แหลมฉบังเพราะว่าแหลมฉบังเปิดใหม่มีแท่งไร้กันดานมากผมเป็นรุ่นแรกที่เข้ามาที่แหลมฉบังณตอนนั้นท่าเรือแหลมฉบังใหญ่กว่าท่าเรือคลองเตยเยอะมากหลังจากนั้นสักพักหนึ่งมหาลัยบูรพาเขาเปิดคณะการจัดการด้านการขนส่งคณะโลจิสติกส์ด้วยเราทำงานด้านนี้ผมไปสมัครสอบพอดีสอบได้อายุมากกว่าเพื่อนประมาณ9ปีแต่เราก็ต้องตรึงล้นเรียนให้ได้ผมเรียนจนจบปริญญาตรีด้านโลจิสติกส์นะฮะจากที่ทำงานเดิมเราก็ขยับขึ้นตำแหน่งเราขยับขึ้นผมก็เลยว่าเอ๊ะอดทนอีก2ปีเรียนต่อปริญญาโทหน้าที่การงานเราก็สามารถที่จะไปสมัครที่จะโตขึ้นตามระดับผมอยู่สายเรือมาทั้งหมด10ปีนะฮะแล้วก็ไปอยู่บริษัทขนส่ง1ปีแล้วไปอยู่บริษัทด้าน ICD อีก2ปีนะหลังจากนั้นปุ๊บออกมาทำด้าน Warehouse อีก5ปีเบ็ดเสร็จทั้งหมด17ปีหลังจากนั้นปุ๊บผมออกมาทำเมียวรันเปิดบริษัทกับเพื่อนแล้วก็มีผู้ใหญ่ชวนมาทำเป็นบริษัทเรือข้ามชาติเลยนะโลจิสติกส์ข้ามชาติเลยนะอยู่ได้2ปีอายุก็เยอะขึ้นประสบการณ์ก็มากขึ้นก็เลยมาหุ้นกันเปิดบริษัทเป็นบริษัทไทยโบฮีเมียนเวลาทำงานหรือว่าเวลาเรียนพยายามศึกษามันให้ละเอียดสมมติว่าเราเก่งด้านนี้โฟกัสไปด้านนี้ให้ทะลุโป่งก่อนอย่าทำว่ารู้อันนี้นิดหนึ่งรู้อันนี้นิดหนึ่งมันจะทำให้เรารู้ไม่จริงเพราะฉะนั้นเวลาทำงานด้านโลจิสติกส์เนี่ยคุณทำแวร์เฮาส์คุณต้องเรียนรู้เรื่องแวร์เฮาส์ให้เก่งพอเก่งปุ๊บเนี่ยคุณมาเรียนรู้เรื่องทรานสปอร์ตพอเรียนรู้เยอะปุ๊บเนี่ยเราก็จะมองโลจิสติกส์เป็นภาพรวมเวลาเขาพูดด้านไหนมาปุ๊บเรารู้เราสามารถตอบโจทย์ต่างๆได้เนี่ยเราจะโตและไปเร็วกว่าจะก้าวขึ้นมาถึงวันนี้ก็1ต้องอดทนถ้าตั้งใจทำต้องทำจริงๆนะแล้วก็ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเรียนอย่าบอกว่าทำไม่ได้ถ้าคุณยังไม่ลองทำในโลกนี้ถ้าเราตั้งใจทำจริงมีโอกาสมาคว้าและทำให้ได้ที่สำคัญคือถ้าเป็นผู้บริหารอย่าหวงความรู้อย่าคิดว่าสอนเขาแล้วเขาจะมาเก่งกว่าเราสร้างคนรุ่นใหม่มาแทนเราประเทศเราก็จะก้าวขึ้นถ้ามีคนที่มีความรู้มากขึ้น

0: เมื่อพูดถึงโลจิสติกหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงแค่เรื่องของการขนส่งเท่านั้นใช่ไหมแต่ความจริงแล้วโลจิสติกยังเกี่ยวข้องกับอะไรได้อีกหลายอย่างและนี่คือส่วนหนึ่งของงานด้านโลจิสติกแพ็กเกจจิ้งการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อมาใช้บรรจุสินค้า Warehouse Management การจัดการคลังสินค้า Distribution Center ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง
1: ซึ่งเรายกตัวอย่างณตอนนี้ที่ร้านลูกค้ามาสมมติเป็นเรื่องของร้านตู้ดับแรกเนี่ยคือเราต้องวางแผนว่าสิ่งที่เรามีอยู่เพียงพอกับลูกค้าที่ต้องการไหมใช้เวลาในการทำงาน24ชั่วโมงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องมีการแบ่งงานเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งคุยกันสรุปงานกันประชุมร่วมกันว่าใครรับผิดชอบตัวไหนงานไหนอะไรต่างผมก็เป็นคนคิดแล้วก็ส่งงานมอบงานให้กับหัวหน้างานแต่ละแผนกไปดำเนินการหน้าที่ของตัวเองเมื่อเรารู้คอสทั้งหมดปุ๊บเราก็จะมาทำแล้วว่าคอสที่เราได้กับราคาที่เราเสนอไปมันได้ไหมทำแล้วกำไรหรือขาดทุนทีมงานผมเองก็ต้องมากลุ่มคอสของตัวเองที่มีอยู่ว่าบริหารยังไงก็ได้ให้อยู่ในตัวเลขตรงนั้นสำคัญที่สุดก็คือบริษัทที่เราเปิดขึ้นมาตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มไหนถ้าไม่มีทีมตลาดเราอยู่กับเฉยๆลูกค้าวิ่งมาหาบอกเลยว่าหางานยากปัจจุบันเราต้องเข้าหาลูกค้าแข่งขันกันวัดกันตรงไหนเราไม่ใช่ว่าไปเอาราคาต่ำสุดใครราคาต่ำสุดคนนั้นได้งานจริงๆแล้วถ้าเกิดทำแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าธุรกิจด้านโลจิสติกส์

ได้เพราะฉะนั้นเราเอาโซลูชันเอาผลงานเอาอะไรที่ดีสุดไปให้เขาดูการทำราคาต่ำไม่ใช่ว่าในสิ่งที่ดีเสมอไปเพราะฉะนั้นทำงานไงก็ได้ให้มันลูกค้าพอใจบริษัทไม่ขาดทุนทำงานไม่เกิดปัญหาพนักงานที่สำคัญสุดพนักงานพอใจด้วยคุณสมบัติของคนที่มาทำงานด้านนี้ขอเพียงเดียวคือ 1. รักองค์กรใจในเรื่องของการให้บริการนะฮะลบแอตติจูดในเรื่องของว่าถ้าเราไปทำไปปุ๊บมันจะได้อะไรกลับมาเงินเดือนเราจะขึ้นไหมนู่นนี่นั่นทั้งหมดถ้าคุณทำดีรับรองเงินเดือนขึ้นงานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยขอจริงๆสำคัญที่สุดขอให้ทำเต็มที่ศึกษางานเขาเรียกว่าถ้าเราใส่ใจกับงานนะรับรองไม่ว่าคุณทำงานด้านไหนนะรับรองว่ามันจะดีแน่นอนยิ่งปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เวลาทำงานทุกคนทำงานไม่ถึง 100% หรอก 30% ผมเชื่อเนี่ยนั่งเล่นโทรศัพท์กันทำงานด้านโลจิสติกส์อย่านั่งอยู่กับที่อย่าอยู่กับโต๊ะแล้วนั่งเทียนทำงานต้องออกไปดูหน้างานโลจิสติกส์คือมันจะมีงานโอเชียนต่างๆที่ต้องแก้ปัญหาตลอดไม่มีหยุดนิ่งนะฮะเราจะต้องไม่กลัวปัญหาจะต้องโฟกัสเข้าไปแก้ปัญหาของมันใครจะได้ที่มาทำด้านโลจิสติกส์ขอเพียงศึกษาตั้งใจรับรองผมเชื่อว่าทุกคนทำได้โลจิสติกมันมีหลายแบบมากมีทั้งแวร์เฮ้าส์ทรานสปอร์ตเรื่องบุ๊กกิ้งเรือเรื่องคัสตอมพยายามเรียนรู้ให้เยอะคุณจะเป็นผู้นำในด้านโลจิสติกในอนาคตตอนนี้ต่างชาติเองเขาให้ความสำคัญด้านนี้มากสิงคโปร์เป็นเบอร์หนึ่งด้านโลจิสติกเพราะอะไรเขาใช้คนในการทำงานเขาใช้สมองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำงานในการใช้สมองให้มากขึ้นเวลาเราแน่นเราความรู้เราแน่นเรารู้เราไปคุยที่ไหนต่างๆลูกค้าเขาเชื่อถือมีโซลูชันทำตอบให้เขาได้ปุ๊บรับรองโลจิสติกที่คุณทำมันก็จะเริ่มประสบความสำเร็จดับแรกที่คำถามที่เยอะที่สุดก็คือจบแล้วไปทำงานอะไรได้บ้างเงินเดือนเท่าไหร่ถ้าจบด้านโลจิสติกไม่ต้องห่วงว่าไม่มีงานทำมีเยอะแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณจะเลือกงานไหมโลจิสติกเนี่ยมันสิ้นสุดไหมณตอนนี้มันไม่มีสิ้นสุดคำว่าตำแหน่งนะครับที่สูงสุดก็คือเจ้าของบริษัทนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็คือบริษัทข้ามชาติต่างๆเนี่ยภาษาสำคัญที่สุดเมื่อก่อนเองผมก็ไม่ได้เรื่องภาษาเลยส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าที่คุยหรือว่าต่างใครเก่งด้านภาษานะฮะจะไปเร็วมากเพราะว่าตอนนี้โลจิสติกเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยมันออกไปทั่วโลกคือโลจิสติกเองเนี่ยมันไม่มีคำว่ายึดติดว่าจบอยู่ตรงนั้นแต่เวลาทำงานจริงมันเจออุปสรรคเยอะแยะมากมายเจอปัญหาที่เข้ามาถ้าเรามีหลีดทางเวลาปุ๊บแต่บางอันเราควบคุมไม่ได้ฝนน้ำท่วมรถติดสารพัดพวกนี้เรื่องโลจิสติกเนี่ยพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับปัญหาหลักเลยอย่างทานสปอร์ตเนี่ยบางที24ชั่วโมงงานดึกปัญหาปุ๊บเราก็ต้องออกมาแก้ปัญหาทุกอย่างมันจะต้องมีแก้ไขปัญหาให้ได้

0: สวัสดีครับชื่อนายศิรภาสปานสมสวยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยมอบูรพาคณะโลจิสติกสาขาการจัดการโลจิสติกชั้นปีที่3ครับเพราะเป็นสาขาใหม่แล้วก็สายการงานมันกว้างครับเปิดกว้างทำให้เราสามารถหาลู่ทางทำงานได้เยอะครับผมอยากทำงานทางด้านแวร์เฮาส์ครับผมแวร์เฮาส์ก็จะเป็นงานแบบทางด้านจัดสินค้าโครงคลังเช็คสต็อกสินค้าคอยควบคุมสินค้าภายในครับชอบงานที่มันลงมือปฏิบัตินะครับผมเลยคิดว่าแวร์เฮาส์มันเหมาะสมกับคนตอนนี้ประเทศไทยก็กำลังมาแรงนะครับทางด้านโลจิสติกส์เพราะว่าเราได้มีการใช้เรือขนส่งสินค้านำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นนะ
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรพันธ์เอี้ยผาค่ะกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยบูรพาคณะโลจิสติกส์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ชั้นปีที่3ค่ะหนูเองอ่ะเป็นคนที่ชอบอะไรที่แปลกใหม่อยากเรียนคณะที่แปลกใหม่สายงานที่แปลกใหม่ก็เลยตัดสินใจไปซื้อหนังสือแอดมิชชั่นมาแล้วก็หาดูคณะแล้วมาเอะใจเอ้ยคณะโลจิสติกส์ไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นคณะเดียวในประเทศไทยด้วยนะตอนนั้นนะคะเป็นคณะโลจิสติกส์เพราะว่าแบบที่มหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยจะอยู่ในสาขามากกว่าแต่คือที่เนี่ยเป็นคณะที่เดียวอยากเป็นแพลนเนอร์ค่ะในเดือนนี้ใช้วัตถุดิบขนาดไหนเยอะแค่ไหนในการเข้าลายการผลิตเราก็สามารถไปคุยกับซัพพลายเออร์เพื่อขอสั่งซื้อวัตถุดิบมาเข้าลายการผลิตแล้วก็เป็นการหาเซฟตี้สต็อกก็พวกแบบสินค้าคงคลังสำรองไว้ต้องใช้ความคิดอยู่เสมอตลอดเวลาคือค่ะความคิดได้ลดแล่นตลอด
2: สวัสดีครับผมอาจารย์กรลาวังรองคณบดีคณะโลจิสติกปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการนิสิตครับในเชิงของประวัติศาสตร์นะครับโลจิสติกคนที่คิดเอาระบบตรงนี้มาใช้ก็คือกองทัพของอเมริกานะครับเพราะเขามีกองทัพมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกใช่ไหมครับนั่นเรื่องของการส่งกำลังบำรุงทั้งหลายนั้นถามว่ามันใหม่ไหมคณะนี้ตั้งมาปีนี้เป็นปีที่17คือถ้า17ปีผมว่ามันก็คงไม่ใหม่สักเท่าไหร่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าโดยคนทั่วไปก็อาจจะยังรู้จักมันน้อยหน่อยนะครับคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ามันคือขนส่งเพราะว่าขนส่งมันเห็นค่อนข้างชัดเราเห็นเรือเราเห็นรถยนต์เราเห็นเครื่องบินแต่ขณะที่กระบวนการอื่นๆมันเป็นเหมือนนามธรรมนะครับเช่น warehouse การจัดการคลังสินค้าจริงๆมันมี activity ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ10กว่า activity ทั้งกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ถึงค่อนข้างที่จะ popular ขึ้นมาในยุคสัก10ปีที่ผ่านมาค่อนข้างมากเพราะเขาสามารถที่จะลดต้นทุนกระบวนการผลิตลงได้เยอะมากโดยที่เขาไม่ต้องไปลดคุณภาพของสินค้าคณะโลจิสติกส์นะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพานะครับเรามีระดับปริญญาตรีเนี่ยตอนนี้นะครับ4สาขาอันดับแรกก็เป็นสาขาวิชาวิทยาการเดินเรืออันนี้ก็ซัพพอร์ตเพื่อไปอยู่ทำงานบนเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศนะครับสาขาที่2เป็นสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพณิชย์นาวีก็เป็นอุตสาหกรรมที่ไปตอบโจทย์ทางด้านของท่าเรือต่างๆนะครับด้านธุรกิจเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศทางด้านธุรกิจของอู่ต่อและซ่อมเรือนะครับสาขาที่3คือสาขาการจัดการโลจิสติกส์นะครับมีทั้งแวร์เฮ้าส์มีทั้งจัดซื้อซึ่งตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไปกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างต้องการกลุ่มนี้มากนะครับและสาขาที่4น้องใหม่ก็คือสาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์เนี่ยเป็นสาขาที่เขาจะเน้นในส่วนของการติดต่อการค้าระหว่างประเทศ
0: ปี1จะเป็นการปูพื้นฐานของมัธยมครับปี2นะครับเราจะเรียนเป็นวิชาของคณะครับผมก็จะเรียนเป็นวิชาพื้นฐานที่ควรเรียนในโลจิสติกส์ครับ
1: ส่วนปี3นี้จะเป็นวิชาคณะทั้งหมดมีวิชาทรานสปอร์ตวิชาเฟรทวิชาแวร์เฮาส์วิชากลยุทธ์ออกแบบกลยุทธ์วิชาการตลาดวิชาการจัดซื้อจัดหาปี4จะฝึกสหกิจค่ะฝึกสหกิจนี้คือเป็นการฝึก4เดือนขึ้นไปแล้วก็จะมีการทำโปรเจกต์จบด้วยสำหรับคนที่ชอบก็น่าจะเป็นคนที่ชอบคิดค้นชอบพยากรณ์แบบมีเหตุผล
0: ก็คิดว่าน้องๆควรฝึกคำนวณเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าวิชาที่เรียนที่นี่ก็มีแต่คำนวณเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ควรฝึกภาษามากขึ้นเพราะว่าเราต้องใช้ในการซื้อขายต่างประเทศนะฮะก็ต้องเอามาใช้ประยุกต์ใช้ครับผม
2: คือเรารับเฉพาะวิทย์คณิตและสิ่งคำนวณนะครับณปีนี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของการคือรับตรงของมหาวิทยาลัยบูรพากับแอดมิชชั่นนะครับซึ่งส่วนของเด็กวิทย์คณิตก็จะเป็นแกดแพด1แพด2นะครับถ้าเป็นสิ่งคำนวณก็แกดกับแพด1อีกสิ่งหนึ่งที่ปวกพลัสเข้ามาก็คือเรื่องของ GPA อันนี้ก็ต้องสะสมกันมาตั้งแต่มาปลายอะครับว่าสะสมบารมีกันได้มากขนาดไหนครับ
0: สำหรับคณะโลจิสติกส์ผมเข้ามาด้วยวิธีแอดมิชชั่นครับผมก็เตรียมตัวสอบด้วยการอ่านหนังสือไปเรียนพิเศษนะครับบางทีก็พิมพ์พวกข้อสอบมาฝึกทำครับผมข้อสอบก็แกดแพดทั่วไปครับก็เค คล็ดลับเหรอผมก็ฝึกทำมั้งครับฝึกทำบ่อยๆเยอะๆก็น่าจะได้ครับผม
1: เวลาทำข้อสอบแอดมิชชั่นใช่ไหมคะถ้าเราเนี่ยลังเลแบบข้อนี้เฮ้ยไม่มั่นใจว่าจะตอบอะไรดีไปทำข้ออื่นก่อนค่ะแล้วก็ค่อยกลับมาทำทีหลังก็ได้เพราะว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเป็นการลดต้นทุนเวลาอย่างนึง
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านโลจิสติกส์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยบูรพาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศภาควิชาพาณิชยศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จาก

0: เว็บไซต์ trueblupanya.com
1: เมื่อเรียนจบแล้วคุณจะไปทางไหนคุณจะไปยังไงคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะหาตัวตนที่ใช่ของคุณเองแล้วก็ไปทางของคุณแล้วก็พัฒนาเองต่อไป

0: มีงานแน่นอนส่วนใหญ่ทุกคนกลัวว่าเรียนด้านนี้แล้วไปทำงานอะไรทำงานด้านไหนถ้าน้องๆหรือเยาวชนยังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรลองเข้ามาศึกษาลองมาเรียนกับมันดูรับรองโลจิสติกจะให้คุณให้อะไรกับคุณเยอะมาก
1: สำหรับตัวออยเองออยคิดว่าออยเลือกถูกมากค่ะเพราะว่ารู้สึกสนุกกับการเรียนคือออยเป็นคนชอบคิดรู้สึกว่าได้คิดตลอดเวลาได้ลงพอได้ลงมือทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่จริงๆค่ะนะสาขานี
2: ้บางทีการที่ใช้การจัดการโลจิสติกที่มันเหมาะสมถูกที่ถูกเวลามันทั้งลดต้นทุนมันทั้งทำให้การทำงานมันง่ายขึ้นมันทำทุกสิ่งทุกอย่างมันดูสมูทขึ้นด้วยการนำหลักการของโลจิสติกมาใช้มันเนี่ยบางครั้งหลายๆเรื่องก็เอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองเปิดโลกทัศน์ค่อนข้างเยอะ
0: เรื่องโลจิสติกเนี่ยมันผูกพันกับผมตั้งแต่ผมเริ่มทำงานนะฮะจนปัจจุบันนี่คือโลจิสติกเต็มตัวแล้วในหัวใจผมในกายผมคือเกี่ยวโลจิสติกถามว่าผมรู้เรื่องโลจิสติกเยอะไหมณตอนนี้เองผมยังรู้ไม่เยอะเพราะมันต้องมีอะไรที่เข้ามาเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นต้องศึกษาไปเรื่อยๆถ้าใจมันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วทำงานกับมันแล้วมีความสุขรับรองมันก็จะออกมาดีเองผมชอบงานด้านนี้ครับ
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการส

อนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้
5: โห
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูปรูปนามนามารูป
3: เย้แล้วเจ้านาย
4: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
3: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วนมีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ
4: ้
3: านายได้มาที่กำแพงเมืองทิศเหนือด้วย
5: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
6: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
4: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
7: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวกเราต้องไป
4: ทำงานก่อนแล้ว
6: ไปไปเร็วครับ
1: เจ้าค่ะ
7: นักเดินทางทั้งสี่คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
8: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลา
3: ขอบคุณมากนะผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
8: กะลาปะกะลาปะ
2: กะลาปะเมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
9: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
2: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
8: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
1: เฮ้ยบอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอะอะอะอะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
8: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
9: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
2: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
8: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
2: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
7: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
2: โอ้โหของข้าหมดเลยเหรอท่านนามารูป
7: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
2: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
7: เข้ามาเอาสิจบปัน
2: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
8: กะลาปะกะลาปะ
2: เอาเอ้ยทำอะไรกันน่ะเจ้ากะลาปะจับข้าทำไมปล่อยข้านะข้าจะกินซะละปะ
9: เจ้าปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
2: เออปล่อยข้าปล่อยข
7: ้
2: า
7: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
3: เอ๋
9: ยแย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
2: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี้ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
9: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
1: จ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
9: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
1: โอ้โหพลังสามารถที่ถี่นี่สุดยอดไปเลย
10: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
11: ใช่ตั้งสติตั้งส

0: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้ามโอ้โหอร่อยมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
0: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
1: จริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
0: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
1: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
0: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
1: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
0: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
1: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับน้ำที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
0: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
1: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
0: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
1: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่ๆ
0: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
1: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันล่ะก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
0: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
1: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
2: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: สอนศิลป
1: ์แน่สวยงามปุ้งปูดรถไฟขบวนสอนศิลป์มาเยี่ยมน้องๆแล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมนี่เลยนะฮะตรงข้างหน้าพี่โจมีชิ้นงานน่ารักน่ารักที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเอามาสอนน้องๆทำจริงๆเพราะว่ามันทำไม่ยากเลยครับทำง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องๆคนไหนที่อยากจะเอาไปเล่นเป็นของเล่นก็เล่นได้หรือจะเอามาวางตั้งโชว์ก็ได้นะครับหรือจะเอาไว้ใช้เป็นที่ใส่ของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอาจจะเป็นต่างหูสร้อยข้อมือหรือว่ายางลบหรือว่าของเล่นอะไรยังไงก็ได้นะครับชิ้นเล็กๆแบ่งช่องไว้อุปกรณ์ที่ใช้ทำง่ายมากนี่ครับผมแผงกระดาษใส่ไข่นะครับลองมาดูว่าแผงไข่กระดาษแบบนี้จะกลายมาเป็นรถไฟสอนศิลป์น่ารักน่ารักได้ยังไงติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มดูวัสดุอุปกรณ์กันหน่อยดีกว่านะครับก่อนอื่นครับหัวขบวนแกนกระดาษทิชชู่นะครับ1อันนะครับแล้วก็กระดาษลังวัดขนาดมาเพื่อที่จะมาปิดด้านนี้ก็ถ้าก้าวติดเข้าไปถึงก้าวแปะเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็มาระบายสีกันหน่อยดีกว่าสีอะคริลิกนะครับสีแดงพอระบายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็อาจจะเล็งดูจุดอันนี้ที่พี่โตจุดสีดำไว้นะครับก็เป็นจุดที่เดี๋ยวเราจะนำไปเจาะรูครับเจาะรูให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับพอสีแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับออกมาเป็นแบบนี้ครับเจาะให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะนำมาต่อเป็นล้อนะครับก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนำมาตัดเป็น3ท่อน3ท่อนนี่เราก็อาจจะให้ขนาดไม่เท่ากันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องสอดเข้าไปใช่ไหมครับสอดเข้าไปแล้วเราอาจจะให้ท่อนที่สั้นที่สุดนะครับอยู่ตรงกลางเอาล่ะแล้วเราก็ไปตัดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลม3ขนาดครับเดี๋ยวเจาะรูนะครับแล้วก็ระบายสีดำเอาล่ะก็พอระบายทั้ง3ชิ้นนะครับให้แห้งเรียบร้อยแล้วก็เจาะรูอ๋อจริงๆไม่ใช่3ชิ้นสิทั้งหมดจะต้องมี6ชิ้นนะครับแห้งเสร็จเรียบร้อยออกมาเล็ก2กลาง2แล้วก็ใหญ่2ครับเอาละแล้วเราก็มาประกอบร่างใหญ่แล้วก็ชิ้นกลาง

แล้วครับก็จัดตัวล้อนี่นะครับอย่างที่พี่โตทำนะครับวางให้พอมันไม่ซ้อนกันให้น้องๆทากาวที่ปลายของไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายด้านหลังตรงนี้นะครับนำไม้พรมมาร้อยกับวงกลมสีแดงอีกหนึ่งชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับแกนกระดาษทิชชู่นะครับนะครับพอร้อยเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็มัดปมปกติถ้าเกิดสมมติว่ามัดเป็นปมแล้วมีปลายอีกด้านหนึ่งเหลือเยอะๆเนี่ยเราจะต้องตัดหรือว่าเล็มให้มันเรียบร้อยใช่ไหมครับแต่อันนี้พอทากาวแปะเรียบร้อยอยู่ด้านในแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กะขนาดของตัวไหมพรมที่จะเว้นระยะไปถึงโบกี้ถัดไปตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็ตัดออกไปนะครับพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเอาละหัวขบวนก็เสร็จออกมาประมาณนี้นะครับคราวนี้มาถึงการทำโบกี้ถัดมาแผงไข่กระดาษตัดออกมาเป็นส่วนๆเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ก็ต่อกันแบบนี้มาระบายสีสีอะคริลิกเหมือนเดิมนะครับชมพูอ่อนนะครับแดง1ส่วนขาว2ส่วนอันนี้ก็จะเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องระบายทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับก็ทาให้ได้รอบๆนะครับแล้วก็รอให้แห้งนะครับระหว่างที่รอให้แห้งพี่โตก็ระบายสีถัดไปเป็นสีส้มแล้วกันนะครับสีส้มแดง1ส่วนเหลือง1ส่วนครับเอานะครับก็อันนี้พี่โตระบายให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวพอเราระบายเสร็จจนรอบก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้สีส้มเนี่ยเป็นปล่องของตัวรถไฟของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทากาวแล้วก็แปะไว้แล้วเราก็มาดูที่โบกี้ของเราเมื่อกี้สีชมพูที่เราระบายไว้ใช่ไหมครับระบายเสร็จปั๊บอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมใส่ลายจุดสีเหลืองตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่า4จุดด้านบนตรงนี้นะครับพี่โตเจาะรูไว้2ด้านนะครับเพราะอะไรเพราะเอาไว้ใช้นี่นะครับร้อยไปกับตัวขบวนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปมัดเป็นปมต่อนะครับงั้นตรงนี้เรายังไม่ยุ่งนะครับร้อยให้แห้งก่อนนะครับไหมพรมมาก็สลับสีกันอันนี้ใช้สีฟ้าบ้างตกแต่งลวดลายสีเหลืองนะครับสีฟ้าอ่อนแบบนี้ใช้น้ำเงิน1ส่วนสีขาว2ส่วนครับก็เว้นระยะประมาณหนึ่งนะครับเว้นระยะความห่างของแต่ละขบวนเสร็จปุ๊บเราต้องเผื่อจุดที่เราจะมามัดด้วยนะครับสมมติว่าประมาณนี้ใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ค่อยๆผูกต่อกันมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเป็นขบวนและสุดท้ายนะครับปลายโบกี้หรือโบกี้สุดท้ายเนี่ยเราเจาะแค่รูเดียวพอนะครับเดี๋ยวเราก็มาผูกปมพอเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราก็เอาไปเชื่อมกับตัวหัวขบวนแล้วก็มาตัดตรงปลายเอาละครับได้ออกมาแล้วนะครับรถไฟขบวนศรศิลป์น่ารักน่ารักแบบนี้น้องก็อาจจะจัดวางไหมพรมให้อยู่ชิดๆกันนิดนึงแบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าที่บ้านไม่มีแผงไข่กระดาษล่ะทำยังไงที่พี่โจบอกไปถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มีปุ๊บเนี่ยอาจจะใช้อุปกรณ์อื่นๆนะครับพี่โจมีตัวอย่างให้ดูครับนี่เห็นไหมครับใส่ล้อเข้าไปให้แต่ละโบกี้นะครับแล้วก็กล่องกระดาษของเราแบบนี้ใช่ไหมครับพอเอามาวางเสร็จปุ๊บเชื่อมกันแทนที่พอกล่องกระดาษมีขนาดใหญ่แทนที่จะเชื่อมด้วยไหมพรมเราเชื่อมด้วยไม้ไอศครีมนะครับเอามาต่อกันนะครับแล้วก็อาจจะใช้หมุดสีทองหรืออะไรแบบนี้มีหัวขบวนแล้วก็มีโบกี้ต่างๆเสร็จเรียบ

0: ร้อยสำหรับรถไฟขบวนศรศิลป์วันนี้ครับ
1: ศรศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละครับมาดูข้อความจากใน Facebook แล้วก็มีอีเมลแล้วก็จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับข้อความจากใน Facebook นะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อน้องดูดีพัฒนันปุณณวัฒกุลนะครับน่าจะเป็นปุณณวัฒกุลนะครับหนูลองทำตุ๊กตาจากถุงน่องค่ะสวยไหมคะน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ดูหน้าของตัวน้องดูดีนะครับดูกอดแล้วแบบดูนุ่มๆอ่ะเออนี่จะเป็นเหมือนกับตุ๊กตาที่จะโตไปกับน้องดูดีได้เลยนะครับโอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากๆนะครับผมคราวนี้มาดูจากอีเมลบ้างนะครับอีเมลสอนศิลป์ @thaipbs.or.th นะครับส่งมาจากเด็กชายธีรพัฒน์น้องเคนนะครับชอบดูรายการนะครับแล้วก็ส่งเป็นชิ้นงานกรอบรูปทำจากไม้ไอศกรีมมาให้พี่โจนะครับสวยงามทีเดียวนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องเคนนะครับเอาละคราวนี้มาที่จดหมายตู้ปน12ครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับมาจากเด็กหญิงปภาดาคำใบนะครับชื่อเล่นชื่อน้องแพรวาครับอยู่อนุบาล2 4ขวบชอบดูรายการของพี่โจชอบดูพี่โจวาดรูปแล้วก็ประดิษฐ์ชิ้นงานอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลยน้องแพรวาส่งรูปมาให้พี่โจดูด้วยน่ารักมากเป็นรูปบ้านแล้วก็มีผีเสื้อมีดอกไม้มีทางเดินแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากเลยนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายหรือว่าอีเมลแอดเดรสหรือว่าในข้อความใน Facebook ก็ส่งมาได้เลยนะครับ facebook.com/sonsinclub นะครับอันนี้บอกครบแล้วนะทุกช่องทางแต่ว่าใครที่ส่งมาแล้วแล้วยังไม่ได้ออกอากาศนะครับใจเย็นๆรอแป๊บนึงนะครับพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบจดหมายของน้องๆทุกคนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์พี่โจลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตรักการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ี่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู่

0: ะอธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่า ไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
1: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
2: ไปไป

0: คุณบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั่นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณโบราณสินะพี่ชายพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันเลยเปียกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
0: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
0: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
4: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: วัดแล้ว
0: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
1: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปตั้งหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวและยังเจ็บอดๆแอดๆอีกนะ
3: เอ้ยเอ็งไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
1: ฮัลโหลแม่อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
3: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาทเจ็ดหนพ่อไล่คำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
2: สาธุ
0: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริง
5: ๆใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนี่เองตะวันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลยอ่ะ
0: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
5: จ้าเออเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
1: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
5: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
1: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
5: ใช่แล้วล่ะไว้ปิดเทอมหน้าภูจะพาไปนะ
1: ถ้าได้ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: กิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอเราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจกล้าและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
6: ไปด
7: ้
6: วย
7: โอ้ยวันนี้คนเยอะ
8: เล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
9: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
9: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
9: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
9: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
10: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
13: สวัสดีจ้า
14: สวัสดีครับ
12: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
15: เม
16: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
17: สวัสดีครับ
12: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
3: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
17: พายุหมุนเขตร้อน
9: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
17: งวงช้างงวงช้าง
12: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
9: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
17: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
17: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบดินซุด
17: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
12: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
12: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
4: มีหมดเลยจ้าง
12: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
5: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: อันคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้

0: ให้ตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
1: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีนะ
1: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง
2: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที่ DLTV ใช่แล้วที่www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
1: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
2: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยเนี่ย
3: ค่ะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
1: ค่ะถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
5: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว

0: ชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

บ้านวังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวนไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DL

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: แรกของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะก็จะชวนเด็กๆมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนั่นเองแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันด้วยการพูดคุยเดี๋ยวนะคะคุณครูพัฒน์นะคะก็จะชวนเด็กๆค่ะมาทำอะไรเอ่ย
1: มาสว
0: ั
1: สด
0: ีกันก่อนถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆมาร้องเพลงสวัสดีและทำท่าทางสวัสดีกันค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้จับคู่กับเพื่อนเลยเด็กๆปลายทางนะคะก็สามารถจับคู่กับเพื่อนแล้วมาร้องเพลงและทำท่าทางสวัสดีกันได้ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์จะให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะเด็กๆยืนขึ้นแล้วหันหน้าเข้าหาคู่ของตนเองเลยน้องการหันหน้าหาน้องบาซิสเลยลูกสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดี

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรม

0: กันสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักมากค่ะให้เด็กๆนั่งที่เลยค่ะยอดเยี่ยมเลยตอนเช้าๆแบบนี้นะคะเมื่อเราพบเจอกันค่ะเราก็จะต้องสวัสดีกันเองเหมือนกับเพลงที่เราได้ร้องไปเมื่อสักครู่นี้เลยเด็กๆค่ะตอนเช้าที่เด็กๆมาโรงเรียนมีใครเจอคุณครูบ้างคะอ๋อเด็กๆหลายคนเลยเจอคุณครูเวลาเจอคุณครูต้องทำยังไงลูก
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับถูกต้องเลยครับน้องบาซิสน้องบาซิสบอกว่าจะต้องสวัสดีครับผู้ใหญ่ใช่ไหมเอ่ยน่ารักมากค่ะนอกจากเด็กๆนะคะเจอคุณครูพัทค่ะหรือว่าเด็กๆเจอคุณครูคนอื่นๆนะคะเด็กๆค่ะก็อย่าลืมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครูด้วยนะคะเพราะว่าการสวัสดีค่ะก็เป็นมารยาทของคนไทยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัทค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพค่ะเด็กๆเพราะว่าอย่างที่คุณครูพัดบอกไปเลยค่ะว่าช่วงนี้นะคะอาจจะมีฝนตกลงมาหรือว่าบางวันก็แดดร้อนค่ะคุณครูพัดนะคะก็อยากจะชวนเด็กๆค่ะดูแลสุขภาพของตนเองนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะลองถามเด็กๆดูค่ะว่าถ้าหากเด็กๆนะคะอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงเด็กๆนะคะจะมีวิธีการอย่างไรบ้างใครจะออกมาดีนะ
2: น้อง
0: ม
2: าซิครับ
0: ชี้หมอหมอชี้หมอหมอชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้อง
2: ครับ
0: มาตินครับมาด้านนี้เลยหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยลูกสวัสดีครับ
3: สวัสดีคร
0: ับ ชื่อน้องอะไรครับ
4: ชื่อน้องมาตินครับ
0: น้องมาตินครับน้องมาตินถ้าเราอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงเลยเราจะดูแลสุขภาพยังไงลูก
4: ต้องกินข้าว
0: ต้องกินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารใช่ไหมครับแล้วเช้าวันนี้น้องมาตินรับประทานอาหารเช้ามาแล้วหรือยังลูกรับประทานมาแล้วรับประทานอาหารเช้ากับอะไรลูก
4: กับหมูปิ้ง
0: กับหมูปิ้งใครทำให้น้องมาตินรับประทานครับ
4: คุณแม่
0: คุณแม่อร่อยไหมครับอร่อยแล้วนอกจากการรับประทานอาหารแล้วมีอะไรอีกที่ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง
4: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายเอ๋น้องมาตินออกกำลังกายตอนไหนนะ
4: ตอนที่หนูจะไปโรงเรียน
0: อ๋อตอนที่จะไปโรงเรียนแสดงว่าก่อนจะมาโรงเรียนน้องมาตินออกกำลังกายด้วยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมเลยออกกำลังกายกับใครลูก
4: ออกกำลังกายกับคุณแม่
0: ออกกำลังกายกับคุณแม่น่ารักมากค่ะปรบมือให้น้องมาตินด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะที่เรานะคะจะออกมาพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนั่นเองจับผมจับหูจับแก้มเอามือวางไว้บนตักไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องกวินครับน้องกวินหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
5: ชื่อน้องกวินครับ
0: น้องกวินครับน้องกวินครับน้องกวินจะทำอย่างไรครับถ้าอยากให้มีร่างกายที่แข็งแรงเลย
5: กินข้าว
0: กินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารนั่นเองแล้วอาหารที่น้องกวินชอบคืออะไรลูก
5: ไก่ย่างกับข้าวเหนียว
0: โอ้น้องกวินบอกว่าชอบรับประทานไก่ย่างกับข้าวเหนียวแล้วเราจะทำยังไงให้ร่างกายของเราแข็งแรงอีกคะ
5: นอน
0: นอนถูกต้องเลยค่ะเด็กๆ เพราะว่าถ้าหากเด็กๆนะคะนอนน้อยหรือว่านอนไม่เพียงพอสุขภาพของเด็กๆก็จะไม่แข็งแรงนั่นเองเด็กๆนะคะต้องไม่นอนดึกด้วยนะตอนตื่นเช้ามาเด็กๆจะได้สดชื่นนั่นเองแล้วเหมือนกับที่น้องกวินบอกเลยว่าน้องกวินนะคะดูแลสุขภาพด้วยการนอนนั่นเองน้องกวินนอนกับใครครับ
5: คุณแม
0: ่นอนกับคุณแม่นอนกับใครอีกลูก
5: กับคุณพ่อ
0: กับคุณพ่อแล้วนอนกับใครอีกไหมครับ
5: ไม่ครับ
0: แสดงว่าน้องกวินนะคะนอนกับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ใช่ไหมเอ่ยยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะน้องกวินบอกว่าน้องกวินดูแลสุขภาพของตนเองยังไงนะคะ
6: นอน
0: นอกจากนอนแล้วมีอะไรอีกลูก
6: กับพ่อแม่กับคุณพ่อ
0: แล้วก็รับประทานอาหารด้วยโอ้โหเด็กๆบอกมาด้วยว่าน้องกวินนอนกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแสดงว่าเด็กๆนะคะตั้งใจฟังตอนที่น้องกวินออกมาพูดด้วยน่ารักมากค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะก่อนที่คุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมค่ะเอ๊คุณครูพัฒน์จะให้ใครออกมาดีนะคุณครูพัดให้กล่องของขวัญค่ะกล่องของขวัญกล่องเล็กกล่องของขวัญกล่องใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้น้องออโต้ครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
2: น้องออโต้ครับ
0: น้องออโต้ครับน้องออโต้ครับถ้าน้องออโต้อยากดูแลสุขภาพของตนเองอยากให้ร่างกายของเราแข็งแรงต้องทำยังไงลูก
2: กินข้าว
0: กินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารนั่นเองนอกจากจะกินข้าวแล้วต้องทำยังไงอีกลูก
2: กินนม
0: กินนมหรือว่าดื่มนมน้องออโต้ดื่มนมด้วยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะดื่มนมก็จะทำให้ร่างกายของเด็กๆเจริญเติบโตเด็กๆก็จะตัวสูงด้วยนอกจากนั้นนะคะยังบำรุงกระดูกแล้วก็ฟันด้วยเอ๋เช้าวันนี้ก่อนมาโรงเรียนมีใครดื่มนมมาแล้วบ้างคะไหนลองยกมือให้ครูดูหน่อยค่ะโอ้โหมีเด็กๆหลายคนเลยบอกว่าก่อนจะมาโรงเรียนเด็กๆดื่มนมกันมาด้วยค่ะแล้วนอกจากจะกินอาหารหรือว่ารับประทานอาหารดื่มนมแล้วมีอะไรอีกลูกที่ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงคะ
2: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายน้องออโต้ออกกำลังกายยังไงครับออกกำลังกายไงลูกหรือว่าออกกำลังกายกับใครคะ
2: กับคุณครู
0: น้องออโต้บอกว่าน้องออโต้เคยออกกำลังกายกับคุณครูยอดเยี่ยมเลยเพราะว่าเวลาที่เด็กๆมานะคะเด็กๆค่ะก็จะได้ทำกิจกรรมนะคะเคลื่อนไหวและจังหวะนอกจากนั้นกิจกรรมกลางแจ้งของเราค่ะเด็กๆนะคะก็จะได้ออกกำลังกายด้วยร่างกายของเด็กๆก็จะเป็นยังไงลูก
1: แข็งแรง
0: ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะที่เด็กๆนะคะสามารถบอกได้ค่ะว่าเด็กๆนะคะมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนานะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพค่ะหรืออาจจะชวนเด็กๆนะคะพูดคุยเรื่องราวต่างๆค่ะเพื่อให้เด็กๆนะคะนำประสบการณ์ของตนเองออกมาเล่าให้กับเพื่อนๆและคุณครูปลายทางได้ฟังค่ะเมื่อเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

เดี๋ยวคุณครูผัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนานะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพค่ะหรืออาจจะชวนเด็กๆนะคะพูดคุยเรื่องราวต่างๆค่ะเพื่อให้เด็กๆนะคะนำประสบการณ์ของตนเองออกมาเล่าให้กับเพื่อนๆและคุณครูปลายทางได้ฟังค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะทำกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณครูพัฒน์นะคะต้องขอชื่นชมเด็กๆด้วยค่ะที่เด็กๆนะคะสามารถออกมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพค่ะนอกจากนั้นนะคะยังสามารถพูดคุยเรื่องราวต่างๆใกล้ตัวของเด็กๆให้กับคุณครูปลายทางแล้วก็เพื่อนๆได้ฟังด้วยค่ะแต่ว่าคุณครูพัฒน์นะคะอยากจะขอตัวแทนเด็กๆของคุณครูพัฒน์เพิ่มอีก1คนค่ะใครดีนะน้องยาดินดาค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อยาดินดาค่ะ
0: ชื่อน้องยาดินดาค่ะน้องยาดินดาค่ะน้องยาดินดามีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรลูก
1: ดื่มนม
0: ดื่มนมดื่มนมรสอะไรเอ่ย
1: จืด
0: ดื่มนมรสจืดด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะควรที่จะดื่มนมรสจืดค่ะเพื่อให้ร่างกายของเด็กๆไรคะ
2: แข็งแรง
0: แล้วก็เจริญเติบโตนั่นเองนอกจากดื่มนมแล้วมีอะไรอีกคะที่เป็นการดูแลสุขภาพคะ
1: วิ่ง
0: แบบไหนคะโอ้โหวิ่งแบบนี้วิ่งกับใครลูก
1: กับคุณแม
0: ่วิ่งกับคุณแม่แล้วน้องยาลินดาวิ่งตอนไหนคะ
1: ตอนนี
2: ้
0: อ๋อตอนก่อนที่จะมาโรงเรียนใช่ไหมคะน้องยาลินดาบอกว่าก่อนที่จะมาโรงเรียนค่ะน้องยาลินดาก็วิ่งออกกำลังกายกับคุณแม่มาแล้วแล้วมีอะไรอีกบ้างไหมคะ
1: ปิงบอล
0: อะไรนะคะ
1: ปิงบอล
0: เล่นบอลเหรอคะอ๋อน้องยาลินดาบอกว่าเล่นบอลกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยเล่นกับใครนะลูก
1: แม
0: ่อ๋อเล่นกับคุณแม่น้องยาลินดาบอกว่าอยู่ที่บ้านน้องยาลินดาเล่นบอลกับคุณแม่ด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าการที่เด็กๆนะคะเล่นบอลหรือว่าวิ่งนะคะก็เป็นการออกกำลังกายนั่นเองค่ะปรบมือให้กับน้องยาลินดาด้วยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะสังเกตเห็นค่ะว่าเด็กๆนะคะตั้งใจเรียนมากเลยแล้วก็เด็กๆนะคะออกมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวใกล้ตัวหรือว่าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กทุกคนมากเลยค่ะสำหรับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้ออกมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้เตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะกลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์นั่นเองแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปเคลื่อนไหวกันค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ทบทวนชื่อเครื่องให้จังหวะของเราก่อนเลยค่ะคืออะไรคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกลับมือนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูพัด

0: ใช้กลับมือเป็นเครื่องให้จังหวะค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะมาฟังค่ะว่าจังหวะที่เด็กๆจะได้ยินนะคะคือจังหวะอะไรค่ะเด็กๆปลายทางตั้งใจฟังด้วยนะคะเด็กๆค่ะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถูกต้องเลยค่ะจังหวะที่เด็กๆได้ยินเมื่อสักครู่นี้นะคะคือจังหวะช้าถ้าเด็กๆได้ยินก็จะต้องเคลื่อนไหวแบบช้าช้าแต่ถ้าเด็กๆค่ะได้ยินจังหวะแบบนี้ค่ะคือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะเร็วจะต้องเคลื่อนไหวแบบ
1: เร
0: ็วแต่ถ้าคุณครูพัดให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะ
1: หยุด
0: จังหวะ
1: หย
0: ุดเด็กๆ ก็จะต้องหยุดเคลื่อนไหวอยู่ในท่านั้นทันทีเลยตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วแต่ว่าเด็กๆค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูพัดบอกเด็กๆไปแล้วค่ะว่าวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมารู้จักกับอุปกรณ์ของคุณครูก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะนี่นะคะก็คือพลาสติกสร้างสรรค์ค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าพลาสติกสร้างสรรค์ของคุณครูพัดค่ะมีหลายสีเลยมีสีอะไรบ้างคะเด็กๆนะคะบอกว่ามีสีเขียวสีอะไรอีกลูก
2: ส
0: ี
2: เหล
0: ื
2: อง
0: สีเหลือง
3: แล้วก็สีส้ม
0: สีฟ้าสีส้มด้วยใช่ไหมคะมีหลากหลายสีเลยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะหยิบสิ่งของนะคะหรือว่าพลาสติกสร้างสรรค์ของเราค่ะที่อยู่ในตะกร้าคนละกี่ชิ้นคะ
2: 1
0: ชิ้นถูกต้องเลยเมื่อเด็กๆหยิบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆส่งให้เพื่อนๆได้ไหมคะ
2: ได
0: ้เลยได้เลยน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะเริ่มจากน้องบาสเลยเดี๋ยวน้องบาสหยิบพลาสติกสร้างสรรค์1ชิ้นแล้วส่งให้เพื่อนๆเลยลูกหยิบ1ชิ้นเลยครับเด็กๆหยิบสีอะไรก็ได้นะคะหยิบแล้วส่งให้เพื่อนๆเลยเด็กๆน่ารักมากเลยนะคะที่รู้จักการรอคอยค่ะเด็กๆบางคนนะคะอาจจะได้พลาสติกสร้างสรรค์สีเดียวกันค่ะเด็กๆหยิบขึ้นมาแล้วส่งให้เพื่อนเลยลูกเพื่อนๆกำลังรอเด็กๆอยู่นะหยิบแล้วส่งให้เพื่อนได้เลยครับหยิบ1ชิ้นนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้พลาสติกสร้างสรรค์กันทุกคนแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้หาพื้นที่ของตนเองในการเคลื่อนไหวเลยเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วเด็กๆปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆยืนขึ้นแล้วหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะเด็กๆหาพื้นที่ที่ไม่ชนกับเพื่อนนะคะคุณครูพัดนับ1ถึง5ค่ะ1 2 3 4 5จังหวะหยุดแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์กันค่ะแต่ว่าเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันก่อนพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเรามาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์แบบอยู่กับที่กันก่อนเลยค่ะจังหวะหยุดแล้วค่ะจังหวะหยุดแล้วนะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันต่อค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆระวังนะเดี๋ยวต่อมาค่ะเราจะเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันค่ะเรานะคะจะถืออุปกรณ์ของเราไปด้วยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะคะเด็กๆอย่าลืมระวังเพื่อนๆด้วยนะคะลูกถ้าพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวกันเลยค่ะจังหวะหยุดค่ะเคลื่อนไหวกันต่อนะคะจังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆตอนนี้เราหยุดเคลื่อนไหวกันแล้วนะเด็กๆคะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้มาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์กันต่อค่ะแต่ว่ารอบต่อไปนะคะคุณครูค่ะจะไม่ให้เด็กๆนะคะใช้มือในการจับพลาสติกสร้างสรรค์ของเราแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะลองคิดหรือว่าลองจินตนาการดูค่ะว่าเรานะคะจะเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกับพลาสติกสร้างสรรค์อย่างไรโดยที่เราจะไม่ใช้มือค่ะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

เด็กๆค่ะถ้าเด็กๆทำตกเด็กๆหยิบขึ้นมาได้นะคะ

ฉันว่าหยุดแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดลองดูสิคะว่าตอนนี้เด็กๆเคลื่อนไหวกันอย่างไรบ้างนะน้องวาซิดครับน้องวาซิดเคลื่อนไหวกับอุปกรณ์อย่างไรครับลูกอ๋อเอาใส่เข้าไปในเสื้อเลยน้องบาซิลนะคะบอกว่าไม่ได้ใช้มือจับเลยค่ะแต่ว่านำใส่เข้าไปในเสื้อใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเข้าแถวให้เรียบร้อยค่ะผู้หญิง1แถวผู้ชาย1แถวเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนำพลาสติกสร้างสรรค์มาคืนคุณครูเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนำพลาสติกสร้างสรรค์ใส่ไว้ในตะกร้าและเด็กๆนั่งที่สำหรับผ่อนคลายได้เลยค่ะหาที่นั่งได้เลยขอบคุณค่ะ

เด็กๆคะเดี๋ยวเรานะคะมานั่งสมาธิกันค่ะเด็กๆนั่งขัดสมาธิเลยค่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาเด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักแล้วหลับตาเลยค่ะ

เด็กๆ ลืมตาเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้เลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะนั่งหรือยังคะนั่งที่เลยค่ะน้องอ้อฟองนั่งที่เลยลูกตอนนี้นะคะเด็กๆนั่งที่กันทุกคนแล้วใช่ไหมคะน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆไปดื่มนมกันค่ะเด็กๆ เพราะว่าตอนนี้นะคะเวลาที่เด็กๆค่ะทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆก็จะต้องไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปนะคะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่าย

0: ดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆค่ะจำกันได้ไหมคะว่าสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะถูกต้องเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆ เรียนรู้กันในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนนั่นเองค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะก็จำหน่วยการเรียนรู้ของเราได้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะได้ยินเสียงเด็กๆปลายทางค่ะตอบกันมาเสียงดังฟังชัดเช่นเดียวกันค่ะว่าตอนนี้นะคะเราเรียนรู้กันในหน่วยปลอด

0: ใช้ไว้ก่อนค่ะและเรื่องที่คุณครูพัฒน์นะคะจะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้ค่ะนั่นก็คือการรักษาความปลอดภัยของตนเองในกิจวัตรประจำวันนั่นเองค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็เลยจะสอบถามเด็กๆค่ะว่าวันนี้ค่ะวันที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆ เดินทางมาโรงเรียนกันอย่างไรคุณครูพัฒน์จะลองสอบถามเด็กๆดูค่ะเอ๊คุณครูพัฒน์จะถามใครดีนะเอามือไว้ที่ตักก่อนค่ะชี้หมาะหมาะชี้หมาะหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องขนมหวานค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะอะไรคะ
1: ชื่อน้องขนมหวานค่ะ
0: น้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานค่ะวันนี้น้องขนมหวานมาโรงเรียนยังไงคะ
1: มารถจักรยานค่ะ
0: มารถเครื่องหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะใครมาส่งลูก
1: ค
0: ุ
1: ณพ
0: ่
1: อ
0: คุณพ่อมาส่งยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องขนมหวานนะคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะใครดีนะมือไว้ที่ตักค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องกันค่ะ
0: น้องกันวันนี้น้องกันมาโรงเรียนยังไงคะ
2: ข้ามไฟแดงมา
0: อ๋อผ่านไฟแดงมาด้วยแล้วนั่งรถอะไรมาลูก
2: นั่งรถโรงเรียนมาน
0: ั่งรถโรงเรียนยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วเพื่อนในรถมีหลายคนไหมคะ
2: มีหลายคน
0: มีหลายคนเลยแล้วเวลาที่รถวิ่งอยู่น้องกันยืนขึ้นได้ไหมลูก
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องกันได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กอีกหนึ่งคนค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องอองฟองค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
4: น้องฟองค่ะ
0: น้องอองฟองค่ะวันนี้น้องอองฟองมาโรงเรียนยังไงลูก
4: มารถมอเตอร์ไซค
0: ์มารถมอเตอร์ไซค์ใครมาส่งคะ
4: คุณพ่อ
0: คุณพ่อมาส่งและตอนที่นั่งรถมอเตอร์ไซค์ต้องสวมใส่หมวกกันน็อกหรือว่าหมวกนิรภัยไหมคะ
4: ต้อง
0: ใส่ด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วน้องอองฟองใส่มาหรือเปล่าคะ
4: ใส
0: ่ใส่มาปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะเด็กๆของเรานะคะก็จะมีการเดินทางมาโรงเรียนที่แตกต่างกันออกไปค่ะเด็กๆบางคนนะคะอาจจะนั่งรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์ค่ะและมีเด็กๆบางคนนะคะบอกว่านั่งรถโรงเรียนหรืออาจจะเป็นรถยนต์ของคุณพ่อคุณแม่มาโรงเรียนค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้สังเกตรูปภาพที่คุณครูนำมาฝากเลยค่ะว่าเป็นภาพอะไรค่ะภาพอะไรคะเด็กๆภาพรถถูกต้องเลยค่ะภาพที่เด็กๆสังเกตเห็นอยู่นี้นะคะก็คือภาพรถนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะหลายๆคนเลยค่ะอาจจะนั่งรถมาโรงเรียนนะคะเพราะว่าเด็กๆค่ะจะต้องเดินทางมาโรงเรียนกันทุกคนเลยใช่ไหมคะเด็กๆบางคนอาจจะคุณพ่อคุณแม่มาส่งด้วยรถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์หรือว่าเด็กๆบางคนอาจจะนั่งรถโรงเรียนมาก็ได้ค่ะแต่ว่าเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะจะมาโรงเรียนเด็กๆนั่งรถมาโรงเรียนเด็กๆจะต้องระมัดระวังหรือว่าต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะอยากรู้เดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆได้เรียนรู้ได้ค่ะเพราะว่าถ้าหากเด็กๆนะคะนั่งรถแล้ว
5: ห้ามย
0: ื
5: นด้วยอ
0: ะไรนะคะ
5: ห้าม
0: ยืนอ๋อเด็กๆบอกว่าถ้ารถวิ่งอยู่เด็กๆห้ามยืนด้วยถูกต้องเลยค่ะและใช่แล้วค่ะแล้วถ้าเด็กๆนะคะนั่งรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เด็กๆก็จะต้องสวมใส่หมวกกันน็อกหรือว่าหมวกนิรภัยด้วยแต่ว่าถ้าหากเด็กๆค่ะติดอยู่ในรถเราจะทำอย่างไรนะน้องบาซิตบอกว่าจะต้องให้พ่อแม่มาเปิดประตูให้ใช่หรือเปล่าคะ โอ้เด็กๆบอกว่าจะต้องบีบแต่ด้วย
5: กดป
0: ุ่
5: มล
0: ็
5: อก
0: ด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆของคุณครูพัฒน์นะคะก็รู้เกี่ยวกับการที่เด็กๆค่ะจะเอาตัวรอดเมื่อเด็กๆนะคะติดอยู่ในรถเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้มาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าหากเด็กๆค่ะติดอยู่ในรถเราจะมีวิธีการที่เรานะคะจะออกมาจากรถได้อย่างไรค่ะ
5: ต้องบีบแต่ก่อน
0: นี่นะคะก็คือรูปภาพค่ะที่คุณครูนะคะนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาสังเกตกันเลยค่ะว่าถ้าหากเด็กๆนะคะติดอยู่ในรถเด็กๆจะทำอย่างไรได้บ้างค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะมาสังเกตที่รูปแรกกันเลยค่ะคืออะไรเอ่ยคืออะไรคะตรงนี้กระจกถูกต้องเลยค่ะถ้าหากเด็กๆนะคะติดอยู่ในรถเด็กๆค่ะก็จะต้องเปิดกระจกนั่นเองเปิดกระจกเพื่อเรียกคุณพ่อคุณแม่หรือว่าบอกคนที่อยู่แถวนั้นนะคะให้มาช่วยเหลือเด็กๆหรือว่าเพื่อให้เด็กๆค่ะได้มีอากาศหายใจนั่นเองเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะติดอยู่ในรถนานๆเด็กๆก็จะหายใจไม่ออกเด็กๆก็จะต้องเปิดอะไรคะเปิดกระจกถูกต้องเลยค่ะนอกจากเด็กๆจะเปิดกระจกแล้วเด็กๆต้องเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับถูกต้องเลยค่ะเราจะต้องเปิดกระจกเพื่อให้เด็กๆหายใจออกนั่นเองต่อมาค่ะเด็กๆนะคะจะต้องเรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับการปลดล็อกประตูรถนั่นเองเพราะว่าเวลาที่เด็กๆอยู่ในรถรถอาจจะล็อกได้ทำให้เด็กๆเปิดประตูไม่ออกถ้าเด็กๆนะคะเรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับการปลดล็อกประตูรถนะคะก็จะทำให้เด็กๆค่ะเปิดประตูได้นั่นเองไหนเด็กๆคนไหนสามารถปลดล็อกประตูรถได้บ้างคะ
3: หน
0: ู
3: ไม
0: ่
3: ได
0: ้เปิดอ๋อมีเด็กๆหลายคนเลยที่คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆค่ะอาจจะสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับการปลดล็อกประตูรถนั่นเองค่ะซึ่งเป็นเรื่องนะคะที่เด็กๆค่ะจะต้องเรียนรู้ด้วยค่ะถูกต้องเลยนอกจากเด็กๆนะคะจะเรียนรู้เกี่ยวกับการเปิดกระจกและการปลดล็อกประตูรถแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อเลยค่ะว่าเด็กๆจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างนี่เลยค่ะคืออะไรคะ
5: เปิดประต
0: ูอ๋อเด็กๆบอกว่ารถกำลังเปิดประตูอยู่ใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะถ้าหากเด็กๆนะคะติดอยู่ในรถค่ะเด็กๆนะคะก็จะต้องเปิดปิดประตูรถนั่นเองซึ่งเป็นเรื่องที่เด็กๆนะคะจะต้องเรียนรู้ค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะเปิดประตูรถเองได้เด็กๆก็จะออกมาจากรถได้นั่นเองมีเด็กๆคนไหนเปิดประตูรถเองได้บ้างคะโอ้มีเด็กๆหลายคนเลยที่เปิดประตูรถเองได้แต่ว่าเวลาที่เด็กๆจะเปิดปิดประตูรถเด็กๆก็จะต้องระมัดระวังด้วยนะคะและอย่างสุดท้ายค่ะที่เด็กๆนะคะจะต้องเรียนรู้เมื่อเด็กๆติดอยู่ในรถคืออะไรคะเด็กๆลองสังเกตจากภาพดูค่ะบีบแต่ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือภาพบีบแต่นั่นเองถ้าเด็กๆติดอยู่ในรถเด็กๆก็จะต้องบีบแต่เด็กๆค่ะตอนนี้ให้เด็กๆหยุดบีบแต่ก่อนค่ะแล้วเอามือวางไว้ที่ตักค่ะเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าทำไมเราถึงต้องบีบแต่คะเรานะคะจะต้องบีบแต่เพื่อให้คนที่อยู่ด้านนอกค่ะรู้ว่ามีเด็กๆติดอยู่ในรถนั่นเองเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่บีบแต่คนข้างนอกจะรู้หรือเปล่าคะว่ามีเด็กๆอยู่ในรถเขาก็จะไม่เด็กๆอยู่ในรถนั่นเองดังนั้นถ้าเด็กๆนะคะบีบแต่เสียงแตรของเด็กๆก็จะดังออกมาข้างนอกค่ะคนที่อยู่ข้างนอกนะคะก็จะรู้ว่ามีเด็กๆติดอยู่ในรถนั่นเองใช่ค่ะคนที่อยู่ข้างนอกก็จะมาช่วยเหลือเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะนอกจากที่คุณครูพัฒน์ค่ะจะให้เด็กๆนะคะมาสังเกตรูปภาพแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะก็จะให้เด็กๆค่ะได้ออกไปเรียนรู้ข้างนอกด้วยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปิดกระจกการปลดล็อกรถหรือว่าการเปิดปิดประตูรถแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบีบแตรด้วยเด็กๆอยากที่จะออกไปเรียนรู้ข้างนอกกับคุณครูกันแล้วหรือยังคะอยากจะออกไปเรียนรู้ข้างนอกแล้วแต่ว่าเด็กๆค่ะเวลาที่เราออกไปเรียนรู้ข้างนอกเรามีข้อตกลงค่ะเวลาที่เราเดินไปเราจะเดินเป็นยังไงคะเดินเป็นแถวให้เรียบร้อยแล้วเด็กๆส่งเสียงดังได้ไหมเอ่ยไม่ได้เพราะว่าอะไรลูก ถูกต้อง

พราะว่าพี่ๆอนุบาลห้องอื่นๆหรือว่าพี่ๆประถมกำลังเรียนอยู่ถ้าเด็กๆเสียงดังพี่ๆอาจจะไม่มีสมาธิในการเรียนดังนั้นเวลาที่เราเดินออกไปให้เด็กๆเดินเป็นแถวแล้วก็จุ๊ๆเลยนะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆมาเข้าแถวผู้หญิง1แถวแล้วก็ผู้ชาย1แถวเดี๋ยวเราเดินออกไปเรียนรู้ข้างนอกกันค่ะเด็กๆเข้าแถวเลยค่ะเข้าแถวเข้าแถวอย่าล้ำแนวยืนเรียงกันอย่ามัวแช่เชื่อเดินตามเพื่อนให้ทันระวังจะเดินชนกันเข้าแถวพันมองไวยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างนอกกันให้เด็กๆเก็บมือให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราออกไปใส่รองเท้ากันก่อนนะคะเด็กผู้ชายเดินเลยค่ะเด็กผู้หญิงหยุดก่อนนะเด็กผู้ชายเดินเลยน้องก็แตมเดินเลยค่ะเด็กผู้หญิงเดินเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าในรถของเรานะคะจะมีปุ่มอะไรที่เด็กๆควรรู้จักบ้างค่ะเริ่มจากปุ่มแรกเลยค่ะเด็กๆคือปุ่มปลดล็อกรถนั่นเองเด็กๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าบริเวณนี้ค่ะจะมีสัญลักษณ์นะคะเป็นเหมือนกับกุญแจเลยมีกุญแจปิดอยู่แล้วก็กุญแจเปิดอยู่ค่ะเด็กๆถ้าเป็นภาพที่กุญแจปิดนะคะรถของเด็กๆก็จะล็อกนั่นเองแต่ถ้าเด็กๆติดอยู่ในรถเด็กๆนะคะจะต้องกดปุ่มที่เป็นภาพกุญแจแล้วก็เปิดอยู่แบบนี้เพื่อเป็นการปลดล็อกรถนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถกดลงไปได้เลยค่ะปุ่มต่อมาค่ะเด็กๆเป็นปุ่มสำหรับให้เด็กๆนะคะเปิดกระจกนั่นเองคือปุ่มนี้เลยค่ะเด็กๆเด็กๆนะคะสามารถกดลงไปแบบนี้ค่ะเพื่อให้กระจกของเด็กๆนะคะเปิดได้เลยแบบนี้เลยค่ะถ้าเด็กๆจะปิดเด็กๆก็ดันปุ่มขึ้นมาค่ะแบบนี้แต่ว่าเวลาที่เด็กๆติดอยู่ในรถต้องทำยังไงคะกดลงไปที่ปุ่มสำหรับเปิดกระจกนั่นเองนี่นะคะก็คือการที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับการเปิดปิดกระจกนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะยังได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการปลดล็อกประตูรถด้วยค่ะเดี๋ยวถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าในรถของเรานะคะมีปุ่มอะไรที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเด็กๆติดอยู่ในรถอีกบ้างค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัชจะให้คุณครูหญิงค่ะช่วยสาธิตให้กับเด็กๆได้ดูเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเด็กๆค่ะถ้าเด็กๆนะคะติดอยู่ในรถค่ะเด็กๆต้องสังเกตดูค่ะตอนนี้นะคะคุณครูหญิงค่ะก็อยู่บริเวณหน้าพวงมาลัยแล้วเวลาที่เด็กๆติดอยู่ในรถเด็กๆจะต้องนำมือของเด็กๆนะคะบีบที่แตรที่อยู่ตรงพวงมาลัยเลยค่ะเด็กๆได้ยินเสียงไหมคะนี่นะคะก็คือเสียงแตรรถนั่นเองถ้าเด็กๆกดเมื่อเด็กๆติดอยู่ในรถนะคะคนที่อยู่ข้างนอกค่ะก็จะรู้ว่ามีเด็กๆติดอยู่ข้างในค่ะบริเวณของแตรรถนะคะก็จะอยู่ที่ด้านหน้าของพวงมาลัยนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูที่ปุ่มต่อไปกันเลยค่ะอีกหนึ่งปุ่มที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้นะคะนั่นก็คือปุ่มฉุกเฉินนั่นเองค่ะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมสีแดงๆเลยค่ะเด็กๆเรียกว่าปุ่มฉุกเฉินนะคะเด็กๆสามารถกดที่ปุ่มฉุกเฉินได้ค่ะไฟรถของเรานะคะก็จะกระพริบนั่นเองคนที่อยู่ด้านนอกค่ะก็จะทราบได้ว่ามีเด็กๆติดอยู่ในรถค่ะกดไปที่ปุ่มฉุกเฉินได้เลยนะคะเด็กนี่นะคะก็คือการที่เด็กๆค่ะเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับปุ่มต่างๆที่อยู่ในรถค่ะเพื่อที่ให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองเมื่อเด็กๆติดอยู่ในรถนั่นเองค่ะเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าเมื่อเด็กๆติดอยู่ในรถค่ะเด็กๆจะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะเมื่อเด็กๆค่ะนั่งอยู่ที่รถนะคะเด็กๆค่ะควรจะนั่งที่คาร์ซีทนั่นเองแต่ว่าถ้าหากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆนะคะไม่มีคาร์ซีทค่ะเด็กๆนะคะสามารถใช้เข็มขัดนิรภัยคาดที่บริเวณหน้าตักนะคะเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเวลาที่เด็กๆนั่งรถยนต์เด็กๆจะต้องทำอย่างไรค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าน้องมาตินค่ะนั่งอยู่ที่คาร์ซีทเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งคาร์ซีทนะคะเด็กๆค่ะเมื่อนั่งรถยนต์นะคะเด็กๆควรจะนั่งที่คาร์ซีทนั่นเองเด็กๆนะคะควรที่จะคาดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆนะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าตอนนี้ค่ะคุณครูหญิงนะคะก็กำลังคาดเข็มขัดที่คาร์ซีทให้กับน้องมาตินเพื่อความปลอดภัยเลยค่ะ

แบบนี้เลยค่ะเด็กๆแต่ว่าถ้าหากเด็กๆนะคะไม่มีคาร์ซีทค่ะเด็กๆสามารถให้คุณพ่อคุณแม่นะคะใช้เข็มขัดนิรภัยคาดบริเวณหน้าตักของเด็กๆได้ค่ะเด็กๆค่ะตอนนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็ให้เด็กๆนะคะมาร่วมกันจำลองเหตุการณ์ค่ะว่าถ้าหากเด็กๆนะคะติดอยู่ในรถเด็กๆจะต้องทำอย่างไรค่ะลำดับแรกเลยนะคะให้เด็กๆค่ะได้ลองฝึกเปิดกระ

0: ลองกดปลดล็อกรถค่ะตรงรูปกุญแจเห็นไหมคะกุญแจที่เปิดอยู่ตรงนั้นกดได้เลยค่ะแล้วน้องขนมหวานลองเปิดประตูรถออกไปค่ะหลังจากที่เปิดประตูรถเลยถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กๆ เปิดประตูแบบนี้เราก็จะสามารถออกไปนอกรถของเราได้แล้วค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยเด็กๆค่ะแล้วถ้าหากเด็กๆติดอยู่ในรถนะคะนี่เลยค่ะคือแตรนั่นเองจะอยู่บริเวณที่หน้าพวงมาลัยแบบนี้ค่ะให้เด็กๆนะคะกดลงไปที่แตรได้เลยน้องขนมหวานลองเอามือวางดูค่ะเก่งมากเลยค่ะแบบนี้นะคะคนข้างนอกค่ะก็จะรู้นั่นเองนะคะว่าเด็กๆติดอยู่ในรถค่ะและอีกหนึ่งวิธีค่ะที่คุณครูบอกเด็กๆไปคือกดที่ปุ่มไหนเอ่ยปุ่มไหนคะเด็กๆปุ่มสามเหลี่ยมสีแดงๆแบบนี้นะคะก็คือปุ่มฉุกเฉินกดได้เลยค่ะถูกต้องเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยถ้าหากเด็กๆติดอยู่ในรถนะคะเด็กๆสามารถนำวิธีที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปในวันนี้นะคะไปทำได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้แล้วนะคะว่าเมื่อเด็กๆติดอยู่ในรถเด็กๆจะดูแลตัวเองอย่างไรค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะพาเด็กๆกลับห้องเรียนของเรากันเลยค่ะเดี๋ยวเรากลับห้องกันเดินเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากเรานะคะได้ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนกันมาค่ะเกี่ยวกับการดูแลตนเองนะคะเมื่อเด็กๆติดอยู่ในรถนั่นเองเพราะว่าเด็กๆของเรานะคะแต่ละคนค่ะอาจจะได้นั่งรถยนต์นะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่ารถรับส่งมาโรงเรียนค่ะเด็กๆนะคะก็จะต้องเรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับการดูแลตนเองเมื่อเด็กๆติดอยู่ในรถค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะลองชวนเด็กๆค่ะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของตนเองในกิจวัตรประจำวันค่ะโดยเฉพาะที่เราได้ไปเรียนรู้กันเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะนั่นก็คือการดูแลตนเองเมื่อเด็กๆติดอยู่ในรถนั่นเองคุณครูพัฒน์จะขอตัวแทนเด็กหนึ่งคนค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องหมุยหมุยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนเพื่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: น้องหมุยหมุยค่ะถ้าหากว่าเด็กๆติดอยู่ในรถจะต้องทำยังไงคะ
1: กดบีบแตรค่ะ
0: บีบแตรนอกจากบีบแตรแล้วทำอะไรได้อีกลูกเมื่อสักครู่นี้เราไปฝึกทำอะไรกันมานะ
1: กดกระจก
0: กดกระจกถูกต้องเลยแล้วทำอะไรอีกคะลูก
1: กดปุ่มล็อกประตู
0: กดปุ่มปลดล็อกประตูถูกต้องเลยค่ะถ้าหากเด็กๆนะคะเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วเด็กๆค่ะติดอยู่ในรถนะคะเด็กๆค่ะก็สามารถบีบแต่กดปุ่มปลดล็อกประตูแล้วก็กดกระจกได้เหมือนที่น้องหมุยหมุยบอกเลยปรบมือให้น้องหมุยหมุยหน่อยค่ะนี่นะคะก็คือการดูแลตนเองนะคะในชีวิตประจำวันของเด็กๆนั่นเองค่ะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะเดินทางไปไหนมาไหนเด็กๆอาจจะต้องนั่งรถยนต์นะคะเด็กๆค่ะอาจจะมีเหตุฉุกเฉินถ้าหากเด็กๆนะคะติดอยู่ในรถเด็กๆก็รู้วิธีแล้วนะคะเด็กๆก็สามารถดูแลตนเองได้ค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยนะคะเด็กๆค่ะไม่ควรที่จะอยู่บนรถเพียงลำพังเราควรอยู่บนรถเพียงลำพังไหมคะไม่ควรเลยเด็กๆจะต้องอยู่กับใครลูกอยู่กับคุณพ่อหรือว่าคุณแม่นะคะแต่ว่าเราเรียนรู้เพื่อเป็นการป้องกันนั่นเองถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะคะเด็กๆจะได้ดูแลตนเองได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะเวลาที่เด็กๆนั่งรถยนต์ค่ะเด็กๆนะคะควรจะนั่งที่คาซีทนั่นเองเพื่อความปลอดภัยแต่ถ้าหากเด็กๆนะคะไม่มีคาซีทค่ะสามารถคาดเข็มขัดนิรภัยที่บริเวณหน้าตักของเด็กๆได้ค่ะและถ้าหากเด็กๆนะคะนั่งรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เด็กๆก็จะต้องสวมอะไรลูกสวมใส่หมวกนิรภัยหรือว่าหมวกกันน็อกด้วยค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตเดินทางสะสมพลังงานเพื่อเตรียมตัวไปดวงจันทร์หลังจากหยุดเรือไม่ให้ล่าโลมาได้สำเร็จทั้ง7ก็ตัดสินใจแอบโดยสารมากับเรือของพวกคณะละครสัตว์ซึ่งมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์
1: นี่พวกนายกำลังทำอะไรกันเนี่ย
2: เรากำลังทดสอบพลังกันอยู่อ่ะใช่ๆทดสอบ
3: ลำพังพวกนายพลังไม่เกิดหรอก
2: งั้นนายก็มารวมพลังกับพวกเราสิ
3: ก็เหมือนเดิมแหละถ้าจะทดสอบก็ต้องรวมกันให้ครบทั้ง7ถึงจะได้ผล
0: ถูกต้องแล้วเพราะ7มหัศจรรย์ต้องใช้พลังของทั้ง7รวมเข้าด้วยกันหากขาดใครคนใดพลังก็จะไม่สมบูรณ์ทั้ง7มารวมตัวกันและเริ่มทดสอบพลังอยู่ท้ายเรือลำแสงที่เปล่งออกมาจากร่างของทั้ง7สว่างวาบขึ้นจนเป็นที่สังเกตเห็นได้ทั้ง7ไม่รู้ตัวเลยว่าถูกจับได้ซะแล้ว
4: นั่นไงไอ้ตัวประหลาดทั้ง7แอบขึ้นเรือของพวกเรามาด้วยพี่เลยจับไปให้เจ้านายดีกว่าน่าจะหาเงินได้มากกว่าโลมาซะอีกอะ

0: มัดอย่างเนี้ยจะทำอะไรได้ล่ะ
1: อย่างนี้พวกเราก็ไปไม่ทันแน่ๆ
2: ไม่หรอก
0: เราต้องหนีให้ได
3: ้แต่ก่อนอื่นต้องแก้เชือกบ้าๆนี่ก่อน

0: งใครนะ7มหัศจรรย์จึงบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้หนูฟังและสัตว์ต่างๆที่ถูกขังอยู่ในรังใกล้ๆก็ได้ยินด้วย
1: ถ้าอย่างนั้นพวกเธอก็ต้องรีบหนีแล้วล่ะไม่อย่างนั้นอ่ะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงในคืนนี้แน่ๆฉันจะช่วยกัดเชือกให้พวกท่านได้แต่ไม่มีแรงพอจะเปิดรังออกมาหรอกนะ
2: ขอบใจเธอมากนะพวกเราจะทำลายรังพวกนี้เอง
0: เจ็ดมหัศจรรย์ลิขผันแปลงกายแยกย้ายกายาเพื่อแปลงร่างเป็นโอ้โอ้โอ้โอ้
3: โอ้ยเจ็บนะโอ้เจ็บเหมือนกัน
2: ไม่ได้แบบนี้ไม่สำเร็จแน
0: ่ทำไงดีล่ะพวกเรา
4: ให้ฉันลองดูนะ

0: ันพังลังนี้กันเถอะ
1: เมื่อลิงออกจากลังได้ก็ปีนขึ้นไปกระโดดบนหลังคารถทำให้คนขับตกใจจนต้องหยุดรถเมื่อรถหยุดสัตว์แต่ละตัวก็กระโจนลงมาล้อมรถบรรทุกไว
2: ้นี่นะเจาะยางซะเลยอยู่ในรถนั่นเหรอล้างออกมาสิจะได้กัดซะเลย
3: พวกเราไปกันเถอะเขาตามเราไม่ได้แล้วหรอ
1: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็สามารถรอดพ้นคนใจร้ายมาได้อย่างหวุดหวิดด้วยความช่วยเหลือจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่นับพวกเขาเป็นเพื่อนแม้เจ็ดมหัศจรรย์จะไม่ได้แปลงร่างเพื่อช่วยเหลืออะไรเลยพวกเขาจะไปทันเวลาไหมแล้วพวกคนใจร้ายพวกนั้นล่ะจะตามมาจับพวกเขาอีกไหมติดตามตอนต่อไปนะคะ
4: เจ็ดมหัศจรรย์

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีละทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: โส
1: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: สาม
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
2: นับสี่
1: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับสี่ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
6: ก็นับสี่ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับสี่อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะแต่เพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้งเจ็ดก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับสี่ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นป่ามุมค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆนะคะทั้งหมด3กิจกรรมเช่นเดิมเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะทำท่าทางตามคุณครูพัดได้ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำท่าไปพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆปลายทางมาเตรียมความพร้อมไปพร้อมๆกันนะคะตบตักตบมือตบมือตบไหลมือมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบตักตบไหลตบมือตบมือให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะน่ารักมากค่ะเด็กๆเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรานะคะมารู้จักกับกิจกรรมที่เราจะทำในวันนี้เลยค่ะเริ่มจากกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆนะคะสามารถหยิบดินน้ำมันนะคะและแผ่นรองปั้นค่ะมาปั้นสิ่งต่างๆนะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการได้ค่ะถ้าหากคุณครูปลายทางนะคะไม่มีดินน้ำมันค่ะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นดินเหนียวหรือว่าแป้งโดได้ค่ะกิจกรรมที่2ค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆนะคะสามารถใช้สีเทียนค่ะวาดภาพต่างๆนะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้ค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถปรับเปลี่ยนนะคะเป็นกระดาษเหลือใช้ค่ะมาให้เด็กนะคะใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้ค่ะและกิจกรรมต่อมาค่ะกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้ค่ะคือกิจกรรมใหม่นะคะนั่นก็คือกิจกรรมตัดกระดาษอย่างอิสระนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะมารู้จักกับอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันเลยค่ะเริ่มจากอย่างแรกเลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: กระดาษสี
0: ถูกต้องเลยค่ะนี้นะคะก็คือกระดาษสีนั่นเองค่ะถ้าหากคุณครูปลายทางนะคะไม่มีกระดาษสีค่ะสามารถปรับเปลี่ยนนะคะเป็นกระดาษเหลือใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากระดาษนิตยสารก็ได้ค่ะต่อมาค่ะคืออะไรคะนี่นะคะก็คือกรรไกรปลายมนนั่นเองค่ะโดยเรานะคะใช้กรรไกรปลายมนเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆค่ะต่อมาค่ะเด็ก
1: ๆ
0: กระดาษถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือผ้าเช็ดมือค่ะและอุปกรณ์สุดท้ายของเราค่ะกาวและไม้ทากาวนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาสาธิตวิธีการตัดกระดาษให้กับเด็กๆได้ดูค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะมาแนะนำเกี่ยวกับการจับกรรไกรก่อนเลยโดยเรานะคะใช้กรรไกรอะไรคะลูกถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือกรรไกรปลายมนนั่นเองค่ะเด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าเราจะใช้กรรไกรปลายมนของเราอย่างไรคะถูกต้องเลยให้เด็กๆนะคะใช้นิ้วโป้งหรือว่านิ้วหัวแม่มือของเด็กๆค่ะใส่ลงไปที่ช่องของกรรไกรแบบนี้ค่ะและอีกหนึ่งช่องให้เด็กๆนะคะใส่นิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางค่ะนี่นะคะคือการที่เด็กๆค่ะจะจับกรรไกรได้อย่างถูกต้องและถนัดนั่นเองแต่ว่าคุณครูนะคะใส่ได้แค่นิ้วชี้ค่ะเด็กๆแต่ว่าเวลาที่เด็กๆใช้นะคะเด็กๆสามารถใส่ได้ทางนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางเลยค่ะคุณครูนะคะก็จะเลือกกระดาษสีค่ะมา1สีเลยเอเอาสีอะไรดีคะ
1: สีม่วง
0: เด็กๆบอกว่าเอาสีม่วงได้เลยค่ะคุณพันก็จะหยิบสีม่วงมาเลยค่ะคุณครูนะคะก็จะใช้กรรไกรค่ะค่อยๆกางออกเลยแล้วก็ตัดลงไปที่กระดาษของเราค่ะแบบนี้ค่ะเด็กๆค่อยๆขยับกรรไกรของเรานะคะกางกรรไกรออกค่ะแล้วก็ขยับแบบนี้เลยกางกรรไกรออกนะคะแล้วก็ขยับกรรไกรค่ะกระดาษของคุณครูพัดขาดออกจากกันเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดสาธิตอีก1เซนค่ะค่อยๆตัดแบบนี้นะคะกางกรรไกรออกค่ะขยับกรรไกรนิดนึงค่ะกางกรรไกรออกแล้วก็ขยับกรรไกรแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะกระดาษของคุณครูพัดนะคะก็ขาดออกจากกันค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำมาติดนะคะลงบนกระดาษเลยค่ะเวลาเราใช้กาวทำยังไงนะคะเด็กๆถูกต้องเลยเรานะคะก็จะปาดที่บริเวณปากของภาชนะค่ะปาดแบบนี้เลยค่ะแล้วนำมาทาลงบนกระดาษสีเลย

ุณครูพัชจะติดเพิ่มเติมค่ะเด็กๆอย่าลืมปากกาด้วยนะคะเด็กๆคิดว่าคุณครูพัชจะนำกระดาษที่คุณครูตัดเรียบร้อยแล้วมาทำเป็นอะไรนะ

เรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะเด็กๆคืออะไรเอ่ยนี่นะคะก็คือบ้านนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถนำกระดาษที่เด็กๆนะคะตัดเรียบร้อยแล้วค่ะมาติดลงไปนะคะ

บนกระดาษได้เลยเด็กๆสามารถติดนะคะเป็นภาพต่างๆก็ได้หรือว่าเด็กๆนะคะจะติดกระจายบนกระดาษก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วแต่ความคิดและจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะเมื่อเด็กๆทำเรียบร้อยแล้วนะคะผลงานนี้เป็นผลงานที่เราใช้กาวค่ะเราจะต้องนำไปไหนลูกนำไปตากให้เรียบร้อยถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้เลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจนะคะอย่างน้อยคนละ2กิจกรรมค่ะและเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆจะได้ทำอะไรคะเด็กๆจะได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆค่ะมีมุมอะไรที่คุณครูเปิดบ้างคะเด็กๆมุมหนังสือมุมนะมุมดนตรีและมุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้เด็กๆได้เลยแต่ว่าเด็กๆนะคะอย่าลืมแบ่งปันของเล่นกับเพื่อนๆด้วยค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินเพลงเก็บของนะคะเด็กๆก็ต้องช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะและตอนนี้เด็กๆของคุณครูพัฒน์พร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรคะพร้อมแล้วค่ะหรือว่าพร้อมแล้วครับนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วมาเข้าแถวได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็เข้าแถวสำหรับทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นกับหลังหันเลยเด็กๆเดินไปหยิบอุปกรณ์ได้เลยค่ะลูกแล้วมานั่งที่โต๊ะสำหรับปั้นดินน้ำมันเลยนะคะ

ค่อยๆตัดนะคะน้องขนุนวางฝากับจะปลูกยังไงลูกน้องขนุนครับวางหมดไหมถูกต้องค่ะอ๋อวางเสร็จแล้วครับ

0: ขอบคุณค่ะ
1: เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้ได้เลยค่ะเดี๋ยวน้องกวินเอาผลงานไปปะตรงนู้นนะคะ
0: ค่อยๆตัดนะคะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆค่ะเด็กๆเก็บของเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเอาไม้หนีบผูกๆด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่คุณครูผ่านนะคะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมูลกันมาแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูผ่านนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาเล่าผลงานที่เด็กๆได้ทำในวันนี้เลยค่ะเริ่มจากเด็กๆคนแรกเลยค่ะนี่เลยค่ะผลงานของใครเอ่ยของใครคะเด็กๆลองดูที่สัญลักษณ์ของเพื่อนค่ะของน้องข้าวหอมน้องข้าวหอมเดินมาเลยถือผลงานของตัวเองเลยค่ะน้องข้าวหอมค่ะวันนี้น้องข้าวหอมปั้นดินน้ำมันเป็นรูปอะไรลูก
1: กระต่าย
0: เป็นกระต่ายกระต่ายอยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่ที่บ้าน
0: กระต่ายอยู่ที่บ้านยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะเดี๋ยวเอาผลงานวางไว้ตรงนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์ขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะใครดีนะเอาไว้ที่ตากอนชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยยิ้มผลงานตัวเองเลยค่ะมาด้านนี้เลยลูกหันผลงานให้เพื่อนๆดูได้ค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: น้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยค่ะวันนี้น้องหมุยหมุยตัดกระดาษเป็นอะไรลูก
2: เป็นบ้านค่ะ
0: เป็นบ้านแล้วบ้านมีอะไรด้วยคะ
2: บ้านมีสไลเดอร์ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องหมุยหมุยนะคะบอกว่าตัดกระดาษค่ะเป็นบ้านที่มีสไลเดอร์นั่นเองยอดเยี่ยมเลยปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะนำไปตากเลยลูกสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะกิจกรรมพิเศษของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมตัดกระดาษอย่างอิสระค่ะเด็กๆนะคะก็อยู่ในความดูแลของคุณครูค่ะสามารถใช้กรรไกรปลายมวลนะคะตัดกระดาษให้ขาดออกจากกันได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ล้างมือกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมสุดท้ายของเรานะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมกันเลยค่ะ

0: ปิดตาสองตาปิดปากที่อ้าแล้วนั่งตัวตรงขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเกมการศึกษากันเลยเด็กๆค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูผัดค่ะก็มีเกมการศึกษาใหม่นะคะมาแนะนําให้กับเด็กๆได้รู้จักด้วยค่ะเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเกมสังเกตรายละเอียดภาพตุ๊กตาหมีนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะสังเกตที่ภาพหลักของเรากันก่อนเลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นภาพอะไรคะเห็นภาพตุ๊กตาหมีถูกต้องเลยค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าในภาพนี้ค่ะก็จะมีตุ๊กตาหมีแล้วก็มีสิ่งของต่างๆด้วยนี่นะคะก็คือภาพหลักนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูภาพย่อยของเรากันเลยค่ะว่าจะมีภาพอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูที่ภาพแรกของเรากันก่อนเลยค่ะนี่ค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพอะไรคะภาพหมวกถูกต้องเลยค่ะมีเด็กๆบอกว่าคล้ายๆกับหมวกของซานตาคลอสเลยนะคะคุณครูผัดนะคะก็จะนำไปวางไว้ค่ะเรามาดูที่ภาพต่อไปเลยค่ะภาพอะไรคะถุงเท้าถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพถุงเท้านั่นเองค่ะคุณครูผัดนะคะก็จะนำไปวางกระจายไว้ค่ะต่อมาค่ะเด็กๆกางเกงกางเกงสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: สีเขียวถูกต้องเลยค่ะคุณครูพัชจะนำไปวางไว้เลยค่ะภาพต่อมาค่ะภาพอะไรคะ
1: หมอน
0: หมอนใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพหมอนเองคุณครูพัชก็จะนำไปวางไว้เลยเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะภาพอะไรคะถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพถุงมือนั่นเองค่ะคุณครูก็จะนำมาวางกระจายไว้เลยค่ะและเรามาดูภาพสุดท้ายของเราค่ะ
1: ภาพเส
0: ื้อภาพเสื้อถูกต้องเลยค่ะเสื้อสีอะไรนะเด็กๆบางคนบอกว่าเห็นคล้ายๆกับสีม่วงเลยใช่ไหมคะคุณครูพัดก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาสาธิตวิธีเล่นเกมสังเกตรายละเอียดภาพกันค่ะโดยเด็กๆนะคะก็จะต้องสังเกตที่ภาพใหญ่ของเราเลยหรือว่าภาพหลักนี้นะคะลองสังเกตดูค่ะว่าในภาพนี้นะคะมีอะไรบ้างถ้าเด็กๆสังเกตว่ามีอะไรบ้างให้เด็กๆค่ะหยิบภาพย่อยมาใส่ไว้ในกรอบเลยต้องสังเกตสิ่งของที่มีอยู่ในภาพหลักนะเด็กๆบอกว่าอะไรนะคะที่เด็กๆบอกว่ามีอยู่ในภาพหลักค่ะคืออะไรคะมีอะไรนะลูก
1: หมอน
0: อ๋อน้องบาซิสบอกว่ามีหมอนอยู่ในภาพหลักนี่เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะมีอยู่ในภาพหลักของเราด้วยไหมคะมีอยู่ด้วยเหมือนกันเลยคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้ในช่องสี่เหลี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตภาพต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าในภาพหลักของเรามีอะไรอีกคะ
1: ม
0: ีอะไรลูกมีกางเกงด้วยเหรอเด็กๆคะถ้าเด็กๆบอกว่ามีกางเกงเด็กๆลองสังเกตดูค่ะกางเกงในภาพย่อยของเราเป็นสีอะไรคะ
1: ส
0: ีเขียวเด็กๆลองดูซิมีกางเกงสีเขียวอยู่ในนี้หรือเปล่านะไม่มีแสดงว่าอาจจะยังไม่ใช่นะเดี๋ยวเราลองดูภาพต่อไปค่ะมีอะไรคะเด็กๆเด็กๆบอกว่ามีถุงเท้าถูกต้องเลยค่ะภาพนี้เลยค่ะภาพถุงเท้าถูกต้องไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าในภาพหลักของเรามีถุงเท้าอยู่ไหมเอ่ย
1: ม
0: ีอยู่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะคุณครูก็จะนำมาวางติดไว้เลยค่ะแบบนี้เลยเด็กๆนะคะก็สามารถสังเกตภาพย่อยทั้งหมดได้เลยนะคะถ้าหากว่ามีอยู่ในภาพหลักค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถนำมาวางไว้ในช่องสี่เหลี่ยมนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะก็จะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปทำกิจกรรมกันค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะได้ยินเสียงเด็กๆปลายทางค่ะบอกว่าพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วค่ะโดยที่เด็กๆนะคะเมื่อเล่นกิจกรรมเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆค่ะต้องอย่าลืมทำอะไรเอ่
1: ย
0: ยกมือให้คุณครูเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะเพราะว่าถ้าหากเด็กๆค่ะ

มีข้อสงสัยในการเล่นนะคะคุณครูจะได้เข้าไปให้คำแนะนำเด็กๆได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัฒน์ตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะคะเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วเดี๋ยวเรามานั่งเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

เด็กๆลองสังเกตดูที่ภาพหลักค่ะอ๋อเด็กๆบอกว่าเห็นภาพนี้ใช่ไหมอยู่ตรงไหนคะท่านในภาพหลักอยู่ตรงนี้เด็กๆวางนี้นั่นเองต่อมาค่ะเด็กลองสังเกตที่ภาพหลักดูก่อนค่ะอะไรคะหยิบมาวางได้เลยวางให้เหมือนกับภาพนี้ต่อเลยค่ะต่อมาค่ะมีอะไรอีกนะที่อยู่ในภาพหลักเด็กๆลองเอาผ้าบางวางกระจายไว้เลยแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันมองมีหรือเปล่าภาพนี้มีไหมคะเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนถ้าไม่มีเราเอาไว้ด้านนอกเลยมีอะไรอีกคะอ๋อไหนน้องไม้ลองเอามาดูสิคะมีไหมถูกต้องเลยวางด้านนี้ลูกวางด้านนี้ก่อนค่ะต่อมาค่ะคืออะไรคะภาพนี้คือผ้าพันคอถูกต้องเลยนะคะ

ต้องเลยถูกต้องเลยค่ะเด็กๆสังเกตรายละเอียดภาพได้ครบถ้วนแล้วเพราะว่า2ภาพนี้มีในภาพหลังไหมลูกไม่มีถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเก็บภาพย่อยเสริมในตะกร้าเลย

0: เด็กๆลองสังเกตดูค่ะภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ย
1: ถูกต้องเลย
0: นี่ค่ะถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะเดี๋ยวได้เก็บเกมใส่ตะกร้าแล้วผิดเกมใหม่นะค่ะไหนดูไหนคะเด็กๆลองดูภาพวางภาพทั้งหมดเลยค่ะคุณครูช่วยดูภาพหมวกอ๋อภาพหมวกมาวางด้านแรกมีไหมคะมีใครที่ใส่หมวกอีกไหมเป็นหมวกต้องหมวกใบใหญ่ด้วยนะเอามาวางเลยครับน้องมาตินวางภาพนี้ใหม่ครับต่อมาค่ะวางด้านล่างนี่ลูกวางด้านล่างนี่ค่ะน้องมีอาวางด้านล่างอันนี้เขาใส่เสื้ออะไรลูกเสื้อกันฝนเดี๋ยวอันนี้เราลองกันนะ
2: ใส่เสื้อกันฝนมานี่เป็นอะไร
0: ต่อมาค่ะ
2: นี่ไงนี่ต้องวางข้างล่างเหมือนกัน
0: มีใครมีเสื้อกันฝนอีกไหมเดี๋ยวนี้เราเอาออกมานี่ก่อนค่ะเดี๋ยวนี้เราต้องวางไว้ข้างล่าง
2: อันนี้ไม่ใช่นะ
0: วางได้เลยค่ะมีใครมีภาพเสื้อกันฝนบ้างเอ่ยต่อมาภาพสุดท้ายเขากำลังทำอะไรอยู่

0: ถูกต้องเลยเขากำลังทำอะไรอันนี้เขาใส่อะไร
1: ใส่นว
0: ใส่นว

ค่ะนะคะไหนคะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะอันนี้คือภาพอะไรเด็กๆค่ะภาพย่อยนั้นจะต้องมีอยู่ในภาพหลักด้วยนะวางด้านนี้ก่อนเลยวางได้เลยค่ะอันนี้คืออะไรคะน้องกันอ๋อผ้าพันคอมีอยู่ตรงนี้หนูเอาไปวางเลยค่ะถ้ามีอยู่ในภาพหลักสามารถวางได้เลยเนื้อมีหรือเปล่าเนาะลองสังเกตดูค่ะในภาพนี้มีไหมน้องขนมหวานลองสังเกตดูตรงนี้ค่ะดูจากภาพหลักมีไหมคะไม่มีถ้าไม่มีวางไว้ตรงนี้เลยค่ะวางไว้ด้านนอกเลยลองมองซิกางเกงอะไรคะสีเขียวลองดูซิในภาพหลักมีกางเกงสีเขียวไหมมีไหมลูกมีไหมคะ

0: ค่ะวางเลย
1: ทิ้งลงไป
0: วางอีกด้านหนึ่งวางข้างบ

นี่ลองสังเกตดูค่ะในภาพย่อยนี้นะคะจะเป็นภาพที่มีอยู่ในภาพหลักนั่นเองถูกต้องเลยเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่คุณครูค่ะตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆค่ะเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าแล้วมานั่งที่ให้เรียบร้อยเลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆปลายทางก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เรียนรู้เกมการศึกษาใหม่นะคะนั่นก็คือเกมสังเกตรายละเอียดภาพตุ๊กตาหมีนั่นเองค่ะคุณครูพัฒน์นะคะสังเกตเห็นค่ะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะเล่นเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะก็เล่นเกมการศึกษาได้อย่างถูกต้องเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะเด็กๆยังแบ่งปันกับเพื่อนๆด้วยค่ะคุณครูปลายทางนะคะแอบก็ที่บอกคุณครูพัดค่ะว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็เล่นเกมการศึกษาได้ถูกต้องด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณครูพัดนะคะมีเรื่องอยากจะฝากเด็กๆหนึ่งเรื่องค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการระวังตนเองนะคะจากกิจวัตรประจำวันต่างๆค่ะด้วยการที่เด็กๆนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองเมื่อเด็กๆนะคะติดอยู่ในรถนั่นเองถ้าหากเด็กๆนะคะเกิดเหตุฉุกเฉินติดอยู่ในรถนะคะเด็กๆก็อย่าลืมนะคะว่านำสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้วันนี้นะคะไปใช้ค่ะมีอะไรบ้างนะคะเปิดลูกเปิดกระจกเปิดอะไรอีกคะเปิดประตูรถแล้วก็บีบแต่ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะถ้าหากว่าเด็กๆขึ้นรถกับคุณพ่อคุณแม่เด็กๆนะคะก็ไม่ควรที่จะอยู่คนเดียวด้วยค่ะแต่ถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะเด็กๆค่ะก็อย่าลืมนำเรื่องที่เราเรียนรู้ในวันนี้นะคะไปใช้ค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาร้องเพลงหมดเวลาเพื่อบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางและสวัสดีคุณครูปลายทางค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะ1 2 3

0: วันนี้รายการด็อกเตอร์คิดจะพาน้องๆมารู้จักกับอาชีพจักษุแพทย์หรือหมอตาซึ่งเป็นอีกอาชีพนึงที่หลายคนสงสัยว่าจักษุแพทย์มีหน้าที่อะไรแล้วมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้างรายการด็อกเตอร์คิดจะพาน้องๆตามติดการทำงานของจักษุแพทย์ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับ
1: หนูอยากเป็นหมอตาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องไอรินค่ะวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอตาทำงานยังไงหนูขอดูหมอได้ไหมคะว่าทำอะไรบ้างในวันนึง
2: ยินดีค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแต่ละวันที่คนไข้เดินเข้ามาเนี่ยคนไข้ต้องทำอะไรบ้างตรวจอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะตอนแรกนะคะคือคนไข้ก็ต้องมาวัดสายตากันก่อนการวัดสายตาเราวัดทีละข้างเริ่มจากตาขวาก่อนปิดตาซ้ายไว้โอเคแล้วก็อ่านตัวเลขนะคะ
1: 5 9 2 7 4 6
2: เก่งมากค่ะ
1: 8 5 2 7 3
2: ทีนี้สลับข้างกันนะคะนี่ตึ๊กอันนี้โอเค
1: 6 3 4 8 2
2: เก่งมากค่ะ
1: 3 5 7 9
2: 6เก่งมากเลยค่ะเรียบร้อยแล้วก็อ่านเลขได้ทุกตัวเลยต่อไปเดี๋ยวเราไปวัดความดันลูกตากันค่ะอันนี้คือเครื่องวัดความคงกระจกตานะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นเครื่องวัดค่าสายตาเครื่องก็จะสไลด์ให้เราอัตโนมัติเหมือนกันนะคะแล้วก็คอยคอนโทรลเครื่องห่างๆก็มันก็จะปริ้นผลออกมาเลยนะคะคนไข้รายนี้นะคะก็มีสายตายาวนิดหน่อยนะคะ25สายตาเอียง50สำหรับตาข้างขวานะคะส่วนตาข้างซ้ายมีสายตายาว25แล้วก็เอียง75จริงๆแค่นี้ก็อาจจะไม่ต้องใส่แว่นก็ได
1: ้ค่ะ
2: นะคะ
0: ได้ดูคุณหมอทำงานไปบ้างแล้วน้องไอรีนอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรก็เลยต้องขอลองดูเองครับผลออกมาสายตาปกติไม่มีปัญหา
2: เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องวัดความดันลูกตานะคะเพื่อจะได้ดูว่าความดันภายในลูกตาของเราเนี่ยมันปกติหรือเปล่า
1: เครื่องจะทำอะไรกับคนไข้เหรอคะ
2: เครื่องมันก็จะส่งเป็นแรงดันออกมาแล้วก็จะวัดแรงดันที่สะท้อนกลับเพื่อจะได้ดูว่าตัวกระจกตาของคนไข้เนี่ยแข็งมากน้อยแค่ไหนถ้าแข็งมากก็แปลว่าความดันลูกตาสูงคนไข้รายนี้นะคะตาข้างขวา14นะคะข้างซ้าย13ก็ถือเป็นความดันตาที่ปกติเลยค่ะ
0: หลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการตรวจดวงตากันแล้วถ้าอยากจะเป็นหมอตาก็จำเป็นต้องรู้เรื่องกายวิภาคของลูกตาด้วยเราไปฟังกันเลยครับ
2: จากที่เราเห็นจากภายนอกเราจะเห็นตาดำกับตาขาวถูกไหมคะที่ตาดำเนี่ยก็คือเป็นส่วนของกระจกตานะคะส่วนตาขาวก็เป็นส่วนที่เรียกว่าสเคอร่านะคะส่วนกระจกตาดำเนี่ยจริงๆที่เราเห็นสีดำเพราะว่ามีไอริสค่ะหรือว่าม่านตาซึ่งเป็นมีเม็ดสีที่เป็นสีเข้มทำให้เรามองเห็นว่าเป็นตาดำถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นสีเข้มถ้าเป็นฝรั่งก็จะเป็นสีอ่อนลงอย่างเช่นสีฟ้าข้างหลังม่านตาก็จะมีเลนส์นะคะเลนส์อันนี้ก็ใช้กรองแสงทำให้แสงเข้าไปที่จอประสาทตาน้อยลงเป็นการป้องกันอันตรายจากแสงอาทิตย์หรือรังสี UV นะคะส่วนสีส้มๆที่เห็นนี้ก็คือเป็นจอประสาทตานะคะจอประสาทตาก็จะมีคล้ายๆกับเป็นเซลล์รับภาพเพื่อจะได้เก็บข้อมูลของสิ่งที่เรามองเห็นแล้วก็ส่งผ่านเส้นประสาทตาเพื่อไปยังสมองเพื่อเป็นแปลภาพต่อไปว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นคืออะไรคะ
0: น้องๆได้รู้จักกับกายวิภาคส่วนต่างๆของลูกตากันไปแล้วเรามาดูกันว่าหมอตารักษาโรคอะไรที่เกี่ยวกับดวงตาบ้าง
1: คุณหมอคะแล้วโรคที่เกี่ยวกับดวงตามีอะไรบ้างเหรอคะ
2: จริงๆมีเยอะมากๆเลยค่ะแต่ละวัยก็มีโรคที่แตกต่างกันนะคะที่เจอบ่อยๆก็พวกสายตาสั้นยาวเอียงนะคะส่วนโรคที่คนชอบสงสัยกันว่าทำไมมันมีหลายโรคจังก็คือโรคต้อเคยได้ยินไหมคะ
1: เคยค่ะ
2: เคยได้ยินโรคต้ออะไรบ้างคะ

0: ากระจก
1: นอกจากต้อกระจกแล้วก็มีต้อลมต้อเนื้อแล้วก็ต้อหินด้วยเดี๋ยวเราเริ่มจากชั้นนอกเข้าไปชั้นในเลยดีกว่านะคะก็ชั้นนอกนะคะตาเราก็จะเป็นตาขาวกับตาดำถูกไหมคะแล้วเวลาที่เราลืมตาเนี่ยตรงบริเวณตาขาวเนี่ยก็จะโดนลมโดนสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากระพริบตาก็จะมีการเสียดสีระหว่างเปลือกตากับตัวเยื่อบุตาขาวมีการเสียดสีเกิดขึ้นเนื้อเยื่อบุตาขาวก็จะนูนขึ้นถ้ามันมีเนื้อนูนขึ้นมาที่ตาขาวเรียกว่าเป็นต้อลมคนนี้เพราะว่าโดนลมทีนี้บางทีเนี่ยถ้าเนื้อมันลามเข้ามาในตาดำเราเปลี่ยนชื่อเป็นต้อเนื้อต้อเนื้อคือต้อลมที่เข้าไปในตาดำนะคะส่วนต้อกระจกที่น้องเคยได้ยินก็คือเป็นเรื่องของเลนตานะคะเลนก็จะขุ่นขึ้นอันนี้ส่วนใหญ่เกิดจากที่มีตัวอย่างให้ดูดูนะคะอย่างนี้ก็เป็นต้อกระจกชนิดที่ตรงขอบนะคะขุ่นนะคะลองมองผ่านดูซิพอมองเห็นไหม
0: ก็มองเห็นเฉพาะตรงกลางรอบๆมันก็จะ
1: คนไข้ก็จะเหมือนกันแพทย์ก็จะเห็นเฉพาะตรงกลางอันนี้อาจจะไม่ได้รบกวนชีวิตประจำวันมากนะเพราะคนไข้ก็ยังพอมองเห็นอยู่และอันนี้ล่ะคะขุ่นไหมคะ
0: โหอันนี้ขุ่นมากแทบจะมองไม่เห็นเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะส่วนโรคสุดท้ายนะคะคือโรคต้อหินเมื่อสมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะดูว่าเราเป็นต้อหินหรือเปล่าเนี่ยคือคนไข้เนี่ยมีความดันลูกตาสูงเวลาที่ความดันลูกตาสูงเนี่ยเวลาที่เราไปกดตาเนี่ยตาจะแข็งเลยเหมือนเราไปกดหินใช่ค่ะเรียกว่าโรคต้อหิน
0: เราวิธีการรักษาคือรักษายังไงล่ะคะ
1: ถ้ารู้ว่าเป็นต้อหินแล้วหมอวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วสิ่งที่หมอจะให้คือต้องพยายามลดความดันลูกตาให้น้อยที่สุดด้วยการให้ยาหยอดถ้าสมมติว่าใช้ยาจนหมดและยังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องผ่าตัดซึ่งอันนั้นเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เราจะใช้ค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นจอประสาทตาของน้องไอรินเลยนะคะอันนี้คือขั้วประสาทตาของน้องไอรินก็ปกติเลยค่ะเนื้อหนาอันนี้เขาเรียกว่าจุดรับภาพชัดเป็นจุดที่จุดรวมของเซลล์รูปโคนซึ่งเป็นเซลล์เม็ดสีที่ทำหน้าที่บอกรายละเอียดของภาพซึ่งของน้องไอรินก็ปกติเลยนะคะ
2: น้องๆได้เห็นกันแล้วนะครับว่าหมอตาที่ต้องตรวจในห้องมืดนั้นตรวจเรื่องอะไรและขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างไรงานสำคัญอีกอย่างหนึ่งของหมอตาคือการผ่าตัดแล้ววันนี้มีเคสผ่าตัดพอดีเลยครับน้องไอรีนจะได้มีโอกาสตามติดเพื่อดูการทำงานของหมอตาในห้องผ่าตัดกันเลยถ้าพร้อมแล้วเราตามคุณหมอไปเลยครับ
1: น้องไอรีนพร้อมหรือยัง
0: พร้อมแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปดูคนไข้กันนะคะวันนี้มีคนไข้ผ่าต้อกระจกโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ก่อนที่จะผ่าตัดนะคะเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเพื่อลดการติดเชื้อระหว่างผ่าตัด
0: ค
1: นไข้จะได้ไม่เป็นอันตรายนะคะนั้นเราก็ใส่เสื้อแบบปลอดเชื้อนะคะอย่าให้มือเราไปสัมผัสกับวัตถุติดเชื้อนะคะก็ต้องมีพี่ช่วยหมอผูกนะคะก็จะสังเกตว่ามือของพี่เนี่ยไม่ได้สัมผัสกับตัวถุงมือเลยนะคะทุกอย่างเป็นเสื้ออันนี้ก็คือเสื้อที่ปลอดเชื้อเพราะฉะนั้นจะไม่มีเชื้อโรคที่มันหลุดรอดออกมาข้างนอกได้เลยนะคะเพราะว่ามือนี่เดี๋ยวเราต้องไปสัมผัสคนไข้นะทุกอย่างคนไข้ขาเดี๋ยวนี้จะขออนุญาตให้มีน้องนักเรียนมาสังเกตการนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องอยากจะเป็นหมอตาคนไข้สะดวกไหมคะ
3: สะดวกค่ะ
1: โอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องไอรินเห็นไหมคะว่านี่คนไข้มีเลนตาขุ่นเนาะเห็นไหมคะสิ่งที่พี่จะทำก็คือพี่จะเอาเครื่องมืออัลตราซาวด์หัวเล็กๆเท่ากับหัวไม่ขีดเนี่ยนะคะเข้าไปสลายตัวต้อกระจกเพื่อให้ถุงหุ้มเลนที่เคยมีเลนอันเดิมอยู่เนี่ยว่างแล้วเราก็ใส่เลนเทียมเข้าไปแทนที่เลนเทียมอันนี้จะใสแล้วก็มี power ที่พอเหมาะกับคนไข้ทำให้คนไข้เนี่ยสามารถมองได้เห็นชัดขึ้นเยอะเลย

0: เหรอคะ
1: เรามีการหยอดยาชาก่อนค่ะแล้วเราก็มีการฉีดยาเข้าไปด้านหลังลูกตาทำให้กล้ามเนื้ออยู่นิ่งคนไข้จะขยับตาทำให้การผ่าตัดง่ายขึ้นแล้วก็คนไข้ก็จะไม่เจ็บด้วยค่ะ

0: คนไข้ก็ต้องเห็นกระบวนการทำผ่าตัดอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ก็คนไข้ก็จะเห็นเป็นแสงจ้าค่ะเพราะว่าระยะตรงนี้มันใกล้มากเลยคนไข้จะไม่สามารถโฟกัสได้คนไข้จะเห็นแค่เป็นแสงสว่างสลับกับมืดเวลาที่มันมีเครื่องมือเข้าไปค่ะ
0: ค่ะ
2: อันนี้เป็นเครื่องมือแล้วค่ะอันนี้คือเครื่องมืออัลตราซาวด์เพื่อเราจะสลายเลนส์นะคะเห็นไหมคะเลนส์มันก็หลุดออกจากกันและเป็นสองฝั่งแล้วเราก็จะใส่เลนส์แล้วนะคะเห็นไหมว่ามันมีเลนส์อยู่ในหัวปากกาของหมอนะคะ
0: ที่เป็นสีใสใ
1: ช่ค่ะสีเหลืองอันนี้แหละเราฉีดเข้าไปแล้วมันก็จะไปกางออกค่ะโอเคเราจะกางออกแล้วเราก็หมุนให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะอยู่ในถุงหุ้มเลนส์เห็นไหมคะเลนส์ใสแล้วเนาะเทียบกับก่อนหน้าที่จะผ่าตัด
3: เป็นยังไงบ้างคะน้องไอรินวันนี้มาเข้าห้องผ่าตัดกับพี่
4: ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กลัวนิดหน่อยค่ะจริงๆแล้วตามที่หนูคิดไว้ห้องผ่าตัดจะต้องมีเลือดเยอะกว่านี้แต่ว่าพอมาครั้งนี้รู้สึกว่าเลือดน้อยมากเลยค่ะก็แปลกดี
3: ก็จริงๆการเป็นจักษุแพทย์ก็ไม่ได้ยากค่ะถ้าหนูตั้งใจเรียนหนังสือสอบคะแนนดีๆมีโอกาสที่จะเป็นจักษุแพทย์ได้เพราะว่าดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆเลยต้องดูแลให้ดีเพราะถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยยากลำบากมากๆเลยค่ะ
4: อ๋อค่ะ
5: โอ้โหวันนี้เราได้เห็นการทำงานของหมอตาหรือจักษุแพทย์แบบเต็มที่ทุกขั้นตอนกันเลยนะครับรายการด็อกเตอร์คิดส์ยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตามชมกันนะครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ตอนที่6เพลงแม่กงเพลงไปเที่ยวสวนสัตว์

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนอดนอนบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์และกระหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะ

ไปทางไหนก็เห็นแต่คนใส่ใจสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังวิ่งคนที่กำลังเดินคนที่กำลังปั่นและคนที่กำลังนอนรู้ไหมคะว่าชีวิตของคนเรานั้นหมดไปกับการนอนถึง1ใน3ของชีวิตเลยนะคะสมมติว่าถ้าเกิดเราอายุ30ปีนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาเราหมดเวลากับการนอนไปแล้วถึง10ปีค่ะทำไมร่างกายมนุษย์ถึงต้องการการนอนมากขนาดนี้คะมันต้องมีเหตุผลบางอย่างสิลองนึกย้อนกลับไปนะคะตอนที่เราอยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยตอนนั้นนะคะก็ได้นอนนอนนอนแล้วก็นอนอย่างจุใจไปเลยนะคะสัตว์ต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องนอนไม่แพ้กับมนุษย์เลยอย่างสุนัขนะคะนอนวันนึงเนี่ยเฉลี่ยถึง14ชั่วโมงส่วนแมวเหมียวอยู่ที่15ชั่วโมงบางตัวนอนยาวชนะเลิศไปเลยอย่างมีโคอาล่านอนวันละ18ถึง22ชั่วโมงค่ะส่วนสัตว์บางชนิดอย่างแมวน้ำเนี่ยก็นอนได้ทั้งใต้น้ำแล้วก็บนบกด้วยอาบันเพิ่งเคยเห็นนะคะว่าแมวน้ำนอนใต้น้ำเป็นแบบนี้เองหลับแอ้งแมงไปเลยนอกจากการนอนจะเป็นกิจวัตรที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตแล้วนะคะการนอนยังเป็นความสุขที่ไม่มีใครพรากจากเราไปได้ด้วยแต่มันก็น่าแปลกใจที่ว่าหลายคนกับปฏิเสธ

0: ความสุขง่ายๆอย่างการนอนแล้วก็อดนอนบ้างหรือนอนไม่เป็นเวลาบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์ตามมามากมายและกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะวันนี้เราจะมาปลดชนวนปัญหาการนอนกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริดสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้เราทุกคนได้อยู่ดีนอนดีกันติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: ก็พบว่าไม่กี่สัปดาห์หนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองเนี้ยก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: ใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมากเขาผิดปกติแล
0: ้
1: ว
0: อุ้ยคุณหมอคะถูกใช่ไหมคะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะต้องนอนรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้วยตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงแก่ชราเราก็จะต้องนอน
1: อ
0: าบันก็เลยอยากจะให้คุณหมอช่วยทบทวนได้ไหมคะว่าการนอนสำคัญอย่างไรคะ
1: ความสำคัญเนี่ยถ้าเราไม่นอนจะเกิดอะไรขึ้นกับเราใช่ไหมครับความสำคัญอยู่ตรงนั้นในการศึกษาเนี่ยมันไม่สามารถจะทำในคนเราได้ ที่จะจับคนเราเนี่ยมาอดนอนจนกระทั่งถึงที่สุดเนี่ยจะเกิดอะไร
0: ผิดจริยธรรมใช่ไหม
1: ใช่ครับ มันก็มีการศึกษาในสัตว์ทดลองคือในหนูเนี่ยนะครับในหนูเนี่ยเขาก็เลยจับหนูเนี่ยมาอดนอนคือหมายความว่าเมื่อไรก็ตามที่คลื่นสมองของหนูเนี่ยมันปรากฏว่าเป็นการนอนเนี่ยเขาจะทำมีวิธีการบางอย่างทำให้หนูเนี่ยตื่นก็พบว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่กี่สัปดาห์นะครับหนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองเนี่ยก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับในที่สุดก็ตายในการตายของหนูเนี่ยมันจะเป็นการตายลักษณะคล้ายๆกับระบบการเผาผลาญของร่างกายของหนูเนี่ยมันสูงผิดปกตินะครับ
0: ถ้างั้นแสดงว่าเวลาที่เราได้นอนเนี่ยระบบเผาผลาญเราได้พักผ่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็หลายๆระบบด้วยคล้ายๆกับว่าพอเราได้นอนระบบบางอย่างจะทำหน้าที่ของมันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหลั่งฮอร์โมนที่เสริมซ่อมแซมร่างกายหรืออะไรทำนองนี้นะครับจะทำหน้าที่มันได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าในคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีข้อมูลตรงๆได้นะครับเราก็จะมีการดูข้อมูลศึกษาในเชิงเรียกเชิงระบาดวิทยาเนี่ยนะครับเก็บข้อมูลตามกันเลยว่าคนเราตามกัน5ปี6ปีเนี่ยนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้านอนจำนวนชั่วโมงนอนได้น้อยหรือจำนวนชั่วโมงนอนมากผิดปกตินะครับ
0: จะเป็นประจำก็เป็นปัญหากัน
1: เขาก็พบค่อนข้างชัดนะครับว่ากลุ่มที่นอนได้น้อยโดยเฉพาะยิ่งนอนได้น้อยเป็นประจำเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยได้แค่คืนละ5ชั่วโมงเนี่ยคืออัตราการเสียชีวิตเนี่ยจะสูงกว่าปกติเทียบกับกลุ่มคนที่นอนได้อยู่ประมาณสัก7ชั่วโมงรวมถึงกลุ่มคนที่นอนมากผิดปกติด้วย9ชั่วโมง10ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยอัตราการเสียชีวิตก็จะมากกว่ากลุ่ม คนที่เฉลี่ยที่อยู่ที่7ประมาณนี้นะครับนี่ข้อมูลเบื้องต้นในทาง ระบาดวิทยาที่ศึกษาในชุมชนนะครับ
0: นอนน้อยไปก็แย่นอนมากไปนี่ก็อันตรายเหมือนกัน
1: ใช่ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นให้สรุปก็คือว่าการนอนเนี่ยมันจะมีอยู่2 อย่างอย่างแรกก็คือทำให้ระบบของเราได้พักผ่อนได้หยุดบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นเครื่องร้อนเกินไปเราก็จะแย่อย่างที่2ก็คือว่าช่วงเวลานอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ระบบสำคัญบางอย่างเช่นเรื่องของฮอร์โมนจะทำงานใช่ไหมคะจะเป็น2เหตุผลหลัก
1: ใช่นะครับ
0: พอคุณหมอพูดมาแบบนี้อาบานเลยสงสัยค่ะว่าแล้วตกลงถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: คือการหลับของคนเราเนี่ยมันกำหนดด้วย2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพนาฬิกาชีวภาพเนี่ยภาพรวมของนาฬิกาชีวภาพจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะต้องตื่น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เมื่อไหร่ที่ร่างกายเนี่ยมันจะมาถึงเวลาที่เรียกว่าหลับ
0: ค่ะ
1: นะครับจริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นนิดหนึ่งมันซับซ้อนว่านาฬิกาเองเนี่ยถามว่ามันบอกว่าเมื่อไหร่หลับไหมตัวนาฬิกาเองเนี่ยมันไม่ถึงกับบอกว่าเมื่อไหร่หลับแต่มันจะมีปัจจัยบางอย่างเมื่อถึงเวลาหนึ่งนาฬิกาจะสั่งให้อีกระบบหนึ่งอ่ะมาทำงานนาฬิกาชีวภาพเนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่พยายามสร้างความตื่นตื่นมากตื่นน้อยตื่นมากตื่นน้อยเป็นวงจรนะครับมันน่าแปลกตรงที่ว่าการตื่นของสมองที่ค่อนข้างชัดเจนมากเนี่ยอยู่ประมาณสักช่วงทุ่มทุ่มถึง2ทุ่มเรียกว่าเป็นพีคเลย
0: ที่ตื่นเหรอคะ
1: ที่ตื่นสมองอะเลิร์ทมากแหละ
0: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยนะคะ
1: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยนะเป็นอะไรที่หลายคนแล้วเดี๋ยวเราต้องประยุกต์ใช้คือว่าเนื่องจากว่าสมองช่วงนี้เป็นสมองที่ตื่นมากนะครับแต่มันจะมีปรากฏการณ์บางอย่างด้วยนาฬิกาเนี่ยแหละที่ไปทำให้สารบางตัวในร่างกายเนี่ยมันผลิตออกมาก็คือเมลาโทนินเนี่ยพอมันผลิตออกมามันจะสอดคล้องพอดีเมลาโทนินก็จะผลิตไอตอนที่พระอาทิตย์เริ่มตกดิน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วโดยทั่วไปเมลาโทนินมันก็จะถูกยับยั้งด้วยแสงอาทิตย์อยู่แล้วพอพระอาทิตย์ตกดินก็ได้จังหวะที่นาฬิกาเนี่ยมันบอกให้เมลาโทนินเนี่ยสร้างเมลาโทนินเนี่ยก็เพราะมันไปมีหน้าที่ที่ไปยั

0: ยั้งการทำงานของนาฬิกาชีวภาพที่คอยผลิตการตื่นพอไปยับยั้งปุ๊บมันก็มีขบวนการกระบวนที่2ที่รอตัวอยู่ละนะครับพร้อมที่ทำให้เราหลับก็คือกระบวนการแห่งความสมดุลกระบวนการของความสมดุลนี่หมายความว่าอย่างนี้นะครับในรอบ24ชั่วโมงของเราเนี่ยมันก็จะมีความสมดุลระหว่างจำนวนชั่วโมงตื่นกับจำนวนชั่วโมงหลับอยู่ละถ้าสมดุลเราอยู่ที่16กับ8
1: ค
0: ือตื่น16หลับ8ความสมดุลมันมีความหมายตรงที่ว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเราใช้ด้านใดด้านหนึ่งเช่นด้านตื่นมากเช่นเราว่าเราตื่นสัก20ชั่วโมงนอนได้แค่4ชั่วโมงความสมดุลคือร่างกายมันจะจำมันจะไม่ยอมแล้วมันก็จะพยายามเก็บตกไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งให้มันครบเข้าสู่สมดุลใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการอดนอนทบไปเรื่อยๆหลังเรื้อรังร่างกายก็จะจำเอาไว้มีโอกาสมันจะมาเก็บ
1: ตัวเลขติดลบสีแดงเยอะก็จะต้องไปทำให้มันกลับมา
0: ไปชดเชยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความสมดุลก็คือว่าทุกเวลาที่เราเริ่มตื่นตอนเช้าเนี่ยมันคล้ายกับจะมีสารตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบของสมดุลเนี่ยนะครับผลิตออกมาด้วยเป็นสารแห่งการทบเอาไว้พร้อมที่จะง่วง
1: เพราะเรื่อง
0: น
1: ี
0: ้คือมันคู่กันครับพอเวลาตื่นเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสารบางตัวผลิตพร้อมที่จะง่วงเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเป็นจุดสูงสุดพีคพอๆกันระหว่างตอนช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มที่ว่าสมองผลิตการตื่นมากสุดใช่ไหมครับไอสารเกี่ยวกับความง่วงก็สูงสุดเหมือนกันแต่เนื่องจากสมองการตื่นมันสูงสุดเนี่ยมันยังล้มการตื่นไม่ค่อยได้เมลาโทนินจะก็มาช่วยทำให้การตื่นลดฮวบลงไปพอลดฮวบปุ๊บไอตัวที่จ่ออยู่แล้วอะไอสมองสารเกี่ยวกับการหลับความง่วงอ
1: ะ
0: มันก็เลยเหมือนกับเขื่อนแตกทับโถงลงไปอีกทีนึงทำให้เราเนี่ยหลับได้นั้นเมลาโทนินเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นการเปิดประตูการเปิดประตูความง่วงให้ความง่วงที่มันพยายามสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยจ่ออยู่แล้วก็กลับมาหลับได้เลยนะครับพอการง่วงถูกใช้ไปเรื่อยๆปริมาณก็จะเหลือน้อยลงสมองนาฬิกาชีวภาพก็จะผลิตการตื่นขึ้นมาอีกเราก็จะตื่นในตอนช่วงเวลาตอนเช้าเราพอดีทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้นะครับประเด็นคือว่าเมื่อกี้นี้ตอนใกล้ๆทุ่มใช่ไหมครับที่มัน alert สูง
1: ที่
0: ม
1: ัน แอค
0: พีคสูงสุดเนี่ยมันก็มีนัยยะอยู่สองนัยยะนัยยะที่หนึ่งเนี่ยก็คือง่ายๆว่าใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอนหนึ่งทุ่มหลับได้อย่างสบายมากหนึ่งทุ่มเขาผิดปกติแล้ว
1: นั่นแหละสิครับว่ากำลังพีคอยู
0: ่ใช่ใช่ครับเพราะว่าใครก็ตามที่ตอบตัวเองเนี่ยโอ้โหทุ่มหนึ่งฉันหลับได้สบายมากขอให้มีเวลาละกันทุ่มสองทุ่มเป็นช่วงที่ฉันหลับสบายหลับปุ๋ยเลยแสดงว่าเขามีปัญหาเรื่องอดนอนเรื้อรังอย่างรุนแรงอย่างมากทีเดียวเพราะจุดนั้นเป็นจุดที่พีคมากนะครับ
1: ตัวถาโถมตัวที่ทำให้ง่วงมา
0: ใช่ใช่ก็สามารถที่จะหลับได้โดยที่ว่านาฬิกาชีวภาพยังแอคทีฟมากถึงสุดอยู่เนี่ยนะครับประยุกต์อันที่สองก็คือว่าคนเราเนี่ยบางทีว่าคิดการนอนเป็นแบบเชิงเลขคณิตศาสตร์นะครับสมมติว่าเรานอน4ทุ่มเราตื่น 7-8 โมงเช้าแต่พรุ่งนี้มีธุระหรือต้องบินอย่างเงี้ยต้องตื่นตี3ตี4เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนั้นเลยเราก็มานอนเอาสักเลื่อนมา2ทุ่มเราก็จะได้ไปตื่นเอา ตี4โดยที่เราก็จำนวนเราอิ่มพอ
1: จำนวนชั่วโมงเท่าเดิม
0: นะ
1: ครับก็ต้องโอเคสิ
0: ไม่โอเคร่างกายมันไม่ยอมนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราเลื่อนมา2ทุ่มเราไปโดนจังหวะที่สมองแอคทีฟพอดีใช่ไหมครับสมองพีคอ่ะเขาตรงเนี้ยเราถูกกำหนดเป็นทางการว่าเป็นโซนที่ต้องห้ามแห่งการหลับนะครับเป็นโซนที่ว่าเข้าสู่การหลับไม่ได
1: ้
0: ถ้าใครเข้าสู่การหลับช่วงนี้ขยื่นเวลาหลับมาเร็วขึ้นเนี่ยโอกาสเหลือเกินที่เขาจะไม่หลับไปทั้งคืนเนี่ยสูงคิดว่าส่วนหนึ่งมันไปโดนเอาสมองช่วงตื่นพอดีนะครับคือเขาอาจจะนอนหัวค่ำไปนะครับความง่วงมันเป็นประตูนะครับพอมันเปิดเนี่ยแล้วเราไม่ยอมเข้าไปหามันเนี่ยมันจะปิดพอมันปิดปุ๊บแล้วเราค่อยๆไปนอนก็คือเรานอนดึกขึ้นใช่ไหมครับหลายคนทีเดียวนอนไม่หลับหลับก็ยากต่อให้ใช้ยานอนหลับด้วยนะครับหลับก็ยากหรือหลับแล้วก็จะหลับตื่นๆไปทั้งคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนเนี่ยนอนเร็วก็มีปัญหานอนดึกผิดเวลาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับมันก็เป็นทั้งสองอย่าง
1: แสดงว่าจริงๆคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพใช่ไหมคะว
0: ่
1: าแต่ละคนจะมีแพทเทิร์นเรื่องของเวลาการนอน
0: ของเขาเอง
1: ถ้าอย่างนั้นคือจริงๆคุณหมอก็น่ากำลังจะบอกว่าการนอนที่ดีเนี่ยคือนิสัยการนอนมากกว่าหรือเปล่าคะว่าเรานอนเป็นตามช่วงเวลาของนาฬิกาชีวภาพของเราถ้าเกิดว่าถึงช่วงเวลาที่เราต้องง่วงนอนประตูเปิดมาแล้วแต่เรายังไม่ยอมเดินเข้าประตูไปมัวเล่นมือถือส่องดูดาราของเราเนี่ยนาฬิกาชีวภาพเราก็จะรวนไปด้วยแล้วเราก็จะนอนไม่หลับอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: มีสิทธิ์เลยล่ะครับจริงๆที่คุณอมรพูดทำให้ผมคิดได้ว่าคือการนอนที่ดีคือการเลือกเวลาการนอนของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับการทำงานของร่างกายในบริบทของการนอนของเราเนี่ยแหละอันนี้จะดีมากนะครับไม่ไป

0: ฝืนมันฝืนก็อย่างเช่นว่าไปนอนดึกผิดเวลาไปตัดเวลานอนเรานอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับหรือไปนอนเร็วผิดปกติเพื่อที่จะตื่นให้เร็วกว่าปกติของเนี้ยนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับสังคมมันบางทีมันก็บังคับเราในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเหมือนกันนะคร
1: ับ แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดอย่างที่สมมติว่าอาบันเนี่ยนอนไม่หลับเพราะว่าจะต้องบินวันต่อมาแต่อย่างนี้ถือว่าอาบันยังไม่เป็นโรคนอนไม่หลับใช่ไหมคะ
0: ยังครับเป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะเวลาที่เราใช้คำว่านอนไม่หลับเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่สภาวะเหนี่ยวนำเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างชั่วคราวเราปรับตัวได้เราก็หลับหรือเหตุการณ์ผ่านไปเราก็หลับ
1: อย่างเช่นว่าพรุ่งนี้เราจะต้องพรีเซนต์งานเนี่ยเครียดมากกังวลหรือจะต้องไม่ออกเดตอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ก็จะไม่หลับ
1: จะไม่หลับ
0: คือโรคนอนไม่หลับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับมันมี2ปัจจัยใช่ไหมครับมีเรื่องของความสมดุลการตื่นการหลับการทับถมของความง่วงนาฬิกาที่คอยกำหนดนะครับนี่เรื่องที่3นี่จะเป็นเรื่องที่ว่าพอทุกอย่างลงตัวละนาฬิกาก็ทำงานหน้าที่ของมันความสมดุลทางที่มันปุ๊บถึงจังหวะที่เราจะหลับมันมีปัจจัยเล็กๆอันที่3อันหนึ่งก็คือว่าสมองละสมองเนี่ยจะแบ่งกันเป็น2ค่ายค่ายนึงเนี่ยผลิตการตื่นอีกค่ายนึงผลิตการหลับนะครับพอคนเราจะหลับเนี่ยสมองผลิตการหลับจะกระตุ้นตัวเองขึ้นมาแล้วไปยับยั้งสมองผลิตการตื่นนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคนนอนไม่หลับเนี่ยก็คือว่าถ้าทุกอย่างถึงเวลาลงตัวหมดแต่มาติดตรงสมองก็คือว่าสมองส่วนการตื่นของเขาไม่ค่อยลดระดับเพื่อให้สมองส่วนการหลับทำหน้าที่ได้เต็มที
1: ่ก็มัวแต่ตื่นพูดง่ายๆก็เลยไม่ยอมหลับ
0: ใช
1: ่
0: เหมือนกับคนเราเนี่ยมีเรื่องเข้ามาปังคิดไม่หยุดเนี่ยเรื่องมันแรงสำหรับเราเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสมองส่วนการตื่นมันทำหน้าที่มันครอบครองสมองส่วนการหลับบางทีมันทำหน้าที่มันได้ไม่เต็มที
1: ่
0: อันนี้ก็เป็นก็ผลออกมาคือนอนไม่หลับก็อาจจะเป็นแค่ครั้งคราวเฉพาะส่วนที่เราไปคิดนู่นคิดนี่ใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีอยู่อีกกลุ่มนึงไม่ว่าเขาจะคิดหรือไม่คิดก็แล้วแต่สมองส่วนที่ตื่นหรือการตื่นของเขาเนี่ยมันสูงมากกว่าสมองส่วนที่ทำหน้าที่หลับ
1: เป็นที่สมองของเขา
0: ใช่พวกนี้เราเรียกว่าโรคนอนไม่หลับแล้วนะครับมันอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีเหตุการณ์เข้ามาพรุ่งนี้จะต้องมีประชุมไปสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยนะครับลักษณะพวกนี้เขาจะรู้ตัวว่ามันเป็นประจำตัวเขาเลยนะครับเรียกว่ามันเป็นหลายๆเดือน
1: แสดงว่าคือจะต้องเป็นตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่ช่วงอายุประมาณสัก30ขึ้นไปพวกนี้นะครับนอนก็ยังไงก็ไม่อิ่มหลับก็หลับยากก๊อกแก๊กเสียงก๊อกแก๊กรู้หมดเลยแล้วมันแปลกนิดเดียวกลุ่มพวกนี้ที่สังเกตนะครับก็คือว่าคนเราเวลาที่เรานอนไม่หลับแต่เป็นนอนไม่หลับก็มีเรื่องให้คิดเนี่ยพอเวลากลางวันเนี่ยร่างกายมันจะเพลียระบบสมดุลเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาเรียกร้องหนี้การหลับบางทีถ้ามีโอกาสตอนบ่ายเราหลับได
1: ้ก็หน้าที่ทำงานเลยค่ะนั่งทำงานอยู่ตอนกลางวันนอนไป
0: หลับได้เพราะพวกนี้จะเป็นตัวบอกหนึ่งว่าระบบสมดุลเนี่ยเขายังดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าโอกาสในการใช้การนอนก็อาจจะสั้นลงนี่กลุ่มที่เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยต่อให้กลางวันก็ไม่หลับ
1: อุ้ย
0: เพราะสมองมันจะ alert นี่ครับมันจะตื่นตัวนั้นกลุ่มคนพวกนี้ลองถามเขาดูเขาจะบอกว่ากลางคืนก็ไม่หลับหลับก็หลับยากรู้ตัวตลอดหลับตื้นๆใครเข้าใครออกเปิดประตูใครพลิกตัวรู้หมดนะครับ
1: ทรมาน
0: แต่พอกลางวันเป็นไงกลางวันก็จะรู้สึกเพลียง่วงอยากนอนแต่พอลงไปนอนไม่หลับ
1: เวนี้น่าสงสารมาก
0: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติไงครับคือสมองส่วนที่คือความตื่นตัวของร่างกายโดยรวมเนี่ยมันสูงกว่าปกติแล้วมันไม่ลดระดับเพื่อให้การนอนเพราะคนไข้กลุ่มนี้ก็จะทรมานอันนี้จะเป็นความแตกต่างว่า
1: เป็นโรค
0: นอนไม่หลับกับภาวะนอนไม่หลับชั่วคราว
1: อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะเฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรค ก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขาสึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะไปหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
0: คร
1: ับ แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: ติดยาที่หนึ่งคือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: แล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มันหยุดไม่หลับหรอกครับยากมากที่จะหลับสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวช
1: เฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรค ก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขาสึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ย แต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
0: ครับ
1: แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: อยากจะบอกนิดนึงหน่อยพูดถึงการเสพติดตรงนี้นิดนึงละเวลาที่เราต้องติดยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคำจำกัดความเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ความหมายกว้างๆก่อน
1: อ
0: ันที่1เลยเนี่ยติดใจติดใจอ่ะจริงๆชีวิตเราเนี่ยมันติดใจหลายเรื่องนะรสชาติอาหารเนี่ยก็ติดใจละแต่เราไม่รู้สึกว่าเราเสพติดมันนะเราไม่รู้สึกว่ามันไม่ถูกจับเป็นกลุ่มเสพติดนะครับนี่อันที่1เนี่ยยาไอ้ที่ว่าติดยาที่หนึ่งคือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: ใช้แล้วดีไหมบ้างเออก็รู้สึกว่าใช้ทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยไอการติดใจมันชนะไอความกลัวก็จบนะครับก็คือใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับในกลุ่มที่สองเป็นอย่างนี้ไอการติดยาคือว่าการติดยานี่มันหมายถึงว่าร่างกายเนี่ยพอใช้ไปร่างกายต้องดื้อยาก่อนต้องดื้อฤทธิ์ของยาก่อนเคยใช้แล้วสมมุตินะครับว่าเคยใช้แล้ว1เม็ดช่วยได้ไปสักระยะนึง1เม็ดไม่ได้แล้ว
1: ไม่อยู่แล้ว
0: ต้อง2ไปสักระยะต้อง3อันนี้เราเรียกว่าการดื้อในความหมายของการติดมันต้องมีเรื่องดื้อก่อน
1: ค่ะ
0: พอดื้อเสร็จเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็จะมาข้อย่อยอีกข้อหนึ่งคือว่าพอหยุดใช้ปุ๊บมันจะมีอาการคล้ายๆกับขาดยาคำว่าขาดยา1ในอาการนั้นเนี่ยมันจะมีคำว่านอนไม่หลับเนี่ยเข้ามาด้วยหลายคนใช้วิธีอย่างนี้ทดสอบด้วยตัวเองอย่างนี้ว่าเขากินยาสมมุติก็การว่ากินยาช่วยนอนหรือยานอนหลับมาเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มัน
1: ค่ะดูซิว่า
0: หลับได้ไหม
1: หลับได้หรือยังอาจจะไม่ต้องพึ่งยา
0: ใช่ไม่อยากจะพึ่งพิงยาไม่อยากจะถูกครอบงำไม่อยากจะถูกวงการอ่ะเราก็ไม่อยากชีวิตเราก็อยากถูกวงการจากใคร
1: ค่ะ
0: หยุดไม่หลับหรอกครับยังไงยากมากที่จะหลับเมื่อเราหยุดเนี่ยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือว่าพอเราหยุดปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยจะจ้อง
1: จดจ่อยิ่งคิด
0: ว่าคืนนี้ข้อสอบฉันทำผ่านไม่ผ่าน
1: บ
0: างทีว่าฉันจะหลับด้วยตัวเองได้
1: สมองก็เลยยิ่งตื่น
0: ยิ่งเกิดยิ่งตื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่หลับพอไม่หลับเสร็จก็เลยทั้งตื่นตระหนกทั้งเสียขวัญทั้งตกใจว่าเราติดยาแน่แล้วเพราะว่าเราหยุดยาหนึ่งคืนแล้วไม่หลับก็ต้องกลับมาใช้ใหม่พอกลับมาใช้ก็หลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่เราจะต้องลดยาที่ช่วยเรื่องการนอนเนี่ยบางทีมันก็จะมีปรากฏการณ์บางอย่างที่ในช่วงประมาณสักวัน2วันแรกเนี่ยได้ที่ทำให้นอนหลับไม่ดีแต่อย่าเพิ่งไปตกใจอันนี้มันเป็นภาพรวมนะครับพอไปสักระยะหนึ่ง5วัน7วันเนี่ยพอผ่านไปได้เนี่ยบางทีไอ้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปบางคนเนี่ยใช้ยากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการหลับเนี่ยแต่ใช้แบบไม่ได้มีการดื้อยาเลยคือเคยใช้ขนาดเท่าไหร่ก็อยู่ขนาดต่ำๆเท่านั้นอันนี้ก็ไม่น่าจะต้องแบบเป็นห่วงหรือว่ากลัวว่าสิ่งนี้เรียกว่าติดยาแล้ว
1: เพราะว่าคำว่าดื้อยามันแปลว่าเท่าเดิมมันไม่ได้เลยต้องเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆ
0: มันต้องมีสิ่งนั้นขึ้นมาก่อน
1: แต่บางคนก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มโดสของยา
0: บางคนแค่นิดเดียวเองเขาก็อยู่เขาไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไปเจอปรากฏการณ์อย่างเงี้ยเขาลองหยุดดูแล้วมันไม่หลับก็เลยแปลว่าเขาติดยาแล้วอะไรทำนองเนี้ยเพราะในบางครั้งก็จะมีเหมือนกันที่บางทีลืมสังเกตเวลาลืมกินยาเนี่ยก็หลับได
1: ้อ้าว
0: นะครับก็คือเราตื่นขึ้นมาอ้าวเมื่อคืนลืมกิน
1: ก็แสดงว่าเป็นปัจจัยที่เรื่องของอารมณ์
0: ใช่วิธีใช่ครับวิธีจดจ้องเนี่ย
1: มีผลมาก
0: เพราะเราไม่สามารถจะสั่งให้เราหลับได้เราเนี่ยไม่สามารถสั่งให้เราหลับได้แล้วยิ่งเราไปจ้องเราเนี่ยว่าจะหลับไม่หลับเนี่ยผลออกมามันคือไม่หลับ
1: คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยคนไข้สามารถที่จะไม่ทานยาได้ไหมคะคือเขาสามารถหนึ่งคือมารักษาด้วยการที่ไม่ต้องทานยาหรืออย่างที่2ถ้าทานยาแล้วรู้สึกว่าอยากหยุดเองอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับไอแนวทางวิธีคิดหรือการตัดสินใจอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันคงต้องเริ่มพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยผมว่าประมาณ 40-50% เลยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวชนะครับป่าโรคสมัยนี้ที่เขาพูดกันเยอะคือโรคซึมเศร้าโรคทางอารมณ์
1: ทำให้นอนไม่หลับเครียดกังวลใช่ไหมคะ
0: แต่พวกนั้นจะเป็นลักษณะแบบไม่หลับแบบมีรูปแบบของเขาอย่างซึมเศร้าเนี่ยนอนไม่หลับของเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าการนอนเนี่ยจะจบเร็วนะครับ
1: จบเร็วแปลว่าอะไร
0: บางว่าบางทีตื่นตีสามปุ๊บหลับต่อไม่ได้แล้วจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่จะมีหลับยากเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยแต่ตัวเด่นๆนะก็คือการนอนเรียกว่าการนอนครึ่งหลังเนี่ยมันจะจบแล้วมันต่อไม่ได้ละนะครับหรืออาจจะเป็นโรคของความวิตกกังวลอันนี้ก็จะมีลักษณะแบบว่า ตั้งแต่ล้มตัวลงนอนเลยเนี่ยนอนหลับได้ไม่ดีอีกกลุ่มนึงที่เราจะต้องหาเหตุก็คือเป็นกลุ่มโรคอย่างอื่นอย่างเช่นเป็นโรคทางด้านร่างกายจะเป็นโรคทางด้านหัวใจโรคทางด้านปอดเองก็จะทำให้มีปัญหาเรื่อง

0: เรื่องการนอนหรือว่าบางครั้งโรคสมองเสื่อมก็ทำให้นอนไม่หลับได้หรือโรคบางโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นในเวลาที่หลับสมมติว่ามันต้องอาศัยการหลับถึงจะเกิดอย่างเงี้ยโรคนะครับเช
1: ่
0: นก็อย่างเช่นโรคหยุดหายใจในขณะหลับที่เป็นโรคกรนพวกนี้จะมาด้วยอาการง่วงง่ายผิดปก

0: จะรู้สึกเหมือนกับหลับได้นะครับแต่หลับนั้นไม่ลึก
1: คือคุณภาพการนอนไม่ดีแต่จำนวนชั่วโมงอาจจะได้เยอะ
0: ใช่ครับนอนเท่าไหร่ไม่พอเนี่ยพวกนี้จะนอนเท่าไหร่ไม่พอกลางวันก็จะง่วงง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาเหตุประเด็นก็คือว่าเวลาที่ไม่หลับปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็จะพยายามหาเหตุให้เจอให้ได้ที่สุดเท่าที่จะมากได้ว่าเหตุคืออะไรแล้วจัดการไปตามเหตุมันจะไม่ใช่เป็นสูตรตรงไปตรงมาว่านอนไม่หลับปุ๊บกินยานอนหลับ
1: เอายาไปกินซะ
0: ไม่ใช่นะครับเราต้องหาเหตุการรักษาเหตุทำให้การหลับนี่ดีกลุ่มโรคนอนไม่หลับจริงๆเนี่ยเนื่องจากยาที่เข้าไปรักษาแล้วมันหายสนิทเนี่ยมันยังไม่มีแต่ประเด็นคือเราจะทำยังไงที่ทำให้คุณภาพการหลับเนี่ยเขาเกิดขึ้นได
1: ้
0: สักระยะหนึ่งแล้วเราคงจะค่อยๆลดแล้วก็หยุดยาดูซิว่าร่างกายคือหมายความว่าไอ้ตัวร้ายตัวนั้นอ่ะมันหายไปแล้วหรือยังเท่านั้นเอง
1: ถ้างั้นจริงๆแสดงว่าในเรื่องของการรักษาเนี่ยก็จะต้องดูคุณหมอจะต้องดูก่อนว่าตกลงสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแล้วก็จะต้องแก้รักษาที่สาเหตุถ้าเกิดว่าการจัดการเหตุเนี่ยคือเป็นเรื่องของการให้ยาก็จะต้องมาคุณหมอก็จะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับคนไข้ว่าควรจะให้ในลักษณะไหนที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็เป็นยาในลักษณะไหนเพราะฉะนั้นความเชื่อที่เขาพูดกันมาว่ากินยานอนหลับแล้วติดแน่นอนสูญเสียอิสรภาพเนี่ยก็ไม่จริงเสมอไปจริงๆคุณหมอก็จะพยายามคอยดูแลแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆแบบนี้อยู่แล้วนะคะ
0: รวมยังมีอีกช่องทางนิดนึงก็คือว่าบางครั้งเราก็ต้องอาศัยวิธีอีกเทคนิคนึงเนี่ยเข้ามาช่วยในกลุ่มคนที่มีปัญหาที่เราต้องใช้ยาระยะยาวนะครับเราเอาใช้วิธีหลักการทำงานของการสมดุลของการตื่นการนอนเนี่ยนะครับมาเป็นตัวบำบัด
1: ไม่ใช่มันก็ให้กินยา
0: เป็นการบำบัดเป็นการบำบัดโดยที่เราไม่ได้ใช้ยาคือเรายังพบว่าความสมดุลของคนเราเนี่ยมันไม่ค่อยเสียกันง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่หลับอย่านอนแช่อยู่บนเตียงนานทำนองนี้นะครับ
1: เพื่อ
0: จะกำหนดให้การหลับของเราเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันตกผลึกเป็นเนื้อเดียวกันหนาแน่นกันมากขึ้นไม่ใช่เป็นนอนแช่แบบตื่นนะครับหรือหลักทั่วๆไปที่ใช้ในเรื่องการสมดุลเนี่ยคือว่าเวลาของการตื่นนอนเนี่ยสำคัญ
1: ค่ะ
0: ควรจะตื่นนอนเป็นเวลาก่อนสมมติว่าคือไม่ใช่ว่าประชดเชยกันโอ้โหกว่าจะหลับได้เมื่อคืนตีสามเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันต้องตื่น10 โมงไม่ได้
1: ไม่ต้องไปหมวกชดเชย
0: ถ้าเกิดว่า8 โมงเราเป็นคน8 โมงต้องยอมที่จะต้องตื่น8 โมงเพื่อคาดหวังว่าความง่วงมันจะมาถาโถมแล้วก็สุดท้ายคือเราอาจจะค่อยๆตัดคล้ายๆกับการเชื่อมโยงทางความคิดอะไรบางอย่างนอนเนี่ยเพราะบางคนก็จะเชื่อมโยงว่าพอเห็นเตียงนอนนี่โอ้โหน่ากลัวเลยมีความรู้สึกว่าไม่มีความสุขเราก็ต้องพยายามทำยังไงที่จะต้องเชื่อมเตียงให้มันลดความน่ากลัวลงไป
1: แสนอบอุ่นหลับสบาย
0: ใช่ครับเป็นมิตรเนี่ยเราต้องอาศัยวิธีเทคนิคพวกอย่างนั้นเนี่ยเข้ามาช่วยด้วย
1: ความค
0: ิ
1: ดทัศนคติต่างๆด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับที่ดีนะคะว่ามีสุขภาพที่ดีเนี่ยจากการนอนเป็นอย่างไรได้บ้างปัจจัยสาเหตุต่างๆของโรคนอนไม่หลับมีอะไรต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์จากฤทธิ์สุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ยินดีครับ
1: แล้ววันนี้นะคะรายการก็หมดเวลาลงแล้วแต่คราวหน้าเราจะไปปลดชนวนปวนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: ผมเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
2: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู
3: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
2: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
3: กูไม่ใช้มึงกอบน้ำก็บุญละ
2: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
3: ใช้แค่นี้ถ้ามันหมดไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
4: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
3: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
2: ทำไมอ่ะ
3: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
2: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
5: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี่

0: อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได้
2: แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะมีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
3: สามานิโจติระโสยะทาสปีติโยวิวัชยันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อเรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่ดับไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังหายถนนหนทางพังเดินทางไม่

0: ได้ทั้งรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
1: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
1: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี
2: ้นัทก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
3: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: น้ำพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
4: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
3: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
4: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
4: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
5: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
2: ่
5: ะ
2: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
4: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
5: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่เสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
4: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
2: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
4: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
2: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
3: พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
4: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวี พิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
6: ครับแม
0: ่แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7: อิงฟ้า
8: เป็นยังไงบ้าง
9: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละถ้าไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
7: แผ่นดินถล่ม
9: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
8: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ว่าแก๊สบี้ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะในลำดับแรกนะที่เราอุ้มเขาออกมานะคะเขาจะไม่ได้อยู่นิ่งนะคะบางตัวก็จะมีเสียงกรีดร้องวอยวายนิดนึงนะคะมันเป็นลักษณะของการที่บางตัวเขารำคาญหรือเขาไม่ชอบให้เราอุ้มเราก็จะเริ่มดูในส่วนของตัวจมูกเป็นลำดับแรกก็คือให้ดูความสะอาดบริเวณรอบๆจมูกจะต้องสะอาดไม่มีลักษณะของคราบน้ำมูกที่มองเห็นได้ในส่วนของรอบตาก็คือจะต้องใสสะอาดดีไม่มีลักษณะของคราบขี้ตาช่องหูจะต้องสะอาดไม่มีคราบของขี้หูแต่อย่างใดบางคนจะสงสัยว่าลักษณะของขนที่ไม่มีตรงนี้เป็นลักษณะปกติหรือผิดปกตินะคะจริงๆแล้วเป็นลักษณะที่มันปกตินะคะดูอีกตัวนึงมันเป็นลักษณะตำแหน่งที่ไม่มีขนนะคะไม่ได้เกิดโรคไม่ได้มีปัญหาของเชื้อราไม่ได้มีปัญหาของตัวไรแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะที่ควรจะดูในบริเวณของหน้าของเขาเองก็คือในส่วนของช่องปากเราพยายามที่จะเปิดดูสักเล็กน้อยดูว่าลักษณะของฟันของเขาฟันของเขาจะต้องเป็นลักษณะของฟันบนและฟันล่างซึ่งจะคล้ายกันกับกระต่ายจะแตกต่างจากกระต่ายเล็กน้อยตรงที่ความยาวของตัวฟันล่างความยาวของตัวฟันล่างจะเป็นประมาณ3เท่าของความยาวของฟันบนนะคะบางคนที่ไม่เคยเลี้ยงหนูในกลุ่มนี้มาก่อนจะรู้สึกว่ามันยาวผิดปกติหรือเปล่าจะต้องพาไปตัดหรือเปล่าแต่จริงๆถ้ามันอยู่ในตำแหน่งที่มันสบกันอยู่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตัดแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะก็คือดูที่บริเวณขาหน้าด้านในของขาหน้าบริเวณด้านในของขาหน้าจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกนะคะหรือคราบอะไรที่มีความผิดปกติหรือสกปรกอยู่ที่บริเวณขาด้านในเนื่องจากว่าบางทีสัตว์ในกลุ่มนี้เขาจะเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมให้หน้าของเขาเลอะเทอะเขาก็จะใช้สองขาหน้าในการแต่งหน้าทำความสะอาดหน้าเพราะฉะนั้นบางทีเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าหน้าเขาจะสะอาดแต่ว่าทำไมหมอบอกว่าป่วยนะคะจริงๆแล้วมันอาจจะมีลักษณะของคราบน้ำมูกติดอยู่ตามแขนเป็นตัวที่บอกให้เราทราบได้คร่าวๆเหมือนกันว่าสัตว์ของเราเริ่มมีความผิดปกติดูลักษณะของขนทั่วร่างกายนะคะลักษณะของขนของหนูแกสบี้ที่มีสุขภาพดีจะต้องมีขนเงานะคะขนเงาไม่มีตำแหน่งไหนที่ร่วงนะคะถ้าเราเปิดย้อนขนแล้วไม่มีลักษณะของสะเก็ดรังแคอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเราถือว่าเป็นลักษณะของขนที่มีสุขภาพดีในลำดับต่อมานะคะก็คือดูที่ฝ่าเท้าทั้ง4สะอาดไม่มีรอยแดงไม่มีรอยช้ำแต่อย่างใดนะคะดูเล็บค่ะเล็บมีลักษณะของเล็บยาวเกินไปหรือเปล่านะคะหรือเป็นลักษณะของเล็บที่มีการแตกหักหรือเปล่านะคะพวกนี้ก็จะบอกคุณภาพของกรงเลี้ยงได้ว่ามันเหมาะสมหรือมันไม่เหมาะสมส่วนสุดท้ายที่ควรจะดูก็คือบริเวณรอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นเขาจะต้องสะอาดนะคะไม่มีคราบของมูลมาติดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นแล้วว่ารอบๆก้นของเขามันไม่สะอาดมันก็จะเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าเขาอาจจะมีปัญหาของการท้องเสียหรือเป็นลักษณะของการกินอาหารที่มันไม่ถูกสุขลักษณะก็เป็นได้นะคะโดยตามธรรมชาติหนูในกลุ่มนี้จะหากินในช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงเย็นอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของช่วงกลางวันเขาก็จะใช้เวลาในการนอนเป็นหลักบางตัวเขาก็จะใช้เวลาทั้งวันไปในการกินได้เช่นกันซึ่งไม่แตกต่างจากกระต่ายนะคะอาหารหลักๆของหนูกลุ่มนี้ก็คือหญ้าค่ะหนูกลุ่มนี้สามารถกินได้ทั้งหญ้าแห้งหญ้าสด ในกรณีของการเลี้ยงหนูแกสบี้นะคะเราจะสามารถเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเดียวได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ากังวลว่าเขาจะเหงาหรือไม่มีเพื่อนเราก็สามารถเลี้ยงเป็นกลุ่มได้แต่ปัญหาที่จะเกิดตามมาในกรณีของการเลี้ยงรวมกันเพศเดียวกันแน่นอนค่ะจะมีปัญหาเรื่องของการแย่งชิงที่อยู่การแย่งชิงการเป็นจ่าฝูงเกิดขึ้นหากเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเข้าไว้ด้วยกันสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือเป็นลักษณะของการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วทั้งนี้หากต้องการที่จะเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเราสามารถที่จะพาตัวผู้เขาไปทำหมันเพื่อที่จะลดหรือคุมการเกิดของหนูแกสบี้ต่อไปได้ค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你要 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์

ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: On these 25 pieces of land, where nature is abundant and people live diverse lives, Thailand is a land where topography, geography, and culture are deeply interconnected. This form a unique identity that is beautifully indescribable, a charm that the whole world has fallen in love with, from the steep mountain tops of Lanna to the vast Isan Plateau, from the rush green rice fields in the Jayapura Basin to the peninsula and branched by two seas. With diverse landscapes, Thailand has one of Asia's richest ecosystems. It's the sort of water forest, cultivated areas, and underwater world. Natural resources have sustained the way of life for people in every region. Rainforests and rivers create great culture, livelihoods. The West Sea gives rise to fishing wisdom, while the Isan Plateau provides the soil and flora that create unique local cuisine. Nature not only nurtures life, but also nourishes culture. Nature is the greatest instructor for Thai society. Thailand has a diverse population comprising over 60 ethnic groups. Each group has different languages, foods, clothing, and rituals. The graceful sounds of the foreign lap of Lanna, the lively rhythm of Mo Lam Sang in the Isan region, the melodies of Nora and Nang Tarung from the south, as well as beauty of traditional textiles, all profoundly reflect the identity of Thai people in each area. Thai cuisine reflects this landscape. Northern flavors are mine, rich in wild vegetables and mountainous ingredients. Isan use fermented foods, para and sticky rice. The south is intense with herbs and seafood. The central region exquisitely balances flavors. Every dish is a story of local resources and wisdom passed down through generations. When natural abundance is merged with cultural diversity, it creates the unique charm of Thai society unlike any other in the world. This charm is what propels Thai arts, cuisine, festivals, and rare fly onto the international stage. Thai geo-social culture is the story of a beautiful land and the people who give meaning to this soil. Thailand, rich in nature, infused with culture, and graceful on the world stage.
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: This geographical diversity not only creates different lifestyles and cultures but also represent Thailand's powerful Thai identity. The Thai charm captivates people worldwide.
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าว MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่17 กรกฎาคม 2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณอัฐกาเที่ยงปิชารักค่ะ
0: ประสบกรณิกรจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องประชาชนจำนวนมากเดินทางมาตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อรอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนต่างบอกเล่าถึงความประทับใจในพระจริยวัตรอันงดงามและพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังตลอดจนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน
2: คือท่านมีความสามารถทางเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายซึ่งจากสิ่งที่ท่านทำมาเนี่ยก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่แค่ในประเทศยังไปทั่วโลกนะครับในเรื่องผู้ต้องหาหญิงนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ประทับใจก็คือเรื่องโครงการเพื่อนพึ่งพาเป็นโครงการที่จากที่ผมเห็นมาตั้งแต่ท่านเริ่มโครงการเนี่ยเวลามีปัญหากับประเทศนะครับอย่างพวกน้ำท่วมอะไรแบบนี้โครงการของท่านก็จะไปถึงเลยแล้วก็ไปถึงไวพอส่วนราชการอีกผมเดินทางมาจากจังหวัดประจวบนะครับพอทราบข่าวก็ช่วงแรกๆก็เสียดายมากเลยแล้วก็วันนี้พอมีว่างภารกิจก็รีบมาเลยนะครับก็เป็นการได้เข้ามากราบท่านเป็นครั้งสุดท้าย
0: ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ปรับกำหนดเวลาการเข้าถวายสักการะพระศพเป็น5ช่วงเวลาคือ8:15 น.ถึง9:15 น.11:00 น.ถึง13:15 น.15:00 น.ถึง16:00 น.17:30 น.ถึง18:30 น.และ19:30 น.ถึง20:00 น.โดยเปิดจุดคัดกรองเวลา7:45 น.และปิดการเข้าถวายสักการะพระศพในเวลา20:00 น.เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและการดูแลประชาชนให้เป็นไปอย่างความเรียบร้อยและก็สมพระเกียรติ
1: พาไปดูอีกหนึ่งคดียาเสพติดที่ไปเชื่อมโยงกับกรณีที่มีการรับหิ้วสิ่งของไปต่างประเทศนะคะเพราะว่ามีหญิงสาวรายหนึ่งค่ะมีอาชีพนะคะรับหิ้วสินค้าไปกลับประเทศไทยแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะเกิดความสงสัยเนี่ยพัสดุที่ได้รับว่าจ้างก็คือมีน้ำหนักเนี่ยผิดปกตินะคะก็คือมีน้ำหนักมากนั่นเองทีนี้เมื่อไปตรวจสอบก็พบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ภายในกระปุกมะขามเปียกก่อนที่จะเข้าแจ้งความให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะคะล่าสุดก็สามารถที่จะจับเจ้าของบัญชีที่มีการโอนเงินค่าจ้างซุกซ่อนไอซ์ไปญี่ปุ่นได้แล้วค่ะตำรวจสน.บางยี่ขันเข้าตรวจสอบสิ่งของที่รับหิ้วไปประเทศญี่ปุ่นนะคะจากนางสาวเอนามสมมุตินะคะหลังจากที่พบความผิดปกติก็เลยเข้าแจ้งความต่อตำรวจจากการตรวจสอบนะคะหลังจากที่มีการแกะกล่องออกมาในส่วนของกระปุกมะขามเปียกนี่นะคะก็ไปพบค่ะเนี่ยแหละค่ะไอซ์บรรจุอยู่ภายในกระปุกมะขามเปียกน้ำหนักกว่า2 กิโลกรัมด้วยกันค่ะทีนี้ที่มาที่ไปสำหรับคดีนี้นะคะถ้าย้อนไปดูเรื่องของไทม์ไลน์วันที่3กรกฎาคมขณะที่นางสาวเออยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีบุคคลผู้ใช้เพจ Facebook ชื่อว่าชยามินพายได้ติดต่อว่าจ้างหิ้วสินค้าไปประเทศญี่ปุ่นค่ะ4กรกฎาคมบุคคลผู้ใช้เพจ Facebook ดังกล่าวก็มีการว่าจ้างไรเดอร์ให้นำมาส่งไว้ที่คอนโดของนางสาวเอย่านถนนบรมราชชนนีเขตบางกอกน้อยกรุงเทพ6กรกฎาคมนะคะนางสาวเอเดินทางกลับมายังคอนโดดังกล่าวเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น7กรกฎาคมค่ะนางสาวเอได้นำสินค้าไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นกระปุกมะขามเปียกเนี่ย6กระปุกนะคะรวมถึงมีสินค้าอื่นๆรวมถึง12รายการจากนั้นก็ตรวจดูกระปุกมะขามเปียกแล้วก็พบว่าน้ำหนักเนี่ยมันมากเกินผิดปกติทีนี้พอเปิดดูค่ะเขาบอกว่าด้านบนเนี่ยจะเป็นลักษณะของมะขามเปียกนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยไปพบวัตถุของแข็งสีขาวค่ะตัวเองก็เลย เก็บวัตถุดังกล่าวนั้นใส่ไว้ในกระปุกเหมือนเดิมและก็ยกกล่องดังกล่าวกลับมาวางไว้ใต้คอนโดและหลังจากนั้นเธอก็เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นโดยที่ไม่นํากล่องเหล่านั้นไปที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะต่อมาค่ะวันที่11กรกฎาคมได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย13กรกฎาคมนางสาวเอเดินทางไปแจ้งกับตํารวจให้ไปตรวจสอบวัตถุดังกล่าวค่ะแล้วก็พบว่าภายในขวดหลุมมะขามเปียกทั้ง6กระปุกนั้นไปพบไอซ์ค่ะน้ําหนักรวมประมาณ 2.059 กิโลกรัมจึงยึดสิ่งของดังกล่าวแล้วก็นำส่งพนักงานสอบสวนสน.บางยี่ขันเพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะวันนี้ในช่วงเย็นนะคะก็จะมีการแถลงข่าวในคดีนี้ด้วยโดยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่สน.บางยี่ขันหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยทางตำรวจนครบาลจับกุมตัวนายสมพงษ์ชาวปทุมธานีได้ที่บ้านพักอำเภอธัญบุรีจังหวัดนครนายกนะคะซึ่งจากการขยายผลพบว่าผู้เสียหายได้รับเงินค่าจ้างฝากหิ้วผ่านบัญชีของนายสมพงษ์จึงติดตามไปจับกุมตัวมาสอบปากคำค่ะ
0: ส่วนจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับที่มีผู้เสียชีวิต33คนครับทั้งหมดนั้นทราบอัตลักษณ์แล้วและยังมีเคสสีแดงที่รักษาตัวอยู่ใน ICU อีก14คนด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากสูดดมก๊าซพิษเข้าไปพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนกรณีเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าข้อมูลจากนิติเวชนะครับที่เกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งทางนิติเวชนั้นก็แจ้งว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดนั้นไม่ได้เสียชีวิตจากเปลวไฟโดยตรงแต่เกิดจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจาก

0: จากสูดดมก๊าซพิษโดยตรวจพบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไซยาไนด์ในร่างกายซึ่งสารทั้ง2ชนิดนั้นมีคุณสมบัติบล็อกเนื้อเยื่อไม่ให้รับออกซิเจนหากสูดดมในปริมาณมากจะทำให้เสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่เกิน4นาทีนอกจากนี้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงถือว่าเป็นพยานหลักฐานชิ้นสำคัญที่บ่งชี้ถึงพฤติการความประมาทเดิมทางร้านขอใช้ไฟไว้ที่ขนาด30/100ต่อมาก็มีการใช้ไฟเพิ่มขึ้นและมีการยื่นขอเพิ่มขนาดไฟแต่เมื่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้าตรวจสอบทางร้านกลับบ่ายเบี่ยงอ้างว่าไม่พร้อมให้ตรวจพฤติการดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นว่าทางร้านอาจต่อเติมระบบไฟเองจนทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าโอเวอร์โหลดและก็ลัดวงจรจนเกิดไฟไหม้ดังกล่าว
1: ส่วนเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนก็เร่งดำเนินการกันอย่างเต็มที่ซึ่งจนถึงณขณะนี้ค่ะทางมูลนิธิป่อเต็กตึงได้จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วกว่า30คนขณะที่กระทรวงยุติธรรมเตรียมมอบเงินเยียวยาผู้เสียหายกว่า4,200,000 บาทในวันจันทร์ที่20 กรกฎาคมนี้ค่ะกระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียชีวิตกรณีเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวในวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะโดยมีพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีซึ่งการเยียวยาครั้งนี้จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาโดยจะมอบให้แก่ทายาทผู้เสียหายจำนวน14คนรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,200,000 บาทขณะเดียวกันในภาคเอกชนอย่างมูลนิธิป่อเต็กตึงจะตั้งจุดประสานงานแล้วก็รับลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือเยียวยาณบริเวณฝ่ายสาธารณภัยชั้น1อาคาร1ที่สำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึงพระพาชัยกรุงเทพโดยได้ช่วยเหลือเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับสู่ภูมิลำเนาทั่วประเทศโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 บาทรวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือพร้อมกระเช้าเยี่ยมแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรายละ 5,000 บาทสำหรับญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บที่มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือสามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ที่จุดลงทะเบียนแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนป่อเต็กตึง1418ต่อแผนกสาธารณภัยค่ะทั้งนี้ระหว่างวันที่13-15 กรกฎาคมนะคะได้มอบเงินช่วยเหลือค่าชาปนกิจแก่ญาติผู้เสียชีวิตไปแล้ว21คนคนละ 20,000 บาทเป็นเงิน 420,000 บาทแล้วก็อยู่ระหว่างประสานมอบซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางมูลนิธิสมาคมประจำจังหวัดต่างๆเป็นผู้ดำเนินการอีก10คนและมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปแล้ว8คนรายละ 5,000 บาทเป็นเงิน 40,000 บาทค่ะ
0: ทางด้านผู้อำนวยการเขตจตุจักรก็มีการเปิดเผยนะครับว่าการตรวจสอบโรงเบียร์ณลาดพร้าวนั้นทางเขตก็ไปตรวจสอบครั้งล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ย้ำนะครับว่ากทม.ไม่มีอำนาจในการตรวจกรณีที่ร้านเปิดให้บริการถึง14:00โดยชี้ว่าเป็นอำนาจของหน่วยงานอื่นเมื่อวานนี้นายประสาทโพสีมาศผู้อำนวยการเขตจตุจักรก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามประเด็นการออกใบอนุญาตโรงเบียร์เป็นสถานบันเทิงหรือร้านอาหารนายประสาทตอบเพียงว่าสถานบันเทิงออกให้ไม่ได้อยู่แล้วส่วนที่ว่าทำไมร้านเปิดได้ถึงตีสองนั้นนายประสาทระบุว่าเป็นอำนาจของหน่วยงานอื่นไม่ใช่ของกทม.โดยทางเขตเข้ามาตรวจล่าสุดเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาแต่นายประสาทก็ไม่ได้ตอบว่าตรวจเรื่องอะไรก่อนที่จะขึ้นรถออกไปในทันที
2: ระเบียบของเรา
3: เป็นตามระเบียบเหรอฮะ
2: เป็นไปตาม
3: เขาออกนี่คือตอนนั้นเขาขอเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นสถานบันเทิงนะครับ
4: สถานบันเทิงออกไม่ได้อยู่แล้ว
3: ครับแล้วท่านครับทำไมเขาถึงได้เปิดถึงตีสองครับเพราะว่าร้านอาหารมาต้องถึงเที่ยงคืน
4: เป็นอำนาจของหน่วยงาน
3: ของอำนาจอื่น
4: ครับไม่ใช่ของกทม.
3: ทางเขตได้มาตรวจสอบบ้างไหมครับท่าน
4: เรามีตรวจสอบเป็นระยะ
3: อ๋อ
4: คร
3: ับว่ามาตรวจสอบ
4: ได้ที่ไหนท่าน
5: จะมีเอกสารของทางราชการต่อไปนะครับ
3: แต่ผมถามก็คือเรามาตรวจสอบที่นี่ล่าสุดเมื่อไหร
5: ่
3: คร
5: ับวันที่24คร
3: ับ ตอนนั้นมาตรวจสอบคือมาตรวจสอบเรื่องอะไรครับเป็นคำร้องเรียนหรืออะไร
1: และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปใช้บริการสถานบริการต่างๆนะคะทางกรุงเทพมหานครก็ปูพรมลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการสถานบริการแล้วก็สถานประกอบการคล้ายสถานบริการทั่วกรุงเทพทั้ง50เขตค่ะมีการสั่งปิดชั่วคราว3ร้านดังนะคะที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย จ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งปิดสถานประกอบ

0: การที่กระทำผิดกฎหมายใน3พื้นที่ค่ะก็คือที่1ย่านพระราม1เขตปทุมวันหลังตรวจพบลักลอบเปิดเป็นผับโดยไม่มีใบอนุญาตไม่มีป้ายทางหนีไฟแล้วก็มีสิ่งกีดขวางทางออกฉุกเฉินย่านจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยมีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการชั่วคราวหลังจากที่พบเปิดให้บริการในลักษณะของมหรสพการแสดงดนตรีแล้วก็คาราโอเกะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสุดท้ายก็ย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีเจ้าหน้าที่มีการสั่งระงับการใช้สถานที่จัดแสดงดนตรีหลังผู้ประกอบการยังคงเปิดให้บริการแม้ว่าได้เคยรับหนังสือตักเตือนกันไปแล้วพร้อมกำหนดให้ยุติการดำเนินกิจการภายใน7วันหากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำคุกและปรับและอาจถูกปรับเพิ่มรายวันจนกว่าจะปฏิบัติให้เกิดความถูกต้องค่ะ
1: ขณะที่พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็นำผู้บริหารสำนักงานเขตวัฒนาร่วมกับตำรวจในพื้นที่ลงพื้นที่ออกตรวจสถานบันเทิงย่านเอกมัยเพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้าไฟฉุกเฉินอุปกรณ์ดับเพลิงและป้ายทางหนีไฟพร้อมกำชับให้ทางหนีไฟต้องเปิดใช้งานได้ตลอดเวลาห้ามมีสิ่งใดกีดขวางรวมถึงการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้เกินความจุของอาคารและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายบริการควบคุมอาคารการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการหลายแห่งยังมีข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยสำนักงานเขตวัฒนาได้ให้คำแนะนำและก็สั่งการให้เร่งปรับปรุงแก้ไขพร้อมกำหนดการเข้าตรวจซ้ำภายใน30วันพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสสถานประกอบการที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายผ่านระบบทรัฟฟี่ฟองดูเพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
0: ไปดูผลกระทบจากสภาพอากาศนะคะเนื่องจากอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้พื้นที่ภาคใต้ค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงในเขตตัวเมืองทำให้ต้นไม้หักไปโดนเสาไฟฟ้าแล้วก็ล้มทับรถประชาชนพังเสียหายค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้นะคะภายในสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชที่บริเวณด้านหลังอัฒจันทร์ต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับสายไฟฟ้าแรงสูงทำให้เสาไฟฟ้าเนี่ยหักโค่นจำนวน2ต้นแล้วก็ล้มทับรถยนต์ของนายไพศาลพิทักษ์พิเศษอายุ62ปีอดีตข้าราชการชาวตำบลเห็นตกอำเภอร่อนพิบูรณ์ที่มาจอดรถรอพันยาโชคดีค่ะที่นายไพศาลไม่ได้รับอันตรายแต่ว่ารถยนต์เนี่ยพังเสียหายอย่างหนักหลังเกิดเหตุนะคะทางเจ้าหน้าที่ปภ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็กำลังพลจากกองทัพภาคที่4เข้าไปช่วยเหลือเคลียร์พื้นที่มีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าไปตรวจสอบเสาไฟที่หักเสียหายและจะเร่งทำการซ่อมแซมต่อไปค่ะอีกจุดคือที่จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อคืนวานนะคะระหว่างที่มีฝนตกในพื้นที่ของตำบลวังตะเคียนอำเภอเมืองฉะเชิงเทราก็เกิดเหตุสลดค่ะเพราะว่ามีสุนัขนะคะถูกไฟฟ้ารั่วจากเสาไฟดูดตายถึง3ตัวภายในซอยอบต.วังตะเคียนมีชาวบ้านเนี่ยขับรถผ่านมาเห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าเห็นตัวแรกเนี่ยถูกไฟฟ้าดูดก่อนนะคะเพราะว่าที่บริเวณโคนเสาไฟเนี่ยมีสายไฟสื่อสารสีดำพันตัวอยู่แล้วก็มีสุนัขอีก2ตัววิ่งเข้าไปลักษณะเหมือนจะพยายามเข้าไปช่วยเพื่อนนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วถูกไฟดูดตายทั้ง3ตัวค่ะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าไปตรวจสอบก็ยืนยันบอกว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วจากสายไฟลงไปยังสายสื่อสารที่ห้อยอยู่ที่บริเวณเสาไฟฟ้าต้นเกิดเหตุคาดว่าพนักงานมีการตัดสายสื่อสารแล้วไม่ได้ม้วนเก็บขึ้นไปค่ะทีนี้พอมีฝนตกก็เลยเกิดเหตุขึ้นโชคดีนะคะว่าในช่วงจังหวะที่เกิดสถานการณ์นั้นไม่มีคนเดินผ่านแต่ก็สร้างความสะเทือนใจให้กับเจ้าของสุนัขทั้ง3ตัวค่ะ
1: กระทรวงอว.ก็ยกระดับการเตือนภัยพิบัติเปิดตัว Thai Water เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลน้ำแห่งชาติโฉมใหม่กับเพื่อรับมือภัยพิบัติทั่วประเทศโดยเฉพาะใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แถลงการเปิดตัวโฉมใหม่ของ Thai Water ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลน้ำแห่งชาติโดยมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ว่าราชการจังหวัด8จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วม Thai Water เป็นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐเป็นหนึ่งเดียวให้กับประชาชนเข้าถึงง่ายซึ่งการปรับโฉมในครั้งนี้เป็นการปรับโฉมใหม่ทั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือว่าสสน.ได้พัฒนาหน้าจอแสดงผมแบบ Interactive Map นะครับรวบรวม

0: ข้อมูลสำคัญทั้งเรดาร์ฝนปริมาณน้ำฝนระดับน้ำพื้นที่เฝ้าระวังการคาดการสถานการณ์และก็ระบบแจ้งเตือนเฉพาะพื้นที่ครบทั้ง76จังหวัดเพื่อให้ช่วยรู้ในการเท่าทันสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงที
1: ทางสสน.เนี่ยเรามีโทรมาสอยู่ตามจุดต่างๆนะครับเพื่อที่จะมาวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆในหลากหลายมิตินะครับว่าแหล่งไหนเป็นแหล่งที่เสี่ยงน้ำท่วมแหล่งไหนเป็นเสี่ยงแล้งแหล่งไหนที่เสี่ยงทั้งท่วมทั้งแล้งนะครับรวมมาถึงในระดับของจังหวัดอำเภอตำบล นะครับแล้วก็โซนหมู่บ้านที่เราอยู่นะครับตรงนี้เองก็อยากที่จะให้ประชาชนทุกคนนะครับทั่วประเทศนะครับสามารถที่จะใช้ได้
0: ทั้งนี้รัฐมนตรีอว.ได้มอบนโยบายเร่งด่วนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยง8จังหวัดภาคเหนือตอนบนบูรณาการข้อมูลร่วมกับเครือข่ายอว.ส่วนหน้าเพื่อเฝ้าระวังและวางแผนช่วยเหลือประชาชนล่วงหน้าขณะเดียวกันครับได้มีการเปิดตัวโครงการ Thai Water Challenge จับมือเครือข่ายดิจิทัลและกยศ.ปั้นแกนนำเยาวชนมาร่วมเรียนรู้วิเคราะห์และสื่อสารข้อมูลน้ำสู่ชุมชนอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
2: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ประเทศจีนกันค่ะ

0: นายกรัฐมนตรีได้เดินทางถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดแล้วก็กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมในระดับนานาชาตินะคะโดยได้มีการเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ภายใต้หัวข้อ AI Partnership for a Brighter Future ณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนมีนายสีจิ้งผิงประธานาธิบดีของจีนพร้อมผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศองค์การระหว่างประเทศภาคธุรกิจและภาควิชาการเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า AI ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในทุกด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการที่ทุกประเทศร่วมกันกำหนดทิศทางและกติกาในการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบโดยได้แสดงความชื่นชมจีนค่ะที่ริเริ่มการประชุมและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านธรรมาภิบาล AI รวมถึงข้อริเริ่มในการจัดตั้งองค์การความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โลกและสนับสนุนการหารือระดับโลกด้านธรรมาภิบาล AI ของสหประชาชาติเป็นครั้งแรกโดยมีเป้าหมายร่วมก็คือการสร้างอนาคตของ AI ที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: ขณะเดียวกันนะครับนายกรัฐมนตรียังเสนอว่าธรรมาภิบาล AI ควรตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ3ประการได้แก่การคุ้มครองประชาชนการปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันซึ่งประเทศไทยพร้อมมีส่วนร่วมผ่าน AI Governance Practice Center หรือศูนย์กลางการปฏิบัติการด้านธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะเป็นพื้นที่ทดลองในเชิงปฏิบัติหรือว่าแซนด์บ็อกซ์ที่ภาครัฐภาคเอกชนและภาควิชาการนำหลักการธรรมาภิบาล AI ในระดับสากลไปประยุกต์ใช้และพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่เกิดผลได้จริงสำหรับภารกิจในช่วงบ่ายนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะเข้าเยี่ยมคารวะในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและช่วงค่ำนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ขอเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและส่งเสริม

0: อนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่าไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไปไป

0: คุณบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั่นเขากำลังจะไปไหนกันอะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณโบราณสินะพี่ชายพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะไอ้เปี๊ยกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
0: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
0: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงทำท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
4: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงทำ
2: ถึงวัดแล้ว
0: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
1: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปต้องหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

0: ที่พี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
1: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวและยังเจ็บอดๆแอดๆอีกนะ
2: เอ้ยเองไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
3: ได้ทานแล้วแม่อ้าวหมดเวลาแล้วหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
2: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาทเจ็ดหนพอไรคำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
1: สาธุ
3: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริง
4: ๆใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนี่เองตะวันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลยอ่ะ
3: เย็นแล้วรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
4: จ้าเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
0: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
4: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
0: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
4: ใช่แล้วล่ะไว้ปิดเทอมหน้าปู่จะพาไปนะ
0: ถ้าได้ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: กิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอร์เราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนนะคะในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะหลังจากที่เราได้รู้แล้วนะคะว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จะต้องดูแลตัวเองอย่างไรนะคะเพื่อที่จะทำให้ลูกน้อยในครรภ์รวมถึงคุณแม่นั้นมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงค่ะ
0: ใช่แล้วครับซึ่งตอนที่แล้วที่ผ่านมานั้นนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการออกกำลังกายนะครับรวมไปถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตว่าส่วนไหนทำได้ส่วนไหนไม่ควรทำในคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ครับ
1: ค่ะและจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะมีคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุมากเพิ่มขึ้นค่ะเอาง่ายๆนะคะแค่โรงพยาบาลสิริราชนะคะมีคุณแม่อายุมากที่ไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะคะมากถึงร้อยละ20ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเนื้อหาของรายการในวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆนะคะที่คุณแม่ตั้งครรภ์อายุมากนะคะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะว่าแต่ว่าหมอรุตคิดว่าคุณแม่ตั้งครรภ์อายุมากเนี่ยควรจะมีอายุอยู่สักเท่าไหร่คะ
0: เท่าที่พอทราบมานะครับผมว่าเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์ที่อายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปครับ
1: อาจจะถูกส่วนนึงค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะนิยามของคุณแม่ตั้งครรภ์นั้นนะคะจะต้องดูด้วยนะคะว่ามีอายุเท่าไหร่และมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรด้วยค่ะ
2: คำว่าคุณแม่อายุมากเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายนิยามมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดว่าคุณแม่คนไหนที่เสี่ยงจะเป็นเบาหวานเนี่ยอายุมากคือ30ปีขึ้นไปถือว่ามากที่จะเป็นเบาหวานแต่ถ้าพูดว่าคุณแม่อายุมากที่เสี่ยงลูกจะมีปัญหาเป็นปัญญาอ่อนหรือดาวซินโดรมเนี่ยเราจะใช้ที่อายุ35ปีขึ้นไปตั้งครรภ์อายุมากคุณก็เหนื่อยง่ายเอาง่ายๆเลยยังไม่พอนะธรรมชาติลงโทษต่อก็คือเป็นเบาหวานตอนท้องได้คุณแม่ที่อายุมากๆคุณไม่ท้องคุณไม่เป็นเบาหวานนะแต่คุณท้องแล้วคุณจะเป็นเบาหวานซึ่งจะมีปัญหาตามมามากแม่และลูกคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ตอนอายุมากเนี่ยจะมีโอกาสมีความดันโลหิตสูงได้ขณะตั้งครรภ์ซึ่งความดันโลหิตสูงที่ตอนที่คุณไม่ท้องคุณไม่เป็นคุณมาเป็นตอนที่คุณท้องเนี่ยเราจะเรียกว่าครรภ์เป็นพิษปัญหาที่เราเจอแล้วก็เป็นสิ่งที่คนสนใจกันก็คือแม่อายุเยอะๆเนี่ยลูกจะปัญญาอ่อนได้ปัญญาอ่อนในที่เราจะได้ยินชื่อกันอีกเรียกอีกอย่างนึงก็คือเรื่องดาวซินโดรมยิ่งอายุยิ่งเยอะเท่าไหร่โอกาสเกิดลูกปัญญาอ่อนก็จะมากขึ้นคุณแม่หลายคนเนี่ยพอฟังเล่าว่าตั้งครรภ์ตอนอายุมากแล้วเนี่ยมันเสี่ยงรู้สึกมากกว่าคนธรรมดาอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าจริงอะเพียงแต่ว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เสี่ยงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าปีร้อยคนเป็นหมดไม่ใช่ครับแล้วก็ทุกอย่างที่พูดถึงเสี่ยงเนี่ยรักษาได้อยู่เพียงแต่ว่าการฝากครรภ์ของคุณแม่เนี่ยต้องเข้มข้นไม่เหมือนคุณแม่ตามปกติแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยถ้าได้รับการดูแลโดยคุณหมออย่างดีเนี่ยไอ้ปัญหาที่ว่าเนี่ยเราก็แก้ไขได้นะครับก็ไม่ต้องกังวลมาก
1: ทีนี้นะคะก็คงเข้าใจได้มากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ได้แปลว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุเกิน30ปีขึ้นไปจะต้องเป็นกังวลแต่อย่างใดค่ะเพราะว่าทุกโรคมีโอกาสที่จะรักษาให้หายได้ค่ะอย่างในกรณีของมาเองนะคะไปฝากครรภ์ตอนอายุครรภ์6สัปดาห์แล้วพบว่ามีก้อนเนื้ออยู่ในมดลูกนะคะแต่ว่าการที่เราไปฝากครรภ์อย่างสม่ำเสมอนะคะก็สามารถที่จะดูแลครรภ์แล้วก็สามารถที่จะคลอดน้องออกมาได้ปลอดภัยทั้งแม่และลูก
0: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกัน2ประเด็นหลักใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโรคที่จะเกิดขึ้นกับคุณแม่ตั้งครรภ์เอาเรื่องแรกเลยนะครับเบาหวานครับพี่มา
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะครับซึ่งก็มีโอกาสพบได้โดยทั่วไปในคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับ
3: สวัสดีครับพ่อโจครับ
4: สวัสดีค่ะแม่เหมียวค่ะตอนนี้ก็มีลูกชาย1คนนะคะตอนนี้11เดือนแล้วค่ะ

0: อย่างคู่นี้นะครับคุณแม่เหมียวที่มีอายุ30ปีนั้นนะครับก่อนหน้าที่จะตั้งครรภ์นั้นนะครับพบว่าไม่มีประวัติการเป็นโรคเบาหวานเลยนะครับแต่พอตั้งครรภ์ปุ๊บเท่านั้นแหละครับตรวจพบว่าเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ครับ
1: ไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็กลับยังไม่ถึงบ้านเลยหมอโทรมาบอกเป็นแล้วเราจะทำไงแล้วมันร้ายแรงมั้ยยังไงแล้วลูกเราจะเป็นยังไงแล้วคิดมาตลอดทางแล้วก็จะเงียบนิ่งไปเลย
2: แบบหนูก็เครียดแบบหนูก็ศึกษาหาข้อมูลอีกเฮ้ยเป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์นี่มันหมายความว่ายังไงมันลูกมันจะเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ย
3: มีผู้หญิงจำนวนหนึ่งขณะที่ไม่ตั้งครรภ์เนี่ยก็สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปกติดีแต่พอตั้งครรภ์ปุ๊บเกิดเป็นโรคขึ้นมาคือเป็นเบาหวานหลายคนก็งงว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงการที่มันเกิดเนี่ยอธิบายว่าเมื่อมีการตั้งครรภ์ขึ้นมาเนี่ยเด็กรกที่อยู่ในมดลูกเนี่ยมันจะช่วยกันสร้างฮอร์โมนและสารเคมีขึ้นมาหลายตัวแล้วมันก็ไปมีฤทธิ์ที่จะไปทำให้ฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เรารู้จักกันดีคืออินซูลินปกติอินซูลินเนี่ยมันจะมีหน้าที่เก็บน้ำตาลในเลือดเนี่ยเอาไปเก็บไว้ที่ตับหรือไปสร้างเป็นพลังงานที่ทำให้เราทำงานเดินเหินอะไรได้เนี่ยปรากฏว่าไอ้ตัวนี้มันไปบล็อกหรือไปต่อสู้กับอินซูลินให้อินซูลินทำงานไม่ได้น้ำเลยทนขึ้นมาผู้หญิงคนนี้ก็เลยเป็นเบาหวานอันนี้ยังตอบไม่ได้ว่าทำไมบางคนเป็นไม่เป็นแต่เราพบว่าคนกลุ่มนี้เสี่ยงที่จะเป็นนะครับเช่นอ้วนมากๆอายุมากๆมีประวัติในครอบครัวมีประวัติว่าเคยคลอดลูกตัวใหญ่ๆเคยคลอดลูกแล้วครบไม่ครบกำหนดนะคลอดก่อนกำหนดเคยคลอดลูกแล้วลูกตายเคยคลอดยากประเด็นอย่างเงี้ยเราพบว่าเป็นเบาหวานเยอะไอ้เบาหวานชนิดนี้ส่วนมากพอคลอดเสร็จหายนะครับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วเป็นเบาหวานเนี่ยจะมีอันตรายต่อทั้งแม่และต่อทั้งลูกต่อแม่นี่เป็นยังไงครับพอแม่เป็นเบาหวานน้ำตาลมันเยอะเอาไปใช้งานไม่ได้แม่ก็สุขภาพร่างกายก็จะไม่แข็งแรงเพราะว่าพลังงานมันใช้ไม่ได้เนี่ยน้ำตาลมันใช้ไม่ได้ก็จะเป็นคนที่ไม่แข็งแรงโอกาสที่จะมีโรคติดเชื้อก็จะเป็นได้ง่ายน้ำตาลที่สูงเนี่ยจะทำให้เกิดการติดเชื้อในเส้นเลือดในกระแสเลือดในทางเดินปัสสาวะทำให้เกิดควยไตอักเสบได้ง่ายแม่อาจจะมีความดันโลหิตสูงร่วมเข้ามาด้วยอีกโรคนึงเวลาคลอดเนี่ยอาจจะมีปัญหาแผลเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายประเด็นต่อมาก็คือปัญหาที่เกิดในลูกลูกที่แม่เป็นเบาหวานที่เกิดจากการตั้งครรภ์เนี่ยแม่มีน้ำตาลเยอะน้ำตาลก็ผ่านลกไปที่ลูกเยอะพอผ่านไปที่ลูกเยอะลูกนี่เขาจะได้ชินกับการที่มีน้ำตาลเยอะๆลูกก็เหมือนกินน้ำตาลอยู่ตลอดเวลาจริงๆเขาไม่ได้กินนะฮะน้ำตาลมันผ่านสายสะดือเข้าไปในตัวลูกเลยลูกได้น้ำตาลเยอะๆมันก็ไม่ได้ทำงานอะไรก็จะเอาน้ำตาลเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นไขมันทำให้ลูกตัวใหญ่เพราะลูกพวกนี้จะตัวใหญ่มากพอลูกตัวใหญ่มากๆเนี่ยคลอดยากนอกจากนี้เด็กที่มันชินกับน้ำตาลที่ว่ามีเยอะๆพอคลอดออกมาน้ำตาลขาดทันทีเด็กอาจจะชักจากการขาดน้ำตาลเลยก็เป็นไปได้นะครับเด็กพวกนี้ตัวเหลืองได้ง่ายวิธีการดูแลรักษาก็คือเราจะต้องควบคุมน้ำตาลหลักการก็คือให้มีสารอาหารจำเป็นสำหรับการพัฒนาการของลูกและมีปริมาณแคลอรี่ที่เพียงพอแคลอรี่นี่หมายถึงพลังงานที่จะใช้ในการดำรงชีวิตที่เพียงพอคุมอย่าให้น้ำตาลมาก
1: หมออธิบายว่าเนี่ยมันเป็นได้ทุกคนนี่อันเนี้ยก็ไม่ต้องเครียดแต่ว่าก็เขาก็จะเข้าไปถึงเขาก็จะมีเหมือนแบบเป็นแบบของตัวอย่างอ่ะที่บอกว่าอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้อะไรเงี้ยพวกเนี้ยอันนี้ต้องกินกินเยอะๆอันนี้อย่ากินอะไรเงี้ยเขาอธิบายแล้วก็ไปนั่งฟังแล้วก็พยายามจดจำว่ามีอะไรบ้างแบบอยากจะถ่ายรูปไว้ทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเลือกที่จะกินอะไรบางอย่างแล้วเราก็มีหน้าที่เพื่อที่จะต้องวิ่งไปซื้อเนี่ยประจำเลยวิ่งซื้อไอแอปเปิลเขียวเนี่ยซื้อทุกอาทิตย์ซื้อทีละห้าหกลูกพอซื้อพอหมดปุ๊บซื้อแบบกินเป็นกิจวัตร
2: ก็คือให้ทานพวกข้าวกล้องพวกขนมปังโฮลวีตพวกผลไม้ที่แบบแอปเปิ้ลเขียวฝรั่งคือพวกแอปเปิ้ลแดงหรือองุ่นหรือว่าพวกอาหารที่มีน้ำตาลก็คือให้หลีกเลี่ยงทานข้าวน้อยลงอ่ะกินเพราะว่าข้าวกล้องมันจะแบบกินได้นิดเดียวก็จะอิ่มแล้วเนาะก็กินผักกินผลไม้ที่เท่าที่หมอเขาให้กินได้อะไรอย่างเงี้ยพวกน้ำอัดลมก็งดเลยหมอก็จะกินนมถั่วเหลืองกินโยเกิร์ต คือทุกสิ่งอย่างต้องเป็น 0% น่ะหมดเลยเพราะว่าถ้าเป็นไขมันก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงได้เหมือนกันอะไรเงี้ยหมอคือทุกอย่างต้อง 0% หมดก็เหมียวก็ควบคุมเรื่อยๆคือทุกเดือนอ่ะไปหาหมอหมอก็จะเจาะเลือดทุกครั้งเพื่อตรวจน้ำตาลว่าน้ำตาลปกติไหม
1: ดูผลน้ำตาลอ่ะก็จะประมาณ89 98ไม่เกิน100เงี้ยทุกเดือนเราก็จะเก็บแผ่นนั้นน่ะเก็บไว้ตลอดเลยแล้วก็จะรู้ทุกวันว่าโอ๊ยรอบนี้ไม่เกินโอเคอยู่ละเดือนที่2ไม่เกินเดือนที่3ลุ้นจนถึงเดือนสุดท้ายทุกเดือนแต่ก็ไม่เคยเกินเลยหมอบอกอุ๊ยนี่เนี่ยเยี่ยมมากเลยดูแลตัวเองดีมากหมอนี่แบบชมเราก็แบบก็ยังชวนหน่อยพยายามจะไม่ให้เกินเด็ดขาด
2: ก็เพราะเขาคนเดียวเลยคือแบบกลัวเขาแบบเฮ้ยกลัวเขาได้เป็นแบบรับโรคที่เป็นเบาหวานระหว่างนั้นค่ะกลัวเขาเป็นเบาหวานตอนเด็กอะไรอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยอะไรเงี้ยคือถ้าเราแบบอดตอนเนี้ยคือเราไม่ต้องมารักษาเขาตลอดชีวิตหรือไม่ต้องมาดูแลเขาแบบหนักแบบว่าต้องคอยพาไปหาหมอตลอดอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ
1: แข็งแรง
2: มาก
1: ก็น่าจะมาก
2: ก็ดีใจที่แบบเราแบบทำทุกอย่างอ่ะตั้งแต่เดือนแรกตั้งแต่ไม่ใช่เดือนแรกตั้งแต่วางแผนที่จะมีเขาอ่ะเพื่อเขาคนเดียวเลยอ่ะคือสละทุกอย่างเพื่อเขาอ่ะตั้งแต่แบบก่อนจะตั้งครรภ์อ่ะวางแผนอยากให้เขาออกมาแบบแข็งแรงอะไรเงี้ยไม่อยากให้เขามีโรค
1: แค่นี้เขาก็โอเคแล้วว่าถึงว่าแบบเขาไม่ป่วยอ่ะ

0: โอ้โหน่ารักมาก
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าน่ารักจุงเบยนะครับถือได้ว่าเป็นเด็กที่อารมณ์ดีแล้วก็ไม่ป่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าคุณแม่ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะครับไม่ต้องกังวลใจใดๆเลยนะครับ

0: พียงแค่พิถีพิถันในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ให้ความสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแค่นี้ก็จะมีคุณลูกที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนกับน้องต้นน้ำนี่แหละคร
1: ับ ใช่แล้วล่ะค่ะและอีกประเด็นหนึ่งนะคะนั่นก็คือถ้าคุณแม่ที่มีอายุเกิน35ปีขึ้นไปนะคะอาจจะมีความกังวลนะคะในเรื่องของความเสี่ยงที่ลูกจะเกิดมาเป็นดาวซินโดรมนั่นเองค่ะ

0: างคุณแม่ท่านนี้นะคะชื่อแม่กาว่าวค่ะมีอายุ42ปีมีอาชีพเป็นแม่บ้านนะคะและตอนนี้กำลังตั้งครรภ์ได้4เดือนกว่าๆแล้วล่ะค่ะ
1: ก็ไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้คิดว่าจะมีเผอิญมันติดมาม
2: ันติดมา
1: ก็ต้องเอาไว้ก็ต้องเลี้ยงก็รู้ว่าตัวเองอายุเยอะแต่ว่าเมื่อมาแล้วก็เขาคงอยากมาเกิด
3: แล้วความรู้สึกที่ทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์รู้สึกยังไงบ้าง
1: โหตอนแรกเครียดเพราะว่าไม่ได้พร้อมไงไม่ได้เตรียมตัวว่าจะมีก็เลยเครียดนิดหน่อยพออายุเยอะเนี่ยไอ้โรคต่างๆมันจะเข้ามามาเยอะมากทั้งเบาหวานความดันแล้วก็ตัวเองก็มีเนื้องอกในมดลูกด้วยมันก็เลยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเด็กเนี่ยอาจจะมีอาการดาวได้
4: ดาวซินโดรมคือโรคทางพันธุกรรมที่ส่งผลให้เด็กเกิดมามีภาวะปัญญาอ่อนซึ่งโรคนี้เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมปกติคนเราจะมีโครโมโซมทั้งหมด23คู่46แท่งเด็กที่เป็นดาวกว่า 95% จะมีโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1แท่งครับซึ่งชื่อดาวซินโดรมนี้มาจากชื่อของคุณหมอดร.แลงดอนดาวที่ค้นพบว่าแม่ที่มีอายุมากขึ้นจะมีความเสี่ยงต่อการที่เด็กจะเกิดมาเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นครับโดยแม่ที่มีอายุต่ำกว่า30ปีโอกาสเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นดาวซินโดรมคือ1ใน 1,000แม่ที่มีอายุ 35-39 ปีมีโอกาสเสี่ยง1ใน 300แม่ที่มีอายุ 40-45 ปีมีโอกาสเสี่ยง1ใน100และคุณมีอายุ45ปีขึ้นไปโอกาสเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นดาวซินโดรมมีมากถึง1ใน30ครับ
0: สำหรับวิธีการตรวจนะคะเพื่อที่จะดูว่าลูกนั้นนะคะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคดาวซินโดรมหรือไม่นะคะนั่นก็คือการเจาะน้ำคร่ำนั่นเองค่ะอย่างคุณแม่กาวาวนะคะอายุครรภ์17สัปดาห์หรือว่า4เดือนกว่าๆนะคะก็พร้อมแล้วล่ะค่ะที่จะต้องไปเจาะน้ำคร่ำค่ะ

0: อนัดมาเจาะน้ำค่ำนะคะก็ตื่นเต้นบ้างเพราะว่าคุณหมอเขาพูดแบบว่ามันอาจจะมีการเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่เจ็บมากทุกคนผลออกมาก็คือเจ็บแต่ว่าทนได้
1: การเจาะน้ำค่ำเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นความจำเป็น 100% มันเป็นออปชันเจาะก็ได้ไม่เจาะก็ได้ขึ้นกับการตัดสินใจของทั้งคู่นะครับหมอมีหน้าที่ให้ข้อมูลคุณพ่อคุณแม่รับข้อมูลแล้วตัดสินใจเอาเองนะครับการเจาะน้ำค่ำเนี่ยมันที่บอกว่าเป็นออปชันเพราะว่ามันมีข้อดีมันมีข้อเสียมีความเสี่ยงนะครับข้อดีของการเจาะน้ำค่ำคือเป็นการตรวจให้รู้ว่าลูกในท้องเราเนี่ยเป็นดาวน์ซินโดรมหรือมีความผิดปกติของโครโมโซมอื่นใดหรือไม่นะครับอันนี้ดูจะเป็นข้อดีข้อเดียวการเจาะน้ำค่ำมีข้อเสียมีความเสี่ยงข้อแรกคือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาจากกระบวนการฝากท้องปกติหลายพันบาทนะครับข้อที่2 อันนี้สำคัญที่สุดคุณแม่ต้องรับทราบก่อนเจาะว่ากระบวนการเจาะทำให้เกิดการแท้งได้ความเสี่ยงอยู่ที่ประมาณสัก 0.4-0.5% นะครับเกิดที่ได้ยังไงกระบวนการเจาะคือเราใช้เข็มเนี่ยปักเข้าไปในโพรงมดลูกแล้วก็ดูดเอาน้ำค่ำออกมานะครับหลังเจาะถ้ามีถุงน้ำค่ำแตกก็จะเกิดการแท้งตามมานะครับหรือบางครั้งมีการติดเชื้อจากรูเข็มที่ผิวหนังเนี่ยลงไปถึงสู่โพรงมดลูกที่เด็กอยู่ถ้ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นเด็กอยู่ไม่ได้ครับก็จะแท้งออกในที่สุดนะครับหรือว่าบางรายที่หมอเคยเห็นมาคือทุกอย่างกระบวนการเจาะเนี่ยราบรื่นดีผ่านไป2สัปดาห์เด็กเขาหยุดไปเฉยๆก็มีมาแล้วนะครับ3ข้อนี้รวมๆกันแล้วความเสี่ยงอยู่ที่ 0.5%ก็มีหลายวิธีนะครับอย่างการเจาะเลือดคุณแม่การทำอัลตราซาวด์การเจาะน้ำคร่ำแต่การเจาะน้ำคร่ำเป็นวิธีเดียวที่ฟันธงผลที่ใช่คือใช่ผลที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะครับวิธีอื่นๆเนี่ยมันมีข้อเสียคือมันไม่เจ็บปวดไม่ได้เข้าไปกวนเด็กแต่ว่ามันไม่ฟันธง 100% การเจาะน้ำคร่ำเป็นวิธีเดียวที่ผล 100% นะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องชั่งน้ำหนักโอกาสที่ลูกจะเป็นดาวประมาณ 0.6 0.7 หรือ 1% ความเสี่ยงที่เด็กจะแท้งออกประมาณ 0.5% เราเลือกข้างไหน

0: รับฟังข้อมูลเรื่องข้อดีข้อเสียความเสี่ยงมาแล้วหรือยัง
1: ฟัง
0: ตัดสินใจยังไงเอ่ยแล้วแต่หมอแล้วแต่
1: เจาะ
0: จัดรับการเจาะนะครับเดี๋ยวขั้นตอนหมอจะทำมาตรฐานดูอายุครรภ์ดูโครงสร้างความสมบูรณ์ของเด็กซะก่อนแล้วก็ถ้าอายุครรภ์เหมาะสมโครงสร้างเรียบร้อยดีหมอจะเจาะน้ำค้ำเป็นสเต็ปที่2นะครับ

อลตราซาวด์เนี่ยเราสามารถบอกได้ของความปกติของอวัยวะใหญ่ๆที่สำคัญนะครับการตรวจอัลตราซาวด์ไม่สามารถการันตี 100% โดยเฉพาะอวัยวะเล็กๆหรือว่าความผิดปกติเล็กๆอันนี้อาจจะหลุดหมอยกตัวอย่างเด็กอาจจะมีนิ้วเกินมานิ้วหนึ่งอัลตราซาวด์มองไม่เห็นความผิดปกติเล็กๆหลายๆอย่างมาตรวจเจอตอนหลังคลอดก็มีแต่ถ้าเป็นอวัยวะสำคัญหรือโครงสร้างใหญ่ๆแล้วผิดปกติอัลตราซาวด์มักจะตรวจพบเราเห็นแนวกระดูกสันหลังเป็นปล้องสีขาวๆนะครับกระดูกสันหลังนี่เราเห็นแขนสองข้างนะชัดเจนเหมือนกับข้อมือมาจับกันข้อมือควายกันอยู่เล็กๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นขาเห็นไหมเป็นแท่งยาวเด็กมีการเคลื่อนไหวเป็นช่วงผลการตรวจโครงสร้างภายนอกอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับหัวลำตัวแขนขาอวัยวะสำคัญเนี่ยหมอเห็นว่าครบถ้วนดีหมออธิบายขั้นตอนนะครับการเจาะน้ำค่ำเนี่ยเดี๋ยวจะมีการทำความสะอาดหน้าท้องมีการทาน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับเราก็จะปูผ้าปลอดเชื้อคุณแม่มือวางข้างบนทำตอนนี้ตามปกติสบายๆเป็นยังไงให้บอกหมออย่าเอามือลงมาปัดมันจะเกิดการปนเปื้อนนะครับทาน้ำยาปูผ้าเสร็จหมอจะฉีดยาชาเราเจ็บตอนฉีดยาชานิดนึงหลังจากนั้นหมอใช้เข็มเบอร์เล็กสุดสอดลงไปดูดถึงถุงน้ำค่ำดูดน้ำค่ำออกมา20 ซีซีแล้วก็เอาน้ำค่ำไปส่งตรวจทั้งหมดใช้เวลาไม่เกิน5 นาที

0: ใช่ตอนเจาะเหรอเสียวดีค่ะคุณหมอเล่นทีเผลอก็เลยไม่เจ็บมากแต่จะเจ็บตอนที่เขาดูดน้ำค่ำออกมามันแต่มันไม่ได้เจ็บหมายถึงว่าเจ็บอย่างนั้นหมายถึงมันจะรู้สึกว่าหน่วงหน่วงท้องน้อยช่วงที่เขาดึงมันจะรู้สึกได้
1: ม
0: ัน
1: ไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่เราคิดตอนแรกใช่
0: ไ
1: หม
0: ไม่ได้น่ากลัวมันแป๊บเดียวเอง
2: ลูกเขาเสียวแทน
3: น้ำคร่ำก็คือฉี่ของเด็กนั่นแหละนะครับแล้วก็มีการมีเซลล์ของเด็กปะปนอยู่ในน้ำคร่ำด้วยเราดูดเอาน้ำคร่ำออกมาเราต้องการเซลล์เด็กไปตรวจในเซลล์ก็จะมีนิวเคลียสมีโครโมโซมอยู่เราสามารถตรวจโครโมโซมของเด็กได้ว่าโครโมโซมเขาครบหรือขาดหรือเกินนะครับ
0: หมอให้นั่งพักสัก20นาทีแล้วก็เดี๋ยวไปอัลตราซาวด์อีกรอบเพื่อดูผลว่าน้องหัวใจเต้นดีไหมมีรอยรั่วหรือเปล่าน้ำค่ำยังเท่าเดิมไหม
4: ฉันประธานพรแม่อยู่ค่ะฉันได้ดีเลยค่ะโอ้ยไ
3: ม่เลาะกันยังเจ็บยังเจ็บอยู่ไหมนิดหน่อยนะโอเคนะครับหลังเจาะ3ครึ่งชั่วโมงเราเห็นหัวใจเด็กเต้นเป็นปกติเด็กยังดูมีการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเห็นอย่างนี้ก็ค่อนข้างเบาใจสีดำคือน้ำคร่ำยังอยู่เยอะไม่ได้รั่วไหลเพิ่มเติมนะถ้าเห็นอย่างนี้ก็

0: ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคุณแม่กลับไปนอนพักที่บ้านอย่างที่หมอบอกนะครับ24ชั่วโมงงดกิจกรรมหนักนะเราก็เดี๋ยวมาฟังผลตามนัดนะผลจะออกใน3สัปดาห์วันนี้เรียบร้อยแล้วครับถ้าผลตรวจออกมาเด็กเป็นดาวน์ซินโดรมเราจะทำอย่างไรนะครับเรามีทางออกอยู่2ทางทางแรกคือตั้งครรภ์ต่อหลังคลอดมาเราก็มีการดูแลกระตุ้นพัฒนาการตามสมควรที่เหมาะกับเด็กพิเศษอย่างเด็กดาวซินโดรมนะครับทางที่2คือยุติการตั้งครรภ์ซึ่งในอายุครรภ์ที่ประมาณสัก 20-21 สัปดาห์เรายังสามารถทำได้โดยที่มีภาวะแทรกซ้อนไม่มากนักครับ
1: แต่ถ้าสมมติว่าผลมันออกมาในทางลบพี่ก็คิดว่าจะยุติการตั้งครรภ์ไปแต่ก็อยากให้ออกมาดีนะคะผลมันจะออกมาเป็นยังไงต้องรอลุ้นอีก2อาทิตย์อะค่ะ
2: เรียกได้ว่าช่วง2สัปดาห์นี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ลุ้นมากที่สุดในชีวิตหนึ่งของคนเป็นแม่เลยก็ว่าได
3: ้ใช่แล้วนะครับแต่ว่าถึงยังไงก็ตามนะครับขอเอาใจช่วยคุณแม่ว่าวนะครับ
2: สู้
3: ๆส่วนผลจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ

0: ตรวจออกมาเป็นเด็กปกติลูกไม่ได้เป็นดาวซินโดรมนะครับคุณแม่สบายใจขึ้นไหม
1: สบายใจ
0: เครียดน้อยลงเนาะ
2: ผลออกมาแล้วเนี่ยบอกว่าน้องปกติทุกอย่างสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยรู้สึกยังไง
3: ดีใจดีใจที่ไม่เป็นอะไร
2: ที่ลูกไม่เป็นอะไร
3: ใช่
4: ยินดีด้วย
2: ต้องบอกว่าเหมือนแบบยกภูเขาออกจากอก
4: โล่งอกเลยนะครับก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยกับแม่ว่าวนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของสัปดาห์นี้นะครับส่วนสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเข้าถึงช่วงของโค้งสุดท้ายการตั้งท้องแล้วครับ
2: ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกับเราได้ใหม่ในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ 5:30 ถึง 6:00 นทางไทย PBS แห่งนี้วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: ตอนที่1เพลงแม่ก็กาเพลงมาเต้นกันเถอะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ใน

0: เพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
1: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
1: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

เข้าสู่รายการ Gen Y พูดถึงความเร็วและความท้าทายแล้วนะครับรุ่นจะเป็นของที่เข้ากับวัยรุ่นมาอย่างมากโดยเฉพาะแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเธอมีความสามารถเรื่องความเร็วที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนเธอจะเร็วจะแรงแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดู

0: สถานที่ที่เรานัดน้องมินนี่วันนี้นะครับผมเป็นสถานที่ที่เด็กวัยรุ่นที่ชอบในกีฬาผาดผมเนี่ยชอบมาเล่นกันมากเลยครับแล้ววันนี้ครับน้องมินนี่เขาบอกว่าเขามาเล่นที่นี่กับเพื่อนเขาครับเดี๋ยวเราจะไปหาน้องเขากันครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับน้องมินนี่แล้วนะครับนี่คือแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมน้องมินนี่อายุเท่าไหร่ครับ
1: 14
0: ปีตอนนี้น้องมินนี่เป็นนักแข่งใช่ไหมนักแข่งอะไร
1: แข
0: ่งกูคาร์ดใช่ไหมครับได้ข่าวว่าน้องเนี่ยไปกวาดถ้วยรางวัลมาเยอะมากๆแล้วตอนนี้เรามีถ้วยรางวัลอยู่กับตัวกี่ใบแล้วครับ
1: ก็100กว่า
0: ฮะจริงไหมเนี่ย100 100มีถ้วยรางวัล100กว่าใบอยู่ที่บ้านครับแปลว่าชนะมาเยอะมากๆล่าสุดนี้ชนะที่ไหนมาครับ
1: พัทยา
0: พัทยาครับพัทยานี่คือเป็นการแข่งแบบไหนเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิ
1: จะมีแบบแข่ง3รอบในวันก็จะมีควอลิฟายแล้วก็มี
0: ควอลิฟายแล้วมี
1: ควอลิฟายจากอันดับที่1ที่1เสร็จก็เสร็จก็เป็นที่2ที่2เสร็จก็เป็นไฟนอล
0: โหทำไมมินนี่ถึงชอบเล่นกีฬาที่ผ่านผมและชอบเล่นกีฬาที่มันมีความเร็วครับ
1: ก็สนุกดีค่ะก็
0: แล้วคุณพ่อเป็นนักแข่งครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: คุณพ่อเป็นนักแข่งด้วยเลยเล่นตามคุณพ่อ
1: พ่อบังคับให้เล่น
0: พ่อบังคับให้เล่นเหรอแล้วใจเราชอบไหมเนี่ย
1: ชอบ
0: ก็ชอบนี่ยังไงไม่เรียกว่าบังคับแล้วเราอยากเล่นเองใช่ป่ะเราต้องเจอความเร็วตอนที่เราเจอแบบที่เราต้องเร่งความเร็วไปเร็วๆอ่ะเราสึกไง
1: ช
0: ิวๆชิวๆด้วยแปลว่ามินนี่ไม่กลัวความเร็วเลยมินนี่เห็นว่าเป็นความเร็วเนี่ยคือสิ่งที่ตื่นเต้นถูกไหม
1: ค่ะ
0: เฮ้ย

0: พูดถึงกีฬาโกคาร์ทเนี่ยเราเล่นมากี่ปีแล้วครับ
1: 4 ปี
0: แล้วใน4 ปีเนี่ยเราฝึกหนักแค่ไหน
1: ก็ตอนเด็กๆก็จะฝึกครั้งละหลายครั้งต่ออาทิตย
0: ์อาทิตย์นึงมีกี่ครั้งได้
1: ครับก็ตอนเด็กๆก็ประมาณ 2-3 ครั้งต่ออาทิตย
0: ์ประมาณ 2-3 ครั้งต่ออาทิตย์ใช่มั้ยครับฝึกซ้อม1ครั้งเนี่ยเราใช้เวลานานแค่ไหนครับ
1: ก็ขับแบบประมาณเลิกเรียนก็ไปสัก4 โมงถึงแบบ2 ทุ่มอะไร
0: 4 โมง 2 ทุ่มก็5 6 7 8ก็ประมาณวันละ4 ชั่วโมงเลยใช่ไหมซ้อมก็ถือว่าหนักเหมือนกันนะซ้อมวันละ4 ชั่วโมงเนี่ยปกติกีฬาความเร็วกีฬารถยนต์หรือกีฬาโกคาร์ทอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะผู้ชายเล่นมีผู้หญิงที่เล่นเหมือนเราเนี่ยเยอะไหมครับ
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเลยเหรอคือในทีมที่เราแข่งมาคือมีแต่ผู้ชายเลยนี่เหรอจริงปะเนี่ยแล้วเราชนะมา100 กว่าครั้งแล้วแล้วตอนนี้คืออายุแค่14ทำไมเก่งจังเลยอ่ะสอนพี่หน่อยดิได้ไหมพี่ไม่เคยขับเลยเนี่ยไม่เคยขับแข่งกูค้างจริงๆจังเลยสอนพี่ได้ปะงั้นเดี๋ยวเราไปที่สนามโกคาร์ทกัน
1: โอเค
0: ก็เดี๋ยวเราจะไปที่สนามโกคาร์ทกันนะครับเราจะไปดูกันว่าเนี่ยน้องมินนี่คนนี้ครับตอนอยู่ในสนาม

0: รถโกคาร์ทเนี่ยเขามีแบ่งเป็นรุ่นไหมเวลาแข่ง
1: มีค่ะ
0: แบ่งกันยังไงครับ
1: จะมีรุ่นเด็กรุ่นเราแล้วก็มีรุ่นใหญ่อีก
0: อ๋อรุ่นเด็กรุ่นเรารุ่นใหญ่แต่ว่าเราอยู่รุ่นที
1: ่2
0: รุ่นที่2คือรุ่นอะไร
1: รุ่น12ถึง
0: 15อ๋อคือเขาแบ่งเป็นอายุถูกไหมครับ12 15แล้วถ้ารุ่นผู้ใหญ่ไงอายุ
1: ผู้ใหญ่ก็15ขึ้นไป
0: 15ขึ้นไปครับแล้วรถอย่างเงี้ยมีความแรงเท่าไหร่เรารู้มั้ย
1: 130ได้มั้งครับ
0: 130มีแรงกว่านั้นมั้ย
1: มี
0: แรงเท่าไหร่ครับอย่างเช่นประมาณเท่าไหร่
1: 150
0: อ๋อ150อะไรประมาณนี้ใช่มั้ยครับแล้วทำไมเราถึงขับรถ130แล้วขับรถ150ไม่ได้อ่ะ
1: ตัวเล็ก
0: อ๋อตัวเล็กก็คือต้องตัวใหญ่กว่านี้อีกแปลว่าเป็นนักกีฬาโกคาร์ทเนี่ยเราต้องเตรียมร่างกายด้วยใช่มั้ยครับต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง
1: ต้องออกกำลังกาย
0: ต้องออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อเหรอครับนอกจากออกกำลังกายและเตรียมร่างกายแล้วเนี่ยเสื้อผ้าก็ต้องมียูนิฟอร์มของการเป็นแข่งโกคาร์ทถูกไหมครับอันนี้คือยูนิฟอร์มส่วนตัวเลยปะพอจับผ้าดูแล้วผ้าหนามากอันนี้คือมันเป็นเซฟตี้หรือว่าอะไรแล้วอย่างเงี้ยเวลาล้มขึ้นมาหรือเวลากระแทกพื้นขูดกับพื้นอย่างเงี้ยมันจะช่วยป้องกันยังไงได้บ้างครับ
1: ก็กันไฟ
0: ไฟด้วยถ้าเราล้มไปกับพื้นหรือเรียกว่าอะไรอะถูกับพื้นมันก็จะไม่เกิดไฟแล้วก็มันจะป้องกันการกระแทกของร่างกายด้วยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โอเคสุดยอด

0: พูดถึงการแข่งขันเนี่ยเราเคยเกิดอุบัติเหตุบ่อยแค่ไหนครับ
1: ก็ถ้าใหญ่สุดก็2รอบ
0: 2รอบรอบใหญ่เล่าให้ฟังกันหน่อยว่าใหญ่แค่ไหน
1: ก็ครั้งแรกปีนกำแพงแล้วก็คว่ำ
0: ครั้งแรกปีนกำแพงแล้วเขาคว่ำ
1: ใช่
0: ตอนนั้นเป็นไงบ้างอ่ะ
1: งง
0: แล้วเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายหรือเปล่า
1: ไม่
0: ด้วยปีนกำแพงตอนนั้นขับเร็วแค่ไหนครับ
1: ตอนนั้นไม่เร็วตอนนั้นแค่ออกโค้งมาแล้วก็ปีนกำแพง
0: อ๋อแล้วที่บอกว่าหนักๆอีกครั้งนี่คืออะไร
1: ครับครั้งนึงก็คว่ำที่ฝรั่งเศส
0: ไปแข่งที่ฝรั่งเศสแล้วคว่ำคือแข่งอยู่แล้วคว่ำเหรอ
1: ซ้อมอยู่
0: แล้วอ๋อซ้อมอยู่แล้วก็คว่ำตอนนั้นเป็นไงบ้างครับ
1: ตอนนั้นก็งง
0: คว่ำในลักษณะแบบไหน
1: คว่ำก็คว่ำแค่คนออกมาอย่างนี้แล้วหนูก็มาเร็วมากแล้วหนูก็ปีนหัวเขาแล้วก็พลิก
0: นะคว่ำก็คือรถเขาเหมือนขับมาปาดหน้าอย่างนี้เหรอ
1: ใช่
0: แล้วก็ปีนเขาแล้วก็พุ่งข้างบนนี่พลิกคว่ำอย่างนั้นอ่ะ
1: รถมันก็คว่ำแล้วมันก็
0: แล้วตอนนั้นเราอยู่ตรงไหน
1: ตอนนั้นเราอยู่บนรถ
0: อยู่บนรถแล้วพอรถคว่ำมันก็ทับเราดิ
1: ไม่ทับเราคว่ำดีแล้ว
0: อ๋อคือกลับมายืนปกติแล้วใช่ไหมโหตอนนั้นเป็นไงบ้างอ่ะ
1: งง
0: แต่ก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรโหเราถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากคนนึง
2: ฟังเรื่องราวของเธอไปแล้วนะครับตอนนี้ผมชักจะสงสัยแล้วล่ะครับว่าทำไมคุณพ่อถึงสนับสนุนให้น้องมินนี่มาเล่นกีฬาที่ผาดโผนและอันตรายแบบนี้ครับทำไมคุณพ่อถึงให้น้องมินนี่เล่นอยู่ครับ
3: ข้อหนึ่งก็คืออุปกรณ์เรื่องความปลอดภัยเนี่ยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นที่รองคอหมวกกันน็อกชุดแข่งเนี่ยมันได้มาตรฐานหมดแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยในเรคคอร์ดแล้วเนี่ยในโกคาร์ทเนี่ยมันไม่มีอะไรการที่รถแข่งเนี่ยที่จะเกิดอุบัติเหตุแรงๆเนี่ย

0: ที่อย่างตัวผมเองเนี่ยประสบการณ์มา
1: ครับ
0: คือชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้รถไม่ไฟไหม้
1: โอเค
0: นะที่ผ่านมาเนี่ยที่เสียชีวิตกันเยอะๆที่เป็นอุบัติเหตุหนักๆเนี่ยก็คือเวลาชนแล้วหมดสติแล้วก็รถก็ไฟไหม้
1: อ
0: ๋
1: อคือเขาหนีมาไม่ได้
0: ตรงนั้นเนี่ย
1: ไม่มีแน่นอนใช่ไหม
0: ไม่มีแน่นอน
1: โอเคครับ
0: มันไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นการแข่งรถเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเตรียมพร้อมหมดไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการแข่งขันกรรมการสนาม
1: อ
0: ย่าลืมใช่ว่าบนในสนามเนี่ยคุณวิ่งอยู่น้องวิ่งอยู่300
1: ครับ
0: ผมวิ่งอยู่300
1: ครับ
0: 5มันดิฟกันแค่5
1: ครับ
0: งั้นการกระแทกกันเนี่ยมันเป็นความเร็วที่ไม่ต่างกันสิ่งที่จะอันตรายก็คือเราไปชนอะไรที่เป็นจุดนิ่ง
1: ๆ
0: นะอย่างบนถนนเนี่ยอย่างรถตัวอย่างเนี่ยทั่วไปที่อุบัติเหตุเนี่ยเพราะว่ามีรถตัดหน้
1: าม
0: ีรถช้ากว่าเยอะ
1: ครับ
0: คนที่ขับ120ไปชน60ผลต่างมันก็60แหละ
1: โอเค
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: อย่างในสนามเนี่ยความเร็วแต่ละรุ่นเขาก็วางกติกามาให้รถมันวิ่งกันสูสีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในสนามเนี่ยปลอดภัย 99%
1: แล้วมันต่างยังไงครับขับในสนามกับขับข้างนอก
0: บนถนนตัวแปรอย่างอื่นเยอะมีฟุตปาดอย่างน้องเนี่ยขับโกคาร์ทในสนามหรือว่าขับรถยนต์ในสนามเนี่ยเวลาน้องหมุนทีนึงแหกโค้งทีนึง
1: ครับ
0: หรือจะเสียหลักเสียการทรงตัวเบรกไม่อยู่ทีนึงอย่างน้อยน้องก็ไปฟาดฟุตปาด
1: ครับ
0: ดวงไม่ดีไปฟาดไฟเสาไฟฟ้าดวงไม่ดีไปฟาดไฟฟ้าข้างคนขับนั่นคือเรียบร้อยใช่ไหมครับไม่มีพวกนี้ไม่มีเพราะดูมอเตอร์ GP สิเขาจะล้มด้วยความเร็วสัก200กว่าเขาก็แค่ไถไปแล้วก็ชุดก็ถลอก
1: แล้วชุดพวกนั้นก็คือมันป้องกันอยู่แล้วถูกไหมคร
0: ับ ใช่ไม่เอาว่าเนื้อไม่มีถลอกเลย
1: จริง
0: เ
1: หรอครับ
0: เอาว่าเนื้อไม่มีถลอก
1: คือเพราะว่าชุดมันต้องหนามาก
0: ใช่
1: เพราะว่าเซฟตี้คือ 100% แน่นอน
0: ใช่แล้วทุกอย่างต้องการเป็นการต้องผ่านแอปพรูฟหมดไม่ใช่อยู่ๆจะไปซื้อหมวกทั่วไปหรือซื้อชุดทั่วไปแล้วก็ลงไปแข่งได้เลยไม่ใช่ทุกอย่างต้องแอปพรูฟหมด
1: เพราะว่าการแข่งเงี้ยมันถึงจะเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมแต่มันก็มีความปลอดภัยสูงมากๆ
0: ใช่ผมมีลูกสาวคนเดียวเนี่ยผมก็คงจะไม่เอาลงมาเสี่ยงตรงนี้แล้ว
1: ครับเพราะว่าคุณพ่อต้องมั่นใจอยู่แล้วว่ากีฬานี้มันโอเค
0: ใช่ใช่และอีกอย่างนึงการที่ไปขับรถแข่งอย่างน้อยเขาก็ได้ประสบการณ
1: ์
0: ที่จะใช้ชีวิตบนถนนในอนาคตนั้นเขาเวลารถเสียหลักรถหนุนรถตัดหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
1: เขาเจอมาหมดแล้ว
0: เขาตัดสินใจได้ดีกว่าคนที่ไม่เคยขับแน่นอน
1: ครับ
0: วันการแข่งขันเนี่ยจะเทียบกับแข่งวันเท่านี้แล้วก็ไปแว้นไปซิ่งกันบนถนนเนี่ยมันไม่เหมือนกันคนที่มาแว้นบนถนนเนี่ยเราก็เข้าใจนะเขาอยากจะมีทางออกเขาไม่มีที่ไป
1: ครับ
0: ในวัยนั้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นถ้าคนชอบกีฬาเกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนั้นทุกคนเขาไม่มีที่ออกเท่านั้นเองเพียงแต่ถ้าผู้ใหญ่หรือภาครัฐเนี่ยก็ควรจะหาที่หาทางให้
1: ก็หมายความว่าถ้าคนที่ชอบขับความเร็วแว่นๆเรามาขับอะไรดีกว่า
0: วันนี้เวลาน
1: ี้ปลอดภัยกว่าแน่นอน
0: แน่นอน
1: พอได้ฟังแบบนี้แล้วผมชักสนใจและอยากจะลองขับรถโกคาร์ทดูบ้างแล้วสิครับงั้นวันนี้ครับเราอยู่กับแชมป์โกคาร์ททั้งทีผมจะให้น้องมินนี่มาเป็นพี่เลี้ยงให้ผมสักรอบครับไหนสอนพี่ขับหน่อย
2: ก็นั่ง
1: นั่งนั่งยังไงครับโอ้คุณน้องเขาดูเท่จังเลยอ่ะแล้วอันนี้ยังไงต่อถ้าเราจะสตาร์ทเครื่องทางซ้ายยังไง
2: ดึง
1: ดึงดึงอะไรครับไหนไหนเอาเนี่ยเหรอแล้วดึงเสร็จแล้วก็คือมันก็จะไหลไปเลยเหรอว่าต้องทำไง
2: เหยียบ
1: อ๋อต้องเหยียบก่อนใช่ไหมมันไม่ได้ไหลไปเองใช่ปะไหนอันไหนอันไหนเบรกไหนคันเร่งอ่ะ
2: นี่
1: อันนี้เบรกอ๋อเบรกคือซ้ายถูกปะขวาคันเร่งก็คือเวลาเราเหยียบเนี่ยเราต้องเหยียบแบบผ่อนๆว่าเหยียบไปเลย
2: แล้วแต่
1: แล้วแต่ด้วยโหแล้วเวลาถึงโค้งทำไงอ่ะ
2: เบรก
1: เบรกแล้วเบรกตอนเบรกต้องเหยียบคันเร่งด้วยไหมไม่คือพอถึงโค้งมันก็คือเหยียบเบรกแล้วก็
2: ต้องเหยียบแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง
1: ต้องเหยียบแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเหยียบพร้อมกันไม่ได้โอ้โอเคคันนี้มันพวกนี้มันดิฟได้ปะดิฟได้ด้วยดิฟยังไง
2: ก็แค่เลี้ยว
1: ฮะ
2: ก็แค่เล
1: ี้
2: ยว
1: ก็แค่เลี้ยวมันจะดิฟเลยหรอ
2: เลี้ยวแรงแรง
1: เลี้ยวแรงแรงด้วยมันแล้วมันมีโอกาสแบบมีด้วยอีกพี่ไม่ทำละอะไรแล้วเดี๋ยวเราลองขับดูนะครับแต่เดี๋ยวขอไปเอาหมวกมาใส่ก่อนนะครับ

พอได้ลองขับดูแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นของคู่กันของวัยรุ่นอย่างเราเลยครับแต่จะว่าไปทำไมเราถึงชื่นชอบความตื่นเต้นและความท้าทายช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบร่วมกันครับ

0: รายการ Gen Y ของเราวันนี้ครับได้เดินทางพบคุณหมอครับเพื่อมาทำความเข้าใจและหาคำตอบครับว่าทำไมวัยรุ่นถึงชอบความเหนือและความท้าทายครับแล้ววันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอเคครั้งนึงครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณท็อป
0: คุณหมอครับทำไมวัยรุ่นถึงชอบความเร็วครับ
1: อ๋อครับจริงๆเรื่องของวัยรุ่นกับความเร็วก็เป็นของคู่กันนะครับแต่จริงๆนอกจากเรื่องของความเร็วแล้วเนี่ยกิจกรรมท้าทายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาหรือการที่ทำกิจกรรมไปเดินป่าปีนเขาหรือไปเที่ยวท่องเที่ยวอะไรต่างๆที่มันทำให้วัยรุ่นเขารู้สึกว่าตัวของเขาเองนั้นสามารถทำได้สามารถสำเร็จกับมันพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่วัยรุ่นเขาต้องการนะครับเพราะว่าวัยรุ่นเองเขาเป็นวัยที่เขาต้องการการยอมรับเขารู้สึกอยากให้คนรอบข้างเขาเห็นว่าเขาสามารถทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได
0: ้นะครับแล้วทำไมต้องแข่งรถนะครับไม่เข้าใจ
1: ทำไมต้องแข่งรถใช่ไหมครับอันนี้สิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของกลุ่มสังคมที่เขาอยู่เป็นส่วนใหญ
0: ่
1: นะครับเราพบว่ากลุ่มเด็กวัยรุ่นที่เข้าไปอยู่กลุ่มสังคมแบบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเขาอาจจะขาดการยอมรับจากกลุ่มอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจากครอบครัวของเขาหรืออาจจะเป็นกลุ่มสังคมที่โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นคุณครูเพื่อนกลุ่มอื่นหรือครอบครัวเนี่ยผลักไสออกไปแล้วก็เพราะว่าจริงๆกลุ่มที่มีพฤติกรรมเกเรหรือแว่นต่างๆเหล่านี้เราก็อาจจะมีพฤติกรรมเกเรหรืออันธพาลอื่นๆรวมด้วยนะครับอย่างเช่นกลุ่มนี้ก็มักจะกลับบ้านดึกไม่ค่อยกลับบ้านออกไปค้างคืนข้างนอกบ่อยๆหรืออาจจะมีพฤติกรรมโดดเรียนหนีเรียนอย่างเงี้ยครับจริงๆทางจิตแพทย์เราก็จะเรียกเป็นทับทางแพทย์นะครับวิชาการว่าเป็น conduct disorder อย่างน
0: ี้นะครับ disorder conduct disorder
1: ก็มีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้อง
0: ครับ
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวความเป็นวัยรุ่นเอง
0: ครับ
1: นะความเป็นวัยรุ่นเองก็จะมีเรื่องของการที่คิดอะไรอาจจะไม่รอบคอบ อาจจะไม่ได้คิดถึงผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคต
0: ครับ
1: อันนี้ก็เลยเลื้อยลามไปถึงเรื่องของสังคมเหมือนกันนะครับที่อาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการเรียนหรือให้ความสำคัญกับเรื่องของความสำเร็จในด้านวิชาการมากเกินไปโดยที่ทำให้เด็กกลุ่มนี้หรือกลุ่มอื่นๆนะครับที่อาจจะไม่ได้เก่งทางด้านวิชาการมากนะก็อาจจะรู้สึกขาดการยอมรับรู้สึกว่าคนเขาไม่เก่งหรือไม่มีความสามารถเขาก็ต้องไปค้นหาทางอื่นๆเพื่อจะทำให้เป็นที่ยอมรับแล้วก็รวมถึงกลุ่มอื่นๆที่เขาจะยอมรับเขาด้วยเหมือนกัน
0: วัยรุ่นบางกลุ่มที่เขาไปใช้ความเร็วในสถานที่ที่มันไม่ควรใช้อะอย่างเช่นแบบไปขับรถเร็วในถนนกลางคืนอะไรทางหลวงหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ครับตอกซอกซอยนะครับก็จริงๆอันนี้ก็เป็นเหมือนกับกิจกรรมท้าทายของเขาของคนในกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับว่าการไปทำให้มีเสียงดังหรืออาจจะทำให้ตรงนั้นอาจจะเป็นบริเวณที่เข้าถึงน้อยของตำรวจหรือคนอื่นๆอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเลือกนะตรงจุดนั้นๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เขาก็มักจะทำในบริเวณเวลากลางคืนมากกว่าเพราะจริงๆตอนกลางวันก็คงทำได้ยากลำบาก
0: เข้าใจครับ
1: หลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นรถติดหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็อย่างนี้เขาก็อาจจะบางคนกลุ่มนี้ก็จะนอนดึกใช่ไหมครับเพราะเขาก็แข่งกันดึกตื่นก็สายหน่อยแล้วก็จะไปถึงเวลารวมตัวกันก็เลยอาจจะเป็นเวลานั้นเป็นส่วนใหญ่นะครับ
0: แต่การที่เขาแข่งรถกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้แข่งกันเงียบรถบางคันก็เจาะท่อหรือมีเสียงดังเป็นกลุ่มใหญ่สร้างความอาจจะสร้างความโกลาหลเกิดขึ้นหรือปิดถนนอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำไมเขาต้องทำแบบนั้นนะคร
1: ับ ครับจริงๆก็เป็นการช่วยเหลือกันและกันในกลุ่มของเขา
0: เป็นการช่วยเหลือกันและกันในกลุ่มของเขา
1: ใช่ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งการเจาะท่อหรือทำให้มีเสียงดังเนี่ยมันก็ทำให้คนในกลุ่มเนี่ยรู้สึกว่ายอมรับเขาเพราะว่าเขาก็เหมือนกับโดดเด่น
0: เหมือนเป็นสิ่งที่เขาภูมิใจนี่แหละ
1: เป็นสิ่งที่เขาภูมิใจ
0: อ๋ออย่างนั้นเลยเหรอครับ
1: แล้วเขาก็สนับสนุนเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเท่หรือทำได้ดีอย่างนี้นะ
0: ก็เพราะว่าคนในกลุ่มของเขาทั้งหมดชอบเหมือนกัน
1: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางจิตวิทยาเราก็เรียกว่าเป็นการสนับสนุนทางสังคม
0: อ๋อไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามแต่ถ้าสนับสนุนกันเขาก็จะทำนี่แหละ
1: ใช่ครับเพราะนั้นพฤติกรรมจะมากขึ้นเมื่อเขาได้พฤติกรรมเหล่านี้ได้รับการยอมรับ
0: คือวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่เขาไปขับรถมอเตอร์ไซค์เป็นเด็กแว้นหรือแข่งรถกันเนี่ยเวลาเขาไปทำเนี่ยเขาไม่ใส่หมวกกันแน่นอนผมเดาว่าเขาไม่ใส่หมวกกันน็อกกันแน่นอนแล้วเขาใช้ความเร็วแล้วก็แข่งกันในที่ที่ไม่ปลอดภัยเขาไม่กลัวเรื่องอุบัติเหตุหรือการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บบ้างหรอครับ
1: อันนี้จริงๆส่วนหนึ่งของวัยรุ่นเองแล้วนะครับอย่างที่บอกเขาว่าอาจจะไม่ได้คิดหน้าหรือคิดหลังอย่างรอบคอบนะครับเขาก็คิดว่าอุบัติเหตุเหล่านี้ก็คงไม่เกิดกับเขาหรอกหรือถึงเกิดก็คงไม่เป็นอะไรหรอกอย่างนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเขาใส่หมวกกันน็อกเขาใส่อะไรต่างๆเนี่ย ลุ่มหรือเพื่อนในสังคมของเขาก็คง
0: ไม่ยอมรับเขา
1: ไม่ยอมรับเขาแล้วเขาก็คงหาว่าเขาไม่เข้มแข็งเขาดูป๊อดหรือเปล่าไม่กล้าหรือเปล่าอันนี้ก็ทำให้เขายิ่งไม่มีพฤติกรรมที่น่าจะเกิดขึ้นเนาะเช่นการป้องกันความปลอดภัยนะครับ
0: คือบางคนเชื่อว่าเนี่ยถ้าเป็นเด็กแว้นแล้วก็แข่งกันแล้วยังหนีตำรวจได้อีกเนี่ยจะยิ่งเท
1: ่
0: ถึงกับขั้นบางครั้งถึงกับแบบไปล่อตำรวจเพื่อที่จะให้ตำรวจมาวิ่งไล่เราและถ้าหนีได้คือจะเท่มาก
1: อ
0: ันนี้คือผมไม่รู้จะอธิบายกับมันยังไงคุณหมอช่วยหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ครับจริงๆก็คงเหมือนเป็นกิจกรรมท้าทายหนึ่งในกลุ่มของเขาอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็อาจจะไม่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้มากโดยที่อาจจะไม่ได้คำนึงว่าจริงๆการหนีตำรวจนี่นอกจากจะเกิดอุบัติเหตุได้แล้วเนี่ยการถูกจับกุมอะไรเงี้ยเนาะก็อาจจะยิ่งส่งผลต่อครอบครัวหรือตัวเขาเองได้อย่างมากอะไรเงี้ยนะครับ
0: คือมันค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรถ้าเป็นผู้ความรู้สึกผมนะคือมันค่อนข้างจะแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าคุณหนีตำรวจคุณโดนถ้าคุณหนีไม่รอดคุณโดนจับได้มันเข้าคุกอยู่แล้วอะแล
1: ้
0: วทำไมเขาถึงคิดตรงนี้ไม่ได้ล่ะครับ
1: จริงๆเขาคงทราบอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเขาก็เห็นว่าการที่เขาหนีรอดได้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่มันท้าทายอย่างมาก
0: ก็คือท้าทายและเป็นการยอมรับของคนในกลุ่มเขาแค่นั้นเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเรื่องของการยอมรับในกลุ่มนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ
0: ที่สุด
1: ในกลุ่มนี้เกี่ยวกับเรื่องปัญหาเด็กแว้นนี
0: ่
1: อยากให้มองว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปลายเหตุนี่นะครับ
0: ปลายเหตุล่ะคร
1: ับ ปลายเหตุเพราะว่าที่จริงเลยก่อนที่เขาจะไปสู่เด็กแว้นเนี่ยเขาก็จะมักมีเหตุนำมาก่อนมากมายไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากตัวเขาครอบครัวหรือสังคมอย่างที่พูดถึงไปเมื่อตอนต้นการแก้ปัญหาทั้งตัวของเขาเองหรือครอบครัวของเขาหรือสังคมของเขาเนี่ยก็เลยมีความสำคัญแล้วก็น่าที่จะป้องกันปัญหานี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าเมื่อเข้าสู่ตรงจุดนั้นแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บางคนก็อาจจะท้อหรือเหนื่อยเพราะว่าเขาก็คงพยายามมาหลายอย่างแล้วหรือบางคนครอบครัวอาจจะไม่มีความพร้อมที่จะนำเขามาเข้าสู่กระบวนการรักษาหรือการดูแลอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นจริงๆคุณพ่อคุณแม่รวมถึงสังคมก่อนก็อย่าพึ่งท
0: ้
1: อ
0: แปลว่าคุณพ่อคุณแม่มีส่วนสำคัญมากๆในการเปลี่ยนตรงนี
1: ้ใช่ครับเพราะจริงๆการที่เขาได้รับการยอมรับจากครอบครัวเนี่ยจริงๆก็เป็นปัจจัยที่สำคัญ
0: ครับ
1: ที่จะป้องกันปัญหาต่างๆได้นะครับแล้วก็จริงๆนอกจากนี้ก็คนในสังคมเหมือนกันถ้ามองว่าเรื่องของที่เขาเกิดเนี่ยตรงนี้มันมีที่มาที่ไปแล้วก็คงไม่ดุว่าหรือตำหนิอย่างเดียวเนาะเพราะการดุว่าหรือตำหนิหรือโทษอะไรเงี้ยก็คงทำให้เขาตัวเขาเองก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาเป็นปัญหา
0: ไม่ถูกยอมรับไปอีก
1: ไม่ถูกยอมรับไปอีกเขาก็ยิ่งทำมีเรื่องมีพฤติกรรมเหล่านี้มากขึ้นหรือนำไปสู่ปัญหาต่างๆที่มันมากขึ้นไปอีก
0: ตะกี้คุณหมอว่าคนกลุ่มนี้เขาต้องเข้ามาทำการรักษาคนกลุ่มนี้เขาเป็นคนป่วยแล้วครับ
1: จริงๆก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดเรียกว่ารักษานะครับแต่ก็คงมาประเมินเพราะว่าในปัจจุบันทางจิตแพทย์เองเนาะหรือคุณหมอที่เขาดูแลวัยรุ่นเขาก็ดูแลหลากหลายครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าตัวของคนกลุ่มนี้เองบางครั้งก็มีภาวะหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิสั้นหรือซึมเศร้าหรือการได้ใช้สารเสพติดอย่างเงี้ยนะครับแล้วพวกนี้ก็ถ้ามีก็ควรจะได้รับการช่วยเหลือหรือรักษาไปแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วก็สังคมปกติเราก็จะให้คำแนะนำกับคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เกี่ยวข้องกับเขาว่าจะช่วยเหลือเขาต่ออย่างไรทำอย่างไรให้เขากลับคืนสู่สังคมที่น่าจะดีแล้วก็ยอมรับเขาได
0: ้ครับมันมีทางออกที่จะให้คนกลุ่มนี้ไปหาการยอมรับจากที่อื่นได้บ้างไหมครับ
1: จริงจริงก็มีมากมายเลยครับเพราะว่าเด็กๆที่บางครั้งอาจจะไม่ได้มีความสามารถทางวิชาการหรือการเรียนมากนักบางคนก็เก่งเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการแข่งขันความเร็วนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าก็น่าจะไปทำในที่ที่เหมาะสมที่เขามีการจัดไว้สำหรับแข่งขันกันเพราะนอกจากที่จะมีการจัดให้แข่งขันกันอย่างเหมาะสมเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยนะแล้วก็จะมีเรื่องของกฎกติกาที่มันจะช่วยให้เขาปลอดภัยด้วยเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็น่าจะได้รับการยอมรับมากขึ้นจากสังคมที่กว้างขึ้นนอกจากสังคมที่เป็นกลุ่มของเขาด้วยนะครับ
0: อยากจะให้คุณหมอแนะนำครอบครัวที่มีวัยรุ่นหรือมีลูกที่อยู่มีกลุ่มอยู่ในกลุ่มนี้ครับเป็นเด็กแว้นอะไรเงี้ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอะไรให้เขาบ้างครับ
1: สำหรับครอบครัวที่มีลูกที่มีปัญหาเหล่านี้แล้วนะครับจริงๆก็อยากจะให้ลองย้อนกลับมาดูในครอบครัวของตัวเองก่อนนะครับว่าเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่จะมีอะไรที่สามารถ

0: ปรึกษาก่อนอันนี้ก็อาจจะเป็นทางออกหนึ่ง
1: การปรึกษาคุณหมอใช่ไหมคร
0: ับ ใช่อาจจะเป็นทางออกหนึ่งเนาะคุณพ่อคุณแม่สามารถปรับตัวแล้วก็ค่อยๆมองหาจุดดีอื่นๆของลูกแล้วก็พยายามดึงเขากลับมาด้วยจุดดีเหล่านั้นแล้วก็ส่งเสริ
1: ม
0: ให้เกิดการยอมรับลูกตรงจุดนั้นได้มากขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ลองทำดูก่อนได้นะครับ
1: ก็หมายความว่าจากที่วัยรุ่นเนี่ยเขาจะไปภูมิใจในการที่เขาเป็นเด็กแว้นแต่เวลาคุณพ่อคุณแม่ควรดึงเขากลับมาสร้างความภูมิใจให้เขาในครอบครัวเขาเองเพื่อให้เขาได้มีที่อยู่ของเขาถูกไหมครับ
0: ได้ครับรวมถึงคนอื่นๆในครอบครัวก็สำคัญเหมือนกันนะครับ
1: ความเร็วที่ผิดที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาสำหรับวัยรุ่นอย่างพวกเรานะครับการห้ามอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรแต่ถ้าลองเปิดใจให้รับฟังรวมทั้งแนะนำโทษและผลเสียที่จะตามมาน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับรายการของเรายังมีเรื่องราวของวัยรุ่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการ Gen Y สวัสดีครับ

ค่ะเมื่อเราเอาสุนัขมาเลี้ยงแล้วนะคะเราก็อาจจะเจอพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้เช่นอาจจะกัดแทะของอาจจะอึฉี่ไม่เป็นที่หรือแม้กระทั่งขุดดินที่สนามหญ้าแสนสวยของเราก็ได้ทีนี้แล้วเราจะแก้ได้ยังไงล่ะคะเวลาที่เขาอึฉี่ไม่เป็นที่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการฝึกเราจะสอนเขาอย่างไรก็คือเวลาที่น้องหมาจะต้องไปทำธุระส่วนตัวเนี่ยเช่นเวลาที่เพิ่งตื่นนอนเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะหรือว่าจะเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะต้องแบบว่าไปทำธุระแล้วเราก็พาเขาไปยังบริเวณที่เราต้องการให้เขาขับถ่ายเขาทำท่าขับถ่ายเนี่ยเราก็อาจจะออกคำสั่งเช่นฉี่นะอึนะนะคะพอเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ชมเขาชมเยอะๆเลยบอกว่าเบลเก่งมากเลยเบลฉี่เป็นที่เป็นทางนี่มาถึงปัญหาที่ขุดดินบ้างนะคะสนามหญ้าที่บ้านเป็นรูเลยอาจจะเป็นเพราะว่า1นะคะเขาเบื่อก็ได้2อาจจะมาจากที่ว่าเขาต้องการที่จะซ่อนกระดูกของแทะเล่นของเขาแบบที่3อาจจะเป็นเนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนามาให้ขุดดินยกตัวอย่างเช่นพันดัชชุนซึ่งเขาพัฒนามาให้ขุดรูนะคะแล้วก็ลงไปจับไอตัวสัตว์ที่อยู่ในรูออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอสนามหญ้าเขาก็ขุดใหญ่เลยแล้วจะแก้ได้อย่างไรเราก็อาจจะหากระบะทรายให้เขาให้เขาสามารถที่จะไปขุดดินขุดทรายที่บริเวณนั้นๆได้เล่นของเล่นหรือซ่อนของเล่นก็ไปซ่อนในกระบะนี้น้องหมาก็จะได้ไปขุดในที่ที่ถูกต้องมาถึงปัญหากัดแทะของบ้างน้องหมาเนี่ยเขากัดแทะของนะคะเหมือนกันกับขุดดินเลยบางตัวทำเนี่ยเพราะว่าเขาเบื่อไม่รู้จะทำอะไรหรือบางตัวเนี่ยกำลังเป็นน้องหมาที่ฟันกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกอยากจะกัดแทะนู่นแทะนี่อยู่ตลอดเวลาแล้วอะไรก็ตามที่อยู่ที่พื้นเนี่ยบางทีเขาก็เข้าใจว่าอ๋อมันกัดแทะได้ทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องเก็บค่ะเก็บของที่เราไม่ต้องการให้เขาแทะเป็นที่เป็นทางให้น้องหมาไปแทะได้ไม่ถึงหาของเล่นที่เขาเนี่ยสามารถที่จะกัดแทะได้อย่างเหมาะสมนะคะจะเป็นกระดูกแทะเล่นก็ได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของสุนัขแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาพฤติกรรมง่ายๆเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะฝึกได้และเมื่อไหร่ที่เราจะต้องพาไปหาคุณหมอค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ

DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แม่กระพุนน้อยหนีเที่ยว
1: ช่วยด้วยช่วยผมด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
2: ไปไหนกันมาล่ะ
3: ฮัลโหลสวัสดีดาวีเฮ้ดาวี What is it

0: A jaguar. J A G U A R. Jaguar. A jaguar. Jaguars. Hello, how are you? Help! Help!
1: ดาวี่มีอันตรายช่วยเร็ว
2: ฮะค่ะค่ะ
1: เฮ้ยเฮ้ย
2: ฮะ
0: Stop! Stop!
1: โอ้ยแข็งแกร่งยิ่งกว่าหินน่ะแข็งแรงมากอ่ะ
3: ทำอะไรกันครับผมแค่บอกกับดาวี่ว่าต้องการความช่วยเหลือ
4: เฮ้ยแล้วก็ไม่บอก
0: โอ้
3: คือเมื่อเช้าผมเพิ่งอยู่ที่ชายหาดผมเห็นแมงกระพุนน้อยนอนเกยตื้นอยู่ไม่รู้จะช่วยยังไงดีตอนนี้จะเป็นไงบ้างก็ไม่รู
5: ้น่าสงสารจังเลย
1: แล้วคุณเสือจากัวมายังไงล่ะครับ
3: ผมก็วิ่งมานะครับบอกให้คนช่วยก็ไม่มีใครกล้ากลัวโดนแล้วคันนะครับ
1: โหยไกลมากนะครับมีหน้าล่ะ
3: คือผมวิ่งทุกเช้านะ
1: ปล่อยไว้นานไม่ได้นะครับ
6: งั้นรีบไปช่วยดีกว่า
3: วิ่งตามผมมาเลยพูดเป็นเล่นคุณเสือจากัวผมยานอวกาศนะ

0: แข็งแรงจริงๆเจ้าเสือ
1: ฮ่าๆตามมาตามมา
0: ถึงสักที
2: โอ้ยคราวหลังบินมาก็ได้นะ
1: โอ้มหัศจรรย์มากๆยานวิเศษ
2: ใช่ที่นี่ไหมครับคุณเสือจากัว
1: ที่นี่แหละผมวิ่งเป็นประจำตามมาเลยอยู่ไหนล่ะ
2: What is

0: A jellyfish. J E L L Y F I S H. Jellyfish. A jellyfish. Jellyfish it.
1: ใช่เลยเจ้าแมงกะพรุน
2: ช่วยด้วยช่วยด้วยครับ
3: เฮ้ยน่าสงสารจังเลยนะคะ
2: เฮ้ยน่ารักดีดูนิ่มๆขอจับหน่อยนะ
4: เฮ้ยนี่ยาเอ้ยยานะหมูหยองเดี๋ยวจะคันนะ
3: ก็ผิวของแมงกะพรุนจะทำให้เราคันไม่เอกอ่านหนังสือมา
5: แล้วเอายังไงดีแมงกะพรุนน้อยดูท่าจะแย่แล้วนะ
1: อย่าลืมเอามาคืนล่ะ
3: What is

0: A jug. J-U-G, jug. A jug. Jugs.
1: ดาวี่ไปหยิบของมานะขอเขาหรือยังผมว่ารีบช่วยแมงกะพรุนน้อยก่อนดีกว่า
2: เออจริงด้วยอืมโอเคแล้วล่ะหมูหยองว่า
3: เฮ้ยน่ารักจัง
1: แมงกะพรุนน้อยเป็นอะไรไปครับ
2: สงสัยที่จะแคบไปนะ
3: จริงด้วยใครๆก็ไม่ชอบที่แคบ
2: What is it?

0: Ajar. J A R jar. Ajar. Jars.
1: โอ้โหพี่เสือจากัวครับผมเชื่อแล้วครับว่าพี่แข็งแรงจริงๆ
2: อ่ะ
1: ที่จริงผมเดินเอาแมงกะพรุนน้อยไปใส่เองก็ได้ครับ
2: จริงด้วยงั้นผมเอาตุ่มไปวางที่เดิมก่อน
0: อ้าวแล้วจะยกมาทำไมอะคะ
1: โอเคลองเอาไปใส่ตุ่มตรงนั้นดีกว่า
3: คราวนี้ก็ว่ายสนุกเลยนะ
2: ต้องขอโทษด้วยนะครับผมคงต้องกลับก่อน
3: อ้าวทำไมล่ะครับคุณเสือ
2: คือผมออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้านี่ก็จะเย็นแล้วผมคิดถึงลูกๆและครอบครัวคงจะรอผมอยู
3: ่อ๋อจริงด้วยหมูหยองออกมาเล่นนานทีไรคุณแม่บ่นอกทุกทีเลย
2: เขาคงเป็นห่วงนะครับไปแล้วนะครับ
1: หรือว่าแมงกะพรุนน้อยจะคิดถึงบ้าน

0: จ้าแมงกระพุนน้อย
1: ใช่ใช่แม่ผมคงรอผมอยู
0: ่มีหน้าถึงได้หงอยหงอย
2: เข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวข้าสวยจะปล่อยลงทะเลนะโอ้โหนั่นนั่นแมงกระพุนเต็มเลยอ่ะนั่นพวกของเธอเหรอ
1: ใช่ใช่
2: ไม่ไหวเลยนะออกไปเที่ยวสักไกลเลยอ้าวลูกเพิ่งกลับมาทำไมแม่ว่าอย่างนั้นล่ะเนี่ยใช่น่าสงสารค่ะ
1: ที่แม่ว่าผมก็เพราะอยากให้ผมระวังไม่ไปเล่นไกลนักเพราะกลัวเกิดอันตราย
0: โอ้ความรู้สึกของพ่อแม
2: ่ก็เป็นห่วงเรานี่เอง

0: is it? Jaguar? Jack? Good job! What is it? Jellyfish? Jaguar?
1: เก่งมากเพื่อนๆเขาสวยกันลุ้นมากๆเลยนะคะวันนี้พวกเราขอรีบกลับบ้านก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ

ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

Easy Pet Care วันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องของการเลี้ยงและการดูแลนกเบื้องต้นเราก็จะมาดูกันว่าการเลี้ยงนกที่ดีนั้นควรจะต้องมีอะไรบ้างจุดแรกที่เราจะต้องตัดสินใจนะครับก็คือว่าเราจะเลี้ยงนกในบ้านหรือนอกบ้านการเลี้ยงในบ้านนะครับก็จะมีข้อดีคือเขาได้มีเวลาอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่ใกล้ๆนะครับได้ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะครับมีปัญหาอะไรก็สามารถเห็นได้ทันทีนะครับการเลี้ยงนอกบ้านนะครับก็จะมีข้อดีที่เขาจะได้อยู่ในกรงขนาดใหญ่เขาได้ออกกำลังกายนะครับและเขาได้รับแสงอย่างเต็มที่ซึ่งจะเหมาะสมอย่างมากสำหรับนกที่ต้องการการขยายพันธุ์เพราะว่าระบบของฮอร์โมนเพศนะครับต้องการแสงที่ถูกต้องตามธรรมชาตินะครับถ้าเราเลี้ยงในบ้านเขาก็จะไม่ได้รับแสงในส่วนนั้นนะครับแต่ว่าข้อเสียของการอยู่นอกบ้านก็คือนอกบ้านนั้นอาจจะมีสัตว์ต่างๆที่มารบกวนนะครับไม่ว่าจะเป็นยุงนะครับหรือว่ามดหรือว่าบางที่อาจจะมีงูก็ได้หรือจะมีหนูมากินเศษอาหารซึ่งจะต้องใส่ใจและก็ระวังให้มากนะครับเรามาว่ากันในเรื่องของกรงนะครับขนาดของกรงที่เหมาะสมสำหรับอย่างเช่นนกขนาดนี้นะครับควรจะมีที่ให้เขาได้บินถ้าเป็นกรงนอกบ้านนะครับก็คงจะเป็นกรงขนาด1x4 เมตรนะครับจะเป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะจะทำให้เขาได้ออกกำลังกายนะครับทำให้กล้ามเนื้อของการบินเนี่ยได้ใช้ในทุกๆส่วนนะครับวัสดุของกรงกรงที่ดีนั้นควรจะทำจากสแตนเลสที่ปลอดสนิมนะครับเพราะว่ากรงบางชนิดนั้นมีการเคลือบสารเช่นสังกะสีนะครับเพื่อป้องกันการเกิดสนิมแต่ว่าข้อเสียคือถ้านกกัดแทะกรงแบบนั้นเกิดเป็นปัญหาสารพิษจากสังกะสีในตัวนกได้นะครับหรือกรงลวดที่เคลือบพลาสติกนะครับก็จะมีปัญหาว่านกที่เขากัดแทะเนี่ยเศษพลาสติกก็จะหลุดล่อนออกมาแล้วก็นกเขาก็กินเข้าไปเป็นปัญหาอุดตันหรือเป็นปัญหาบาดลำไส้ของเขาได้นะครับเพราะนั้นกรงที่ดีสุดควรจะเป็นกรงสแตนเลสนะครับส่วนประกอบที่สำคัญนะครับที่ขาดไม่ได้ในกรงนกนะครับอันแรกที่จะพูดก็คือคอนนะครับคอนคือเป็นจุดที่นกเกาะและใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนคอนนะครับคอนที่ดีควรจะมีขนาดประมาณ2/3ของวงรอบเท้านกนะครับคือเท้านกประมาณนี้นะครับก็คือ2/3เหลือที่ว่างประมาณ1/3ของเท้านกคอนที่ดีควรจะมีผิวหยาบนะครับเพราะว่านกจะได้ไม่ต้องใช้แรงมากในการเกาะเขาจะต้องเกร็งกล้ามเนื้อมากเพราะบางครั้งนกเกาะคอนเพื่อจะนอนเราอยากให้เขาได้ผ่อนคลายนะครับถ้าคอนมีความหยาบเนี่ยเขาก็จะเกาะโดยไม่ต้องใช้แรงมากนักนะครับบางครั้งนะครับคอนไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้แต่ใช้เป็นวัสดุธรรมชาติเป็นกิ่งไม้อย่างนี้ก็ได้นะครับข้อดีของกิ่งไม้ธรรมชาติคือมันจะมีขนาดที่อาจจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างทำให้เขาได้

ออกกําลังกล้ามเนื้อหลายๆแบบนะครับและมีความหยาบในตัวของมันเองบ้างเผื่ออย่างคอที่ไม่ดีอาจจะได้แก่ท่อแป๊บนะครับท่อ PVC ท่อเหล็กที่มีความเรียบลื่นอย่างเงี้ยจะไม่เหมาะนะครับหรือแม้แต่ไม้ไผ่นะครับก็คือมันมีความเรียบลื่นทําให้เขาต้องออกแรงมากปกติในการเกาะคอนะครับทําให้ขาอาจจะเป็นแผลได้นะครับต่อมาก็คือเรื่องของถาดอาหารแล้วก็ถาดน้ํานะครับตำแหน่งที่ดีของถาดอาหารก็คือเมื่อนกเขาใช้เวลาเกาะอยู่บนคอแล้วนะครับเขาก็จะได้กินอาหารได้อย่างสบายใจนะครับตำแหน่งพอดีก้มลงกินได้เลยนะครับเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับถาดน้ำนะครับจะไว้ระดับเดียวกันก็ได้หรือจะไว้ข้างล่างก็ได้เพราะว่านกเขาจะไม่ค่อยได้กินน้ำเท่าไหร่นะครับนานๆจะกินน้ำสักทีหนึ่งและส่วนที่สำคัญนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของถาดที่รองรับเศษอาหารหรือว่ารองรับมูลนะครับเพราะว่านกเวลาเขากินเนี่ยเขาจะมีการคุ้ยเขี่ยนะครับแล้วก็เศษอาหารก็จะร่วงหล่นลงมาถ้าเราไม่มีถาดอาหารรองรับนะครับเศษตกลงมาที่พื้นก็จะมีปัญหาเรื่องของมดเรื่องของหนูที่จะมากินเศษอาหารที่ตกหล่นอยู่บนพื้นและบางครั้งก็จะไต่ลามากัดนกของเราได้นะครับการมีถาดอาหารจะช่วยให้เราทําความสะอาดได้อย่างง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารหรือเป็นมูลนกก็ตามบางท่านอาจจะเคยเห็นว่าในกรงนกนั้นจะมีของเล่นอยู่ด้วยนะครับของเล่นนั้นจะมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นของที่เอาไว้ให้เขาได้ใช้ปากนะครับจับเป็นก้อนขึ้นลงหรือว่าให้ไต่เชือกขึ้นไปไต่บันไดขึ้นไปหรือส่องกระจกหรือของเล่นที่ทําให้เกิดเสียงในแบบต่างๆนะครับสามารถให้ได้นะครับแล้วนกแต่ละตัวเขาจะชอบของเล่นแต่ละชนิดแตกต่างกันไปเราอาจจะต้องเอามาลองก่อนว่านกของเรานั้นชอบเล่นของเล่นแบบไหนนะครับข้อดีของการเล่นของเล่นคือทําให้เขามีกิจกรรมอย่างบางทีที่เราไม่สามารถมีเวลาให้กับเขาได้เต็มที่เล่นของเล่นและใช้เวลากับของเล่นเหล่านั้นทําให้เขามีพฤติกรรมที่ดีแล้วก็ไม่เครียดมากนะครับสําหรับอาหารนะครับนกแก้วนั้นเขาจะกินอาหารอยู่2อย่าง2กลุ่มนะครับก็คือเมล็ดพืชนะครับแล้วก็พวกผักผลไม้นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเมล็ดพืชเราอาจจะซื้อไปเป็นอย่างเดียวที่ตามร้านสัตว์เลี้ยงทั่วไปนะถ้าให้ดีนะครับก็จะเป็นเมล็ดพืชรวมหลายชนิดนะครับอย่างเงี้ยจะมีเมล็ดพืช5-10ชนิดนะครับอยู่ในนี้ถ้าเป็นนกขนาดใหญ่นะครับชนิดของเมล็ดพืชก็ควรจะเหมาะสมกับขนาดปากของเขาด้วยนะครับอย่างใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับก็เหมาะสมสําหรับนกแก้วมาคอที่ตัวใหญ่ๆนะครับก็จะมีพวกเมล็ดพืชขนาดใหญ่ให้เขาได้กัดแทะนะครับผักผลไม้สดต้องระวังในเรื่องของความสะอาดนะครับควรจะเลือกมาจากแหล่งที่ปลอดภัยปราศจากยาฆ่าแมลงแล้วก็สารเคมีนะครับซึ่งการให้อาหารนะครับก็คือควรจะแยกกันระหว่างของสดกับของที่เป็นของแห้งนะครับถ้าผสมกันมากเนี่ยของแห้งจะเก็บได้ไม่นานนะครับนกส่วนใหญ่แล้วจะชอบกินพวกเมล็ดพืชมากกว่าเพราะมีความมันนะครับเราจะต้องให้2อย่างให้สมดุลกันนะครับ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: การผจญภัยพร้อมกับทำดีเพิ่มพลังของ7มหัศจรรย์เพื่อจะไปยังดวงจันทร์ต้องมาถึงช่วงอันตรายเพราะมีคนใจร้ายตามมาจับตัวหวังจะเอาไปแสดงในคณะละครสัตว์แต่ก็รอดพ้นมาได้เพราะความช่วยเหลือของบรรดาเพื่อนสัตว์7มหัศจรรย์ลาจากเพื่อนสัตว์ที่แสนดีมาจนถึงชายฝั่งต้องลงน้ำอีกแล้วเหรอเนี่ย
1: ไม่ต้องกลัวหรอกนับสี
0: ่พวกเราจะว่ายไปพร้อมๆกันทั้งหมดนี่แหละไปกันเลยนะไปกันเลย

0: ดูนั่นสิพวกเรานั่นมันพายุ
1: ระวังตัวให้ดีนะพวกเราเกาะกลุ่มกันไว
2: ้โอ้ยแย่แล้ว
0: เจ็ดมหัศจรรย์เกาะกลุ่มลอยตัวไปตามแรงคลื่น
2: พวกเรารวมตัวกันเถอะฉันไม่ไหวแล้ว
0: ดีเหมือนกันแต่จะเป็นอะไรดีล่ะ
1: เรือเป็นเรือไงล่ะ

ความดีมีได้ทุกที่แม้แดนอันห่างไกลนี้ที่นี่สัตว์ทั้งหลายแยกย้ายเดินทางกลับบ้านสำหรับเด็กชาย7มหัศจรรย์ก็คงต้องหาทางช่วยเหลือให้ได้พบกับครอบครัวอีกครั้งพระจันทร์ใกล้เต็มดวงแล้วแต่7มหัศจรรย์ยังสะสมพลังความดีได้ไม่เพียงพอพวกเขาจะสามารถไปดวงจันทร์ได้มั้ยนะติดตามลุ้นกับพวกเขาได้ในตอนต่อไป

0: เป็นไงบ้างครับความสามารถของเด็กๆนะครับนอกจากจะร้องแล้วก็เต้นได้แล้ววันนี้เราจะให้เขามาทำความสามารถอีกอย่างนึงนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์ในการวาดรูปต่อเติมนะครับมาพบกับเราเป็นประจำแบบนี้กับรายการอนุบาลสมองครับรายการที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆนะครับได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการนะครับมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นปริศนาที่เรามีให้นะครับและวันนี้ลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้ครับเป็นเส้นอยากเฉียงไปเฉียงมานะครับแบบนี้ให้เวลา1 2และ3นะครับหมดเวลาแล้วครับแล้วมาดูกันว่าเด็กๆทั้งบ้านนะครับที่กำลังคิดอยู่ตอนนี้กับเด็กๆที่นี่จะวาดรูปต่อเติมให้กลายเป็นอะไรบ้างนะครับเด็กๆอนุบาลชาสมรพร้อมจะไปวาดรูปไหมครับ
1: พร้อมอยู่แล้วค่ะ
0: พร้อมอยู่แล้วงั้นก็ไปประจำที่เลยไป

น้องทั้งบ้านครับกำลังสนุกเลยใช่ไหมครับแต่อย่าลืมนะครับเรามีเวลานะครับวาดไปพร้อมๆกับเราอนุบาลชาญสมรที่อยู่ที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับมีเวลาจำกัดเร่งมือด้วยนะ

0: น้องๆทางบ้านครับเวลาจะหมดแล้วนะครับเร่งมือหน่อยเร็วเร็วเร็วตอนนี้พี่เซฟจะขอนับถอยหลังนะครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับโอ้โหหมดเวลาแล้วเสียดายจริงๆเลยเวลาหมดเร็วมากเลยแล้วเราก็มาถึงช่วงที่เราจะมาดูความคิดของเด็กๆกันนะครับและนี่คือผลงานของน้องไอรินนะครับอ้าวมองด้านไหนมองด้านไหนด้านนี้นะครับน้องไอรินครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: บ้านผีกระดูก
2: ฮะบ้านผีกระดูก
0: ว้ายมีคำว่าผีด้วยเป็นเรื่องของผีอธิบายหน่อยเรื่องนี้บ้านผีกระดูกมันมีอะไรอ่ะ
1: นี่ก็คือผีหัวกะโหลก
0: ครับ
1: นี่คือผีแตงโม
0: โอ้มีผีแตงโมด้วย
1: ผีจังกลึง
0: เป็นชื่อที่ไม่เคยได้ยินเลย
1: มันน่า

0: แล้วเส้นที่เห็นเฉียงๆเนี่ยที่ตอนแรกพี่เซฟมีให้เนี่ยหนูวาดต่อเติมเป็นอะไรครับแถวเนี้ย
1: พวกนี้อะคะเป็นบ้านของผี
0: อ๋อทำเป็นบ้านของผีเหรอแล้วเส้นที่วนๆรอบๆนี่คืออะไรอะครับ
1: นี่ก็คือหลังคาแล้วนี่ก็คือไฟถ้าใครได้ขยิบเข้ามาบนหลังคาจะโดนไฟช็อตทันที
0: อ๋อไฟนี่เป็นไฟฟ้านะไม่ใช่ไฟแบบเป็นเปลวไฟหรอ
1: จะมีคนดูแลก็คือคุณยนต์ผี
0: นี่คือความคิดแบบเด็กๆนะครับของน้องไอรินนะครับเอาปรบมือให้ผลงานของน้องไอรินหน่อยนะครับและนี่คือผลงานของน้องเหนือนะครับน
1: ี่ไม่ใช่ผิดด้าน
0: เอาผิดด้านนะโอ้ยเอาด้านไหนด้านไหนด้านไหนเอาดูดีๆ
1: ตรง
0: ถูกหรือยังถูกหรือถูกแล้วนะครับผลงานของน้องเหนือภาพนี้มีชื่อว่า
1: ผีจอมขมียบ
0: ผีจอมขมียบนะครับผีจอมขมียบจอมขมียบแปลว่าอะไรครับ
1: จอมขมียบแปลว่าถ้าเข้าไปในป่าเราจะเจอน้ำแล้วพอน้ำอ่ะมันมีบันไดมาแล้วพอคนเดินก้าวไปหนึ่งมันก็จะลื่นแล้วมีปลาฉลามมา
0: ทำอะไร
1: ผู้ช่วยเหลือของเขาม
0: าช่วยเหลือนะครับ
1: อันนี้จะเป็นผีฮูดี
0: ้มีชื่อมาแปลกๆอีกแล้วนะครับ
1: และอันนี้ก็เป็นชื่อหนูเองและนี่ก็เป็นพวกชื่อของมันและอันนี้ก็เป็นผีเบบี้และนี่ก็เป็นผีย้อย
0: ภาษาอะไรเนี่ย
1: ภาษาจีดี้แย
0: ่ดูปากชัดๆนะครับภาษาอะไรนะครับ
1: ยีดี้แย
0: ่คราวนี้มาถามเดี๋ยวจะวนกลับมานะตัวแรกชื่ออะไรปัง
1: หนูต้องเปลี่ยนชื่อเพราะว่ามันมีชื่อหลายช
0: ื
1: ่อมันมีชื่อหลายชื่อ
0: ปรบมือให้กับผลงานปฏิปฏิแย่ของน้องเหนือด้วยปรบมือหน่อยเรามาดูผลงานของน้องคนที่3นะครับนั่นก็คือน้องทีเจนี่นะครับทีเจน้องทีเจตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: แซนต้าคอร์สของแมว
0: แซนต้าคอร์สของแมวนะครับในภาพนี้มีรูปอะไรบ้างครับ
1: มีแมวลากเลื่อน
0: แมวลากเลื่อนนะครับไหนคร
1: ับ แล้วมีต้นคริสต์มาส
0: ต้นคริสต์มาส
1: แล้วก็ของบันดา
0: ครับทำไมถึงคิดว่าเราจะวาดต้นคริสต์มาสกับมีแมวลากเลื่อนด้วยล่ะครับ
1: เพราะว่ามันดูเหมือนต้นคริสต์มาส
0: ครับ
1: แล้วต้องมีลากเลื่อนลากแซนต้าคลอสของแมว
0: อ๋อปกติแล้วสัตว์อะไรที่ลากเลื่อนของซานตาคลอสนะครับ
1: ปกติมันจะเป็น
0: อะไร
1: กวางแต่นี่เป็นจินตนาการของอนุบาลชาสมอนนั่นเองค่ะ
0: โอ้คือปกติจะต้องเป็นกวางใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: จินตนาการมากมายเลยทีเดียวสำหรับน้องทีเจนะครับปรบมือให้น้องทีเจหน่อยนะครับต่อมามาดูของน้องคนที่4นะครับน้องข้าวหอมครับผมน้องข้าวหอมครับภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
2: คนไปสวนสัตว์ค่ะ
0: คนไปสวนสัตว์นะครับไหนชี้ให้ดูหน่อยเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
2: คนก็เดินทางแล้วเสร็จแล้วก็มาดูฟาร์มจระเข
0: ้แล้วมีอะไรอีกครับ
2: ปลาโลมา
0: โลมานะครับโลมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วไปไหนอีก
2: แล้วก็ปลา
1: การ์ตูน
2: การ์ตูน
0: ใช่เหรอ
2: ใช
0: ่อ๋อใช่เหรออ ัน
2: นี้คือพี่อันนี้คือน้อง
0: อ๋อมีพี่กับน้องด้วยแล้วมีอะไรครับ
2: มีอันนี้ก็กวาง
0: มีกวาง
2: แล้วก็ก้อนเมฆ
0: ก้อนเมฆนี่คือภาพคนกำลังไปสวนสัตว์นะครับปรบมือหน่อยคนสุดท้ายแล้วนะครับน้องต้นน้ำครับผลงานนี้มีชื่อว่า
3: Angry Bird กำลังเดินไปหาอาหาร
0: Angry Bird กำลังเดินไปหาอาหารนะครับอันไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
3: บ้านอยู่หลังภูเขาแล้วคนก็กำลังจะเอาอาหารมาให้ Angry Bird กิน
0: คนกำลังจะเอาอาหารมาให้ Angry Bird ตัวนี้กินแสดงว่าเขาเลี้ยง Angry Bird ไว้เขาไม่ได้ใส่ในกรงหรอครับ
3: ไม่ได้ใส่
0: ในกรงหรอครับแล้วเส้นเฉียงๆนี้จินตนาการว่าเป็นภูเขาเพราะอะไรครับมองเห็นยังไงถึงเป็นภูเขาครับ
3: เพราะเห็นแหลมๆข้างบนคร
0: ับ เห็นแหลมๆข้างบนเนี่ยนะครับจากเส้นที่เห็นเฉียงๆหยักๆนะครับน้องต้นน้ำจินตนาการให้เป็นภูเขานะครับแล้วก็ยังมีความคิดว่าถ้าเลี้ยง Angry Bird ไว้หรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับก็จะเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาตินะครับ

0: ครับครับนี่คือความคิดจากความคิดของเด็กอนุบาลนะครับปรบมือให้หน่อยครับท่านผู้ชมครับศิลปะไม่ใช่แค่การวาดรูปสวยนะครับแต่ยังช่วยในเรื่องของสมาธิและจินตนาการที่สำคัญคือความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆนะครับนี่ขนาดเด็กอนุบาลนะครับตัวแค่นี้เองยังมีความคิดที่วาดต่อเติมเส้นสายได้อย่างหลากหลายต่างๆกันไปนะครับอย่าลืมนะครับคราวหน้าเด็กๆต้องรีบเตรียมอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมารอกับรายการของเราเลยนะครับอย่าลืมติดตามรายการอะไรอนุบาล
1: ชา
0: ญสมองนะครับเย้

0: คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材，精心创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so alive มากมาก
3: ใช่
2: วีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ใช่คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道，泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
9: Nice.
2: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
2: 好不怕。
10: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
10: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
2: Thai Delicious
10: บ๊ายบาย
11: พระ
4: ารถชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงช่อง DLTV

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเตรียมพื้นที่เตรียมของสำหรับการเลี้ยงแมวนะคะอันดับแรกเลยเราต้องเริ่มกันก่อนว่าเราจะเลี้ยงแมวในบ้านหรือปล่อยให้ออกนอกบ้านได้ซึ่งข้อดีข้อเสียต่างกันการเลี้ยงแต่อยู่ในบ้านเนี่ยโอกาสที่จะไปได้รับอุบัติเหตุไม่ว่าจะเกิดการถูกแมวตัวอื่นกัดหรือจากหมากัดหรืออุบัติเหตุทางรถยนต์หรือการติดเชื้อไม่ว่าจะพยาธิหรือปรสิตภายนอกภายในพวกไรที่เกิดจากตัวอื่นหรือตกจากที่สูงอันนั้นก็จะไม่มีแต่ว่าก็จะมีโรคอื่นเช่นโรคอ้วนหรือภาวะที่เขาไม่ค่อยได้ออกกำลังหรือความเครียดอย่างอื่นหรือโรคที่พออายุมากขึ้นแล้วก็ค่อยเกิดความเจ็บป่วยอันนั้นก็คือเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจนะคะว่าจะเลี้ยงในหรือนอกทีนี้อุปกรณ์เบื้องต้นที่เราจะต้องมีก็คืออุปกรณ์ที่ใส่น้ำใส่อาหารนะคะซึ่งมีหลายรูปแบบให้เลือกด้วยนะคะหรือจะเป็นแบบนี้ซึ่งสามารถใส่อาหารไว้ได้เยอะๆแล้วอาหารจะค่อยๆไหลลงมาแต่นี้ก็ต้องระวังคือถ้าบางทีอาหารอยู่นานๆแมวบางทีก็จะไม่ค่อยชอบเหมือนกันเลี้ยงแมวหลายๆตัวโอเคนะคะลำดับต่อไปก็เป็นเรื่องของกระบะทรายนะคะเพราะว่าแมวจะขับ

คะส่วนทรายเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบเหมือนกันอันนี้จะทำจากไม้สนนะคะบางอันก็จะทำจากดินบางอันก็จะทำจากพวกซิลิก้าหรือบางอันก็จะเป็นพวกข้าวโพดหรือกระดาษอัดแต่ละอันก็จะมีรูปแบบต่างกันเช่นในบางอันก็จะดับกลิ่นระงับกลิ่นน้อยหรือบางตัวก็จะจับตัวเป็นก้อนบางตัวก็จะสามารถใส่หรือทิ้งลงในชักโครกได้แต่บางตัวเก็บไปทิ้งต่างหากอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้จะช่วยในเรื่องของสุขภาพอนามัยของคนร่วมด้วยว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงแมวนอกบ้านแต่เราไม่มีกระบะทรายให้เนี่ยแมวบางตัวก็อาจจะไปอึบริเวณที่มีทรายหรือมีดินแล้วก็จะเหม็นแล้วก็จะมีพวกพยาธิหรืออะไรที่มากระอึแล้วก็ปนเปื้อนไปกับดินกับทรายก่อให้เกิดความรำคาญมีกลิ่นเหม็นหรือแม้ทั้งติดโรคร่วมด้วยนะคะลำดับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอาหารอาหารก็จะมีหลายรูปแบบนะคะในเรื่องของอาหารเม็ดซึ่งก็สะดวกเก็บง่ายนะคะรูปแบบเม็ดก็จะมีหลากหลายนะคะอาหารเปียกมีส่วนประกอบหลายๆอย่างอยู่ในนี้นะคะจะมาในรูปกระป๋องหรือถุงก็แล้วแต่ให้วันต่อวันหรือครั้งต่อครั้งเพราะว่าถ้าเก็บไว้นานบางทีอาจจะมีการบูดเน่าเสียได้นะคะอย่างอื่นก็จะเป็นในเรื่องของที่นอนนะคะแมวโดยทั่วไปเนี่ยจะชอบที่นอนที่เป็นลักษณะยังไงก็ได้ขอให้เป็นที่สูงบางทีสูงจากพื้นนิดนึงก็เอาละหรือบางทีก็จะเป็นลักษณะที่มีความเป็นส่วนตัวนะคะบางทีก็จะชอบนอนในลังนอนในกระบะหรือนอนในกล่องก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่บางคนก็จะซื้อแค่เบาะเฉยเจ้าของบางท่านก็จะอาจจะไม่มีที่นอนให้เลยก็ได้อาจจะนอนกับเจ้าของอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะคะอย่างอื่นซึ่งเราอาจจะต้องมีก็คือในเรื่องของการลับเล็บนะคะแมวเองเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่มีเขี้ยวเล็บใช้ในการจับเหยื่อนี้แมวเนี่ยเล็บเขาจะต้องคมตลอดเวลาอย่างเราก็มีตะการตัดเล็บเหมือนกันแมวก็ต้องมีการลับเล็บเพื่อให้เล็บเขายังคงมีความคมตลอดเวลาทีนี้อะไรที่จะช่วยลับได้ถ้าแบบนี้ก็จะเป็นแผ่นสำเร็จซึ่งมันจะทำจากกระดาษอัดแข็งๆนะคะแมวก็จะข่วนข้อเสียคือมันก็จะมีเศษเล็กเศษน้อยที่เกิดจากการข่วนหลุดออกมาหรือบางท่านก็จะใช้แผ่นไม้ตอไม้หรือบางทีใช้เป็นเชือกที่เป็นเชือกปอเชือกป่าหรือเชือกมานิลาค่ะพันรอบขาโต๊ะขาตู้หรือแผ่นไม้หรืออะไรก็ตามแต่วางเพื่อให้แมวรับเล็บตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงจากเฟอร์นิเจอร์หรือตู้โต๊ะเตียงของเราจะเสียหายจากการที่แมวไปรับก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของขนมแมวอะค่ะซึ่งเราต้องเข้าใจว่าไม่ใช่อาหารหลักนะคะแต่เราเอาไว้เพื่อให้เราเล่นกับแมวมีปฏิสัมพันธ์กับแมวเพื่อสานสัมพันธ์แล้วก็เพื่อให้แมวไม่มีความเครียดรูปแบบก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลาหรือไก่ที่มันทำเป็นเส้นเล็กๆหรือเป็นแบบเหลวๆที่มาในซองแมวก็จะชอบเลียโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะซึ่งอันเนี้ยเราให้เวลาที่เราเล่นกับเขาหรือเวลาที่เบี่ยงเบนความสนใจจากเรื่องต่างๆที่เขาทำแล้วเราไม่พอใจนะคะอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของเล่นนะคะซึ่งจะมีหลายรูปแบบมากนะคะอาจจะซื้อมาด้วยราคาหลากหลายแล้วแต่มีหลายรูปแบบนะคะแต่ในขณะเดียวกันแมวบางตัวก็อาจจะไม่ได้ชอบของเล่นที่มีราคาแพงหรืออะไรก็ได้อาจจะเป็นของที่หาได้ง่ายๆอย่างเช่นถุงอย่างนี้ซึ่งได้มาจากเวลาที่เราไปช้อปปิ้งยังไงคะไม่ว่าจะถุงกระดาษหรือแม้กระทั่งลังแมวบางตัวก็จะชอบเล่นก็จะมีน้ำหนักมีความเบาที่แมวเขาจะสามารถเอาไปตบเล่นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของเล่นขนมหรืออะไรก็ตามเป็นเรื่องที่เราเอาไว้ใช้กับแมวไว้เล่นกับแมวเพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้เราสามารถจับเขาได้เล่นเขาได้เวลาที่เกิดอะไรขึ้นมาเราก็จะได้เห็นความผิดปกติได้ทันเขาก็จะจัดการง่ายรักษาหรือพาไปหาหมอหรืออะไรได้ทันท่วงทีค่ะ

0: ช่องรามาชาแนลนะไม่ใช่ซีรีส์เกาหลี
1: อุ้ยก็ดูสิหมอรามาล้อหล่อเหมือนพระเอกซีรีส์เกาหลีเลยโอ้โหจะไม่ให้แม่เกิดได้ยังไงแล้วเมื่อกี้คุณพูดว่าดูแลตัวเองนะครับ
0: โอ้โหแม่
1: ดูสิเขาห่วงแม
0: ่หนักแล้วอะ
2: รู้สึกเป็นห่วงแม่แกมากเลยนะปีนี้ดูเพ้อไปเยอะเลยวะ
3: แม่ผมพี่ไม่ใช่หมอที่โรงพยาบาลรามาหล่ออย่างเดียวนะครับบุรุษพยาบาลที่โรงพยาบาลรามาก็หล่อเหมือนกันครับผมนี่มีพอย
4: ต์แต่ถ้าเกิดจะให้หล่อที่สุดในรามานะต้องแผนกนี้เลยครับ ER
1: เห็นแล้วหัวใจจะวาย
4: หล่อใช่ไหมแม
1: ่กลัว
0: ลงมาก็อีจะหัก
5: หมอนี่ชอบหมอผิดหมอ
2: โห
0: โหอุ๊ยโอ้โหเป็นอะไรอ่ะ
4: อุ๊ยโอ้โหล้มเป็นธรรมชาติมากเลยมีพ้อยขาด้วย
1: เหมือนนางเอกเกาหลีเลยนะโอ้ย
3: ที่ผมแถมรับคุณนี่ไม่ใช่แล้วนะผมกลัวมะม่วงอกร่วง
1: อกร่องป่ะเนี่ย
3: เออใช่ใช่ก็คือกลัวมะม่วงอกร่องมันร่วงไงแล้วเดี๋ยวไม่ได้กินเดี๋ยว
1: โอ้โหที่แท้ก็ห่วงกินนึกว่าห่วงฉัน
4: เดี๋ยวคุณอิง
0: ค่ะ
4: เมื่อกี้นะเห็นคุณอิงเดินเซไปเซมานี่อย่าบอกนะว่าเมาแต่หัววันเลย
6: ก็แก้สองขวด
0: แก่ค่ะหยอก
6: ค่ะหยอกเปล่าค่ะก็คือมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยถนัดอะค่ะเพราะว่ามันเดินบนส้นสูงอิงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่
3: ปกติผมก็ไม่เห็นคุณเคยใส่ส้นสูงอยู่อย่างนี้อยู่แล้วอะแล้วคุณจะซ้อมทำไมอะ
6: ทำไมคุณต้องทำตามฉันด้วยเนี่ยโอ้ฉันก็แค่ว่าคือจริงๆอิงต้องซ้อมไปประกวดนางงามนะคะ
4: ฮะประกวดนางงาม
0: แม่น้องอิงเนี่ยก็แบบอยากให้น้องอิงเป็นตัวแทนอำเภอเพื่อไปประกวดนางงามประจำจังหวัดนั่นเอง
6: ค่ะแต่อิงก็พยายามบอกแม่ไปแล้วว่าอิงทำไม่ได้หรอกค่ะแต่แม่ก็บอกว่าอิงสวยที่สุดในอำเภอ
3: แล้วในอำเภอมีกี่คนครับน้องอิง
6: มี2คนฉันกับแม่พอใจไหมแล้วทุกคนในอำเภอก็เห็นด้วยค่ะแล้วก็ส่งชื่ออิงไปในกองประกวดแล้วอ่ะอิงก็เลยต้องฝึกเดินบนส้นสูงทุกวันเลยค่ะ
3: เอางี้ไหมถ้าเผื่อคุณอิงเดินบนส้นสูงไม่ถนัดเนี่ยก็ลองมาหัดเดินบนไม้ต่อขาแทนที
4: เฮ้ยฉันเคยเห็นไอ้การอะไรแบบนี้เรียกไม้โถงเทงอะไรอ่ะที่สูงๆแล้วขึ้นไปยืนอย่างนี้นะแล้วอิงก็จะเดินอย่างนี้เฮ้ยโดดเด่นแน่นอน
0: จะได้นี่สองคนเนี่ยหยุดกวนได้แล้วถ้าไม่ช่วยเขาเนี่ย
4: น
0: ี่น้องอิงไม่ต้องกลัวเลยนะรู้ไหมว่าคุยอยู่กับใคร
4: ตัวเองยังไม่รู้เลยเป็นใครจะมาถามคนอื่นเขา
0: ฉันเคยเป็นนางงามเก่ากว่ามาแล้ว18มงกุฎนะจ๊ะ
4: โอ้โห18มงกุฎนี่ฟังจากตำแหน่งนะน่าแจ้งตำรวจจับ
0: นี่ฉันกวาดมงกุฎมาแล้วทั่วประเทศค่ะ
6: จริงเหรอคะพี่ปา
0: ไม่จริงแต่พี่เนี่ยเคยปั้นน้องๆรุ่นน้องนะให้เป็นนางงามมาแล้วและครั้งนี้แหละพี่จะปั้นน้องอิงให้เป็นนางงามอันดับหนึ่งของจังหวัดให้ได้เลย
6: พี่มีหวัง
2: มีสิทธิ์เนอะ
6: มีหวังนะคะ
2: ดูเขานี่ดูโบกมืออำลาตำแหน่งนี่นี่ดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งโต๊ะโต๊ะโต๊ะตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งสิบนิ้วพนมอากาศลมวันท่าท่าน
0: เป็นตลกไปแล้วเนี่ย
4: ไม่ต้องประกวดนางงามหรอกไปประกวดตลกเถอะนางงามหนังลุ่งนางงามหนังลุ่ง
2: ตอนเนี่ยอ้อเอ้ออ้อเอ้อ
6: ไม่หยุด
2: แล้ว
6: ไม่หยุดแล้วเนี่ย
2: นาน้องอยู่ไหนนาน้องอยู่ไหน
0: นาน้องอยู่

0: ทบ1ผัด1เย้
1: จะบ้าหรือไม่ใช่เกณฑ์ทหารอุ๊ยนี่มันคือคีย์เวิร์ดของนางงามนางงามจับคำถามอะไรมาได้ต้องเอามาขยายความให้ได้ภายใน60วินาทีเพื่อเป็นการแบบว่าทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยมีความเฉลียวฉลาดไหวพริบปฏิภาณเริ่มได้
2: ได้คำถามว่าอะไร
0: คุณอิงจับได้คำว่าทุเรียนครับ
3: ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะทุเรียนเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่เราควรจะส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกกันนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องทุเรียนแล้วค่ะเราก็จะมีรายได้มหาศาลเข้าประเทศเราเลยล่ะค่ะ
1: น้องอิงพูดแบบนี้ไม่ได้เลยนะมันดูแบบดูไม่น่าสนใจอ่ะ
2: ทำไมอ่ะคุณอิงเขาก็ตอบดีออกไม่ให้ตอบแบบนี้จะให้ไปตอบแบบไหนอ่ะ
1: นี่ดูแล้วนำไปใช
2: ้พอแล้วตอบคำถาม
1: มันต้องยิ้มก่อนขอบคุณสำหรับคำถามค่ะทุเรียนมีความหมายนะคะเป็นผลไม้ที่สำหรับเอาไว้ไหว้ครูค่ะหนามทุเรียนเปรียบเสมือนความหลักแหลมนะคะแล้วเปลือกทุเรียนถ้าเรานำพาไปลอยน้ำนะคะมันก็จะเหมือนเรือจ้างค่ะที่จะพานักเรียนเนี่ยส่งไปถึงฝั่งได้นะคะส่วนภูทุเรียนนะคะก็จะหมายถึงสติปัญญาที่สูงค่ะภูกระดึงสูงไหมคะสูงค่ะภูชี้ฟ้าสูงไหมคะ
3: ส
1: ูงค่ะพูดถึงภูก็จะหมายถึงความน่ารักจะเปรียบเสมือนกับหมีภูก็ได้ค่ะ
3: อุ้ย
0: ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ
2: เป็นไง
0: คือโหจะตอบแบบนี้นะฉีกแน่นอนพี
2: ่ฉีกแนววงการประกวด
0: ฉีกสายสะพายทิ้งเลยตอบอะไรมั่วซั่วหมดเลยพี่ปาเอามาตรวจไม่ได้ยินหรอก
2: เนี่ยถ้าเรื่องตอบคำถามนี่ต้องให้ผมสอนเพราะสมัยเรียนอ่ะผมมีคาถานามแล้วว่าเทพแห่งการตอบคำถามไปเดี๋ยวเฮ้ยไปไหนวันนี้ก่อน
3: ไม่ได
2: ้
1: โ
2: อ้
1: โ
2: หโมดไม่เชื่อเหรอปาโถ้าไม่เชื่อลองดูได้เลยเพราะอย่างผมเนี่ยนะถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บรู้ปั๊บตอบปั๊บรับปั๊บปุ๊บ
1: โอ้โหอับดุลเอ้ย
2: เอ้ย
1: มายัง
2: มาแล้ว
1: มายัง
2: มาแล้ว
1: อับดุลเอ้ย
2: เอ้ย
1: ถามอะไรตอบได
2: ้ตอบได
1: ้มายัง
2: อ่ะอย่าถามบ่อยสิโอ้ย
1: อับดุลเอ
2: ้
1: ย
2: เอ้ย
0: พอแล้วเอ้ยไปด้วยเลยไม่ใช่อับดุลที
2: ่นี่อย่าให้เคิร์มสิ
1: เอาจริงเลยนะฉันจะทดสอบคำถามด้วยหมวดสุภาษิตคำพังเพลิน
2: ได
1: ้ขี่ช้าง
2: จับแน่นๆนะ
1: เห็นช้างขี
2: ้อีเหม็นจัง
1: ตำน้ำพริก
2: เผ็ด
4: เผ็ด
1: เพื่อนกินหาง่าย
2: เพื่อนตายไปงานศพมันด้วย
1: โอ้ย
0: ผมว่าพี่สองคนพอดีกว่านะในเรื่องของคำถามเนี่ยคุณอิงเขาฉลาดอยู่แล้วแหละยังไงเขาตอบได้อยู่แล้ว
3: ใช่ถูกต้อง
2: เนี่ยแค่เชิญตอบ
1: ดิถ้าอย่างนั้นขั้นนี้ก็ถือว่าผ่านขั้นต่อไปเป็นการเดิน
3: ไม่เอาแล้วค่ะพี่ปาคือตอนนี้เดินจนแบบว่าสุดแล้วเมื่อยมากมันขาลอยค่ะแล้วก็มันซ้อมส้นสูงเดินไม่ไหวแล้วค่ะพี่ปาเหนื่อยแล้วอู้หูลอยมากลอยขาลอยอะขาลอยจริง
2: จับไว้ดีจับไว้ดี
3: คุณฟองคุณฟองมากไม่จริงโอ้ขาลอยอีกแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวผมมีวิธีแก้ขาลอยให้คุณเองครับใช่
5: มาแล้วค่ะไหนใครอยากได้วิธีแก้ขาลอยคะโอ้โห
2: คงจะยากอะตัวเองยังเดินขาลากมาเลย
3: โอ้ยพี่เดี๋ยวนี้มามุกเนาะ
5: แกงใช่ไหมคะเนี่ยเป็นขาลอยเลยอยากทำบ้าง
3: โอ้โหไม่ใช่ขาลอยคือแบบเมื่อเช้าอะค่ะคืออิงอะซ้อมบนที่สูงทั้งวันเลยแล้วก็แบบมันปวดขามากก็เลยขาลอยอะค่ะมันมีวิธีแก้ไหมคะ
5: ถ้าอย่างนั้นง่ายเลยค่ะเดี๋ยวจะมีท่าให้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขานะคะแล้วก็รวมไปถึงน่องด้วย
3: เหรอคะ
5: จะทำให้ไม่ปวดน่องเวลาใส่ส้นสูงได้ด้วยค่ะ
3: โอเคค่ะ
5: งั้นไปดูกันเลยค่ะ
2: เฮ้ยนี่ทางนี้นี่มันหักนิ้วเลยนี
5: ่ค่ะเดี๋ยววันนี้มาออกกำลังกายนะคะสำหรับคนที่ใส่ส้นสูงกันนะคะเดี๋ยวเริ่มที่ท่าแรกได้เลยค่ะหยิบผ้าขนหนูขึ้นมาค่ะ
6: ผ้าขนหนู
5: แล้วก็กระดกเท้าค่ะยกขึ้นมาหนึ่งข้างยกข้างขวาขึ้นมาได้เลยค่ะกระดกขึ้นมาโอเค
6: แล้วก็ค่อยๆ
5: ใช่ค่ะของนะคะที่ปลายเท้าตัวตรง ขาตรงเขาไม่ง
4: อ
5: ถ้าไม่ไหวจริงๆจับที่ปลายผ้าได้เลยท่านี้จะยืดเหยียดน่องนะคะแล้วก็ต้นขาด้านหลังนะคะหลังตรงด้วยค้างไว้ 15-20 วิเหมือนเดิมถ้าใครยังไหวค้างไว้ถึง30วินาทีได้เลยค่ะ
4: ตรงไหมหลังตรงไหม
5: ถูกต้องค่ะเข่าตรงด้วยเหยียดตรงโอเคเก่งมากค่ะค้างไว้หายใจเข้าออกปกตินะคะตึงไหมคะน่อง
4: ฮะ
5: ตึงไหมคะ
4: ตึงสิโอ้โหตึงตึงเด๋เลยเนาะตึงดิ่งเลยอ่ะโอ้โหดีมากเลยน้องพลอย
5: เดี๋ยวลองเปลี่ยนข้างกันบ้างดีกว่า
4: เดี๋ยวก่อนน้องพลอยก่อนจะเปลี่ยนข้างจะถามว่าแปลวผ้านี่มาจากไหนอ่ะเอาผ้ามาจากไหน
5: ไปขโมยเขามาค
4: ่
5: ะ
4: ใช่ผ้าของป้าตุ๊กหรือเปล่าที่บ้านพี่ไหมที่บ้านป้าตุ๊กไหม
5: ผ้าหายหรือเปล่าคะ
4: ได้กลิ่นหมาก
5: อุ้ย
4: ได้กลิ่นหมากอ่ะได้กลิ่นว่า
5: ชื่อ
4: ดมด้วยอุ้ยน้องพลอยเนี่ยเอาข้างต่อไปข้างซ้าย
5: ข้างซ้ายนะคะ
4: ข้างซ้ายต้องหันเหมือนเดิมไหมหันอ๋อหันทางนี้นะ
5: หันทางนี้ได้ค่ะ
4: โอเค
5: เหยียดขาตรงกระดกเท้าขึ้น
4: ฟึบ
5: หลังตรงนะโอเคค่ะ
4: โอ้โห
5: ตึงไหมคะ
4: น้อง
5: ถ้าอยากเพิ่มความตึงได้อีกดึงเข้ามาหาตัวให้มากที่สุดค่ะ
4: โอ้โหตั้งแต่ข้างนี้ได้
5: ตัวตรงนะคะ
4: ปึ๊บ
5: ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้อันนี้จะผ่อนคลายนะคะสำหรับคนใส่ส้นสูงเนี่ยน่องจะตึงนะคะรวมไปถึงต้นขาด้านหลังก็ตึงด้วยเหมือนกัน
4: โอเค
5: โอเคค่ะ
4: นับเท่าไหร
5: ่15วินาทีไหวไหมเอ่ย
4: ได
5: ้
4: ไม่น้องพลอยได้พี่ไม่ได
5: ้โอเคค่ะเดี๋ยวไปลองทำบ่อยๆกันต่อไปเป็นท่าที่สองเนาะเรามีลูกบอลเดี๋ยววันนี้จะใช้ลูกบอลในการกลิ้งนะคะวางลูกบอลลงที่พื้นแล้วใช้เท้าเนี่ยวางลูกบอลแล้วเหยียบลงไปค่ะฝั่งขวากันได
4: ้
5: โอเคอ่ะค่อยๆไล่ค่ะไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นไล่ไล
4: ่ชิวชิว
5: ขอตัวนะคะ
4: โอ้ยมาแล้วน้องพลอยไม่ได้ไล่น้องพลอยไล่ลูกบอลน้องพลอยบอกให้ไล่ขึ้นไล่ลง
5: โอเคค่ะอ่ะไล่ขึ้นลง
4: หลังตรงไหม
5: หลังตรงเหมือนเดิมค่ะ
4: ชิวเอาไหมชิว
5: โอเคอ่ะไล่ขึ้นขึ้นลง
4: เนี่ยไม่ฟังเอาชิวไหม
5: มาค่ะ
4: ชิวชิวชิวชิวอันนี้สบายอ่ะอันนี้แบบว่าทำไปพูดไปได้
5: ใช่ค่ะท่านี้จะยืดกล้ามเนื้อบริเวณใต้เท้าค่ะ
4: จั๊กกะจี่ดีที่เขาว่าใต้ฝ่าเท้าจะเป็นแบบศูนย์รวมศูนย์รวมอะไรนะ
5: เส้นเลือดหลอดเลือดหลายๆเลยค่ะ
4: ศูนย์รวมเส้นเลือดเนาะ
5: ใช่ค่ะจะทำให้ผ่อนคลายมากขึ้นอันนี้สามารถทำได้เรื่อยๆเลยค่ะ 15-20 วินาทีก็ได้หรือว่า30วินาทีขึ้นไปได้เลยไม่เกิน1นาทีเนาะค่อยๆไล่ถ้าอยากเพิ่มน้ำหนักหรือว่าเพิ่มให้มันนวดก็คือกดแรงกดเท้าเราลงไปหนักอีกเหมือนเดิม
4: เออเน
5: า
4: ะ
5: ค่ะเอาเท่าที่ตึงนะคะไม่รู้สึกเจ็บนะ
4: ไม่เจ็บไม่เจ็บ
5: โอเคอ่ะเปลี่ยนข้างมา
4: เปลี่ยนข้าง
5: วางไว้เหมือนเดิมนะคะ
4: จ้าแล้วไม่คิวไปไหนไม่คิวอ่ะ
5: ไปแล้วค่ะ
4: ไม่คิวกับช็อกไปไหนลูกพร้อม
5: โอ
4: โอเคไหมน้องพลอย
5: โอเคค่ะ
4: โอเคไหมไม่พี่อย่าโอเคไหม
5: ใช่ค่ะสบายเท้าไหมคะใส่ส้นสูงบ่อยๆอย่างนี
4: ้ใช่ใช่เพราะว่ามันข้างใต้เป็นศูนย์รวมเส้นเลือดเส้นประสาทอย่างนี้ใช่ไหม
5: ถูกต้องค่ะแล้วยิ่งใส่ส้นสูงบ่อยๆเนี่ยตรงใต้เท้าเนี่ยตึงแน่นอนอยู่แล้วถ้าได้ยืดบ้างบ่อยๆทุกวันอย่างเงี้ยสามารถทำงานใส่รองเท้าส้นสูงทำงานได้อย่างสบายๆได้เลย
4: จ้าแล้วถ้าในกรณีที่เราไม่มีหาลูกบอลอย่างเงี้ยไม่ได้เนี่ยเราใช้ลูกอะไร
5: เดินตามหินได้เหมือนกันค่ะม
4: ัน
5: จะมีแบบตามพื้นตามอะไรเงี้ย
4: เพื่อให้ทำอะไรก็ได้ที่แบบว่า
5: เป็นการนวดฝ่าเท้า
4: ฝ่าเท้ามันรู้สึกว่า
5: คลุกคลักคลุกคลักตามพื้นถนนลูกรังอันนั้นเจ็บตามหินโอเคค่ะสบายพอแล้วเน
4: า
5: ะ
4: โอเค
5: อ่ะเดี๋ยวท่าต่อไปเราจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อน่องมันดีกว่าเพื่อให้มันทนต่อแรงหรือว่าทนต่อการเดินที่ต้องใส่ส้นสูงนานๆนะคะวางเท้าเหมือนเดิมค่ะกลางขากว้างเท่าช่วงสะโพกนะคะแล้วค่อยๆขย่งขึ้นค้างไว้5วินาทีและลงทำบ่อยๆ15ครั้ง2ค่อยๆลงขึ้นเก่งค้างไว้
4: อันนี้ให้ได
5: ้
4: 20นาทีเลยเนี่ย
5: เดี๋ยวหนูจะดูนะคะว่าเมื่อยจริงหรือเปล่า
4: แต่ก็ไม่สั่น
5: ใช่ค่ะแต่ถ้ายืนอย่างเงี้ยจะสั่นมากขึ้นเพราะว่ามีน้ำหนักตัวเราเริ่มด้วยเนาะแต่ถ้าคนที่ อยากสบายๆแล้วก็นั่งดูทีวีไปด้วยกระดกไปด้วยเลย
7: ใช่อย่างนี้นะสบายเลยป้าตุ๊กทำสบายเลยป้าตุ๊กชอบนั่งดูช่องรามาชาแนลอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะ
5: งั้นเหมาะเลย
7: แล้วก็ดูไปแล้วก็เราก็กึ๊บปั๊บกึ๊บปั๊บยกไปเน
5: า
7: ะแล้วเล่นกับเพื่อนได้เมื่อยเราก็มาทำอย่างนี้ได้เนา
5: ะ
7: ป้าตุ๊กเนี่ยเออดีดี
5: ขาครบไหมคะ
7: ขาฮะครบสิมีสองข้าง
5: สองข้างใช่ไหมอ่ะขาเหย่งขึ้นลงเรื่อยๆเหมือนเดิ
7: ม
5: โอเคค่ะนอกจากจะทำให้ฝึกสมองแล้วนะจะทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงด้วยเหมือนกัน
7: เพราะว่าคนผู้สูงอายุเนี่ยต้องฝึกสมองเวลาเล่นไพ
5: ่
7: เล่นไพ่เราต้องทำมันก็จะเมื่อยนั่งใช่ไหมล่ะฝ
5: ึ
7: กสมองร้องเราเกะคุณหมอ
5: เยี่ยมเลยงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนท่าต่อไปดีกว่าย
7: ังมีอีกเหรอ
5: มีอีกท่านึงค่ะคลายกล้ามเนื
7: ้
5: อต้นขาด้านหลังนะเหยียดเท้ามาด้านหน้ากระดกส้นเท้าค้างไว้ค่ะหลังตรงนั่งหลังตรงนะแล้วเดี๋ยวค่อยๆเอามือค่อยๆไต่ลงไปค่ะไต่ลงไป
7: คุณคุณใส่แล้วคุณคุณใส่แล้ว
5: ค่อยๆไต่ลงไปหลังตรงนะคะ
7: คุณคุณใส่แล้ว
5: ไต่ลงไปเอาเท่าที่ไหวนะคะโดยที่หลังยังตรงอยู่นะคะถ้าคนที่เอื้อมไปถึงสุดเนี้ยเรียกว่าผิดท่าแล้วเพราะอันนี้จะเป็นการยืดหลังแทน
7: อ
5: ันนี้เราต้องการยืดต้นขาด้านหลังเนาะค่อยๆยืดไป
7: หลังตึงขาตึงได้แค่นี
5: ้แอนก้นขึ้นฮึบเปิดหน้าอกโอเคค่ะค้างไว้ 15-20 วินาทีเหมือนเดิมท่านี้จะยืดต้นขาด้านหลังนะคะ
7: ใช่ใช่ตึงเลยเน
5: า
7: ะ
5: เพราะว่าการที่ตึงน่องด้วยเนี่ยอาจจะมาจากการตึงต้นขาด้านหลังได้ด้วยเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าการยืดเนี่ยก็ควรยืดทั้งร่างกายก็ยิ่งดีเลยค่ะถ้ามีเวลาเนาะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ยืดต้นขาด้านหลังรวมไปถึงน่องได้เลย
7: จ้ะ
5: เดี๋ยวเปลี่ยนข้างกันบ้างดีกว่า
7: โอ้โห
5: นั่งเหมือนเดิมเหยียดเหยียดเท้ากระดกค่ะใช่ค่ะ
7: โอเค
5: หลังตรงเอามือค่อยๆไต่ลงไปค่ะค่อยๆไต่ลงไปไต่ลงไปให้สุดเอาเท่าที่ตึงโดยที่หลังอยู่นะคะ
7: เท่านี้แหละ
5: ตามองที่ด้านหน้าได้เลย
7: มองอะไรจ๊ะ
5: ตามองพื้นได้เลยจ้ากระดกเท้าค้างไว้เหมือนเดิมนะรู้สึกตึงตรงไหนไหมคะโอ้ไม่ได้ยินด้วยไม่น่าจะตึงที่ขาแล้วล่ะค่ะ
7: ฮะอะไรนะพูดอะไรนะน้องพลอยพูดอะไรนะ
5: โอเคค่ะโอเคตึงตรงไหนคะตึงตรงไหนคะชัดเจนเลยค่ะคุณผู้ชมหาหมอไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะ
7: ไม่ใช่
5: ถ้างั้นจบตะกิ้วกิน
7: ตะกิ้วกินตึงน้องพลอยว่างไหมเดี๋ยวเราต้องเอาขาขึ้นเข้าม
5: าโอเคค่ะโอเคค่ะ
3: โอ้โหดีมากเลยค่ะคือแบบขาสปีดได้ไม่ลอยแล้วนะคะวิธีนี้ดีมากขอบคุณมากเลยนะคะ
8: หายแล้วใช่ไหม
3: หายแล้วค่ะ
8: ถ้าอย่างนั้นเราต้องไปซ้อมกันต่อยังไงต้องคว้ามงกุฎนางงามมาให้ได
0: ้แต่ผมว่าไม่ต้องดีกว่าคุณอิงไม่ต้องซ้อมให้เมื่อยแล้วเดี๋ยวเป็นขาลอยอีก
3: ทำไมอ่ะ
0: ผมเตรียมมงกุฎไว้ให้คุณอิงแล้ว
2: เป็นไง
3: จะได้มงกุฎ
2: เดี๋ยวพี่ดีดี
3: พี่ปาเราซ้อมใส่มงกุฎใส่ใส่สะพายด้วย
0: มาแล้วครับผม
8: ท้าเอว
0: รับมงกุฎมงกุฎสำหรับผู้ประกวดในครั้งนี
3: ้ขอบคุณค่ะ
0: ถือด้วยครับ
2: อุ้ยรับโล่ด้วย
3: ดีมากเลยค่ะ
2: รับโล่เห็นโล่ตัวเองเห็นโล่ตัวเองบอกแล้วไงว่าเนี่ยไม้วิเศษดูดิขนาดไม่แตะยังตื่นเลยโอ้ยเจ๋งจริงๆเลยนะไม้วิเศษ
0: กล้าเล่นอะไรเนี่ยกล้า
8: ช่วยด้วยช
0: ่
8: วยด้วย
3: พี่กล้าช่วยพี่กล้าไม่ช้า
2: ช่วยช่วยช่วยด้วย
3: โอ้
2: โ
3: หโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายแล้วตายแล้วพี่กล้าพี่กล้าทำให้แอมตื่นเลยอ่ะ

0: ่วงเลยอ่ะดีเลยอ่ะอุ๊ยขอบคุณมากเลยนะพี่ก้าขอบคุณจ้า
1: ดีเลยอ่ะ
2: พี่ก้าทำให้เจ๊ตื่นนะแต่ว่าเจ๊ถีบพี่ก้าแรงขนาดนี้พี่ก้าไม่ตื่นแล้วล่ะ
0: พี่ก้า
2: ทางจะไปแล้ว
0: พี่ก้า

0: เซฟตี้คิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้า
1: ดูสี
2: อุ๊ยแบดมากโอ๊ยทำยังไงดี
1: ป
2: ัก
1: เต็ม
2: แ
1: ล้ว
2: ปักท่วงเออจริงด้วยเดี๋ยวไปเอา
1: เนี่ยเอาอันนึงเนี่ยออกแล้วก็เอานี้มาเสียบ
2: ได้แล
1: ้
2: ว
1: อุ๊ยเต็มร้อนอ่ะ
2: ร้อนเออหนีก็ว่าอยู่แค่บ้านฉันมันเสีย
1: ไม่ดี
2: เอามาไปเอามาเจ้าบ้าน
1: เดี๋ยวไปเอา
2: เหมือนกันเนี่ย
1: มีขนมปังให้กินไหมเนี่ยเฮ้ยปังในตู้ก็มี
2: เอาขนมปังมาแปะ
1: หิว
2: เอาไปน่ากินนะ
3: วันนี้จะได้กิน
4: นี่ไงคุณแม่รู้แล้วค่ะว่าทำไมถึงไฟดับ
2: อะไรคะ
4: นี่เลยเห็นเลยค่ะปลั๊กไฟอย่างเนี้ยหนูไม่ควรที่จะเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาเสียบหลายๆรูแบบนี้มาเสียบพร้อมกันอย่างนี้ไม่ได้ค่ะปลั๊กไฟเนี่ยเวลามันใช้กระแสไฟเนี่ยเดินเนี่ยสายไฟมันจะเกิดความร้อนลูกนะพอเกิดความร้อนมากๆเนี่ยสายไฟมันก็จะเกิดการหลอมละลายทำให้ไฟช็อตแล้วก็ไหม้ไฟดับแบบนี้ล่ะค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะเราต้องตรวจสอบปลั๊กให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะว่ามีสภาพดีหรือเปล่าแล้วมือของหนูๆเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเอาไปแย่ปลั๊กไฟเล่นหรือจะเอาของเนี่ยไปจิ้มแย่ในรูปลั๊กไฟอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะลูกนะ
2: ทำไมล่ะคะ
4: ก็เดี๋ยวกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยอาจจะบาดเจ็บแล้วก็อันตรายถึงชีวิตเลยด้วยค
2: ่
4: ะ
2: หนูไม่อยากตาย
4: อีกอย่างนึงที่แม่จะบอกก็คือห้ามมือหนูเปียกนะหนูห้ามจับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยจะวิ่งเข้าหาร่างกายเราทำให้ร่างกายของหนูเนี่ยถูกไฟช็อตอย่าเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้เองสุ่ม4สุ่ม5ต้องศึกษาวิธีการใช้งานให้ถูกต้องเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ใช้ให้ถูกวิธีเข้าใจไหมคะ
2: ค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วค
4: ่
2: ะ
4: โอ้โหดีเยี่ยมเลยค่ะ
2: แต่พวกหนูหิวแล้วอะ
4: หิวกันใช่ไหมคะอ
2: ๋
4: อเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวคุณแม่ไปอุ่นอะไรให้ทานละกันแต่ว่าเราไปในครัวกันดีกว่านะคะ
2: ค่ะ
4: นี่มีซาลาเปาพอดีเลยค่ะอันนี้เรียกว่าไมโครเวฟนะคะลูก
2: เดี๋ยวนะคะแม่เมื่อกี้ไฟดับอยู่ไม่ใช่เหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
4: อ
1: ้
4: าวก็แม่เนี่ยไปดันเบรกเกอร์ขึ้นแล้วก็ไฟก็ติดเรียบร้อยแล้วลูกตอนนี้ใช้ไฟได้เป็นปกติแล้วค่ะ
2: ดันเบรกเกอร์ขึ้นไฟจะใช้ได้เหรอคะ
4: ใช่ค่ะปิดปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ตั้งไฟแล้วก็ตั้งเวลาเพียงแค่1นาทีเดี๋ยวเราก็จะได้ซาลาเปาร้อนๆแล้วล่ะจ้า
2: แป๊บเดียวเองค่ะแม่
4: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าหนู2คนเนี่ยเล็กเกินไปที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยลำพังได้ต้องมีผู้ใหญ่อยู่หรือมีคุณแม่อยู่ถ้าหนูหิวบอกผู้ใหญ่บอกคุณพ่อคุณแม่ให้อุ่นให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เข้าใจไหมคะไม่งั้นจะอันตรายเข้าใจไหมลูก
2: ค
4: ่
2: ะแม่
4: ดีแล้วจ้ะใกล้แล้วใกล้แล้วว้าวพอดีเลยมาของที่อุ่นในไมโครเวฟเนี่ยมันจะมีความร้อนใช่ไหมคะลูก
2: ใช่
4: เราต้องใช้ถุงมือค่ะมันร้อนแล้วเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้อะแล้วเราก็ใช้ที่คีบปึ๊บเรียบร้อยแล้วจ้ะไปกินกันได้เลยจ้า
2: ค่ะแม่ขอบคุณค่ะ

0: Safety Kit ตอนความปลอดภัยภายในบ้านที่สูงและยา
1: คนเลยจะมาหยิบยากินตามอำเภอใจแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะหากหนูเจ็บป่วยหนูแจ้งผู้ใหญ่หรือแจ้งคุณแม่ให้เป็นคนหยิบยาให้เข้าใจไหมลูก
2: เข้าใจค่ะ
1: นะเกิดหยิบยาผิดไปกินเนี่ยจะอันตรายได้ค่ะนอกจากไม่หายแล้วเนี่ยอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตเลยนะลูกนะแต่ว่าแม่เอายาไว้ต้องที่สูงหนูขึ้นแบมาได้ไงคะปีนใช่ไหมคะลูกนี่ไงเนี่ยการปีนที่สูงเนี่ยเกิดอันตรายนะลูกนะถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บตกลงมานอกจากไม่ได้ของแล้วเนี่ยโดนของหล่นทับบาดเจ็บขึ้นไปอีกเข้าใจไหมคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ่ะแล้วอีกอย่างนึงค่ะเมื่อกี้พูดถึงระเบียงใช่ไหมคะห้ามเลยนะคะห้ามไปปีนตรงระเบียงไม่ได้เลยอันตรายมากๆเลยเข้าใจไหมลูกจำไว้เลยค่ะ
2: ไม่พูดแล้วนะคะแม่
1: จ้าดีแล้วค่ะที่ช่วยเตือนกันห้ามไปยืนเล่นตรงระเบียงแล้วก็ห้ามปีนระเบียงปีนที่สูงเข้าใจไหมลูกนะ
2: ค
1: ่ะอ่ะมาหนูปวดหัวใช่ไหมลูกเดี๋ยวคุณแม่หายาให้ทานส
2: ่
1: วนถ
2: ู
1: กใจเจ็บตรงไหนคะอ๋อนี่เห็นไหมเดี๋ยวแม่ทายาให้นะลูกนะ
2: ขอโทษนะที่ไม่ฟังถูกใจอ่ะ
3: แม่เป็นแบบพี่เบภูมิหนูก็ขอโทษนะที่ทับพี่เบภูม
1: ิดีแล้วจ้า
2: ไม่เป็นไร
1: มาเก็บกล่องยามาค่ะขึ้นมาลูกมานั่งเดี๋ยวแม่ปฐมพยาบาลให้ไหนหนูปวดหัวใช่ไหมคะลูก
2: ปวดห
1: ั
2: ว
1: แล้วหนูล่ะ
3: ปวดตรง
1: โอ้โหดูสิเนี่ยหัวโนเลยเนี่ยมาต้องปฐมพยาบาลแล้วไหนยาอืมนี่อย่าหยิบยาทานเองแม่บอกแล้วไงพูดไม่รู้จักจังเลยเนี่ย
2: อันนี้เราคอยยาแก้ปวดห
1: ั
2: ว
1: ใช่แล้วจ้ะอันนี้เป็นยาพาราแก้ปวดหัวแล้วแต่ห้ามทานเองนะ
4: สำหรับเด็กเนี่ยนิดเดียวก็พอลูก

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณแม่นิน่าสวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณพ่อบอยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพ่อแม่สู้สู้ที่แน่นอนนะคะเราจะมาร่วมกันสร้างกำลังใจสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในการเลี้ยงดูลูกที่น่ารักของเรา
0: วันนี้เราจัดรายการเร็วหน่อยได้ไหม
1: ทำไมคะ
0: ชัดโทรศัพท์ค้างไว
1: ้อุ๊ยตาย
0: แล้วก็อยากดูทีวีมากตอนนี้ติดพวกนี้มากชอบมากเลยได้ไหม
1: นี่แหละค่ะคุณพ่อคุณแม่แบบนี้สมัยนี้เนี่ยเราพึ่งอยู่กับเทคโนโลยีใช่ไหมบางทีเลี้ยงลูกลูกซนจังเลยจับเอาสมาร์ทโฟนใส่มือลูกเอาแท็บเล็ตใส่มือล
0: ู
1: ก
0: จะได้นิ่งๆหน่อย
1: เพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของลูกติด IT หรือว่าเทคโนโลยีมากเกินไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะแล้วก็ปัญหาเหล่านี้แก้ได้และแน่นอนวันนี้เราก็คงจะไม่มายืนสู้กันอยู่2คน
0: เ
1: รามีครอบครัวร่วมอุดมการณ
0: ์
1: ของเราเช่นเคย5ครอบครัวนะคะที่วันนี้เดี๋ยวมาดูซิว่าเขาจะมาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องของลูกติด IT อย่างไรบ้าง
0: ใช่แล้วครับตอนนี้เชิญพบกับทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
1: ค่ะเดี๋ยวลองมาถามดีกว่าเนาะว่าแต่ละครอบครัวมีประสบการณ์ลูกติด IT อย่างนี้อย่างไรบ้างนะคะ
0: เชิญครับพ่อแม่เชิญเลยครับ
2: ของน้องเจ้าคุณนะครับก็ตอนนี้วัยเขาเพิ่งประมาณ3ขวบนิดๆเองแต่คือแบบสามารถเล่นแท็บเล็ตเนี่ยได้คล่องมากแล้วทุกเช้าตื่นมาเนี่ยจะไม่มาเล่นกับเราไปควานหาก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนในประมาณนี้ฮะแล้วก็จะต้องไปอาบน้ำต้องไปอะไรเงี้ยก็ขอก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรเงี้ยฮะประมาณนี
0: ้นี่ตื่นมาขอเล่นอันนี้ก่อนเลย
2: ใช่บางทีเป็นอย่างนั้นนะครับ
3: ก็เหมือนกันค่ะก็ติดแท็บเล็ตนะคะ
0: ครับ
3: ตอนนี้น้องอายุประมาณ5ขวบครึ่งเกือบ6ขวบนะคะก็สไตล์เดียวกันเลยแต่น้องจะติดประมาณการ์ตูนชอบดูพวกโฆษณาของเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรียกร้องที่จะให้เราแบบซื้อให้คือมันจะมีโฆษณาเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นี่ช็อปออนไลน์โอ้โหตั้งแต่6ขวบช็อปออนไลน์กันเลย
3: คือแล้วเขาก็จะแบบรู้ในสิ่งที่เราคิดว่าลูกไม่รู้คิดว่าไม่รู้แน่ๆไม่รู้แน่ๆในการที่จะเปิดหรือว่าเซิร์ชดูการ์ตูนอะไรต่างๆนั้นนะ
0: ค
3: ือเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบพิมพ์เข้าไปแค่ตัวอักษรตัวเดียว
1: ขึ้นมาแล้ว
3: เขาก็จะขึ้
0: นมาเลยใน
3: ใช่เขาก็จะเลือกแล้วก็ดูเป็นราวไปเลยค่ะวันหนึ่งหลายๆชั่วโมงอะไรอย่างเง
0: ี้
3: ย
0: โอ้นี่หลายชั่วโมงเลยติดการ์ตูนรวมถึงช้อปปิ้งออนไลน์ด้วย
1: นี่ก็คือประสบการณ์นะคะของแต่ละครอบครัวที่เจอเรื่องของลูกมีพฤติกรรมติด IT ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนเป็นแท็บเล็ตหรือว่าติดทีวีก็ถือว่าเป็น IT อย่างนึงเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาดูกันนะคะว่าเหตุการณ์พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดแล้วเราจะสามารถปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมนี้อย่างไรได้บ้างว
0: ัน
1: นี้นะคะเรื่องของลูกติดอุปกรณ์ IT เรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คำแนะนำนะคะก็ขอต้อนรับคุณหมอจอยค่ะ
4: คุณหมอใจดีของเราวันนี้ครับแพทย์หญิงพรชนกหรือคุณหมอจอย
1: คุณหมอจอยได้ฟังปัญหาของทั้ง5ครอบครัวรวมถึงมองเห็นปัญหาเรื่องของลูกติด IT ของคนในสังคมสมัยนี้เนี่ยคุณหมอจอยมีคำแนะนำอย่างไรบ้างไหมคะ
5: คือคงจะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้เนี่ย IT นี่เข้าถึงง่ายมากนะคะแล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยจำนวนอุปกรณ์ IT ใน

0: ราเนี่ยเยอะซ้ำมากกว่าสมาชิกคนในบ้านซะอีกคุณหมออยากจะแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยคือเราไม่อยากให้เด็กเข้าไปติดหรือว่าเจอกับไอทีตั้งแต่เล็กๆนะคะเพราะมันจะทำให้เราเสียโอกาสในการที่จะกระตุ้นพัฒนาการด้านอื่นๆของเขาด้วยแต่ในเมื่อทำไงดีล่ะทุกวันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ควรจะให้เขาอยู่กับไอทีอย่างถูกวิธี
1: เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอย่างถูกวิธีอย่างไรกันบ้างนะครับ
2: ใช่แล้วนะคะรวมถึงวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับน้องๆทั้ง5คนจากทั้ง5ครอบครัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ
3: สวัสดีครับกายครับ
4: แล้วหนูมาเล่นโทรศัพท์คุณพ่อคุณแม่รักเปล
3: ่
4: า
3: เล่นเกมรถไฟ
4: สนุกเปล
3: ่
4: า
3: สนุกชอบ
4: หนูว่าเด็กที่เล่นเกมเยอะๆดีไหมเพราะอะไรไม่ดีอ่ะ
3: เพราะมันทำไม่ให้ฉลาดแต่หนูยังเล่นหนูดีแล้ว
4: เอาแล้วตายตายตายเดียวคุณแม่เคยว่าไหมตอนเราเล่นเกมเยอะๆอ่ะ
3: เคยว่าถ้าเขาเล่นเกมนะจะเอาเกมไปซ่อนเลย
4: แล้วเราเป็นไง
3: ก็หนูก็จะพยายามหาคือ
4: เจอป่ะ
3: หาเจอหรือว่าจะซื้อใหม่ก็ได้
4: แล้วหลานขอไปวิ่งเล่นนอกบ้านกับเล่นเกมอยู่ในบ้านน้องกายเลือกอะไรคะ
3: เกมเพราะมันสนุกดี
5: สวัสดีครับ
4: น้องอะไรคะ
5: น้องสินครับ
4: คุณแม่เคยดุหนูบ้างไหม
5: เคยครับกับเรื่องไอแพดอะค่ะบอกว่าอย่าดูเยอะแบบนี้ครับก็ปิดเลย
4: แล้วหนูชอบไหมเล่นแท็บเล็ตเนี่ย
5: ชอบมากครับ
1: โอ้โหนี่สไลด์ท็อปเลยนะฮะใช่ฮะสไลด์ท็อป
5: ตายแล้วเห็นตำรวจจับเลย
4: แล้วหนูชอบเตะฟุตบอลป่ะ
5: ชอบ
4: ระหว่างไปเตะฟุตบอลกับเล่นแท็บเล็ตหนูชอบอันไหนมากกว่ากัน
5: แท็บเล็ตค่ะ
4: ตอนที่คุณแม่ขอแท็บเล็ตเคยไม่ปิดแบบ
5: ไม่เคยครับ
4: เพราะอะไรถึงไม่ทำอ่ะ
5: เดี๋ยวโดนคุณแม่ตีครับ
4: กลัวคุณแม่ไหมครับ
5: กลัวครับ
4: กลัวขนาดไหนอ่ะ
5: กลัวมากเลยครับ
6: อันนี้พ่อ
7: ชื่ออะไรคะ
6: คุณ
7: คุณพ่อเล่นเกมไหมเล่นเกมอะไรบ้างคะ
6: มิกกี้บั
7: สแล้วถ้าคุณเล่นกับใครอ่ะเล่นเกมเล่นกับใครคะ
6: คนเดียว
7: เล่นคนเดียวแล้วใครพาหนูเล่นอ่ะ
6: คุณเล่นเอง
8: ตุ้มว้าไม่ตาย
1: โอ้โหนี่เล่นคล่องกันหมดนะนี่เจ้าคุณเล่นคล่อง
7: ชอบไหนมากกว่ากันชอบเล่นเกมหรือชอบตอบไปพี่แม
6: ่ชอบเล่นไอคิวบาร์ด
7: ร
6: ัก
7: คุณพ่อคุณแม่ไหม
6: รักแม่รักป้าสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเบนค่ะ
4: หนูชอบสีอะไรคะ
6: สีฟ้า
4: แล้วทำไมแต่งสีชมพ
6: ูแม่หนูชอบสีชมพูค่ะ
4: น้องเบนชอบเล่นอะไรคะ
6: ชอบเล่นคอมชอบเล่นแท็บเล็ตชอบเล่นทุกอย่าง
1: โอ้นี่เล่นสมาร์ทโฟนใช้คล่องกว่าเราเอง
4: เกมมือถือเราต้องไปขอใคร
6: ขอแม่กับพ่อ
4: แล้วเขาว่ายังไงเวลาหนูไปขอ
6: พ่อให้หอมก่อนแต่แม่ให้เลย
4: ว่าเด็กติดคอมดีไหมอ
6: ่
4: ะ
6: ไม่ดี
4: เพราะอะไรคะ
6: ก็เพราะว่าจะทำให้สมองไม่รู้เรื่องค่ะ
4: แล้วหนูติดคอมเปล่า
6: ติด
4: แล้วสมองไม่รู้เรื่องเปล่าร
6: ู้เรื่อง
4: ระหว่างออกไปเล่นกับเพื่อนกับเล่นคอมพิวเตอร์น้องเบนเลือกอะไรคะ
6: เล่นกับเพื่อน
4: เพราะอะไรอ่ะทำไมถึงเล่นกับเพื่อน
6: เพราะมันสนุกหนูกลัวสมองค่ะ
4: ฝากบอกอะไร
6: หนูอยากบอกคุณแม่ว่าเมื่อไหร่คุณแม่จะซื้อของที่หนูอยากได้ค่ะหนูอยากบอกพ่อว่าให้พ่อหยุดกินเหล้าสวัสดีครับ
4: หนูชื่ออะไรคะ
6: เจอสันตาครับ
4: สันตาชอบเล่นเกมไหมครับเกมอะไรเอ่ย
6: กังฟูเฮา
4: น้องสันตาชอบออกไปเล่นข้างนอกป่ะชอบเล่นอะไรกับเพื่อนครับ
6: เล่นบอล
4: ให้หนูเลือกระหว่างเล่นบอลกับเล่นเกมในโทรศัพท์หนูเลือกเล่นอะไร
6: เกม
4: ทำไมอ่ะทำไมเล่นเกมในโทรศัพท์อ่ะ
6: มันสนุก
9: เพราะว่าสีแดงในรูปคอยอ่ะเนาะ
4: น้องซันต้าว่าคนติดมือถือดีหรือเปล่า

0: มันจะเรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง
1: ถ้าวันนึงคุณแม่เอาโทรศัพท์ไปซ่อนล่ะ
0: ก็เล่นในคอมม
1: าสิถ้าคุณแม่เอาคอมไปซ่อนล
0: ่
1: ะ
0: ก็เล่นฟุตบอลแทน
2: เรียบร้อย
3: ถ้
2: าโทรศัพท์มือถือเอาไปซ่อนเอาเล่นในคอมโอ้โหนี่คะนี่คือเด็กๆยุคไอทีเน
4: า
2: ะ
4: ใช่บางทีเราอาจจะไม่ทันเขาเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะและคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงนี้นะคะ Guessing Game การทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่าง
3: เราจะมีสถานการณ์ครับพ่อคุณแม่ครับนั่นคือลูกๆของพ่อคุณแม่หลานคุณป้านั่งเล่นแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนที่ตัวเองชอบอยู่หรือนั่งดูทีวีอยู่นี่แหละฮะแล้วก็จะมีคนเข้ามาแล้วชวนออกไปเตะฟุตบอลรวมถึงออกไปตีแบดด้วยคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกๆหลานๆตัวเองจะเล่นเกมหรือออกไปเตะฟุตบอลกับตีแบดฮะเชิญครับพ่อคุณแม่ครับ
5: เล่นเกมครับ
3: เล่นเกมแน่นอนเลยเพราะอะไรฮะ
5: ก็เขาชอบเล่นเกมมากกว่า
3: ชอบเล่นเกมมากกว่า
6: น่าจะเตะฟุตบอลมากกว่าค่ะ
3: อ๋อคิดว่าออกไปเตะฟุตบอลแน่ๆ
6: ใช่
3: เพราะว่าอะไรฮะกำลังสนุกอยู่เลยนะ
6: ก็เหมือนกับว่าเขามีเพื่อนนะคะ
3: ครับ
6: ใช่เพราะว่าตอนเย็นๆเขาจะไปเล่นที่สนามเด็กเล่นเนี่ย
3: อ๋อมีเพื่อนชวนออกไปเล่นนั่งเล่นเกมเดี๋ยวออกไปเล่นน่าจะสนุกกว่า
6: ใช่ค่ะ
7: เล่นเกมครับ
3: ลูกเล่นเกมแน่ทำไมคิดว่าลูกไม่ออกไปเล่นข้างนอกบ้าง
7: เคยชวนไม่ออกครับ
3: อ๋อคุณพ่อเคยชวนแล้วคุณพ่อชวนยังไงฮะ
7: ก็เวลาชวนออกไปข้างนอกอย่างไปห้างอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยไปเขาก็จะอยู่บ้านครับ
3: ขออยู่บ้าน
7: ครับ
3: เพื่อเล่นเกมเพื่อดูทีวีอ๋อก็เลยคิดว่า
7: ก็คือถ้าดูถ้าเล่นเกมอยู่เขาก็จะไม่ไปก็เลยจะเล่นเกมถ้าดูหนังอยู่เขาก็ดูหนังไม่เล่น
3: ชวนไปไหนไม่ไปเลย
7: ไม่ไปคร
3: ับ อ๋อครับคิดว่าไม่ออกแน่ๆทางนี้แหละครับ
8: คิดว่าไปค่ะถ้าเกิดว่ามีคนชวนออกไปนะคะอ๋อปกติเขาจะอ้างว่าเขาติดแท็บเล็ตเพราะว่าเขาไม่มีเพื่อนเล่นเขาอยู่คนเดียวเขาเป็นลูกคนเดียวเขาไม่มีเพื่อนเล่นมีใครเล่นกับเขาถ้าเกิดว่าเขาออกไปกับเพื่อนข้างนอกคือเขาได้เล่นคือกลับมายังไงเขาก็ได้เล่นแท็บเล็ตอยู่ดีค
3: ือ
8: เขาเลือกที่จะไปเล่นกับเพื่อนดีกว่า
3: ได้เล่นสองอย่างเลย
8: ใช่เพราะว่าเวลาที่เขาไม่มีเพื่อนเล่นเขาก็จะอยู่กับมีเดียพวกนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนมาชวนหรือว่าอะไรนี้เขาว่าเขาไปทำกิจกรรมข้างนอกดีกว่า
3: อ๋อ
9: คิดว่าน้องเบนไปค่ะ
3: ครับ
9: เพราะว่าจริงๆเขาก็ชอบอยู่กับเพื่อนด้วยอะค่ะค
3: ือ
9: เพื่อนพี่หรือคนสวยๆเพราะเขาอยากสวยนะคะเขาก็จะไป
3: ชอบผู้หญิงสวยมีทั้งที่คิดเห็นว่าออกไปแน่ๆหรืออยู่เล่นเกมต่อครับ
2: เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าน้องๆพอมีคนมาชวนไปเล่นไปตีแบดไปเตะบอลจะออกไปหรือไม่ออกค่ะ
3: มีเริ่มจากน้องกายก่อนนะครับน้องกายกำลังนั่งเล่นเพลินเลยอุปกรณ์ไอทีครบนอนแบบโอ้โหคุณชายกายอะแบบสุดๆเลยดูการ์ตูนไปด้วยมาแล้วครับทีมงานที่จะแฝงตัวไปอยู่ในทุกบ้าน
10: ไปเล่นบอลกันเปล่ากายเล่นบอลปะ
11: ไปเตะฟุตบอลหรือนั่งในห้องดูทีวีเล่นเกมคุณพ่อทายว่า
7: เล่นเกมครับ
3: เรียกว่าเล่นเกมแน่ทำไมคิดว่าลูกไม่ออกไปเล่นข้างนอกบ้างฮะ
7: เคยชวนไม่ออกครับถ้าเล่นเกมอยู่เขาก็จะไม่ไปก็เลยจะเล่นเกมถ้าดูหนังอยู่เขาก็ดูหนังไม่เล่น
11: เอาละครับจะเป็นอย่างไร
10: นะข้างนอกนะ
3: กายไปกายออกฮะต่อไปน้องอมสินครับ
10: เอาสิไปเล่นบอลกันมะ
11: ชวนไปเล่นฟุตบอลข้างนอกจะไปไหมคุณแม่ทายว่า
8: คิดว่าไปค่ะถ้าเกิดว่ามีคนชวนออกไปค่ะ
3: คร
8: ับปกติเขาจะอ้างว่าเขาติดแท็บเล็ตเพราะว่าเขาไม่มีเพื่อนเล่นเขาอยู่คนเดียวเขาเป็นลูกคนเดียวเขาไม่มีเพื่อนเล่นมีใครเล่นกับเขาแต่ถ้าเกิดว่าเขาออกไปกับเพื่อนข้างนอกคือเขาได้เล่นคือกลับมายังไงเขาก็ได้เล่นแท็บเล็ตอยู่ดี
11: เอาละครับจะไปเล่นไหมเนี่ย
10: ข้างนอกไปปะไม่ไปหรอ
3: ออมสินกำลังดูการ์ตูน
10: แล้ว
3: ต้องม
10: ือ
3: เน
10: ี่
3: ยกอดแท็บเล็ตอยู่ด้วยดูการ์ตูนแล้วงงว่า
10: เล่นคนเดียวก็ได้
3: ผู้หญิงอะไรมาชวนเตะบอล
10: ไม่ไปจริงอะ
3: อยู่นะฮะ
11: แม่ไม่ไปเล่นครับอ้าวมาดูคนต่อไปเจ้าคุณ
12: เจ้าคุณทำอะไรอยู่ครับทำอะไรอยู่คะ
13: ดูกับแม่
3: แท็บเล็ตอยู่นะฮะ
12: มาเตะบอลกันไหม
11: เจ้าคุณจะไปเล่นหรือไม่คุณแม่ทายไว้ว่า
6: น่าจะเตะฟุตบอลมากกว่าค่ะ
3: อ๋อคิดว่าออกไปเตะฟุตบอลแน่ๆ
6: ใ

0: ช่
1: เพราะว่าอะไรคะกำลังสนุกอยู่เลยนะ
0: ก็เหมือนกับว่าเขามีเพื่อนนะคะ
1: ครับ
0: ใช่เพราะว่าตอนเย็นๆเขาจะไปเล่นที่สนามเด็กเล่นเนี่ย
2: เอาละครับดูแท็บเล็ตอยู่ชวนไปเล่นจะไปไหมเนี่ย
3: ไปเตะบอลกันไหมคะข้างนอก
1: ชวนไปเตะฟุตบอลแล้วฮะ
3: ไปปะไปแล้วเลิกดูการ์ตูนเนาะ
1: มีเจ้าคุณโดนผู้หญิงตื้อแต่เด็กเลยนะฮะให้ไปเตะฟุตบอลเนี่ยยอมไหมยอมไหมเจ้าค
3: ุ
1: ณเจ้าคุณไปเตะบอลซานต้า
4: ซานต้าทำอะไรอยู่ครับไปเล่นบอลกันปะ
2: เล่นเกมหรือไปข้างนอกคุณพ่อทายว่า
5: เล่นเกมครับ
1: เล่นเกมแน่นอนเลยเพราะอะไรฮะ
5: ก็เขาชอบเล่นเกมมากกว่า
2: จะเป็นอย่างไรสำหรับซานต้า
4: เล่นบอลปะโอเคค่ะใส่รองเท้าไปเลย
1: เล่นบอล
4: เล่นบอลนะเล่นเป็นใช่ป่ะ
1: ซานต้าไปครับตามไปแต่โดยดีเลยซานต้าแล้วมาถึงน้องเบนซ์ครับ
4: ดูอะไรอยู่คะไปตีแบดกันไหม
1: เบนซ์ดูการ์ตูนอยู
2: ่ดูการ์ตูนหรือตีแบดคุณแม่ทายว่า
6: น้องเบนซ์ไปค่ะ
1: ครับ
6: เพราะว่าจริงๆเขาก็ชอบอยู่กับเพื่อนด้วยอะค่ะค
1: ือ
6: เพื่อนพี่หรือคนสวยๆเพราะเขาอยากสวยนะคะเขาก็จะไป
1: ชอบผู้หญิงสวย
2: เอาละครับจะไปหรือเปล่านะ
4: ตีแบดไหม
1: นี่ชวนไปตีแบดคร
4: ับ ตีเป็นไหม
7: ยังไม่เป็นค่ะ
4: เดี๋ยวพี่สอนนะปะสนุกด้วยนะไปไหมตีแบดนะไป
1: ไปไหมลูกไปไหมเบนไปตีแบดแล้วนี่เลยครับเห็นเลยมีไม่ไปอยู่แค่คนเดียวเองนะฮะนอกนั้นนี่ออกไปกันหมด
8: คุณหมอคะแล้วพ่อจะอธิบายได้ยังไงบ้างคะสำหรับเด็กๆที่พอมีคนมาชวน ก็ไปนะคะเขายอมไป
9: คืออันนี้เนี่ยจริงๆแล้วการที่เด็กเขาจะตัดสินใจว่าเขาจะไปหรือไม่ไปเนี่ยจริงๆก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเช่นเขาเล่นอยู่นานละเขากำลังสนุกติดพันอยู่อย่างเงี้ยบางทีเราไปชวนเขาเนี่ยแล้วกิจกรรมที่เราไปชวนเขาเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ในความสนใจของเขาเขาก็อาจจะไม่ไ ไป
8: อันนี้เห็นได้ว่าจริงๆแล้วเด็กถ้าสมมติเขาติดแท็บเล็ตแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถศึกษาปัจจัยที่มีผลกับเขาเช่นรู้ว่าลูกชอบทำอะไ
1: ร
8: ลูกอาจจะชอบไปวิ่งเล่นนอกบ้านไม่เตะบอลชวนไปวิ่งเล่นก็สามารถพาเขาออกมาจบตรงนั้นได้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามีอีกสถานการณ์หนึ่งใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะครับพ่อคุณแม่ครับเหตุการณ์ที่เราเคยอยู่ในโลกของเรากันเองพ่อแม่ลูกอยู่ในไอทีตัวเองอยู่คนละทิศละทางเลยตอนนั้นเป็นยังไงฮะ
10: คุณพ่อเขาก็ดูโทรทัศน์นะคะ
1: ครับ
10: คุณแม่ก็คุยไลน์ค่ะส่วนลูกก็เล่นเกมไปค่ะ
1: แล้วบรรยากาศเป็นยังไงครับ
10: เงียบดีค่ะ
1: เงียบมันสงบดีอะเนอะเราไม่ต้องไปวัดก็ได้นะครับเราแบบเงียบสงบที่บ้านก็ได้เออฮะแล้วพอมีกิจกรรมครอบครัวล่ะครับ
10: ก็ไปเล่นน้ำทะเลนะคะเออพ่อเขาก็เอาลูกเขาขี่คอเล่นสนุกสนานก็สาดน้ำเล่นกันอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกดี
1: ก็กลายเป็นว่าได้มาทำอะไรร่วมกันแตกต่างกันเลยใช่ไหมแม
10: ่ค่ะเสียงดังมากเลยครับเวลาเล่นน้ำ
1: แสดงว่าแม่ชอบความสงบสิดูบ่นๆนะฮะว่ามันเสียงดังเนี่ยเชิญครับ
11: มุมเดียวกันเลยค่ะบนที่นอน
1: บนที่นอนเดียวกันเนี่ยทำอะไรครับ
11: ก็สมาร์ทโฟนของแต่ละคน Facebook Instagram แล้วก็หลานก็เล่นเกม
1: แล้วพอมีกิจกรรมครอบครัวแล้วครับ
11: ก็ดีค่ะคือมันจะทำให้เราดูใกล้ชิดกันมากขึ้น
1: ทำอะไรบ้างครับกิจกรรมครอบคร
11: ั
1: ว
11: ก็ล่าสุดมีไปเที่ยวต่างจังหวัดค่ะไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันแล้วก็น้องเคยนั่งหลังช้าง
1: ครับ
11: แต่ว่าครั้งนี้คือพิเศษคือช้าง2ตัวผสานงวงแล้วน้องไปนั่งตรงกลาง
1: โอ้ยน้องต้องกล้ามากด้วย
11: ก็คือหน้าเจริญๆแต่ก็กล้าทำ
1: ถือว่าได้ย้อนลำลึกยุทธหัตถีเลยนะฮะผสานกันแบบนี้โอ้โหสุดๆเลยอ้าวนี่แหละครับตัวอย่างครับคุณหมอจอยครับ
8: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมีสถานการณ์ที่เราไปถ่าย
1: คร
8: อบครัวของแต่ละครอบครัวนะคะทั้งบรรยากาศแบบมีไอที
1: อยู่ในมุมของตัวเองกัน
8: ใช่แล้วก็มีกิจกรรมร่วมกัน
1: ครับ
8: ดูซิว่าจะเป็นอย่างไรค่ะ
1: น้องกายนะครับนี่คุณพ่อคุณแม่โอ้ดูสิครับคุณพ่อคุณแม่อยู่โซฟาน้องกายอยู่หน้าทีวีแต่ไม่พูดกันใกล้กันแค่นี้ฮะต่อไปเป็นกิจกรรมของครอบครัวแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ชวนน้องกายมาเตะฟุตบอลนี่ได้กิจกรรมร่วมกันแล้วฮะเรียกรอยยิ้มได้แล้วครับ สร้างความใกล้ชิดให้กับครอบครัวครับน้องออมสินน้องออมสินนี่ใกล้กันมากนะฮะเก้าอี้นี่ติดอยู่ในชุดซื้อมาเซตเดียวกันเลยเก้าอี้นี้แต่นั่งกันอยู่ก็ไม่คุยกันคราวนี้เปลี่ยนกิจกรรมมาช่วยกันกวาดบ้านครับออมสินกับคุณแม่ช่วยกันกวาดบ้านนี่ได้ทำความสะอาดบ้านด้วยกันไม่รู้แหละว่าออมสินจะทำความสะอาดหรือถ้าให้ทำยิ่งเปื้อนแต่ว่านี่ได้ทำร่วมกันแล้วล่ะครับน้องเจ้าคุณครับนี่คุณพ่อคุณแม่นี่คนละมุมเลยฮะนั่งกันเงียบมากดูสิครับบรรยากาศวังเวงสุดๆไม่มีการพูดคุยเลยแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนครับแสงสว่างเกิดขึ้นมาน้องเจ้าคุณกับคุณพ่อมาเล่นปาปลากันครับปากันลงไปนี่ฮะกิจกรรมของครอบครัวสนุกกันเลยฮะได้ออกแรงด้วยน้องเบนจดจ่อคอมพิวเตอร์ของตัวเองครับคุณแม่คุณป้าก็นั่งอยู่โอ้นี่คนละมุมชัดเจนมุมกล้องนี้ดราม่าสุดๆเลยฮะคนละมุมกันเลยแล้วตอนนี้ก็มาชวนน้องเบนทำกิจกรรมปั่นน้ำผลไม้ทำเครื่องดื่มทานกันฮะน้องเบนชมเองป้อนคุณแม่เห็นไหมฮะได้ความใกล้ชิดแล้วได้ความสัมพันธ์ของครอบครัวกลับมาครับน้องซานต้าโอ้ท่าเล่นโน้ตบุ๊กนี่มืออาชีพมากนะฮะเอ้าคุณพ่อแบบเครื่องใหญ่ฮะคุณลูกเครื่องเล็กนี่ฮะคุณแม่ครับนั่งควบคุมสถานการณ์ของบ้านอยู่ไม่คุยเช่นกันครับเงียบสนิทและเมื่อเกิดกิจกรรมครอบครัวเกิดขึ้นครับคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ใกล้กันมีช่วยกันทำกันบ้านสอนหนังสือครับทำให้เกิดการพูดคุยสัมพันธ์กันครับ
8: คุณหมอจอยคะจากภาพที่เราไปถ่ายมาเราพอจะบอกอะไรได้บ้างเรื่องราวเหล่านี
9: ้ก็จากหลายๆครอบครัวเลยนะคะที่เราก็ลองดูแล้วว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราอยู่กันแบบเงียบๆใช่ไหมคะต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวของตัวเองคือทุกคนมีความสนุกของตัวเองในจอเล็กๆอันนั้นแต่ปรากฏว่าทุกคนไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงไม่ได้มี
8: ปฏิสัมพันธ
9: ์กันเลยขาดการกระตุ้นพันธนาการในด้านอื่นไปมันเป็นการเสียโอกาสที่เราจะกระตุ้นพันธนาการของลูกในด้านภาษาเพราะว่าเวลาเด็กคนนึงเนี่ยเวลาเขาจะโตขึ้นมาในสังคมได้เนี่ยเขาคงไม่ใช่แค่ว่ารู้เฉพาะความรู้หรืออะไรเท่านั้นใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีปฏิสัมพันธ์มีการมองหน้าสบตากันเวลาเราคุยกันเราไม่ได้คุยผ่านละผ่านตัวหนังสือ
8: ตลอดเวลา
9: ใช่ไหมคะไม่มองตาเราก็ไม่รู้ใจเนาะเราก็ต้องแบบว่ามองดูซิเขาพูดอย่างนี้หน้าตาแบบนี้เป็นไปตามนั้นหรือเปล่าเขารู้สึกยังไงใช่ไหมคะ
8: คือเราก็คงจะพอมองเห็นแล้วล่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่มีปฏิสัมพันธ์กันในครอบครัวคือจะใช้ไอทีก็ได้แต่ว่าแต่พอดี
1: ครับ
8: ใช่ไหมคะบางทีมันเกิดความสงบไงทุกคนก็คิดว่าความสงบ
1: มันดีแต่จริงแล้วเราก็ควรจะหาเวลาในการทำกิจกรรมอื่นที่เป็นกิจกรรมร่วมกันของครอบครัวด้วย
8: ใช่แล้วครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรายังมีเทคนิคนะคะเรื่องของการดูแลไม่ใช่ว่าให้ลูกเนี่ยไปอยู่ในโลกของไอทีตลอดเวลาเดี๋ยวดูซิว่าแต่ละครอบครัววันนี้มีครอบครัวจากทางบ้านที่เขาจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะจะมีเทคนิคอะไรบ้างติดตามกันได้ว่าพ่อแม่ทำได้พ่อ

0: 2นะคะเป็นช่วงที่เราจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกับครอบครัวจากทางบ้านค่ะที่เขาจะมีวิธีการดูแลในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ไอทีกับลูกเนี่ยอย่างไรเหมาะสมขนาดไหนนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าเป็นวิธีไหนนะคะตอนนี้เราไปดูกันเลยกับครอบครัวนี้ครอบครัวน้องข้าวกล้องค่ะ
1: ค่ะชื่อแม่หนึ่งนะคะเป็นแม่ของน้องข้าวกล้องแล้วก็น้องข้าวหอมค่ะนิสัยของน้องใช่ไหมคะน้องข้าวกล้องจะเป็นเด็กที่เป็นเด็กผู้ชายที่ไม่ค่อยซนค่ะแล้วก็ไม่ค่อยทะโมนเกเรเท่าไหร่จะนิ่งๆส่วนน้อง

0: ายชั่วโมงเหมือนกันค่ะหลังจากกลับจากโรงเรียนทำการบ้านเสร็จก็จะเล่นยาวไปจนถึงก่อนเข้านอนนะคะ
1: ตอนนี้ยังได้37ดาวหลังเครื่องบินอันใหม่ต้องได้40ดาว
2: ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นว่าทำไมน้องถึงเริ่มติดโทรศัพท์มือถือเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ที่น้องเริ่มติดก็อาจจะเป็นเพราะว่าเห็นคุณพ่อคุณแม่เล่นในชีวิตประจำวันอยู่แล้วอย่างเราก็ใช้พวกโทรศัพท์สมาร์ทโฟนพวกนี้แบบกับการเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นทำงานคุยกับเพื่อนแชทกับเพื่อนอย่างนี้ลูกก็เห็นใช่ไหมคะว่าแบบพ่อแม่เล่นก็ขอเล่นบ้างเอ๊ะมันเลื่อนมันทัชสกรีนได้มันน่าสนุกนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขอเล่นก็น่าจะเป็นเหมือนพฤติกรรมเรียนแบบมากกว่าด้วยค่ะ
2: พอเราเห็นเขาติดอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างคะ
0: ก็เป็นห่วงเหมือนกันค่ะความรู้สึกก็คือเป็นห่วงเหมือนกันว่าเล่นเยอะเกินไปหรือเปล่าแล้วก็บางทีก็มีพฤติกรรมที่แบบว่าเรียกแล้วไม่ค่อยจะหันเรียกให้ทำนู่นทำนี่แล้วมัวแต่ห่วงเล่นโทรศัพท์อยู
3: ่พี่ก้องคะเล่นนานแล้วพอแล้วนะ
1: เล่นจะนาน
3: แล้ว
1: เล่นจะนานเลย
0: ก็ทีแรกก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ขอคืนโทรศัพท์ปกติเขาก็จะงอแงใช่ไหมคะเขาก็อยากเล่นต่อก็ไม่ยอมให
1: ้
3: คุณแม่จะเอาไปทำงานแล้ว
1: ไม่
3: นะครับเลิกเล่นแล้วนะคะ
1: ไม่
3: ไปแล้วนะคุณแม่เอาไปทำงานไปแล
1: ้
3: ว
0: พอหักดิบไม่ได้ผลใช่ไหมคะก็ใช้วิธีการตกลงเวลากันค่ะว่าจะเล่นกี่นาทีคือน้องจะชอบดูนาฬิกาอยู่แล้วก็จะให้ดูว่าตอนนี้นัมเบอร์อะไรคือกี่โมงแล้วก็ให้น้องดูว่าเข็มยาวชี้เลขอะไรนัมเบอร์อะไรครับ
1: นัมเบอร์6
0: นัมเบอร์6เราต้องเล่นถึงให้เล่นถึงนัมเบอร์อะไรดี
1: นัมเบอร์
0: 9นัมเบอร์9นะ15นาทีนะเราเลิกเลยนะครับเราไปเขียนหนังสือกันโอเคไหมครับโอเค15นาทีนะครับเดี๋ยวคุณแม่มาเอาคืนนะนัมเบอร์9นะครับพอถึงเวลาที่ตกลงกันน้องก็ยอมเลิกยอมคืนโทรศัพท์ให้ค่ะนัมเบอร์9หมดเวลาแล้วใช่ไหมครับคืนใช่ไหมครับเก่งมาก
2: การติดโทรศัพท์ของน้องเป็นยังไงบ้างค่ะ
0: ก็ลดลงค่ะคือก็ยังไม่ได้เลิกเล่น 100% แต่ว่าสามารถตกลงกันได้ว่าถึงเวลาเลิกต้องเลิกนะอย่างเงี้ยค่ะวันนึงก็จะเล่นน้อยลงไปเราก็ยังไม่สามารถที่จะให้เขาเลิกเล่นได้ 100% แต่ก็ถือว่าเบาลงมากแล้วอะค่ะ

0: นี่ยุทธีของครอบครัวน้องเข้ากล้องก็คือการจำกัดเวลาให้ลูกเล่นมีคุณพ่อคุณแม่ใช้วิธีจำกัดเวลานี้บ้างไหมฮะ
1: อย่างกรณีของน้องซันต้าคุณแม่คิดว่าปัญหาเกิดจากการที่ทางคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับเขามากอย่างเพียงพอซึ่งตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็เลยหาวิธีทางแก้ไขพยายามที่จะจำกัดเวลาในการเล่นของเขาให้มีระยะเวลาในการเล่นสั้นลงแต่ปัญหาที่เจออีกก็คือว่าพอเราจำกัดอย่างเช่นเล่นเกมตอนเช้ามีเวลาให้แค่ครึ่งชั่วโมงนะ
0: ครับ
1: ก็จะมีการต่อรองเหมือนซื้อของเลยบอก45หรือว่า40นาทีหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: คือเวลาที่พ่อแม่กำหนดไปพอถึงเวลาปุ๊บต่อรองขอทดเวลาเจ็บแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นไหมครับพ่อคุณแม
1: ่ก็ดีขึ้นเยอะค่ะแล้วเขาก็ถ้าที่คุณแม่ทำคืออย่างเงี้ยเหมือนยืดหยุ่นเนี่ยเขาก็จะไม่เป็นเด็กขี้โมโหคือจะค่อยๆปรับตัวอย่างช้าๆในขณะที่เราเองก็ต่างคนต่างปรับตัวเข้าหากันมากกว่าน
0: ี่คุณพ่อคุณแม่ใช้วิธีพบกันครึ่งทาง
2: ครึ่งทาง
0: ค่อยๆเป็นค่อยไปครับ
2: นะคะจริงๆขอบอกเลยนะคะว่าวิธีการจำกัดเวลาเนี่ยดีมากที่คุณพ่อคุณแม่ได้ลองทำเนี่ยดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าจากประสบการณ์ของคุณพ่อคุณแม่บางท่านที่บอกว่าเอ๊ะทำไมจำกัดเวลาแล้วได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างเนี่ยลองมาดูซิว่าเอ๊ะบางทีนะเราให้เวลาเขานานเกินไปคือมันติดลมไปแล้วอะค่ะเหมือนสนุกสุดขีดละตอนนี้ฉันลืมไปละเคยตกลงไว้ว่า1ชั่วโมงละโอ้ผ่านไปละทีนี้จริงๆถามว่าใช้วิธีหักดิบได้ไหมคุณหมอก็ไม่ได้

0: จะบอกว่าใช้ได้หรือไม่ได้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของลูกเราด้วยว่าเขาเป็นเด็กแบบไหนเด็กบางคนเขาชอบให้เราบอกก่อนล่วงหน้าเพื่อให้เขาเตรียมตัวเตรียมใจแทนที่เราจะบอกว่าอีก1ชั่วโมงเดี๋ยวเลิกเล่นนะเราไปทำอันนั้นนี่กันเราลองบอกใหม่สิว่าเดี๋ยวแม่ให้เล่นแค่10นาทีแต่เด็กๆอาจจะไม่เข้าใจว่า10นาทีมันนานเท่าไหร่นะเราบอกสิเอาถึงเลข2นะแล้วพอถึงเลข2จริงๆเราก็ต้องมาตามเขานะคะเพราะบางทีเราก็ทำงานเพลินเหมือนกันเราก็เพลินเราก็ลืมทีนี้ก็เลยตามเลยละคราวนี้มันก็เป็นกฎไม่เป็นกฎก็ลืมไป
1: นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะอีก1ครอบครัวกันค่ะกับครอบครัวนี้ดูซิว่าเขาจะมีกลวิธีอย่างไรนะคะกับครอบครัวของน้องเนสค่ะ
2: น้องเนสก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างร่าเริงแล้วก็เป็นเด็กที่ถ้าสนใจกับสิ่งอะไรแล้วเนี่ยก็จะค่อนข้างมีสมาธิที่ดีกับสิ่งนั้นนิสัยที่เป็นห่วงแล้วก็กังวลก็คือว่าน้องเนสเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งคือเขามีพฤติกรรมที่แบบติดแท็บเล็ตมากแล้วก็เหมือนกับว่าจะไม่ทำอะไรเลยอ่ะในวันหนึ่งก็คือแบบจะอยู่กับแท็บเล็ตตลอดทั้งวันเลยก็เวลาเขาติดเนี่ยก็คือพอดีว่าถ้าเป็นช่วงที่ไปโรงเรียนน่ะก็จะน้อยหน่อยแต่ว่าพอดีช่วงที่มีปัญหาเยอะๆเนี่ยคือตอนที่น้องปิดเทอมก็คือทั้งวันตั้งแต่แบบตื่นขึ้นมาเลยอะค่ะแล้วก็เวลาฐานเนี่ยก็จะเรียกเราไม่ค่อยมาก็ต้องยอมที่ว่านำอาหารไปป้อนตรงบริเวณที่เขารับประทานกิจกรรมที่น้องสนใจอะค่ะก็จะมีเนี่ยการเล่นตัวต่อแล้วก็ปั้นดินน้ำมันปั้นเคลย์อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็วาดรูประบายสี
3: เฮ้ยแล้วเดี๋ยวไม่ได้วาดคนก็มาอะไรขอระบายมันยังไม่เสร็จยังไม่ได้วาดท้องฟ้า
2: แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะเข้าไปร่วมทำกิจกรรมกับน้องด้วยก็คือนั่งกับเขาด้วยแล้วก็ดูความสนใจไอ้ตรงเนี้ยเราก็ต่อยอดให้เขาอะค่ะ
4: ยานดาวเทียม
5: ส่งสัญญาณดาวเทียม
2: ติดไฟได้ไหมคะ
4: ติดเลย
6: เลยอ้าว
2: คุณแม่ก็จะมีแบบไปซื้อตัวต่อมาเพิ่มแล้วก็เหมือนกับว่าเอามาต่อด้วยกันเหมือนว่าให้น้องอะเริ่มต่อก่อนแล้วบอกน้องว่าเนี่ยลองต่อเองดูไหมเนี่ยถ้าต่อได้นะเราจะภูมิใจมากเลย
7: หกอ้าวพ่อตบมือให้แนนหน่อยค่ะเก่งมากเลยภูมิใจไหมคะภูมิใจมากเลย
5: เห็นไหม
4: ทั้งเลยอยากต่ออีกอ่ะ
7: โอ้อยากต่ออีกเห็นไหมมีอะไรน่าสนุกตั้งเยอะใช่ไหม
2: ตรงไหนลูกติดแบบว่าต่อไม่ได้ลูกก็เนี่ยพ่อแม่ก็จะอยู่ข้างๆนะดูหนูอยู่แล้วก็ช่วยค่ะน้องก็จะเพลิดเพลินไป
8: คุณพ่อคิดว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีเนี่ยมีความสำคัญยังไงกับลูกของเราบ้าง
5: ครับก็มีความสำคัญครับแต่ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแต่เราก็ต้องคอยอยู่ใกล้ชิดแนะนำนะครับถ้าคุณพ่อว่างก็จะเป็นคุณพ่อถ้าคุณแม่ว่างก็จะเป็นคุณแม่นะครับ
2: มองที่ปัญหาก่อนว่าแรกเริ่มมันมาจากอะไรว่าเราปล่อยให้ลูกอยู่กับแท็บเล็ตมากเกินไปหรือเปล่าแล้วก็ให้ลองมองหากิจกรรมที่น่าสนใจอย่างอื่นจะเป็นกิจกรรมที่ทำด้วยกันภายในบ้านก็ได้หรือว่าไปทำนอกสถานที่ก็ได้อะค่ะแล้วก็เน้นว่าให้ทำร่วมกันเพื่อที่จะได้ใช้เวลาในครอบครัวด้วยกันพ่อแม่ลูกอะค่ะ
5: ตอนแรกก็ค่อยๆทีละนิดนะครับหักดิบเลยไม่ได้ต้องค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับ

0: ครอบครัวน้องเนสใช้วิธีการทํากิจกรรมอย่างอื่นร่วมกันเลยล่ะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่มีใช้วิธีนี้บ้างมั้ยฮะ
1: มีค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าลูกติดมากเราก็จะเบี่ยงเบนประเด็นคือเขาอยากเป็นครู
0: อยากเป็นครู
1: อยากเรียนแบบพฤติกรรมของครูที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคือจะซื้ออุปกรณ์ตัวปั๊มมาเยอะเลยแล้วก็ให้เขาอ่ะเล่นเพื่อที่จะให้เขาทบทวนบทเรียนไปด้วย คือปั๊มนับเลขไปบวกลบเลขไปเพราะว่าเราให้เขาปั๊มไปแล้วในตัวบล็อกเซตนั้นมันจะมีหลายตัวให้เขาทบทวน
0: ซ้ำ
1: ด้วยใช่ค่ะ
0: เล่นไปแล้วไม่น่าเบื่อ
1: แล้วมันก็ได้ทั้งคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษตัวนี้ตัวอะไรภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้ทบทวนบทเรียนของเขาไปด้วย
0: ครับ
2: นี่ครับกิจกรรมเนาะหากิจกรรมอันนี้ช่วยได้มั้ยคะคุณหมอจอยคะ
3: ช่วยได้ดีมากเลยคุณแม่ค่ะคืออย่างที่คุณแม่เล่านะคะนอกเหนือจากการที่เขาได้เล่นกับสิ่งใหม่ๆนอกเหนือจากในจอแล้วใช่มั้ยคะ1ได้สัมผัสของจริงได้กระตุ้นพัฒนาการตั้งหลายด้านเนี่ยเท่าที่คุณแม่เล่ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น1ด้านภาษาเพราะเขาต้องคุยกับคุณแม่ใช่มั้ยคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเล่นสมมุติด้วยใช่มั้ยคะเพราะว่าเขาอยากเป็นคุณครูซึ่งจินตนาการของเด็กเนี่ยแหละจะทําให้เขาพัฒนาการทุกด้านของเขาเนี่ยพัฒนาได้ดีขึ้น
2: นะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้แต่พอดีก
0: ็
2: จะดีที่สุดนะคะเรื่องของทั้งการจำกัดเวลานะคะแล้วการชวนลูกไปทำกิจกรรมครอบครัวร่วมกันก็ถือว่าเป็นการฝึกนะคะให้ลูกนั้นสามารถใช้อุปกรณ์ไอทีได้อย่างเหมาะสมและเดี๋ยวจากนี้เรายกตัววิธีนะคะเล่นคุยอ่านค่ะนี่คือยุทธวิธีการเล่นเล่นอะไรคะคุณหมอคะ
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเล่นอะไรก็ได้ค่ะคุณนิน่างงไหมคะคือเล่นอะไรก็ได้ที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับลูก
2: แต่ตัวอย่างที่เรายกมาวันนี้คือกิจกรรมการปลูกต้นไม้
4: ต้นไม้ใช่ซึ่งเราทำกันได้ง่ายๆในบ้านอยู่แล้ว
2: ค่ะ
0: ครับ
2: เดี๋ยวเราลองดูไหมคะสถานการณ์นี้วันนี้มี
0: นี่เรามีคุณพ่อคุณแม่ครับมาเป็นตัวอย่างเล่นกันในวันนี้ด้วย
2: อ่ะลูกบอยค่ะเชิญเลยค่ะ
5: คร
2: ับ
5: พ่อแม่สวัสดีครับหูเนี่ยกำลังเล่นเกมอยู่พ่อแม่จะมาชวนมาทำอะไรเนี่ย
6: เดี๋ยวป๋าจะพาหนูเนี่ยมาปลูกต้นไม
5: ้ปลูกต้นไม
6: ้ต้นไม้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีชีวิตด้วยยังไงฮะครับเราตักใส่ทีนี้ก่อนนะครับระวังหกครับลองตักดูลองตักดูครับค่อยๆนะครับค่อยๆนะครับ
7: หนึ่งในกิจกรรมที่สามารถชวนลูกทำได้เพื่อออกห่างจากอุปกรณ์ไอทีซึ่งยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมเลยนะครับ
2: นี่ก็เป็นกิจกรรมที่ทำได้ยังยกตัวอย่างกิจกรรมอื่นๆอีกได้ไหมคะค
4: ุ
2: ณ
4: จริงๆออกไปข้างนอกด้วยกันจริงๆเรามีโอกาสที่จะสร้างเสริมพัฒนาการหรือว่าให้ประสบการณ์เขาเนี่ยได้ในทุกๆจริงๆแทบจะทุกอย่างเลย
2: ยกตัวอย่างได้ไหมพาไปขี่จักรยาน
0: ไปขี่จักรยาน
2: ให้อาหารปลา
0: ครับ
2: อะไรก็ได้ที่ออกไปวิ่งเล่นได้ใช้แบบได้ออกกำลังกาย
0: ครับ
2: อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเอาล่ะนี่ก็เป็นยุทธวิธีการเล่นนะคะเดี๋ยวยังมีอีกยุทธวิธีหนึ่ง
0: ใช่แล้วครับนั่นคือยุทธวิธีการคุย
2: คุณหมอจอยคะช่วยแนะนำเรื่องของหลักการพูดคุยยังไงให้ลูกเราสามารถจัดการเรื่องของการใช้ไอทีของลูกเรียนเหมาะสม
4: ง่ายมากเลยค่ะคุณนิน่าไม่มีหลักการอะไรเลยค่ะเพียงแค่คุยกับลูกเท่านั้นเองซึ่งเราสามารถคุยได้ทุกที
2: ่ค่ะ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ยกตัวอย่างกันดีกว่าเพื่อให้เห็นภาพ
0: ทุกที่มีเรื่องให้คุยนั่นเองนะครับนี่เอาอันนี้ก่อนเลยของผมนี่นั่งดูโทรทัศน์ด้วยกันอันนี้เราก็คุยกันได้ใช่ไหมครับคุณหมอจอยครับ
2: คือยังไงคะเราบอกว่าอยู่กับไอทีไม่ดีแต่ดูโทรทัศน์ด้วยกันน่ะมันต้องเพิ่มการคุยไปยังไงมันถึงจะได้ประโยชน์คะ
4: คืออย่างดูทีวีด้วยกันตอนแรกเราคุยกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าเอ้ยถ้าเป็นไปได้เราไม่อยากให้ลูกดูทีวีเลยเราชวนไปทำกิจกรรมอื่นใช่ไหมคะแต่ในเมื่อมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หมอคิดว่าคงหลีกเลี่ยงไม่ได
2: ้
4: ทีนี้เราก็ใช้อันนี้แหละเป็นโอกาสในการที่เราจะช่วยลูกได้เกิดลูกกำลังนั่งดูการ์ตูนอยู
2: ่
4: ในเราลองเข้าไปดูซิว่าลูกดูการ์ตูนอะไรนะเอ๊ะดูทอมแอนเจอรี่หรือเปล่าแมววิ่งปีหนูกันอยู่หรือเปล่าเราก็ไปสอนได้ละว่าเอ๊ะเราใช้วิธีความรุนแรงในการแก้ปัญหาดีไหมแม้กระทั่งคุณพ่อนั่งดูกีฬาอยู่ดูบอลเราก็อาจจะชวนเขาคุยว่าโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเล่นบอลกันเลยดีกว่า
2: ไปเตะบอลกันอะไรอย่างนี้นี่ก็คือประโยคที่สามารถคุยแล้วก็สร้างปฏิสัมพันธ์แม้ว่าเรากำลังดูโทรทัศน์อยู่ก็ตาม
0: ใช่แล้วล่ะครับคราวนี้เรามาดูครอบครัวของเราบ้างครับตอนนี้ทุกครอบครัวนี่มีที่คุณพ่อคุณแม่จะพูดคุยกับลูกได้
2: แล้วดูนะว่าเขาจะคุยอะไรกัน
0: แล้วใช่แล้วครับครอบครัวแรกครับพ่อแม่ที่ไหนฮะที่โต๊ะอาหาร คุณพ่อคุณแม่จะพูดคุยกับลูกดีครับ
8: เราก็จะแนะนำอาหารนะคะว่าสมมติว่าบนโต๊ะนี้มีผักบุ้งไฟแดงก็จะบอกกับลูกว่าเนี่ยหนูทานผักบุ้งไฟแดงเยอะๆนะลูกกินผักบุ้งแล้วตาหวาน
0: ตาหวาน
8: สายตาดีค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อครับครอบครัวต่อไปเลยครับไปซื้อของครับนี่ไปซื้อของไปที่ไหนครับแม่
9: ไปที่ห้างสรรพสินค้า
0: ห้างสินค้าแล้วเราไปซื้อของที่ห้างกันพูดคุยอะไรกันได้ครับ
9: เกี่ยวกับการนับเลขอะไรอย่างเงี้ยค่ะการจ่ายตังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: น้องเจ้าคุณนับเลขเก่งเหรอครับ
10: ได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งอยู่อนุบาลหนึ่งก็ได้แค่10
0: อุ้ยหลัก10ก็เก่งแล้วครับ
10: โอ้โหหลัก10อะไรเงี้ยบางทีเราก็จะถ้าบางทีเราซื้อพวกเป็นน้ำตาลหรือซื้อนมอะไรเงี้ย
0: ครับ
10: ที่มีเป็นจำนวนเนี่ยก็จะสอนให้เขาทวนว่าอ่ะหยิบมาสิ10ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้เขาพูดตามด้วยว่านับตัวเลขอะไรเงี้ยเป็นการสอนไปในตัว
0: อ๋อนี่คือซื้อของไปด้วยแล้วก็เหมือนกับเล่นเกมกับลูกไปด้วยให้ลูกนับจำนวนด้วยครับเชิญครับคุณพ่อคุณแม่ครับที่ไหนฮะสนามเด็กเล่นพ่อกับแม่จะพูดคุยกันสนามเด็กเล่นฮะ
11: ก็คุยให้เขารู้จักระมัดระวังตัวในการเล่นบางทีเล่นโลดโผนเกินไปอันตรายเกินไป
0: โลดโผนยังไงครับคุณพ่อ
11: บางทีเล่นสไลเดอร์เนี่ยบางทีเหนียวหัวลงเนี่ยเราก็ต้องระวัง
0: สไลเดอร์ปกติเราก็
11: ต้องไปเตือนอะไรอย่าง
0: นี้น้องเอาหัวลงเลยโอ้ยแล้วคุณพ่อจะเตือนน้อยไงฮะ
11: ก็ไปห้ามเลยก็ไปห้ามระวังไม่ให้บอกว่าเล่นอย่างนั้นมันก็จะเจ็บจะอันตรายอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คุณแม่คุณป้าครับบนรถครับ
12: จะให้เขาอ่านป้ายบอกทาง
0: ป้ายบอกทาง
12: ใช้ก็เป็นการช่วยสะกดอ่านหนังสือด้วย
0: ครับ
12: นะคะเวลาถ้าหากเขาอ่านไม่ออกเนี่ยเขาก็จะถามเราว่ามันอ่านว่าอะไรคะหรือไม่ก็แกล้งบอกเขาบอกน้องเบนบอกทางคุณแม่หน่อยคุณแม่ลืมทางกลับบ้าน
0: ใช้สิ่งรอบข้างที่เรามองเห็นจากในรถนี่แหละพูดคุยกับลูกครับคราวนี้มาถึงครอบครัวนี้บ้างครับบนเตียงเลยอันนี้ก่อนนอนบนเตียงบนบ้านเรานี่แหละฮะจะพูดคุยอะไรกับลูกดีครับคุณแม่ครับ
1: ถ้าบนเตียงนอนนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องการเล่านิทาน
0: ครับ
1: เพราะว่าปกติแล้วนิทานบทสรุปก็จะมีบอกว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
0: ครับ
1: เราก็จะบอกไปว่าเรื่องนี้สอนให้เขารู้ว่ายังไงอย่างหนูน้อยหมวกแดงถ้าเกิดว่าหนูไปเปิดบ้านให้คนนั้นคนนี้หมาป่าก็จะมากัดหนู
0: อ๋อนี่มีการยกตัวอย่างสอนใจกันด้วยครับนี่จะแสดงให้เห็นเลยว่าทุกที่นี่มีเรื่องให้คุยจริงๆครับหมอจอยครับ
2: ใช่เลยค่ะหมอคะก็นี่คือเป็นยุทธวิธีการคุยคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ใช้จินตนาการด้วยโอ้จะหากลเม็ดอะไรมาเจอกับลูกดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีกันค่ะมาถึงยุทธวิธีการอ่านบ้างแต่ว่าเรื่องของการที่อ่านอย่างไรให้เราสามารถเอาลูกออกมาจากแบบการติดIT อะไรอย่างงี้มันอ่านยังไงอะคะคุณหมอ
13: เวลาเราอ่านหนังสือกับเขาเนี่ยเราต้องอ่านแบบสนุกตื่นเต้นตื่นเต้นนิดนึงเร้าใจนิดนึงให้เราน่าดึงดูดมากกว่าจอแท็บเล็ตให้ได้แล้วก็พอเราอ่านแล้วเนี่ยเราลองดูซิว่าลูกอุ๊ยลูกเริ่มสนใจละคราวนี้เราลองชวนเขาไปเจอของจริงเลย
0: ฮะไม่งั้นก็จะเห็นอยู่แต่ในรูปภาพให้ไปดูของจริงกันเลยมันจะสนุกมากขึ้นอ
13: ้
0: าวคราวนี้เรามาถามพ่อคุณแม่บ้างเลยฮะ
1: ก็น้องเคยไปดูหนังสือดวงดาว
0: ครับ
1: พวกดวงดาวพวกสภาวะไร้น้ำหนักหนังสือวิทยาศาสตร์ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แน่ๆที่เราจะพาเขาไปเหยียบดวงดาวที่เขาต้องการ
0: ไม่รู้จะไปจองตั๋วสายการบินไหน
1: ใช่ค่ะแล้ววันนั้นพอดีมีงานครบรอบ50ปีท้องฟ้าจำลองพอดีก็เลยพาไปค่ะที่ท้องฟ้าจำลองเขาก็จัดกิจกรรมสภาวะไร้น้ำหนักเขาก็พาไปว่าอยากเป็นนักอวกาศใช่ไหมมาสภาวะไร้น้ำหนักก็คือว่าให้น้องเนี่ยเอาตัวเองรัดอยู่ในเหล็กแล้วก็หมุนรอบไปตีลังกาเหมือนกับว่าเขาไร้น้ำหนักจริงๆ
0: เหมือนอยู่ในยานอวกาศที่เราเห็นน่ะมันจะลอยแบบนี้เฮ้ยน่าสนใจและน่าสนุกมากๆเลยล่ะครับ
2: นะคะ
0: เชิญครับแม่คุณป้าครับ
12: ค่ะก็จะพาเขาไปสวนสัตว์นะคะอย่างเช่นไปดูหมีในโลกของเขาเนี่ยเป็นตุ๊กตาหมีอะไรที่มันน่ารักมากมายพี่หมีพ่อหมีน้องหมีอะไรก็แล้วแต่เข้าไปกอดไปจูบได้แต่ว่าในเรื่องจริงเวลาเราไปสวนสัตว์ถ้าเราไปเข้าใกล้ก็จะถูกมันทำร้าย
2: โอ้เห็นของจริงเลย
0: คือดูในรูปอาจจะดูแบบโอ้ยน่ารักแต่แตะรูปได้ให้เขาไปดูของจริงว่าที่จริงมันก็มีอันตรายอยู่เหมือนกันนะตรงนี้ไหนเป็นยังไงบ้างนะครับเชิญอีกหนึ่งครอบครัวเลยครับคุณพ่อคุณแม่ครับ
14: กรณีของน้องซันต้านะคะคุณแม่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะพออ่านเสร็จเขาก็ดูรูปตามแล้วเขาก็เลยถามว่าสีแดงๆอันนี้ค่ะ คืออะไรคุณแม่ก็บอกว่ามะเขือเทศแล้วเขาก็ถามมะเขือเทศมันเป็นยังไง
0: มันเป็นยังไงเอาเห็นแต่ลูกเนี่ย
14: แล้วก็บอกก็สีแดงหมดเลยลูกก็บอกว่าคือเขาก็อยากรู้ว่าแล้วมันลูกขนาดไหนรสชาติมันเป็นยังไงก็มีคำถามเรื่อยๆแล้วก็ผลไม้หลายๆอย่างที่อยู่ในรูปอะค่ะเขาก็ให้คุณแม่พาไปที่นะคะซูเปอร์มาร์เก็ตพอไปคุณแม่ก็ต้องไปไล่ทีละอันทีละอันว่าอันเนี้ยเป็นมะเขือเทศนะเป็นแครอทนะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามในรูป
0: ใช่ใช่ค่ะ
14: แต่เราก็ต้องซื้อมาแล้วก็ให้เขาลองชิมอันไหนที่ชิมได้ก็ให้ชิ
0: ม
14: ก็คือจากการที่เขาอ่านนี่แหละค่ะก็เลยทำให้เขาอยากจะรู้ถึงสัมผัสถึงความเป็นจริงกับสิ่งที่เห็นในภาพ
0: ได้ไปเห็นของจริงจับจริงๆลองกินจริงๆด้วยพ่อกล้องบ้างครับ
10: บางทีก็มีนิ้งถึงนิทานที่เราซื้อมาอะไรเงี้ยครับ

0: ็จะเล่าให้เขาฟังก่อนนอนอะไรเงี้ยครับพอเวลาเล่าปุ๊บเขาดูจากภาพแล้วเนี่ยเขาก็จะสงสัยว่าเอ๊ะมันคือที่ไหน มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นอย่างบางทีบางเรื่องอย่างเงี้ยครับไปเที่ยวทะเลไปอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เคยไปชวนเราไปน้องคุณอยากไปน้องคุณอยากไป
1: เห็นทะเลสีสวยๆ
0: ใช่ใช่ครับอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลาช่วงเราว่างในครอบครัวเราเงี้ยครับ ก็พาไปว่ายน้ำพาไปทะเลกันอะไรเงี้ยครับ
1: ได้ไปเห็นทะเลของจริงเลย
0: จากการที่เราเล่าเรื่องให้เขาฟังอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็จะชอบ
1: เอาละครับอีกหนึ่งครอบครัวของเราครับพ่อแม่อ่านอะไรกันครับ
2: หนังสือท่องเที่ยวค่ะ
1: หนังสือท่องเที่ยวแล้วเห็นอะไรครับพ่อแม
2: ่ก็เขาใหญ่เขาก็จะเห็นเป็นรูปว่าให้นมแกะแล้วก็ให้มาให้ขี่ม้าอะไรเงี้ยค่ะ
1: อ๋อมีให้นมแกะ
2: ขี่ม้า
1: ทุกไปทางเขาใหญ่จะมีฟาร์มแกะไปให้นมแกะมีขี่ม้ากันด้วยอืมครับ
2: พาไปเที่ยวแล้วก็พาไปขี่ม้าเขาก็ขี่ม้าเขาก็ไม่กลัวมันตัวสูงมากเลยม้า
1: ถือว่าครั้งนั้นที่ไปนี่เป็นความสุขมากของครอบครัวเลยป่ะฮะเป็นกิจกรรมร่วมกันจริงๆนะครับ
3: ใช่แล้วเอาล่ะค่ะจากทั้งหมดนี้เราลองมาสรุปกันหน่อยดีกว่าค่ะคุณหมอคะว่าเราจะทำยังไงให้ลูกเราได้ใช้เรื่องของ IT อย่างเหมาะสมไม่เป็นเด็กติด IT ติดแท็บเล็ตอะไรอย่างนี้ค่ะ
4: ค่ะก็ทีนี้ก็ต้องกลับมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะว่าตอนแรกเนี่ยเด็กเขาได้มีโอกาสไปสัมผัสกับมันละติดใจในความสนุกตรงนั้นละหรือบังเอิญอาจจะเห็นคุณพ่อคุณแม
3: ่
4: เล
3: ่
4: นแล้วก็ขอนิดนึงหนูก็อยากบ้างทีนี้ถ้าสมมติมันติดไปแล้วเนี่ยเขาไปอยู่ในโลกของ IT แล้วเนี่ยคนที่จะช่วยได้เนี่ยก็คือพ่อแม
1: ่โหสำคัญมากเลยทีเดียวแหละครับ
3: เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยคือคนสำคัญที่สุดของลูก
1: ใช่แล้วครับ
3: ใช่ไหมที่เราจะสร้างเราจะพาเขาไปในทางไหนก็เป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่นี่แหละ
1: ครับ
3: วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้ง5ครอบครัวของเรามากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับพ่อแม่ครับ
3: และก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอจอยมากๆเลยนะคะขอบคุณ
1: มากครับหมอจอยครับ
3: และคุณผู้ชมสามารถนะคะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลที่น่าสนใจมากมายได้ใน Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกค่ะ
1: ลูกจะกลายเป็นเด็กติดอุปกรณ์ IT จนขาดพัฒนาการด้านอื่นหรือไม่นั้นคนเป็นพ่อเป็นแม่มีบทบาทสำคัญที่สุดเลยครับอย่าลืมนะครับพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้ๆ
3: สวัสดีครับ

0: อนศิล
1: สวัสดีครับสมาชิกชาวสอนศิลทุกท่านครับตอนนี้อาจจะไม่รู้ใช่ไหมครับว่าพี่โจอยู่ไหนอาจจะมองไม่เห็นพี่โจนะครับแต่พี่โจมองเห็นหมดเลยนะครับว่าใครทำอะไรยังไงอยู่นะครับเรียกว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับสามารถช่วยให้พี่โจมองเห็นได้นะครับว่าใครกำลังทำอะไรอยู่มองไม่เห็นพี่โจอ้าวเลย
2: แหมอุตส่าห์มีอุปกรณ์แต่ว่าไม่ได้ระวังตัวเองเลยนะครับจะบอกว่าอันนี้ครับเรียกว่ากล้องตาเรือนะครับหรือว่ากล้อง periscope

0: นะครับภาษาอังกฤษนะครับก็จะไว้ช่วยให้เรามองเห็นในที่ที่แบบสูงๆแล้วเราซ่อนตัวอยู่อันนี้เขาใช้ในเรือดำน้ำครับถ้าเกิดน้องๆสังเกตดีๆคือเรามองไม่เห็นเรือดำน้ำใช่ไหมแต่ว่าเราจะเห็นเป็นแท่งโผล่ขึ้นมาแล้วก็มองไปรอบๆเราใช้เทคนิคแบบนี้เทคนิคแบบเดียวกันนี้นะครับเอามาทำชิ้นงานในรายการสอนศิลป์วันนี้ครับน้องๆบอกโอ้โหต้องยากแน่ๆเลยแล้วจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยทำได้ไม่ยากครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะนี่อุปกรณ์ที่เราใช้ก็แค่กล่องน้ำผลไม้สัก2กล่องนะครับแล้วก็กระจกที่เป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับสัก2ชิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากล่องน้ำผลไม้กับกระจกสัก2ชิ้นเนี่ยจะกลายเป็นกล้องตาเรือได้ยังไงสอนศิลป์วันนี้ครับ
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์เอาละครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาประดิษฐ์กล้องตาเรือหรือว่ากล้องเรือดำน้ำนะครับก็เดี๋ยวพี่โตจะสอนวาดรูปนิดนึงละกันนะครับวาดเป็นรูปที่เดี๋ยวเราเอาไว้ใช้ตกแต่งกล้องของเรานะครับเริ่มที่เรือดำน้ำก่อนเลยละกันนะครับเรือดำน้ำเราก็วาดเป็นรูปวงรีก่อนวงรีเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราเติมใบพัดด้านหลังนะครับเป็นหางออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เติมด้านบนเติมกล้องเข้าไปครับกล้องแบบที่เรากำลังจะประดิษฐ์นะครับคราวนี้มาใส่ในรายละเอียดของตัวเรือดำน้ำข้างในนะครับเหมือนกระจกของเรือดำน้ำและคราวนี้นะครับตัวเรือดำน้ำของเราเนี่ยมันจะถูกประกอบขึ้นมาจากแผ่นโลหะหรือแผ่นเหล็กนะครับแล้วก็ใส่ลวดลายเข้าไปเอาละครับเรือดำน้ำพร้อยแล้วก็เดี๋ยวพี่จะสอนวาดรูปปูแล้วกันวาดรูปวงรีให้ผสมกับสี่เหลี่ยมนิดนึงมันจะดูป้านๆหน่อยก็เติมขาข้างละ4ขาแล้วก็เติมก้ามนะครับก้ามเราก็จะใช้แบบเป็นเส้นโค้งๆออกมาแบบนี้ครับแล้วก็มาระบายสีตรงนี้นะครับเราใช้เป็นสีน้ำที่เลือกใช้เป็นสีส้มๆเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราไปแปะลงบนชิ้นงานของเรานะครับพี่ตัวจะให้เป็นธีมเหมือนกับเป็นรวมเป็นทะเลใช่ไหมก็จะออกเป็นสีฟ้าน้ำเงินเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะใส่สีที่แบบตัดกันกับสีฟ้าน้ำเงินหน่อยนึงนะครับตรงกระจกนะครับแค่แตะสีฟ้านิดเดียวแล้วหลังจากนั้นครับก็มาระบายปูกันต่อปูก็ใช้เป็นสีชมพูม่วงๆละกันจากนั้นก็แตะสีม่วงมาเพิ่มความเข้มเข้าไปตรงนี้นะครับอ้าวอันนี้วาดให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวพี่โจจะเอาไปตัดออกมาแล้วก็เอามาแปะบนกล้องของเรานะครับคราวนี้มาที่ตัวกล้องของเราเนี่ยพี่โจใช้กล่องน้ำผลไม้ใช่ไหมครับพันด้วยเทปกาวแล้วก็ทาสีขาวทับรอบนึงนะครับเพื่อที่ว่าทำให้เราระบายสีชิ้นงานได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นละเซ็นให้ดูตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำไปตัดครับก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเราจะทำออกมา2กล่องด้วยกันเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าเราใช้กล่องเดียวนะครับมันจะสั้นไปนิดนึงอ่ะกล่องตรงนี้พอเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำมาต่อกันแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะเจาะรูครับตรงนี้นะครับสักประมาณ2เซนติเมตรรูเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแต่ว่าให้มีความกว้างยาวประมาณ6เซนติเมตรคูณ7เซนติเมตรแล้วก็เจาะตรงนี้คลิกอีกด้านนึงยี่เราด้านบนไปแล้วคราวนี้ต้องด้านล่างครับ2เซนติเมตรเหมือนกันแต่หลังจากนั้นพอตัดออกมาเรียบร้อยก็จะได้ออกมาเป็นนี้ครับแล้วก็ออกแบบลวดลายก็อาจจะเป็นลายคลื่นของน้ำนิดนึงนะครับป๊าบเอาให้รอบๆทั่วๆกันนะครับประมาณนี้นะพี่โจก็ออกแบบคร่าวๆให้เห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับคราวนี้ไปตัดกระดาษลังครับกระดาษลังให้มีขนาดพอดีกันกับตัวกล่องน้ำผล

0: ำไม้แล้วก็ให้มีมุมเอียงออกมานะครับตัดเป็นมุมกล่องแบบนี้นะครับเราก็ไปนำกระจกนะครับมาติดเทปกาว2หน้าแล้วก็วางไว้ตรงกลางๆหน่อยให้เป็นมุมที่เราสามารถมองเห็นนะครับถ้า9จริงแล้วแต่น้องๆเลยนะครับว่าจะใช้ความรวดเร็วในการทาแบบไหนอะไรยังไงนะครับเอาละครับก็ติดแล้วก็รอให้กาวแห้งแล้วก็ทำเหมือนกันทั้ง2ด้านนะครับแล้วคราวนี้เราก็มาระบายสีสีอะคริลิกนะครับที่ใช้ก็ถ้าเป็นฟ้าอ่อนนี่ก็จะเป็นน้ำเงิน1ส่วนขาว2ส่วนอันนี้ก็ระบายยาวทั้งแถบเลยนะครับก็จะอีกแถบนึงเป็นสีน้ำเงินรอให้แห้งสักนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยระบายอีกรอบหนึ่งทับลงไปนะครับเอาละก็ระบายให้ทั่วนะครับเป็นลวดลายตรงนี้นะฮะก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับหลังจากนั้นครับเราก็นำเอานี่เลยนะครับแปะโอ้หามุมที่จะแปะลงไปนะครับใช้กาวก็ได้นะครับหรือว่าเทปกาว2หน้าก็ได้นะครับก็ตกแต่งลวดลายจริงๆแล้วน้องๆสามารถใช้อุปกรณ์วัสดุอื่นๆเทคนิคอื่นๆในการที่จะมาทำการตกแต่งกล้องของเราได้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นแค่เหมือนกับทำให้เรารู้ลักษณะของการทำงานของกล้องตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างที่พี่โจให้ดูตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับนี่ถ้าหากว่าเราไม่มีกล่องน้ำผลไม้ยาวๆแต่จะใช้เป็นกระดาษลังมาประกอบเป็นกล่องเองก็ได้แล้วเราสามารถเพิ่มเติมหูจับหูหิ้วแบบนี้นะครับเรายกไปไหนมาไหนสะดวกขึ้นแล้วเวลาที่จะมองก็อาจจะแบบมองอย่างนี้นี่มีจับโยกไปโยกมาแบบนี้ได้ด้วยนะครับเอาละครับถ้าเกิดสมมุติว่าน้องๆทำเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะอวดพี่โจหรือว่าอยากจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆใช้งานอะไรยังไงเล่นแล้วสนุกแค่ไหนส่งมาบอกกันด้วยดีกว่านะครับอยากรู้ว่าชิ้นงานต่างๆที่พี่โจสอนไปน้องๆได้เอาไปใช้งานเอาไปสนุกกับเพื่อนๆไหมนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีน้องๆคนไหนส่งจดหมายอะไรยังไงมาเขียนอวดผลงานกันในช่วงหน้าครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละครับมาดูอันนี้เป็นชิ้นงานน่ารักมากเลยนะครับเป็นน้องๆทำเป็นสมุดเป็นจดหมายเหมือนสมุดเลยครับแล้วก็มีการแปะสติ๊กเกอร์ใสเคลือบมาด้วยนะครับว่ารูปม้าโพนี่มาสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงแพรวไพลินเชื้อผาเป็งนะครับไม่แน่ใจอันนี้พี่โจอ่านถูกหรือเปล่านะครับก็ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับอยู่โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดอาจจะเป็นวัดท้ายตลาดแล้วก็วาดรูปพี่โจกำลังกินสายไหมอยู่ตรงพุ่มไม้ค่ะชอบมากนะครับจินตนาการที่พี่โจไปกินสายไหมอยู่ตรงพุ่มไม้นะครับผมน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากเลยนะครับที่ส่งจดหมายมาหาพี่โจแบบนี้โชว์ชิ้นงานกันคราวนี้มาดูใน Facebook กันบ้างนะครับ facebook.com/sonsinclub ครับสวัสดีครับพี่โจผมชื่อออกัสครับอายุ4ขวบชอบดูรายการพี่โจมากเลยครับตอนนี้ปิดเทอมผมกับแม่ช่วยกันทำงานศิลปะเป็นม้าลายนะครับม้าลายน่าจะเป็นม้าลายจากแกนกระดาษทิชชู่หรือเปล่านะครับลวดลายสวยงามมากนะครับแล้วก็หางเป็นพุ่มเลยนะครับขอบคุณออกัสมากเลยนะครับคนนี้ใครที่อยากจะส่งมาแบบออกัส facebook.com/sonsinclub จดหมายแบบน้องแพรวไพลินนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่กับพี่โจและรายการสอนศิลป์ทาง Thai PBS ครั้งหน้าลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

พูดถึงความเร็วและความท้าทายแล้วนะครับรู้จะเป็นของวัยรุ่นมาอย่างมากโดยเฉพาะแขกเชิญของเราวันนี้ครับเธอมีความสามารถเรื่องความเร็วที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนเธอจะเร็วจะแรงแค่ไหนเดี๋ยวเรารู้จ

0: สถานที่ที่เรานัดน้องมินนี่วันนี้นะครับผมเป็นสถานที่ที่เด็กวัยรุ่นที่ชอบในกีฬาผัดผมเนี่ยชอบเล่นกันมากเลยครับแล้ววันนี้ครับน้องมินนี่เขาบอกว่าเขามาเล่นที่นี่กับเพื่อนเขาครับเดี๋ยวเราจะไปหาน้องเขากันครับและตอนนี้ครับเราอยู่กับน้องมินนี่แล้วนะครับนี่คือแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมน้องมินนี่อายุเท่าไหร่ครับ
1: 14
0: ปีตอนนี้น้องมินนี่เป็นนักแข่งใช่ไหมนักแข่งอะไร
1: แข
0: ่
1: ง
0: กูคาร์ดใช่ไหมครับได้ข่าวว่าน้องเนี่ยไปกวาดถ้วยรางวัลมาเยอะมากๆแล้วตอนนี้เรามีถ้วยรางวัลอยู่กับตัวกี่ใบแล้วครับ
1: ก็100กว่า
0: ฮะจริงไหมเนี่ย100 100มีถ้วยรางวัล100กว่าใบอยู่ที่บ้านครับแปลว่าชนะมาเยอะมากๆล่าสุดนี้ชนะที่ไหนมาครับ
1: พัทยา
0: พัทยาครับพัทยานี่คือเป็นการแข่งแบบไหนเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิ
1: จะมีแบบแข่ง3รอบในวันก็จะมีควอลิฟายแล้วก็มี
0: ควอลิฟายแล้วมี
1: ควอลิฟายจากอันดับที่1ที่1เสร็จก็เสร็จก็เป็นที่2ที่2เสร็จก็เป็นไฟนอล
0: โหทำไมมินนี่ถึงชอบเล่นกีฬาที่ผ่านผมแล้วชอบเล่นกีฬาที่มันมีความเร็วนะครับ
1: ก็สนุกดีค่ะก็
0: แล้วคุณพ่อเป็นนักแข่งครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: คุณพ่อเป็นนักแข่งด้วยเลยเล่นตามคุณพ่อ
1: พ่อบังคับให้เล่น
0: พ่อบังคับให้เล่นเหรอแล้วใจเราชอบไหมเนี่ยก็ชอบนี่ยังไงไม่เรียกว่าบังคับแล้วเราอยากเล่นเองใช่ปะเราต้องเจอความเร็วตอนที่เราเจอแบบที่เราต้องเร่งความเร็วไปเร็วๆอ่ะเราสึกไง
1: ชิว
0: ด้วยแปลว่ามินนี่ไม่กลัวความเร็วเลยมินนี่เห็นว่าเป็นความเร็วเนี่ยเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นถูกไหม
1: ค่ะ
0: เฮ้ย

0: พูดถึงกีฬาโกคาร์ทเนี่ยเราเล่นมากี่ปีแล้วครับ
1: 4 ปี
0: แล้วใน4 ปีเนี่ยเราฝึกหนักแค่ไหน
1: ก็ตอนเด็กๆก็จะฝึกครั้งละหลายครั้งต่ออาทิตย
0: ์อาทิตย์นึงมีกี่ครั้งได้คร
1: ับ ก็ตอนเด็กๆก็ประมาณ 2-3 ครั้งต่ออาทิตย์
0: ประมาณ 2-3 ครั้งต่ออาทิตย์ใช่มั้ยครับฝึกซ้อม1ครั้งเนี่ยเราใช้เวลานานแค่ไหนครับ
1: ก็ก็ขับแบบประมาณเลิกเรียนก็ไปสัก4 โมงถึงแบบ2 ทุ่มอะไร
0: 4 โมง2 ทุ่มก็5 6 7 8ก็ประมาณวันละ4 ชั่วโมงเลยใช่ไหมซ้อมก็ถือว่าหนักเหมือนกันนะซ้อมวันละ4 ชั่วโมงเนี่ยปกติกีฬาความเร็วกีฬารถยนต์หรือกีฬาโกคาร์ทอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะผู้ชายเล่นมีผู้หญิงที่เล่นเหมือนเราเนี่ยเยอะไหมครับ
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเลยเหรอคือในทีมที่เราแข่งมาคือมีแต่ผู้ชายเลยนี่เหรอจริงปะเนี่ยแล้วเราชนะมา100 กว่าครั้งแล้วแล้วตอนนี้คืออายุแค่14ทำไมเก่งจังเลยอ่ะสอนพี่หน่อยดิได้ไหมพี่ไม่เคยขับเลยเนี่ยไม่เคยขับแข่งกูค้างจริงๆจังเลยสอนพี่ได้ปะงั้นเดี๋ยวเราไปที่สนามโกคาร์ทกัน
1: โอเค
0: ก็เดี๋ยวเราจะไปโกคาร์ทกันนะครับเราจะไปดูกันว่าเนี่ยน้องมินนี่คนนี้ครับตอนอยู่ในสนาม

0: โกคาร์ทเนี่ยเขามีแบ่งเป็นรุ่นไหมเวลาแข่ง
1: มีค่ะ
0: แบ่งยังไงคร
1: ับ มีรุ่นเด็กรุ่นเราแล้วก็มีรุ่นใหญ่อีก
0: อ๋อรุ่นเด็กรุ่นเรารุ่นใหญ่แต่ว่าเราอยู่รุ่นที
1: ่2
0: รุ่นที่2คือรุ่นอะไร
1: รุ่น12ถึง
0: 15อ๋อคือเขาแบ่งเป็นอายุถูกมั้ยครับ12 15แล้วถ้ารุ่นผู้ใหญ่ไงอายุเท่าไหร
1: ่ก็15ขึ้นไป
0: 15ขึ้นไปครับแล้วรถอย่างเงี้ยมีความแรงเท่าไหร่เรารู้มั้ย
1: 130ได้มั้งครับ
0: 130มีแรงกว่านั้นมั้ย
1: มี
0: แรงเท่าไหร่ครับอย่างเช่นประมาณเท่าไหร่
1: 150อ๋อ
0: 150อะไรประมาณนี้ใช่มั้ยครับแล้วทำไมเราถึงขับรถ130แล้วขับรถ150ไม่ได้อ่ะ
1: ตัวเล็ก
0: อ๋อตัวเล็กก็คือต้องตัวใหญ่กว่านี้อีกแปลว่าเป็นนักกีฬาโกคาร์ทเนี่ยเราต้องเตรียมร่างกายด้วยใช่มั้ยครับต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง
1: ต้องออกกำลังกาย
0: ต้องออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อเหรอครับนอกจากออกกำลังกายแล้วเตรียมร่างกายแล้วเนี่ยเสื้อผ้าก็ต้องมียูนิฟอร์มของการเป็นแข่งโกคาร์ทถูกไหมครับอันนี้คือยูนิฟอร์มส่วนตัวเลยปะพอจับผ้าดูแล้วผ้าหนามากอันนี้คือมันเป็นเซฟตี้หรือว่าอะไรแล้วอย่างเงี้ยเวลาล้มขึ้นมาหรือเวลากระแทกพื้นขูดกับพื้นเงี้ยมันจะช่วยป้องกันยังไงได้บ้างครับ
1: ก็กันไฟ
0: กันไฟด้วยถ้าเราล้มไปกับพื้นหรือเรียกว่าอะไรอะถูกับพื้นมันก็จะไม่เกิดไฟแล้วก็มันจะป้องกันการกระแทกของร่างกายด้วยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โอเคสุดยอด

0: พูดถึงการแข่งขันเนี่ยเราเคยเกิดอุบัติเหตุบ่อยแค่ไหนครับ
1: ก็ถ้าใหญ่สุดก็2รอบ
0: 2รอบรอบใหญ่เล่าให้ฟังกันนะว่าใหญ่แค่ไหน
1: ก็ครั้งแรกปีนกำแพงแล้วก็คว่ำ
0: ครั้งแรกปีนกำแพงแล้วเขาคว่ำ
1: ใช่
0: ตอนนั้นเป็นไงบ้างอ่ะ
1: งง
0: แล้วเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายหรือเปล่า
1: ไม่
0: ด้วยปีนกำแพงตอนนั้นขับเร็วแค่ไหนครับ
1: ตอนนั้นไม่เร็วตอนนั้นแค่ออกโค้งมาแล้วก็ปีนกำแพง
0: อ๋อแล้วที่บอกว่าหนักๆอีกครั้งนี่คืออะไรครับ
1: ครั้งนึงก็คว่ำที่ฝรั่งเศส
0: ไปแข่งที่ฝรั่งเศสแล้วคว่ำคือแข่งอยู่แล้วคว่ำเหรอ
1: ซ้อมอยู่
0: แล้วอ๋อซ้อมอยู่แล้วก็คว่ำตอนนั้นเป็นไงบ้างครับ
1: ตอนนั้นก็งง
0: คว่ำในลักษณะแบบไหน
1: คว่ำก็คว่ำแค่คนออกมาอย่างนี้แล้วหนูก็มาเร็วมากแล้วหนูก็ปีนหัวเขาแล้วก็พลิก
0: นะคว่ำก็คือรถเขาเหมือนขับมาปาดหน้าอย่างน
1: ี้
0: เหรอ
1: ใช่
0: แล้วก็ปีนเขาแล้วก็พุ่งข้างบนมีพลิกคว่ำอย่างนั้นอ่ะ
1: รถมันก็คว่ำแล้วมันก็ปุ๊บ
0: แล้วตอนนั้นเราอยู่ตรงไหน
1: ตอนนั้นเราอยู่บนรถ
0: อยู่บนรถแล้วพอรถคว่ำมันก็ทับเราดิ
1: ไม่ทับเราคว่ำดีแล้ว
0: อ๋อคือกลับมายืนปกติแล้วใช่ไหมโหตอนนั้นเป็นไงบ้างอ่ะ
1: งง
0: แต่ก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรโหเราถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากคนนึง
2: ฟังเรื่องราวของเธอไปแล้วนะครับตอนนี้ผมชักจะสงสัยแล้วล่ะครับว่าคุณแม่คุณพ่อถึงสนับสนุนให้น้องวินนี่มาเล่นกีฬาที่ผาดโผนและอันตรายแบบนี้ครับทำไมคุณพ่อถึงอยากให้น้องวินนี่เล่นอยู่ครับ
3: ข้อ1ก็คืออุปกรณ์เรื่องความปลอดภัยเนี่ยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นที่รองคอหมวกกันน็อกชุดแข่งเนี่ยมันได้มาตรฐานหมดแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยในเรคคอร์ดแล้วเนี่ยในโกคาร์ทเนี่ยมันไม่มีอะไรการที่รถแข่งเนี่ยที่จะเกิดอุบัติเหตุแรงๆเนี่ยสิ่งที่อย่างตัวผมเองเนี่ยประสบการ
2: ณ์ครับ
3: คือชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้รถไม่ไฟไหม้
2: โอเค
3: นะที่ผ่านมาเนี่ยที่เสียชีวิตกันเยอะๆที่เป็นอุบัติเหตุหนักๆเนี่ยก็คือเวลาชนแล้วหมดสติแล้วก็รถก็ไฟไหม้
2: อ๋อคือคนหนีมาไม่ได้
3: ตรงนั้นเนี่ย
2: ไม่มีแน่นอนใช่ไหม
3: ไม่มีแน่นอน
2: โอเคครับ
3: มันไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นการแข่งรถเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเตรียมพร้อมหมดไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการแข่งขันกรรมการสนามอย่าลืมใช่ว่าบนในสนามเนี่ยคุณวิ่งอยู่น้องวิ่งอยู่300
2: ครับ
3: ผมวิ่งอยู่300
2: ครับ
3: 5มันดิฟกันแค่5
2: ครับ
3: งั้นการกระแทกกันเนี่ยมันเป็นความเร็วที่ไม่ต่างกัน
2: อ่า
3: สิ่งที่จะอันตรายก็คือเราไปชนอะไรที่เป็นจุดนิ่ง
2: ๆอ
3: ๋อนะอย่างบนถนนเนี่ยอย่างรถตัวอย่างเนี่ยทั่วไปที่อุบัติเหตุเนี่ยเพราะว่ามีรถตัดหน้
2: า
3: มีรถช้ากว่าเยอะ
2: ครับ
3: คนที่ขับ120ไปชน60ผลต่างมันก็60แล้ว
2: โอเค
3: ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
3: อย่างในสนามเนี่ยความเร็วแต่ละรุ่นเขาก็วางกติกามาให้รถมันวิ่งกันสูสีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในสนามเนี่ยปลอดภัย 99%
2: แล้วมันต่างกันยังไงครับขับในสนามกับขับข้างนอก
3: บนถนนตัวแปรอย่างอื่นเยอะมีฟุตปาดอย่างน้องเนี่ยขับโกคาร์ทในสนามหรือว่าขับรถยนต์ในสนามเนี่ยเวลาน้องหมุนทีนึงแหกโค้งทีนึง
2: ครับ
3: หรือจะเสียหลักเสียการทรงตัวเบรกไม่อยู่ทีนึงอย่างน้อยน้องก็ไปฟาดฟุตบาท
2: ครับ
3: ดวงไม่ดีไปฟาดไฟฟ้าไฟฟ้าดวงไม่ดีไปฟาดไฟฟ้าข้างคนขับ
2: อ๋อ
3: นั่นคือเรียบร้อยใช่มั้ยในสนามไม่มีพวกนี้ไม่มีเพราะดู MotoGP สิเขาจะล้มด้วยความเร็วสัก200กว่า

0: เขาก็แค่ไถไปแล้วก็ชุดก็ถลอก
1: แล้วชุดพวกนั้นก็คือมันป้องกันอยู่แล้วถูกไหมครับ
0: ใช่ใช่ไม่เอาว่าเนื้อไม่มีถลอกเลย
1: จริง
0: เ
1: หรอครับ
0: เอาว่าเนื้อไม่มีถลอก
1: คือแปลว่าชุดมันต้องหนามาก
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อเพราะว่าเซฟตี้คือ 100% แน่นอน
0: ใช่แล้วทุกอย่างต้องการเป็นการต้องผ่านแอปพรูฟหมดไม่ใช่อยู่ๆจะไปซื้อหมวกทั่วไปหรือซื้อชุดทั่วไปแล้วก็ลงไปแข่งได้เลยไม่ใช่ทุกอย่างต้องแอปพรูฟหมด
1: เพราะว่าการแข่งเงี้ยมันถึงจะเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมแต่มันก็มีความปลอดภัยสูงมากๆ
0: ใช่ผมมีลูกสาวคนเดียวเนี่ยผมก็คงจะไม่เอาลงมาเสี่ยงตรงนี้ครับ
1: เพราะว่าคุณพ่อต้องมั่นใจอยู่แล้วว่ากีฬานี้มันโอเค
0: ใช่ใช่และอีกอย่างนึงการที่ไปขับรถแข่งอย่างน้อยเขาก็ได้ประสบการณ์ที่จะใช้ชีวิตบนถนนในอนาคตนั้นเขาเวลารถเสียหลักรถหมุนรถตัดหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
1: เขาเจอมาหมดแล้ว
0: เขาตัดสินใจได้ดีกว่าคนที่ไม่เคยขับแน่นอน
1: ครับ
0: นะครับวันการแข่งขันเนี่ยจะเทียบกับแข่งวันเดียวนี้แล้วก็ไปแว้นไปซิ่งกันบนถนนเนี่ยมันไม่เหมือนกันคนที่มาแว้นบนถนนเนี่ยเราก็เข้าใจนะเขาอยากจะมีทางออกเขาไม่มีที่ไป
1: ครับ
0: ในวัยนั้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นถ้าคนชอบกีฬาเกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนั้นทุกคนเขาไม่มีที่ออกเท่านั้นเองเพียงแต่ถ้าผู้ใหญ่หรือภาครัฐเนี่ยก็ควรจะหาที่หาทางให้
1: ก็หมายความว่าถ้าคนที่ชอบขับความเร็วแว่นๆเรามาขับอะไรนี้ดีกว่า
0: วันนี้เวลานี
1: ้ปลอดภัยกว่าแน่นอน
0: แน่นอน
1: พอได้ฟังแบบนี้แล้วผมชักสนใจและอยากจะลองขับรถโกคาร์ทดูบ้างแล้วสิครับงั้นวันนี้ครับเราอยู่กับแชมป์โกคาร์ททั้งทีผมจะให้น้องมินนี่มาเป็นพี่เลี้ยงให้ผมสักรอบครับไหนสอนพี่ขับหน่อย
2: ก็นั่ง
1: นั่งนั่งยังไงครับโอ้คุณน้องเขาดูเท่จังเลยอ่ะแล้วอันนี้ยังไงต่อถ้าเราจะสตาร์ทเครื่องทางซ้ายยังไง
2: ดึง
1: ดึงดึงอะไรครับไหนไหนเอาเนี่ยเหรอแล้วดึงเสร็จแล้วก็คือมันก็จะไหลไปเลยเหรอว่าต้องทำไง
2: เหยียบ
1: อ๋อต้องเหยียบใช่ไหมมันไม่ได้ไหลไปเองใช่ปะอันไหนเบรกไหนคันเร่งอ่ะน
2: ี่
1: อันนี้เบรกอ๋อเบรกคือซ้ายถูกปะขวาคันเร่งก็คือว่าเราเหยียบเนี่ยเราต้องเหยียบแบบผ่อนๆว่าเหยียบไปเลย
2: แล้วแต่
1: แล้วแต่ด้วยโหแล้วเวลาถึงโค้งทำไงอ่ะ
2: เบรก
1: เบรกแล้วเบรกตอนเบรกต้องเหยียบคันเร่งด้วยไหมไม่คือพอถึงโค้งมันก็คือเหยียบเบรกแล้วก็
2: ต้องเหยียบแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง
1: ต้องเหยียบแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเหยียบพร้อมกันไม่ได้โอโอเคคันนี้มันพวกนี้มันดิฟได้ปะดิฟได้ด้วยดิฟยังไง
2: ก็แค่เหลียว
1: ก็แค่เหลียวมันจะดิฟเลยเหรอ
2: เหลียวแรงแรง
1: เหลียวแรงแรงด้วยมันแล้วมันมีโอกาสแบบมีด้วยอีกพี่ไม่ทำแล้วไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเราลองขับดูนะครับแต่เดี๋ยวขอไปเอาหมวกมาใส่ก่อนนะครับพอได้ลองขับดูแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นของคู่กันของวัยรุ่นอย่างเราเลยครับแต่จะว่าไปทำไมเราถึงชื่นชอบความตื่นเต้นและความท้าทายช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบร่วมกันครับ

0: รายการ Gen Y ของเราวันนี้ครับได้เดินทางพบคุณหมอครับเพื่อมาทำความเข้าใจและหาคำตอบครับว่าทำไมวัยรุ่นถึงชอบความเหนือและความท้าทายครับแล้ววันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอเคครั้งนึงครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณท็อป
0: คุณหมอครับทำไมวัยรุ่นถึงชอบความเร็วครับ
1: อ๋อครับจริงๆเรื่องของวัยรุ่นกับความเร็วก็เป็นของคู่กันนะครับแต่จริงๆนอกจากเรื่องของความเร็วแล้วเนี่ยกิจกรรมท้าทายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาหรือการที่ทำกิจกรรมไปเดินป่าปีนเขาหรือไปเที่ยวท่องเที่ยวอะไรต่างๆที่มันทำให้วัยรุ่นเขารู้สึกว่าตัวของเขาเองนั้นสามารถทำได้สามารถสำเร็จกับมันพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่วัยรุ่นเขาต้องการนะครับเพราะว่าวัยรุ่นเองเขาเป็นวัยที่เขาต้องการการยอมรับเขารู้สึกอยากให้คนรอบข้างเขาเห็นว่าเขาสามารถทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได
0: ้นะครับแล้วทำไมต้องแข่งรถนะครับไม่เข้าใจ
1: ทำไมต้องแข่งรถใช่ไหมครับอันนี้สิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของกลุ่มสังคมที่เขาอยู่เป็นส่วนใหญ
0: ่
1: นะครับเราพบว่ากลุ่มเด็กวัยรุ่นที่เข้าไปอยู่กลุ่มสังคมแบบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเขาอาจจะขาดการยอมรับจากกลุ่มอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจากครอบครัวของเขาหรืออาจจะเป็นกลุ่มสังคมที่โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นคุณครูเพื่อนกลุ่มอื่นหรือครอบครัวเนี่ยผลักไสออกไปแล้วก็เพราะว่าจริงๆกลุ่มที่

0: มีพฤติกรรมเกเรหรือแว่นต่างๆเหล่านี้เราก็อาจจะมีพฤติกรรมเกเรหรืออันธพาลอื่นๆรวมด้วยนะครับอย่างเช่นกลุ่มนี้ก็มักจะกลับบ้านดึกไม่ค่อยกลับบ้านออกไปค้างคืนข้างนอกบ่อยๆหรืออาจจะมีพฤติกรรมโดดเรียนหนีเรียนอย่างนี้ครับจริงๆทางจิตแพทย์เราก็จะเรียกเป็นทางแพทย์นะครับวิชาการว่าเป็น conduct disorder อย่างนี้นะคร
1: ับ conduct disorder
0: ก็มีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวความเป็นวัยรุ่นเอง
1: ครับ
0: นะความเป็นวัยรุ่นเองก็จะมีเรื่องของการที่คิดอะไรอาจจะไม่รอบคอบ อาจจะไม่ได้คิดถึงผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคต
1: ครับ
0: อันนี้ก็เลยเลื้อยลามไปถึงเรื่องของสังคมเหมือนกันนะครับที่อาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการเรียนหรือให้ความสำคัญกับเรื่องของความสำเร็จในด้านวิชาการมากเกินไปโดยที่ทำให้เด็กกลุ่มนี้หรือกลุ่มอื่นๆนะครับที่อาจจะไม่ได้เก่งทางด้านวิชาการมากนะก็อาจจะรู้สึกขาดการยอมรับรู้สึกว่าคนเขาไม่เก่งหรือไม่มีความสามารถเขาก็ต้องไปค้นหาทางอื่นๆเพื่อจะทำให้เป็นที่ยอมรับแล้วก็รวมถึงกลุ่มอื่นๆที่เขาจะยอมรับเขาด้วยเหมือนกัน
1: วัยรุ่นบางกลุ่มที่เขาไปใช้ความเร็วในสถานที่ที่มันไม่ควรใช้อะอย่างเช่นแบบไปขับรถเร็วในถนนกลางคืนอะไรทางหลวงหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: ครับตอกซอกซอยนะครับก็จริงๆอันนี้ก็เป็นเหมือนกับกิจกรรมท้าทายของเขาของคนในกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับว่าการไปทำให้มีเสียงดังหรืออาจจะทำให้ตรงนั้นอาจจะเป็นบริเวณที่เข้าถึงน้อยของตำรวจหรือคนอื่นๆอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเลือกนะตรงจุดนั้นๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เขาก็มักจะทำในบริเวณเวลากลางคืนมากกว่าเพราะจริงๆตอนกลางวันก็คงทำได้ยากลำบาก
1: เข้าใจครับ
0: หลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นรถติดหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็อย่างนี้เขาก็อาจจะบางคนกลุ่มนี้ก็จะนอนดึกใช่ไหมครับเพราะเขาก็แข่งกันดึกตื่นก็สายหน่อย
1: คร
0: ับ แล้วก็จะไปถึงเวลารวมตัวกันก็เลยอาจจะเป็นเวลานั้นเป็นส่วนใหญ่นะครับ
1: แต่การที่เขาแข่งรถกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้แข่งกันเงียบรถบางคันก็เจาะท่อหรือมีเสียงดังเป็นกลุ่มใหญ่สร้างความอาจจะสร้างความโกลาหลเกิดขึ้นหรือปิดถนนอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำไมเขาต้องทำแบบนั้นนะคร
0: ับ ครับจริงๆก็เป็นการช่วยเหลือกันและกันในกลุ่มของเขา
1: เป็นการช่วยเหลือกันและกันในกลุ่มของเขา
0: ใช่ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งการเจาะท่อหรือทำให้มีเสียงดังเนี่ยมันก็ทำให้คนในกลุ่มเนี่ยรู้สึกว่ายอมรับเขาเพราะว่าเขาก็เหมือนกับโดดเด่น
1: เหมือนเป็นสิ่งที่เขาภูมิใจนี่แหละ
0: เป็นสิ่งที่เขาภูมิใจ
1: อ๋ออย่างนั้นเลยเหรอครับ
0: แล้วเขาก็สนับสนุนเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเท่หรือทำได้ดีอย่างนี้นะ
1: ก็เพราะว่าคนในกลุ่มของเขาทั้งหมดชอบเหมือนกัน
0: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางจิตวิทยาเราก็เรียกว่าเป็นการสนับสนุนทางสังคม
1: อ๋อไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามแต่ถ้าสนับสนุนกันเขาก็จะทำนี่แหละ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะมากขึ้นเมื่อเขาได้พฤติกรรมเหล่านี้ได้รับการยอมรับ
1: คือวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่เขาไปขับรถมอเตอร์ไซค์เป็นเด็กแว้นหรือแข่งรถกันเนี่ยเวลาเขาไปทำเนี่ยเขาไม่ใส่หมวกกันแน่นอนผมเดาว่าเขาไม่ใส่หมวกกันน็อกกันแน่นอนแล้วเขาใช้ความเร็วแล้วก็แข่งกันในที่ที่ไม่ปลอดภัยเขาไม่กลัวเรื่องอุบัติเหตุหรือการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บบ้างหรอครับ
0: อันนี้จริงๆส่วนหนึ่งของวัยรุ่นเองแล้วนะครับอย่างที่บอกเขาว่าอาจจะไม่ได้คิดหน้าหรือคิดหลังอย่างรอบคอบนะครับเขาก็คิดว่าอุบัติเหตุเหล่านี้ก็คงไม่เกิดกับเขาหรอกหรือถึงเกิดก็คงไม่เป็นอะไรหรอกอย่างนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเขาใส่หมวกกันน็อกเขาใส่อะไรต่างๆเนี่ยกลุ่มหรือเพื่อนในสังคมของเขาก็คง
1: ไม่ยอมรับเขา
0: ไม่ยอมรับเขา แล้วเขาก็คงหาว่าเขาไม่เข้มแข็งเขาดูป๊อดหรือเปล่าไม่กล้าหรือเปล่าอันนี้ก็ทำให้เขายิ่งไม่มีพฤติกรรมที่น่าจะเกิดขึ้นเนาะอย่างเช่นการป้องกันความปลอดภัยนะครับ
1: คือบางคนเชื่อว่าเนี่ยถ้าเป็นเด็กแว้นแล้วก็แข่งกันแล้วยังหนีตำรวจได้อีกเนี่ยจะยิ่งเท่ถึงกับขั้นบางครั้งถึงกับแบบไปล่อตำรวจเพื่อที่จะให้ตำรวจมาวิ่งไล่เราแล้วถ้าหนีได้คือจะเท่มากอันนี้คือผมไม่รู้จะอธิบายกับมันยังไงคุณหมอช่วยหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ครับจริงๆก็คงเหมือนเป็นกิจกรรมท้าทายหนึ่งในกลุ่มของเขาอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็อาจจะให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้มากโดยที่อาจจะไม่ได้คำนึงว่าจริงๆการหนีตำรวจนี่นอกจากจะเกิดอุบัติเหตุได้แล้วเนี่ยการถูกจับกุมอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะยิ่งส่งผลต่อครอบครัวหรือตัวเขาเองได้อย่างมากอย่างเงี้ยนะครับ
1: คือมันค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรถ้าเป็นผู้ความรู้สึกผมนะคือมันค่อนข้างจะแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าคุณหนีตำรวจคุณโดนถ้าคุณหนีไม่รอดคุณโดนจับได้มันเข้าคุกอยู่แล้วอะแล
0: ้
1: วทำไมเขาถึงคิดตรงนี้ไม่ได้ล่ะครับ
0: จริงๆเขาคงทราบอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเขาก็เห็นว่าการที่เขาหนีรอดได้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่มันท้าทายอย่างมาก
1: ก็คือท้าทายและเป็นการยอมรับ

0: ของคนในกลุ่มเขาแค่นั้นเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับประเด็นเรื่องนี้เรื่องของการยอมรับในกลุ่มเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญ
0: ที่สุด
1: ในกลุ่มนี้เกี่ยวกับเรื่องปัญหาเด็กแว้นเนี่ยอยากให้มองว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปลายเหตุนี่แค่นั้นนะครับ
0: ปลายเหตุเหรอคร
1: ับ ปลายเหตุเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนที่เขาจะไปสู่เด็กแว้นเนี่ยเขาก็จะมักมีเหตุนำมาก่อนมากมายไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากตัวเขาครอบครัวหรือสังคมอย่างที่พูดถึงไปเมื่อตอนต้นแก้ปัญหาทั้งตัวของเขาเองหรือครอบครัวของเขาหรือสังคมของเขาเนี่ยก็เลยมีความสำคัญแล้วก็น่าที่จะป้องกันปัญหานี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าเมื่อเข้าสู่ตรงจุดนั้นแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บางคนก็อาจจะท้อหรือเหนื่อยเพราะว่าเขาก็คงพยายามมาหลายอย่างแล้วหรือบางคนครอบครัวอาจจะไม่มีความพร้อมที่จะนำเขามาเข้าสู่กระบวนการรักษาหรือการดูแลอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นจริงๆคุณพ่อคุณแม่รวมถึงสังคมก่อนก็อย่าพึ่งท
0: ้
1: อ
0: แปลว่าคุณพ่อคุณแม่มีส่วนสำคัญมากๆในการเปลี่ยนตรงนี
1: ้ใช่ครับเพราะจริงๆการที่เขาได้รับการยอมรับจากครอบครัวเนี่ยจริงๆก็เป็นปัจจัยที่สำคัญ
0: ครับ
1: ที่จะป้องกันปัญหาต่างๆได้นะครับแล้วก็จริงๆนอกจากนี้ก็คนในสังคมเหมือนกันถ้ามองว่าเรื่องของที่เขาเกิดเนี่ยตรงนี้มันมีที่มาที่ไปแล้วก็คงไม่ดุว่าหรือตำหนิอย่างเดียวเนาะเพราะการดุว่าหรือตำหนิหรือโทษอะไรเงี้ยก็คงทำให้เขาตัวเขาเองก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาเป็นปัญหา
0: ไม่ถูกยอมรับไปอีก
1: ไม่ถูกยอมรับไปอีกเขาก็ยิ่งจะทำมีเรื่องมีพฤติกรรมเหล่านี้มากขึ้นหรือนำไปสู่ปัญหาต่างๆที่มันมากขึ้นไปอีก
0: ตะกี้คุณหมอว่าคนกลุ่มนี้เขาต้องเข้ามาทำการรักษาคนกลุ่มนี้เขาเป็นคนป่วยแล้วครับ
1: จริงๆก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดเรียกว่ารักษานะครับแต่ก็คงมาประเมินเพราะว่าในปัจจุบันทางจิตแพทย์เองเนาะหรือคุณหมอที่เขาดูแลวัยรุ่นเขาก็ดูแลหลากหลายครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าตัวของคนกลุ่มนี้เองบางครั้งก็มีภาวะหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิสั้นหรือซึมเศร้าหรือการได้ใช้สารเสพติดอย่างเงี้ยนะครับกลุ่มคนพวกนี้ก็ถ้ามีก็ควรจะได้รับการช่วยเหลือหรือรักษาไปแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วก็สังคมปกติเราก็จะให้คำแนะนำกับคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เกี่ยวข้องกับเขาว่าจะช่วยเหลือเขาต่ออย่างไรทำอย่างไรให้เขากลับคืนสู่สังคมที่น่าจะดีแล้วก็ยอมรับเขาได
0: ้ครับมันมีทางออกที่จะให้คนกลุ่มนี้ไปหาการยอมรับจากที่อื่นได้บ้างไหมครับ
1: จริงๆก็มีมากมายเลยครับเพราะว่าเด็กๆที่บางครั้งอาจจะไม่ได้มีความสามารถทางวิชาการหรือการเรียนมากนักบางคนก็เก่งเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการแข่งขันความเร็วนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าก็น่าจะไปทำในที่ที่เหมาะสมที่ให้เขามีการจัดไว้สำหรับแข่งขันกันเพราะนอกจากที่จะมีการจัดให้แข่งขันกันอย่างเหมาะสมเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยนะแล้วก็จะมีเรื่องของกฎกติกาที่มันจะช่วยให้เขาปลอดภัยด้วยเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็น่าจะได้รับการยอมรับมากขึ้นจากสังคมที่กว้างขึ้นนอกจากสังคมที่เป็นกลุ่มของเขาด้วยนะครับ
0: อยากจะให้คุณหมอแนะนำครอบครัวที่มีวัยรุ่นหรือมีลูกที่อยู่มีกลุ่มอยู่ในกลุ่มนี้ครับเป็นเด็กแว้นอะไรเงี้ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอะไรให้เขาบ้างครับ
1: สำหรับครอบครัวที่มีลูกที่มีปัญหาเหล่านี้แล้วนะครับจริงๆก็อยากจะให้ลองย้อนกลับมาดูในครอบครัวของตัวเองก่อนนะครับว่าเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่จะมีอะไรที่สามารถช่วยเหลือหรือดึงลูกกลับมาได้บ้างส่วนหนึ่งบางคนอาจจะท้อหรือเหนื่อยหรือโกรธหรือไม่พอใจลูกเราอย่างมากแล้วตรงนี้ยิ่งมีส่วนที่ทำให้การยอมรับของคุณพ่อคุณแม่กับตัวลูกเนี่ยมันน้อยลงหรือทำได้ยากหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่บางคนยังไม่ได้มีทางออกก็การมาปรึกษาก่อนอันนี้ก็อาจจะเป็นทางออกหนึ่ง
0: การปรึกษาคุณหมอใช่ไหมคร
1: ับ ใช่อาจจะเป็นทางออกหนึ่งเนาะคุณพ่อคุณแม่สามารถปรับตัวแล้วก็ค่อยๆมองหาจุดดีอื่นๆของลูกแล้วก็พยายามดึงเขากลับมาด้วยจุดดีเหล่านั้นแล้วก็ส่งเสริ
0: ม
1: ให้เกิดการยอมรับลูกตรงจุดนั้นได้มากขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ลองทำดูก่อนได้นะครับ
0: ก็หมายความว่าจากที่วัยรุ่นเนี่ยเขาจะไปภูมิใจในการที่เขาเป็นเด็กแว้นแต่เวลาคุณพ่อคุณแม่ควรดึงเขากลับมาสร้างความภูมิใจให้เขาในครอบครัวเขาเองเพื่อให้เขาได้มีที่อยู่ของเขาถูกไหมครับ
1: ได้ครับรวมถึงคนอื่นๆในครอบครัวกันเหมือนกันนะครับ
0: ความเร็วที่ผิดที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาสำหรับวัยรุ่นอย่างพวกเราเลยนะครับการห้ามอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรแต่ถ้าลองเปิดใจรับฟังรวมทั้งแนะนำโทษและผลเสียอย่าตามมาน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับรายการของเรายังมีเรื่องราวของวัยรุ่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการ Gen Y สวัสดีครับ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนน้องหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ว้าวงูของเจ้าแมวน้อย
1: บรูนซิ่งไปเลยว้าว
2: หมูหยองหมูหยองอยู่ไหนอะ
1: อยู่นี่อยู่ห้องนี
2: ้หมูหยองยังไม่ไปกันอีกเหรอ
1: ไปไหนเหรอ
2: ก็ไปเล่นว่าวกันไงที่สวนน่ะคนเยอะน่าสนุกมากๆเลย
1: โอเคโอเคเดี๋ยวหมูหยองตามออกไปกำลังมันเลย
2: งั้นอย่าลืมหยิบกุญแจบ้านของข้าสวยออกมาด้วยนะ
1: เออนะระดับเนี้ยไม่มีลืมอยู่แล้วล่ะ
3: เอ้ยต่อสู้กับเราร้าย
2: เฮ้ยก็กลัวหมูหยองลืมนี่นาร
1: ู้แล้วนาปกติอ่ะหมูหยองก็เก็บกุญแจให้อยู่แล้วWhat is it?

0: kite. K-I-T-E, kite. A kite. Kites.
1: ดาวี่รออยู่เลย
2: What?
1: หมูหยองขอเล่นด้วยดีไหมเอก
3: ได้เลยแต่ฉันว่าเรารีบไปที่สวนในเมืองกันดีกว่าวันนี้ฉันต้องไปดูแลเรื่องบัตรเข้างาน
1: น่ะใช่มีคนเล่นกันเยอะแยะเลยงั้นรีบไปกันเลยดีกว่า
3: เทศกาลเล่นว่าวนี่งั้นฉันไปก่อนนะ
1: แล้วรีบตามมานะ
3: โอเคเชิญครับเชิญครับขอบัตรด้วยครับ
1: ไอ้ขอหมูหยองก่อนเลยจ้างั้นเดี๋ยวหมูหยองเป็นคนถือเชือกวิ่งนะเขาสวยจะส่งว่าวให้เรื่องวิ่งหมูหยองถนัดน่าสนุกจังเล

0: kitten. K I T T E N. Kitten. A kitten. Kittens.
1: เป็นอะไรหรือเปล่าแมวน้อยขอโทษนะหมูหยองขอโทษวิ่งตามไปน่าจะทันนะไม่ทันไม่ทันไม่ไหวแล้วว่าวลอยไปไกลแล้วเกิดอะไรขึ้นเหรอทำไงดีอะว่าวงูของเจ้าแมวน้อยไม่เอกว่าขอให้คุณยานช่วยหาดีกว่าดีจังเลยงั้นเดี๋ยวข้อสวยขอหยิบกระเป๋าตังค์ก่อนนะรอก่อนนะแมวน้อยหมูหยองสัญญาว่าจะเอาว่าวของเธอกลับมาให้ได
2: ้ฮะเมียว
1: ไอ้ถึงแล้วหมูหยองปล่อยประตูเลยโอเคหมูหยองจัดการเองกุญแจไปไหนล่ะเนี่ยเฮ้ยข้าสวยบอกหมูหยองแล้วนะว่าให้หยิบมา
3: ไม่มีไม่มีไม่รู้ล่ะแล้วทำไมเธอสองคนไม่หยิบมาเล่า
2: ก็พวกเราไว้ใจหมูหยอง

0: เหมือนกับที่เราไว้ใจข้าวสวยเรื่องเตรียมอาหารส่วนฉันก็ดูเรื่องบัตรเข้างาน
1: เห็นด้วยนะ
2: ครับครับยอมรับผิดแล้วครับหมูหยองขอโทษ
1: What is it?

0: Y key, a key. Keys.
1: Yay! ดาวี่น่ารักเลย
2: เฮ้ยหมูหยองนะหมูหยอง
1: โอเคฉันว่าเรารีบไปหาว่าวของลูกแมวกันดีกว่านะ
2: ช่วยหน่อยนะครับคุณยานวิเศษ
3: สวัสดีครับยินดีต้อนรับมีอะไรให้รับใช้
2: คือหมูหยองทำว่าวของแมวน้อยหายไปคุณยานช่วยพาไปหาหน่อยนะครับ
3: โอเคเข้าใจละ

0: ถึงจุดหมาย
1: ว้าวอากาศสดชื่นไม่รู้ว่านี่เรามาอยู่ตรงไหนนะเนี่ยฉันว่าเป็นที่สูงนะคงอยู่แถวๆนี้แหละก็บนหัวหมูหยองน่ะไหนๆไม่มีนี
2: ่ไม่ใช่บนต้นไม
1: ้เงยหน้าสิ
2: ฮ่าๆเฮ้ยเจอจนได้ว้าวแต่อยู่สูงแบบเนี้ยเก็บไม่ถึงอ่ะ
1: จริงด้วย
2: โอ้ยเครียดเลยแฮะ

0: Kangaroo. K A N G A R O O. Kangaroo. A kangaroo. Kangaroos.
1: มีอะไรกันเหรอพวกนาย
2: อย่าทำร้ายพวกเรานะคะพวกเรากลัวแล้ว
3: คือพวกเราเก็บว่าวที่อยู่ตรงนี้ไม่ถึงนะครับ
1: โถเอ้ยแค่นี้สบายมากเห็นยืนกันอยู่นานแล้ว
4: จะไหวเหรอครับ
3: นิชาตัวเบาล้ำเลิศ
4: โอ้ยข้าน้อยขอคารวะ
3: ขอบคุณมากครับคุณจิงโจ้
1: ไม่เป็นไรสบายมากไปละ
4: ไม่ได้คุณจิงโจ้นี่แย่เลยนะเนี่ย
5: ประทับจิตประทับใจ
3: กลับกันดีกว่าแมวน้อยรออยู่อ่ะ

0: What is it? Key? Kitten? Great! Good job! What is it? Kangaroo? Kitten! Wow!
1: เก่งจริงๆแฮะเพื่อนๆของเราเพื่อนๆได้คำศัพท์เยอะเลยนะคะ
2: แล้วพบกันใหม่นะครับ
3: บ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186

0: 6-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ทุกท่านครับตอนนี้อาจจะไม่รู้ใช่ไหมครับว่าพี่โจอยู่ไหนอาจจะมองไม่เห็นพี่โจนะครับแต่พี่โจมองเห็นหมดเลยนะครับว่าใครทำอะไรยังไงอยู่นะครับเรียกว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับสามารถช่วยให้พี่โจมองเห็นได้นะครับว่าใครกำลังทำอะไรอยู่มองไม่เห็นพี่โจอ้าวเลย
2: ศาสตร์มีอุปกรณ์แต่ว่าไม่ได้ระวังตัวเองเลยนะครับจะบอกว่าอันนี้ครับเรียกว่ากล้องตาเรือนะครับหรือว่ากล้องเพอริสโคปนะครับภาษาอังกฤษนะครับก็จะไว้ช่วยให้เรามองเห็นในที่ที่แบบสูงๆแล้วเราซ่อนตัวอยู่อันนี้เขาใช้ในเรือดำน้ำครับถ้าเกิดน้องๆสังเกตดีๆคือเรามองไม่เห็นเรือดำน้ำใช่ไหมแต่ว่าเราจะเห็นเป็นแท่งโผล่ขึ้นมาแล้วก็มองไปรอบๆเราใช้เทคนิคแบบนี้เทคนิคแบบเดียวกันนี้นะครับเอามาทำชิ้นงานในรายการสอนศิลป์วันนี้ครับน้องๆบอกว่าโหต้องยากแน่ๆเลยแล้วจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยทำได้ไม่ยากครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะนี่อุปกรณ์ใช้ก็แค่กล่องน้ำผลไม้สัก2กล่องนะครับแล้วก็กระจกที่เป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับสัก2ชิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากล่องน้ำผลไม้กับกระจกสัก2ชิ้นเนี่ยจะกลายเป็นกล้องตาเรือได้ยังไงสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์เอาละครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาประดิษฐ์กล้องตาเรือหรือว่ากล้องเรือดำน้ำนะครับก็เดี๋ยวพี่โตจะสอนวาดรูปนิดนึงแล้วกันนะครับวาดเป็นรูปที่เดี๋ยวเราเอาไว้ใช้ตกแต่งกล้องของเรานะครับเริ่มที่เรือดำน้ำก่อนเลยแล้วกันนะครับเรือดำน้ำเราก็วาดเป็นรูปวงรีก่อนวงรีเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราเติมใบพัดด้านหลังนะครับเป็นหางออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เติมด้านบนเติมกล้องเข้าไปครับกล้องแบบที่เรากำลังจะประดิษฐ์นะครับคราวนี้มาใส่ในรายละเอียดของตัวเรือดำน้ำข้างในนะครับเหมือนกระจกของเรือดำน้ำและคราวนี้นะครับตัวเรือดำน้ำของเราเนี่ยมันจะถูกประกอบขึ้นมาจากแผ่นโลหะหรือแผ่นเหล็กนะครับแล้วก็ใส่ลวดลายเข้าไปเอาละครับเรือดำน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวพี่โจสอนวาดรูปปูแล้วกันวาดรูปวงรีให้ผสมกับสี่เหลี่ยมนิดนึงมันจะดูปั้นๆหน่อยนะก็เติมขาข้างละ4ขาแล้วก็เติมก้ามนะครับก้ามเราก็จะใช้แบบเป็นเส้นโค้งๆออกมาแบบนี้ครับแล้วก็มาระบายสีตรงนี้นะครับเราใช้เป็นสีน้ำที่เลือกใช้เป็นสีส้มๆเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราไปแปะลงบนชิ้นงานของเรานะครับพี่โตจะให้เป็นธีมเหมือนกับเป็นรวมเป็นทะเลใช่ไหมมันก็จะออกเป็นสีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะใส่สีที่แบบตัดกันกับสีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินหน่อยนึงนะครับตรงกระจกนะครับแค่แตะสีฟ้านิดเดียวแล้วหลังจากนั้นครับก็มาระบายปูกันต่อปูก็ใช้เป็นสีชมพูม่วงๆละกันจากนั้นก็แตะสีม่วงมาเพิ่มความเข้มเข้าไปตรงนี้นะครับเอ้าอันนี้วาดให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวพี่โจจะเอาไปตัดออกมาแล้วก็เอามาแปะบนกล้องของเรานะครับคราวนี้มาที่ตัวกล้องของเราเนี่ยพี่โจใช้กล่องน้ำผลไม้ใช่ไหมครับพันด้วยเทปกาวแล้วก็ทาสีขาวทับรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าทำให้เราระบายสีชิ้นงานได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นละเซ็นให้ดูตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำไปตัดครับก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเราจะทำออกมา2กล่องด้วยกันเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าเราใช้กล่องเดียวนะครับมันจะสั้นไปนิดนึงอ่ะกล่องตรงนี้พอเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำมาต่อกันแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะเจาะรูครับตรงนี้นะครับสักประมาณ2เซนติเมตรรูเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแปลว่าให้มีความกว้างยาวประมาณ6 6เซนติเมตรคูณ7เซนติเมตรแล้วก็เจาะตรงนี้คลิกอีกด้านนึงยี่เราด้านบนไปแล้วคราวนี้ต้องด้านล่างครับ2เซนติเมตรเหมือนกันหลังจากนั้นพอตัดออกมาเรียบร้อยก็จะได้ออกมาเป็นนี้ครับเราก็ออกแบบลวดลายก็อาจจะเป็นลายคลื่นของน้ำครับป๊าบก็เอาให้รอบๆทั่วๆกันนะครับประมาณนี้พี่ตัวก็ออกแบบคร่าวๆให้เห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับคราวนี้ไปตัดกระดาษลังครับกระดาษลังให้มีขนาดพอดีกันกับตัวกล่องน้ำผลไม้แล้วก็ให้มีมุมเอียงออกมานะครับตัดเป็นมุมกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็ไปนำกระจกนะครับมาติดเทปกาว2หน้าแล้วก็วางไว้ตรงกลางๆหน่อยให้เป็นมุมที่เราสามารถมองเห็นนะครับถ้า9จริงแล้วแต่น้องๆเลยนะครับว่าจะใช้ความรวดเร็วในการทาแบบไหนอะไรยังไงนะครับเอาละครับก็ติดแล้วก็รอให้กาวแห้งแล้วก็ทำเหมือนกันทั้ง2ด้านนะครับแล้วคราวนี้เราก็มาระบายสีสีอะคริลิกนะครับที่ใช้ก็ถ้าเป็นฟ้าอ่อนนี่ก็จะเป็นน้ำเงิน1ส่วนขาว2ส่วนอันนี้ก็ระบายยาวทั้งแถบเลยนะครับก็จะอีกแถบนึงเป็นสีน้ำเงินรอให้แห้งสักนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยระบายอีกรอบหนึ่งทับลงไปนะครับเอาละก็ระบายให้ทั่วนะครับเป็นลวดลายตรงนี้นะฮะก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับหลังจากนั้นครับเราก็นำเอานี่เลยนะครับแปะปูของเราก็หามุมที่จะแปะลงไปนะครับใช้กาวก็ได้นะครับหรือว่าเทปกาว2หน้าก็ได้นะครับก็ตกแต่งลวดลายจริงๆแล้วน้องๆสามารถใช้อุปกรณ์วัสดุอื่นๆเทคนิคอื่นๆในการที่จะมาทำการตกแต่งกล้องของเราได้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นแค่เหมือนกับทำให้เรารู้ลักษณะของการทำงานของกล้องตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างที่พี่โจให้ดูตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับนี่ถ้าหากว่าเราไม่มีกล่องน้ำผลไม้ยาวๆอาจจะใช้เป็นกระดาษลังมาประกอบเป็นกล่องเองก็ได้แล้วเราสามารถเพิ่มเติมหูจับหูหิ้วแบบนี้นะครับเรายกไปไหนมาไหนสะดวกขึ้นแล้วเวลาที่จะมองก็อาจจะแบบมองอย่างนี้นี่มีจับโยกไปโยกมาแบบนี้ได้ด้วยนะครับเอาละครับถ้าเกิดสมมุติว่าน้องๆทำเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะอวดพี่โจหรือว่าอยากจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆใช้งานอะไรยังไงเล่นแล้วสนุกแค่ไหนส่งมาบอกกันด้วยดีกว่านะครับอยากรู้ว่าชิ้นงานต่างๆที่พี่โจสอนไปน้องๆได้เอาไปใช้งานเอาไปสนุกกับเพื่อนๆไหมนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีน้องๆคนไหนส่งจดหมายอะไรยังไงมาเขียนอวดผลงานกันในช่วงหน้าครับ
0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
2: เอาละครับมาดูอันนี้เป็นชิ้นงานน่ารักมากเลยนะครับเป็นน้องๆทำเป็นสมุดเป็นจดหมายเหมือนสมุดเลยครับแล้วก็มีการแปะสติ๊กเกอร์ใสเคลือบมาด้วยนะครับว่ารูปม้าโพนี่มาสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงแพรวไพลินเชื้อผาเป็งนะครับไม่แน่ใจอันนี้พี่โจอ่านถูกหรือเปล่านะครับก็ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับอยู่โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดอาจจะเป็นวัดท้ายตลาดแล้วก็วาดรูปพี่โจกำลังกินสายไหมอยู่ตรงพุ่มไม้ค่ะชอบมากนะครับจินตนาการที่พี่โจไปกินสายไหมอยู่ตรงพุ่มไม้นะครับผมน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากเลยนะครับที่ส่งจดหมายมาหาพี่โจแบบนี้โชว์ชิ้นงานกันคราวนี้มาดูใน Facebook กันบ้างนะครับ facebook.com/sonsinclub ครับสวัสดีครับพี่โจผมชื่อออกัสครับอายุ4ขวบชอบดูรายการพี่โจมากเลยครับตอนนี้ปิดเทอมผมกับแม่ช่วยกันทำงานศิลปะเป็นม้าลายนะครับม้าลายน่าจะเป็นม้าลายจากแกนกระดาษทิชชู่รึเปล่าครับลวดลายสวยงามมากนะครับแล้วก็หางเป็นพุ่มเลยนะครับขอบคุณออกัสมากเลยนะครับวันนี้ใครที่อยากจะส่งมาแบบออกัส facebook.com/sonsinclub จดหมายแบบน้องแพรวไพลินนะครับตู้ปน12ปนป.ประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่กับพี่โจและรายการสอนศิลป์ทาง Thai PBS ครั้งหน้าลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: มใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สภาเสียงไร้เดียงสาสภาเสียงไร้เดียงสาแห่งนี้นะครับก็เป็นสภาที่จะเปิดโลกประชาธิปไตย

0: นะครับแล้วก็สิทธิแบบของเด็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไ
1: ร
0: เราจะให้พวกเด็กๆเนี่ยได้มาแสดงความคิดความเห็นแบบไร้เดียงสาแต่ไม่ไร้สาระ
1: ครับและนี่คือเวทีที่เชื่อมโยงความคิดให้ผู้ใหญ่ได้เข้าใจในโลกของเด็กมากยิ่งขึ้นครับเพราะการคิดตัดสินใจไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่เพียงแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้นละครับ
0: และในสภาแห่งนี้นะครับเราจะเปิดประเด็นที่พวกเราเนี่ยรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือไม่เป็นข่าวก็ได้แต่เราจะเอาประเด็นพวกนั้นนะฮะมาขยายแล้วก็เป็นคำตอบให้กับสังคมครับ
1: ครับโดยมีผมน้องเดี่ยวพัทธดลเกลี้ยงจันทร์ทำหน้าที่เป็นประธานสภาครับ
0: แล้วก็มีผมครับพี่ต้อยธงชัยข้าใจทำหน้าที่เป็นโฆษกประจำสภาแห่งนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็สภาทรงเกียรติแห่งนี้นะครับเรายังมีสมาชิกสภาเสียงไร้เดียงสาหรือว่าสสดในสภาเนี่ยมีทั้งหมด10ท่านด้วยกัน
1: 10ท่านครับ
0: แล้วก็มีสมาชิกนอกสภาเนี่ยอีก40ท่านทั้งหมดเป็น50ท่านแล้วนะ
1: ครับ
0: แต่นอกสภาเนี่ยพี่ต้อยได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยไปพบปากกับเขาเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรารู้แล้วว่าความคิดความเห็นของสมาชิกนอกสภาเขาเป็นยังไง
1: ตอนนี้อยากรู้ความคิดเห็นของสมาชิกในสภาแล้วครับ
0: อยากรู้แล้วก็ต้องเจอตัวพวกเขาเลยนะฮะขอเชิญท่านสมาชิกทั้ง10ท่านครับ
1: เชิญครับ
0: สวัสดีทั้ง10ท่านครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนที่จะเปิดสภาเนี่ยครับมีเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆครับมาถามครับมีเงินอยู่10บาทนะครับ
0: มีเงินอยู่10บาทนะฮะ
1: ซื้อของไปทั้งหมด3บาท
0: อาจารย
1: ์3บาท
0: อาจารย์
1: จะถามว่าเราจะได้รับเงินทอนมาทั้งหมดกี่บาท
0: เดี๋ยวๆๆๆๆๆฟังเดี๋ยวทีละท่านครับ
1: ไม่จบก่อนครับยังมีตัวเลือกครับเกาะข้อกอนะครับมีทอนมา7บาท
0: ถั่วต้ม
1: เดี๋ยวรอก่อน
0: ยัง
1: ขอไข่ครับทอนมา2บาท
0: ไม่น่าใช่
1: ข้อควายครับข้อสุดท้าย
0: ครับ
1: ไม่ต้องทอนครับเอาคิดดีๆนะครับให้
0: ไม่ต้องคิดแล้วตอบเลยครับท่านประธานฮะ
1: เอาครับเชิญท่านโฆษกครับ
0: 7บาทครับ
1: โอ้ครับได้ครับได้เอา
0: ท่านตุ้ยเม้
1: งตุ้ยเม้งท่านตุ้ยเม
2: ้
1: ง
2: 7บาทครับ
0: โอ้โหเหมือนกันครับผม
1: โอ้โห
0: เดี๋ยวนะท่านมิว
3: 2บาท
1: 2บาทครับโฟกัสครับโฟกัส
4: เอา7บาทครับ
1: โอ้
0: เอา7บาทนะฮะ
1: มีใครที่ไม่ได้ออกเสียงว่าเป็น7บาทบ้างยกมือ
0: ใครที่ไม่ได้เป็น7บาท
1: อันนี้คือกี่บาทครับกี่บาทกัน
5: 2บาทครับ
1: 2บาทใช่มั้ยครับ2บาทเฉลยก็คือคำตอบก็คือ
0: แทนแทนแทนแทน
1: ถูกทุกคนครับ
0: ท่านเอิร์นบอกมันไม่แฟร์ให้ผู้คนได้ยังไงฮะ
1: เรามีเงินอยู่10บาทใช่มั้ยครับ
0: 10บาทครับ
1: เงิน10บาทไม่จำเป็นต้องมีแต่เหรียญ10นะครับ5บาท2เหรียญรวมกันเป็นกี่บาทครับ
0: 5บาท2เหรียญก็เป็น10บาทครับผม
1: แล้วถ้าเรามีเหรียญบาท10เหรียญรวมกันเป็นกี่บาทครับ
0: เดี๋ยวนะฮะนับก่อนครับ1 2 3 4 5 6 7 10นะครับผม
1: 10บาทใช่มั้ยครับสมมุติว่าเราให้เหรียญ10เข้าไป1เหรียญ
0: ให้เหรียญ10เป็น1เหรียญ
1: เราจะได้ทอนมา7บาทเหมือนที่ท่านโฆษกต้อยพูด
0: เจ็ดบาทก็ถูกเหมือนกัน
1: ถูกครับ
0: โอ้โหรอตัวไปไม่ถูกไม่สวย
1: ข้อไข่นะครับ2บาท
0: เรามี
1: เหรียญ5อยู่2เหรียญเราให้เหรียญ5เข้าไปเหรียญ1
0: เอาอีกเหรียญ1เก็บไว
1: ้อีกเหรียญ1เก็บไว้เพราะแค่3บาทเราก็ได้ทอนมา2บาทครับแล้วเรามีเหรียญบาท10เหรียญ
0: 10เหรียญครับ
1: อันนี้คือข้อควายนะครับเราให้เข้าไป3บาทพอดีเค้าก็ไม่ต้องทอนครับ
0: อันนี้พี่ต้อยเข้าใจแล้ว
1: เรื่องนี้ครับขนาดคำถามเดียวนะครับยังมีคำตอบได้หลายคำตอบเลยครับ
0: เพราะว่าทุกคนเนี่ยมีความคิดความอ่านหมด
1: ใช่ครับ
0: นะฮะว่าแต่ว่าในประเด็นที่เราจะมาคุยกันในวันนี
1: ้โอ้โหมีทั้งเรื่องโรงเรียนไม่ได้คุณภาพนะครับหลักสูตรไม่ดีครูไม่พร้อมจะควบรวมโรงเรียนไม่ควบ
0: เลยเดี๋ยวท่านประธานครับยุบปิดไม่พูด
1: ครับ
0: เป็นควบรวม
1: โอเคได้เลยครับเป็นการควบรวมนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษานั่นเองครับวันนี้แหมเรื่องแรกที่ต้องถามเลยนะคร
0: ับ ประเด็นแรกเอาเป็นประเด็นอะไรเนี่ยฮะท่านประธานครับ
1: เป็นประเด็นที่ว่าโรงเรียนในฝันของท่านที่เกิดเป็นยังไงบ้างครับแต่ละคน
0: โรงเรียนในฝันของแต่ละท่านสมาชิกเนี่ยเป็นอย่างไรใครพร้อมแล้วยกมือครับท่านประธานครับ
1: ท่านสมาชิกโฟกัสก่อนเลยฮะ
6: คุณภาพสะอาด
0: ความหมายของท่านโฟกัสคุณภาพเนี่ยเป็นยังไง
6: ครูสอนดี
0: มีครูสอนดี
1: โรงเรียนก็ต้องมีครู
0: มีครูที่ดี
1: แล้ว
0: มีอะไรอีกมีอะไรอีก
6: สิ่งแวดล้อมที่ดี
1: มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
0: สิ่งแวดล้อมที่ดีนี่คือไม่มีขยะโรงเรียนสะอาดอะไรอย่างนั้นหรือเปล่า
6: ใช่ครับ
1: เป็นโรงเรียนในฝันของใครหลายๆคนเลยนะครับเรื่องความสะอาดเนี่ยคร
0: ับเอาท่านเอิร์ธเลย
7: อยากให้โรงเรียนมีลิฟต์ค่ะ

0: ากให้โรงเรียนมีลิฟต์ไม่ตอนนี้
1: โรงเรียนของท่านเอิร์ธม
0: ีกี่ชั้นมีกี่ชั้น
2: ก็ตึกเรียนของหนูมี3ชั้นแต่ถ้าจะสมมติจะไปเรียนดนตรีก็อยู่ชั้น5
0: บางตึก3ชั้นบางตึก5ชั้น
2: แล้วพอขึ้นไปนี่คือแบบพอเข้าห้องแอร์เหมือนแบบเพื่อนบางคนก็เลือดกำเดาแหละเพราะว่าพออยู่ข้างนอกมันเหนื่อยเหงื่อออกพอเข้ามาข้างในแอร์เย็นๆคือแบบว่าหลายอย่างทั้งร้อนทั้งหนาว
0: โอ้โหนะ
1: อยากให้มีลิฟต์แล้วอยากให้มีอะไรอีกครับเรียนในฝัน
2: ก็อาหารกลางวันของทางโรงเรียนค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่หนูเป็นคนแบบว่าเร็วกว่าไอ้พวกนี้มากแบบว่าถ้าอะไรไม่สะอาดในหนูจะแบบท้องพังทันที
1: ท้องพัง
0: ท้องเสีย
1: ท้องพังแล้วไปซ่อมที่ร้านไหน
0: ไม่ใช่พังอย่างนั้นครับท่านประธานครับแค่ท่านประธานก็เล่นตามตัว
1: ท่านสมาชิกต่อไป
0: ท่านเฮียปี๊บครับโรงเรียนในฝันครับ
3: อยากให้ไม่มีคุณครูนอนเล่นได้อย่างเดียวพักกลางวันแบบนกจัก
0: อันนี้ก็
3: เป็นเช้ามาได้ร้อยคะแนนเลย
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะฮะที่เราจะต้องเสนอไปทางรัฐบาลนะครับ
1: ครับคือโรงเรียน
0: เนี่ย
1: ไม่มีครูครับ
0: ไม่ต้องมีครูนอนทั้งวันโอเคขอบคุณมาก
1: ขอบคุณเฮียปี๊
0: อันนี้เป็นความคิดอีกหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: อีกหนึ่งความคิดมาทางนี้บ้างเอานู่นดีกว่าเอาท่านนินโยดีกว่า
1: ท่านนินโย
0: ท่านนินโย
4: มีแต่เล่นค่ะไม่มีเรียนเลย
0: นะท่านนินโยครับอะไรนะ
4: มีแต่เล่น
0: ย้ายไปนั่งกับท่านเฮียปิ๊บครับ
1: เย
0: ้
1: ท่านผู้สุดครับ
0: ทุกวันนี้เดี๋ยวท่านนินโยเล่นกี่ชั่วโมงครับ
4: อ๋อเล่นสักประมาณครึ่งชั่วโมง
0: อ๋อเล่นคือท่านนินโยเนี่ยต้องการเวลาที
4: ่ในการ2ชั่วโมงคร
0: ับต้องการ2ชั่วโมงต่อวัน
4: ครับ
0: นะเอาต่อมาเลยครับท่านเข้าบ้านครับ
5: อยากให้ห้องน้ำสะอาดขึ้นจ้าเร็ว
0: เดี๋ยวแล้วทุกวันนี้เป็นยังไงอ่ะมีใครไม่กดหรือว่าม
5: ีใครไม่ล้างน้
0: ำ
5: มีใครไม่กด
0: คือไม่สะอาดโอเคมีผ่านไป
1: มีท่านสมาชิกคนไหนอยากแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียนในฝันอีก
0: ท่านมิว
1: สมาชิกมิว
6: กิจกรรมที่ให้เด็กนักเรียนทำก็อยากให้มีแบบครบถ้วนสามารถที่จะส่งเสริมให้เด็กแบบมีพัฒนาการไปในด้านต่างๆเป็นของตัวเองอย่างเช่นพวกกิจกรรมชมรมที่มีอยู่
0: อ๋อเพราะแสดงว่าแต่ละเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีความชอบไม่เหมือนกัน
1: ความชอบความถนัด
0: ท่านมีหมายถึงว่าเพิ่มช่วงเวลานี
1: ้เพื่อสนับสนุนให้เขาได้มีความสามารถทางด้านที่เขาถนัด
0: โอเคท่านท่านเหนือ
7: ให้มีการระบบศึกษาดีขึ้นคนที่ไม่ได้ครูที่ไม่ได้มาตรฐานจะให้ลาออกไป
0: โอ้ยแรงมากเลยครูที่ไม่ได้มาตรฐานให้ลาออกไม่ท่านเหนือรู้เลยเหรอว่าครูคนนี้ความสามารถไม่ถึงที่จะมาสอนท่านเหนือได้ท่านเหนือรู้เลยไหม
7: ครูที่ไม่มีความสามารถจะสอนเลื่อยเปื่อยคร
0: ับ อ๋อสอนเลื่อยเปื่อย
8: เฮ้ยด
0: ี
8: นะ
0: เดี๋ยวๆการสอนเลื่อยเปื่อยนี่เป็นการสอนยังไงแบบเหนือ
1: สอนอ่านนั้นไปเอาหมูมานะครับต้องให้เปื่อย
7: ไม่ใช่ครับแต่ว่า
0: ครูตาไม่ทันเลยเราก็ฟังความคิดความเห็นของท่านสมาชิกในสภา
1: ไป
0: แล้ว
1: ไปเรียบร้อยครับ
0: เราจะไปฟัง
1: ความคิดเห็น
0: นอกสภากันบ้าง
1: สภาครับ
0: ว่าแต่ละท่านเนี่ยนะครับเขาจะมีความคิดความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนในฝันของเขาครับ
1: เชิญครับ
9: โรงเรียนในฝันของ
10: โรงเรียนในฝันของหนูก็คือพื้นสนามของหนูนี่ก็จะเป็นแบบสนามหญ้ามีลมผ่านมาเย็นสบายสบาย
11: อยากให้โรงเรียนสะอาดและก็กว้างขึ้นกว่านี้มันน่าจะอ้วนขึ้นกว่านี้ค
0: ่
11: ะ
0: อ๋ออยากให้โรงเรียนอ้วน
11: ๆ
0: ค่ะก็ต้องกินเยอะๆเนาะ
12: ก็เพชรเนี่ยหนูอยากให้โรงเรียนมีให้โรงเรียนสวย
13: สะอาดค่ะคุณครูสอนดีค่ะ
14: สะอาดสดชื่นร่มรื่นค่ะ
15: อยากให้มีต้นไม้เยอะๆครับ
16: ก็มีต้นไม้เยอะๆมีสวนดอกไม้ในโรงเรียน
17: ต้องสะอาดไม่มีฝุ่นมีเพื่อนเยอะๆจะได้เล่นกันแล้วก็เรียนหนังสือแบบสนุก
9: จากความคิดเห็นของสมาชิกทั้ง50ท่านในประเด็นโรงเรียนในฝันปรากฏว่าอันดับ1ต้องเป็นโรงเรียนที่สะอาดรองลงมาคือสาธารณูปโภคที่ดีถ้าทุกโรงเรียนเป็นแบบนั้นได้เด็กๆคงจะมีความสุขกันมากเลยนะครับ
0: นั่นก็เป็นความคิดความเห็นของสมาชิกนอกสภาส่วนใหญ่แล้วจะมีความคิดเหมือนกับสมาชิกในสภาคืออันดับหนึ่งคือเรื่องของความสะอาดแล้วก็ต่อมาคือด้านสาธารณูปโภคคือเรื่องความสะดวกสบายอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะนะครับว่าแต่ว่านี่นะครับ เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้ใหญ่กันบ้าง
1: ดีค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่กันเลยครับ
1: ไปเลยครับ
8: คุณภาพการศึกษาที่ดีในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าโดยทั่วไปที่เป็นค่านิยมของพ่อแม่กับคุณภาพที่ดีที่มันควรจะเป็นเนี่ยปัจจุบันมันไม่ไปด้วยกันคุณภาพที่ดีของพ่อแม่ซึ่งต้องยอมรับว่าตอนนี้มันอยู่ที่ทัศนคติเรื่องของค่านิยมเพราะว่าจะวัดกันว่าคุณภาพการศึกษาที่ดีคือเฮ้ยโรงเรียนนี้มีชื่อเสียงมันต้องมีลูกเข้าไปเรียนแล้วจะต้องเก่งบางคนนี่เป็นโรงเรียนในฝันของเขาเลยนะว่าถ้าลูกเข้าโรงเรียนนี้ได้มันคือสุดยอดของชีวิตแต่เป็นในฝันของพ่อแม่นะไม่ใช่เป็นในฝันของลูกนะเคยถามคำถามลูกหรือเปล่าว่าลูกอยากได้โรงเรียนที่พ่อแม่อยากให้ลูกเรียนหรือเปล่าโรงเรียนที่เราคิดว่าดีเนี่ยลูกก็จะต้องไปแข่งขันใช่ไหมคิดดูซิปัจจุบันนี้เนี่ยแข่งกันยิ่งนับวันยิ่งแข่งแล้วก็ลูกก็เล็กลงเล็กลงเรื่อยๆและเด็กก็จะมองแต่ว่าเป้าหมายปลายทางให้ได้มาซึ่งเกรดเฉลี่ยดีโดยที่ไม่ได้สนถึงวิธีการว่าเฮ้ยควรจะต้องมีความสุขด้วยนะถึงเวลาต้องยอมรับแล้วล่ะค่ะว่าโครงสร้างระบบการศึกษาในบ้านเรามันมีปัญหา
0: และนั่นก็คือความคิดความเห็นของผู้ใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผู้ใหญ่หรือพ่อแม่แต่ละคนเนี่ยเขามองคนละด้านแบบเด็กๆเลย
1: ครับ
0: ท่านเอิร์ธมีไหมเรามีโอกาสที่จะบอกคุณพ่อคุณแม่ไหม
2: มีค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้ามีอะไรให้บอกเพราะคุณพ่อคุณแม่กลัวหนูเป็นเหมือนกับลูกเพื่อนแม่ค
1: ่
2: ะ
1: เป็นยังไงลูกเพื่อนแม่ลูกเพื่อนแม่
2: คือแบบแม่เขาอ่ะต้องการให้เพื่อนเนี้ยเด็กอ่ะสอบให้ได้โรงเรียนที่มีชื่อเสียงค่าเทอมก็แพงเขาก็ยอมทุกอย่างแม่เขาก็แบบบังคับอ่าน 3-4 ชั่วโมงต้องอ่านสอบทุกวิชาแล้วแบบว่าหนูก็สงสารเขานะแบบว่า
0: หนูไม่ใช่เขาอ่านไหมลูก
2: เพราะหนูไม่ได้สอบโรงเรียนเดียวกับเขาเขาก็บอกว่าเขาเคยมาร้องไห้กับหนูเขาบอกว่าเนี่ยเขาอ่ะเขาก็ตั้งเขาอยากเข้าโรงเรียนอีกโรงเรียนนะแต่ว่าแม่เขาไม่ยอมแม่เขาอยากจะให้เข้าโรงเรียนนี้เขาก็ต้องอ่านหนังสือทุกวัน
0: อ๋ออันนี้ก็เป็นอีกความคิดนึงซึ่งจริงๆเด็กสมัยนี้ถือว่าเรามีโอกาสที่จะบอกคุณพ่อคุณแม่เนาะเพราะยังไงก็เป็นคุณพ่อคุณแม่เรานะ
1: ใช่ครับ
0: จะบังคับลูกอย่างเดียวก็ไม่ไหวนะ
1: แต่ว่าเรียนเนี่ยครับปัญหาที่แบบเจอแรกๆนะครับคือน้องๆเด็กๆเนี่ยไม่อยากไปโรงเรียนครับผมก็เลยอยากรู้ว่าท่านสมาชิกในสภาของเราเนี่ยอยากไปหรือไม่อยากไปโรงเรียนกัน
0: ประเด็นต่อไปคืออยากไปโรงเรียนหรือไม่อยากไปโรงเรียนท่านเฮียปิ๊บไม่อยากแน่นอน
1: ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ท่านเฮียปิ๊บก่อนท่านเฮียปิ๊บ
0: ท่านเฮียปิ๊บครับ
18: อยากไปครับ
1: ทำไมถึงอยากไปโรงเรียน
0: เพราะอะไรอยากไปนอนอยากไปทำไมบอกมา
18: เอาให้ได้ความรู้ก่อนแล้วค่อยไปนอน
0: ประเด็นนี้เอาตอบมาหล่อเลยอ่ะ
1: โอ้โหแบบเฟี้ยวแบบเฟี้ยวอ
0: ยากไปเพื่อได้ความรู้โอเคท่านต่อมาท่านตุ่ยเม้ง
19: อยากไปครับเพราะว่าจะได้เรียนวิชาภาษาไทยครับ
1: แล้วทำไมถึงชอบคร
19: ับเป็นครูใจดี
0: ครูใจดีด้วย
19: สอนเข้าใจง่าย
0: ท่านน้องเอลครับอยากไปหรือเปล่าครับ
20: อยากไปค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
20: เพราะว่าพอไปที่โรงเรียนแล้วมันเวลาเรียนก็ได้เจอเพื่อนมันก็สนุกไปด้วย
0: ก็สนุกด้วย
20: ใช่
0: คือไม่เครียดไม่เบื่อ
1: ชอบ
0: แล้วเราไปทางนู้นต้องไหม
1: ไปเลยครับรู้สึกท่าน
0: เดี๋ยวเวลาผมคุยกับท่านนินโย่เนี่ยผมต้องขยับมาคุยกับท่านแบบว่าตัวต่อตัว
1: ใกล้ชิดหน่อย
0: ขยับมา
21: เพราะอะไรอ
0: ่
21: ะ
0: เพราะผมคุยไม่รู้เรื่องครับผมคุยไกลแล้วผมเหนื่อยมากเลยกับคุณเนี่ย
1: เชิญเลยครับ
0: ท่านนินโย่ครับ
1: ตามสบายครับ
0: อยากไป
1: หรือ
22: ทั้งสองข้อครับ
1: อธิบาย
0: กลับครับผมไม่ได้ความรู้อะไร
22: ทั้งสองข้อก็เพราะว่าไม่อยากไปเพราะว่า
0: ไม่อยากไปเพราะว่าม
22: ันต้องเรียนแล้วที่อยากไปเพราะได้เจอเพื่อนแล้วก็ได้
23: ไปเล่นบอลด้วย
0: อยากไปเล่นบอลด้วยโอเคอันนี้เป็นความคิดเห็นของ
23: ที่บ้านไม่มีให้ใครเล่นบอลด้วย
0: อ๋อโอเคต่อไป
1: บุญครับ
0: ท่านข้าวปุ้น
1: ท่านครับท่านครับ
0: ท่านข้าวปั้น
1: ท่านข้าวปั้น
0: แม่ท่านข้าวปั้นครับอยากไปหรือไม่อยากไปโรงเรียน
24: อยากไปครับ
0: เพราะอะไรนั่งดีนั่งดีนั่งดี
24: อยากไปเล่นกับเพื่อนครับแล้วก็มีวิชาที่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์ทดลองแล้วก็อ่านหนังสือที่ห้องสมุด
0: อ่านจริงป่ะถามจริง
24: จริงแล้วก็ภาษาไทย
0: โอเคเราได้ความรู้จากข้าวปั้นมาแล้ว
1: ท่านเหนือแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ
25: เพราะว่าหนูอยากไปโรงเรียน
0: ครับ
25: เพราะว่าเพื่อนที่เพ
3: พื่อนที่ห้องอ่ะต้อนรับหนูดีมากเลย
0: อ๋อต้อนรับเลยเหรอ
1: ต้อนรับ
3: เพราะว่าหนูเป็นหัวหน้าห้อง
0: โอ้โหนั่นไงอันนี้ประเด็นหลัก
1: แล้วต้อนรับยังไงครับต้อนรับยังไง
0: ยืนเข้าแถวเรียงอะไรมั้ย
1: คือผม
3: แบบว่าไม่ใช่แบบว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่า
0: ทุกคนรักเราเวลาเราเห็นเราแล้วก็อยากเล่นอะไรอย่างนี้
3: อยากไปโรงเร
0: ีย
3: นอยากไปโรงเรียนพระเอกเขาว่าอยากเจอเพื่อนแล้วก็อยากเรียนหนังสือ
1: แหมฟังความคิดเห็นจากในสภามาก็เยอะแล้วนะคะผมว่าตอนนี้เนี่ยประธานเนี่ยอยากฟังความคิดเห็นจากสมาชิกนอกสภาแล้วครับ
0: งั้นเดี๋ยวพี่ต้อยพาไปฟังความคิดความเห็นของสมาชิกนอกสภากันเลยครับ
1: ไปเลยครับ
9: เด็กๆอยากไปโรงเรียนหรือเปล่า
4: อยากค่ะ
5: หนูอยากค่ะ
6: อยาก
7: มาทุกวันครับไม่เคยขาด
25: มาแล้วเราได้หนังสือค่ะ
26: เราจะได้รู้ภาษาค
27: ่ะได้ความรู้เพิ่มเติมเวลาจบป.6ก็จะได้ไปสอบต่อเข้าได
28: ้ค่ะมีเพื่อนเยอะแล้วก็อยากเรียนหนังสือด้วยค่ะ
29: หนูไม่ชอบอยู่เฉยๆหนูชอบทำกิจกรรม
9: น่าปลื้มใจแทนคุณพ่อคุณแม่นะครับเด็กๆไปโรงเรียนแล้วมีความสุขได้ทำในสิ่งที่เขาชอบถ้าโรงเรียนดีเด็กๆก็จะดีไปด้วยจริงไหมล่ะครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับเราได้ชมความคิดความเห็นของสมาชิกนอกสภากันไปแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะโดยส่วนใหญ่เนี่ยอยากไปที่อยากไปเพราะว่า1เลยนะอยากไปเจอเพื่อน
1: เจอเพื่อนอันดับ
0: 2อยากไปเนี่ยไปเรียนไปหาความรู้
1: อยากไปหาความรู
0: ้แล้วก็อยากไปเรียนวิชาที่ชอบ
1: วิชาที่ชอบของผมเนี่ยก็ที่จริงมีหลายวิชาที่จริงผมชอบทุกวิชาครับแต่ว่าก็มีที่ถนัดก็มีสังคมภาษาไทยอ
0: ัง
1: ก
0: ฤ
1: ษอะไรพวกนี
0: ้ฮะไม่ที่เราพูดถึงเรื่องวิชาที่ชอบหรือชอบหรือไม่ชอบเนี่ยเพราะอะไร
1: เพราะว่าผมเนี่ยครับอยากรู้ว่าท่านสมาชิกเนี่ยอยากไปโรงเรียนแล้วก็ต้องมีวิชาที่ชอบไง อยากรู้ว่าวิชาที่ชอบของแต่ละคนเนี่ยเป็นวิชาอะไรกันบ้าง
0: คือในประเด็นนี้นะครับเราจะมาถามกันว่าแต่ละคนที่ชอบเนี่ยชอบวิชาอะไรโอเคนั่งทางในแล้วครับท่านเอิญเดี๋ยวเอาท่านเอิญก่อนเลยท่านเอิญวิชาที่ท่านเอิญชอบ
30: วิชาวิทยาศาสตร์วิชาศิลปะ
1: มีหลายแนวเลยนะเนี่ย
0: วิทยาศาสตร์เพราะว่า
1: ศิลป
30: อยากได้ลองวิทยาศาสตร์บ้าง
0: อ๋อมีการทดลอง
30: ค่ะแต่โรงเรียนหนูยังไม่มีการทดลอง
0: เราอยู่ชั้นอะไรคะ
30: ก็ป.4แล้วค่ะ
0: อ๋อเดี๋ยวพอป.3จะได้ทดลองกัน
1: นับเลขหนึ่ง
0: นับขึ้นใช่ไหม
1: นับเลขหนึ่งหรือเลขสอง
31: เพราะสาได้รู้ก
0: ็ใจเย็นใจเย็นโอ้กล้องยูทัศน์ใจเย็นท่านโฟกัสครับ
1: โฟกัส
0: วิชา
31: วิชาศิลปะครับ
1: ทำไมถึงชอบวิชา
32: ชอบวาดสีชอบวาดรูป
1: แล้วมีภาพที่เคยวาดชอบภาพอะไร
32: ทุ่งนา
0: แสดงว่าเป็นคนที
1: ่อันนี้เนเจอร์อาร์ตนะเน
0: ี่ยแล้ววิชาที่ไม่ชอบครับ
32: วิชาที่ไม่ชอบคือคณิต
0: อันนี้ปกติเลยอันนี้เหมือนพี่ต้อยเลย
33: คนต่อไปคานโนเอลวิชาที่ชอบคือดนตรีค่ะ
1: ดนตรีแล้วท่านโนเอลได้เล่นอะไรบ้าง
0: เล่นอะไร
1: มันต้องมีเล่นเครื่องดนตรี
33: วิชาดนตรีก็ได้เล่นเปียโนบ้างร้องเพลงบ้างค่ะก
0: ็เรียนยังไงพื้นฐานของการเรียนร้องเพลงเขาแบบโอเปร่า
1: โอเคท่านจอยแบงค์ครับชอบแบบชอบวิชาพันละเป็นอันดับหนึ่งเลย
0: โอ้โหเราไปด้วยกันครับผม
33: เพราะว่าผมอาราคุตเป็นนักฟุตบอล
0: เอ้ยจริงป่ะเนี่ย
1: จริงสิอยากอยู่อะไรนะ
0: อยากอยู่ทีมอะไรนะทีมอะไร
33: เฮ้ยทำไม
31: ภาษาสายฟ้า
0: บุยลามเหรอ
33: ใส่เราไม่อยาก
31: ใช้ได้ฉายา
1: Thunder Castle
31: ขอเข้าประเด็นหลักเลยนะอันดับ2คือคณิตศาสตร
0: ์หนึ่งเป็นพละ
31: สองคันนี
1: ้โอ้หนึ่งกับสองเนี่ยต่างกันเลยนะ
0: โอเคนั่งตรงนี้อ่ะนั่งนี้ท่านข้าปั้นครับวิชาที่ท่านชอบครับ
34: วิทยาศาสตร์ทดลอง
0: เรามีการทดลองแล้วเหรอมีหลอดการทดลองอะไรเงี้ยเหรอ
34: มีแล้ว
0: ฮะ
34: มีแล้วคร
0: ับ เหรอโอเคชอบวิทยาศาสตร
1: ์เพราะได้ทำการทดลองแล้วท่านนินโย
0: ท่านนินโยเลย
1: กับ
35: ชอบวิชาพละศึกษาครับ
1: แล้วก็ทำไมถึงชอบวิชาพละศึกษา
35: อยากเป็นนักบอล
1: อยากเป็นนักบอล
0: อยากเป็นน
1: ัก
0: ฟุตบอลนักฟุตบอลที่เราชื่นชอบมากที่สุดใคร
35: อีกัวอิน
0: อ๋อ
1: ชื่ออะไรนะครับ
0: มาริดไง
1: ชื่ออะไรนะ
0: อีกัวอีกัวน่าป่ะ
35: อีก
0: ั
35: วอ
0: ิน
35: อ
0: ะไรนะ
35: อ
0: ี
35: ก
0: ั
35: วอ
0: ิน อีกัวอ
1: ิน โอเคไป
0: ก
1: ลับ
0: มาร
1: ู้สึก
0: โอ้ยตายแล้วสภาล่มแล้วอันนี้ก็เป็นความคิดความเห็นของสมาชิกในสภา
1: ซึ่งมาแบบหลากหลาย
0: นะ
1: อ้าว ับงั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นจากเพื่อนๆสมาชิกนอกสภาบ้างดีกว่านะ
0: ครับเชิญเลยครับ

0: เรียนวิชาอะไร
1: วิชาคณิตศาสตร์ค่ะ
2: ทำไมอะลูก
1: พอจะได้เก่งเลข
3: ชอบเรียนภาษาอังกฤษค่ะก็อยากเก่งภาษาค่ะ
4: ภาษาไทยค่ะภาษาไทยเขียนง่าย
5: วิชาวิทยาศาสตร์จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน
6: ก็เป็นพวกการงานอาชีพก็ฝึกเกี่ยวกับงานบ้านค่ะจะได้สอนการรีดผ้าสอนการพับผ้าแล้วก็ได้จัดบ้านให้ถูกต้องค่ะ
7: วิชาศิลปะค่ะศิลปะค่ะ
8: ถ้าชอบศิลปะนะคะเราได้คิดสร้างสรรค์ค่ะส่วนคณิตศาสตร์เราได้คิดเลขอะค่ะ
0: ได้ยินแบบนี้แล้วก็น่าชื่นใจมากเลยนะครับเด็กๆชอบเรียนวิชาไหนเขาก็มีเป้าหมายในวิชานั้นผู้ปกครองที่ดูอยู่ลองถามลูกๆกันดูนะครับจะได้ส่งเสริมให้เด็กๆเรียนในสิ่งที่เขารักได้อย่างเต็มที่ครับ
9: และนั่นก็เป็นเสียงความคิดของสมาชิกนอกสภาความคิดของเขาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะชอบวิชาที่เขาได้สร้างจินตนาการ
10: ศิลปะ
9: ศิลปะอย่างนี้เรียนแล้วไม่เครียดเขาบอกอย่างนั้นเพราะว่าบางทีเนี่ยเรียนไปแล้วเครียดแล้วถ้าเกิดว่าคุณครูสอนแล้วก็เครียดเนี่ยเขาก็ไม่อยากเรียนไงอ
10: ันนั้นยิ่งแล้วอย่างเขาวิชาแบบวิชายากๆอย่างเงี้ย
9: ครับ
10: ครูสอนไม่เข้าใจสอนไม่ดีไม่ตั้งใจสอนอย่างเงี้ยงงเลยครับ
9: งงนะ
10: ใช่โอ้โหพูดถึงครูนะครับอยากรู้เลยครับว่าท่านสมาชิกเนี่ยชอบคุณครูแบบไหนอยากให้คุณครูเป็นยังไง
9: คือประเด็นของเราคือว่าชอบคุณครู
10: แบบไหน
9: แล้วอยากให้คุณครูเป็นอย่างไรยกมือ
0: เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมแต่ละหัวข้อของเราในวันนี้น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังความเห็นเด็ดๆของท่านสมาชิกกันต่อครับ
4: ซีนแตกเกินก็ไม่ดีนะ
9: อะไรนะ
4: ซีนแตก
10: อะไรคือซีนแตก
4: แตกเป๊ะตีทั้งห้องเลยหนูไม่อยากเข้าไปใกล้เลยอยู่ๆมันระเบิดมาหนูก็ตายสิคะ
5: รถตู้โรงเรียนหนูมี400คัน
9: 400คัน
5: ถ้ามองข้างนอกนึกว่าไม่ใช่รถตู้โรงเรียนนะเพราะเหมือนแบบว่ารถขนยาบ้า
11: ถ้าเกิดเขายุบแล้วเราจะไปเรียนโรงเรียนที่ไหนครับ
12: ก็อาจจะไปเรียนที่โรงเรียนวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
9: คือประเด็นของเราคือว่าชอบคุณครู
10: แบบไหน
9: แล้วอยากให้คุณครูเป็นอย่างไรยกมือเริ่มอย่างไรก่อน
10: เริ่มจากที่ไม่ยกมือ
9: เริ่มนี้ก่อนเริ่มนี้ก่อน
10: ข้าวปุ้นน่ะข้าวปุ้นน่ะ
9: อยากให้คุณครู
4: สอนมีคุณภาพแล้วก็ลดความ
9: อะไร
4: ลดความโหดลง
9: ใช้คำว่าโหดเลยเหรอฮะ
4: ใช
9: ่เนี่ยท่านเอิร์ธ
5: อยากให้คุณครูแบบว่าแต่งตัวเซ็กซี่
10: What
9: ทำไมถึงอยากให้คุณครูแต่งตัวเซ็กซี
4: ่ครูบางคนอย่างเงี้ยเขาเพิ่งอายุ28แต่แบบว่าแว่นนี่แบบหนาเติบแบบ
9: คืออยากจะบอกว่าอยากให้คุณครูเนี่ยบางทีก็แต่งตัวอะไรนิดหน่อยเพราะบางทีแบบว่าโอ้โหมองจากกระดานแล้วก็ไปมองหน้าคุณครูนี่โอ้โหเครียดเลยเนาะอ่ะมาถามท่าน
10: เฮียเปี๊ยบท่านเฮียเปี๊ยบครับ
9: ท่านแบบว่า
10: อยากให้คุณครูเป็นยังไง
5: เอาดีเหมือนอาจารย์วิชาคณิตเอาดีๆ
9: ไม่แล้วผมจะรู้ไหมว่า
10: อาจารย์วิชาคณิตเป็นยังไง
5: ปรับตัวเข้ากับเด็กให้ง่าย
9: อ๋อคือเขาปรับตัวเข้าหาเด็กๆคืออยากให้คุณครูคนอื่นเนี่ยเป็นอย่างนั้น
4: ซีนแตกเกินก็ไม่ดีนะ
9: อะไรนะ
4: ซีนแตก
10: อะไรคือซีนแตก
4: ความโมโหเก็บกดไปแล้วมันก็แตกเป๊ะไปทั้งห้องเลย
9: เราก็ได
4: ้ความรู้ว่า
9: เป็นซีนแตก
10: ปรับรถกดวีนแตกหรือเปล่า
9: อ๋อวีนแตก
10: แล้วซีนแตกคือชั้น
4: นี่เรียกว่าซีนแตก
10: สับวัยรุ่น
9: สับวัยรุ่นนะอ่ะท่านเอิญว่าไง
5: อยากให้คุณครูหนูเป็นคนที่ใจดีพอดีอะค่ะก็ไม่ดุไปไม่ดีไปอะ
9: สิ่งที่อยากได้คือว่าไม่ดุเกินไปไม่ใจดีเกินไป
13: ครับ
9: ถึงคิวท่านเหนือแล้วครับ
5: คุณครูกำลังดีไม่ดุไม่ใจดีเกินไป
9: คุณครูที่เขาดีเกินไปเนี่ยเขาทำยังไง
5: มีทิชเชอร์เคยบอกว่าถ้าเกิดไม่รักจะไม่ดุถ้ารักจะดุ
9: ก็แสดงว่าก็ต้องมีดุบ้าง
10: ถ้าดูเด็ก
9: แสดงว่าเขาลาใส่ใจก็ดีนะโอเคเราจะมาสรุปกันเลยนะครับพี่อาร์ตครับท่านสวยเม้งครับลืมได้ยังไงคุณครูครับ
14: อยากให้เป็นเหมือนคุณครูภาษาไทย
9: เขาเป็นยังไงคุณครูภาษาไทยเขาทำยังไงเริ่มแรกเขาเดินเข้ามาเขาสอนยังไงครับ
14: ก็แค่บอกว่าให้หัวหน้าห้องทำความเคารพก็ให้หยิบหนังสือภาษาไทยขึ้นมาแล้วใครที่ไม่หยิบครู

0: ะเดินพอเห็นปุ๊บก็แค่จะเตือนเฉยๆแล้วก็ไม่ทำอะไรเลย
1: อ๋อคือเข้ามาก็แบบว่าเปิดหนังสือแล้วก็เดินดูพอเห็นว่าไม่ทำตามก็ไม่ทำอะไร
2: ก็เตือนเฉยๆ
1: เตือนเฉยๆโอเคเดี๋ยวเราไปรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันดีกว่า

0: ครูแบบไหน
1: ใจดีค่ะ
2: ก็สอนดีไม่ดุเด็กอะค่ะ
3: ครูสอนดีแล้วทั่วถึงค่ะใจดีน่ารักค่ะแล้วเอาใจใส่นักเรียนคน
4: ชอบคุณครูที่ตลกแล้วก็สอนสนุกค่ะ
5: ครูดุค่ะ
6: นะชอบครูดุอะ
5: เพราะครูดุเนี่ยแสดงว่าครูสอนเราค่ะ
7: คุณครูติ๋มสอนใจดีค่ะแล้วก็เข้าใจตอนที่หนูเรียนกัน
8: คุณครูเกศราเขาชอบเล่นมุกตลกค่ะทำให้พวกเรารู้สึกสนุกสนานทำซ้ำไปซ้ำมาก็รู้สึกไม่เบื่อค่ะ
0: คุณครูที่ดีคืออะไร
9: ทุกอาชีพที่จบออกไปทุกบัณฑิตที่จบการศึกษาคุณต้องมีครูแต่ก่อนนี้ต้องคนเก่งเท่านั้นถ้าไม่เก่งสอนถือไงเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าทำไมครูต้องเก่งเพราะครูถ้าเนื้อหาไม่แน่นจะสอนไม่ได้ผู้ที่ดูแลการศึกษาของชาติควรคิดว่าครูควรอุปถัมภ์ในสถานะใดอันพึงสังวรให้ครูมีความสุขอยู่ในอัตภาพที่เหมาะสมแก่คำว่าครู
0: เป็นคำแนะนำที่น่าสนใจมากเลยนะครับถ้าครูได้ทำงานอย่างมีความสุขเด็กๆก็จะมีความสุขไปด้วยจริงไหมล่ะครับ
10: และนั่นก็คือความที่ความเห็นของสมาชิกทั้งในและนอกสภาครับท่านประธาน
11: ใช่แล้วครับนอกจากเรื่องคุณครูที่ดุแล้วก็ใจดีเกินไปแล้วเนี่ยนะครับยังมีเรื่องความใส่ใจแล้วก็ความปลอดภัยของนักเรียนเนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ
10: เอาอย่างนี้ดีกว่าเด
11: ี๋
10: ยวพี่ต้อยจะถามว่าทุกคนเนี่ยขึ้นรถตู้โรงเรียนหรือเปล่า
12: เคย
10: ขึ้นใช่ไหม
12: เคยขึ้น
10: ทุกคนรู้จักใช่ไหมเราจะมาถามความปลอดภัยและความใส่ใจของในการใช้รถตู้
11: ในการใช้รถตู้
10: หรือว่า
11: ใน
10: โรงเรียน
11: ในการใช้บริการต่างๆที่เกี่ยวกับโรงเรียน
10: เราถามท่านเอิร์ธก่อน
13: รถตู้โรงเรียนเนี่ยเพื่อนหนูเคยนั่งเพื่อนหนูเขานั่งรถตู้กลับบ้านหนูเคยแอบส่องเข้าไปเนี่ยหนูว่ามันดูแปลกๆอ
10: ่
13: ะ
10: ไม่มันมืดเหรอครับมันมีฟิล์มมืดเลยหรือว่าม
13: ันมืดมากค่ะมันแบบฟิล์มสีม่วงนี่แบบคือถ้าอยู่ข้างนอกมองไม่เห็นข้างในเลยแล้วก็อีแต่ละตัวบางตัวก็แบบผุๆขาดๆบ้างถ้ามองข้างนอกนึกว่าไม่ใช่รถตู้โรงเรียนนะเพราะเหมือนแบบว่ารถขนยาบ้าม ันเก่ามาก
10: คือประมาณว่าท่านเอิร์ธก็ไม่กล้าขึ้นเหมือนกัน
13: หนูไม่อยากเข้าไปใกล้เลยอยู่ๆมันระเบิดมาหนูก็ตายสิคะ
10: อันนี้ก็เป็นข้อคิด
11: ของท่านสมาชิก
10: ท่านเอิร์ธ
11: ท่านสมาชิก
10: ท่านมิว
12: คิว
10: เคยขึ้นไหมเคยข
13: ึ้
10: นไหม
13: ข
10: ึ้
13: น
10: แต
13: ่มันก็คือเหมือนกับว่าครูเขาก็แบบจะเช็คตลอดเลยว่าคนนี้ขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วนะถ้าเกิดว่าบางคนที่ไม่ได้มาขึ้นครูเขาจะโทรถามผู้ปกครองว่าไม่ขึ้นใช่ไหมวันนี้ไม่มาหรือเปล่าหรือว่าไม่สบายหรือว่าไม่ต้องการที่จะขึ้น
11: แล้วตอนลงเนี่ยเขามี
10: ตอนลงเช็คไหม
13: คนขับรถก็จะตรวจว่าไม่มีใครอยู่แล้วนะแล้วครูเขาก็จะพาเด็กทุกคนไปส่งที่หน้าประตูแล้วครูในโซนนั้นเขาก็จะมารับขึ้นห้องอีกทีนึง
10: ซึ่งจริงๆอย่างนี้ถือว่า
11: อันนี้เป็นขั้นเป็นตอนนะครับ
10: เนาะ
11: เอาท่านสมาชิกเหนือ
14: รถตู้หนูเป็นรถตู้โรงเรียนหนูมี400คัน
10: 400คันโอ้ยไม่ใช่ละมั้งนี่วินในรังสิตไอ้นั่นมัน
12: ความเป็นไปได้สูง
10: ฮะ
12: ความเป็นไปได้สูง
10: ไม่เดี๋ยวถามจริงว่าม
14: ันเป็นเลขที่จะเขียนว่าเลขไหนเป็นเลขไหนจะให้คนที่นั่งอ่ะรู้ว่า
10: เราขึ้นหมายเลขอะไร
14: ขึ้นหมายเลขอะไรจะได
11: ้เบอร์อ
14: ะไ
11: รเป็นเบอร์
10: แต่จริงๆมีแค่2คันมี300เบอร์กับเบอร์400
14: เวลาถ้าเกิดเป็นอนุบาลจะให้คนรถตู้จะไปส่งถึงห้องแล้วก็ไปรับถึงห้องแต่ว่าถ้าเป็นเด็กประถมเนี่ยจะให้ส่งถึงหน้าบันไดแล้วก็ขึ้นเองแต่ว่าเหมือนเป็นรถใหม่ทุกคันถ้าเกิดเสียก็ซ่อม
10: แสดงว่าโรงเรียนของท่านเหนือเนี่ยใหม่ทุกคัน
14: ใหม่ทุกคัน
10: ไม่เหมือนกับโรงเรียนท่านเอิร์ธไอ้นั่นเก่าจนจะระเบิด
11: ระเบิดแรงไม่ระเบิดแรง
10: ทุกคนเงียบก่อนเดี๋ยวเราไปฟังความคิดความเห็นของผู้ใหญ่กันก่อนว่าเขามีความคิดอย่างไรกับความปลอดภัยในรถตู้โรงเรียน
11: ดีครับ
10: ไปชมกันเลยครับ
0: คิดอย่างไรกับความปลอดภัยในโรงเรียน
15: ในจุดเริ่มต้นอย่าเพิ่งไปมองว่าเป็นความรับผิดชอบของใครจริงถึงแม้ว่า

0: จะเป็นความรับผิดชอบของโรงเรียนแต่การปลูกฝังลูกเรื่องความปลอดภัยให้กับลูกตั้งแต่เล็กเนี่ยดิฉันว่าดีที่สุดอย่างกรณีเรื่องเด็กที่ถูกลืมทิ้งอยู่ในรถตู้อย่างเงี้ยสอนลูกเลยอย่าคิดว่าลูกเล็กเกินไปถ้าหนูอยู่แบบนี้หนูหลับแล้วหนูถูกลืมทิ้งอยู่ในรถนะลูกสิ่งที่หนูต้องทำคือหนูต้องบีบแต่หรือว่าไอ้ที่ตรงเนี้ยมันตรงปลดล็อกได้นะลูกหนูต้องดึงอย่างนี้พอดึงอย่างนี้ปุ๊บมันปลดล็อกคือสอนให้เขารู้แล้วส่วนในเรื่องของความรับผิดชอบของโรงเรียนอันนั้นมันปฏิเสธไม่ได้โรงเรียนเนี่ยมันต้องมีมาตรการเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของรถตู้ของโรงเรียนครูติ๊กไหมเด็กหญิงคนนี้ขึ้นรถแล้วเด็กชายอ้าวขึ้นมาทั้งหมดเท่าไหร่12คนอ้าวลงก็ต้องติ๊กอ่ะคือมันเป็นมาตรฐานที่เขาทำกันทั่วไปอ่ะเนี่ยคือสิ่งที่มันช่วยกันได้เห็นไหมครับมันช่วยได้ทั้งสองด้านทั้งโรงเรียนแล้วก็พ่อแม่ด้วย
1: แต่ถ้าจะให้ดีแล้วสำหรับเรื่องรถตู้ที่มีเด็กเสียชีวิตถึง2ราย3รายที่ผ่านมาที่เป็นข่าวอยู่ณเวลานั้นนะถ้าเรามีความระมัดระวังนะฮะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะฮะไม่รีบร้อนจนเกินไปนะครับก็สามารถที่จะช่วยเด็กได้คือให้มีสติสักนิดหนึ่งควรตั้งอยู่ในความระมัดระวังไม่ประมาทเท่านั้นเองครับ
2: ดูข่าวมีเด็กตายในรถนักเรียนสงสารเขาไม่เป็นห่วงความปลอดภัยของเด็ก
3: ๆหนูก็รู้สึกว่าถ้าทำไมครูไม่ดูเลยเด็กเขาก็อยู่น็อกอยู่ในรถตายทำไมทำอย่างนั้นถ้าไม่ดูเด็กก็ตายสิอยู่ในรถอะ
4: ได้ฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับช่วยกันดูแล
5: พื้นฐานนะแหมเราก็คุยกันไปหลายเรื่องแล้ว
4: ยังไม่จบอีกเหรอครับ
5: ยังครับอันนี้เป็นแบบกระแสสังคมเลยครับมาก
4: ระแสสังคม
5: เป็นเรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กคิดว่าควรหรือไม่ควรอยากถามท่านสมาชิก
4: ท่านมิวคิดยังไงถ้าโรงเรียนท่านมิวโดนควบรวมมาอย่าง
6: นี้ในความคิดส่วนตัวก็คือว่าอยากจะแบบอยากดูว่าขนาดของโรงเรียนมันพอสำหรับคนในโรงเรียนที่เราสามารถจะย้ายเขาไปได้หรือเปล่าม
4: าถามก่อนเอาง่ายมาเรียนก่อนถามผู้ปกครอง
5: เหมาะสมหรือเปล่า
4: น
5: ินโย
4: นินโยครับสมมตินะโรงเรียนของท่านนินโย
5: ต้อง
4: โดนควบรวมไปอยู่กับนี
5: ่โรงเรียน
4: โฟกัส
5: ท่านโฟกัสที่ยะลา
4: ท่านโยทำไมต้องฮะท่านโยจะรู้สึกยังไง
6: รู้สึกแย่เพราะว่าเราต้องย้ายโรงเรียนไปที่อื่นแล้วเราก็จะทำให้ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปอยู่โรงเรียนโฟกัสแล้วเนี่ยเราอ่ะต้องแยกห้องแล้วเราก็จะไม่มีเพื่อนอยู่ด้วย
4: ไม่แล้วโรงเรียนใหญ่ขึ้นไม่ดีเหรอเพื่อนเยอะโรงเรียนใหญ่ทำไมครับ
6: เพราะไม่อยากได้เพื่อนเยอะมาก
4: อ๋อคือถ้ามีเด็กนักเรียนกำลังดีการเรียนการสอนก็จะทั่วถึงน
5: ิ
4: ยมหมายถึงว่าอย่างนั้นใช่ไหม
5: ก็ได้คุณภาพด้วย
4: อ๋อโอเคถามท่านเอิญบ้างถ้าในระยะทางสมมติว่าถ้ามันไกลขึ้นแต่เขามีรถตู้มารับส่งด้วยเอาไหมทำไมอ่ะ
2: รถตู้คันนี้มันน่ากลัว
4: อ๋อรถตู้ก็น่ากลัวอีกต่อให้มีรถตู้มารับมาส่งเขาก็
5: ไม่ปลอดภัย
4: ไม่เชื่อในความปลอดภัยเราได้รับฟังความคิดเห็นในสภากันแล้ว
5: ใช่ครับ
4: เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภาอีก40ท่าน
5: ใช่ครับ40ค
4: นแล้วก็ความคิดเห็นของผู้ใหญ่นะครับว่าเขามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการควบรวมโรงเรียน
5: ใช่ครับ
4: ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไปชมกันเลยครับ
7: คิดเห็นอย่างไรกับการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
8: ไม่ดีครับเด็กเพราะเด็กไม่ได้เรียนนะครับ
2: ไม่รู้สิเพราะว่าหนูอยากเรียนที่ใกล้ๆบ้าน
9: ผมไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ว่าผมก็เขาอาจจะมีข้อเสียบางอย่างที่อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องถูกยุบเลย
10: ถ้าเกิดเขายุบแล้วเราจะไปเรียนโรงเรียนที่ไหนครับ
11: ก็อาจจะไปเรียนที่โรงเรียนวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
12: โรงเรียนยุบก็อ่านหนังสือที่เรามีไปอ่านที่บ้าน
13: จ้างคุณครูมาเรียน
14: โรงเรียนหนูนี่มีมาตรฐานพอนะคะแล้วทำไมคะเงินที่เอาไปพวกไปสร้างถนนไม่มาบำรุงเรียนหนูมากอ่ะ
15: ปรับปรุงมาตั้งนานแล้วมายุบอย่างเดียวไม่ไหวเหมือนกันนะ
16: เสียใจว่าทำไมเขาต้องยุบเราด้วยเราไปทำอะไรให้เขาเดือดร้อน
17: หนูรู้สึกไม่ดีเพราะหนูอยากเรียนต่อ
18: ขอเรียนต่อครับอย่ายุบเลยให้เด็กรุ่นหลังๆมาเรียนต่อครับ
9: หาโรงเรียนใหม่เถอะเดี๋ยวเพื่อนขอเบอร์กันไว้ป่ะล่ะก็คุยกันได้ Facebook Twitter Line
19: พอเรียนจบ

0: ไม่แน่ก็อาจจะเป็นครูที่นี่ต่อไปก็ได้ถ้าโรงเรียนจะต้องโดนยุบหนูจะหาเงินเก็บแล้วก็ไปเอาโรงเรียนกลับคืนมาให้ได
1: ้หนูขอร้องให้นายกไม่ยุบโรงเรียนวัดถั่วทองนี้ค่ะถึงนักเรียนจะน้อยแต่ก็คุณภาพดีค่ะ
2: ได้ฟังความคิดเห็นของเด็กๆไปแล้วเดี๋ยวเราไปฟังความคิดของผู้ใหญ่กันบ้างครับ
3: ถ้ามันจะต้องเป็นไปจริงๆนะคะทางรัฐบาลเองหรือทางกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยมีมาตรการยังไงที่จะทำให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการเรียนรู้เหมือนเช่นที่เขาเคยอยู่มาภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นเหมือนกับโรงเรียนที่เขาเคยอยู่อะค่ะ
4: การยุบรวมเนี่ยมันก็จะมีปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาอีกหลายๆประการตรงนี้มันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของพาหนะและความเป็นห่วงเป็นใยของผู้ปกครองนะความสัมพันธ์ทางครอบครัวที่จะต้องจัดส่งเด็กนะครับขึ้นรถโรงเรียนแล้วก็ไปส่งอีกโรงเรียนนึงเขาสมัครเรียนที่นี่แต่ทำไมต้องไปเรียนที่นู่นนะครับเราคงจะต้องตอบคำถามเขา
5: คือจริงๆโรงเรียนบ้านเรามันก็เยอะจริงๆมันก็ถ้ามันจะมีการควบรวมในรูปแบบที่มันมีนโยบายการจัดการที่ดีและมีมาตรการที่ชัดเจนไม่ใช่ทฤษฎีของตัวเลขเป็นตัวตั้งถ้านักเรียนไม่ครบ60ยุบไปรวมเรียนนี้ถ้าโรงเรียนนี้มันอยู่ใกล้กับโรงเรียนนี้มากยุบให้มันเป็นโรงเรียนเดียวกันเพราะบอกว่าเอ้าเดินทางไกลขึ้นเหรออ้าวโอเคเดี๋ยวจัดสรรรถตู้ให้เฮ้ยเอางั้นเลยนี่คือการสร้างปัญหาใหม่ซึ่งมันจะต้องเป็นหางว่าวต่อๆกันไป
6: การที่เอาโรงเรียนเล็กๆมารวมกับโรงเรียนที่พอเหมาะพอควรนี้เนี่ยมันทำให้ครูเนี่ยได้สอนหนังสือจำเม็ดจำหน่วยที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ครูคนเดียวสอนทั้ง3ห้องเรียนสอนห้องละ20นาทีแล้วก็วิ่งไปมันได้ผลไหมล่ะพ่อแม่กรุณาอย่านึกแต่เพียงว่าลูกฉันไปโรงเรียนสะดวกอันนั้นเข้าใจค่ะแต่ถ้าเราจะมากลับมาคิดถึงชีวิตครูก็ต้องสอนหนังสืออย่างนี้แล้วลูกเราเรียนไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยอันนี้ใช่ไหมที่ความหมายของคำว่าการศึกษาเล่าเรียนโอ้ยคนไทยชอบเอาอะไรมาคิดไม่รู้ใช้คำว่ายุคนี่มันก็ใจหายเหมือนกันแหละรวมพละกำลังครูให้เข้าด้วยกันจะได้สอนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่อย่างเงี้ยไม่มีใครเขาว่าเลยหรอก
2: เรียกได้ว่าต่างคนต่างความคิดเห็นเลยนะครับการจะตัดสินใจอะไรสักอย่างยิ่งต้องมองผลที่จะเกิดขึ้นให้รอบด้านไม่เช่นนั้นปัญหาก็จะตามมาไม่หยุดเลยล่ะครับ
7: เอาต่อไปนี่เดี๋ยวเราจะมาถามสมาชิกในสภากันดูก่อนว่าใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเดี๋ยวเราจะยกมือใครเห็นด้วยกับการควบรวมโรงเรียนยกมือขึ้นครับเห็นด้วยนะ
8: โอ้โหยกมือกันพึบพับเลยครับ
7: โอ้ไม่มีเลยไม่มีใครเห็นด้วยเลย
8: 0คน
7: 0คนโอเคใครเฉยๆไม่อยากจะออกความคิดเห็นในเรื่องการควบรวมโรงเรียน
8: ยกมือ
7: เฉยๆมี1นะครับมี1ท่านนินโย
8: ท่านนินโยครับเฉยๆ
7: ถือว่าเฉยๆ
9: ไม
7: ่ฮะ
9: รู้สึกว่ามันแบบยังไงก็ได้อะช่างเขาเถอะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอก
7: อันนี้ก็เป็นหนึ่งเสียง
8: อ้าวอันนี้ถือว่าเป็นเสียงในข้อเฉยๆนะครับอ้าวใครไม่เห็นด้วยเลย
7: ใครไม่เห็นด้วย
8: อ้าวรับกี่คน9คน
7: 9เสียงครับเอาละครับเราก็ได้ผลคะแนน
8: ครับ
7: ผลการโหวตออกมาแล้วในประเด็นที่ว่านะครับการควบรวมโรงเรียนเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับก็คือว่าเห็นด้วยกับการควบรวมโรงเรียนเนี่ยในสภานะครับเป็น0แล้วก็นอกสภาก็เป็น0ถ้าคิดเป็นร้อยแล้วก็คือร้อยละ0นั่นเอง
8: ใช่แล้วครับ
7: นะครับส่วนเฉยๆเนี่ยนะครับในสภาเนี่ยเป็น1เสียงครับ
8: 1เสียง
7: แล้วก็นอกสภาเนี่ยเป็น4เสียง
8: 4เสียง
7: ถ้าคิดเป็นร้อยแล้วคือร้อยละ10นั่นเองนะครับส่วนไม่เห็นด้วยกับการควบรวมโรงเรียนในสภาเนี่ยมี9เสียงครับแล้วก็นอกสภาเนี่ยคือ36เสียงคิดเป็นร้อยละ90ของทั้งหมดนั่นเองนะครับ
8: อ่ะครับเสียงของสมาชิกทุกคนเนี่ยนะครับคือพลังที่จะสะท้อนสู่สังคม
7: นะฮะเพื่อที่จะให้ผู้ใหญ่นะครับเปิดใจรับฟังเสียงของเด็กๆนะครับให้มากขึ้นกว่านี้และเรายังมีอีกหลายประเด็นนะครับที่น้องๆในสภาและนอกสภาเนี่ยที่เขาอยากพูดแต่เขาไม่มีโอกาสได้พูดนะครับอยู่ที่ว่าพวกคุณจะเปิดใจรับฟังพวกเขาแค่ไหนวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ใน

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงคุณโจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์แล้วครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจะทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับละจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะ

ล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนละกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ที่ตัวดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันตึ๊บ

็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นใช้สีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินชะน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งนึงเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับก็ปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับนี่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับถ้าเป็นหน้ายิ้มๆแบบนี้ล่ะครับแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปนะครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้ก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

0: ก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกะระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนเอาละครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆอยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตูมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมามีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาธรรมดาจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์ inbox
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้โหดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยนะรักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝปริพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับอายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนั้นน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนถนนบนพื้นดินอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดและในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะคะทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันนะคะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ีรูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่าไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไปๆ

0: คุ้นๆบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั่นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณๆสินะพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะไอ้เปี๊ยกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
0: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
0: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
4: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ถึงวัดแล้ว
0: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
1: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปต้องหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวแล้วยังเจ็บออดๆแอดๆอีกน่ะ
3: เอ้ยเอ็งไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
0: ไม่ทันแล้วแม่
1: อ้าวหมดเวลาแล้วหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
3: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาท7หนพ่อไลคำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
2: สาธุ
0: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริงๆ
5: ใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่1นี่เองแต่วันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลยอ่ะ
0: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
5: จ้ะเออเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
1: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
5: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
1: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
5: ใช่แล้วล่ะไว้ปิดเทอมหน้าปู่จะพาไปนะ
1: ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: กิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เร่อเราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: ัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะใน dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

0: อิงฟ้า
1: เป็นยังไง
2: บ้าง
3: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
2: แผ่นดินถล่ม
3: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่เตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้น

0: เลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: ชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.tv.ac

0: ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่

0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้
0: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนนะคะในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะหลังจากที่เราได้รู้แล้วนะคะว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จะต้องดูแลตัวเองอย่างไรนะคะที่จะทำให้ลูกน้อยในครรภ์รวมถึงคุณแม่นั้นมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงค่ะ
0: ใช่แล้วครับซึ่งตอนที่แล้วที่ผ่านมานั้นนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการออกกำลังกายนะครับรวมไปถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตว่าส่วนไหนทำได้ส่วนไหนไม่ควรทำในคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ครับ
1: ค่ะและจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะมีคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุมากเพิ่มขึ้นค่ะเอาง่ายๆนะคะแค่โรงพยาบาลศิริราชนะคะมีคุณแม่อายุมากที่ไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะคะมากถึงร้อยละ20ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเนื้อหาของรายการในวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆนะคะที่คุณแม่ตั้งครรภ์อายุมากนะคะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะว่าแต่ว่าหมอรุธคิดว่าคุณแม่ตั้งครรภ์อายุมากเนี่ยควรจะมีอายุอยู่สักเท่าไหร่คะ
0: เท่าที่บอสทราบมานะครับผมว่าเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์ที่อายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปครับ
1: อาจจะถูกส่วนนึงค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะนิยามของคุณแม่ตั้งครรภ์นั้นนะคะจะต้องดูด้วยนะคะว่ามีอายุเท่าไหร่และมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรด้วยค่ะ
2: คำว่าคุณแม่อายุมากเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายนิยามมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดว่าคุณแม่คนไหนที่เสี่ยงจะเป็นเบาหวานเนี่ยอายุมากคือ30ปีขึ้นไปถือว่ามากที่จะเป็นเบาหวานแต่ถ้าพูดว่าคุณแม่อายุมากที่เสี่ยงลูกจะมีปัญหาเป็นปัญญาอ่อนหรือดาวซินโดรมเนี่ยเราจะใช้ที่อายุ35ปีขึ้นไปตั้งครรภ์อายุมากคุณก็เหนื่อยง่ายเอาง่ายๆเลยยังไม่พอนะธรรมชาติลงโทษต่อก็คือเป็นเบาหวานตอนท้องได้คนแม่ที่อายุมากๆคุณไม่ท้องคุณไม่เป็นเบาหวานนะแต่คุณท้องแล้วคุณจะเป็นเบาหวานซึ่งจะมีปัญหา

0: ามมามากมายทั้งแม่และลูกคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ตอนอายุมากเนี่ยจะมีโอกาสมีความดันโลหิตสูงได้ขณะตั้งครรภ์ซึ่งความดันโลหิตสูงที่ตอนที่คุณไม่ท้องคุณไม่เป็นคุณมาเป็นตอนที่คุณท้องเนี่ยเราจะเรียกว่าครรภ์เป็นพิษปัญหาที่เราเจอแล้วก็เป็นสิ่งที่คนสนใจกันก็คือแม่อายุเยอะๆเนี่ยลูกจะปัญญาอ่อนได้ปัญญาอ่อนในที่เราจะได้ยินชื่อกันอีกเรียกอีกอย่างนึงก็คือเรื่องดาวซินโดรมยิ่งอายุยิ่งเยอะเท่าไหร่โอกาสเกิดลูกปัญญาอ่อนก็จะมากขึ้นคุณแม่หลายคนเนี่ยพอฟังเล่าว่าตั้งครรภ์ตอนอายุมากแล้วเนี่ยมันเสี่ยงรู้สึกมากกว่าคนธรรมดาอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าจริงอ่ะเพียงแต่ว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เสี่ยงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าปี100คนเป็นหมดไม่ใช่ครับแล้วก็ทุกอย่างที่พูดถึงเสี่ยงเนี่ยรักษาได้อยู่เพียงแต่ว่าการฝากครรภ์ของคุณแม่จะต้องเข้มข้นไม่เหมือนคุณแม่ตามปกติแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยถ้าได้รับการดูแลโดยคุณหมออย่างดีเนี่ยไอ้ปัญหาที่ว่าเนี่ยเราก็แก้ไขได้นะครับก็ไม่ต้องกังวลมาก
1: ทีนี้นะคะก็คงเข้าใจได้มากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ได้แปลว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุเกิน30ปีขึ้นไปจะต้องเป็นกังวลแต่อย่างใดค่ะเพราะว่าทุกโรคมีโอกาสที่จะรักษาให้หายได้ค่ะอย่างในกรณีของมาเองนะคะไปฝากครรภ์ตอนอายุครรภ์6สัปดาห์แล้วพบว่ามีก้อนเนื้ออยู่ในมดลูกนะคะแต่ว่าการที่เราไปฝากครรภ์อย่างสม่ำเสมอนะคะก็สามารถที่จะดูแลครรภ์แล้วก็สามารถที่จะคลอดน้องออกมาได้ปลอดภัยทั้งแม่และลูก
2: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกัน2ประเด็นหลักใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโรคที่จะเกิดขึ้นกับคุณแม่ตั้งครรภ์เอาเรื่องแรกเลยนะครับเบาหวานครับพี่มา
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะครับซึ่งก็มีโอกาสพบได้โดยทั่วไปในคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับ
3: สวัสดีครับพ่อโจครับ
4: สวัสดีค่ะแม่เหมียวค่ะตอนนี้ก็มีลูกชาย1คนนะคะตอนนี้11เดือน

0: ย่างคู่นี้นะครับคุณแม่เหมียวที่มีอายุ30ปีนั้นนะครับก่อนหน้าที่จะตั้งครรภ์นั้นนะครับพบว่าไม่มีประวัติการเป็นโรคเบาหวานเลยนะครับแต่พอตั้งครรภ์ปุ๊บเท่านั้นแหละครับตรวจพบว่าเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ครับ
1: ไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็กลับยังไม่ถึงบ้านเลยหมอโทรมาบอกเป็นแล้วเราจะทำไงแล้วมันร้ายแรงมั้ยยังไงแล้วลูกเราจะเป็นยังไงแล้วคิดมาตลอดทางแล้วก็ติ่งยับนิ่งไปเลย
2: แบบหนูก็เครียดแบบหนูก็ศึกษาหาข้อมูลอีกเฮ้ยเป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์นี่มันหมายความว่ายังไงมันลูกมันจะเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ย
3: มีผู้หญิงจำนวนหนึ่งขณะที่ไม่ตั้งครรภ์เนี่ยก็สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปกติด
2: ี
3: แต่พอตั้งครรภ์ปุ๊บเกิดเป็นโรคขึ้นมาคือเป็นเบาหวานหลายคนก็งงว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงการที่มันเกิดเนี่ยอธิบายว่าเมื่อมีการตั้งครรภ์ขึ้นมาเนี่ยเด็กรกที่อยู่ในมดลูกเนี่ยมันจะช่วยกันสร้างฮอร์โมนและสารเคมีขึ้นมาหลายตัวแล้วมันก็ไปมีฤทธิ์ที่จะไปทำให้ฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เรารู้จักกันดีคืออินซูลินปกติอินซูลินเนี่ยมันจะมีหน้าที่เก็บน้ำตาลในเลือดเนี่ยเอาไปเก็บไว้ที่ตับหรือไปสร้างเป็นพลังงานที่ทำให้เราทำงานเดินเหินอะไรได้เนี่ยปรากฏว่าไอ้ตัวนี้มันไปบล็อกหรือไปต่อสู้กับอินซูลินให้อินซูลินทำงานไม่ได้น้ำตาลก็เลยทนขึ้นมาผู้หญิงคนนี้ก็เลยเป็นเบาหวานอันนี้ยังตอบไม่ได้ว่าทำไมบางคนเป็นไม่เป็นแต่เราพบว่าคนกลุ่มนี้เสี่ยงที่จะเป็นนะครับเช่นอ้วนมากๆอายุมากๆมีประวัติในครอบครัวมีประวัติว่าเคยคลอดลูกตัวใหญ่ๆเคยคลอดลูกแล้วไม่ครบกำหนดนะคลอดก่อนกำหนดเคยคลอดลูกแล้วลูกตายเคยคลอดยากประเด็นอย่างเงี้ยเราพบว่าเป็นเบาหวานเยอะไอ้เบาหวานชนิดนี้ส่วนมากพอคลอดเสร็จหายนะครับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วเป็นเบาหวานเนี่ยจะมีอันตรายต่อทั้งแม่และต่อทั้งลูกต่อแม่นี่เป็นยังไงครับพอแม่เป็นเบาหวานน้ําตาลมันเยอะเอาไปใช้งานไม่ได้แม่ก็สุขภาพร่างกายก็จะไม่แข็งแรงเพราะว่าพลังงานมันใช้ไม่ได้เนี่ยน้ําตาลมันใช้ไม่ได้ก็จะเป็นคนที่ไม่แข็งแรงโอกาสที่จะมีโรคติดเชื้อก็จะเป็นได้ง่าย

0: น้ำตาลที่สูงเนี่ยจะทำให้เกิดการติดเชื้อในเส้นเลือดในกระแสเลือดในทางเดินปัสสาวะทำให้เกิดควยไตอักเสบได้ง่ายแม่อาจจะมีความดันโลหิตสูงร่วมเข้ามาด้วยอีกโรคนึงเวลาคลอดเนี่ยอาจจะมีปัญหาแผลเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายประเด็นต่อมาก็คือปัญหาที่เกิดในลูกลูกที่แม่เป็นเบาหวานที่เกิดจากการตั้งครรภ์เนี่ยแม่มีน้ำตาลเยอะน้ำตาลก็ผ่านลกไปที่ลูกเยอะพอผ่านไปที่ลูกเยอะลูกเนี่ยเขาจะได้ชินกับการที่มีน้ำตาลเยอะลูกก็เหมือนกินน้ำตาลอยู่ตลอดเวลาจริงๆก็ไม่ได้กินนะฮะน้ำตาลมันผ่านสายสะดือเข้าไปในตัวลูกเลยลูกได้น้ำตาลเยอะๆมันก็ไม่ได้ทำงานอะไรก็จะเอาน้ำตาลเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นไขมันทำให้ลูกตัวใหญ่มันลูกพวกนี้จะตัวใหญ่มากพอลูกตัวใหญ่มากๆเนี่ยคลอดยากนอกจากนี้เด็กที่มันชินกับน้ำตาลที่ว่ามีเยอะๆพอคลอดออกมาน้ำตาลขาดทันทีเด็กอาจจะชักจากการขาดน้ำตาลเลยก็เป็นไปได้นะครับเด็กพวกนี้ตัวเหลืองได้ง่ายวิธีการดูแลรักษาก็คือเราจะต้องควบคุมน้ำตาลหลักการก็คือให้มีสารอาหารจำเป็นสำหรับการพัฒนาการของลูกและมีปริมาณแคลอรี่ที่เพียงพอแคลอรี่นี่หมายถึงพลังงานที่จะใช้ในการดำรงชีวิตที่เพียงพอคุมอย่าให้น้ำตาลมาก
1: หมออธิบายว่าเนี่ยมันเป็นได้ทุกคนนี่อันเนี้ยก็ไม่ต้องเครียดแต่ว่าก็เขาก็จะเข้าไปถึงเขาก็จะมีเหมือนแบบเป็นแบบของตัวอย่างอะที่บอกว่าอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้อะไรเงี้ยพวกเนี้ยอันนี้ต้องกินกินเยอะๆอันนี้อย่ากินอะไรเงี้ยเขาอธิบายแล้วก็ไปนั่งฟังแล้วก็พยายามจดจําว่ามีอะไรบ้างแบบอยากจะถ่ายรูปไว้ทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเลือกที่จะกินอะไรบางอย่างแล้วเราก็มีหน้าที่เพื่อที่จะต้องวิ่งไปซื้อเนี่ยประจําเลยวิ่งซื้อไอ้แอปเปิ้ลเขียวเนี่ยซื้อทุกอาทิตย์ซื้อทีละ 5-6 ลูกพอซื้อพอหมดปุ๊บซื้อแบบกินเป็นแบบเป็นกิจวัตร
2: ก็คือให้ทานพวกข้าวกล้องพวกขนมปังโฮลวีตพวกผลไม้ที่แบบแอปเปิ้ลเขียวฝรั่งคือพวกแอปเปิ้ลแดงหรือองุ่นหรือว่าพวกอาหารที่มีน้ำตาลก็คือให้หลีกเลี่ยงทานข้าวน้อยลงอ่ะกินเพราะว่าข้าวกล้องมันจะแบบกินได้นิดเดียวก็จะอิ่มแล้วเนาะก็กินผักกินผลไม้ที่เท่าที่หมอเขาให้กินได้อะไรอย่างเงี้ยพวกน้ำอัดลมก็งดเลยหมอก็จะกินนมถั่วเหลืองกินโยเกิร์ตคือทุกสิ่งอย่างต้องเป็น 0% อ่ะหมดเลยเพราะว่าถ้าเป็นไขมันก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงได้เหมือนกันอะไรเงี้ยหมอคือทุกอย่างต้อง 0% หมดก็เหมียวก็ควบคุมเรื่อยๆคือทุกเดือนอ่ะไปหาหมอก็จะเจาะเลือดทุกครั้งเพื่อตรวจน้ำตาลว่าน้ำตาลปกติไหม
1: ดูผลน้ำตาลอ่ะก็จะประมาณ89 98ไม่เกิน100เนี่ยทุกเดือนเราก็จะเก็บแผ่นนั้นน่ะเก็บไว้ตลอดเลยแล้วก็จะรู้ทุกวันว่าโอ๊ยรอบนี้ไม่เกินโอเคอยู่ละเดือนที่2ไม่เกินเดือนที่3ลุ้นจนถึงเดือนสุดท้ายลุ้นทุกเดือนแต่ก็ไม่เคยเกินเลยหมอบอกอุ๊ยนี่เนี่ยเยี่ยมมากเลยดูแลตัวเองดีมากหมอนี่แบบชมเราก็แบบก็ยังชวนหน่อยพยายามจะไม่ให้เกินเด็ดขาด
2: ก็เพราะเขาคนเดียวเลยคือแบบกลัวเขาแบบกลัวเขาได้เป็นแบบรับโรคที่เป็นเบาหวานระหว่างนั้นค่ะกลัวเขาเป็นเบาหวานตอนเด็กอะไรอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยอะไรเงี้ยคือถ้าเราแบบอดตอนนี้คือเราไม่ต้องมารักษาเขาตลอดชีวิตหรือไม่ต้องมาดูแลเขาแบบหนักแบบว่าต้องคอยพาไปหาหมอตลอดอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ
1: แข็งแรงมากรถมันจะมาก
2: ก็ดีใจที่แบบเราแบบทำทุกอย่างอ่ะตั้งแต่เดือนแรกตั้งแต่ไม่ใช่เดือนแรกตั้งแต่วางแผนที่จะมีเขาอ่ะเพื่อเขาคนเดียวเลยอ่ะคือสละทุกอย่างเพื่อเขาอ่ะตั้งแต่แบบก่อนจะตั้งครรภ์อ่ะวางแผนอยากให้เขาออกมาแบบแข็งแรงอะไรเงี้ยไม่อยากให้เขามีโรค
1: แค่นี้ก็โอเคแล้วว่าถึงว่าแบบเขาไม่ป่วยอ่ะ

0: โอ้โหน่ารักมาก
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าน่ารักจุงเบยนะครับถือได้ว่าเป็นเด็กที่อารมณ์ดีแล้วก็ไม่ป่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าคุณแม่ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะครับไม่ต้องกังวลใจใดๆเลยนะครับเพียงแค่พิถีพิถันในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ให้ความสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแค่นี้ก็จะมีคุณลูกที่

0: สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนกับน้องต้นน้ำนี่แหละครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะและอีกประเด็นหนึ่งนะคะนั่นก็คือถ้าคุณแม่ที่มีอายุเกิน35ปีขึ้นไปนะคะอาจจะมีความกังวลนะคะในเรื่องของความเสี่ยงที่ลูกจะเกิดมาเป็นดาวซินโดรมนั่นเองค่ะ

0: ย่างคุณแม่ท่านนี้นะคะชื่อแม่กาว่าวค่ะมีอายุ42ปีมีอาชีพเป็นแม่บ้านนะคะและตอนนี้กำลังตั้งครรภ์ได้4เดือนกว่าๆแล้วล่ะค่ะ
1: ก็ไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้คิดว่าจะมีเผอิญมันติดมาม
2: ันติดมา
1: ก็ต้องเอาไว้ก็ต้องเลี้ยงก็รู้ว่าตัวเองอายุเยอะแต่ว่าเมื่อมาแล้วก็เขาคงอยากมาเกิด
3: แล้วความรู้สึกที่ทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์รู้สึกยังไงบ้าง
1: โหตอนแรกเครียดเพราะว่าไม่ได้พร้อมไงไม่ได้เตรียมตัวว่าจะมีก็เลยเครียดนิดหน่อยพออายุเยอะเนี่ยไอ้โรคต่างๆมันจะเข้ามาเยอะมากทั้งเบาหวานความดันแล้วก็ตัวเองก็มีเนื้องอกในมดลูกด้วยมันก็เลยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเด็กเนี่ยอาจจะมีอาการดาวได
4: ้ดาวซินโดรมคือโรคทางพันธุกรรมที่ส่งผลให้เด็กเกิดมามีภาวะปัญญาอ่อนซึ่งโรคนี้เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมปกติคนเราจะมีโครโมโซมทั้งหมด23คู่46แท่งเด็กที่เป็นดาวกว่า 95% จะมีโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1แท่งครับซึ่งชื่อดาวซินโดรมนี้มาจากชื่อของคุณหมอดร.แลงดอนดาวที่ค้นพบว่าแม่ที่มีอายุมากขึ้นจะมีความเสี่ยงต่อการที่เด็กจะเกิดมาเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นครับโดยแม่ที่มีอายุต่ำกว่า30ปีโอกาสเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นดาวซินโดรมคือ1ใน 1,000แม่ที่มีอายุ 35-39 ปีมีโอกาสเสี่ยง1ใน 300แม่ที่มีอายุ 40-45 ปีมีโอกาสเสี่ยง1ใน100และคุณแม่ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปโอกาสเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นดาวซินโดรมมีมากถึง1ใน30ครับ
0: สำหรับวิธีการตรวจนะคะเพื่อที่จะดูว่าลูกนั้นนะคะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคดาวซินโดรมหรือไม่นะคะนั่นก็คือการเจาะน้ำคร่ำนั่นเองค่ะอย่างคุณแม่กาว่าวนะคะอายุครรภ์17สัปดาห์หรือว่า4เดือนกว่าๆนะคะก็พร้อมแล้วล่ะค่ะที่จะต้องไปเจาะน้ำคร่ำค่ะ

0: นัดมาเจาะน้ำค่ำนะคะก็ตื่นเต้นบ้างเพราะว่าคุณหมอเขาพูดแบบว่ามันอาจจะมีการเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่เจ็บมากทุกคนผลออกมาก็คือเจ็บแต่ว่าทนได
1: ้การเจาะน้ำค่ำเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นความจำเป็น 100% มันเป็นออปชันเจาะก็ได้ไม่เจาะก็ได้ขึ้นกับการตัดสินใจของทั้งคู่นะครับหมอมีหน้าที่ให้ข้อมูลคุณพ่อคุณแม่รับข้อมูลแล้วตัดสินใจเอาเองนะครับการเจาะน้ำค่ำเนี่ยมันที่บอกว่าเป็นออปชันเพราะว่ามันมีข้อดีมันมีข้อเสียมีความเสี่ยงนะครับข้อดีของการเจาะน้ำค่ำคือเป็นการตรวจให้รู้ว่าลูกในท้องเราเนี่ยเป็นดาวซินโดรมหรือมีความผิดปกติของโครโมโซมอื่นใดหรือไม่นะครับอันนี้ดูจะเป็นข้อดีข้อเดียวการเจาะน้ำค่ำมีข้อเสียมีความเสี่ยงข้อแรกคือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาจากกระบวนการฝากท้องปกติหลายพันบาทนะครับข้อที่2 อันนี้สำคัญที่สุดคุณแม่ต้องรับทราบก่อนเจาะว่ากระบวนการเจาะทำให้เกิดการแท้งได้ความเสี่ยงอยู่ที่ประมาณสัก 0.4-0.5% นะครับการแท้งเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงกระบวนการเจาะคือเราใช้เข็มเนี่ยปักเข้าไปในพรมแล้วก็ดูดเอาน้ำค่ำออกมานะครับหลังเจาะถ้ามีถุงน้ำค่ำแตกก็จะเกิดการแท้งตามมานะครับหรือบางครั้งมีการติดเชื้อจากรูเข็มที่ผิวหนังเนี่ยลงไปถึงสู่โพรงมดลูกที่เด็กอยู่ถ้ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นเด็กอยู่ไม่ได้ครับก็จะแท้งออกในที่สุดนะครับหรือว่าบางรายที่หมอเคยเห็นมาคือทุกอย่างกระบวนการเจาะเนี่ยราบรื่นดีผ่านไป2สัปดาห์เด็กเขาหยุดไปเฉยๆก็มีมาแล้วนะครับ3ข้อนี้รวมๆกันแล้วความเสี่ยงอยู่ที่ 0.5%ก็มีหลายวิธีนะครับอย่างการเจาะเลือดคุณแม่การทำอัลตราซาวด์การเจาะน้ำคร่ำแต่การเจาะน้ำคร่ำ

็นวิธีเดียวที่ฟันธงผลที่ใช่คือใช่ผลที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะครับวิธีอื่นๆเนี่ยมันมีข้อเสียคือมันไม่มีไม่เจ็บปวดไม่ได้เข้าไปกวนเด็กแต่ว่ามันไม่ฟันธง 100% การเจาะน้ําคร่ําเป็นวิธีเดียวที่ผล 100% นะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องชั่งน้ําหนักโอกาสที่ลูกจะเป็นดาวประมาณ 0.6 0.7 หรือ 1% ความเสี่ยงที่เด็กจะแท้งออกประมาณ 0.5% เราเลือกข้างไหน

0: รับฟังข้อมูลเรื่องข้อดีข้อเสียความเสี่ยงมาแล้วหรือยัง
1: ฟัง
0: ตัดสินใจยังไงเอ่ยแล้วแต่หมอแล้วแต่
1: เจาะ
0: สำหรับการเจาะนะครับเดี๋ยวขั้นตอนหมอจะทำการรักษาดูอายุครรภ์ดูโครงสร้างความสมบูรณ์ของเด็กซะก่อนแล้วก็ถ้าอายุครรภ์เหมาะสมโครงสร้างเรียบร้อยดีหมอจะเจาะน้ำข้างเป็นสเต็ปที่2นะครับ

เราสามารถบอกได้ของความปกติของอวัยวะใหญ่ๆที่สำคัญนะครับอันการตรวจอัลตราซาวด์ไม่สามารถการันตี 100% โดยเฉพาะอวัยวะเล็กๆหรือว่าความผิดปกติเล็กๆอันนี้อาจจะหลุดหมอยกตัวอย่างเด็กอาจจะมีนิ้วเกินมานิ้วหนึ่งอัลตราซาวด์มองไม่เห็นความผิดปกติเล็กๆหลายๆอย่างมาตรวจเจอตอนหลังคลอดก็มีแต่ถ้าเป็นอวัยวะสำคัญหรือโครงสร้างใหญ่ๆแล้วผิดปกติอัลตราซาวด์มักจะตรวจพบเราเห็นแนวกระดูกสันหลังเป็นปล้องๆสีขาวๆนะครับนั่นคือกระดูกสันหลังนี่เราเห็นแขนสองข้างนะเจนเหมือนกับข้อมือมาจับกันข้อมือควายกันอยู่เล็กๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นขาเห็นไหมเป็นแท่งยาวมีการเคลื่อนไหวเป็นช่วงผลการตรวจโครงสร้างภายนอกอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับหัวลำตัวแขนขาอวัยวะสำคัญเนี่ยหมอเห็นว่าครบถ้วนดีหมออธิบายขั้นตอนนะครับการเจาะน้ำค่ำเนี่ยเดี๋ยวจะมีการทำความสะอาดหน้าท้องมีการทาน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับเราก็จะปูผ้าปลอดเชื้อคุณแม่มือวางข้างบนทำตอนนี้ตามปกติสบายๆเป็นยังไงให้บอกหมออย่าเอามือลงมาปัดมันจะเกิดการปนเปื้อนนะครับทาน้ำยาปูผ้าเสร็จหมอจะฉีดยาชาเราเจ็บตอนฉีดยาชานิดนึงหลังจากนั้นหมอใช้เข็มเบอร์เล็กสุดสอดลงไปดูดถึงถุงน้ำค่ำดูดน้ำค่ำออกมา20 ซีซีแล้วก็เอาน้ำค่ำไปส่งตรวจทั้งหมดใช้เวลาไม่เกิน5 นาที

0: ช่ตอนเจาะเหรอเสียวดีค่ะคุณหมอเล่นทีเผลอก็เลยไม่เจ็บมากแต่จะเจ็บเอาดูดน้ำค่ำออกมามันแต่มันไม่ได้เจ็บหมายถึงว่าเจ็บอย่างนั้นหมายถึงมันจะรู้สึกว่าหน่วงๆท้องน้อยช่วงที่เขาดึงมันจะรู้สึกได
1: ้มันไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่เราคิดตอนแรกใช่ไหม
0: ไม่ได้น่ากลัวมันแป๊บเดียวเอง
2: คือเขาเสียวแทน
3: น้ำคร่ำก็คือฉี่ของเด็กนั่นแหละนะครับแล้วก็มีการมีเซลล์ของเด็กปะปนอยู่ในน้ำคร่ำด้วยเราดูดเอาน้ำคร่ำออกมาเราต้องการเซลล์เด็กไปตรวจในเซลล์ก็จะมีนิวเคลียสมีโครโมโซมอยู่เราสามารถตรวจโครโมโซมของเด็กได้ว่าโครโมโซมเขาครบหรือขาดหรือเกินนะครับ
0: หมอให้นั่งพักสัก20นาทีแล้วก็เดี๋ยวไปอัลตราซาวด์อีกรอบเพื่อดูผลว่าน้องหัวใจเต้นดีไหมมีรอยรั่วหรือเปล่าน้ำค่ำยังเท่าเดิมไหม
4: เชิญปฐมาพรเรียนอยู่ค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะ
3: ต่อกันยังเจ็บอยู่ไหมนิดหน่อยนะโอเคนะครับหลังเจาะ3ครึ่งชั่วโมงเราเห็นหัวใจเด็กเต้นเป็นปกติเด็กยังดูมีการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเห็นอย่างนี้ก็ค่อนข้างเบาใจสีดำคือน้ำคร่ำยังอยู่เยอะไม่ได้รั่วไหลเพิ่มเติมนะถ้าเห็นอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคุณแม่กลับไปนอนพักที่บ้านอย่างที่หมอบอกนะครับ24ชั่วโมงวัดกิจกรรมหนักนะเราก็เดี๋ยวมาฟังผลตามนัดนะ

0: ผลจะออกใน3สัปดาห์วันนี้เรียบร้อยแล้วครับผลตรวจออกมาเด็กเป็นดาวซินโดรมเราจะทำอย่างไรนะครับเรามีทางออกอยู่2ทางทางแรกคือตั้งครรภ์ต่อแล้วก็หลังคลอดมาเราก็มีการดูแลกระตุ้นพัฒนาการตามสมควรที่เหมาะกับเด็กพิเศษอย่างเด็กดาวซินโดรมนะครับทางที่2คือยุติการตั้งครรภ์ซึ่งในอายุครรภ์ที่ประมาณสัก 20-21 สัปดาห์เรายังสามารถทำได้โดยที่มีภาวะแทรกซ้อนไม่มากนักครับ
1: แต่ถ้าสมมติว่าผลมันออกมาในทางลบพี่ก็คิดว่าจะยุติการตั้งครรภ์ไปแต่ก็อยากให้ออกมาดีนะคะผลมันจะออกมาเป็นยังไงต้องรอลุ้นอีก2อาทิตย์อะค่ะ
2: เรียกได้ว่าช่วง2สัปดาห์นี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ลุ้นมากที่สุดในชีวิตหนึ่งของคนเป็นแม่เลยก็ว่าได
3: ้ใช่แล้วนะครับแต่ว่าถึงยังไงก็ตามนะครับขอเอาใจช่วยคุณแม่ว่าวนะครับ
2: สู้
3: ๆส่วนผลจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ

0: ลการตรวจออกมาเป็นเด็กปกติลูกไม่ได้เป็นดาวซินโดรมนะครับคุณแม่สบายใจขึ้นไหม
1: สบายใจ
0: เคลื่อนน้อยลงเนาะ
2: ผลออกมาแล้วเนี่ยบอกว่าน้องปกติทุกอย่างสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยรู้สึกยังไง
3: ดีใจที่ไม่เป็นอะไร
2: ที่ลูกไม่เป็นอะไร
3: ใช่

0: ยินดีด้วย
1: ต้องบอกว่าเหมือนแบบยกภูเขาออกจากอก
0: โล่งอกเลยนะครับก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยกับแม่ว่าวนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของสัปดาห์นี้นะครับส่วนสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเข้าถึงช่วงของโค้งสุดท้ายการตั้งท้องแล้วครับ
1: ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกับเราได้ใหม่ในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ 5:30 ถึง 6:00 นทางไทย PBS แห่งนี้วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลด

0: จากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอนะคะทางรามาชาแนลค่ะประจำวันจันทร์ที่5เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: และกุ๊กกิ๊กจิรพิญญาปิติมนารีค่ะวันนี้เราลัดคิวคุณหมอมาตอบคำถามสุขภาพของคุณผู้ชม1ชั่วโมงเต็มนะคะตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกานั่นเอง
0: ใช่แล้วค่ะ1ชั่วโมงนี้จะทำให้คุณผู้ชมอยู่ใกล้ชิดอาจารย์หมอที่รามาแล้วก็ได้ปรึกษานะคะเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บได้แบบเต็มที่เลยวันนี้ท่านแรกที่อยู่กับเรานะคะอาจารย์หมอโสค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสกินเกียรติบุรณกุลจากภาควิชายุรศาสตร์นะคะสวัสดีอาจารย์หมอโสนะคะนี่ค่ะอาจารย์มาพร้อมกับเรื่องของโรคติดเชื้อเนาะวัคซีนนี่ยังถามกันได้แหละคนก็ยังข้องใจกันอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: ค่ะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของโรคตานะคะคุณผู้ชมตรงท่านนี้เลยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์กิติกุลลีละวงจากสาขาวิชาโรคจอตาและวุ้นตาภาควิชาจักษุวิทยาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นอีกหนึ่งโรคฮอตฮิตนะคะของแฟนรายการเราสัปดาห์ที่แล้วมีคำถามรออยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้ใครที่มีคำถามแล้วอยากถามอาจารย์เนี่ยรีบถามตั้งแต่ตอนต้นรายการนะคะวันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมถามคำถามได้หมายเลขโทรศัพท์ค่ะที่023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางคุณผู้ชมเข้าไปที่แฟนเพจรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการด้วยคุณผู้ชมสามารถที่จะถามคำถามได้ด้วยตัวคุณผู้ชมเองแต่อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์นะคะหลายท่านกดแชร์รายการให้เราตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมถามคำถามนั้นอย่างน้อยที่สุดนะคะข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่จะให้กับอาจารย์หมออันนี้สำคัญค่ะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณผู้ชมเองด้วยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยอายุ

0: เพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่เป็นยังไงมีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยหรือไม่อย่างไรเพราะว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ทำให้อาจารย์สามารถมีข้อมูลที่มากพอที่จะให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมได้นะคะ
1: ใช่แล้วค่ะและย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าข้อมูลเหล่านี้ต้องเป็นข้อมูลของคุณผู้ชมที่มีอาการของโรคนะคะ
0: ใช่ถูกต้องค่ะเอาวันนี้ระหว่างรอคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านให้น้องกุ๊กกิ๊กถามคำถามเก็บตกกันก่อนดีกว่านะคะมีคำถามเก็บตกนะคะที่ฝากมานะคะ
1: ใช่แล้วค่ะมาที่คำถามแรกก่อนเลยมาจากคุณปานใจนะคะอายุ35ปีน้ำหนัก65ส่วนสูง167เซนติเมตรนะคะคุณปานใจบอกว่าพอดีว่าเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยคือโดนไม้ปิงปองกระแทกใส่ตาซ้ายแบบแรงมากเลยนะคะแล้วพอส่องกระจกไปก็เหมือนจะมีรอยถากอยู่ที่ตาแต่ไม่รู้สึกเจ็บแล้วก็มองไปที่แสงก็เห็นหยากไย่ขึ้นมานะคะก็เลยอยากทราบว่าอาการแบบนี้เนี่ยอันตรายไหมคะคุณหมอ
0: ค่ะ
2: ก็จริงๆถ้าเป็นหยากไย่รอยเนี่ยแล้วหลังจากทรอมาใหม่หล
0: ัง
2: จากโดนกระแทกใหม่ๆเนี่ยก็ผมว่าก็ควรจะตรวจนิดนึงดีกว่านะครับว่าอาจจะมีเลือดออกมีอะไรอย่างอื่นได
1: ้ค่ะ
2: แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรมากอาจจะเป็นมุ้นลูกตาเสื่อมอะไรก็ได้แต่ว่าไอ้ที่น่ากลัวคืออาจจะมีเลือดออก
1: ค่ะค่ะอาจารย์หมอเพราะว่าเขาบอกแต่เขาบอกว่ามันไม่รู้สึกเจ็บเลยอย่างเงี้ยค่ะอ
2: ัน
1: นี้คือเรื่องของอาการเนี่ยความหนักความเบาอยู่ที่ว่ารู้สึกเจ็บหรือไม่รู้สึกเจ็บอันไหนมีความอันตรายไหมคะ
2: ถ้ามีการเจ็บเนี่ยปวดเยอะๆเนี่ยน่าจะมีอันตรายมากกว่า
0: ค่ะ
1: ครับ
2: แต่ว่าบางอันมันก็จะไม่มีนะคะอย่างบางอันก็มาด้วยเรื่องตามัวเฉยๆแล้วก็เป็นเร็วอะไรอย่างเนี้ยอันนี้ก็บางทีมันอันตรายคือบางทีมันก็เป็นเรื่องของความไวว่าเออมันเร็วแค่ไหนยังไงประมาณนั้นด้วยครับ
0: ค่ะระหว่างที่รอคำถามสดๆจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะมีคำถามเก็บตกมากมายเลยคุณจินถามว่าถามเรื่องวุ้นตาเหมือนกันบอกว่าอาจารย์คะสามารถทำให้วุ้นในตาเนี่ยหายไปได้ไหมคะพออายุมากขึ้นวุ้นในตามันจะมากขึ้นตามไปด้วยไหมคะ
2: คือจริงๆวุ้นในตาเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เราเกิดแล้วนะครับแล้วจริงๆมันจะค่อยๆเสื่อมไปนะครับพอมันเสื่อมไปเยอะๆเนี่ยมันส่วนหนึ่งมันจะกลายเป็นน้ำแล้วก็บางส่วนมันก็จะกลายเป็นคล้ายๆเป็นก้อนขึ้นมาก็ทำให้เรามีอาการเหมือนอะไรลอยไปลอยมาประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตามอายุแล้วจริงๆวุ้นตาเราจะลดลงไปเรื่อย
0: ๆ
2: ครับ
0: ค่ะแล้วพอวุ้นตามันลดลงมันจะส่งผลอะไรต่อการมองเห็นบ้าง
2: ก็อย่างที่บอกนะมันพอมันจับตัวเป็นก้อนมันก็จะไปเหมือนไปบังแสงเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเหมือนเงาดำๆลอยไปลอยมาอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เรากลัวก็คือพอมันเสื่อมไปเยอะๆเนี่ยไอ้บางส่วนมันจะมีวุ้นบางส่วนที่มันยังติดกับไอ้จอตาแน่นอยู่นะครับแล้วเวลาบางครั้งเนี่ยมันก็มีการขยับมันก็จะไปดึงจอตาบางครั้งมันฉีกขาดได
0: ้
2: น
0: ั่
2: นคือสิ่งที่เรากังวลกับมัน
3: แต่มันป้องกันเช่นมันก็คือจะต้องลดลงไปในทุกๆคนถูกไหมคะอาจารย์
2: ใช่ครับ
3: ซึ่งก็คือทำอะไรไม่ได
2: ้ทำอะไรไม่ได้ยกเว้นว่าถ้ามันดึงแล้วมันมีการฉีกขาดอย่างที่ว่าเนี่ยเราอาจจะไปยิงเลเซอร์เพื่อกันไม่ให้มันมีปัญหาลุกลามอย่างอื่นไป
3: แต่ว่าถ้ามันจะเกิดมันก็จะเกิด
2: ถ้ามันเกิด
3: เราทำอะไรไม่ได้
2: เกิดใช่ครับ
0: ค่ะนะคะแล้วก็มีคำถามจากคุณดวงฤทัยนะคะคุณดวงฤทัยถามว่าผ่าต้อกระจกมาแล้ว5เดือนค่ะตอนนี้เนี่ยมีอาการตามัวอีกถามว่ามันเป็นเพราะอะไรคะ
2: ก็มันเป็นได้หลายเรื่องเลยนะครับแต่
1: ค่ะมาจากหลายสาเหตุเลยใช
2: ่
1: ไหมคะ
2: ใช่ครับอาจจะเป็นผลตั้งแต่ตอนผ่าตัดใหม่ๆซ
0: ึ่
2: งอันนั้นจริงๆเนี่ยเราก็จะเริ่มมีอาการมัวนิดหน่อยตั้งแต่หลังผ่าตัดบ้างนะครับหรือว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่มันเกิดมาทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็คงจะต้องกลับไปหาคุณหมอเขาดูให้หรือว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบเป็นสายตาผิดปกติอย่างเนี้ยคือเราใส่ถึงเราใส่เลนส์เทียมเข้าไปจริงแต่ว่ามันไม่สามารถพอดีได้ทุกคนบางครั้งมันก็ต้องใส่แว่นช่วยหรืออะไรบ้างอะไรประมาณเนี้ยครับเพราะนั้นถ้าไม่แน่ใจไปหาหมอดีกว่าครับ
3: ต้องกลับไปประเมินอีกทีแล้วก็หาสาเหต
2: ุใช่ไหม
3: คะอาจารย์ว่าเป็นจากอะไร
0: ค่ะตอนนี้เริ่มมีคำถามจากทางบ้านแต่ว่าทีมงานยังพิมพ์ไม่เสร็จนะขออนุญาตถามคำถามที่เรื่องตาก่อนนะคะบอกว
1: ่
0: าคุณน้องบอกว่าเปลือกตาค่ะแถวบริเวณหัวตามีปุ่มสีขาวๆนะคะลักษณะคล้ายปุ่มไขมันเลยถามว่ามันคืออะไรคะมันอันตรายไหมครับได้ไหมคะ
2: ก็ไม่เห็นรูปนะครับจริงๆหมอตา
1: เขาชอบมีตุ่มขาว
0: คือ
2: ต้องดูจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นตุ่มขาวๆเล็กๆบางทีก็คล้ายๆอย่างที่บอกกับเป็นคล้ายๆไขมันที่มันข้างอยู่นะครับก็จริงๆพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีอันตรายอะไรนะครับ

0: เป็นแค่ไขมันเฉยๆอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: น่าจะประมาณอย่างนั้นแต่ว่า
2: จริงๆต้องเห็นรูป
1: ก็ไปให้ดูหรือว่ามันต้องมีรูปบ้างอะไรประมาณนี้
3: ค่ะเรื่องอาจจะเป็นโรคเฉพาะนะคุณผู้ชมบางทีเป็นเม็ดเป็นอะไรเงี้ยไม่เห็นมันก็ไม่รู้จริงๆตอบไม่ได้จริงๆนะคะเอามาที่คำถามจากคุณนุชลีอันนี้ถ้าเป็นคนตาแห้ง
0: คุณ
3: นุชเนี่ยค่ะบอกว่าตาแห้งมากเลยค่ะหยอดน้ำตาเทียมเนี่ย10ครั้งต่อวันมีผลเสียไหมคะ
1: คือน้ำตาเทียมมันจะมี2แบบแบบนึงก็จะเรียกว่าแบบมีสารกันบูดพวกนี้พอมันมีสารกันบูดมันก็อาจจะมีผลกับตาเราเองได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่เราใช้แบบสารกันบูดเราก็ไม่ควรจะหยอดเกินวันละ4ครั้งนะครับทีนี้ถ้ามันเป็นแบบที่ไม่มีสารกันบูดเนี่ยโอเคมันเราก็สามารถที่จะหยอดได้มากกว่านั้นนะครับวันนึงหลายๆครั้งได้เลยตามที่เรามีอาการแต่ว่าก็หยอดเท่าที่จำเป็นดีกว่า
0: เพราะว่าหลายๆครั้งคือเหมือนเคยได้ยินมาบอกว่าถ้าหยอดน้ำตาเทียมบ่อยๆมันจะเหมือนกับทำให้เวลาปกติถ้าเราไม่หยอดตาเราจะแห้ง
3: เลยทันที
0: อย่างนี้ถูกไหมคะ
1: มันคือน้ำตาเทียมมันเหมือนยาที่ลดอาการเฉยๆนะครับเราไปแค่ลดอาการมันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายมันไม่รักษาอะไรมากมายก็สำคัญจริงๆสำหรับคนที่เป็นตาแห้งเนี่ยมันจะต้องหนึ่งคือต้องหาสาเหตุว่าสาเหตุจริงๆมันมาจากอะไรนะครับอันที่สองคือป้องกันไม่ให้มันแห้งมากขึ้นอาจจะหลีกเลี่ยงพวกลมพวกอะไรต่างๆอย่างเนี้ยที่มาโดนตาบางคนก็จะต้องมีการใส่แว่นใส่อะไรประมาณเนี้ยหรือว่าจะต้องดูแลเรื่องของการติดเชื้ออะไรนิดหน่อยที่บริเวณเปลือกตาเราอะไรประมาณเนี้ยครับอ
0: ัน
1: นั้นน่าจะสำคัญกว่าด้วยนะครับ
3: มาที่คำถามเรื่องวัคซีนบ้างนะคะช่วงนี้คนสนใจเรื่องวัคซีนกันเยอะยิ่งมีการระบาดอีกแล้วนะคะ
0: มาอีกแล้ว
3: นะคะบอกว่าฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยเราควรรอฉีดหลังๆไหมคะเพราะว่าเผื่อว่ามันจะได้วัคซีนที่มันครอบคลุมโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆค่ะอาจารย
2: ์ก็จริงแล้วคือถามว่าการที่เราอยากจะรับวัคซีนเนี่ยมันก็ขึ้นกับหลายปัจจัยนะคะก็คือ1เราก็ต้องดูว่า1เราเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่า
3: ค่ะ
2: ถ้าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นอะไรเช่นเป็นผู้สูงอายุไหมมีโรคร่วมไหมนะซึ่งเหล่านี้ก็คือถ้าติดเชื้อแล้วอาจจะเกิดรุนแรงได้อาจจะเกิดเสียชีวิตได้นะคะ2คือเราทำงานหน้าที่อะไรนะคะเราอยู่แต่บ้านเฉยๆหรือว่าเราเช่นบางคนเป็นแพทย์ด้วยเป็นแพทย์ต้องตรวจคนไข้ด้วยอันนี้คือเป็นความเสี่ยงคือลักษณะหน้าที่การงานที่เขามีความเสี่ยงที่เขาจะรับเชื้อติดเชื้อแล้วก็อาจจะเกิดรุนแรงได้นะคะนั้นถ้าสองกรณีนี้ก็คือไม่อยากให้รอ
3: ค่ะ
2: นะคะเพราะเราเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแต่ถ้าไม่ได้มี2กรณีนี้เช่นหนุ่มสาวๆนะคะโรคร่วมก็ไม่มีอาชีพก็ไม่ได้ทำอะไรพนักงานออฟฟิศทำงานไปหรือบางทีก็อยู่แต่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นจริงถามว่าเรารอได้ไหมจริงๆก็คือก็ได้แต่จริงคืออยากจะบอกชักชวนทุกคนว่าจริงๆแล้ววัคซีนอยากให้ฉีดทุกคนนะคะก็คือเป็นความรับผิดชอบของส่วนตัวด้วยแล้วก็ความรับผิดชอบของส่วนรวมด้วยนะคะแต่ว่าการรับวัคซีนเนี่ยก็คือจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจนะคะแล้วก็จะยี่ห้อไหนแบบไหนก็ว่ากันอีกทีนึงนะคะแต่ถ้าโดยสรุปก็คือถ้ามีปัจจัยเสี่ยงไม่อยากให้รอ
3: ค่ะอาจจะมีโรคอะไรที่เป็นโรคแบบถ้าสมมติว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวเงี้ยเราตอนเนี้ยควรจะแบบอาจจะไม่ต้องฉีดหรืออะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะ
2: ก็จริงๆแล้วถ้ายกเว้นใช่ไหมคะถ้าจริงๆแล้วถามว่าก็จะค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่าแต่ถามว่ามันจะมีข้อมูลหรือเปล่าเท่านั้นเองแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราติดตามจะเห็นว่าสมาคมวิชาชีพก็จะออกมาคล้ายๆกับออกประกาศหรือว่าออกแนวทางปฏิบัติว่าในโรคของนั้นๆของสมาคมนั้นๆน่
3: ะ
2: ก็มักจะให้ฉีดนะคะเช่นถ้าใครเห็นเช่นอย่างสมาคมโรคเอสเองที่เตนทำงานอยู่ก็บอกว่าคนไข้เอชไอวีเอง
3: ฉีดได้
2: โรคเอสก็ฉีดได้นะคะโดยเฉพาะถ้าคนกินยาต้านคุมโรคเดิมโดยหลักการคือคุมโรคเดิมที่ตัวเองมีให้ดีก่อนแล้วคุณก็ฉีดได้หรือสมาคมโรคไตเองก็บอกว่าคนไตวายนะโรคไตเรื้อรังก็ฉีดได้เหมือนกันนะคะหรือสมาคมมะเร็งเองก็มีออกเหมือนกันนะคะว่าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเองก็สามารถฉีดได้เหมือนกันแต่ว่าจะมีรายละเอียดเรื่องของการฉีดนิดนึงฉีดก่อนฉีดหลังอะไรประมาณนี้นะคะก็คือประมาณว่าควรจะถ้ารับเคมีบำบัดอยู่ก็รับให้เรียบร้อยก่อนอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดขนาดเพราะนั้นจะเห็นว่าสมาคมโรคหัวใจเองก็ออกมานะคะว่าผู้ที่เป็นโรคหัวใจเองก็ฉีดโดยเฉพาะมีความเสี่ยงก็ควรจะยิ่งฉีดด้วยแต่ว่าให้คุมโรคเดิมคุณให้ดีก่อนนะเพราะว่าสาเหตุอะไรทำไมถึงบอกให้ทุกคนที่มีโรคร่วมเนี่ยคุมโรคให้ดีก่อนเพราะว่าถ้าเผื่อฉีดวัคซีนมาเนี่ยแล้วเกิดเรื่องเราก็จะได้รู้ว่ามันเป็นจากตัวโรคที่มันคุมไม่ดีหรือเป็นจากวัคซีนนะคะอย่างถ้าเราได้ยินข่าวยกตัวอย่างพระที่ฉีดปุ๊บวันเดียวก็เสียชีวิตนะคะพอกดย้อนกลับไปก็คือต ัวท่านเองมีโรคร่วมเยอะแล้วโรคร่วมนั้นไม่ได้กินยาย
3: ังคุมโรคไม่ได้
2: ไปหลายอย่างเพราะนั้นก็ทำให้โรคที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมันก็เกิดกำเริบหรือเกิดแย่ลงช่วงจังหวะพอดีที่กับได้รับวัคซีนนะคะเพราะนั้นจะเห็นว่าจริงทุกๆสมาคมวิชาชีพที่เป็นแพทย์เนี่ยก็ออกประกาศมาในสมาคมของตัวเองอยู่แล้วนั้นก็จริงเราก็แนะนำให้ฉีดนะคะ
0: เพราะฉะนั้นหลักๆแล้วเนี่ยคือหลายๆคนบอกว่าพอเป็นโรคส่วนตัวเป็นโรคแบบโรคประจำตัวมันจะอันตรายไหมเงี้ยหลักๆคือต้องปรึกษาแพทย์ก่อนแล้วก่อนจะฉีดก็คือต้องมีการถาม
2: คงก็คือโรคนั้นก็ต้องคุมให้คงที่โรคเดิมที่เรามีเบาหวานก็ต้องคงที่คุมดีไหมโรคหัวใจคุมที่คงที่อยู่หรือเปล่าคือไม่ใช่ยังเหนื่อยๆหอบๆอยู
0: ่อะไรอย่าง
2: เง
0: ี้ย
2: แล้วจะมาฉีดอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ใ
2: ช่คงที่แล้วก็สุดท้ายก็ถามคุณหมอด้วยนะคะบางทีเราประเมินเองเราก็ไม่รู้ว่าจะให้ฉีดหรือเปล่าเพราะถ้าคุณหมอเจ้าของไข้ซึ่งดูแลกันมานานเนี่ยประเมินเราได้อยู่แล้วถ้าถามคุณหมอเลยนะคะก็บอกว่าฉีดได้คุณหมอบอกฉีดได้ก็เราก็จะได้ฉีดด้วยความสบายใจนะอย่างเช่นช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างไข้เอชไอวีก็มาถามตัวเองเยอะเหมือนกัน
0: ฉี
2: ดได้ไหมก็ตอบไปเลยฉีดได้ฉีดได้ฉีดได้ทุกคนเพราะส่วนใหญ่ก็กินยาต้านคงที่อยู่แล้วภูมิต้านทานโอเคก็ฉีดได้เลยนะคะ
0: ค่ะมาที่คำถามจากทางบ้านทางหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างนะคะคุณป้าออนอายุ70ปีน้ำหนัก51นะคะส่วนสูง162คุณป้าบอกว่าโคเซียมใช่ไหมคะ
2: คือไม่แน่ใจว่าทางเจ้าหน้าที
3: ่โคเซียม
2: เจ้าหน้าที่เขียนถูกหรือเปล่า
3: น่าจะเป็นแคลเซียมไหมคะ
2: ตอนแรกเขียนโซเดียมแล้วแก้เป็นโคเซียมแล้วเลยไม่แน่ใจว่าแคลเซียมไหม
0: ใช่แต่ว่าเขาบอกว่าเขาถ้ามีอาการ
2: เป็นซองๆคล้ายเกลือแร่
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันก็มีเยอะ
0: เมื่อยตรงข้อเข่าข้อศอกหรือว่ามือถ้าทานตัวเนี้ยเป็นซองๆคล้ายเกลือแร่เนี่ยให้รับประทานตอนเช้า1ซองประมาณ3เดือนจะหายจริงหรือเปล่าแล้วจะมีผลข้างเคียงไหม
2: แต่ว่าถ้าข้อมูลแค่นี้น่าจะตอบยาก
0: ใช
2: ่ดีที่สุดก็คือเขียนชื่อมาเลยว่าอะไรนะคะเดี๋ยวจะเช็คให้ว่าคือคุณเขียนมันคืออะไร
0: บางที
2: มันมีชื่อการค้าชื่อยี่ห้ออะไรเงี้ยค่ะมันมีเยอะนะคะเพราะนั้นก็ถ้าไงอาจจะถามให้สะกดมาเลยว่าไอ้ซองมันเขียนว่าอะไรแล้วเดี๋ยวเราเช็คให้อีกทีว่ายี่ห้อนี้มันคือส่วนประกอบอะไรแล้วปรากฏว่ามันใช้ได้ไหมนะคะแต่เท่าที่ดูเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะได้ไม่น่าจะรักษาได้นะคะ
3: ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอโสเรื่องของโรคติดเชื้อนะคะโรคเกี่ยวกับวัคซีนถามอาจารย์ได้แล้วก็อาจารย์หมอนะคะที่เชี่ยวชาญด้านเรื่องของโรคตานะคะอาจารย์ในแพทย์กิตติกุลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้เลยไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเริ่มเข้ามากันเยอะมากเลยไปที่คำถามจากคุณพรทิพย์ก่อนนะคะคุณพรทิพย์บอกว่าวันนี้เป็นวันดีนะคะขั้นเลยเพราะว่าอาจารย์หมอโสมมาด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากคำถามด้วยนะคะบอกว่าอยากเรียนถามอาจารย์หมอนะคะบอกว่าคุณหมอติดเล็บปลอมแล้วเป็นเชื้อราต้องหาหมอหรือสามารถรักษาเองได้ติดเชื้อ
0: เล็บติดเล็บปลอมแล้ว
3: เป็นเชื้อราค่ะ
2: แล้วที่บอกว่าเป็นหมอด้วยหรือเปล่า
0: ถามหมอใช่ค่ะ
2: จริงแล้วถ้าเป็นเชื้อราจริงๆก็อยากให้ไปพบแพทย์นะคะเพราะยาเชื้อราที่สำหรับรักษาเล็บจริงๆมีหลายแบบมีแบบยากินแบบเป็นแบบยาทายากินก็คือมันก็มีผลข้างเคียงด้วยนะคะแล้วก็เป็นยากินที่อาจจะตีกับยาตัวอื่นนะคุณหมอก็จะได้เช็คว่ามีผลกระตับด้วยน
0: ะคะ
2: เพราะฉะนั้นก็ไปพบแพทย์ก่อนดีกว่าแล้วก็บางทีคุณหมอก็จะมีตรวจพิเศษด้วยเช่นจะขูดบริเวณขูดแล้วก็จะไปดูแล้วก็ไปเพาะเชื้อด้วยว่ามันเป็นราชนิดไหนเพราะว่าราที่เป็นที่เล็บเนี่ยก็มีหลายแบบแล้วบางทียาที่ให้เนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงทีเดียวถ้าเราไปซื้อเองนะคะเพราะนั้นก็อยากให้ไปพบแพทย์ดีกว่าน
3: ะคะถ้าใหม่นี้คือต้องไปพบแพทย์ผิวหนัง
2: ค่ะ
3: นะคะหลายคนเข้าใจผิดว่าเอ๊ะพอเป็นเล็บแล้วมันดูแข็งๆไปกระดูกไม่ใช่
2: ค่ะเป็นผิวหนัง
0: ต้องไปผิวหนังนะคะ
3: เอามาที่คุณถามจากคุณพักวาถามเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด-19นะคะบอกว่าฉีดวัคซีนโควิด-19จนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่แล้วเราไม่ต้องฉีดก็ได้ไหมครับเพราะคนที่ฉีดแล้วยังต้องใส่หน้ากากเหมือนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ยังไม่เคยฉีดเลยครับอายุ67ไม่เป็น NCD เลยถามว่าเนี่ยไม่ต้องฉีดก็ได้ไหม
2: ก็บางคนอาจจะได้ยินคำว่าภูมิคุ้มกันหมู่นะคะหรือว่าภาษาอังกฤษคือ herd immunity คือหมายความว่าในประชากรนั้นน่ะมีสัดส่วนของประชากรส่วนหนึ่งซึ่งมีภูมิคุ้มกันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันในการฉีดวัคซีนหรือภูมิคุ้มกันจากการติดโรคโดยธรรมชาติก็ได้แล้วส่งผลโดยอ้อมป้องกันไปถึงประชากรกลุ่มที่เหลือที่ยังไม่ได้มีภูมิคุ้มกันนะคะเช่นสมมติว่าประชากรมี100คนอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่าฉีดวัคซีนสัก 70% เนี่ยอีก 30% ที่ไม่ฉีดเนี่ยก็จะสามารถป้องกันโรคโดยอ้อมจากคน 70% นี้ที่ฉีดวัคซีนได้อันนี้คือที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันหมู่นะคะแต่ถามว่าถ้าเราเลือกขอเป็น1ใน30นั้นได้ไหมที่ไม่อยากฉีดวัคซีนนะคะจริงแล้วถามว่ามันในท้ายที่สุดแล้วก็อาจจะมีคนบางกลุ่มที่ ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้จริงๆ
3: ค่ะ
2: เช่นมีโรคร่วมมากมายหรือโรคร่วมที่ไม่คงที่นะคะหรือเป็นมะเร็งก็รักษาอยู่ยังไม่หายขาดอะไรเงี้ยนะคะมันจะมีอยู่กลุ่มนึงที่เขาฉีดไม่ได้จริงๆอยากจะเก็บตรงนั้นน่ะอยากจะเก็บ30ตรงนั้นน่ะให้สำหรับคนที่ฉีดไม่ได้จริงๆมากกว่านะคะสำหรับคนที่ไม่ได้มีข้อห้ามแล้วฉีดได้จริงๆอยากแนะนำให้ฉีดมากกว่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือถ้าคุณได้รับวัคซีนแล้วคุณอาจจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้
3: ไปได้
2: ใช่ไหมเรื่องของวัคซีนพาสปอร์ตที่เราได้ยินอันที่สองคือทางอย่างเช่นตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็จะเริ่มออกข้อปฏิบัติได้สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนเช่นคุณอาจจะจัดคอนเสิร์ตได้เฉพาะคนที่คือมีการรวมกลุ่มได้เฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนเท่านั้น
0: อ
2: ะไรอย่าง
0: น
2: ี้หรือว่าในกรณีอย่างเช่นบุคลากรทางการแพทย์อย่างเงี้ยถ้าคุณฉีดวัคซีนครบแล้วปรากฏด้านอุบัติเหตุไปตรวจคนไข
3: ้
2: ที่เป็นโควิดพอดีก็จะไม่ต้องกักตัวละเพราะอย่างนี้ค่ะมันจะมีข้อปฏิบัติที่มันจะชัดเจนมากขึ้นสำหรับคนที่ได้รับวัคซีนครบแล้วนะคะเพราะนั้นถามว่าถ้าเราไม่ได้รับวัคซีนเราก็อาจจะไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปต่างประเทศเจอระบาดทีเช่นไปใกล้ชิดก็กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องโดนสวอปต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อันนี้ก็คือแล้วแต่ที่เราจะคิดเอาแต่แนะนำว่าถ้าเราไม่ได้เป็นกลุ่มที่เป็นข้อห้ามจริงๆสำหรับวัคซีนอยากจะแนะนำทุกท่านให้ได้รับวัคซีนนะคะแต่ว่าจะเมื่อไหร่ยี่ห้อไหนก็คือแล้วแต่ความสมัครใจ
3: ค่ะมีคุณผู้ฟังให้ข้อมูลเรื่องโคเซียมมานะคะจะบอกว่าโคเซียมมันก็คือกลูโคซามีน
2: อ
3: าจจะเป็นยี่ห้อของกลูโคซามีนเดี๋ยวขอไปที่คำถาม
0: อย่างนี
3: ้คำถามแรก
2: กลับมาถามคือกลูโคซามีนนะคะจริงๆแล้วก็คือการกินกลูโคซามีนจริงๆอยากให้ประเมินโดยแพทย์ก่อนนะ
0: คะ
2: โดยเฉพาะแพทย์กระดูกหรือว่าแพทย์ที่เป็นเรียกกายภาพบำบัดนะ
0: คะ
2: เพราะว่ามันจะมีคนไข้กลุ่มนึงที่กินแล้วก็ไม่เวิร์กก็มีนะคือถ้าไม่เวิร์กก็ไม่ต้องกินต่อนะ
0: คะ
2: มันอยากให้ประเมินโดยแพทย์เพราะว่าถ้ากินแล้วได้ผลเนี่ยคุณหมอก็จะเป็นคนสั่งต่อให้แต่ว่าเข้าใจว่าส่วนนึงบางท่านเนี่ยจะไปซื้อกินเองตามร้านขายยานะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ผลแล้วก็กินไปฟรีอ่ะ
3: ค่ะ
2: เพราะนั้นอยากให้มาประเมินกับแพทย์นิดนึงก่อนว่ากลุ่มกลูโคซามีนเนี่ยมีผลไหมสำหรับการรักษาการปวดข้อนั้นๆนะคะ
0: ค่ะไปกันที่คำถามจากคุณสุนทรกันบ้างนะคะคุณสุนทรอายุ66ปีน้ำหนัก60ส่วนสูง178บอกว่าเป็นความดันอัตรา120 135นะคะแล้วก็มีไขมันด้วยกินยาต่อวันประมาณ15เม็ดค่ะ
3: โอ้โหเยอะมาก
0: ใช่ค่ะแล้วในทีวีคือมีโฆษณาว่ามียาที่สามารถรักษาได้หลายโรคในเม็ดเดียวจริงหรือไม่ที่ยาเม็ดนึงจะรักษาได้ถึง20อย่างแล้วก็กินยาแก้ลมชักต่อเนื่องด้วยจะถามอาจารย์หมอว่าเป็นอะไรไหมยากาบาเพนตินใช่ไหมคะแล้วก็มียาแก้แพ้นอนหลับด้วย
2: เอาคำถามแรกก่อนละกันนะคะที่ถามว่าจริงๆแล้วมียาที่รักษาหลายๆโรครวมในเม็ดเดียวกันไหมจริงๆเขาก็พยายามทำนะคะเพื่อที่จะทำให้เช่นกินยาได้พอกินยาเม็ดน้อยลงก็ทำให้การกินยาได้สม่ำเสมอขึ้นไม่ลืมกินยานะคะแต่ว่าคงยังไม่มีว่าเอา15เม็ดหรือว่า20อย่างเนี่ยมารวมกันนะคะ
0: อ
2: ย่
0: างเช่
2: นตอนนี้ที่มีแล้วแน่ๆอย่างเช่นถ้าเป็นโรคความดันอย่างเงี้ยแล้วจะต้องกินยา2กลุ่มหรือ2เม็ด3เม็ดเขาก็เอามารวมกันเป็นเม็ดเดียวอันนี้มีหรือยาเบาหวานที่เป็นคนละกลุ่มกันเขาก็เอามารวมเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะหรือตอนนี้เท่าที่ทราบมันก็จะมียาความดันรวมกับยาไขมันอันนี้2อย่างเนี่ยมีแน่ๆแล้ว
3: แล้วก็มีอันนี้มั้ยคะอาจารย์ยาต่อมลูกหมากใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
3: ใช่ไหมคะ
2: แต่ว่า20อย่าง15อย่าง
3: ที่
2: ว่ายังไม่มี 2-3 อย่างนี่มีแล้วแน่นอน
0: 20อย่าง
2: นะคะ 2-3 อย่างนี่มีแล้วแน่นอนนะคะเพราะนั้นก็คงอาจจะต้องรอเพราะว่าส่วนนึงคือมันไม่ใช่ว่ายาจะอะไรผสมกันก็ได้นะคะขึ้นกับพฤติกรรมบางทีผสมแล้วอาจจะไม่ทะลุอมอะไรเงี้ยก็คือไม่สามารถกินได้ต้องเป็นอมแทนอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นคงต้องรอในอนาคตว่าจะมีไหมนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของยาแก้ลมชักเนี่ยก็คือถามว่ากินต่อเนื่องเป็นอะไรไหมอันนี้ก็คือต้องให้คุณหมอประเมินนะคะเพราะส่วนใหญ่คนที่เป็นลมชักเนี่ยจะต้องกินยาเป็นปีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเขาจะมีข้อบ่งชี้ในการหยุดเช่นถ้าคุณไม่ได้ชักมาเท่านี้ปีติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะประเมินว่าหยุดได้ไหม
3: ค่ะ
2: ก็คืออย่าหยุดเองนะคะแล้วก็ให้คุณหมอไปประเมินอีกทีนึงนะคะแต่ว่ากินนานๆเช่นถ้าเป็นอย่างเงี้ยน่าจะมีหลายโรคซึ่งคุณหมอคงจะนัดประจำอยู่แล้วนะคะเวลาคุณหมอที่นัดประจำเขาก็จะเช็คตับเช็คไตเป็นประจำอยู่แล้วเพราะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะ
3: คุณสุนทรไทยปุ้ยเร็วๆเนาะทานยา15เม็ดเยอะมากอ่ะเยอะมากจริงๆนะ
0: คะ
3: มาที่คำถามจากคุณวรรณชนะถามเรื่องของตาค่ะคุณวรรณชนะอายุ44ปีหนัก59สูง170ซมนะคะเป็นเพศชายบอกว่าแพ้ยาเพ พนิซิลินมีอาการตาขาวมีเส้นเลือดแดงๆเยอะมากอยากทราบว่ามันมีผลต่อการมองเห็นไหมครับปัจจุบันเนี่ยน่าจะยังไม่มีแต่หมายถึงว่าถามว่าในอนาคตจะมีไหมแล้วการกินไข่ต้มจะช่วยให้ตรงตาขาวของเราไม่มีเส้นเลือดแดงๆคล้ายเส้นฟ้าผ่าเล็กๆได้ไหมครับ

0: ไม่น่าจะได้นะครับ
1: คือ
0: จริงๆเวลาแพ้ยาแล้วมีแดงๆเนี่ยอันหนึ่งที่เราต้องระวังก็คือมันแพ้ไปเยอะนะครับแล้วก็ทำให้เยื่อบุต่างๆนี่มันเสียไปได้นะครับก็อันนี้ก็อาจจะมีผื่นมีอะไรอย่างอื่นด้วยก็อันนี้ต้องระวังแล้วก็อันนี้อาจจะท้ายสุดอาจจะมีผลทำให้ตามันแห้งมากๆนะครับแล้วก็มีปัญหาได้เหมือนกันในกรณีที่แพ้ยารุนแรงจริงๆนะคร
1: ับ อาจารย์การที่เส้นเลือดแดงๆมันขึ้นที่รอบดวงตาเยอะนอกเหนือจากการแบบแพ้ยาแล้วมันยังมีสาเหตุอื่นๆเป็น
0: จริงๆมีได้เยอะเลยการอักเสบการอะไรต่าง
1: ๆ
0: เป็นได้หมดเลยครับ
1: ค่ะไข่ต้มไม่ได้ช่วยให้ตรงตาขาว
0: ไม่
2: ได้ช่วยใช่ไหมคะ
1: ไม่ได้ช่วยอะไร
2: มันจะมี
0: ไม่ได้ช่วยอะไร
2: อาจารย์ขามันจะมีวิธีไหนทำให้ตัวเส้นเลือดแดงๆนี้มันหายไปไหมคะ
0: ก็
2: บางคนเป็นเยอะแบบ
1: เป็นเยอะใช่น่ากลัว
0: มันขึ้นอยู่กับว่าเป็นจากอะไรนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นจากการอักเสบการอะไรนิดๆหน่อยๆอย่างเนี้ยแล้วก็อาจจะมียาบางอย่างที่เราหยอดแล้วทำให้เส้นเลือดมันติดตัวลงได้มันก็ลดอาการตาแดงลงไปได้แต่ว่าบางอันเนี่ยมันเป็นอาการแสดงของโรคที่มันรุนแรง
1: ค่ะ
0: นะครับอันนั้นมันต้องไปรักษาแบบจริงๆอย่างจัง
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: โอเคค่ะไปกันที่คุณอรวรรณกันบ้างนะคะคุณอรวรรณอายุ77ปีน้ำหนัก47ส่วนสูง158บอกว่าเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะถามว่าถ้ากินยาคุมจังหวะหัวใจโดยที่ไม่ได้ไปจี้หัวใจจะเป็นอะไรไหมหรือว่าไปจี้หัวใจดีกว่าคะอาจารย
3: ์ค่ะก็จริงๆแล้วก็ไม่เป็นอะไรค่ะแต่ขึ้นกับว่าเราอยากกินยาทุกวันหรือเปล่านะคะก็คือแค่ว่าถ้าเราเบื่อแล้วไม่อยากกินยาก็ไปจี
1: ้
3: แค่นั้นเองคือถ้าจี้แล้วก็คือการเต้นผิดจังหวะของหัวใจก็คือเกิดจากการนำไฟฟ้าในหัวใจที่ผิดปกติฉะนั้นการไปจี้คือแปลว่าเราไปตัดวงจรหรือไปเซตการนำไฟฟ้าของหัวใจใหม่นะคะเพราะนั้นก็คือถ้าไปจี้ก็คือแปลว่าพอมันหยุดหัวใจเต้นเป็นจังหวะดีเราก็ไม่ต้องกินยาขึ้นกับว่าถ้าเราคิดว่าเราต้องกินยาอื่นอยู่แล้วอันนี้ก็อีกเม็ดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าไม่เป็นไรก็กินไปนะคะแต่ถ้าแบบเบื่อไม่อยากกินแล้วอะไรเงี้ยก็คือจี้ได
1: ้
3: ก็ปรึกษาคุณหมออีกทีนึง
1: บอกว่าจี้กับช็อตไฟฟ้าต่างกันไหมคะ
3: คล้ายๆกันละค่ะก็คือจี้กับช็อตไฟฟ้าม
1: ันก็คือแบบเดียวกัน
3: แต่เขาใช้จี้มากกว่าเพราะมันเหมือนเข้าไปแล้วก็ไปจี้คือช็อตดูน่ากลัว
1: ดูน่ากลัว
2: ใช่ค่ะ
3: ช็อตไฟฟ้าจะเข้าใจเป็นเหมือนตอน CPR อันนั้นน่าจะเป็นอารมณ์ช็อตประมาณนั้นแต่นี่ก็คือเขามันจะเป็นเส้นลวดเองค่
1: ะ
3: เส้นลวดเข้าไปที่หัวใจแล้วก็ไปจี้นะคะ
2: โอเค
1: ค่ะมันคือถามจากคุณเพนนีนะคะถามมาทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณเพนนีอายุ57ปีหนัก56สูง153คุณเพนนีบอกว่าตาเนี่ยเวลามองในระยะ10เมตรจะรู้สึกเห็นเป็นภาพซ้อนไม่ชัดค่ะแบบนี้เรียกว่าสายตาเราผิดปกติหรือเปล่าคะพูดยากไหมคะอาจารย์ระดับสายตาของแต่ละคนจะไม่
0: ได้เดี๋ยวบอกยากพอสมควรนะไอ้ความซ้อนเนี่ยบางทีมันเป็นแค่สายตามันไม่ชัดเฉยๆซึ่งโดยส่วนใหญ่อันนั้นเราก็ไปใส่แว่นใส่อะไรมันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันซ้อนแบบเห็นเป็น2คนเลยจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องไปหาสาเหตุนะครับประมาณนั้น
1: ค่ะคือตอนอันนี้จริงๆเราต้องไปหาจักษุแพทย
0: ์คือถ้าเห็นเป็น2เห็
3: น2คน
0: คนนึงเห็นเป็น2คนเลยอันเนี้ยไม่ปกติอันนี้ต้องไปหาสาเหตุนะครับในคนอายุ50กว่าเนี่ยมีโอกาสที่จะมีปัญหาอย่างอื่นนะครับแต่ว่าถ้าอย่างที่บอกว่ามันแค่ไม่ชัดมัน
2: ถ้าแบบแค่มันเนี้ย
3: มันก็เป็นเรื่องสายตา
0: เป็นเรื่องสายตาได
3: ้แต่ถ้าซ้อนเลยแน่ส่วนใหญ่น่าจะมีพยาธิสภาพที่ต้องหา
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะมีคำถามนะคะจะคุณหนูแดงไม่แน่ใจว่าเรียกว่าโรคอะไรถามคุณหมอโสบอกว่าเคยเป็นกุ้ยเหลียนนะคะอาจารย์กุ้ยเหลียนแบร์ซินโดรมมีไหมอาจารย์
3: กีแรงบาเล่กีแรงบาเล่
1: ใช่ไหมกีแรงน่าจะเป็นกีแรงบาเล่ใช่ไหมซินโดรม
3: นะคะ
1: บอกว่าที่หมอที่ดูแลแจ้งว่าฉีดไข้หวัดใหญ
3: ่
1: โรคนี้ก็จะไม่เป็นอีกถามว่าฉีดคุยได้ไหมคะ
3: เอออีกทีซิเอออีกที
1: อ่ะ
3: ก็เป็นโรคนี้อยู
1: ่บอกว่าเคยเป็น
3: โรคนี้
1: เคยเป็นโรคนี้ใช่
3: แล้ว
1: นะแล้วก็หมอที่ดูแลแจ้งว่า
3: อ
1: ย่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ
3: ่
1: นะคะโรคนี้จะไม่เป็นอีกขอถามว่าฉีดโควิดได้ไหมฉีดวัคซีน
3: คืออย่างนี้ค่ะคือโรคกีแรงบาเล่เนี่ยชื่อภาษาเราจะเรียกย่อๆว่า GBS ละกันนะคะเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทที่ทำให้เกิดอาการอ่อนแรงนะคะซึ่งถามว่า GBS เนี่ยจริงๆเกิดได้จากหลายสิ่งนะคะการ

ชื้อไวรัสรวมถึงไข้ไวรัสไข้หวัดใหญ่เองก็ทำให้เกิดกิเลนบาเล่ซินโดรมนี้ได้นะคะก็คือไวรัสส่วนอื่นก็ได้หรือจากวัคซีนเองก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วเกิดกิเลนบาเล่ซินโดรมเนี่ยแล้วเกิดจากวัคซีนจริงๆเช่นเกิดภายใน2-4 สัปดาห์เนี่ยเราจะบอกว่าไม่ให้คุณฉีดอีก

0: ราะเวลาตัวเองแนะนำคนไข้เนี่ยคนไข้ส่วนหนึ่งก็คือจะไม่ฉีดวัคซีนแค่บาดใหญ่เพราะกลัวอ่อนแรงจากวัคซีนแต่ตัวเองจะบอกว่าการอ่อนแรงจืด GBS เนี่ยที่จะเกิดจากวัคซีนแค่บาดใหญ่เนี่ยคือ1ในล้านแต่การถ้าคุณติดเชื้อไวรัสโดยถึงติดเชื้อแค่บาดใหญ่แล้วจะเกิดอ่อนแรงนี้คือ1ในแสนซึ่งมากกว่า10เท่าถามว่าคุณอยากจะเลือกแบบไหนนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราเองคนไข้จะได้เห็นภาพว่าถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีนแล้วคุณเป็นโรคคุณก็เป็นโรคนี้ได้1ในแสนแต่ฉีดวัคซีนก็มีโอกาสเป็นอ่อนแรงนี้ได้แต่1ในล้านเอาไหนคะ1ในแสน1ในล้าน
1: ก็ต้อง1ในแสน
2: นี่ค่ะเอ้ย1ในล้านสิ
1: ใช่ดีกว่า
0: พูดผิดคือดูน้อยกว่า
1: น้อย
0: ๆอันนี้คือสิ่งที่เราแนะนำคนไข้แต่ว่าสมมติว่าถ้าฉีดวัคซีนไปแล้วเกิดเรื่องอ่อนแรงขึ้นมาเราก็จะแนะนำว่าไม่ให้ฉีดนะคะรวมถึงวัคซีนโควิดเองไอ้ถามเรื่องของวัคซีนโควิดใช่มั้ย
1: คะใช่ค่ะ
0: ว่าฉีดได้มั้ยคือวัคซีนโควิดเองก็มีรายงานว่ามีเกิดอ่อนแรงได้โดยเฉพาะของ AstraZeneca นะคะซึ่งมีรายงาน1รายที่คิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนนะคะนั้นโดยสรุปของที่ถามมาก็คือถ้าเป็น GBS หลังที่เคยเป็นหลังจากฉีดวัคซีนแค่บาดใหญ่ซึ่งคุณหมอยืนยันจะแนะนำว่าไม่อยากให้ฉีดนะคะว่ามันอาจจะเกิดเรื่องของทีเรซินโดรมนี้อีกทีนึงหลังจากวัคซีนก็ได้อันนี้คือที่มีรายงานแน่ๆคือของ Astra นะคะแต่ถ้าเป็นวัคซีนเชื้อซิโนแวคอย่างเงี้ยยังไม่มีรายงานนะ
3: คะ
0: อันนี้ต้องรอข้อมูล
3: เนาะ
0: รอเดี๋ยวแต่ว่าก็แนะนำว่าอาจจะแนวโน้มไปทางไม่แนะนำให้ฉีด
3: ไม่ฉีด
0: นะคะถ้าเป็น GBS จริงจากวัคซีนนะคะไม่ใช่ GBS จากโรคนะ
1: ค่ะ
0: ถ้า GBS จากโรคคือคนละเรื่
3: อง
0: นะคะคือถ้าติดเชื้อไวรัสก็เป็นอันนี้คนละเรื่อง
1: ค่ะเพราะคุณหมอเขาก็ยังไม่ได้แนะนำให้ฉีดอยู่แล้วตอนแรก
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะไปกันที่คำถามจากคุณสุกันบ้างคุณสุถามว่าเป็นโรคชิคุณกุนยาสามารถเป็นซ้ำได้ไหมคะ
0: ก็ชิคุณกุนยาก็เป็นโรคติดเชื้อนะคะซึ่งเกิดจากชื่อภาษาไทยคือไข้ปวดข้อยุงลายนะคะก็คือตรงตามชื่อก็คือนำโดยยุงลายนะคะก็คือเหมือนไข้เลือดออกและยุงลายเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ทำให้เกิดไข้เฉียบพลันแล้วก็มีปวดตามข้อได้ก็เป็นลักษณะที่แยกได้ถ้ามีปวดข้อก็จะแยกได้ชัดจากไข้เลือดออกนะคะแต่ถ้าไม่ปวดข้อบางทีก็แยกกันยากนะคะเป็นซ้ำได้ไหมเป็นได้นะคะโรคติดเชื้อส่วนใหญ่พอเป็นแล้วหายแล้วก็เป็นซ้ำได้อีกนะคะ
1: ค่ะ
0: โรคยังไข้เลือดออกยังเป็นซ้ำได้นะยุงกัดใหม่ก็เป็นใหม่
1: ใช่เพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะโดยเฉพาะแบบฝนตก
0: ดูใช่ช่วงนี้ฝนตกด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องของเก็บแหล่งน้ำขังทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงให้เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากำจัดตรงนี้ได้ก็จะป้องกันได้3โรคเลยที่เราเคยได้ยินนะคะก็คือไข้เลือดออกไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนย่าแล้วก็ซิก้าน
3: ะคะ
0: เพราะว่ามาแบบเดียวกันนะคะ
3: ไปที่คำถามจากคุณมารุโกะสงสัยตัวเองบอกว่าเป็นคนที่ตัวอุ่นมากๆอุ่นกว่าเพื่อนๆอุ่นมาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าไม่มีไข้นะคะคุณหมอจนตอนนี้วัยกลางคนแล้วก็ยังมีอาการตัวอุ่นอยู่สงสัยว่าเป็นอะไรค่ะเพื่อนๆชอบไล่บอกว่าเวลาตัวอุ่นที่เราบอกเอาไปถ่ายป้าเดี๋ยวจะได้ตัวเป็นปกติถามว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวกันไหมคะคือหลายคนเป็นนะคะจันคือตัว
0: อุ่นเหมือนกัน
3: ตัวอุ่นกว่าคนอื่นไม่ได้ผิดปกติอะไร
0: ไม่ได้ผิดปกติอะไรเพราะตอนอย่างเคยไปตรวจร่างกายคุณหมอคนที่ตรวจให้บอกทำไมอาจารย์ตัวอุ่นจังอะไรเงี้ยแต่วัดแล้วก็ไม่มีไข้เหมือนกัน
3: เขาบอกนะอาจารย์ว่าเป็นเพราะอะไร
0: ไม่รู้บอก
3: เนาะก็ไม่ผิดปกติเลยถ้าไม่ได้เจ็บไข้
0: ไม่ได้เป็นไข้นะ
3: นะไม่เป็นอะไรนะ
1: ใช่เพราะบางคนอ่ะบอกว่าแบบเอ้ยตัวอุ่นเธอจะเป็นไข้แน่เลยแล้วก็ถ่ายเกินไปหรือเปล่าแล้วตัวอุ่น
3: แล้วก็มีคนชอบบอกว่าเออไปถ่ายปะแล้ว
1: เด
3: ี๋ยวจะได้ตัว
1: ไม่ได้ยินบ่อยกัน
3: ไม่เกี่ยว
1: จริงเราไม่เกี่ยว
0: คือมันจะมีภาวะเช่นในผู้สูงอายุอะค่
1: ะ
0: ท้องผูกเนี่ยทำให้ไข้ขึ้นได้เพราะนั้นเขาจะเขียนไว้ในตำราเลยอย่างเวลาตัวเองเรียนเนี่ยก็คือจะเขียนเลยว่าถ้ามีไข้แล้วไม่ทราบสาเหตุในผู้สูงอายุแล้วหาหมดแล้วเนี่ยอีกอันนี้ต้องคิดถึงคือท้องผูก
3: หรือเปล่า
0: แล้วบางทีก็พอให้ยาระบายถ่ายออกก็ไข้ลง
3: ค
0: ่ะไม่รู้ก็จะเอามาจากตรงนี้หรือเปล่าที่บอกว่าเอ๊ะมีไข้หรือเปล่าแต่ในคนไม่สูงอายุไม่แน่ใจว่ามีคนพูดถึงประเด็นนี้ไหมคะแต่ว่าในผู้สูงอายุเนี่ยมีพูดถึงไว้ชัดเจนนะคะ
1: ค่ะ
3: ไปที่คำถาม
1: คุณผู้ชมถาม
3: ขยับขึ้นไปนิดนึงนะคะคุณสมชาย
1: คุณสมชายใช่ค่ะถามเรื่องตาเลยนะคุณสมชายอายุ55ปีแล้วนะคะน้ำหนัก60สูง170บอกว่าอยากทราบว่าเวลามองหน้าคนแล้วเนี่ยมีจุดดำๆเคยไปหาหมอมาแล้วคุณหมอบอกว่าจอประสาทตาเสื่อมอยากทราบว่ามีวิธีการรักษาแบบไหนบ้างแล้วตาจะบอดไหมเพราะว่าตาฝ้าลงเรื่อยๆมองไกลเริ่มไม่เห็นแล้วก็เคยได้ยินเรื่องของการปลูกถ่ายเซลล์จอประสาทตามาอันนี้สามารถทำได้ไหมคะอาจารย์
4: ก็ไออาการที่มองเป็นจุดดำๆน่าจะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ตามัวลงนะครับถ้าคุณหมอบอกว่าจอตาเสื่อมก็จริงๆมันมีหลายอย่างแต่ว่าถ้าเป็นตามอายุเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยมันก็เ

0: มีวิธีรักษาอยู่บ้างนะครับถ้าเป็นเยอะๆจริงๆเนี่ยคุณหมอก็อาจจะพิจารณาฉีดยาบางอย่างเข้าไปในลูกตานะครับก็อันนั้นก็ทำให้การมองเห็นเนี่ยมันอย่างน้อยค่อนข้างจะคงที่ได้ระดับหนึ่งนะครับในบางคนอาจจะดีขึ้นบ้างนิดหน่อยนะครับข้อสำคัญคือพวกนี้มันอาจจะต้องฉีดบ่อยๆฉีดทุกเดือนอะไรประมาณอย่างเนี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นการรักษาที่ณปัจจุบันเราเชื่อว่าเป็นมาตรฐานทั่วๆไปถ้ามันรุนแรงพอนะครับส่วนในการถ่ายเซลล์จอตาเนี่ยณปัจจุบันมันยังไม่มีหลักฐานชัดเจนมากว่ามันได้ผลจริงนะครับก็ปัจจุบันบ้านเรายังไม่มีใครทำนะครับ
1: อันนี้คือไปต่างประเทศทำใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ก็จะมีที่ต่างประเทศทำบ้างนะครับแล้วก็ที่เท่าที่เห็นมาก็บางคนเท่านั้นที่ได้ประโยชน
1: ์
0: นะครับประมาณนั้นก็อีกอันหนึ่งที่บอกว่าถามว่าตาบอดได้ไหมจริงๆโรคพวกนี้ก็ทำให้ตาบอดได้นะครับเพราะว่าหนึ่งคือนอกจากมันเป็นแล้วมันเป็นสองข้างได
1: ้
0: นะครับแล้วก็ทางเมืองนอกเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ทำให้คนตาบอดนะครับแต่ว่าณถึงวันนี้เนื่องจากมีการรักษาแล้วเนี่ยมันก็ผมว่ามันจะดีขึ้นเยอะนะครับถ้าเราคอยดูเราคอยอะไรอยู่มันก็พอจะช่วยตัวเองได้ระดับหนึ่งนะ
1: มันพอจะมีวิธีการที่จะป้องกันตรงนี้ไหมคะต้องฝึกการมองการอะไรอย่างเงี้ยไหมคะ
2: การเสื่อมของจอประสาทตายังไงดี
0: คะคือจริงๆบางคนเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของความเสื่อมอย่างเนี้ยบางทีมันจะมีไอ้พวกวิตามินบางอย่างที่มันอาจจะช่วยได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในส่วนตัวก็เชื่อว่าคนบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยขาดวิตามินพวกนี้เท่าไหร่
2: เพราะว่ามัน
0: ไม่ได้กินอาหารอะไรต่างๆพอสมควรอยู
1: ่
0: ก็ถ้าคิดว่าไอ้นั่นก็ควรจะให้คุณหมอช่วยประเมินให้ดีกว่าเพราะว่ามันก็เช่นนั้นมันก็จะใช้ยาโดยไม่จำเป็นซะเยอะแล้วพวกยาพวกนี้มันจะราคาค่อนข้างจะแพงกว่าปกตินิดนึงนะครับ
2: ค่ะเสื่อมแล้ว
0: โดยส่วนใหญ่มันไม่ค่อยจำเป็น
2: เนาะค่ะเสื่อมแล้วมักจะเสื่อมเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ยังไม่เสื่อมใช้งานดวงตาแบบทนุถนอมเขานะคะ
0: ก็มีอีกอันนึงที่ต้องให้นั่นก็คือเรื่องของการสูบบุหรี
1: ่เกี่ยวกับดวงตาด้วยค่ะ
0: คนที่เป็นโรคเนี่ยถ้าสูบบุหรี่แล้วไม่ดีเลยมันก็จะเป็นทำให้โรคมันเป็นเยอะมากขึ้น
1: จอประสาทตาเสื่อมเนี่ยนะคะ
2: มันไปส่งผลกันยังไงคะอาจารย์หลายคนจะสงสัยว่าคือน้องสูบบุหรี่มันสูบเข้าไปปอดเปิดร่างกายแล้วแต่ว่ามันไปโดนกับ
3: ควันหรือเกี่ยวไหมอาจารย์
0: เกี่ยวกับพวกควันนะครับเขาเรียกเดี๋ยว
2: สารนิโคตินใน
0: คล้ายๆ aging process บางอัน
2: เขาเรียกกระบวนการเผาไหม
0: ้ oxidation บางอย่าง
2: อ
0: ะไรประมาณนี้ครับก็จะทำให้มีปัญหาพอสมควรได้เพราะฉะนั้นถ้าสูบบุหรี่เนี่ยควรจะต้องหยุดสูบประมาณนั้นเลย
2: นี่ถึงว่าที่เกี่ยวเครื่องกับจอประสาทตาเสื่อม
0: ใช่ครับ
1: อ
0: ันดับแรกเลยควรจะไปมองว่าสูบบุหรี่อยู่หรือเปล่าแล้วก็ถ้าสูบอยู่ก็ควรจะหยุด
2: ค่ะนะคะมาที่คำถามจากแฟนเพจบ้างนะคะค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมคุณอู๋บอกว่าเปลือกตาบนตกนะคะทำให้ต้องคอยเบิ่งตาเพื่อที่จะให้มองเห็นชัดขึ้นต้องรักษาอย่างไรดีหลายคนจะเป็นเวลาที่อายุสูงมากขึ้นนะจ๊ะตกแล้วบางทีก็แบบขนตาไปทิ่มข้างในบางคนก็มีน้ำตาไหลตลอดเวลา
3: ตามอายุ
2: ใช่ทำยังไง
3: ตามอายุใช่ไหมเราจะรู้ได้ไงอาจารย์ว่าหนังตาตกเนี่ยเป็นเพราะอายุหรือเป็นเพราะโรค
0: ก็อันหนึ่งที่ต้องนั่นก็คือดูอาการว่ามันเป็นตลอดเวลาไหมหรือว่ามันเป็นบางครั้งบางคราวหรือว่าไปทำงานเยอะๆแล้วมันเหนื่อยขึ้นอย่างเง
1: ี้
0: ยก็จะเป็นโรคอันหนึ่งซึ่งปกติทางอันนี้ก็จะไปรักษาทางอายุรกรรมอะไรได้นะครับก็กินยากินอะไรได้นะครับส่วนถ้ามันเป็นจากตัวพยาธิสภาพในตาในไอ้กล้ามเนื้อตาอะไรทั้งหลายเนี่ยบางทีมันพวกนี้ก็ต้องไปผ่าตัดนะครับขั้นแรกเลยคือสังเกตอาการก่อนอย่างที่ว่าตัวมันเป็นตอนไหนทำงานเหนื่อยแล้วเป็นหรือเปล่าหรือว่าตอนเช้าตอนเย็นมันมีความต่างกันไหมอะไรอย่างเนี้ยนะครับถ้าพบว่ามันโอเคมันไม่ต่างกันเลยมันเป็นอยู่ตลอดเหมือนกันหมดก็อาจจะต้องพิจารณาที่จะต้องไปผ่าตัดหรือไปแก้ไขนะครับก็มีการผ่าตัดได้หลายวิธีครับ
2: ค่ะหลายคนบอกว่าเดี๋ยวหนังตาตกแล้วไปทำตาสองชั้นดีกว่า
1: ใช่
2: มันช่วยได้จริงไหมอาจารย
3: ์มันต้องตรวจก่อน
0: ก็คือจริงๆมันเป็นหนังตามันย้อยลงมาหรือว่ามันเป็นการตกจริงๆซึ่งตรงนั้นต้องให้หมอตาเขาดูนิดนึงดีกว่านะครับก็เขาก็จะ มีวิธีการผ่าตัดที่มันต่างกันนะครับถ้าไปผ่าเฉพาะทำตาสองชั้นถ้ามันเป็นเพราะกล้ามเนื้อตามันไม่ทำงานมันทำงานไม่ดีมันก็ไม่ได้ช่วยอะไร
3: ไปให้จักษุตาสองชั้นแล้วก็แถมถุงใต้ตาไปด้วยดี
2: จะได้สวยพอดี
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องปรึกษาแพทย
2: ์ค่ะ
1: ถัดไปค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างนะคะจากคุณป้าสุนีอายุ66ปีนะคะคุณป้าบอกว่าวิตามินบีรวมมีผลดีผลเสียอย่างไรกินวันละ1เม็ดได้ไหมแล้วก็แคลเซียมคาร์บอเนตนะคะ 1,000 มิลลิกรัมกินวันละ1เม็ดหลังอาหารเช้าป้องกันกระดูกผุได้ไหมคะ
3: ก็อันแรกนะคะวิตามิน B จริงๆกินได้นะคะจริงที่กินวันละเม็ดก็ถือว่าน้อยนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คงไม่ได้เกิดอะไรนะคะแล้วก็แคลเซียมคาร์บอเนต 1,000 มิลลิกรัมก็วันละเม็ดก็เป็นขนาดปกติอยู่แล้วนะคะก็ถามว่าจะป้องกันกระดูกเราเรียกว่าเป็นกระดูกผุกระดูกพรุนอะไรประมาณนี้นะคะแต
1: ่
3: จริงแล้วถามว่าถ้าคุณป้าเพิ่งเริ่มกินเนี่ยอาจจะไม่ทันแล้วนะคะถ้าอายุ66เพราะว่าการป้องกันกระดูกพรุนเนี่ยมันต้องป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆนะเช่นเราดื่มนมมาตั้งแต่เด็กไหมนะคะเราลูกดั้งเพราะว่าคนที่ผอมก็จะกระดูกพรุนเยอะในอย่างเงี้ยไม่ดีเลยเป็นความเสี่ยงนี่ด้วยนะ
1: คนที่ผอมเนี่ยตอนเด็กกิ๊กทานนมแบบวันละลิตรแบบ
3: เหมือนกัน
1: ใช่ไหม
4: แล้วทำไมคนผอมถึงกระดูกเสียพรุนมาก
3: คือการศึกษาวิจัยที่เขาทำมาอาจจะเป็นเพราะว่าไม่แน่ใจคนผอมแอพพลายว่าเหมือนเสมือนว่าออกกำลังกายไม่เยอะคือการที่ไม่ออกกำลังกายก็เหมือนกับกระดูกไม่ได้มีการสร้างแล้วก็ทำลายอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นนะคะเพราะนั้นคือถามว่ากินได้แคลเซียมกินได้แต่ถามว่าจะป้องกันไหมไม่รู้ถ้าคุณป้าเพิ่งเริ่มกินมันอาจจะช่วยไม่ทันละเพราะว่าเรื่องของกระดูกบางทีมันต้องตั้งแต่วัยรุ่นด้วยตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแต่ถามว่าสองนี้กินได้ไหมได้ไม่มีผลเสียอะไรนะคะยกเว้นแคลเซียมบางคนกินก็จะท้องผูกนิดหน่อยนะคะส่วนวิตามิน B คิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไร
1: ค่ะทีนี้มีข้อความเพิ่มเติมมาใช่ค่ะ
2: เรื่องจอประสาทตานะคะอาจารย์ที่เสื่อมบอกว่าอะไรนะคะน้องกุ๊กกิ๊ก
1: ไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าด้วยแต่ว่ามองหน้าคนอื่นแล้วคือเหมือนหน้าเขาดำค่ะไปมองหน้าคนอื่นแล้วหน้าดำคือหมอเคยบอกว่าเป็นจอประสาทตาเสื่อมเป็นกรรมพันธุ์จะมีวิธีรักษาไหมคะอาจารย
0: ์คนกินนี้นะครับก็ถ้าเป็นตามกรรมพันธุ์เนี้ยจริงๆส่วนใหญ่ไม่มีวิธีรักษาอะไรนะครับก็
1: ได้แต่ว่าต้องกันไม่ให้
0: ลูกหลานเป็นเฉย
1: ๆแค่นั้นนะครับ
0: ก
1: ็
0: ค่อยปรึกษาดูได้ว่ามันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนอะไรมันก็มีการถ่ายทอดหลายแบบนะครับโอกาสมันก็จะไม่ได้เยอะมากนะครับก็ประมาณนั้นแล้วก็มันมีวิธีการช่วยการมองเห็นบางอย่างคล้ายๆแบบเป็นเครื่องมือช่วยให้เราเห็นดีขึ้นบ้างอาจจะเป็นแว่นขยายหรืออะไรประมาณอย่างนี้ซึ่งสามารถช่วยให้เราพอมองเห็นหรือช่วยให้เราทำงานบางอย่างได
1: ้
0: ประมาณนั้นก็ปรึกษาทางด้านที่เป็นเขาเรียกเป็นโลวิชั่นนะครับก็พอช่วยได้ครับแต่ว่าไอ้วิธีรักษาอย่างอื่นนะปัจจุบันโดยทั่วๆไปยังไม่มี
2: อันนี้อาจจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับคุณหมอทางด้านสายตาไปคอยตรวจอยู่เสมอๆนะคะ
1: ค
2: ่ะไปที่คำถามจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลบอกว่าสวัสดีครับวันนี้อยากถามอาจารย์หมอโสครับคนที่มีอาการปวดเข่าอยู่ควรละเว้นการกินอาหารประเภทไหนมากที่สุดครับอายุ73ปีหนัก69สูง162ค่ะ
3: หนัก79สูง
1: หนัก69
3: ผู้ชายใช
2: ่ไหมใช่ค่ะสูง162ค่ะอาจารย
3: ์หนัก79
2: หนัก69สูง162
3: ผู้ชาย
2: ค่ะผู้ชายอ
3: ันนี้อันดับแรกเลยน้ำหนักเยอะเกินไปนะคะถ้าผู้ชายง่ายๆก็คือส่วนสูงลบ100นะคะอันนี้ก็ถือว่าน้ำหนักเกินเพราะว่าปวดเข่าต้องกลับไปก่อนว่าปวดเข่าเนี่ยมีจากสาเหตุอะไรนะคะส่วนใหญ่อันนี้ก็อายุ
2: 73
3: อายุก็ค่อนข้างสูงอายุแล้วนะคะแล้วก็น้ำหนักที่เกินนะคะส่วนใหญ่แล้วที่เจอได้บ่อยที่สุดก็คงจะเป็นเข่าเสื่อม
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะที่เป็นจากการเสื่อมสภาพของตัวเช่นน้ำหลอกเข่าเองหรือตัวเข่าเองนะคะเพราะนั้นที่คำถามคือถามว่า
2: อาหารประเภทไหน
3: ประเภทอะไรไม่ควรกินนะคะจริงๆแล้วไม่ได้มีเฉพาะถ้าเป็นจากเข่าเสื่อมจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาหารเท่าไหร่ก็คือเกี่ยวข้องกับอายุความเสื่อมแล้วก็กิจกรรมอะไรที่เราทำลงน้ำหนักกับเข่ามากมันก็ทำให้เข่าเสื่อมเพราะนั้นน่าจะไปปรับเปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมนะคะแนะนำแบบแรกคือลดน้ำหนักนะคะงั้นลดคนที่น้ำหนักเกินเนี่ยลดน้ำหนักแค่ 2-3 กิโลเนี่ย
2: ดีขึ้น
3: เลยหายปวดเลยนะคนไข้หลายคนก็คือบอกว่าหายปวดอย่างชัดเจนนะคะเพราะนั้นอันที่2ก็คือหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือท่าทางที่ทำให้ปวดเข่ามากขึ้นนะคะเราจะได้ชะลอความเสื่อมของเข่านี้โดยสุดท้ายจะได้ไม่ต้องไปผ่าตัดเข่านะคะเช่นถ้า ชอบนั่งยองๆน
2: ั
3: ่งขัดสมาธินะคะชอบงอเข่าถ้าที่งอเข่ามากๆจะทำให้ความดันในเข่าสูงและทำให้เข่ามันเสื่อมเร็วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบางคนชอบไปวัดนั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบกับพื้นเนี่ยก็คือต้องเอาเก้าอี้ไปนั่งละนะแล้วก็อีกสุดท้ายคือการบริหารเข่าก็สามารถน่าจะหาได้ตามรามาชาแนลอันนี้ก็สิ่งที่อยากให้ทำก่อนนะคะส่วนอาหารไม่ได้มีอะไรจำเพาะนะคะถ้าเป็นจากเข่าเสื่อม
1: เพราะฉะนั้นยิ่งๆเป็นคนที่มีอายุมากต้องระวังเรื่องน้ำหนักด้วย
3: ใช่ไหมคะถ้าถือว่าเกินไปเยอะหลาย
1: เกินไปเยอะอยู่ใช่ไหมคะ
3: 162ลบ101ก็ต้องหนัก62เอง
1: ค่ะ
3: อันนี้หนัก
1: 69
3: ก็เกินมา7โล
1: ใช่ค่ะก็ต้องระวังดีๆนะคะถัดไปลงมาอีกค่ะอันนี้ถามแล้วคุณป้าสุนีถามไปแล้วนะคะลงมาอีกนิดนึงค่ะมาที่คุณสมศรีค่ะคุณสมศรีอายุ80น้ำหนัก54สูง154บอกว่าเคยรักษาโรคต้อกระจกมาแล้วประมาณ4เดือนแต่ว่าหมอบอกว่าสายตาเอียงแล้วจะรักษาเรื่องของสายตาเอียงได้ยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์ตกลงไม่ทราบคุณสมศรีเคยผ่าไปหรือยังนะครับ
1: คือ
0: ถ้าผ่าไปแล้วเนี่ยก
3: ็สายตาเอียงจริงๆแต่คําว่ารักษาจารย์มันก็ต้องผ่า
1: เคยรักษาแล้ว
3: เคยรักษาต้อกระจก
0: 4เดือนกว่าก็ยังไม่ได
1: ้ไม่ผ่า
0: เลย
3: เพราะถ้าไม่ถ
0: ้
3: าไม่รักษามันก็ไม่น่าหายนะอาจารย
0: ์ก็ถ้าเกิดผ่าไปแล้วเนี่ยสายตาเอียงก็ง่ายสุดก็ใส่แว่นแก้ไข
2: แว่นที่ใส่คือแว่นอะไรคะอาจารย์แว่น
0: สายตาเป็นแว่นสายตาเอียง
2: เอียงเลย
0: ค่ะ
2: ก็แต่ว่าเหมือนว่าดวงตาก็จะเห็นปกติแต่ว่าไอ้ที่เอียงก็จะทำให้มันมาตรงคือมากขึ้น
0: ใช่ค่ะคือคำว่าสายตาเอียงเนี่ยคือมันบอกว่ามันเป็นแกน2แกนนะครับเข้าใจว่าจะมีด้านนึงมันแกนนึงมันสั้นหรือมันอะไรอย่างเนี้ยสักแกนนึงอะไรประมาณนั้นก็รักษาก็ใส่แว่นแก้ตรงนั้นแต่ว่าเนื่องจากคนอายุเยอะเนี่ยแล้วก็ถ้าสายตาเอียงเยอะๆเนี่ยมันอาจจะปรับตัวยากนิดนึงนะครับซึ่งถ้ามันปรับตัวไม่ได้จริงๆเนี่ยในทางการแพทย์จริงๆมันก็มีวิธีที่จะลดไอ้สายตาเอียงบ้างนะครับก็มีการผ่าตัดบางอย่างแต่ว่ามันจะเหมาะหรือเปล่าก็คงต้องไปคุยกับคุณหมอนะครับว่ามันเป็นยังไงแค่ไหนยังไงมีปัญหาจริงหรือเปล่าแต่ว่าแนะนำว่าถ้าใส่แว่นได้ใส่แว่นเถอะครับไม่เป็นอะไรนะครับปรับตัวใช้เวลาปรับตัวนิดหน่อยนะครับประมาณนั้น
2: ค่ะไปที่คำถามจากคุณเยาวลักษณ์นะคะคุณเยาวลักษณ์อายุ60ปีเป็นเพศหญิงนะคะมีอาการเหมือนเห็นแสงแฟลชในดวงตาไม่ทราบเป็นอะไรคะใช้เป็นต้อกระจกหรือเปล่าคะ
0: ถ้าแสงแฟลชในดวงตาก็เมื่อกี้ที่เราคุยกันไปว่าเรื่องของวุ้นตาเสื่อมนะครับก็การที่เห็นแฟลชชิ่งเนี่ยก็เป็นจากที่เหมือนวุ้นลูกตาที่มันยังติดอยู่บางส่วนมันถูกไปดึงจอตาเรานะครับก็จะเห็นเป็นไฟแวบๆขึ้นมาแล้วก็พวกนี้อาจจะไปดึงจนจอตามันฉีกขาดได้เพราะฉะนั้นถ้ามีแฟลชชิ่งจริงๆหรือเห็นเหมือนแฟลชจริงๆก็ควรจะไปให้คุณหมอตรวจนิดนึงนะครับก็ประมาณนั้นนะครับถ้ามีปัญหามันฉีกขาดจริงก็ได้ยิงเลเซอร์หรือทำอะไรป้องกันไม่ให้มันมีปัญหา
1: เหมือนอย่างภาพที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะคุณหมอ
2: ภาพนี้คืออันนี้เป็นภาพดวงตา
1: อันนี้เป็นภาพดวงตาปกติแต่เมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เห็นเหมือนข้างหลังมัน
2: ข้างหลังจอประสาทตา
0: ข้างใน
2: อันนี้คืออะไรคะอาจารย์พวกกล้าม
0: อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของจอตามันเสื่อมอันนี้น่าจะเป็นตามอายุแล้วมีเส้นเลือดผิดปกติอยู
1: ่
0: นะครับที่พูดไปเมื่อกี้นี้ว่า
1: เส้นเลือดแดงเต็มเลยใช่ไหมคะ
0: ว่าเรามีสมัยนี้เราก็จะมียาช่วยในแง่ของลดการสร้างเส้นเลือดพวกนี้ที่มันผิดปกติลงไปได้นะครับแต่ว่าต้องฉีดบ่อยอะไรประมาณนั้น
1: ค่ะถัดไปนะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณอาพรนะคะอายุ62ปีน้ำหนัก39ส่วนสูง147ค่ะบอกว่าทำต้อกระจกมา2ข้างเลยน้ำตาเทียมจะต้องใช้ออคอนใช่ไหมคะได้ไหมปกติเนี่ยใช้ของโรงพยาบาลให้มาเพราะว่าใช้อันเดิมแล้วราคาแพงกว่า
2: ไปขอใช้อีกยี่ห้อที่เป็นทางเลือกได้ไหม
0: นะครับก็การผ่าต้อกระจกก็บางในบางคนก็อาจจะทำให้ตามันแห้งมากขึ้นได้นะครับท
1: ี
0: นี้ถ้ามันมีอาการเนี่ยเราก็เป็นผมก็จะเลือกใช้น้ำตาเทียมแบบธรรมดาทั่วไปก่อนนะครับก
1: ็
0: มีสารกันบูดนิดนึงเพราะราคามันต่างกันค่อนข้างจะเยอะ
2: หมายถึงว่ามันจะมี2แบบคือแบบที่ใช้ในวันวันหมดไปกับเก็บไว้ได้1เดือนประมาณนั้น
0: ใช่ค่ะก็จะใช้แบบโดยส่วนตัวก็จะแนะนำให้ใช้แบบเป็นขวดก่อนถ้าเราใช้ไม่บ่อย
3: เพราะว่าถูกกว่า
0: เพราะว่าถูกกว่าเยอะมากนะครับ
3: แต่ว่าส่วนประกอบประสิทธิภาพอะไรเนี่ยมัน
0: คล้ายๆกันเพียงแต่ว่ามันมีสารกันบุ๋มนิดนึงทำให้เราไม่สามารถใช้ได้บ่อย
1: แต่ก็ต้องหยอดได้วันละไม่เกิน4ครั้งใช่ไหม
0: หยอดได้วันละไม่เกิน4ครั้งถ้าไม่มีอาการอะไรมากก็ประมาณนั้นเพราะ ค่าใช้จ่ายมันจะต่างกันค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับ

0: ว่าถ้าเมื่อไหร่จำเป็นต้องหยอดมากกว่า4ครั้งเน
1: ี่
0: ย
1: แนะนำอีกแบบนึง
0: ก็จำเป็นที่จะต้องใช้แบบไม่มีสารกันบูด
1: ค่ะก็ที่เป็นหลอดพลาสติกใสๆนะคะ
0: เพราะนั้นถ้าหยอดวันนึงไม่ถึง4ครั้งผมว่าก็ใช้ที่ให้โรงพยาบาลให้มาก็น่าจะใช้ได้ไม่ต้องไปเปลี่ยน
1: ถ้าไม่ถึง4ครั้งก็แปลว่าต้องแห้งไม่มากถูกไหมอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ก็คือแห้งไม่มากก็ใช้แบบขวดไป
0: ครับโดยส่วนใหญ่ก็เป็นตามอากาศเฉยๆมันก็นิดๆหน่อยๆไม่รุนแรงมาก
2: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณดารินนะคะอยากเรียนถามคุณหมอว่าคนที่มีเส้นเลือดแดงแตกในลูกตาทำไมต้องผ่าตัดคะไม่ผ่าได้ไหมคะเส้นเลือดแดงแตกในลูกตามองไม่เห็นภาพเลยแล้วไม่รู้ว่าอาการที่ผู้ชม
0: คือมันก็จะมองมีอยู่2อย่างนะครับอันนึงก็คือสมมติว่าถ้ามันอยู่ที่เยื่อบุตาเราธรรมดาเนี่ย
2: จ
0: ะทำให้เรามองเห็นตาเราตาขาวเราออกเป็นสีแดงเยอะๆเนี่ยพวกนี้จริงๆเราไม่ต้องผ่าตัดนะครับอันนี้ก็ปล่อยไว้เฉยๆเลือดมันก็จะจางไปได้แต่ว่าถ้าเป็นในกรณีของข้างใน
1: ข้างนอกใช่ไหมอาจารย
0: ์ข้างนอกแค่ข้างหน่อยอันนี้อยู่ข้างนอกนะครับถ้าเส้นเลือดพวกนี้มันแตกมันมีเลือดแดงๆปื้นไปหมดเนี่ยอันนี้จริงๆมันค่อยๆจางหายไปได้เองไม่ต้องทำอะไรนะครับผมเข้าใจว่าถ้าต้องผ่าตัดคือเข้าไปอยู่ในตัวประสาทตาข้างในนะครับที่มีเลือดออกเยอะๆเลยนะครับอันนั้นก็อาจจะถ้าทิ้งไว้มันก็อาจจะมีการทำลายของจอประสาทตาหรือมีอะไรพอสมควรได้อันนั้นบางคนก็อาจจะจำเป็นต้องไปผ่าตัดนะครับหรือว่ามันก็อาจจะเลือดออกเยอะแล้วทำให้การมองเห็นเราไม่ดีเลยอันนั้นก็ไปตัดวุ้นไปตัดไอ้ตัวเลือดที่มันมักจะอยู่ในวุ้นตาออกมันก็จะเห็นดีขึ้นได้บ้างนะครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
0: ประมาณนั้น
3: ไปกันที่คำถามจากคุณพรค่ะอายุ70ปีนะคะน้ำหนัก59ส่วนสูง149บอกว่าลอกต้อเนื้อมา6เดือนแล้วแล้วก็มีอาการแสบตาอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรแล้วมีวิธีบรรเทาอาการแบบนี้ไหมคะอาจารย
0: ์คือจริงๆคนที่เป็นต้อเนื้อเนี่ยตอนหลังเราพบว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องตาแห้งส่วนหนึ่งด้วยนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าพอลอกไปแล้วมันมีปัญหาอะไรไหมแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของตาแห้งนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ใช้น้ำตาเทียมหรืออะไรไปประมาณนั้นแต่ว่าอาจจะมีเรื่องอย่างอื่นนะครับก็อันนั้นก็ไปให้คุณหมอดูอีกทีนึงดีกว่านะครับว่ามันมีสาเหตุอย่างอื่นหรือเปล่าเพราะว่าการเคืองตาหรืออะไรพวกนี้ก็มีได้หลายสาเหตุครับ
2: ค่ะโหคำถามวันนี้เยอะมากเลยมีเรื่องตาไหมคะถ้ามีเรื่องตาจะได้ให้ถามอาจารย์เลย
3: นี่ไงคุณปรีชาหรือเปล่าครับคุณปรีชาอายุ67
2: ยังถามไม่จบ
3: ยังถามไม่จบเลย
2: นะคะได้หนึ่งคำถามขออนุญาตมาที่คำถามนี้นะคะ
3: มาถามที่คุณก่อนเลย
2: คุณพรพันธ์เนี่ยบอกอายุ69ปีมีอาการเวียนหัวเมื่อหันหรือเคลื่อนไหวนั่งหรือนอนไม่มีอาการอะไรเกิดจากอะไรได้บ้างคะโรคประจำตัวคือเป็นโรคความดัน
1: ค
2: ือเวลาเคลื่อนไหว
1: ค่ะอันดับแรกต้องดูก่อนว่าความดันที่เป็นอยู่คุมได้ดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าความดันคุมไม่ดีก็อาจจะทำให้เกิดอาการที่ว่านี้ได้ของเวียนศีรษะ
2: ค
1: ่ะแต่ถ้าความดันคุมดีแล้วส่วนใหญ่ที่เราจะเจอกันก็คือเรื่องของหู
2: ค่ะ
1: แล้วของว่าจะเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันที่เราได้ยินหรือว่าหินปูนในหูที่หลุดอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ต้องไปตรวจฝั่งคุณหมอหูคอจมูกช่วยประเมินอีกทีนึง
2: ค่ะ
1: นั้นก็หลักๆ ก็น่าจะเป็น2 อย่างนี
2: ้ค่ะตามนี้นะคะไม่ได้แล้วใช่ไหมคะเวลาหมดแล้วนะคะ
3: หมดแล้ว
2: เสียดายค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะ
3: คะ
2: อาจารย์หมอโสแล้วก็อาจารย์หมอกิติคุณของเราด้วยขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณ
2: ทั้งสองท่านเลยขอบคุณผู้ชมด้วยสำหรับรับชมรายการพบกับรัดคิวหมอรายการที่ทำให้คุณผู้ชมได้ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางรามาชาแนลข่าวนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสีสวยจากมัลติแบรนด์และเรเนซองส์ข่าวนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง4คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้
0: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในงานเทศมหาชาติซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และกรมศิล

ปากรกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนเป็นการสืบทอดและเจริญรอยตามประเพณีทางพระพุทธศาสนาอันดีงามของไทยโดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานองค์กรและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ร่วมสืบสานบุญใหญ่ด้วยการร่วมบริจาคและเป็นเจ้าภาพกันเทศต่างๆในครั้งนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศในกัณฑ์ทศพรซึ่งเป็นพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกเสวยพระคาถา19พระคาถาว่าด้วยอานิสงส์แห่งการประทานพร10ประการแก่พระนางผุดสดีซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนมีความเชื่อสืบกันมาว่าการรับฟังธรรมในกัณฑ์นี้จะส่งผลให้เป็นผู้เจริญด้วยลาภยศรูปสมบัติและประสบความสำเร็จในสีงามทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระมหาโสพลสุธีโรวัดเวฬุวนารามเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงชุดทศพรทศธรรมองค์อมรินทราประกอบการเทศนากัณฑ์ทศพรมีเนื้อหากล่าวถึงพระอินทร์ได้ประสาทพรแก่พระมเหสี10ประการหนึ่งในพรนั้นคือเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าจึงได้จุติเป็นพระนางผุดสดีพระราชมารดาของพระเวสสันดรประพันธ์บทโดยอัมไพวันเดชชาตินักวิชาการละครและดนตรีเชี่ยวชาญบรรจุเพลงโดยนายชัยยะทางมีศรีศิลปินแห่งชาติผู้ชำนาญการด้านดนตรีไทยและแสดงโดยนาตะศิลปินสังกัดการสังคีตกรมศิลปากรสำนักการสังคีตกรมศิลปากรนอกจากนี้ยังมีการแสดงระบำไตรรัตน์ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ากล่าวถึงอนุภาพของพระรัตนตรัยได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งจะดลบันดาลให้เกิดสิริมงคลประสบความสุขสวัสดีสำหรับเทศมหาชาติเป็นพิธีกรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาเป็นการเทศนาเรื่องพระเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นชาติพระชาติสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทานบารมีอันยิ่งใหญ่มีทั้งหมด13กัณฑ์เน้นการเสียสละไม่เห็นแก่ตัวปลูกฝังนิสัยเมตตาและแสวงหาโอกาสสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ตกยากแม้ตนจะลำบากซึ่งทำให้เห็นความเห็นแก่ตัวนั้นลดลงเวลา 11 นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จออกณห้อง114อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ทรงพบเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคม2569ทั้งนี้เป็นการเสด็จเยือนประเทศไทยเป็นครั้งที่4หลังจากที่ทรงเคยเสด็จเยือนเมื่อปี2515ปี2522และปี2530เพื่อสานต่อสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างราชวงศ์ไทยและราชวงศ์อังกฤษตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศในอนาคตสำหรับการเสด็จเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้เจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรได้ทอดพระเนตรเทศกาลผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักวิจัยหญิงไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากสหราชอาณาจักรทั้งทรงเปิดงานและพระราชทานทุนและรางวัลเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสะท้อนถึงความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรในการส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอ
ระหนึ่งเมื่อวานนี้เวลา 13:58 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 1569ตามลำดับดังนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำคณะข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนำผู้แทนคณะผู้บริหารคณาจารย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยนำคณะกรรมการสภากาชาติไทยคณะกรรมการสภากาชาติผู้แทนภาคคณะกรรมการจัดการและเจ้าหน้าที่สภากาชาติไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลโทธำรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิผู้แทนสมาชิกสายใจไทยและผู้แทนจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลกับทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทยในพระพิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยนำคณะกรรมการอำนวยการผู้บริหารเจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลกับทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายกระเช้าผลิตภัณฑ์ของใช้ในห้องน้ำและแว่นตา AI ของบริษัทร่วมเจริญพัฒนาจำกัดมหาชนแว่นตาท็อปเจริญพลเอกสานติสกุลตนาคประธานคณะกรรมการนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36นำคณะกรรมการนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิเทพรัตน์เวชชานุกูลหม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตรสวัสดีวัตรรองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางอารยาอรุณานนท์ชัยรองประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์ทัศนาบุญทองนายกสภาการพยาบาลนำคณะกรรมการสภาการพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลกับทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินในนามของสภาการพยาบาลและรองศาสตราจารย์ทัศนาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสายทิพย์อานโพทองนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
นางสาวอรทัยธนาวินิจเจริญหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนำคณะผู้แทนพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางพักสรัต

กิติปรียาพัฒน์หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชานำคณะผู้แทนโรงพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์เรวดีจงสุวัฒน์นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์สุภาหาญหนองบัวนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและนายเศรษฐพุทธสุทธิวัฒนฤพุทธองคมนตรีเป็นประธานในเวลาช่วงต่างๆดังนี้เวลา11 นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา17 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569วันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีและทางออนไลน์พร้อมกันทั้ง8 ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาอาสาสมัครฝนหลวงจิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูระบบนิเวศโดยเฉพาะป่าไม้

ไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดความอุดมสมบูรณ์และช่วยสร้างความชื้นสัมพัทธ์ที่เอื้อต่อการปฏิบัติการฝนหลวงมีกิจกรรมปั้นดินหุ้มเมล็ดพันธุ์พืชที่จะรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้จำนวน15ชนิดรวม 3,090 กิโลกรัมได้แก่มะค่าแต้มะค่าโมงสักพยูงแดงเพกากะละปะพฤกขี้เหล็กชิงชันราชพฤกษ์ราชพฤกษ์อารางสมอพิเภกมะขามป้อมตะแบกและพฤกษ์เพื่อให้8ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงนำไปโปรยทางอากาศภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจฝนหลวงประจำวันเพื่อเพิ่มความหนาแน่นให้แก่พื้นป่าระหว่างเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม2569ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจำนวน7แห่งประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติออบขานจังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูผานคำจังหวัดภูผานคำจังหวัดหนองบัวลำพูอุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัวจังหวัดมุกดาหารและอุทยานแห่งชาติตาพระยาจังหวัดสระแก้วโดยได้รับการบูรณาการความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรตลอดจนการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบพึ่งพาอาศัยอย่างเกื้อกูลจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขบ้านหนองยาวหมู่7ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่การสนับสนุนของศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงที่มุ่งเน้นให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองลดรายจ่ายและสร้างรายได้เสริมจากผลผลิตทางการเกษตรในครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็งหมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในด้านการเกษตรการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการแปรรูปผลผลิตจากผลไม้พื้นถิ่นตามฤดูกาลการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและครอบคลุมต่อความต้องการของราษฎรในพื้นที่รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เน้นการพึ่งพาธรรมชาติอย่างยั่งยืนและลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรได้อย่างยั่งยืนมั่นคง

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดเลยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสร้อยทองวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดสามงามวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีและวัดถ้ำเขาปูนจังหวัดกาญจนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสุธีวชิระปฏิภาณวีรพลวีระยาโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามแสดงพระธรรมเทศนาเมตตากถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาทรงเกื้อกูลสรรพชีวิตทั้งมนุษย์และนานาสัตว์ตลอดจนพฤกษ์ไพรทรงยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่รักและห่วงใยประชาชนชาวไทยทุกคนเหมือนลูกพระราชทานแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ศีลธรรมทรงเป็นผู้นำในการบำเพ็ญทานรักษาศีลและเจริญจิตภาวนาอยู่เป็นนิจสมดังพระราชสมัญญาธรรมราชินีแผ่ทั่วราชอาณาจักรไทยเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้า

ภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บุรณิธิชัยศรีนางรัตติยาเงินท้วมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังกระจายกรุงเทพมหานครวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดตปะโยคารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดนพเก้าทายิการามวัดกาญจนบุรีเก่าวัดท่าโป๊ะจังหวัดกาญจนบุรีวัดรัศดารามจังหวัดภูเก็ตและวัดพระนอนจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดรและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทฟินเทคนิคจำกัดบริษัทเซฟทีคัทประเทศไทยจำกัดนายสิทธิพลพวงพันธ์และคณะคณาจารย์และคณะทำงานนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา59วัดเกตการามจังหวัดสมุทรสงครามและบริษัทอินโนภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนสตรีวัดระฆังกรุงเทพมหานครกองบัญชาการกองพลทหารราบที่3จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนบ้านค่ายจังหวัดระยองโรงเรียนช่างฝีมือในวังโรงเรียนกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่และคณะบั้งไฟโก้ยะโสธรจังหวัดยะโสธรทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบพระบาทสมเด็จพระ

0: นที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่าไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไปไป

0: คุณบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั่นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณโบราณสินะพี่ชายพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันเลยเปียกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
0: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
0: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
4: วัดพระ
1: นี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่ๆอธิษฐานอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวและยังเจ็บอดๆแอดๆอีกนะ
3: เอ้ยเอ็งไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
0: ไม่ทันแล้วแม่
1: อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
3: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาทเจ็ดหนพ่อไล่คำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
2: สาธุ
0: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริง
5: ๆใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนี่เองตะวันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลย
0: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
5: จ้าเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
1: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
5: อ้าวรู้แล้ว

0: เหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400
1: ถ้าได้ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: เกิดอะไรขึ้นหรือเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอร์เราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนัก

สิ่งที่ปัจจุบันทำอยู่เป็นศิลปะดั้งเดิมของจีนประเภทหนึ่งที่เรียกว่าไฉ่เติงประติมากรรมโคมไฟคำว่าเติงคือโคมส่วนคำว่าไฉ่คือสีสันหรือความหลากหลายหรือความสร้างสรรค์แต่บางคนเขาก็เรียกศิลปะโคมไฟหรือหุ่นโคมไฟก็ได้ชื่อเมธาวามานิชนะครับในประเทศไทยเนี่ยคือผมเป็นคนทำคนแรกเลยประมาณปี 44-45 แต่ได้ทำโปรเจกต์ที่เป็นระดับททท.จริงๆคือปี 46-47 แถวๆนั้น

ณปัจจุบันเนี่ยคือนอกจากโคมไฟที่เป็นลูกๆที่สร้างสรรค์โดยการให้มันกระจายเต็มสถานที่อันนั้นก็คือแบบหนึ่งเขาเรียกว่าเติงหลงก็คือเต็งหลังนั่นเองส่วนประติมากรรมโคมไฟเนี่ยคือถ้าจะนับประเภทจริงๆก็จะมีหนึ่งก็คือประเภททำโคมไฟยักษ์ก็คือ 2-3 เมตรขึ้นไปจนถึง10เมตร20เมตร50เมตรก็มีแล้วก็โคมไฟที่เป็นตามความเชื่อเพราะว่าตามเทศกาลจีนเนี่ยจริงๆแล้ววันง่วนเซียวคือหลังตรุษจีน15วันเนี่ยอันนั้นคือเทศกาลโคมจริงๆซึ่งเขาจะมีโคมไฟตามความเชื่อเป็นคาแรคเตอร์เทพเจ้าอย่างนี้ฮะแล้วก็มีประเภทการ์ตูนก็คือแล้วแต่ทั้งสัตว์เลยครับอย่างที่ผมทำอยู่จริงๆแล้วคือทิศทางในการทำของผมคือทำหลากหลายซึ่งอยากจะไปจอยกับศิลปะแขนงอื่นด้วยอย่างในนานๆครั้งก็มีโอกาสทำด้วยกันกับโปรเจกต์กราฟฟิตี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีชนชาติจีนทำไมถึงให้ความสำคัญกับเรื่องของโคมเช่นโคมคุณจะทำแค่ลูกกลมๆแล้วก็แขวนให้เต็มเมืองก็จบแหละใช่ไหมฮะถ้าคุณจะตกแต่งสถานที่แต่ว่าคือความเชื่อเรื่องโคมจริงๆแล้วเนี่ยคือมันผูกกับความเชื่อเรื่องของความร้อนเรื่องของแสงอาทิตย์เรื่องของไฟโคมคือพระอาทิตย์ในยามค่ำคืนอย่างอักษรจีนเนี่ยคำว่าความสว่างเนี่ยมันเกิดจากคำว่าดวงอาทิตย์บวกกับดวงจันทร์คือมีดวงอาทิตย์มีดวงจันทร์มีความสว่างเพราะฉะนั้นเนี่ยในยามเฉลิมฉลองเนี่ยคือคนจีนจะต้องทำให้เมืองมันสว่างทั้งเมืองส่วนเรื่องของโทนสีว่าทำไมมันถึงเป็นสีแดงเพราะว่าสีแดงคือสีของไฟคือความรุ่งโรจน์คนที่ควบคุมไฟได้คือคนที่ยิ่งใหญ่เพราะไฟเนี่ยคือถ้าคุณควบคุมไม่เป็นมันไหม้ทั้งเมืองแต่คนที่ควบคุมไฟได้แปลว่าอยู่เหนือธรรมชาติอยู่มันเป็นซิมโบลิกบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าจากมนุษย์ธรรมดาเนี่ยกลายเป็นมนุษย์ที่วิเศษที่ควบคุมธรรมชาติได้ทีนี้ไอ้ความเชื่อเรื่องโคมมันมาบูมจริงๆคือที่เป็นประติมากรรมโคมไฟอย่างเงี้ยคือยุคราชวงศ์หมิง

ิงคือความสว่างคือพระอาทิตย์ดวงจันทร์ตะวันจันทราเพราะฉะนั้นวิธีการเฉลิมฉลองของราชวงศ์หมิงเนี่ยก็คือสร้างสรรค์เรื่องที่เกี่ยวกับความสว่างเรื่องของโคมไฟซึ่งการประกวดศิลปินประกวดโคมไฟที่เป็นคาแรคเตอร์เนี่ยเพื่อเอามาโชว์ในพระราชวังเนี่ยคือเริ่มที่ราชวงศ์หมิง1คือประกวดที่ความยาว2คือประกวดที่ไอเดียรูปทรงซึ่งไอองค์ความรู้พวกนี้มันเกิดขึ้นในราชวงศ์หมิงแล้วมันสืบมาเรื่อยประการที่1เลยโคมไฟทั่วไปเนี่ยด้วยความที่เป็นอุตสาหกรรมว่าผมเคยไปดูโรงงานที่จีนมาเขาไม่มีการย้อนถอยหลังในกระบวนการผลิตเพราะว่าแบบเขาเขียนมาสำเร็จรูปแล้วเหล็กเส้นที่ดัดมาคือเครื่องจัดดัดมาเพราะฉะนั้นคือการทำงานของเขาคือเดินหน้าอย่างเดียว1เดือนเนี่ยเขาผลิตได้เป็นแสนแสนลูกเลยเพราะฉะนั้นต้นทุนต่อลูกเนี่ยมันจะต่ำมากแต่ถ้าหากว่าเป็นโคมไฟศิลปะอย่างเงี้ยต่อให้เราทำแค่คมกลมๆเหมือนกับของโรงงานที่เขาทำเป๊ะแต่เราใช้เวลามากกว่าเขาหลายเท่าต้นทุนสูงกว่าไม่รู้เกือบ10กว่าเท่าอันนี้คือความแตกต่างแล้วก็2คือแต่ถ้าเราทำเป็นประติมากรรมโคมไฟอย่างเงี้ยอันนี้แน่นอนคือระบบอุตสาหกรรมมันผลิตไม่ได้เพราะว่าขั้นตอนการทำเนี่ยมันเหมือนงานศิลปะที่มีเส้นมันมีเส้นล่างเส้นที่วาดเสร็จจริงๆแล้วเราไม่ใช้ต้องลบออกอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นขั้นตอนการทำงานที่ต้องย้อนกลับไปกลับมาตลอดเวลาซึ่งอันนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมทำไม่ได้แล้วก็เปิดโรงเรียนเปิดเป็นคอร์สตัวเองที่มีคนเรียน 4-50 คนเนี่ยคือประมาณตอนปี2ปี3เรียนมหาลัยปี2ปี3ช่วงนั้นเนี่ยก็คือเริ่มเขียนหนังสือด้วยเกี่ยวกับด้านศิลปะและวัฒนธรรมจีนแล้วก็แปลหนังสือด้วยแล้วบางครั้งก็ถูกเชิญไปเป็นล่ามทำให้ได้สัมผัสคนหลายกลุ่มซึ่งในกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยมันจะมีกลุ่มที่ทำโคมตัวเนี้ยก็เลยไปถามเขาว่าแบบคือถ้าจะเรียนแบบเนี้ยมันต้องเรียนสาขาอะไรถึงจะทำแบบนี้ได้ปรากฏว่าคือคนงานจีนเขาบอกว่าอ๋อคุณก็ต้องเรียนสาขานี้แล้วก็บอกอ้าวแล้วสาขานี้มีเรียนด้วยเหรอเขาก็แนะนำเลยว่าอ๋อจริงๆแล้วคือที่ประเทศจีนเนี่ยคือมันเป็นศิลปะประจำชาติเพราะฉะนั้นคือเขามีสาขาให้เรียนเลยช่วงซัมเมอร์ก็เลยมีโอกาสไปที่เมืองซื่อกงที่เสฉวนแล้วก็เริ่มศึกษาสิ่งที่เราเรียนคือทักษะเกี่ยวกับพื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะพวกนี้เรื่องของรายละเอียดว่าวัสดุที่คุณสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้มีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราเรียนรู้เรื่องพวกนั้นเป็นหลักแต่ผมไม่ได้ไปเสฉวนแค่ครั้งเดียวคือไปหลายๆครั้งมากแล้วก็จนถึงช่วงที่ได้ไปสัมผัสกับบริษัทที่เขาทำโคมจริงๆแล้วก็ร่วมงานกับเขาทำให้เรามีความอยากเพราะมันเจอลูกทางแล้วคือหลังจากที่ผมไปเรียนสาขาอย่างนี้มาที่เสฉวนเนี่ยประมาณปีกว่าทางททเนี่ยเขาจัดงานโคมจริงๆเป็นชื่อว่างานโคมไฟนานาชาติสีสันเมืองใต้ที่หาดใหญ่ซึ่งอาจารย์ที่คณะเขาแนะนำมาบอกว่าเนี่ยอาจารย์รู้ว่ามีบริษัทที่น่าจะสามารถบัมเบียดงานอีเวนต์ตัวนี้ได้เนี่ยอยู่ 4-5 เจ้าก็เลยไปยื่นแบบไว้ทั้งทุกเจ้าเลยแล้วปรากฏว่า1ในเจ้านั้นก็คือเขาประมูลแล้วได้งานนี้มาแล้วเขาก็จ้างเราอันนั้นคือจุดเริ่มต้นครั้งแรกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นครั้งแรกก็คือเรียกว่าเป็นคนโชคดีแล้วกันคือจุดเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยได้จับงานที่เป็นระดับเป็นสวนสาธารณะที่มีขนาดแบบหลายหมื่นตารางเมตรเ

ิ่งที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าคือเป็นเรื่องราวเพราะว่าถ้าเป็นงานculture ศิลปะจริงๆเนี่ยศิลปินสามารถเข้าใจของเขาคนเดียวเขาไม่ต้องบอกใครแล้วให้คนอื่นตีความพอเป็นงานอีเวนต์เนี่ยคือเราไม่สามารถสื่อสารแบบเป็นศิลปะล้วนๆแบบที่เราเรียนมาเราต้องทำให้มันเข้าใจง่ายขึ้นแล้วเข้าใจพอพรีเซนต์ออกไปแล้วทุกคนเข้าใจตรงกัน

มันก็จะเป็นวิธีเล่าเรื่องอีกแบบนึงซึ่งโชคดีคือเป็นคนที่เขียนหนังสือมาคือเรารู้ว่าโอเคการที่เราเขียนคอนเซปต์ออกมาแล้วเราพรีเซนต์ออกมาอย่างเงี้ยแล้วทุกคนมันจะเข้าใจตรงกันเนี่ยอันนั้นก็คือเป็นส่วนที่สำคัญในการแสดงออกของศิลปะด้านนี้โดยทั่วไปแล้วก็คือถ้าเป็นงานที่ เกี่ยวกับเทศกาลจีนอยู่แล้วเนี่ยอันนี้จะง่ายเพราะว่าในแต่ละเทศกาลมันมีแก่นความคิดความเชื่อบางอย่างอยู่แล้วเช่น เทศกาลตรุษจีนเนี่ยมันคือเรื่องของการเฉลิมฉลองเพราะฉะนั้นโจทย์บางโจทย์เราจะไม่แตะเช่นโจทย์ที่เป็นเทพนิยายที่เกี่ยวกับการต่อสู้อย่างเงี้ยคนจีนเขาถือว่าช่วงตรุษจีนเนี่ยมันไม่ตีรันฟันแทงกันเพราะฉะนั้นคือเราก็จะออกแบบคาแรคเตอร์ที่นุ่มนวลแล้วก็สื่อความหมายที่เอาไว้สอนเด็กได้อะไรอย่างเงี้ยเช่นความมุมานะของเทพเจ้าแปดเซียนในการแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าบางงานอาจจะไม่ใช่เทศกาลจีนอาจจะเป็นฟูลมูนปาร์ตี้ไปเลยเป็นบนเกาะพังงานซึ่งอันนั้นคือเขาต้องการหลุดคือจริงๆแล้วไอ้จิตของคนที่ทำพวกปาร์ตี้แนว EDM เนี่ยซึ่งมันจะพรีเซนต์ออกมาในเรื่องของสีเรื่องของแบ็คไลท์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องชวนผู้ร่วมงานที่เขาเข้าใจคนกลุ่มนั้นจริงๆเช่นพวกเด็กที่เล่นกราฟฟิตี้อย่างเงี้ยเพื่อให้เขามาเพ้นสีให้กับเราเพราะว่าเขาก็จะมีโทนสีแบบที่เขาต้องการแล้วก็จังหวะของแสงบางอย่างเพราะฉะนั้นไอ้งานศิลปะพวกนี้บางครั้งจำเป็นจะต้องหาคนที่เข้าใจจริงๆแล้วมาร่วมงานกับเราโดยโครงสร้างแล้วเนี่ยคือเราสามารถใช้โครงสร้างได้หลายแบบแบบดั้งเดิมคือเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่ที่เราแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือผมใช้วิธีคือแบบที่เป็นโมเดิร์นแล้วคือใช้ลวดก่อสร้างในการทำเพราะว่าวัสดุไม้ไผ่เนี่ยปัจจุบันหายากและช่างฝีมือก็หายากถ้าคมขนาดที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยสามารถใช้ลวดขาวบ้านเราจริงๆมันคือลวดสังกะสีเนี่ยซึ่งลวดขาวมันก็จะมีขนาดเบอร์8จนถึงเบอร์เล็กๆเบอร์12เบอร์16อะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็คือใช้ลวดขาวแล้วก็2ก็คือถ้าขนาดใหญ่หน่อยก็คือใช้เหล็กขุ่นส่วนถ้าใหญ่กว่านั้นเนี่ยอันนี้แล้วแต่การสร้างสรรค์ละคือเราใช้ตั้งแต่เหล็กกล่องเหล็กแฟบใช้หมดแล้วก็บางทีก็คือต้องคิดวิธีในการเพิ่มความสูงเราก็ต้องให้ช่างก่อสร้างที่เขาเข้าใจเรื่องพวกนี้มากกว่าเราเนี่ยมาร่วมงานกับเราส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นงานไฟงานไฟเนี่ยจริงๆแล้วคือผมตัวโดยส่วนตัวแล้วผมชอบหลอดไส้เพราะว่าหลอดไส้แบบวอร์มไว้เนี่ยคือสีมันไม่แรงมากเวลาอยู่ในตัวโคมแล้วเนี่ยมันจะแค่เรืองแสงมันไม่ใช่เป็นเห็นเป็นดวงไฟทะลุออกมาหรือถ้าจังหวะไหนที่เราอยากให้มันทะลุเราก็ค่อยขยับมันเข้าใกล้ตัวผิวโคมแล้วมันก็จะเห็นเป็นดวงทะลุไฟมันทะลุมันควบคุมได้หลากหลายกว่าพวกหลอด LED หลอด LED สมัยนี้ข้อดีคือด้วยวัตต์ที่เท่ากันเนี่ยมันมีความแรงของความสว่างเนี่ยมากกว่าแต่ว่าทำโคมบางทีคือทำงานศิลปะมันไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าสว่างมากแล้วมันจะดีมันไม่เสมอไปแล้วก็เรื่องของสายไฟว่าถ้าหากว่าเราเป็นโคมที่วางกลางน้ำเนี่ยมันก็ต้องสายไฟมันก็ต้องไม่เหมือนกับโคมทั่วไปส่วนเรื่องของเนื้อผ้าอันนี้ค่อนข้างหลากหลายแต่ถ้าแบบดั้งเดิมเลยคือใช้ผ้าส่วนผ้าที่ใช้คือจริงๆแล้วผ้าเนี่ยในท้องตลาดมันมีเยอะมากส่วนมากคือเราต้องคำนึงถึงรูปทรงเช่นที่ผมส่วนงานส่วนใหญ่ผมจะเลือกใช้ผ้าตวนเพราะว่าผ้าตวนเนี่ยไอตัวเส้นได้ยืนกับเส้นได้พุ่งเนี่ยคือมันเหนียวเท่ากันคือเวลาแปะลงไปบนโครงเหล็กแล้วเนี่ยมันจะยืดทั้งแนวนอนแนวตั้งได้เท่าๆกันคนงานก็จะทำงานง่ายไม่งั้นบางทีคือมันตึงด้านนี้แต่ด้านนี้มันถึงยังไงก็ไม่ถึงจริงๆอย่างบางงานเนี่ยเราอาจจะไม่ใช้ผ้าก็ได้เป็นลักษณะเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้คือแล้วแต่ทางสรรครับเช่นบางทีเราไม่ได้ต้องการผิวเรียบเราต้องการให้มันผิวหยาบมีเท็กเจอร์อย่างเงี้ยเป็นกระดาษไขหรือกระดาษอะไรก็ได้ที่มันขยำแล้วมันยู่ได้มันก็จะเกิดเป็นเท็กเจอร์ที่มีเหลี่ยมมีมุมมันก็สวยอีกแบบคือขั้นตอนต้องเขียนแบบ1ต่อ1ก่อนอันนี้คือขั้นตอนการขึ้นแบบก่อนอาจจะเป็นเขียนแบบตามแนวตั้งหรือว่าเขียนบนพื้นก็ได้
ซึ่งแล้วแต่รูปทรงของโคมหรือบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์ของสินค้าเป็นคาแรคเตอร์ของสินค้าเขาอาจจะรีเควสต์มาว่าเขาจะปริ้นไซส์1ต่อ1มาให้เราเลยเพื่อให้เราดับตามให้สัดส่วนเป๊ะตามนั้นก็ได้ขั้นตอนถัดมาก็คือต้องให้คนงานเนี่ยดัดเหล็กบนพื้นเพื่อออกมาเป็นเอาท์ไลน์ของตัวคาแรคเตอร์โคมอันนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องค่อนข้างยากแหละเพราะว่าด้วยปกติแบบของเราเนี่ยคือแบบ2มิติหมดแต่เราต้องจินตนาการเองขึ้นมาเป็น3มิติซึ่งอันนั้นใช้ความชำนาญเป็นหลักครับแล้วก็ในระหว่างที่ทำลวดที่เป็นตัว3มิตินะตัวรูปปั้นลอยตัวนะฮะหลักการมันคล้ายๆกับการสเก็ตรูปมันจะมีเส้นขาดๆเกินๆอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นรูปเป็นร่างเสร็จแล้วเราต้องตัดเส้นที่มันเกินออกด้วยกว่าจะเป็นโครงของ1ตัวจากนั้นก็คืออยู่ที่การสร้างสรรค์ว่าความสว่างของโครมเนี่ยมันเกิดได้หลายแบบมันจะเกิดจากภายในหรือเกิดจากการตีแสงภายนอกถ้าตีแสงภายนอกเนี่ยก็คือเป็นประเภทที่เล่นแบบย้อมสีหรือใช้เทคนิคแบ็คไลท์แต่โดยแบบดั้งเดิมแบบดั้งเดิมคือซ่อนไฟข้างในเพื่อให้มันเรืองแสงเป็นหลักครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายถึงจะเป็นการแปะผ้าซึ่งตลอดขั้นตอนพวกนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นงานคราฟระดับนึงมันไม่ได้ออกแบบเป๊ะๆแบบอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งคือทำไปแก้ไปอย่างบางทีพอแปะๆเรารู้สึกว่าตรงนี้มันผิดนะมันควรจะมีส่วนที่ยื่นออกมาเพิ่มเราต้องแกะผ้าออกแล้วก็เชื่อมเพิ่มแล้วก็ค่อยแปะใหม่จะทำไปแก้ไปเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยเราไม่มีสาขาอาชีพนี้จริงๆไม่เหมือนที่ประเทศจีนประเทศจีนเนี่ยคือประเภทไฉ่เติงเนี่ยมันเป็นศิลปะประจำชาติคือเขามีศิลปะประจำชาติแบบสมัยใหม่เขา อยู่10ประเภทลงในปฏิทินการท่องเที่ยวของจีนนะและหนึ่งในนั้นคือเทศกาลโคม

มันก็จะมี 2-3 แบบนะครับแบบที่1ก็คือสถานที่ในการทำเช่นบางครั้งเนี่ยเป็นสถานที่เป็นกลางน้ำเช่นจังหวัดนครสวรรค์อย่างเงี้ยผมน่าจะเป็นเจ้าเดียวที่เคยทำกลางน้ำแล้วเป็นริมเขื่อนเจ้าพระยาที่กระแสน้ำไหลแรงมากอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ยากคือตัวสถานที่ในการติดตั้งแล้วก็เวลาทำอยู่กลางน้ำเนี่ยคุณต้องทำใหญ่เพราะว่าเขื่อนคุณสูงกว่าระดับน้ำหรือโจทย์ที่เป็นวรรณกรรมไทยโดยเฉพาะมีโอกาสทำงานของททคือเกี่ยวกับวรรณกรรมเรื่องพระมหาชนกอย่างเงี้ยซึ่งพอได้โจทย์มาแล้วเนี่ยคือหนึ่งคือความไม่มั่นใจความเครียดเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่แล้วบางครั้งคือเราไม่รู้ว่ามันเราจะนำเสนอมุมไหนดีซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ยากแล้วปรากฏว่าครั้งนั้นคือต้องทำกลางน้ำด้วยเลยยากเป็น2เท่าเลยครับแล้วก็บางครั้งคือเคยเจอโจทย์ที่ว่าอยู่บนเกาะกลางน้ำที่อยู่ห่างจากฝั่งเนี่ยหลายสิบเมตรมากซึ่งมันสเกลมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดไว้ตอนแรกตอนแรกสมมติลูกค้าเขาบอกว่าโอ้ห่างกันไม่ไกลละคุณทำแล้วเดี๋ยวก็เห็นแต่วัดจริงๆแบบต่อให้ทำ15เมตรสูง15เมตรมันก็เห็นนั้นนิดเดียวเพราะฉะนั้นรูปทรงที่ออกแบบเนี่ยมันจะเป็นมีดีเทลมากไม่ได้เช่นถ้าคุณทำมังกรเนี่ยซึ่งรายละเอียดมันมีเกล็ดมีอะไรเยอะแยะแต่ถ้าระยะห่างขนาดนั้นคุณมองไม่ออกเลยก็เลยต้องเปลี่ยนแบบต้องซึ่งสิ่งที่ยากคือต้องไปหวานล้อมลูกค้าว่าให้เปลี่ยนแบบซึ่งผมว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่ามันไม่เหมือนกับทำงานศิลปะแบบส่วนตัวคือลูกค้าจะเชื่อเราหรือเปล่าบางทีมันอยู่ที่สุดท้ายมันอยู่ที่เขาเชื่อในความรู้เราเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วไอ้สิ่งที่เราเรียนมาโดยเฉพาะเรื่องของความเชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องของความรู้จริงๆในศิลปะต่างๆเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยให้ลูกค้าเชื่อเราอ๋อแล้วก็โจทย์ที่ยากบางครั้งคือโจทย์เขาเป็นตัวเลข

ว่า2015อย่างเงี้ยแต่ว่าอยากจะให้มังกรเนี่ยขดเป็นรูป2015ซึ่งอันเนี้ยคือเอาเข้าจริงๆตัวเลข2015นี่มันขดเป็นเส้นเดียวมันไม่ได้หรอกครับใช่ไหมฮะมันขดยังไงให้มันเป็น2015มันคนมันจะดูไม่ออกเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องหาวิธีว่าโอเคมีมังกรที่เลื้อยเป็นรูป2015แล้วเราต้องหาวิธีบังเช่นเอาก้อนเมฆก้อนนี้มาบังตรงนี้เพื่อให้ตัวมังกรขาดช่วงแต่ไม่ใช่ตัดมังกรเป็นท่อนๆเพราะในความรู้สึกคนคือโอเคมีเทพเจ้าองค์นึงหรือมีก้อนเมฆมาบังเนี่ยแต่ไอ้เส้นในจินตนาการของคนมันยังต่อเนื่องอยู่อ๋อก็ยังเป็นรูป2015อยู่อะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้องคอยแก้ปัญหาในการออกแบบไปครับงานอีเวนต์อุปสรรคหลักคือเรื่องเวลาเพราะว่าถ้าสมมุติคุณมีเวลาให้ผม2เดือนเต็มที่เลยผมจะทำงานมันสวยแค่ไหนก็ได้แต่ว่าในความเป็นจริงงานอีเวนต์เนี่ยคือมันมีเวลาไล่หลังเราอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ระหว่างงานมีอะไรสะดุดมันจะทำให้เสียเวลาตรงนั้นไปแล้วงานก็จะรีบมากขึ้นซึ่งไอ้ความงามของตัวชิ้นงานเนี่ยงานอย่างนี้ส่งได้นะแต่มาเราทำแล้วเราก็ไม่ชอบอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นอุปสรรคสำหรับคนที่ทำงานศิลปะทุกคนเพราะว่าตอนเราเรียนคือเรียนเป็นศิลปะแต่เวลาเราทำงานคือมันเป็นธุรกิจอันนี้คือสิ่งที่ยากที่สุดในการทำงานส่วนเรื่องของรูปทรงรูปร่างเนี่ยต่อให้มันพิสดารแค่ไหนคือด้วยทักษะที่เราเรียนมาคือเราแก้ไขปัญหาได้แต่ว่าเรื่องของเวลาเรื่องของคนเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนที่ทำงานศิลปะปัญหาที่เคยเจอก็ใหญ่ที่สุดคือทำผิดแบบมากจะไม่ผิดแต่ผิดความสูงอย่างเงี้ยคนที่ตรวจงานเขาไม่มีความรู้เรื่องศิลปะสาขานี้หรอกเขาตรวจงานเขาตรวจตามไม้บรรทัดที่เขาวัดอะซึ่งบางทีคือความสูงมันขาดไปแบบ20เซนอย่างเงี้ยจากความสูงทั้งหมด6เมตรอย่างเงี้ยก็ไม่ผ่านเราต้องแก้กันหน้างานทำไงก็ได้ภายใน6โมงเย็นวันเนี้ยให้มันสูงขึ้นอีก20เซนซึ่งบางทีแบบไซต์งานอยู่กลางเมืองภูเก็ตเลยโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมาแก้กันหน้างานกลางเมืองภูเก็ตก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับมันเกิดจากความรู้ในเชิงศิลปะกับประวัติศาสตร์เพราะว่าชอบเรื่องของประวัติศาสตร์มากๆถึงขั้นที่ว่าตอนปี2เคยไปตามหาอาจารย์ท่านหนึ่งที่ประเทศจีนเพื่อเรียน เรื่องบางเรื่องกับเขาซึ่งไอ้การที่เราเข้าใจประวัติศาสตร์แล้วเข้าใจที่มาของหลายๆอย่างเนี่ยทำให้อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เขาสอนไว้คือ มันทำให้เราไม่มั่วคือบางทีเนี่ยเวลาสร้างงานศิลปะเนี่ยบางทีโอเคเราสามารถฉาบฉวยโดยการว่าอาจจะไม่มีทักษะที่จริงๆไม่ได้มีความรู้จริงๆแต่เราบอกว่าเราทำนอกกรอบเราแหกคอกแล้วมันเป็นศิลปะอันนึงแต่ว่าอาจารย์เขาก็สอนว่าคือจริงๆแล้วคือของทุกอย่างในโลกนี้มันวนลูปมันเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วก็มันก็หายไปแล้วคนที่ไปเริ่มมันใหม่ก็คิดว่าตัวเองสร้างสิ่งใหม่แต่จริงๆแล้วมันเคยมีในอดีตเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าใจประวัติศาสตร์เนี่ยมันรู้ว่าไอ้แบบไหนเรียกว่ามั่วแบบไหนเรียกว่าการที่เอามาประยุกต์ใช้ใหม่จริงๆหรือสร้างสรรค์ใหม่มันก็อารมณ์น่าจะคล้ายๆกับเพื่อนๆที่เรียนสาขาสทไทยหรือสถาปัตยกรรมไทยเขาจะเน้นเรื่องพวกนี้ว่าคุณต้องรู้แท้ก่อนไอ้เรื่องสร้างสรรค์เนี่ยมันถ้าคุณรู้แท้แล้วคุณมาสร้างสรรค์ทีหลังคุณก็ยังเป็นของแท้อยู่ดีคุณไม่ใช่ฉาบเฉยอยู่ดีๆก็พาเหล่าพาพอมาเป็นสิ่งใหม่เลยซึ่งมันไอ้องค์ความคิดตรงนั้นมันไม่แข็งแรงมันก็ประเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวมันก็ไปละคือศิลปะสาขานี้จริงๆแล้วมันสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในแทบทุกๆเทศกาลเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นแลนด์มาร์กอย่างหนึ่งมันได้ความสูงห่างไปกิโลกว่าก็ยังเห็นนะดังนั้นมันจริงๆแล้วถ้าจะพัฒนาสาขาด้านนี้นะคนที่ทำงานด้านนี้ต้องมีงานทำซึ่งจะมาอาศัยเพียงหัวปีท้ายปีเป็นช่วงตรุษจีนช่วงกินเจอย่างเงี้ยมันไม่เกิดอาชีพจริงๆแล้วศักยภาพของไอ้สคัลเจอร์แบบนี้เนี่ยมันสามารถตอบสนอง

จทย์ของแทบทุกเทศกาลก็อยากจะฝากไว้ว่าตราบใดที่ช่างฝีมือและคนทำงานศิลปะเนี่ยมีงานทำอยู่คือศิลปะมันจะไม่หายไปไหน

0: ถึงตอนนี้ฉันยอมแพ้เลยเธอยังจะพูดอีกเหรอว่าตัวเองไร้ค่าขอบอกเลยนะว่าเธอเจ๋งสุดๆไปเลย
1: พูดจริงๆเหรอ
2: โหยคนเราอะไรมันจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองได้ขนาดนั้นน่ะเดี๋ยวนะนึกออกแล้วว่าเคยเจอเธอที่ไหนที่ตอนงานมอบรางวัลนักเรียนดีเด่นไงเธอได้คะแนนสูงสุดในชั้นเรียนเลยนะโหยตอนนั้นฉันยังอิจฉาเธอจะแย่
1: อิจฉาอิจฉาคนอย่างฉันจริงๆเหรอ
0: ไม่มีใครที่ไร้ค่าหรอกต้องมีใครสักคนแหละที่ชื่นชมเธออยู่ในใจแค่เธอไม่รู้เท่านั้นเอง
3: อ้าวทำไมมานอนตรงนี้ล่ะลูกเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอก
2: ว้าวไม่เสียแรงที่พ่อกับแม่ทำงานหนักเพื่อหนูเก่งจริงๆเลยจ้ะดาวดวงน้อยของแม่
0: เธอชื่ออะไรเหร
1: อฉันชื่อดาวฉันชื่อดาว
4: เมื่อหลุดพ้นจากความมืดที่ครอบงำดวงดาวดวงนี้ก็จะได้กลับมาฉายแสงอีกครั้งและสว่างกว่าที่เคยนี่แหละผู้กล้าที่แท้จริง
5: ทายโยและได้ผู้กล้าอีกคนแล้ว
2: ไม่ต้องโดนหัวโขกกันอีกแล้วเย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้ย
0: ินดีด้วยนะดาว
4: เอาล่ะรู้แล้วว่าดีใจกันแต่เราต้องรีบไปกันแล้วนะก่อนที่ปราดแห่งเงาจะได้น้ำหูแห่งไม้เมอไป
2: ฮะจริงด้วยมัวแต่โดนสะกดจิตจนลืมไปเลย
6: พวกเราไปก่อนนะผู้กล้าแห่งรูดแลนด
7: ์ลาก่อน
8: ไปนะ
0: เธออยากจะไปด้วยกันกับเรามะพลังของเธอต้องช่วยพวกเราได้มากแน่ๆถ้าเธอไม่รังเกียจฉันก็อยาก
1: ถ้าพวกเธอคิดว่าฉันพอจะช่วยอะไรได้บ้างแล้วก็

0: พอจะช่วยได้อะไรเล่าเธอเจ๋งขนาดนี้มันมีพวกเราเพิ่มขึ้นอีก3คนเลย
1: ก็ได้จ้ะ
0: แล้วก็ได้เพื่อนใหม่มาอีก1คน
2: ดีมากเอาละพวกเราทั้ง4ไปหาน้ำพุใหม่เมื่อกัน

0: เจ้าเป็นใครมาทำอะไรที่นี่หากเจ้าไม่คู่ควรแก่สิ่งที่อยู่ในห้องนี้จงจ่ายชีวิตเป็นค่าผ่านทาง
1: ผมว่าเราน่าจะลงมาจนจะถึงปลายรากของอิกราซิลแล้วนะครับน้ำพุไมเมอร์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
2: ในกลางของรูทแลนด์ซึ่งก็คือที่ปลายรากนี่แหละ
1: อะแหมมาถึงโดยไม่รู้ตัวเลยแฮะถ้าไม่นับอุปสรรคที่เราต้องผ่านมาเส้นทางนี้ก็ไม่ได้ลำบากอะไรเลยอ่ะแบบเนี้ยปราสาทแห่งเงาก็น่าจะหาเจอได้ไม่ยากนะครับ
2: น้ำพุแห่งไมเมอร์น่ะอยู่ในถ้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะมียักษ์สองตนคอยดูแลป้องกันผู้บุกรุกมาชิงน้ำพุไมเมอร์ไป
3: เอ้ามียักษ์ช่วยปกป้องไว้อย่างนี้เราก็สบายแล้วสิครับ
2: ได้บางทีปราสาทแห่งเงาอาจจะผ่านยักษ์สองตัวนั้นไปได้อย่างสบายก็ได
3: ้ฮะ
4: ไง
3: ใกล้แล้วใกล้แล้ว
5: ถ้าเราไปถึงแล้วเจอปราสาทแห่งเงาพอดีล่ะต้องเตรียมพร้อมเพื่อเหตุฉุกเฉิน
3: ไม่ต้องกลัวก็ตอนนี้เรามีผู้กล้าตั้ง4คนใช่ไหมต้นกล้าเอ้าต้นกล้าหัวทำอะไรอยู่เดี๋ยวก็ไม่ทันหรอก
6: ไม่อยากให้นายมีขามาเดินแบบเราดูบ้างจริง
7: ๆเมื่อไหร่จะถึงนะทำที่มียักษ์ยืนเฝ้าเนี่ย
8: ยักษ์สองตน
7: เออยักษ์สองตนก็ได้แหมพูดตกไปนิดเดียวเองอ่ะ
8: ไม่ใช่หมายถึงตรงหน้ายักษ์สองตนนั้น
6: จริงด้วยเย้ถึงแล้ว
0: ย้ายพวกเจ้าเป็นใคร
9: อ๋อสวัสดีครับพวกเราคืออ
8: ่ะระวัง
9: ฮะขอบคุณนะดาว
8: ไม่เคยมีใครขอบคุณเรามาก่อนเลย
0: พวกเจ้ามาทำอะไรที่นี่
6: ใจเย็นๆนะครับพวกเราแค่จะมาห้ามปราสาทแห่งเงาไม่ให้ได้น้ำพุไมเมอร์ไปอ่ะ
0: หากเจ้าไม่คู่ควรแก่สิ่งที่อยู่ในห้องนี้จงจ่ายชีวิตเป็นค่าผ่านทาง
3: โอ้ยพวกเรามาดีนะครับเราจะมาปกป้องน้ำพุไมเมอร์ด้วย
6: แบบนี้เราจะได้เข้าไปหาน้ำพุไมเมอร์หรอครับ
9: ขอเราเข้าไปหาน้ำ
2: หยุดอย่าพูดคำนั้นสังเกตสิว่าทุกครั้งที่พูดคำนั้นออกมาเจ้ายักษ์ก็จะยิงแสง
8: คำว่าอะไรเหรอ
4: ก็น้ำพุแห่งไมเมอร์ไง
3: บอกว่าอย่าพูดอย่าพูดเดี๋ยวก็โดนยิงล่ะเอ้านี่ยังไม่ได้พูดสักหน่อยนึง
0: อ้าวเหรอขอโทษขอโทษเราอยู่มานานแล้วหูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ได้ยินอะไรเป็นน้ำพุไมเมอร์ไปหมด
10: พวกเราไม่ได้พูด
0: เออจริงด้วย
8: ถ้าหูไม่ดีแบบนี้ก็แย่สิอย่างเนี้ยเราพูดเป็นคำที่เสียงคล้ายไม่ได้เลย
6: ไหนลองดูสิถ้าเราอยากจะใช้เทอร์โมมิเตอร์ล่ะ
9: อยากจะเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์ถ้
3: าเห็นเสือไทเกอร
7: ์ขอโทษครับ
6: แล้วแบบนี้เราจะเข้าไปเอาน้ำน้ำวิเศษนั้นได้ยังไงอ่ะ
11: สงสัยล่ะสิ
4: เสียงอะไร
10: มาตอนไหนเนี่ย
2: มาถูกจังหวะจริงๆนายช่างสงสัย
8: นายช่างสงสัย
2: นี่คือผู้ที่นำสิ่งที่เราต้องการมาไว้ในห้องนี้ยังไงล่ะ
11: หลังจากที่ฉันนำน้ำพุไมเมอร์
1: เอ้าไม่ยิงเหรอ
11: เนี่ยไม่หรอกก็ฉันเป็นคนสร้างเจ้ายักษ์สองตัวนี้ขึ้นมาเป็นผู้รักษาประตูนี้เองหลังจากนั้นฉันก็ปิดผนึกประตูถ้ำไว้แล้วฉันก็สร้างกุญแจขึ้นมาซึ่งก็คือนี่ก็คือกุญแจสู่น้ำพุไมเมอร์น้ำแห่งความรอบรู้ฉันใช้เครื่องหมายคำถามเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าความสงสัยก็คือกุญแจสู่ความรอบรู้และปัญญาดังนั้นสิ่งที่เหมาะจะใช้เป็นวัสดุในการสร้างกุญแจมากที่สุดก็ต้องเป็นรากของอิกดราซิลรากของต้นไม้แห่งปัญญานั่นเอง
10: โอ้
11: จึ๊กจึ๊กอ้าวอ้าวจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กคือสงสัยมีคนมาอุดรูซะแล้วล่ะ
3: สนุกอะไรนักหนาเนี่ยนายช่าง
11: สงสัยล่ะสิ
3: โดนยิงยังไงมันไม่ได้ผลหรอก
1: แต่มันไม่มีทางอื่นแล้วก็ต้องวิธีนี้เท่านั้นแหละ
8: น้ำพุไมเมอร์ฮะ
3: ฮะน้ำพุสไลเดอร
1: ์ดาว
8: เอื้อรีบเร็วไม่ต้องห่วงเราจะล่อมันเอง
3: ใช่เราจะล่อมันเอง
8: แสงเลเซอร์

0: อยากกินเวเฟอร์
1: ไปพ
0: อผักมีไฟเบอร์โอ้โหใหญ่เบอร์เฮ้ยนึกไม่ออกแล้วอ่ะเฮ้ย
2: ไม่ต้องนึกแล้วพูดคำเดิมก็ยังได้ยังไงก็โดนยิง
3: จริงด้วยนี่นะ
0: น้ำผู้ไฟเบอร์

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อนศิล
1: สวัสดีครับสมาชิกชาวสอนศิลทุกท่านครับตอนนี้อาจจะไม่รู้ใช่ไหมครับว่าพี่โจอยู่ไหนอาจจะมองไม่เห็นพี่โจนะครับแต่พี่โจมองเห็นหมดเลยนะครับว่าใครทำอะไรยังไงอยู่นะครับเรียกว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับสามารถช่วยให้พี่โจมองเห็นได้นะครับว่าใครกำลังทำอะไรอยู่มองไม่เห็นพี่โจอ้าวเลย
2: แหมอุตส่าห์มีอุปกรณ์แต่ว่าไม่ได้ระวังตัวเองเลยนะครับจะบอกว่าอันนี้ครับเรียกว่ากล้องตาเรือนะครับหรือว่ากล้องเพอริสโคปนะครับภาษาอังกฤษนะครับก็จะไว้ช่วยให้เรามองเห็นในที่ที่แบบสูงๆแล้วเราซ่อนตัวอยู่อันนี้เขาใช้ในเรือดำน้ำครับถ้าเกิดน้องๆสังเกตดีๆคือเรามองไม่เห็นเรือดำน้ำใช่ไหมแต่ว่าเราจะเห็นเป็นแท่งโผล่ขึ้นมาแล้วก็มองไปรอบๆเราใช้เทคนิคแบบนี้เทคนิคแบบเดียวกันนี้นะครับเอามาทำชิ้นงานในรายการสอนศิลป์วันนี้ครับน้องๆบอกว่าโหต้องยากแน่ๆเลยแล้วจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยทำได้ไม่ยากครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะนี่อุปกรณ์ที่เราใช้ก็แค่กล่องน้ำผลไม้สัก2กล่องนะครับแล้วก็กระจกที่เป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับสัก2ชิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากล่องน้ำผลไม้กับกระจกสัก2ชิ้นเนี่ยจะกลายเป็นกล้องตาเรือได้ยังไงสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์เอาละครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาประดิษฐ์กล้องตาเรือหรือว่ากล้องเรือดำน้ำนะครับก็เดี๋ยวพี่โตจะสอนวาดรูปนิดนึงแล้วกันนะครับวาดเป็นรูปที่เดี๋ยวเราเอาไว้ใช้ตกแต่งกล้องของเรานะครับเริ่มที่เรือดำน้ำก่อนเลยแล้วกันนะครับเรือดำน้ำเราก็วาดเป็นรูปวงรีก่อนวงรีเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราเติมใบพัดด้านหลังนะครับเป็นหางออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เติมด้านบนเติมกล้องเข้าไปครับกล้องแบบที่เรากำลังจะประดิษฐ์นะครับคราวนี้มาใส่ในรายละเอียดของตัวเรือดำน้ำข้างในนะครับเหมือนกระจกของเรือดำน้ำและคราวนี้นะครับตัวเรือดำน้ำของเราเนี่ยมันจะถูกประกอบขึ้นมาจากแผ่นโลหะหรือแผ่นเหล็กนะครับแล้วก็ใส่ลวดลายเข้าไปเอาละครับเรือดำน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวพี่โจสอนวาดรูปปูแล้วกันวาดรูปวงรีให้ผสมกับสี่เหลี่ยมนิดนึงมันจะดูปั้นๆหน่อยนะครับก็เติมขาข้างละ4ขาแล้วก็เติมกล้ามนะครับกล้ามเราก็จะใช้แบบเป็นเส้นโค้งๆออกมาแบบนี้ครับแล้วก็มาระบายสีตรงนี้นะครับเราใช้เป็นสีน้ำที่เลือกใช้เป็นสีส้มๆเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราไปแปะลงบนชิ้นงานของเรานะครับพี่โตจะให้เป็นตีกับเป็นรวมเป็นทะเลใช่ไหมมันก็จะออกเป็นสีฟ้าน้ำเงินเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะใส่สีที่แบบตัดกันกับสีฟ้าน้ำเงินหน่อยนึงนะครับตรงกระจกนะครับแค่แตะสีฟ้านิดเดียวและหลังจากนั้นครับก็มาระบายปูกันต่อปูก็ใช้เป็นสีชมพูม่วงๆละกันจากนั้นก็แตะสีม่วงมาเพิ่มความเข้มเข้าไปตรงนี้นะครับเอ้าอันนี้วาดให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวพี่โจจะเอาไปตัดออกมาแล้วก็เอามาแปะบนกล้องของเรานะครับคราวนี้มาที่ตัวกล้องของเราเนี่ยพี่โจใช้กล่องน้ำผลไม้ใช่ไหมครับพันด้วยเทปกาวแล้วก็ทาสีขาวทับรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าทำให้เราระบายสีชิ้นงานได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นลากเส้นให้ดูตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำไปตัดครับก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเราจะทำออกมา2กล่องด้วยกันเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าเราใช้กล่องเดียวนะครับมันจะสั้นไปนิดนึงอ่ะกล่องตรงนี้พอเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำมาต่อกันหลังจากนั้นนะครับเราจะเจาะรูครับตรงนี้นะครับสักประมาณ2เซนติเมตรรูเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแต่ว่าให้มีความกว้างยาวประมาณ6 6เซนติเมตรคูณ7เซนติเมตรแล้วก็เจาะตรงนี้คลิกอีกด้านนึงยี่เราด้านบนไปแล้วคราวนี้ต้องด้านล่างครับ2เซนติเมตรเหมือนกันแต่หลังจากนั้นพอตัดออกมาเรียบร้อยก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ออกแบบลวดลายก็อาจจะเป็นลายคลื่นของน้ำนิดนึงนะครับปั๊บก็เอาให้รอบๆทั่วๆกันนะครับประมาณนี้พี่โจก็ออกแบบคร่าวๆให้เห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับคราวนี้ไปตัดกระดาษลังครับกระดาษลังให้มีขนาดพอดีกันกับตัวกล่องน้ำผลไม้แล้วก็ให้มีมุมเอียงออกมานะครับตัดเป็นมุมกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็ไปนำกระจกนะครับมาติดเทปกาว2หน้าแล้วก็วางไว้ตรงกลางๆหน่อยให้เป็นมุมที่เราสามารถมองเห็นนะครับถ้า9จริงแล้วแต่น้องๆเลยนะครับว่าจะใช้ความรวดเร็วในการทาแบบไหนอะไรยังไงนะครับเอาละครับก็ติดแล้วก็รอให้กาวแห้งแล้วก็ทำเหมือนกันทั้ง2ด้านนะครับแล้วคราวนี้เราก็มาระบายสีสีอะคริลิกนะครับที่ใช้ก็ถ้าเป็นฟ้าอ่อนนี่ก็จะเป็นน้ำเงิน1ส่วนขาว2ส่วนอันนี้ก็ระบายยาวทั้งแถบเลยนะครับก็จะอีกแถบนึงเป็นสีน้ำเงินรอให้แห้งสักนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยระบายอีกรอบหนึ่งทับลงไปนะครับเอาละก็ระบายให้ทั่วนะครับเป็นลวดลายตรงนี้นะฮะก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับหลังจากนั้นครับเราก็นำเอานี่เลยนะครับแปะปูของเราก็หามุมที่จะแปะลงไปนะครับใช้กาวก็ได้นะครับหรือว่าเทปกาว2หน้าก็ได้นะครับก็ตกแต่งลวดลายจริงๆแล้วน้องๆสามารถใช้อุปกรณ์วัสดุอื่นๆเทคนิคอื่นๆในการที่จะมาทำการตกแต่งกล้องของเราได้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นแค่เหมือนกับทำให้เรารู้ลักษณะของการทำงานของกล้องตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างที่พี่โจให้ดูตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับนี่ถ้าหากว่าเรากล่องน้ำผลไม้ยาวๆอาจจะใช้เป็นกระดาษลังมาประกอบเป็นกล่องเองก็ได้แล้วเราสามารถเพิ่มเติมหูจับหูหิ้วแบบนี้นะครับเรายกไปไหนมาไหนสะดวกขึ้นแล้วเวลาที่จะมองก็อาจจะแบบมองอย่างนี้นี่มีจับโยกไปโยกมาแบบนี้ได้ด้วยนะครับเอาละครับถ้าเกิดสมมุติว่าน้องๆทำเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะอวดพี่โจหรือว่าอยากจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆใช้งานอะไรยังไงเล่นแล้วสนุกแค่ไหนส่งมาบอกกันด้วยดีกว่านะครับอยากรู้ว่าชิ้นงานต่างๆที่พี่โจสอนไปน้องๆได้เอาไปใช้งานเอาไปสนุกกับเพื่อนๆไหมนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีน้องๆคนไหนส่งจดหมายอะไรยังไงมาเขียนอวดผลงานกันในช่วงหน้าครับ
0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
2: เอาละครับมาดูอันนี้เป็นชิ้นงานน่ารักมากเลยนะครับเป็นน้องๆทำเป็นสมุดเป็นจดหมายเหมือนสมุดเลยครับแล้วก็มีการแปะสติ๊กเกอร์ใสเคลือบมาด้วยนะครับว่ารูปม้าโพนี่มาสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงแพรวไพลินเชื้อผาเป็งนะครับไม่แน่ใจอันนี้พี่โจอ่านถูกหรือเปล่านะครับก็ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับอยู่โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดอาจจะเป็นวัดท้ายตลาดแล้วก็วาดรูปพี่โจกำลังกินสายไหมอยู่ตรงพุ่มไม้ค่ะชอบมากนะครับจินตนาการที่พี่โจไปกินสายไหมอยู่ตรงพุ่มไม้นะครับผมน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากเลยนะครับที่ส่งจดหมายมาหาพี่โจแบบนี้โชว์ชิ้นงานกันคราวนี้มาดูใน Facebook กันบ้างนะครับ facebook.com/sonsinclub ครับสวัสดีครับพี่โจผมชื่อออกัสครับอายุ4ขวบชอบดูรายการพี่โจมากเลยครับตอนนี้ปิดเทอมผมกับแม่ช่วยกันทำงานศิลปะเป็นม้าลายนะครับม้าลายน่าจะเป็นม้าลายจากแกนกระดาษทิชชู่หรือเปล่านะครับลวดลายสวยงามมากนะครับแล้วก็หางเป็นพุ่มเลยนะครับขอบคุณออกัสมากเลยนะครับวันนี้ใครที่อยากจะส่งมาแบบออกัส facebook.com/sonsinclub จดหมายแบบน้องแพรวไพลินนะครับตู้ปน12ปนผ.ประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่กับพี่โจและรายการสอนศิลป์ทางไทย PBS ครั้งหน้าลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186

0: นะคะเพราะว่าเราจะไปประดิษฐ์ของเล่นกันเพราะว่าถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้วันนี้คือรายการจิ๋วซ่าน
1: ักประดิษฐ
0: ์วันนี้จะไปประดิษฐ์พี่กบกันพี่กบร้องยังไงนะประวัน
2: ร้อง
0: แล้วพี่กบสีอะไรครับ
2: เขียว
0: สีเขียวไหนลองกระโดดแบบพี่กบให้ดูหน่อยดี
3: กระโดดหลุดฉากไปแล้ว
0: แล้ววันนี้อุปกรณ์จะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะ
4: ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
0: เกมกบน้อยกินแมลง
4: อุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
0: สี
2: กระดาษ
0: ผู้กันจานสี
2: กาว
0: แกนกระดาษทิชชู
2: ่เชือก
0: กระดุมกับอุปกรณ์กันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเกมกบน้อยกินแมลงกันเลยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราจะใช้อันนี้เขาเรียกอะไรครับแกนกระดาษของประวันมีไหม
2: มี
0: คราวนี้เราจะมานี่ทำนี้ประวันกดด้านท้ายของแกนกระดาษไหนกดสิครับและคราวนี้นะคะเราจะใช้ที่เย็บกระดาษสองมุมตรงนี้ประวันอยากลองใครครับประวัน
2: กบสีเขียวครับ
0: กบสีเขียวครับมาเดี๋ยวเราจะทาสีเขียวที่ด้านนอกของตัวกบนะคะแล้วก็ใส่เองครับแล้วเดี๋ยวก็จะทาสีแดงที่ด้านในของตัวกบนะคะแล้วก็ทางที่ดีนะคะถ้าเกิดว่าให้เด็กๆเนี่ยเขาช่วยระบายสีน้ำแบบนี้ใส่เอี๊ยมกันเปื้อนให้เขาด้วยก็ดีเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเลอะเสื้อผ้าใช่ไหมประวาน
2: คร
0: ับประวานใส่เอี๊ยมแล้วใช่ไหมครับเอี๊ยมยีนด้วยเลอะยากเลยมา
2: ได้เสร็จแล
0: ้
2: ว
0: เฮ้ยทำไมเสร็จแล้วว้ารอบนี้ประวันชนะพี่ตูไปก่อนแล้ว 1-0 เลยพอเราทาสีเขียวแบบนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเรารอให้สีแห้งก่อนเดี๋ยวเรามาทาสีแดงข้างในแบบนี
2: ้แห้งแล้วเดี๋ยวเรามาทำสีแดงกัน
0: สีแดงกันแบ่งพี่ตูอันนึงได้ไหมครับ
2: ครับ
0: มาเราก็จะทาสีแดงข้างในนะคะให้เหมือนกับปากของกบนะเวลาเขาอ้าปากออกมาก็จะเป็นสีแดง
2: พร้อมเสร็จแล้ว
0: ว้าโอเคเสร็จพร้อมกันเลยไหนโชว์ให้กล้องดูหน่อยซิไหนโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยนี่ทาเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องรอให้มันเป็นไงก่อนครับ
2: แห
0: ้
2: ง
0: รอให้มันแห้งแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเรามาทำส่วนของตาพี่กบโดยใช้กระดาษสีขาวแบบนี้พี่กระตุกจะใช้ดินสอวาดวงกลมวงใหญ่ๆเลยนะ2วงหลังจากนั้นค่ะก็จะใช้กรรไกรตัดโอเคเสร็จแล้วนะคะ2วงแบบนี้พี่ข้าตุ๊กก็จะใช้ปากกาเมจิกมาวาดเป็นตาดำข้างในของกบโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว
2: จะเสร็จแล้ว
0: จะเสร็จแล้ว
2: เสร็จแล้ว

0: แล้ว
1: เสร็จแล้วเหมือนกันนะเสร็จพร้อมกัน
0: พร้อมกันเลย
1: เชิญหน่อยเชิญหน่อยดูตาที่กบของประวานสีโอ้โอเคมา
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะมาวาดแมลงกันครับประวานวาดเป็นไหมเอ่ย
0: ครับ
1: วาดเป็นหรอแต่เดี๋ยวพี่ตูอยากจะวาดให้ดูก่อนนะ
0: วาดหัวใจ
1: วาดเป็นรูปหัวใจใช่ไหมครับไหนลองวาดสิโดยเริ่มจากวาดเป็นรูปหัวใจกลมๆแบบนี้สองวงเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องทำแมลงทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังหลังจากนั้นพี่ข้าวตุ๊กก็จะตัดใช้กรรไกรตัดหลังจากที่ตัดกระดาษได้2 อันแบบนี้แล้วพี่ข้าวตุ๊กก็จะมาวาดลายให้กับแมลงขีดเส้นตรงๆแล้วก็สร้างปีกให้กับแมลงหลังจากนั้นพี่ข้าวตุ๊กจะใช้สีชมพูมาวาดเป็นลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วไหนโชว์หน่อย
0: นี่ไหนขอดูหน่อย
1: นี่นะโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์เพื่อนๆหน่อยสินี่ถ้าเกิดว่าเราได้แมลงแบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้กระดุมมาติดที่ด้านหลังแบบนี้นะพอติดที่ด้านหลังแล้วเราก็จะเอาอีกตัวหนึ่งมาประกบแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้เชือกตัดความยาวเอาสักพอประมาณแล้วก็แปะลงไปตรงกลางแบบนี้แล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งหลังจากนั้นเราก็รอให้แห้งค่ะแล้วเราก็มาประกอบส่วนอื่นกันต่อคราวนี้เดี๋ยวเรามาทำขาของกบกันอ้าวแจกกระดาษขาของพี่กบคราวนี้เราต้องใช้สมาธิหน่อยนะพี่ฮาตูจะใช้ปากกาเมจิกสีดำมาวาดลายของขาเดี๋ยวเราจะวาดทั้งหมด4อันนะคะโอเคหลังจากนั้นเราก็ใช้กัน
0: 2ขาครับ
1: ทำกบ2ขาแล้วพี่ตูทำให้อีก2ขา
0: ชอบแล้ว
1: อ้าวเสร็จแล้วเหรอไปจังเลยตอนนี้เราก็ได้ส่วนประกอบของกบครบแล้วนะคะเราก็มาเริ่มประกอบกันเลยเอาเชือกนะคะลอดเข้าไปข้างในแบบนี้เพื่อความแน่นยิ่งขึ้นพี่ข้าวตุ๊กก็จะทากาวไปที่ก้นของกบโอเคได้แล้วมาคราวนี้ติดตาครับประวันมาติดตามา
0: ก็จะได้มาเลย
1: ได้ไหมครับง่ายไหม
0: นี่ก็มาใส่ขากบกัน
1: ถูกต้องกาวไหมครับไหนดูผลงานตัวเองสิ
0: สวยจัง
1: สวยจังเลยและนอกจากเราจะทำเป็นรูปกบน้อยได้แล้วเนี่ยน้องๆสามารถทำเป็นรูปสัตว์อื่นๆที่น้องๆชอบอย่างเช่นพี่กระต่ายสีชมพูตัวนี้เรามาลองเล่นกันครับประวานต้องเล่นยังไงนะ
0: เล่นโยนแล้วก็ให้มันแมควันเข้าปาก
1: ไหนลองเล่นซิโยนแล้วก
0: ็ยังไม่ได้ทำเลย
1: ทำสิเฮ้ยได้ไหมเนี่ยอีกนิดเดียว
0: มันกระเด้งออกมาเข้าไม่เข้าเหรอ
1: ไม่เข้าเหรอลองเฮ้ยเกมกบน้อยกินแมลงเนี่ยจะเล่นสนุกแล้วนะคะจะมีประโยชน์อะไรอีกบ้างเดี๋ยวเราต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญกันค่ะและนี่คือคุณหมอแก้วตาลนพมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคม

0: และด้านสติปัญญา
1: สวัสดีค่ะอาจารย
2: ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประวัน
1: ประวันโชว์คุณหมอซีเล่นอะไรอยู่
2: เมื่อกี้แอบดูอยู่นะ
1: โอเค
2: เกือบได้ได้ยัง
1: เกือบได้แล้วพี่เอาขาเกี่ยวไปแล้วน
2: ี้
1: เดี๋ยวคราวนี้เรามาวัดพลังจากวงล้อแห่งพัฒนาการกัน1 2 3หมุน

0: ครับซีด้วย
1: ยอดเยี่ยมมาก
2: นี่แปลว่าได้ครบทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาเลยนะคะคุณหมอก่อนอื่นเลยค่ะอยากทราบว่าทำไมถึงได้ดาวพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยคะกับกิจกรรมนี
1: ้โอเคค่ะก็อย่างแรกนะคะเราพูดถึงตัวกิจกรรมก่อนนะคะตัวกิจกรรมเนี่ยเวลาที่เด็กได้ลงมือทำสิ่งต่างๆเนี่ยการใช้มือเนี่ยเป็นเรื่องของด้านร่างกายเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กในเรื่องของการทำศิลปะหรือว่าอาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านอันนี้เป็นเรื่องของร่างกายทั้งหมดนะคะแต่ความสำคัญเนี่ยอยู่ที่การที่มีพี่เข้าตูเนี่ยลงมาเล่นกับน้อง
2: ดูสำคัญยังไงคะ
1: โอ้ยสำคัญมากแล้วก็อยากจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าเวลาที่ทำกิจกรรมเนี่ยอย่าปล่อยให้เด็กนั่งทำคนเดียวถ้าเราลงมาทำด้วยอย่างเช่นที่พี่เข้าตูปุ๊บเนี่ยคราวนี้ได้สี่ดาวเลยได้สีดาวเพราะอะไรเราจะเห็นว่าพี่เข้าตูชวนน้องพูดคุยพี่เข้าตูมีความสุขในการที่อยู่กับน้องประวานตรงนี้ค่ะด้านอารมณ์ด้านสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาได้ครบหมดเลยทีนี้เรามาดูก่อนว่าด้านสติปัญญามันได้ยังไงนะคะก็อย่างแรกเนี่ยด้านสติปัญญาเนี่ยมันก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือว่าในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ตอนที่ดูน้องเข้าตูเล่นกับน้องประวานเนี่ยเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่ประวานอาจจะทำไม่ค่อยได้เช่นว่าตัดไม่ค่อยได้สิ่งที่พ่อแม่ควรทำเนี่ยเวลาที่เด็กเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเข้าไปช่วยค่ะรอนิดนึงเอ๊ะดูซิว่าลูกเราเนี่ยจะแก้ปัญหายังไงนะคะเพราะฉะนั้นสมองของเด็กก็จะได้รับการพัฒนาผ่านที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่เข้าใจตรงนี้นะคะก็อีกเรื่องนึงก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะประวานเนี่ยโดยธรรมชาติของเด็กเนี่ยเขามีความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้วอย่างเช่นว่าตอนวาดรูปเนี่ยเขาอาจจะอยากวาดเพิ่มเติมอยากจะทำอะไรที่มันเป็นความคิดของเขาเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือเข้าตูไม่ได้ไปห้ามเลยเข้าตูเปิดโอกาสให้น้องอยากจะทำตรงไหนเนี่ยเราก็ให้อิสระน้องในการคิดตรงนี้เองอะค่ะที่ทางด้านสติปัญญาเนี่ยจะได้ไปเลยผ่านกิจกรรมง่ายๆที่เราลงมาให้เวลาเล่นกับน้องประวาน
2: แปลว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะลองปล่อยให้น้องลองคิดนอกกรอบมากกว่าที่เราลองกำหนดไว
1: ้เพิ่มอีกนิดนึงนะคะเวลาที่เราไม่โฟกัสที่เด็กเนี่ยเด็กก็ถ้าเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวไปเล่นมือถืออีกละเดี๋ยวกลับมาที่ลูกอีกละตรงนี้เองเนี่ยจะทำให้ลูกของเรามีปัญหาไม่นิ่ง
2: ไม่นิ่ง
1: ใช่เพราะว่าพ่อแม่ไม่นิ่งลูกก็เลยไม่นิ่งตาม
2: เหมือนกับต้นแบบของเขาไม่ทำตัวให้นิ่งเขาก็รู้สึกว่างั้นเขาก็ต้องทำแบบนี้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตอนที่เมื่อกี้เข้าตูทำกิจกรรมกับน้องเนี่ยน้องจดจ่อแล้วน้องก็มีสมาธิแล้วก็มีเข้าตูอยู่ด้วยตรงนี้ค่ะเป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วก็เป็นปัญหาที่พบเยอะมากในเด็กปัจจุบันที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าเฮ้ยทำไมลูกไม่นิ่งคุณแม่นิ่งหรือยังตรงนี้เองค่ะ
2: แต่ว่าต้นแบบที่ดีก็จะทำให้ได้ลูกที่ดีไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะและสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่กำลังกังวลใจนะคะเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาของลูกว่าเอ๊ะตอนนี้เขาพัฒนาการช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกันหรือเปล่าเป็นไปตามวัยไหมแล้วก็จะส่งเสริมอย่างไรเนี่ยสามารถที่จะไปปรึกษาคุณหมอได้ที่คลินิกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: คลินิกอยู่ที่ไหนนะคะคุณหมออ
1: ยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะ
2: ที่ศาลายาใกล้ๆนี้เองนะคะสามารถที่จะเข้าไปปรึกษาได้เลยนะคะมีทีมให้คำแนะนำที่ครบทีมเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
3: และตอนต่อไปเราจะมาทำกระบองเพชรจากก้อนหินใช้ตกแต่งบ้านก็ได้อุปกรณ์ประกอบไปด้วยหินผิวเรียบๆแบบนี้สีกรวดผู้กันจานสีและกระถางต้นไม้ใบเล็ก
2: ฝากถึงน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะอย่าลืมติดตามรายการของเราโดยการเข้าไปที่ www.youtube.com แล้วก็หาคำว่ามหิดล
0: Kiss
2: นะคะแล้วก็กดปุ่ม Subscribe นะคะเพียงเท่านี้ก็จะไม่พลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราแล้วแล้วนอกจากนี้ยังมีรายการสำหรับเด็กรายการอื่นๆที่ทั้งสนุกแล้วก็เหมาะสมกับวัยด้วยเพราะถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ

0: ำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
2: ์พี่ขอตูทำยังไงอยู่ครับ
3: พี่ขอตูรดน้ำต้นไม้ครับผมอยากทำไหม
2: อยากครับ
3: แต่ว่ากระบองเพชรไม่มีน้ำอ่ะเดี๋ยวมันจะทิ่มมือประวานนะ
2: ครับ
3: ได้ไหม
2: ครับ
3: ระวังนะครับไหนลองซิ
2: แบบนี้
3: ประวานกลัวหนามไหมเนี่ย
2: ไม่กลัว
3: ไม่กลัวหรอแต่มันอันตรายมากเลยนะยังไงต้องระวังนะครับประวานพี่ข้าวตูจะทำกระบองเพชรแบบไม่มีหนามอยากไปทำไหม
2: อยากครับ
3: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์สำหรับกระบองเพชรไร้หนามกัน
4: ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
5: กระบองเพชรจากก้อนหิน
4: อุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
6: กรวดสีกระถางต้นไม้ใบสิวคู่กัน
3: เราก็รู้จักกับอุปกรณ์ที่จะทำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกระบองเพชรกันเลยประวานอันดับแรกต้องทำอะไรก่อนครับ
2: ทาสีหินค่ะ
3: ทาสีหินนะครับไหนหินอยู่ไหนเนี่ยฮึบโอเค
5: ทาลงไปเลยทาให้ทั่วๆเลยนะคะ
2: ก็ระบายสีเขียวกัน
3: โอเค
2: สีเขียวอ่อน2อันค่ะ
3: สีเขียวอ่อน2อันทาโชว์เลยทาอันนี้พี่เขาต้องไม่ช่วยเลยนะเดี๋ยวให้น้องประวานทำคนเดียวเลย
2: ครับ
3: การที่เราทาสีขาวรองพื้นไปก่อนนะคะมันก็จะทำให้ปรับสีของหินเนี่ยให้มันทาได้ง่ายขึ้นพอเวลาเราทาสีเขียวเนี่ยมันก็จะเรียบเสมอกันได้ง่ายขึ้นนั่นเองและเดี๋ยวให้น้องประวานเนี่ยทาสีเขียวให้ครบทั้ง3อันก่อนนะคะแล้วก็รอให้แห้งแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเติมหนามกันค่ะ

0: สร็จทั้ง3ก้อนแล้ว
1: เดี๋ยวเรามาแห้งกันเดี๋ยวเรามาทำหนามกันนะครับแห้งแล้วก็เอามาก็ทำหนามกัน
0: มาทำหนามกันเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนขนาดผู้กันนะคะเป็นขนาดที่เล็กลงเพราะว่าหนามเนี่ยมันเล็กมากถ้าเกิดว่าเราใช้ผู้กันอันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันจะไม่สวยเราต้องใช้ผู้กันอันเล็กนะคะจุดหนามเนี่ยก็จุดทีละฝั่งนี่ประวันจุดหนึ่งด้านเสร็จแล้วเราก็ไปรอพักไว้ให้แห้งก่อนพอแห้งแล้วเนี่ยเราค่อยพลิกอีกด้านหนึ่งแล้วก็มาจุดใหม่แล้วก็รอให้แห้งเนี่ยด้านเดียวเห็นไหมนี่ก็จะไม่เลอะมือเท่าไหร่แล้วระหว่างรอให้แห้งนะคะเริ่มมาทาสีกระถางกันดีไหมนี่มาให้ล้างผู้กันก่อนเปลี่ยนเป็นผู้กันใหญ่ดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: ผู้กันใหญ่อันไหนของประวันนะผู้กันใหญ่เอาไปเช็ดทิชชู่ก่อนเช็ด
1: ต่อไปก็ไปทาสีฟ้า
0: สีฟ้า

0: ปวันจะทำอันนี้เอาไปให้ใครหรอ
1: เอาไปให้หมาม้าครับ
0: เอาไปให้หมาม้าเหรอครับ
1: ครับ
0: ตั้งใจทำเลยละสีอันเนี้ย
1: ครับ
0: ต้องทาสวยๆเลยใช่ไหม
1: ครับไม่ให้มีรอยขาวเลย
0: ไม่ให้มีรอยขาวเลยใช่ไหม
1: คร
0: ับ ทาเนียนๆเลยนะ
1: ทำแบบนี้ไปก่อน
0: เรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะประวานเดี๋ยวเรามาประกอบลงถังกัน
1: ครับ
0: กระถางของเรา
1: ใส่หิน
0: ใส่หินเม็ดเล็กๆนะคะให้มีหลายๆสีนะสีขาวสีดำสีน้ำตาลหินพวกนี้นะคะก็หาซื้อได้เลยตามร้านที่ขายพวกของตกแต่งตู้ปลาเลยนะคะของตกแต่งสวนนะใส่ลงไปสักประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเราก็ใส่หินลงไปแล้วสักประมาณครึ่งหนึ่งนะคะอาประวานเดี๋ยวเราเอากระบองเพชรปักลงไปเลย
1: ค่ะ
0: ปักลงไปแล้วหินมันดูน้อยไปใช่ไหมครับเราก็ค่อยมาเติมหินใส่ลงไป
1: ใส่นิดนึงก็พอยังไม่นิด
0: คราวนี้นะคะหินด้านล่างเนี่ยมันก็จะฝังลงไปอยู่ในหินก็เล็กๆมันก็จะทำให้อยู่ทรงได้มากขึ้นเสร็จยังครับ
1: เสร็จแล้วครับ
2: กระบองเพชรที่ทำจากหินแล้วเนี่ยน้องๆสามารถวาดหินเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้เช่นแมลงเต่าทองผึ้งน้อยสีสวยหรือตัวการ์ตูนอะไรก็ได้ค่ะตามจินตนาการของน้องๆเลย
0: หลังจากที่เราทำกระบองเพชรไร้หนามกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใช้วงล้อแห่งพัฒนาการวัดพลังกันประวันมา1 2 3หมุน

0: ค่อยๆหยิบนะค่อยๆหยิบหยิบดาออกมาโอเคบ๊ายบายพี่บอลลูนไหนดูซิวันนี้ได้กี่ดาวดูซิคะ
1: 3ดาว
0: ได้3ดาวได้สติปัญญาได้อารมณ์แล้วก็ได้ร่างกายใช่ไหม
1: นี่อยู่ตรงนี
0: ้โอเควันนี้ได้ดาวไป3ดวงแล้วการประดิษฐ์ของเราในวันนี้จะได้ประโยชน์อะไรเพิ่มอีกบ้างเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากคุณหมอแก้วตากันค่ะ
2: และนี่คือคุณหมอแก้วตานพมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญา
0: และนี่ก็คือผลงานกระบองเพชรไร้หนามของน้องประวานประวานจะให้ใครดีครับ
3: ให้หมามาใช่ไหมคะ
0: อ
3: ัน
0: ให้หมามา
3: แล้วประวันทำเองหรือเปล่าลูกหรือว่าพี่เขาตูช่วย
1: ประวันทำเอง
3: ทำเองหมดเลยหรือเปล่า
1: ช่วยนิดนึง
3: ช่วยนิดนึงเหรอเก่งจังเลยประวัน
0: แต่นี้เขาก็จะได้ดาวเพิ่มแล้วใช่ไหมคะคุณหมอ
4: ใช่ค่ะในเรื่องของด้านสังคมอารมณ์ในเรื่องของการให้แล้วก็ในเรื่องของความอ่อนโยนที่รู้สึกว่าได้รับความรักจากคุณแม่นะค
0: ะประวันประวันคุณหมอมีอะไรจะให้อีกดวงนึงแหละนายอายุเป็นเซฟคุณหมอติดให้
4: ครบ4ดวงเลยอึ๊บ
0: ให้คุณหมอสรุปให้ฟังดีกว่าว่าทำไมกิจกรรมการทำกระบองเพชรไร้หนามของเราเนี่ยถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลยค่ะ
4: อืมค่ะก็การที่เด็กได้ทำกิจกรรมลงมือทำก็ได้ในเรื่องร่างกายไปแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์มากเลยนะคะก้อนหินแต่ละก้อนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน
0: รูปทรงมันแตกต่างก
4: ัน ใช่งั้นเวลาเราวาดเนี่ยเราปล่อยให้เด็กอิสระว่าเขาอยากจะวาดแบบไหนไม่ต้องกำหนดลงไปชัดเจนนะคะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็อย่างที่เห็นก็คือเขารู้จักแบ่งปันอยากจะให้คุณแม่แล้วก็ได้รับในเรื่องของความรักความผูกพันจากคุณแม่ค่ะแต่ว่าความน่ารักของน้องประวานนะคะอยากจะเน้นอีกเรื่องนึงก็คือการรู้จักกราบไหว้นะคะจริงๆในเรื่องของเราคงไม่อยากให้เด็กเป็นเด็กฉลาดเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่เราอยากได้ก็คืออยากให้เขารู้จักในเรื่องของวัฒนธรรมไทยซึ่งเรื่องของวัฒนธรรมไทยเนี่ยอยากจะให้เน้นมากๆในเด็กไทยจริงๆค่ะ
0: ในวันนี้นะคะคุณแม่แล้วก็คุณหมอแก้วตาก็อยู่ด้วยกันแล้วคุณแม่อยากจะมีปัญหาอะไรที่อยากจะปรึกษากับคุณหมอแก้วตาไหมคะ
3: ค่ะวันนี้ก็มีปัญหาที่จะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของประวานนะคะคือประวานเขาเป็นเด็กค่อนข้างจะมีสมาธิสั้นคือทำอะไรทำได้แป๊บๆแล้วก็ต้องเปลี่ยนอย่างที่จะทำแล้วหรือว่ามีสมาธิอยู่ได้ไม่นานนะคะไม่ทราบว่าจะมีวิธีแก้หรือว่ามีวิธียังไงที่สามารถปรับเปลี่ยนนิสัยอย่างนี้ได้บ้างค่ะ
4: ก็จริงๆถ้าเราดูน้องประวันจริงๆน้องประวันมีจุดเด่นอยู่เยอะมากนะคะเขาก็เป็นเด็กน่ารักแล้วก็เป็นเด็กที่ชวนทำกิจกรรมอะไรเขาก็ยอมทำได้ง่ายนะคะแต่เราก็จะเห็นนิดหน่อยว่าเฮ้ยดูเขาแบบเวลาจะอาจจะกระโดดรถเต้นนิดนึงพี่ประวันต้องจับมือไว้นิดนึงอะไรต่างๆ
0: เขาเหมือนจะวอกแวกได้ง่าย
4: ใช่ค่ะก็ในเด็กวัยนี้นะคะอย่างแรกก็มันเป็นเรื่องปกติที่เขาอาจจะไม่นิ่งบ้างนิดหน่อยคุณแม่เห็นตอนที่เขามีสมาธิดีๆไหมคะตอนอยู่บ้านอ่ะมีช่วงไหนบ้าง
3: คะส่วนใหญ่จะเจอในเวลาที่เขาเขียนหนังสือระบายสีเขาจะมีสมาธิกับสิ่งที่เขาชอบอย่างเช่นเวลาประดิษฐ์เขาจะมีสมาธิมากๆเลยค่ะ
4: ใช่อันนี้เราก็เห็นชัดนะตอนที่เขาทำงานประดิษฐ์เขามีสมาธิดีมากแต่ส่วนนึงเนี่ยก็ในเรื่องของสมาธินะคะก็เป็นเรื่องที่เจอบ่อยที่คุณพ่อคุณแม่ถามมานะคะก็อย่างแรกเลยเนี่ยเน้นเรื่องการออกกำลังกายเยอะๆถ้าเอาแบบง่ายๆนะคะเวลาเด็กได้ปลดปล่อยพลังออกไปเนี่ยเขาก็จะสงบลงได้ง่ายขึ้นอันนี้แบบง่ายๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในการออกกำลังกายเนี่ย

0: นึงเนี่ยมันจะทำให้การกำกับร่างกายตัวเองอย่างเช่นว่าถ้าเราจะให้เด็กว่ายน้ำเนี่ยการที่สมองเขาต้องสั่งร่างกายก็คือแขนต้องขยับขาต้องตีพร้อมๆกันตรงนี้มันเป็นความสามารถพื้นฐานของสมองที่ต้องกำกับร่างกายตัวเองให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นพอแค่ถ้าเกิดกิจกรรมพวกออกกำลังกายเนี่ยเขายังทำได้ไม่ค่อยดีการกำกับตัวเองในขณะที่แบบไม่อยากทำกำลังหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยจะยิ่งกำกับร่างกายตัวเองได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นในเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็พบว่าปัจจุบันเด็กไทยขาดอย่างมากค่ะขาดพื้นที่ไปออกกำลังกายหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ไปเน้นในเรื่องสติปัญญาไปเน้นโดยที่ลืมไปว่าพื้นฐานสมองอย่างแรกเนี่ยมันจะต้องมาเรื่องการออกกำลังกายก่อนเด็กถึงจะเป็นเด็กเรียนเก่ง
1: ต้องพัฒนาร่างกายก่อน
0: ใช่ค่ะเพราะเขาจะสามารถกำกับตัวเองจดจ่อในการทำสิ่งที่ไม่อยากทำเช่นจะต้องไปนั่งเรียนหนังสือในห้องเรียนที่ไม่อยากเรียนกับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของระเบียบวินัยที่บ้านอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูละอะไรที่เราอยากให้เด็กทำเราก็อาจจะต้องกำกับเขาเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็ต้องดูว่างานนั้นมันไม่ยากเกินไปถ้าเกิดมันนานเกินไปยากไปเขาอาจจะเบื่อได้ก็ในเรื่องการเลี้ยงดูก็เป็นเรื่องสำคัญ
2: แล้วถ้าสมมติว่าลูกอยู่ไม่นิ่งหรือเกิดอาการเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะอยู่ไม่เป็นสุขอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีวิธีแก้ยังไงคะ
0: ในเรื่องสำคัญที่บางครั้งเราลืมเนี่ยก็คือเรื่องของอารมณ์บางครั้งเนี่ยเขารู้สึกเหนื่อยเขารู้สึกหงุดหงิดเขาตื่นเต้นเขากังวลเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปดุและกำกับพฤติกรรมให้หยุดเดี๋ยวนี้ทำไมไม่นิ่งอีกแล้วจริงๆสิ่งที่ดีที่สุดก็คือความอ่อนโยนของคุณแม
1: ่ค่ะ
0: ก็ความอ่อนโยนหมายถึงว่าใช้วิธีการกอดเขาแล้วก็อาจจะช่วยให้เขาค่อยๆสงบลงเป็นการที่เราพอช่วยให้อารมณ์เขารู้สึกสงบลงเนี่ยพฤติกรรมเขาจะเปลี่ยนเองงั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเขาจะดูอ่อนโยนอ
1: ย่างนี้เราเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเขาจะดูนิ่งขึ้นดูอ่อนโยนขึ้น
0: แล้วก็เขาก็จะรู้สึกเชื่อฟังคุณแม่มากขึ้น
1: เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราอยากให้เขาเป็นยังไงเราก็ควรจะแสดงออกกับเขาแบบนั้นยิ่งเราไปก้าวร้าวกับเขาเขาก็ยิ่งก้าวร้าวกับเรา
0: ใช่เขาตุ้มเก่งมากเลย
1: ถ้าเราอ่อนโยนกับเขาแบบนี้เขาก็จะอ่อนโยนกับเราเหมือนกัน
0: เยี่ยมมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกครั้งที่เขามีพฤติกรรมแล้วเราดุเราเสียงดังมากๆใส่เขาเนี่ยแล้วเราคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนี่ยแน่นอนลูกจะเรียนแบบเราค่ะเพราะฉะนั้นความอ่อนโยนเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงมันอาจจะไม่เห็นผลทันทีนะว่าอุ้ยพอถ้าดุหรือว่าตีเนี่ยมันได้ผลทันทีเด็กหยุดทันทีด้วยความกลัวแต่มันไม่ยั่งยืน
1: ค่ะ
0: สิ่งที่เราต้องการคือความยั่งยืนก็คือความรักที่คุณแม่ให้กับเขา
1: ค่ะเรียกว่าวันนี้นี่ได้ประโยชน์หลายอย่างมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
3: อีฟค่ะ
1: แล้วก็อีกคนนึงนะคะต้องขอบคุณคุณแม่อีฟด้วยคุณแม่ของน้องประวันร่วมแชร์ประสบการณ์เชื่อว่าหลายๆครอบครัวเนี่ยจะได้ประโยชน์และสามารถนำปรับไปใช้ได้เลยนะคะต้องขอบคุณนะคะคุณค่ะถึงน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe ที่มหิดลคิสที่มหิดลคิสของเรานะคะมีรายการสำหรับเด็กที่ทั้งสนุกเหมาะสมกับวัยแล้วก็ปลอดภัยสำหรับเด็กๆค่ะส่วนในครั้งหน้าเราจะประดิษฐ์ของเล่นอะไรกันเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะและตอนต่อไปเราจะมาทำเกมปริศนาเถาวงกตอุปกรณ์ประกอบไปด้วยฝากล่องรองเท้าหลอดดูดน้ำลูกแก้วสีเมจิกาวกรรไกรกระดาษสี
4: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
1: สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อ

ธุรกิจเนี้ยมันมีคำว่าหยุดนิ่งจะเห็นว่าบริษัทเกิดขึ้นมาใหม่อะไรอะไรก็ชื่อโลจิสติกถ้าเราผลิตสินค้าแล้วไม่มีการนำจากที่ผลิตเนี่ยไปหาผู้บริโภคได้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสิ่งของประชาชนทุกอย่างตอนนี้ต้องเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

0: โลจิสติกอีกหนึ่งอาชีพที่แปลกใหม่สำหรับคนไทยแต่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างยิ่งหลายคนยังสงสัยว่าอาชีพนี้คืออะไรไปทำความรู้จักกับอาชีพนี้ให้มากขึ้นนักจัดการโลจิสติก
1: สวัสดีครับผมสุนทรศศรีกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกเราให้บริการครบวงจรเป็น one stop service นะครับเกี่ยวกับโลจิสติกครบวงจรเลย
0: คุณสุนทรศศรีผู้บริหารบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกจำกัดจากเด็กใช้แรงงานที่ท่าเรือคลองเตยสู่ผู้บริหารบริษัทด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่เชื่อว่าธุรกิจโลจิสติกจะต้องเติบโตในอนาคตแน่นอน
1: โลจิสติกทุกคนจะมองว่ามันคือการขนส่งแต่จริงๆแล้วโลจิสติกเนี่ยมีมากกว่าขนส่งขนส่งคือเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกเท่านั้นเองถ้าถามว่าโลจิสติกคืออะไรโลจิสติกก็คือการนำสินค้าหรือว่านำของข้อมูลจากต้นทางไปถึงปลายทางหรือว่าจากผู้ซื้อไปถึงผู้ขายเนี่ยเพื่อให้ลดต้นทุนให้มากที่สุดจะทำยังไงประหยัดค่าขนส่งจะทำยังไงให้ประหยัดเวลาหรือเราใช้กันง่ายๆคือว่าถูกต้องถูกเวลาถูกสถานที่และถูกเงินนี่คือนิยามของโลจิสติกประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นฮับด้านโลจิสติกของในเอซีปัจจุบันนี้โลจิสติกเนี่ยครอบคลุมทุกธุรกิจธนาคารก็ใช้โลจิสติกมาเกี่ยวข้องข้อมูลเอกสารต่างๆต้นทางถึงปลายทางตอนนี้จะทำยังไงให้เอกสารใช้น้อยที่สุดเร็วที่สุดร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆมี DC คือ Distribution Center เพื่อที่นำสินค้ากระจายไปแต่ละภูมิภาคให้ลดราคาได้มากที่สุดอาชีพนี้ผมบอกตรงว่าไม่มีตกงานหรอกเพราะว่ามันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตอนยังเด็กนะเราไม่มีเงินจบมาม.6มาปุ๊บหางานทำเพื่อมีเงินใช้ในการเรียนก็พอดีมีคนที่รู้จักท่าเรือคลองเตยผมก็เลยขอไปทำงานกับเขากลางวันก็ขี่วินมอเตอร์ไซค์กลางคืนก็ไปทำงานข้างเรือถามว่าโอ้เหนื่อยไหมเหนื่อยแต่พอทำมันก็ได้เงินตอนที่มาท่าเรือคลองเตยเนี่ยเด็กบ้านนอกเข้ามาโอ้โหไม่เคยเห็นตู้คอนเทนเนอร์มันใหญ่ขนาดนี้เรือมันใหญ่ขนาดนี้มันทำงาน24ชั่วโมงมันได้เงินกันเยอะแยะมากงานด้านนี้มันต้องโตแน่ๆในอนาคตซึ่งผมเห็นแล้วผมก็ต้องทำยังไงให้เรามาทำงานด้านนี้วันหนึ่งเราจะได้เป็นผู้บริหารด้านนี้ไหมเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือต้องเรียนออกจากบ้านมาตอนที่ม .6 มีเงิน500บาทค่ารถ270ที่เหลืออยู่เราจะอยู่ยังไงให้ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าวันนี้จะต้องมีเงินถึงจะเรียนได้ณตอนนั้นคือเราเป็นแค่กรรมกรคนหนึ่งถ้าเรายังทำแบบนี้เราไม่เรียนหนังสือรับรองเราไม่โตขึ้นแน่นอนมีโอกาสพี่แนฟิตเขาขาดคนไปทำเอกสารผมก็เข้าไปทำเอกสารข้างในเขาให้ทำอะไรทำหมดเลยนะเพื่อเรียนรู้เพื่อหาเงินเอาตัวเองเรียนหนังสือให้ได้ถ้าเรือแหลมฉบังเปิดไม่มีใครมาที่แหลมฉบังเพราะว่าแหลมฉบังเปิดใหม่มันแห้งแล้งกันดานมากผมเป็นรุ่นแรกที่เข้ามาที่แหลมฉบังณตอนนั้นถ้าเรือแหลมฉบังใหญ่กว่าถ้าเรือคลองเตยเยอะมากหลังจากนั้นสักพักหนึ่งมหาลัยบูรพาเขาเปิดคณะการจัดการด้านการขนส่งยังไม่ใช่คณะโลจิสติกด้วยเราทำงานด้านนี้ผมไปสมัครสอบพอดีสอบได้อายุมากกว่าเพื่อนประมาณ9ปีแต่เราก็ต้องดึงล้นให้ได้ผมเรียนจนจบปริญญาตรีด้านโลจิสติกนะฮะจากที่ทำงานเดิมเราก็ขยับขึ้นตำแหน่งเราขยับขึ้นผมก็เลยว่าเอ๊ะอดทนอีก2ปีเรียนต่อปริญญาโทหน้าที่การงานเราก็สามารถที่จะไปสมัครที่จะโตขึ้นตามระดับผมอยู่สายเรือมาทั้งหมด10ปีนะฮะแล้วก็ไปอยู่บริษัทขนส่ง1ปีแล้วไปอยู่บริษัทด้าน ICD อีก2ปีนะหลังจากนั้นปุ๊บออกมาทำด้าน Warehouse อีก5ปีเบ็ดเสร็จทั้งหมด17ปีหลังจากนั้นปุ๊บผมออกมาทำเมียวหลังเปิดบริษัทกับเพื่อนแล้วก็มีผู้ใหญ่ชวนมาทำเป็นบริษัทเรือข้ามชาติเลยนะโลจิสติกข้ามชาติเลยอยู่ได้2ปี อายุก็เยอะขึ้นประสบการณ์ก็มากขึ้นถ้าเลยมาหุ้นกันเปิดบริษัทเป็นบริษัทไทยโบฮีเมียนเวลาทำงานหรือว่าเวลาเรียนพยายามศึกษามันให้ละเอียดสมมติว่าเราเก่งด้านนี้โฟกัสไปด้านนี้ให้ทะลุโป่งก่อนอย่าทำว่ารู้อันนี้นิดหนึ่งรู้อันนี้นิดหนึ่งมันจะทำให้เรารู้ไม่จริงเพราะฉะนั้นเวลาทำงานด้านโลจิสติกส์เนี่ยคุณทำแวร์เฮาส์คุณต้องเรียนรู้เรื่องแวร์เฮาส์ให้เก่งพอเก่งปุ๊บเนี่ยคุณมาเรียนรู้เรื่องทรานสปอร์ตพอเรียนรู้เยอะปุ๊บเนี่ยเราก็จะมองโลจิสติกส์เป็นภาพรวมเวลาเขาพูดด้านไหนมาปุ๊บเรารู้เราสามารถตอบโจทย์ต่างๆได้เนี่ยเราจะโตและไปเร็วกว่าจะกล้าขึ้นมาถึงวันนี้ก็1ต้องอดทนถ้าตั้งใจทำต้องทำจริงๆนะแล้วก็ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเรียนอย่าบอกว่าทำไม่ได้ถ้าคุณยังไม่ลองทำในโลกนี้ถ้าเราตั้งใจทำจริงมีโอกาสมาคว้าและทำให้ได้ที่สำคัญคือถ้าเป็นผู้บริหารอย่าหวงความรู้อย่าคิดว่าสอนเขาแล้วเขาจะมาเก่งกว่าเราสร้างคนรุ่นใหม่มาแทนเราประเทศเราก็จะก้าวขึ้นถ้ามีคนที่มีความรู้มากขึ้น

0: มื่อพูดถึงโลจิสติกหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงแค่เรื่องของการขนส่งเท่านั้นใช่ไหมแต่ความจริงแล้วโลจิสติกยังเกี่ยวข้องกับอะไรได้อีกหลายอย่างและนี่คือส่วนหนึ่งของงานด้านโลจิสติกแพ็กเกจจิ้งการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อมาใช้บรรจุสินค้า Warehouse Management การจัดการคลังสินค้า Distribution Center ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง
1: ซึ่งเรายกตัวอย่างณตอนนี้ที่ร้อยลูกค้ามาสมมติเป็นเรื่องของลานตู้ดับแรกนี่คือเราต้องวางแผนว่าสิ่งที่เรามีอยู่เพียงพอกับลูกค้าที่ต้องการไหมใช้เวลาในการทำงาน24ชั่วโมงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องมีการแบ่งงานเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งคุยกันสบงานกันประชุมร่วมกันว่าใครรับผิดชอบตัวไหนงานไหนอะไรต่างผมก็จะเป็นคนคิดแล้วก็ส่งงานมอบงานให้กับหัวหน้างานแต่ละแผนกไปดำเนินการหน้าที่ของตัวเองเมื่อเรารู้คอสทั้งหมดปุ๊บเราก็จะมาทำแล้วว่าคอสที่เราได้กับราคาที่เราเสนอไปมันได้ไหมทำแล้วกำไรหรือขาดทุนทีมงานผมเองก็ต้องมากลุ่มคอสของตัวเองที่มีอยู่ว่าบริการได้ให้อยู่ในตัวเลขตรงนั้นสำคัญที่สุดก็คือบริษัทที่เราเปิดขึ้นมาตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มไหนถ้าไม่มีทีมตลาดเราอยู่แบบเฉยๆลูกค้าวิ่งมาหาบอกเลยว่าหางานยากปัจจุบันเราต้องเข้าหาลูกค้าแข่งขันกันวัดกันตรงไหนเราไม่ใช่ว่าไปเอาราคาต่ำสุดใครราคาต่ำสุดคนนั้นได้งานจริงๆแล้วถ้าเกิดทำแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าธุรกิจด้านโลจิสติกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเอาโซลูชันเอาผลงานเอาอะไรที่ดีสุดไปให้เขาดูการทำราคาต่ำไม่ใช่ว่าได้สิ่งที่ดีเสมอไปเพราะฉะนั้นทำงานไงก็ได้ให้มันลูกค้าพอใจบริษัทไม่ขาดทุนทำงานไม่เกิดปัญหาพนักงานที่สำคัญสุดพนักงานพอใจด้วยคุณสมบัติของคนที่มาทำงานด้านนี้ขอเพียงเดียวคือ1รักองค์กรใจในเรื่องของการให้บริการนะฮะลบแอททิจูดในเรื่องของว่าถ้าเราไปทำไปปุ๊บมันจะได้อะไรกลับมาเงินเดือนเราจะขึ้นไหมนู่นนี่นั่นทั้งหมดถ้าคุณทำดีรับรองเงินเดือนขึ้นงานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยขอจริงๆสำคัญที่สุดขอให้ทำเต็มที่ศึกษางานเขาเรียกว่าถ้าเราใส่ใจกับงานนะรับรองไม่ว่าคุณทำงานด้านไหนนะรับรองว่ามันจะดีแน่นอนจริงปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เวลาทำงานทุกคนทำงานไม่ถึง 100% หรอก 30% ผมเชื่อเนี่ยนั่งเล่นโทรศัพท์กันทำงานด้านโลจิสติกอย่านั่งอยู่กับที่อย่าอยู่กับโต๊ะแล้วนั่งเทียนทำงานต้องออกไปดูหน้างานโลจิสติกคือมันจะมีงานโอเชียนต่างๆที่ต้องแก้ปัญหาตลอดไม่มีหยุดนิ่งนะฮะเราจะต้องไม่กลัวปัญหาจะต้องโฟกัสเข้าไปแก้ปัญหาของมันใครจะได้ที่มาทำด้านโลจิสติกขอเพียงศึกษาตั้งใจรับรองผมเชื่อว่าทุกคนทำได้โลจิสติกมันมีหลายแบบมากมีทั้ง warehouse ทั้ง transport เรื่อง booking เรือเรื่อง custom พยายามเรียนรู้ให้เยอะคุณจะเป็นผู้นำในด้านโลจิสติกในอนาคตตอนนี้ต่างชาติเองเขาให้ความสำคัญด้านนี้มากสิงคโปร์เป็นเบอร์หนึ่งด้านโลจิสติกเพราะอะไรเขาใช้คนในการทำงานเขาใช้สมองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำงานในการใช้สมองให้มากขึ้นเวลาเราแน่นเราความรู้เราแน่นเรารู้เราไปคุยที่ไหนต่างๆลูกค้าเขาเชื่อถือมีโซลูชันทำตอบให้เขาได้ปุ๊บรับรองโลจิสติกที่คุณทำมันก็จะเริ่มประสบความสำเร็จดับแรกที่คำถามที่เยอะที่สุดก็คือจบแล้วไปทำงานอะไรได้บ้างเงินเดือนเท่าไหร่ถ้าจบด้านโลจิสติกไม่ต้องห่วงว่าไม่มีงานทำมีเยอะแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณจะเลือกงานไหมโลจิสติกเนี่ยมันสิ้นสุดไหมณตอนนี้มันไม่มีสิ้นสุดคำว่าตำแหน่งนะครับที่สูงสุดก็คือเจ้าของบริษัทนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็คือบริษัทข้ามชาติต่างๆเนี่ยภาษาสำคัญที่สุดเมื่อก่อนเองผมก็ไม่ได้เรื่องภาษาเลยส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าที่คุยหรือว่าต่างๆใครเก่งด้านภาษานะฮะจะไปเร็วมากเพราะว่าตอนนี้โลจิสติกเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยมันออกไปทั่วโลกคือโลจิสติกเองเนี่ย มันไม่มีคำว่ายึดติดว่าจบอยู่ตรงนั้นแต่เวลาทำงานจริงมันเจออุปสรรคเยอะแยะมากมายเจอปัญหาที่เข้ามาถ้าเรามีหลีดทางเวลาปุ๊บแต่บางอันเราควบคุมไม่ได้ฝนตกน้ำท่วมรถติดสารพัดพวกนี้เรื่องโลจิสติกเนี่ยพวกนี้มาเกี่ยวข้องกับปัญหาหลักเลยอย่างทางสปอร์ตเนี่ยบางที24ชั่วโมงงานดึกๆปัญหาปุ๊บเราก็ต้องออกมาแก้ปัญหาทุกอย่างมันจะแก้ไขปัญหาให้ได้

0: สวัสดีครับชื่อนายศิรภาสปานสมสวยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยมอบูรพาคณะโลจิสติกส์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ชั้นปีที่3ครับเพราะเป็นสาขาใหม่แล้วก็สายการงานมันกว้างครับเปิดกว้างทำให้เราสามารถหาลู่ทางทำงานได้เยอะครับผมอยากทำงานทางด้านแวร์เฮาส์ครับผมแวร์เฮาส์ก็จะเป็นงานแบบทางด้านจัดสินค้าโครงคลังเช็คล็อกสินค้าคอยควบคุมสินค้าภายในครับชอบงานที่มันลงมือปฏิบัตินะครับผมเลยคิดว่าแวร์เฮาส์มันเหมาะสมกับผมตอนนี้ประเทศไทยก็กำลังมาแรงนะครับทางด้านโลจิสติกส์เพราะว่าเราได้มีการใช้เรือขนส่งสินค้านำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นนะ
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรพันธ์เอี้ยผาค่ะกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยบูรพาคณะโลจิสติกส์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ชั้นปีที่3ค่ะหนูเองอ่ะเป็นคนที่ชอบอะไรที่แปลกใหม่อยากเรียนคณะที่แปลกใหม่สายงานที่แปลกใหม่ก็เลยตัดสินใจไปซื้อหนังสือแอดมิชชั่นมาแล้วก็หาดูคณะแล้วมาเอ็ดใจเอ้ยคณะโลจิสติกส์ไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นคณะเดียวในประเทศไทยด้วยนะตอนนั้นนะคะเป็นคณะโลจิสติกส์เพราะว่าแบบที่มหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยจะอยู่ในสาขามากกว่าแต่คือที่เนี่ยเป็นคณะที่เดียวอยากเป็นแพลนเนอร์ค่ะในเดือนนี้ใช้วัตถุดิบขนาดไหนเยอะแค่ไหนในการเข้าลายการผลิตเราก็สามารถไปคุยกับซัพพลายเออร์เพื่อขอสั่งซื้อวัตถุดิบมาเข้าลายการผลิตแล้วก็เป็นการหาเซฟตี้สต็อกก็พวกแบบสินค้าคงคลังสำรองไว้ต้องใช้ความคิดอยู่เสมอตลอดเวลาคือค่ะความคิดได้ลดแล่นตลอด
2: สวัสดีครับผมอาจารย์กรลาวังรองคณบดีคณะโลจิสติกส์ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการนิสิตครับในเชิงของประวัติศาสตร์กำลังบำรุงทั้งหลายมันถามว่ามันใหม่ไหมคณะนี้ตั้งมาปีนี้เป็นปีที่17คือถ้า17ปีผมว่ามันก็คงไม่ใหม่สักเท่าไหร่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าโดยคนทั่วไปก็อาจจะยังรู้จักมันน้อยหน่อยนะครับคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ามันคือขนส่งเพราะว่าขนส่งมันเห็นค่อนข้างชัดเราเห็นเรือเราเห็นรถยนต์เราเห็นเครื่องบินแต่ขณะที่กระบวนการอื่นๆมันเป็นเหมือนนามธรรมนะครับเช่น warehouse การจัดการคลังสินค้าจริงๆมันมี activity ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ10กว่า activity มันกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ถึงค่อนข้างที่จะ popular ขึ้นมาในยุคสัก10ปีที่ผ่านมาค่อนข้างมากเพราะเขาสามารถที่จะลดต้นทุนกระบวนการผลิตลงได้เยอะมากโดยที่เขาไม่ต้องไปลดคุณภาพของสินค้าคณะโลจิสติกส์นะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพานะครับเรามีระดับปริญญาตรีเนี่ยตอนนี้นะครับ4สาขาอันดับแรกก็เป็นสาขาวิชาวิทยาการเดินเรืออันนี้ก็ซัพพอร์ตเพื่อไปอยู่ทำงานบนเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศนะครับสาขาที่2เป็นสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพณิชย์นาวีก็เป็นอุตสาหกรรมที่ไปตอบโจทย์ทางด้านของท่าเรือต่างๆนะครับด้านธุรกิจเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศทางด้านธุรกิจของอู่ต่อและซ่อมเรือนะครับสาขาที่3คือสาขา4น้องใหม่ก็คือสาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์เนี่ยเป็นสาขาที่เขาจะเน้นในส่วนของการติดต่อการค้าระหว่างประเทศ
0: ปี1จะเป็นการปูพื้นฐานของมัธยมครับปี2นะครับเราจะเรียนเป็นวิชาของคณะครับผมก็จะเรียนเป็นวิชาพื้นฐานที่ควรเรียนในโลจิสติกส์ครับ
1: ส่วนปี3นี้จะเป็นวิชาคณะทั้งหมดมีวิชาทรานสปอร์ตวิชาเฟรทวิชาแวร์เฮาส์วิชากลยุทธ์ออกแบบกลยุทธ์วิชาการตลาดวิชาการจัดซื้อจัดหาปี4จะฝึกสหกิจค่ะฝึกสหกิจนี้คือเป็นการฝึก4เดือนขึ้นไปแล้วก็จะมีการทำโปรเจกต์จบด้วยสำหรับคนที่ชอบก็น่าจะเป็นคนที่ชอบคิดค้นชอบพยากรณ์แบบมีเหตุผล
0: ก็คิดว่าน้องๆควรฝึกคำนวณเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าวิชาที่เรียนที่นี่ก็มีแต่คำนวณเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ควรฝึกภาษามากขึ้นเพราะว่าเราต้องใช้ในการซื้อขายต่างประเทศนะฮะก็ต้องเอามาใช้ประยุกต์ใช้ครับผม
2: คือเรารับเฉพาะวิทย์คณิตและสิ่งคำนวณนะครับณปีนี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของการคือรับตรงของมหาวิทยาลัยบูรพากับแอดมิชชั่นนะครับซึ่งส่วนของเด็กวิทย์คณิตก็จะเป็นแกดแพท1แพท2นะครับถ้าเป็นสิ่งคำนวณก็แกดกับแพท1อีกสิ่งนึงที่พวกพลัสเข้ามาก็คือเรื่องของ GPAอันนี้ก็ต้องสะสมกันมาตั้งแต่มาปลายอะครับว่าสะสมบารมีกันได้มากขนาดไหนครับ
0: สำหรับคณะโลจิสติกส์ผมเข้าแกดแพททั่วไปครับก็เคล็ดลับเหรอผมก็ฝึกทำมั้งครับฝึกทำบ่อยๆเยอะๆก็น่าจะได้ครับ
1: เวลาทำข้อสอบแอดมิชชั่นใช่ไหมคะถ้าเราเนี่ยลังเลแบบข้อนี้เฮ้ยไม่มั่นใจว่าจะตอบอะไรดีไปทำข้ออื่นก่อนค่ะแล้วก็ค่อยกลับมาทำทีหลังก็ได้เพราะว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเป็นการลดต้นทุนเวลาอย่างนึง
3: ส สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านโลจิสติกสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะโลจิสติกมหาวิทยาลัยบูรพาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกระหว่าง

0: ประเทศภาควิชาพาณิชยศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: เมื่อเรียนจบแล้วคุณจะไปทางไหนคุณจะไปยังไงคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะหาตัวตนที่ใช่ของคุณเองแล้วก็ไปทางของคุณแล้วก็พัฒนาเองต่อไปนะครับเพราะนั้นก็ถ้าชอบการที่จะได้บริหารจัดการโลจิสติกส์ก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่แนะนำนะครับ
2: อย่าไปยึดติดอยู่กับอาชีพเดิมๆที่ต้องวิศวะอย่างเดียวจะต้องบัญชีจะต้องเป็นอะไรต่างแต่ตอนนี้คือโลจิสติกส์เนี่ยมีงานแน่นอนส่วนใหญ่ทุกคนกลัวว่าเรียนด้านนี้แล้วไปทำงานอะไรทำงานด้านไหนถ้าน้องๆหรือเยาวชนยังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรลองเข้ามาศึกษาลองมาเรียนกับมันดูรับรองโลจิสติกส์จะให้คุณให้อะไรกับคุณเยอะมาก
3: สำหรับตัวออยเองออยคิดว่าออยเลือกถูกมากค่ะเพราะว่ารู้สึกสนุกกับการเรียนคือออยเป็นคนชอบคิดรู้สึกว่าได้คิดตลอดเวลาได้ลงพอได้ลงมือทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่จริงๆค่ะนะสาขานี
1: ้บางทีการที่ใช้การจัดการโลจิสติกส์ที่มันเหมาะสมถูกที่ถูกเวลามันทั้งลดต้นทุนมันทั้งทำให้การทำงานมันง่ายขึ้นมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูสมูทขึ้นด้วยการนำหลักการของโลจิสติกส์มาใช้มันเนี่ยบางครั้งหลายๆเรื่องก็เอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองเปิดโลกทัศน์ค่อนข้างเยอะ
2: เรื่องโลจิสติกส์เนี่ยมันเรื่องโลจิสติกส์เยอะไหมณตอนนี้เองผมยังรู้ไม่เยอะเพราะมันต้องมีอะไรที่เข้ามาเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นต้องศึกษาไปเรื่อยๆถ้าใจมันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วทำงานกับมันแล้วมีความสุขรับรองมันก็จะออกมาดีเองผมชอบงานด้านนี้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง182-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24

0: 24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นาทีและออกอากาศซ้ำเวลา 12:20 นาทีและในเวลา 18:01 นาทีเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.gh สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยัง

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะโนนัฐการประสบสายพรกุลนะคะก็ในวันนี้นะคะเราจะพูดคุยถึงเรื่องการเรียนรู้ของเด็กๆซึ่งก็จะเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆทั้ง6ไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะรวมไปถึงรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนการเรียนรู้ต่างๆก็มีส่วนสำคัญมากเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กๆแต่ละคนก็จะมีรูปแบบมีสไตล์ในการเรียนรู้แตกต่างกันด้วยนะคะและในวันนี้นะคะรายการของเราก็ได้รับเกียรติท่านที่เป็นตัวแทนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายๆครอบครัวให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะคุณแม่ปรีชยายุทธเสรีนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์แล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะเรียกชื่อคุณแม่สั้นๆว่าคุณแม่นันนะคะก่อนอื่นขอเรียนถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะว่าจริงๆแล้วสำหรับเด็กไทยเนี่ยปัจจุบันรูปแบบการเรียนการสอนต่างๆนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: ตอนนี้เด็กไทยนี่อยู่ในสภาพซึ่งน่าสงสารมากๆนะครับเพราะว่าถูกบังคับให้ทำตามที่เด็กไม่อยากทำนะครับอย่าง UN นะครับหรือสหประชาชาติเนี่ยก็จะมีข้อกำหนดไว้ว่าเด็กเนี่ยควรจะได้รับการพักผ่อนที่พอเพียงเด็กควรจะได้รับการเล่นคือได้รับการบ้านที่น้อยหน่อยนะครับแล้วให้มีเวลาเล่นมีเวลาพักผ่อน
0: อย่างล่าสุดประเทศไทยเราเองก็ยังมีออกบอกออกมาเตือนเลยนะคะว่าอยากให้ลดการบ้านเด็กไทยให้น้อยลงหน่อยค่ะ
1: ใช่แล้วควรจะลดชั่วโมงเรียนลงด้วยแล้วลดเนื้อหาลงด้วยครับ
0: และสำหรับสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กไทยในปัจจุบันล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย
1: ์คือสื่อการเรียนการสอนนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสื่อของเด็กเนี่ยก็ควรอย่าง BBL เนี่ย Brain Based Learning เนี่ยก็คือต้องใช้สื่อที่ธรรมชาติที่สุดนะครับแล้วอย่าไปเร่งรัดเรื่องจะต้องเก่งเด็กจริงๆเขาเกิดมาเก่งอยู่แล้วแต่เมื่อเราสอนผิดวิธีเด็กก็จะโง่ไปเลย
0: โอ้ค
1: ่
0: ะ
1: แน่นอน
0: สอนผิดวิธีความฉลาดเด็กก็ลดลงมาเลย
1: เสียไปเลยครับ
0: อาจารย์คะและอย่างเรื่องของสื่อการเรียนการสอนของเด็กไทยในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าเห็นว่าเด็กๆแต่ละคนก็ชอบสื่อที่แตกต่างกันเรียนรู้จากสื่อต่างๆได้หลากหลายแตกต่างกันด้วยค่ะ
1: ใช่ครับสื่อในปัจจุบันเนี่ยแตกต่างกับสื่อเมื่อสมัยผมเป็นเด็กเยอะเลยนะครับมีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งiPad มีทุกๆอย่าง
0: เทคโนโลยีเอามาใช้เยอะมากด้วยนะคะ
1: แต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยพวกสื่อทั้งหลายเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยหรือผู้ใหญ
0: ่
1: ในประเทศเนี่ยควรจะคัดเลือกนะครับว่าสื่อบางอย่างเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อเด็กแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างในนะครับซึ่งแท็บเล็ตเนี่ยปรากฏว่าประเทศที่เจริญทั้งหลายเนี่ยพยายามยกเลิก Wi-Fi ออกมาเพราะว่าตัวสมองเนี่ยเขายังมีเปลือกสมองคือกระโหลกเนี่ยยังบางอยู
0: ่
1: เพราะฉะนั้นคลื่นของ Wi-Fi เนี่ยเข้าไปทำร้ายในสมองนะครับ
0: คลื่น Wi-Fi ที่เราใช้ในคอมพิวเตอร์ในโทรศัพท
1: ์
0: ถ้ามีเด็กเล็กๆอยู่ก็ส่งผลต่อสมองเด็กๆได้ด้วยเหรอคะสื่อที่ลูกๆของคุณแม่ชอบนี่เป็นอะไรบ้างคะ
2: จะเป็นวิดีโอมากกว่าสมัยก่อนนะคะเป็น ABC แล้วก็กไก่กไก่อะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นหนังการ์ตูนหนังการ์ตูนต่างๆก็
0: อย่างพวกหนังสือหรือว่าของเล่นอะไรต่างๆเหล่านี้
2: ของเล่นก็จะ
0: ชอบอะไรบ้างคะ
2: เป็นพวกหุ่นยนต์แล้วก็รถบังคับ
0: เด็กผู้ชายก็จะชอบแนวนี้
2: จะเป็นรถบังคับมากกว่า
0: อย่างคุณแม่ได้ใช้หนังสือกับน้องๆเป็นประจำทุกวันไหมคะหรือว่าเป็นเวลาไหนบ้างที่คุณแม่บอกว่าน้องๆชอบหนังสือมากเลย
2: ก็ชอบทุกวัน
0: ค่ะ
2: ก็จะอ่านจะพาเขาอ่านทุกวันถ้าเรามีเวลานะคะ
1: จะดีนะครับเพราะว่าคุณแม่เป็นผู้นำในการอ่านหนังสือเล่านิทานบางทีลูกยังเล็กๆเนี่ยเขายังอ่านไม่ได้แต่ว่าให้รับว่าเขาได้ฟังนิทานจากหนังสือเล่าซ้ำได้เพราะเด็กเขาฟังได
0: ้โหฟังดูแล้วจริงๆสื่อมีหลากหลายเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงสื่อต่างๆเด็กแต่ละคนก็ชอบแตกต่างกันด้วยแต่ว่าสื่อการสอนนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเรามี VTR ที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอนต่างๆแล้วก็เป็นห้องเรียนหลากสไตล์ที่มีการเรียนผ่านสื่อต่างๆด้วยค่ะส่วนการตอบสนองของเด็กๆจะเป็นยังไงชอบหรือไม่ชอบหรือว่าจะแสดงท่าทีและการตอบรับยังไงกันบ้างไปชมจาก VTR ตัวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ

0: เคยทราบหรือไม่ว่าบุตรหลานของคุณหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองชอบการเรียนรู้แบบไหนจริงอยู่ที่เราทุกคนเรียนรู้ผ่านอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ว่าข้อมูลจะมาในรูปแบบใดเราก็สามารถรับรู้และเรียนรู้ได้ทั้งสิ้นแต่หากเราสังเกตให้ดีจะมีข้อมูลบางรูปแบบที่เรารับรู้ได้ง่ายและรวดเร็วกว่าข้อมูลบางรูปแบบอาจนับได้ว่าเป็นความชอบเฉพาะตัวที่แต่ละคนมีแตกต่างกันไปแต่หากเรารู้สไตล์ที่ตัวเองชอบเราก็สามารถหาวิธีเรียนรู้ที่เหมาะกับตัวเองและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้จดจำของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นได
1: ้เธออยู่ตาไม่รู้เธออยู่หนใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไร
2: สังเกตว่าเดี๋ยวนี้ในชั้นเรียนอนุบาลส่วนใหญ่ครูจะนำก่อนสอนด้วยเพลงหรือให้เด็กๆมีส่วนร่วมอะไรก่อนหรือเปล่าคะอาจารย์
3: ก็ด้วยกันฮะการเรื่องจังหวะเรื่องการเต้นนะฮะยิ่งการกระโดดเนี่ยสำคัญสำหรับเด็กแล้วก็ที่จริงแล้วอย่าลืมว่าเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับเขาจะทนเรียนอยู่ที่เดียวกันเนี่ยไม่เกิน15นาที
1: Makes the care together la la la la la la la la la
3: อันนี้ก็จะดูว่ามีเด็กบางคนเนี่ยเขา
2: ไม่ค่อยจะร่วมมือกับคุณครูสักเท่าไหร่นะคะ
3: ที่เป็นอย่างเงี้ยก็แสดงอาการไม่สนุกเขาเริ่มเบื
2: ่อการที่เขาไปกวนหรือว่าไม่ทำหร
3: ือเขาอย่างนี้ครับครูต้องไวกว่านี้ครูต้องสังเกตเห็นว่าถ้าเขาทำอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาไม่สนุกละเล่นมาซ้ำหลายที
1: สวัสดีสวัสดียินดีที
0: ่น้องพลายแกล้งเพื่อนอีกแล้วนะคะ
1: เจอและฉัน
0: สำหรับกิจกรรมแรกในห้องเรียนดนตรีเราจะให้น้องๆแต่ละคนแสดงท่าทางและให้เพื่อนๆทำตามเราไปดูกันสิคะว่าเด็กแต่ละคนจะทำท่าอะไรกัน
4: เดี๋ยววันนี้เราจะออกกำลังกายกันเอาอะไรก่อนดีไปนอนกันไหมถ้าพร้อมแล้วทั้งหมดลุกขึ้นยืนฟึ๊บวงกลมทิ้งไว้นะอ้าวพลาย
0: น้องพัดเบาค่ะเบา
4: เบานะแคล่ว
3: เราไปดีสังเกตเด็กก็คือมองที่ตานะครับเราจะเห็นประกายเขาว่าเขาเอาด้วยไหมอันนี้เป็นตัวเช็คเลยนะครับเด็กแต่ละคนเนี่ย
2: ถ้าเขาเริ่มไม่ค่อยสบตาครูแล้วคุณไม่ค่อยสบตาตอนที่คุณพ่อคุณแม่สอนอันนี้เราทำยังไง
3: ต้องเปลี่ยนโหมดฮะออกไปเล่นข้างนอกหรือว่าแทนที่จะให้ครูสอนเนี่ยให้ต้นไม้สอนอาจจะเอาไมโครโฟนไปใส่ไว้ต้นไม้เขาจะแปลกใจไง
2: แล้วทำไมต้นไม้พูดได
3: ้มีอะไรสอนก็คือมีเรื่องประหลาดนะมันต้องประหลาดจริงๆนะ
0: แม้สนุกกันใหญ่เลยนะคะเด็กๆ

0: ใครทำตามกูไปได้ป่ะ
1: เราลองมาเปลี่ยนรูปแบบการเรียนกันบ้างนะคะดูสิว่าน้องๆจะมีพฤติกรรมอย่างไร
2: มือ จังหวะได้เอาจับเดี๋ยวนะเอาจับกันได้นะโอเค
0: เอาถึงเปล่า
2: โอเคเอาสู้แบบอ่ะ
3: ที่จริงแล้วการบาลานซ์ส่วนนี่สำคัญนะครับ เพราะว่าสมองส่วนเซเบลลัมที่อยู่ตรงท้ายทอยเนี่ยจะเป็นตัวที่สร้างเซลล์สมองสร้างไฟฟ้าถ้าเด็กเล่นมากๆเนี่ยต่อไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยหลงทางเขาจะบาลานซ์จะขับรถขี่จักรยานขับมอเตอร์ไซค์ขับรถได้ดีนะครับ
4: แล้วก็
3: ม
4: ี
3: การเซนเซอร์ได้ดีหมายก็ว่าในระหว่างเด็กเนี่ยเขาได้เล่นจำนวนมากพอเป็นพันชั่วโมง
2: มาเลยมาอ่ะวิ่งจับเอาเราวิ่งจับโอเคเอาเยี่ยมเลยนู่นเลยนะที่บนต้นไม้เลยนะอยากลนไหวเปล่าพาวไหวๆเท่าก็สละเรือเลยนั่นแหละโอเคไปขึ้นบนแล้วเดี๋ยวลงนู้นนะลงที่พี่หนุ่ยลงทางครูหนุ่ยอ่ะ
5: เร็วไหม
6: เร็วมาก
3: แต่สังเกตดูนี่เป็นการที่ครูบังคับให้เด็กไปทำแบบนี้ซึ่งจริงๆอ่ะครูต้องมีของเล่นหลายๆอย่าง
4: แล้วให้เลือกเลยอิสระอยากเล่นอะไรเล่นอย
3: ่
4: างนั้นใช่ไหมคะ
3: แล้วเราก็สังเกตดู
4: ค่ะ
5: พวกใบไม้สด
2: ใช่มันหล่นมาจากไหนอ่ะ
5: สวยปะ
2: สวยมาก
5: ว้าว
1: เด็กแต่ละคนก็มีความชอบที่แตกต่างกันคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมสังเกตลูกๆของตัวเองนะคะเพื่อที่จะออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมและให้การเรียนรู้ของลูกเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ

ผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราก็ได้ทั้งชมวิดีอาร์แล้วก็ได้รู้ว่าห้องเรียนหลักสไตล์ต่างๆก็มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆแต่ละคนแตกต่างกันด้วยนะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์กันให้ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะถึงวิธีการการออกแบบเครื่องมือต่างๆรวมถึงการใช้สื่อและเครื่องมือต่างๆกับเด็กๆอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

0: กลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะแล้วก็ได้เห็นเราด้วยว่าเด็กๆแต่ละคนนั้นมีสไตล์การเรียนรู้ที่แตกต่างกันชอบการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของสื่อรวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนนั้นมีผลต่อเด็กๆมากและจริงๆแล้วการออกแบบการเรียนการสอนหรือสื่อแบบไหนที่จะทำให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเต็มศักยภาพตามพัฒนาการในขั้นวัยนั้นๆของเด็กๆเขาอะคะอาจารย
1: ์ครับก็คือเด็กแต่ละคนเนี่ยก็คงจะสนใจไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสื่ออย่างที่เรียกว่าเขาเรียกว่าวาโมเดลนะครับก็คือการเห็นนะครับการเห็นเป็นสื่อภาพเป็นได้ดูหนังดูอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ใช้ได้ดีมากดีกว่าสมัยโบราณที
0: ่มัน
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: เป็นภาพเป็นหนังนี่แหละ ครับแล้วหนังนี่มันก็ควรจะสนุกด้วยนะไม่ใช่หนังเอาแต่วิชาอย่างเดียวไม่สนุกนะครับ
0: โอ้ยอย่างนี้ก็แสดงว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์บางอย่างก็มีประโยชน์สำหรับเด็กสามารถดูได้ด้วยแต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ต้องดูด้วยพูดคุยกันไปด้วยนะคะอย่างคุณแม่เองใช้สื่อต่างๆเหล่านี้กับน้องๆบ้างไหมคะ
2: ก็ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: หลานก็ติดการ์ตูน
0: ดูการ์ตูนด้วยค่ะ
2: ติดไม่ยอมไปไหนถ้าเปิดการ์ตูนนะเขาจะนั่งอยู่กับที่เลย
1: อันนี้ก็เป็นผลเสียนะครับเพราะว่า
0: ใช้จนติดไปเลยแล้วก็ไม่ยอมไปไหนถ้าปิดทีวีอารมณ์เสียไหมคะแม่อารมณ์เสียเลย
1: เพราะว่าตอนนี้ถ้าดูการ์ตูนอยู่เนี่ยสมองจะปิดนะครับสมองไม่มีการพัฒนาเนื่องจากติดการ์ตูนการที่ไปนั่งดูจอ VTR เฉยหรือว่าดูคอมพิวเตอร์ซึ่งมันมีรังสีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ควรจะให้น้อยแล้วก็ต้องระวังเรื่องคลื่นโดยเฉพาะ Wi-Fi นะครับ
0: โอ้มีคลื่นที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กๆเป็นอันตรายด้วยเหรอคะ
1: อันตรายเข้าไปในถึงสมอง
0: คลื่นจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้อะไรบ้างที่ทำอันตรายสมองหรือทำอันตรายตัวเด็กๆเองได้บ้างคะ
1: ตอนนี้แรงๆก็คือ Wi-Fi นะครับคือเครื่องที่มาใหม่แล้วก็อันที่อันตรายอีกอันก็คือโทรศัพท์มือถือเพราะว่าอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยมันเป็นคลื่นไมโครเวฟมันจะทำให้สมองเนี่ยมันร้อนแล้วก็มันจะบวมแล้วก็จะเป็นมะเร็ง
0: น
2: ะ
0: นี่ผม
2: ม
0: ีผ
2: ล
0: แน่น
2: อ
0: น
2: แล้วยังเด็กที่เด็กและผู้ใหญ
0: ่
2: แหละค่ะ
1: ด้วยกันนะครับมีครับว่ามันมีคลื่นเพราะฉะนั้นต้องมีเวลาจำกัดแล้วก็อยู่ในระยะที่น่าจะปลอดภัยก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะอันที่สองคือเสียงเสียงเนี่ยมันมีระบบประสาทเนี่ยที่เข้าไปจูนในสมองเสียงที่ดีก็สามารถทำให้เด็กนี่ฉลาดได้เลยนะครับ
0: แล้วเราจะใช้เสียงแบบไหนที่ว่าดีสำหรับเด็กๆล่ะคะ
1: อันนี้มันต้องลึกซึ้งนิดนึงนะครับเป็นเสียงอาจจะเพลงบางอย่างอาจจะเป็นคำพูดเด็กบางคนนะคุณแม
0: ่
1: ซนมากนะครับแล้วเฮี้ยวมากเลยเพียงแต่ครูเอามานั่งตักกอดทีแล้วก็มองหน้ามองเข้าไปที่ตาครับความจริงหนูเป็นเด็กดีรู้ไหมหนูเป็นเด็กน่ารักรู้ไหมพูดเขาทุกวันพูดเขาทุกวันเขาจะเป็นคนดีในอนาคตนะครับนี่คือความอวยพรจากพ่อและแม่แล้วจากคุณครู
0: เห็นว่าวาจาของคนที่เด็กรักทั้งพ่อแม่ทั้งครูศักดิ์สิทธิ์มากพ
1: ู
0: ดยังไงเด็กก็จะเป็นแบบนั้น
1: แน่นอนอย่างเช่นเด็กหกล้มปุ๊บเรามาเป่านะเสียงเนี่ยจะทำให้เด็กนี่หายเพี้ยงหายเขาหายเลยนะเขาหายแล้วเขาวิ่งไปได้เลยนะครับหรือว่าสื่อบางตัวเนี่ยอย่างเช่นตัวอักษรหรือตัวสัญลักษณ์หรือการเขียนเนี่ยสำหรับเด็กเล็กๆเนี่ยค่อนข้างอันตรายเพราะว่าใน BBL เนี่ยเราจะไม่ให้เด็กสัมผัสกับสัญลักษณ์พวกนี
0: ้
1: ตัว A B C D เหมือนกันนะครับเลข2ก็คือยกนิ้ว2มีหิน2ก้อนนี่คือ BBL
0: ค
1: ือเรียนด้วยสมองเพราะว่าท่องจำเนี่ยเป็นของที่มนุษย์คนอื่นเขาคิดภาษาเด็กไม่เคยคิดแต่ที่เรียนรู้มาเนี่ยเพราะว่าแม่สื่อสารตั้งแต่เล็ก
0: ๆ
1: อยู่ในท้องก็ได้ยินแม่พูดแต่ว่าการไปเรียนภาษาแปลกๆภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาอะไรเนี่ยใจเย็นๆนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้วิธีการส่งสื่อเนี่ยเข้าไปสร้างเซลล์ในสมองเนี่ยตั้งแต่ยังอยู่ในท้องนะครับเราอย่าเพิ่งด่วนเพราะในสหรัฐเนี่ยเขาคิดค้นว่าเด็กที่จะเรียนภาษานั้นได้นะครับต้องเรียนที่7ขวบนะครับห้ามเรียนก่อนเพราะว่ามันจะทำลายสมองส่วนสร้างสรรค์ของมนุษย์ไปจินตนาการจะไม่มีถ้าคุณเอาเรื่องที่เขาไม่รู้เรื่องไปให้โดยเฉพาะให้เด็กเขียนหนังสือ หัวเหลี่ยมเนี่ยเด็กก็จะร้องไห้ร้องไห้อีกเขาไม่ชอบการเขียนหนังสือแต่ถ้าไปชวนเขาวาดรูปแน่นอนชอบวาดรูปเพราะฉะนั้นทำไมคุณครูไม่สอนวาดตัวหนังสือล่
0: ะ
1: นะครับเริ่มจากการวาดวาดอะไรก็ได้เรามีสองซีกซีกซ้ายคือจัดระเบียบนะครับซีกขวาคือจินตนาการนะครับในการที่ได้ลงมือทำอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่บอกว่าตอนนี้นะให้หนูนะช่วยพ่อแม่ซักเสื้อผ้าซักกางเกงในอุ๊ยเขาจินดีมากเลยนะซักแล้วเอาไปทิ้งใหม่ๆมันอาจจะเลอ
0: ะ
1: เราต้องขยันไม่ใช่ว่าแม่ว่าการซะเองนะไม่เอาเดี๋ยวเลอะฉันทำซะเองไม่เอาล้างจานไม่เป็นไรแตกไม่เป็นไร
0: แล้วคุณแม่เองล่ะคะเคยให้ลูกซักผ้าหรือช่วยทำงานบ้านอะไรบ้างไหมคะ
2: เคยค่ะเคยซักผ้าถูบ้าน
0: ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็เขาก็ทำ
0: แต่ชอบเลย
2: ก็ทำไม่สะอาดก็ชอบถูบ้านมากกว่าซักผ้าไม่ชอบ
1: แล้วจริงๆแล้วเด็กเขาอยากจะทำเพราะว่าเขาภูมิใจแต่ที่เขาไม่อยากทำเนี่ยนะครับก็เป็นวัยหนึ่งที่เขาไม่อยากทำ
0: แ
1: ต่เขาจะอยากทำตอนวัย7ขวบ8ขวบนี่เขาอยากทำ
0: ลูกน้อง2ขวบค่ะแม่กวาดบ้านน่ะทำข้าวหกอะไรเงี้ยไปกวาดบ้านมาแย่งไม่กวาดไปเลย
1: เนี่ย
0: ก็เลยช่วงนี้ก็อยากทำตามเลยแล้วโน้ตเองก็ไปซื้อแบบไม่กวาดเด็กเล่นมาให้ค่ะจะเอาแบบแม่เท่านั้น
2: ก็หลานที่บ้านนะคะแม่ก็ทำเค้กเขาจะแย่งแม่ก็ทำ
0: ค่ะ
1: ก็จะเป็นวัย

0: ใจนึง
1: อ
0: พอวัยต่อไปแล้วจะไม่ได้แล้วเขาไม่เอาละ
2: ค่ะ
0: เฉยละนะครับเขาจะทำวิธีอื่นแล้วก็กิจกรรมทั้งหลายที่ควรจะให้ลูกทำนะครับไม่ว่าจะจัดบ้านช่วยกันจดมิเตอร์ไฟนะเพราะว่าจะเป็นการประหยัดไฟได
2: ้
0: มันเป็นกิจกรรมที่ต้องลงมือทำทั้งสิ้นตอนนี้ถ้าทำบ่อยๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับสมองเราม
2: ัน
0: จะเกิดเขาเรียกว่า gray matter ก็คือสมองส่วนที่มีสีเทาตรงนี้ตรงหน้าผากจะหนาขึ้นพอหนาขึ้นเนี่ยเด็กคนนี้ก็จะมีความมั่นคงมีบุคลิกภาพมั่นคงมีสติมั่นคงเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ดีก็ร้องไห้จะเป็นคนที่แบบเผชิญโลกได้ดีเนื่องจากเขาตัดสินใจบ่อยไงต้องตัดสินใจตลอดเวลาจากง่ายไปยากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำโปรเจกต์ใหญ่ๆพ่อแม่ต้องให้โอกาสให้ลูกตัดสินใจด้วยตัวเอง
2: ฟังดูแล้วจริงๆการเรียนรู้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ห้องเรียนเนี่ยเป็นไปได้หลากหลายสไตล์หลากหลายรู
0: ปแบบ
2: แม้แต่การทำงานบ้านอย่างที่อาจารย์บอกแล้วเราจะทราบได้ยังไงคะว่าเด็กคนนี้ลูกของเราชอบการเรียนรู้แบบนี้หรือเหมาะกับการเรียนรู้หรือสื่อการสอนแบบนี้ล่ะคะอาจารย์อัน
0: นี้สำคัญมากๆเลยนะครับเขาเรียกว่าฉันทะเด็กแต่ละคนมีฉันทะคือความพอใจหรือเขาเรียกพรสวรรค์เนี่ยไม่เหมือนกัน
2: ค
0: ุณครูเนี่ยไม่ค่อยทันหรอกนะครับ
2: อาจจะดูเด็กเยอะ
0: แม่จะต้องรู้
2: ค่ะ
0: ดูเลยแต่ที่โรงเรียนเนี่ยจัดเป็นชมรมได้
2: ค
0: ือเอาเด็กสมมติชอบศิลปะมารวมเป็นชมรมแล้วก็หาครูศิลปะพาไปเที่ยวขอศิลป์เรื่องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะให้ลูกเนี่ยได้เห็นหลายๆอย่างนะครับแล้วก็โรงเรียนด้วยนะครับคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยได้เห็นว่าเขาผลิตอะไรยังไงหรือว่าพาไปดูตลาดว่าเขาขายของยังไงนะครับพาไปดูซิบึงอันเนี้ยทำไมมันน้ำมันเน่าหรือว่าไปดูซิในที่วัดมีอะไรหลวงพ่อสอนอะไรปัจฉาเป็นยังไงทั้งหมดเนี่ยรอบตัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือโรงเรียนเนี่ยสามารถจัดการให้สิ่งที่รอบตัวเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เด็กจะให้ความสนใจนะครับ
2: ทุกอย่างเป็นการ
0: ทุกอย่างเป็นการเรียนรู้เพียงแต่ว่าเราจะนำเสนอยังไงนะครับ
2: ต้องมีรูปแบบที่น่าสนใจให้เด็ก
0: ก็ที่จริงอ่ะพ่อแม่ควรจะเข้าโรงเรียนไปเรียนวิธีสอนลูกก
2: ่
0: อนสั้นๆนะครับให้รู้แนวทางว่าเราจะใช้อะไรบ้างแล้วไม่ควรจะให้เห็นอะไรบ้าง
2: ค่ะถ้าอย่างนั้นในช่วงท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆบ้านเลยค่ะที่อยากจะให้เด็กๆเรียนรู้ยังมีความสุขสนุกแล้วก็เกิดประสิทธิภาพได้เต็มที่ด้วยค่ะ
0: ครับก็ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับท
2: ุ
0: กท่านผมพูดในนามของสมมุติว่าผมย่อตัวเป็นเด็กนะก็เราอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้าใจมนุษย์ตัวเล็กๆมากขึ้นกว่านี้นะครับอย่าพยายามไปฝากลูกเข้าโรงเรียนที่เรียนแบบโหดนะครับหรือว่าเด็กไม่มีความสุขเพราะว่าพ่อแม่คิดฝันว่าลูกจะได้เป็นเจ้าคนในคนนะครับเดี๋ยวนี้มันหมดสมัยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ในอังกฤษเปลี่ยนไปแล้วนะครับว่าเราไม่ต้องการทำเป็นเจ้าคนในคนแล้วเราต้องการที่จะทำอาชีพเราอย่างมีความสุขการเรียนหนังสือก็คือการทำงานที่มีความสุขถ้าเราทำงานแบบเราเล่นนะครับเรามีความสุขทุกวันเนี่ยมันไม่ดีกว่าเหรอชีวิตเราจนแก่เลยนะเราก็จะมีความสุขจากการเล่นทำงานส่วนเงินที่ได้มันเป็นแค่รางวัลเท่านั้นแต่ใจเราเนี่ยมันเราได้ทำสำเร็จไง
2: ค่ะ
0: เราไม่ได้ทำตามคำสั่งคนอื่นเราทำอย่างความฝันของเราก็ฝากนะครับความฝันของมนุษย์เนี่ยมันทำให้ชีวิตเนี่ยมีความหมายก็ขอให้มีจินตนาการมีแรงผลักดันมากๆที่จะพัฒนาประเทศและพัฒนาจิตใจของตัวเอง
2: แม้วันนี้ได้รับความรู้มากมายเลยนะคะในเรื่องของสื่อการเรียนรู้ต่างๆรวมถึงการออกแบบการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและก็ความสุขที่สุดสำหรับเด็กๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะท่านอาจารย์ดิษกรกุลธรนะคะท่านเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบการศึกษารวมถึงคุณแม่ปรีชยายุทธเสรีด้วยค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะ โอ้โหจริงๆเรื่องราวของการเรียนรู้ของเด็กๆนั้นสำคัญมากๆอยู่ตลอดเวลาได้ผ่านการกระทำการเล่นต่างๆนะคะซึ่งเด็กแต่ละคนมีสไตล์การเรียนรู้หรือว่ารูปแบบที่ชื่นชอบแตกต่างกันออกไปด้วยก็อย่าลืมทำความรู้จักกับรูปแบบหรือสไตล์ของลูกเราที่ชอบด้วยนะคะ
0: แล้วก็เข้าใจลูกเราด้วย
2: ค่ะเข้าใจอย่างดีที่สุดเลยนะคะเพื่อที่จะได้ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตัวของลูกเองได้อย่างดีที่สุดด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของราย

0: การสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ต่อบ็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: รที่ผิดวิธีก็ส่งผลต่อริ้วรอยบ้างเหมือนกัน
1: รู้สึกว่าเรามีตีนกาแต่เราอยู่ป .6 คือมันเป็นรอยยับอยู่ตรงเนี้ย
0: เป็นรอยยิ้ม
1: ใช่แล้วพอโตขึ้นมามันหายไป
0: เพราะอะไรคะ
1: รู้จักคุณหมอ
0: นอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องเกี่ยวกับคนที่ชอบปาร์ตี้ค่ะคุณหมอ
2: ไปคนนี้ใช่ไหมคะคนนี้หรือเปล
0: ่
2: า
0: ใช่คนน
1: ี้มันทำไมคนนี้ทำนี่ล่ะคร
2: ับ การสูบบุหรี่แอลกอฮอล์หรือพวกมลภาวะมลพิษต่างๆพวกนี้มันทำให้เกิดพวกอนุมูลอิสระการที่เรามีอนุมูลอิสระมากขึ้นก็แปลว่าร่างกายเราต้องมีการซ่อมแซมตัวเอง
1: ถ้าเกิดเรานอนเอาหน้าฝั่งนึงให้มันพับลงไปคืนนี้นอนฝั่งนี้อีกคืนนึงนอนฝั่งนึงมันต้องเล็กแน่ๆเลยช่วยบ้างไหมครับคุณหมอ
2: แต่มันก็เล็กแค่ตอนเราลุกขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: เวลาเราเลือกผลิตภัณฑ์เราก็ยังไม่เจอผลิตภัณฑ์ที่ถูกสักทีเพราะหนูเราต้องทาออยล์ต้องเช็ดด้วยออยล์ปุ๊บเรารู้สึกหน้ามันละเรามันแล้วก็จะไม่รู้สึกสบายก็ต้องหาอะไรที่ทำให้หน้าแห้งอีกมันเหมือนมีหลายความรู้สึกบนหน้าหน้าก็เลยเหมือนแบบแยกเข้าไปใหญ่เลย
2: อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเขายังไม่เจอผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจ
3: สวยหล่อขอเสิร์ฟ
0: สวัสดีค่ะซาร่าค่ะกลับมาพบกับรายการสวยหล่อขอสืบค่ะรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปสืบทุกเรื่องราวความสวยความหล่อเราจะกลับมาตามหาความจริงกันอีกครั้งค่ะซาร่าจะมาเปิดเผยความจริงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยแขกรับเชิญสวยหล่อที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยของเราในวันนี้มาค้นหาความจริงไปพร้อมๆกันค่ะกับประเด็นในวันนี้ค่ะการลดริ้วรอยนั่นเองมีเรื่องไหนที่เป็นประเด็นอยู่บ้างเดี๋ยวเราจะมาสืบไปพร้อมๆกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการนอนตะแคงบ่อยๆทำให้เกิดริ้วรอยได้จริงไหมการดื่มแอลกอฮอล์ยิ่งหน้าแก่ครีมลดริ้วรอยต้องใช้กี่ถึงจะลดได้เท่ากับการเลเซอร์จริงหรือไม่ที่ริ้วรอยบนใบหน้าสามารถบอกโรคได้การทำอัลตราเลเซอร์ฟิลเลอร์บนอะไรที่ลดริ้วรอยได้ดีที่สุดเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาตามหาความจริงไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับใครที่รู้สึกว่าหน้าของเราแก่ก่อนวัยมีริ้วรอยบนใบหน้าหรือตีนกามาก่อนวัยอันควรนะคะวันนี้คุณหมอจะมาคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับริ้วรอยบนใบหน้าการรับมือกับริ้วรอยให้อยู่หมัดเดี๋ยวช่วงหน้ามาไขข้อข้องใจไปพร้อมกันค่ะ
3: สวยหล่อขอเสิร
0: ์สวยหล่อในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันค่ะในเรื่องการลดริ้วรอยนั่นเองวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติค่ะจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเพ็ญพันธ์วัฒนไกรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่กับเราในวันนี้พร้อมกับแขกรับเชิญค่ะณภัทรค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะสวัสดีสรา
0: สวัสดีคุณหมอนะคะโอ้ยต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากนะคะสำหรับการลดริ้วรอยในวันนี้ได้มาคุยกับคุณหมอวันนี้เราจะมีคำถามเยอะมากเกี่ยวกับริ้วรอยเพราะว่าหลายๆคนก็รู้สึกว่าบางคนเกิดริ้วรอยในช่วงนี้ก่อนวัยอันควรกันเยอะมากเลยค่ะคุณหมอ
2: ใช่ค่ะ
0: ถามณภัทรก่อน
1: ทำไม
0: มีความรู้สึกไง
1: ก
0: ็ต้องถามความรู้สึกของคุณอินฟลูเอนเซอร์นิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องการลดริ้วรอยคุณไปมีประสบการณ์อะไรมาบ้างไหม
1: เคยนะคือผมตั้งแต่เด็กแล้วอะเป็นคนแบบ facial expression เยอะมากเวลาที่เรายิ้มหรือเวลาที่เราหัวเราะอย่างเงี้ยแบบแฮ่เงี้ยเราก็รู้สึกว่าเรามีตีนกาแต่เราอยู่ป.6 คือมันเป็นรอยยับอยู่ตรงเนี้ย
0: เป็นรอยยิ้ม
1: ใช่แล้วพอโตขึ้นมามันหายไป
0: เพราะอะไรคะ
1: รู้จักคุณหมอคุณหมอนำสิ่งดีๆมาให้นะฮะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าในยุคสมัยนี้ก็มีนวัตกรรมหลายอย่างที่ช่วยให้ริ้วรอยของเราลดลงได้เยอะใช่ไหมคะคุณหมอวันนี้นะคะถามคุณหมออย่างแรกเลยหลายๆคนบอกว่าการพักผ่อนที่เพียงพอเนี่ยจะช่วยให้ผิวเราดีขึ้นแต่ใครจะรู้ไหมคะว่าการนอนที่ผิดวิธีก็ส่งผลต่อริ้วรอยบ้างเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้นะคะกับประเด็นที่ว่านอนตะแคงบ่อยๆทำให้เกิดริ้วรอยได้จริงหรือไม่คะคุณหมอ
2: จริงๆก็การนอนหลับพักผ่อนที่ดีนะคะมันก็เป็นผลกับสุขภาพทั้งร่างกายทั้งจิตใจนะคะแต่แบบที่คุณซาร่าบอกเลยนะคะว่าถ้าเรานอนในท่าที่ไม่เหมาะสมนะคะเช่นนอนตะแคงนะคะหรือว่าท่าที่มีการกดการเสียดสีการถูไถใบหน้านะคะกับแม้แต่ปลอกหมอนหรือที่นอนที่มันเนื้อผ้ามันหยาบก็สามารถทำให้เกิดริ้วรอยได้นะคะแต่บางครั้งเนี่ยจริงๆก็คือมันอาจจะทำยากกว่านะที่จะนอนนิ่งๆไปเลยนะคะ
1: ก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
2: แต่ว่าพยายามให้แบบว่า2ด้านมันเท่าๆกันหรือนอนหงายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าตะแคงก็อาจจะต้องมีการกลับข้างบ้างอย่าให้มันกดข้างใดข้างหนึ่งมากเป็นพิเศษนะคะการนอนคว่ำหน้าลงไปอันนี้แน่นอนมันก็ทำให้มันบู้บี้กดแล้วก็เสียดสีไปหมดนะคะมันก็มีผลได
0: ้
2: ถ้าเราทำเป็นระยะเวลา

0: นานๆนะคะ
1: คือตอนเด็กๆเนี่ยอ้วนมากตอนแบบขึ้นปีหนึ่งใหม่ๆก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเรานอนเอาหน้าฝั่งหนึ่งให้มันพับลงไปคืนนี้นอนฝั่งนี้อีกคืนนึงนอนฝั่งนึงมันต้องเล็กแน่ๆเลย
2: ให้มันแบนเข้าหากัน
1: ช่วยบ้างไหมครับคุณหมอ
0: แต่มันก็เล็กแค่ตอนเราลุกขึ้นมาใช่ไหมคะพอเราทั้งวันแรงโน้มถ่วงมันลงเนาะแก้มมันก็จะย้วยลงมานะคะจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เราเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่เราพยายามป้องกันนะคะอย่างที่บอกพยายามให้มันเท่าๆกัน
2: นั่นก็อีกเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะสำหรับการนอนที่บอกว่านอนเท่าพอให้เพียงพอแต่ว่าถ้านอนผิดวิธีก็ส่งผล
1: แล้ววิธีถูกต้องล่ะครับคุณหมอเราต้องนอนอย่างไรถึงจะเป็นวิธีการนอนที่ไม่เกิดริ้วรอยบนหน้าของเรา
0: จริงๆจะถามว่านอนยังไงถ้าเกิดทำได้จริงๆเลยนะมันจะดีมากเลยนะคือถ้าเรากลางวันเราห้อยถูกไหมเราย้อยลง
2: เ
0: ราก็ควรจะห้อยหัวลงใช่ไหมถ้าเป็นหมายถึงว่าถ้าห้อยหัวลงเหมือนค้างคาวเนาะแต่มันเป็นไปไม่ได้
1: มัน
0: เป็น
1: ไปไม่ได้
0: แต่ถ้าทำได้มันจะดีถูกต้องไหมเพราะมันก็ตรงข้ามแรงโน้มถ่วงนอนหงายนะคะหรือว่าถ้าเกิดคนติดนอนตะแคงเนี่ยก็คิดว่าควรจะสลับนะคะให้มันเท่ากันใช่ค่ะนอนหงายก็น่าจะดีนะคะ
2: อีกกรณีนึงก็คือหาหมอนมาหนุนที่หมอนหนุนคอที่ไม่ให้เราตะแคง
0: ให้มันฟิกซ์เลย
1: ช่วยไหมครับอย่างน
0: ั้นแต่ว่ามันจะนอนหลับสบายไหมอ่ะถ้าสบายก็รับหลอดบ้านนอนหลับพักผ่อนมีความสุขมันก็เป็นความสบายอย่างถ้าสบายแล้วสวยก็โอเคนะคะ
2: อันนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อริ้วรอยนอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องเกี่ยวกับคนที่ชอบปาร์ตี้ค่ะคุณหมอ
0: ไปคนนี้ใช่ไหมคะคนนี้หรือเปล่า
2: ใช่คนนี้
1: มันทำไมคนนี้ล่ะครับ
2: ชอบปาร์ตี้ชอบแบบดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ผมนี่เลิกงานกลับบ้านดื่มน้ำส้มนอน
2: อุ๊ยหูน้ำส้มอะไรน้ำส้มผสม
1: เดี๋ยวพูดดีกว่า
2: ถามคุณหมอเลยการดื่มแอลกอฮอล์ทำให้หน้าแก่จริงไหมคะ
0: จริงๆอยากจะบอกว่าการดื่มแอลกอฮอล์มันไม่ได้มีผลดีอะไรกับร่างกายเลยสักส่วนหนึ่งเลยนะคะที่จะถามว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับหน้าใช่ไหมคุณหมอมันเกี่ยวอะไรโอเคตับนะเราก็เชื่อได้ว่ามันทำให้มีผลกับตับใช่ไหมคะแต่ว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจริงๆเคยสังเกตว่ามันจะปัสสาวะบ่อยด้วยเน
2: า
0: ะมันจะทำให้เราแบบบางทีเราก็แบบอาจจะเกิดผิวขาดน้ำได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยการดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่อันนี้ไม่ทราบสูบด้วยไหมคะไม่คือการสูบบุหรี่แอลกอฮอล์หรือพวกมลภาวะมลพิษต่างๆพวกเนี้ยมันทำให้เกิดพวกอนุมูลอิสระการที่เรามีอนุมูลอิสระมากขึ้นก็แปลว่าร่างกายเราต้องมีการซ่อมแซมตัวเองซึ่งจริงๆคนเรามันเกิดทุกวันอยู่แล้วนะคะการใช้ชีวิตของเราเนี่ยการตากแดดการเดินไปเดินมาการที่เรากินอาหารย่อยอาหารมันเกิดอนุมูลอิสระอยู่แล้วนะคะร่างกายเราต้องมีการซ่อมแซมตัวเองทุกวันแต่ถ้าเกิดเรามีอะไรที่ทำให้เกิดมากขึ้นแน่นอนร่างกายเราจะซ่อมแซมไม่ทันก็จะเกิดความเสื่อมได้มากกว่านะคะก็เกิดผิวที่มันมีริ้วรอยนะคะอาจจะมีหน้าตาที่ไม่สดใสนะคะ
2: ค่ะ
0: เป็นต้น
2: เพราะฉะนั้นก็เลยมีการทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะ
0: ใช
2: ่พวกวิตามินซี
0: ใช่ค่ะ
2: พวกเดี๋ยวนี้ก็มีอาหารเสริมที่ช่วยดูแล
0: จริงๆอยากจะบอกพวกวิตามินซีวิตามินอีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็มีทั้งรับประทานแล้วก็มีชนิดทาได้นะคะทาที่ผิวหนังเราก็มีค่ะ
2: นี่ก็ได้ฟังมาเป็นปัจจัยหลักๆที่หลายๆคนคิดว่าส่งผลต่อริ้วรอยไหมแต่ที่สำคัญที่สุดเราไม่สามารถที่จะฝืนอายุของเราได้ยังไงวันหนึ่งริ้วรอยของเราก็ต้องมาตามวัยแน่นอนทีนี้วิธีป้องกันดีกว่าเพื่อเป็นการชะลอเพราะว่ายังไงเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าทุกคนต้องมีริ้วรอยใช่ไหมคุณหมอ
0: ใช่ค่ะ
2: ครีมลดริ้วรอยต้องใช้กี่กระปุกถึงจะลดได้เท่ากับการเลเซอร์อะไรเงี้ยค่ะ
0: โอเคนะคะอยากจะบอกว่าครีมลดริ้วรอยเอาเป็นครีมบำรุงที่เราควรจะใช้ในทุกวันดีไหมคะเอาที่ทุกคนควรจะใช้นะคะอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของกันแดดถูกต้องไหมคะเพราะว่าเราก็คงจะต้องโดนแดดนะคะยกเว้นคนที่ทำงานกลางคืนเนาะก็ต้องโดนแดดอันนี้เราทราบอยู่แล้วนะคะว่าแสงแดดทำให้เกิดริ้วรอยทำให้ผิวเสื่อมนะคะทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ทำให้ผิวคล้ำขึ้นได้นะคะก็ควรจะใช้ผลิตภัณฑ์กันแดด
1: กันแดดนี่คือต้องทาทั้งตัวไหมหรือว่าทาเฉพาะแค่หน้าหรือถ้าผมใส่แขนยาวผมก็ไม่ต้องทาแขนก็ได้หรือเปล่า
0: ใช่ทีนี้การกันแดดมันก็มีหลายวิธีนะคะอันที่คนมักจะนึกถึงอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้ครีมกันแดดนะคะแต่จริงๆมันยังมีวิธีอื่นๆที่ดีที่คุณณภัทรบอกเช่นการใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดนะคะไม่ลืมเรื่องของดวงตาและดวงตาก็สำคัญนะทำให้เกิดต้อกระจกต้อเนื้ออะไรได้นะเราก็ต้องใส่แว่นกันแดดนะคะหมวกปีกกว้างกางร่มได้นะคะสำหรับครีมกันแดดเราแนะนำให้ใช้ตรงบริเวณที่เราไม่สามารถใช้อย่างอื่นเช
1: ่
0: นเรา
1: ไ
0: ม่สามารถเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ก็อาจจะได้เคยเห็นไหมแบบคนที่อยู่กลางทะเลทรายเขาก็จะโคกเหลือแต่ลูกตาเนาะแต่บ้านเราก็คงไม่เหมาะนะยกเว้นว่าแบบไปเดินห้างไม่อยากให้เขารู้ว่าคุณซาร่าก็ได้อาจจะลดการสร้างเม็ดเป็นต้นนะคะทีนี้ถามว่าต้องใช้นานเท่าไหร่นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าปัญหาอะไรเป็นมานานแค่ไหนนะคะมีอะไรที่เราจะแบบสวยขึ้นมาทันทีมั้ยเร็วแบบแป๊บเดียวอ่ะภายในมีมั้ยมี
2: 2-3 วันอะไรอย่างเง
0: ี้ย1วันมีมั้ย
2: มีโฆษณาม
0: ี1วันมีนะเมื่อกี้นี่แบบมาเนี่ยสภาพนี่คือดูไม่ได้เมคอัพทาปุ๊บอันนี้คือของไม่จริงถูกมั้ย

0: มันโบกไปเท่านั้นอะไรที่เร็วไม่จริงเช่นทาแล้วหน้าขาวทันทีเป็นไปไม่ได้นั่นคือโบกใช่ไหมทาแป้งทาไว้ทาอะไรที่ขาวๆน
1: ะ
0: ก็ต้องใช้เวลานะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลานานเท่าไหร
1: ่
0: ถ้าเราแบบโหอายุ50ไม่ดูแลมันเลยนะมันก็แน่นอนต้องใช้เวลานานขึ้นนะคะการลดเม็ดสีนะโดยทั่วไปอ่ะต้องมีการผลัดของเก่าแล้วก็ลดการสร้างเม็ดสีใหม่โดยทั่วไปประมาณ1เดือนนะคะถ้าเกิดเป็นเรื่องของคอลลาเจนเนี่ยพวกนี้ต้องใช้เวลากว่าจะสร้างขึ้นมาคือจริงๆใช้ไป1เดือนอาจจะถ้าเราตัดชิ้นเนื้อไปส่องกล้องจุลทรรศน
1: ์
0: เราอาจจะเห็นวันเพิ่มขึ้นแต่การที่เราจะเห็นด้วยตาเปล่าว่าคนนี้แบบดูดีขึ้นก็อาจจะต้องใช้เวลานะ2เดือน3เดือนถึง1ปีจะได้ผลไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใช้ครีมบำรุงเนี่ยหมอสนับสนุนให้ใช้นะคะขอผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานนะคะตามปัญหาผิวของเราแล้วก็ใช้ต่อเนื่องสม่ำเสมออย่าไปหวังแบบหูมันจะว้าวทันที
2: ก็คือต้องใช้เป็นไลฟ์ไทม์ไปเลย
0: อันนี้ก็เหมือนกับการดูแลเราจะต้องมีการดูแลตลอดชีวิตใช่ไหมเหมือนกับเราออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าแบบทำ
2: วันสองวัน
0: แล้วก็เลิกแล้วอีกเดือนเว้นไปอะไรอย่างงี้ฉันก็ต้องทำอย่างสม่ำเสมอทุกๆอย่างนะไม่อยากจะบอกเรื่องผิวหนังเรื่องการออกกำลังกายสุขภาพสมองเราต้องใช้สมองทุกวันนะเนาะไม่ใช่นอนอะไรอย่างงี้นะก็ทุกอย่างมันต้องเป็นการดูแลระยะยาวนะคะอันนี้ก็คือแนะนำให้ใช้วิธีการดูแลเน
2: า
0: ะ
2: แล้วตัวครีมที่คุณหมอแนะนำให้ใช้ควรจะต้องใช้ครีมอะไรบ้าง
0: ก็คือ
2: เยอะมากดีดีไวเจอร์เต็มไปหมดเลย
0: อย่างที่บอกขึ้นอยู่กับปัญหานะคือถ้าเราโดนแดดก็ใช้กันแดดน
1: ะ
0: อนุมูลอิสระถ้าแน่นอนเราเกิดเนาะเราอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้ผลเรื่องของไวท์เทนนิ่งก็ใช้แบบนั้นหรือว่าคนที่มีริ้วรอยก็อาจจะเลือกผลิตภัณฑ์ซึ่งมีตัวที่ลดริ้วรอยทีนี้อุ๊ยมันเยอะไปหมดนะไม่รู้จะทำเป็นปัญหามัน10อย่างอะทั้งดำทั้งรอยทั้งแห้งก็อาจจะสลับอาจจะสลับเน
2: า
0: ะอาจจะใช้วิธีสลับโรเทตบ้างเนาะแทนที่จะทา10อย่างเช่นอย่างถามว่าแบบกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวเหนียวอ่ะมันก็อร่อยแบบเราจะกินแต่ข้าวเหนียวทุกเราอยากต้องสลับเราสลับมันทุกอย่างมีดีมีประโยชน์แต่เราสลับนะคะ
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคนป
0: ั
1: ญหาแต่ละคนผิวแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันดังนั้นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการป้องกันและบำรุงสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแต่ไงก็สามารถมาปรึกษาคุณหมอก็จะดีที่สุดนะคะในการหาทางแก้ไขแต่แน่นอนที่สุดสำหรับใครที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเดี๋ยวช่วงหน้าให้คุณหมอมาไขข้อสงสัยกันค่ะสวยหล่อขอเสิร์ฟกลับเข้าสู่ช่วงที่3นะคะกับสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้ค่ะที่เราจะมาไขข้อสงสัยกันในเรื่องของการลดริ้วรอยค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีนวัตกรรมหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมากมายทางการแพทย์นะคะที่สามารถช่วยลดเรือนริ้วรอยได้ในเวลาอันสั้นแต่จะมีวิธีไหนบ้างเดี๋ยวมาถามคุณหมอค่ะริ้วรอยบนใบหน้าก่อนดีกว่าว่าสามารถบ่งบอกถึงโรคของเราได้ไหมคะคุณหมอ
0: จะบอกว่าเป็นริ้วรอยมันเกิดจากโรคอะไรเลยนะมันคงไม่ใช่หรอกส่วนใหญ่มันเป็นจากกรรมพันธุ์เนาะก็เป็นส่วนสำคัญนะคะต้องดูว่าพ่อแม่เราแก่แบบไหนนะคะบางคนก็เห็นไหมบางคนอายุเยอะแล้วหน้าจะย้วยหนังเยอะนะบางคนก็จะตอบเนื้อหายอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็กรรมพันธุ์ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งจริงๆเราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะอีกอันนึงก็คือสาเหตุภายนอกซึ่งเรากล่าวไปแล้วนะคะนี่ก็สาเหตุของริ้วรอยแต่ถ้าถามว่าผิวหนังเราบ่งบอกโรคบางอย่างได้ไหมก็น่าอาจจะได้นะคะเช่นเรามองไปแบบตัวเหลืองตาเหลืองเงี้ยก็เป็นโรคตับเนาะหรือถ้าเกิดผิวแห้งมากบางครั้งก็อาจจะเป็นพวกโรคไตหรือว่าโรคของต่อมไร้ท่อบางชนิดเป็นต้นนะคะ
1: ขาดน้ำด้วยใช่ไหมผิวแห้ง
0: ใช่อาจจะเป็นไปได้นะคะ
1: งั้นถามคุณหมอเลยค่ะว่าผิวหน้าที่ดีเราควรที่จะรู้สึกแบบไหน
0: ผิวหน้าที่ดีเราก็ต้องรู้สึกสบายอ่ะผิวเราต้องรู้สึกสบายไม่ตึงอ่ะไม่แห้งไม่ตึงไม่แสบ
2: เพราะบางครั้งเราสครับหน้ามาโอ้หน้าตึงมากเลยอันนี้ก็คือไม่ดี
1: เรานึกว่าแบบยิ่งถูยิ่งดีหรือเปล่ายิ่งแบบสะอาดหรือเปล่า
2: ผมก็เป็นเมื่อก่อนตอนที่เพิ่งเริ่มรู้จักการใช้โฟมล้างหน้าใหม่ๆตอนที่เราเพิ่งโตนะก็แบบพยายามถูแล้วสุดโอ้ยมันต้องตึงมากมันต้องแบบคลีนมากอย่างเงี้ยมันผิดใช่ไหม
1: แล้วอย่างในโฆษณาที่ฟอง
0: เยอะคือตึงนี่สักพักนึงจะไม่ค่อยสบายหน้าไหมอะค่ะรู้สึกไหมพอมันตึงแล้วก็จะรู้สึกแห้งๆแล้วก็บางคนก็จะเหมือนอาจจะแพ้ง่ายนะคะหรือบางคนแบบนวดหน้าเป็นไหมมันตอนนวดมันสบายแต่หลังจากนั้นอ่ะกลับไปมันเหมือนไม่ค่อยสบายบอกนี่ชูเคยเป็นไหมคะหรือไม่เป็น
1: เป็นค่ะเป็นหนูเคยเป็นเหมือนกันแบบหนูจะรู้สึกแห้งคือหนูเป็นคนแพ้ง่ายหนูรู้สึกว่าแพ้ง่ายแล้วเป็นสิวเยอะอันนี้คือที่เห็นก็คืออาจจะโดนเมคอัพกบไปเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ลงมาสำรวจตัวเองว่าโอเคเวลาเราเลือกผลิตภัณฑ์เราก็ยังไม่เจอผลิตภัณฑ์ที่ถูกสักทีเพราะหนูเราต้องทาออยต้องเช็ดด้วยออยปุ๊บเรารู้สึกหน้ามันละเรามันแล้วก็จะไม่รู้สึกสบายก็ต้องหาอะไรที่ทำให้หน้าแห้งอีกมัน ันเหมือนมีหลายความรู้สึกบนหน้าหน้าก็เลยเหมือนแบบ

0: แยกเข้าไปใหญ่เลย
1: อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเขายังไม่เจอผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจหมอจะบอกคนไข้เสมอว่าการหาผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจนี่มันเหมือนการหาเนื้อคู่นะมันไม่ง่ายคุณต้องพยายามสอดแสวงหาให้ได้มันต้องมีอันนึงที่มันเหมาะกับเราแต่เมื่อไม่เจอก็ไม่ท้อถอยต้องค่อยๆปรับดูว่ามันไม่ถูกกับเราเพราะอะไรหน้าเราเป็นสภาพแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องลองอ่ะลองผิดลองถูกเนาะมันหาเนื้อคู่อ่ะ
0: หนูลองใช้มาเยอะมากตั้งแต่กระปุกแพงๆจนไปถึงแบบเป็นแค่น้ำมันมะพร้าวอะไรเงี้ยก็ยังเคย
1: คือแพงก็ไม่ได้แปลว่าจะดีใช่ไหม
0: การที่จะได้เจอผลิตภัณฑ์ดีๆที่เหมาะกับผิวหน้าเราแล้วไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือสิวหรือริ้วรอยอย่างเงี้ยเหมือนเจอเนื้อคู่จริง
2: ๆค่ะที่สุดเลย
0: พูดแล้วแบบอยากเจอมากนะตอนนี้ก็คง
2: อยากเจอต้องลองอยากเจอเนื้อคู่อย
1: ากเจอเนื้อคู่กับเนื้อคู่จริงๆใช่ไหม
0: ทั้งสองอย่างเลยค่ะก็อย่างที่บอกนะว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยเรื่องการดูแลความสะอาดเรื่องผิวพรรณต่างๆเพราะว่าแน่นอนเราคงจะล้างแค่น้ำเปล่าทุกวันไม่ได้ต้องเจอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่เหมาะกับตัวคุณได้อย่างนี้คุณหมอมีวิธีแนะนำไหมคะในการดูอย่างไรที่เป็นการหลีกเลี่ยงการแพ้ของเราเช่นบางตัวที่มันเป็นสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
1: คือจริงๆสำหรับตัวทำความสะอาดผิวเนี่ยหมอคิดว่าไม่ต้องไปซื้ออะไรที่มี10ส่วนผสมนะเพราะจริงๆช่วงที่สัมผัสหน้าเรามันสั้นเนาะมันก็ล้างลงท่อใช่ไหมแพงบางทีแพงเนาะแล้วก็แป๊บเดียวลงท่อละเพราะนั้นมันไม่ได้แบบอะไรที่ทิ้งไว้ที่หน้าเราต้องการวัตถุประสงค์แค่ชะล้างอย่างอ่อนโยนแค่นั้นเองนะคะเพราะนั้นจริงๆก็เลือกอย่างที่บอกเหมาะกับผิวเรานะคะแล้วก็จริงๆควรจะอ่อนโยนเนาะไม่เอาเอียดๆไม่เอาฟองเยอะฟองเยอะลองคิดดูมันดูดีใช่ไหมใส่โฟมสวยแต่โอ้โหฟองฟอดเลยจริงมันไม่ต่างกับแฟบกับยาล้างจานนะฟองเยอะๆอ่ะใช่ไหม
2: คือฟองฟอดคือไม่ได้แปลว่าฟองเยอะจะสะอาดกว่าไม่เกี่ยว
1: มันสะอาดแต่มันสะอาดเกินไปจะแห้งมันจะชะล้างทุกสิ่งอย่างไปอ่ะถูกไหมคะเราไม่ได้ต้องการอย่างนั้นใช่ไหมเราไม่ได้แบบมันล้างจานหรือซักผ้าใช่ไหมหน้าเราอ่ะเราต้องการจะชะล้างแค่สิ่งสกปรกซึ่งมันไม่ได้มากมายอ่ะถูกไหมคะถ้าเราล้างมากเกินไปมันก็จะล้างสิ่งดีๆน้ำมันดีๆอะไรอย่างเงี้ยออกไปด้วยมันก็จะแห้งตึงนะคะ
0: อาหารเสริมบ้างดีกว่าค่ะคุณหมอเรื่องการรับประทานคุณหมอมีวิธีแนะนำไหมคะว่าเราควรที่จะกินอะไรให้เยอะที่สุดเพื่อเป็นการทำให้ผิวเราดีไม่ว่าจะเป็นผิวรูปแบบไหนก็ตามจะแห้งหรือจะมันคุณควรที่จะดูแลตัวเองแบบนี้นะ
1: คือจริงๆสำหรับหมอนะคะหมอคิดว่าคนเราต้องกินอาหารได้ครบหมู่นะคะถ้าทานได้ครบหมู่ก็อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องมีอาหารเสริมนะคะแต่บางครั้งอาจจะมีความจำเป็นเช่นเรารู้สึกว่าช่วงนี้เราจะมีอนุมูลอิสระเยอะนะคะยกตัวอย่างเช่นเราตากแดดเยอะเราอดนอนมากช่วงนี้หรือว่าเครียดกินเหล้าคืนเยอะมันก็อนุมูลอิสระเยอะ
3: ทำไมมาฟังนี้ล่ะคะ
1: จะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ต่อต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นเช่นวิตามินซีวิตามินอีคิวเทนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรากินเสริมมันคือเสริมเนาะแต่มันไม่ใช่หลักมันไม่ใช่อาหารหลักมันก็คืออาหารหลักกินครบหมู่นะคะแต่บางคนก็อาจจะแบบมีไดเอทแปลกๆสมัยนี้ก็อาจจะขาดสารอาหารบางอย่างก็อาจจะต้องเสริมไปก็คงต้องดูเป็นคนๆไปแล้วก็ดูเป็นช่วงอะค่ะ
2: ครับแล้วพวกวิตามินอย่างนี้เรากินได้ต่อเนื่องไหมครับที่คุณหมอบอกอ่ะ C D E Q 10อะไรนะหรือว่าควรกินไปแค่ช่วงๆเราพักตับพักไตได้
1: คือจริงๆอยากจะบอกมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแบบขนาดว่าเรากินมากสูงแค่ไหนโดสแค่ไหนสะสมหรือไม่สะสมซึ่งวิตามินแต่ละตัวนี่จะต่างกันแต่โดยทั่วไปเราคิดว่ากินแล้วแบบคนคงต้องมีลืมบ้างกินบ้างนะคะก็คิดว่ามันลืมบ้างกินบ้างพักบ้างก็ได
2: ้ก็ไม่จำเป็นต้องแบบฉันต้องว่ากินเข้าไปเยอะมากมันก็ไม่ได้แปลว่าดี
1: ใช่ก็บางชนิดมันก็ขับออกไปแต่ว่าบางชนิดถ้าขับออกไปมันอาจจะทําให้เกิดตกตะกอนเกิดนิ่วได้เป็นต้นนะคะมันก็ไม่ใช่ว่าปลอดภัยซะเลยทีเดียวนะคะ
2: อันนี้พูดถึงวิธีการบํารุงแล้ว
0: แล้วก็น้ําดื่มเยอะๆนี้ช่วยมั้ยคะ
1: น้ําดื่มเยอะๆมันก็ดีอยู่แล้วนะคะดื่มน้ํามากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่อันตรายมากไปก็ปัสสาวะบ่อยแค่นั้นเองก็ทําให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นแต่ถ้าเกิดคนที่ผิวแห้งจริงๆบางทีดื่มมันก็ไม่พอมันไม่ได้มาที่ผิวหน้านะคะก็ต้องใช้มอยเจอร์ทาจากภายนอกช่วยด้วยนะคะ
0: หนูเคยได้ยินนะคะเวลาดื่มกาแฟเยอะๆทําให้หน้าเขียวด้วยเหมือนกัน
1: เพราะว่าดื่มกาแฟมันทำให้เราปัสสาวะบ่อยขึ้นรู้สึกไหมคะบางคนจะปัสสาวะมากขึ้นเหมือนพวกเราก็อาจจะทำให้เราสูญเสียน้ำได้มากขึ้นนะคะ
0: ก็คล้ายกับแอลกอฮอล์ประมาณ
2: เพราะฉะนั้นน้ำก็ดื่มเข้าไปเถอะมันไม่ได้มีข้อเสียอะไร
1: ไม่แพงเน
2: า
1: ะ
2: จะพูดถึงเรื่องของการบำรุงไปแล้วแล้วถ้าเกิดอยากจะได้ช็อตคัทเลยครับ
1: เป็นไปแล้วเนาะแบบว่ามันเป็นไปแล้วแก่ไปแล้วอะไรเงี้ยทำยังไงเน
0: า
1: ะ
0: การแก้ไขแบบเร่งด่วน
1: ใช่
0: กับประเด็นที่ว่านี่เลยเลเซอร์ฟิลเลอร์โบทอะไรลดริ้วรอยได้ดีที่สุดคะคุณหมอ
1: คือจริงๆต้องบอกเลยว่าแต่ละมันเคยได้ยินทั้งเลเซอร์ทั้งฟิลเลอร์ทั้งโบทอะมันก็เราได้ยินมันมามากมายนะแสดงว่ามันไม่เคยได้ยินว่าแบบเลเซอร์ดีที่สุดแสดงว่าทุกอันอะเขาก็มีข้อดี ข้อเด่นของเขานะคะเราต้องมาดูเรื่องของริ้วรอยหรือปัญหาของเรามันคือตรงไหนนะอย่างเช่นที่เมื่อกี้คุณณภัทรบอกเด็กๆก็ยิ้มเยอะเป็นคนตีนกาขึ้นอันนี้ก็เป็นริ้วรอยซึ่งเกิดจากการทํางานของกล้ามเนื้อใช่มั้ยเช่นบางคนแบบนั่งคอมหรือต้องขมวดคิ้วเนาะหรือบางคนทำงานนั่งโต๊ะแล้วแบบมีคนมาติดต่อก็ต้องเงยหน้าขึ้นไปก็จะเกิดริ้วรอยตรงหน้าผากอันนี้ก็จะเป็นริ้วรอยซึ่งเกิดจากกล้ามเนื้อเราก็ต้องแก้โดยยาซึ่งลดการทำงานของกล้ามเนื้อก็คือตัวโบทูลินท็อกซิตนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกฟิลเลอร์อันนี้ก็จะเป็นจากตัวเนื้อเยื่อเราหายไปนะคะ
2: เป็นร่องเป็นอะไร
1: เช่นแบบคนอายุเยอะขึ้นบางคนก็แก้มต่อเนาะ
0: มีร่องแก้ม
1: ก็ใช้เติมเสริมตรงนั้นหรือบางคนปากบางเล็กนิดเดียวเนาะก็อยากจะทำให้มันใหญ่ขึ้นก็ต้องฟิลเตอร์มันเข้าไป
0: เติมขมับด้วย
1: ใช่ไหมขมับขมับมันต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นลักษณะริ้วรอยหรือความแก่ส่วนตัวเลเซอร์เนี่ยมันก็มีทั้งเลเซอร์ที่กระตุ้นคอลลาเจนสำหรับในคนที่มีริ้วรอยเล็กๆรูขุมขนกว้างนะคะหรือเลเซอร์ที่ลดพวกเม็ดสีบางคนพออายุเยอะขึ้นริ้วรอยมันเกิดจากฝ้ากระก็ต้องแก้ด้วยเลเซอร์นะคะหรือตอนนี้มันก็จะมีแม้แต่อัลตราซาวด์นะคะที่ทำให้กระชับหนังหน้าหนังหน้าที่มันหย่อนย้วยเคล็ดๆก็กระชับให้มันตึงขึ้นเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับริ้วรอยของแต่ละคนนะคะ
2: ดูเลเซอร์มีเยอะมากนะมีอะไรบ
1: ้
2: างที่เราคุ้นๆนะมีเทอร่าเทอร์มา
1: เยอะมาก
0: ทิโก
1: ะอันนี้ก็จะเป็นทิโกะ
0: ทิโกะ
1: เยอะมาก
2: เยอะมาก
1: คือก็จะไปเรื่อยๆ
0: มีหลายนวัตกรรมมากตอนนี้คุณ
2: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกที่เหมาะกับสิ่งที่
1: ป
2: ั
1: ญหาของเราใช่อะไรที่ทำให้เราดูดีอะไรที่เป็นปัญหาของเราก็ต้องเลือกที่เหมาะสมมันไม่สามารถที่จะแบบเลเซอร์หนึ่งเครื่องทำได้สิบยี่สิบอย่างไม่ใช่ก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับปัญหาของคนไข้
2: ถ้าเกิดเป็นเรื่องกล้ามเนื้อโบไปถ้าเกิดอยากจะเติมร่องต่างๆก็ใช้ฟิลเลอร์แต่ว่าถ้าอยากจะไปแก้ไขในเรื่องของการยกกระชับขึ้น
1: ถูกต้องยกกระชับอาจจะเป็นพวกอัลตราซาวด์หรือคลื่นวิทยุอันนี้มันก็จะกระชับหนังเนาะหรือพิโคนี่ก็จะลดเม็ดสีหรือว่ากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอันนี้ก็เราก็ต้องเลือกใช้หรือบางคนเป็นรอยแดงๆอ่ะรอยแดงสิวก็ต้องใช้เลเซอร์ที่ลดรอยแดงนะคะ
2: คือตั้งแต่คุยกับมาคุณหมอพูดคำว่าคอลลาเจนบ่อยมากมันสำคัญกับร่างกายเรามากเลยไหมครับคุณหม
1: อจริงๆคอลลาเจนกับอีลาสตินนะเคยได้ยินใช่อีลาสตินก็ทำให้เกิดอีลาสติซิตี้จริงๆมันไม่ได้แค่ผิวหนังเราเนี่ยมันอยู่ตามเส้นเลือดด้วยนะเคยเห็น
0: ข้อกระดูก
1: ใช่พวกนี้มันก็จะมีหมดนะเนาะเพราะฉะนั้นมันก็คือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มันช่วยทำให้ร่างกายเราเป็นรูปเป็นร่างขึ้นอ่ะ
0: สุดท้ายแล้วเราก็ปฏิเสธอายุไขของเราไม่ได้แต่ก็อย
2: ู่
0: เราแค่ต้องการที่จะรู้วิธีการแล้วก็เคล็ดลับในการที่จะชะลอไม่ให้ริ้วรอยมันเกิดก่อนวัยอันควรเท่านั้น
1: แล้วก็ไม่ให้เกิดมากกว่าวัยควรด้วยถูกต้องไหมไม่ให้เกิดก่อนวัยแล้วไม่ให้เกิดมากกว่าวัย
0: นะคะเพื่อเป็นการให้เรามีความมั่นใจในตัวเองไปไหนมาไหนเราจะได้ถือว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองที่ดีนั่นเองก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆสำหรับการที่ทุกคนต้องการความรู้เกี่ยวกับการลดริ้วรอยในวันนี้นะคะก็ถือว่าคุณหมอได้มาไขข้องใจให้เราได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปเดี๋ยวเราให้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับริ้วรอยคุณหมออยากจะแนะนำยังไงดีคะ
1: จริงๆก็คือริ้วรอยอย่างที่บอกนะคะมันก็เกิดขึ้นตามวัยต้องเกิดทุกคนนะคะทำยังไงให้มันไม่เกิดก่อนวัยหรือมากกว่าวัยนะคะก็อย่างที่บอกแล้วนะคะการพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารให้ครบหมู่นะคะการดูแลบำรุงการหลีกเลี่ยงแสงแดดการใช้ครีมบำรุงที่เหมาะสมกับสภาพผิวนี่คือทำระยะเวลายาวนานเลยนะคะส่วนถ้าใครมีปัญหาว่ามันเกิดขึ้นแล้วจะทำยังไงนะคะก็ต้องเลือกใช้นวัตกรรมช่วยที่เหมาะสมกับปัญหาของเราในสถานที่ที่ปลอดภัยนะคะโดยที่มีแพทย์แนะนำที่เหมาะกับสภาพผิวเรานะคะมันไม่ใช่ว่าทำแล้วจะดีหมดนะคะมันก็บางทีมันก็ทำไม่ดีมันก็แย่กว่าเดิมก็มีนะคะก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพที่มีความปลอดภัยแล้วก็มีมาตรฐานนะคะในนวัตกรรมใหม่ๆนะคะ
0: นะคะก็เป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะคะก็คือการปรึกษาคุณหมอนั่นเองนะคะและตอนนี้ก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถรักษาได้ตรงจุดในข้อบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้นและสำหรับผิวแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันด้วยยังไงก็ปรึกษาแพทย์จะดีที่สุดนะคะอ่ะวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเพ็ญพันธ์วัฒนไกรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะที่มาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องริ้วรอยไปด้วยกันนะคะหวังว่าเราจะได้มีโอกาสผิวหน้าตึง คุณอย่าลืมนะวันนี้กลับไปหกสูง
2: กลับไปนอนตีลังกาเลย
0: กลับไปนอนตีลังกา
1: จะไม่มีใครมาหาหมอเลยหรอคะอันนี้เขาจะไปดูแลตัวเองเลยนะตีลังกาใช่ไหม
2: แล้วเดี๋ยวจะกลับมาปรึกษาคุณหมอด้วยว่าผมไปตีลังกาหกสูงมาแล้วเอ๊ะทำไมต้องควรเพิ่มเติมอะไรอีกเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกไปแล้วว่าเราจะต้องรู้ข้อบกพร่องของเราก่อนแล้วค่อยๆมาปรับไปให้มันดียิ่งขึ้น
0: ใช่แล้วค่ะก็อย่าลืมสังเกตตัวเองดีๆนะคะสังเกตผิวของคุณค่ะเพราะว่ามันจะอยู่กับคุณไปอีกนานสำหรับวันนี้พวกเรา3คนต้องลาไปก่อนครั้งหน้านะคะจะพาไปสืบเรื่องความสวยความหล่อเรื่องอะไรห้ามพลาดค่ะแต่สำหรับวันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนกับรายการสวยหล่อขอสืบ
2: สวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เมื่อกี้หันไปทางไหนก็เห็นแต่คนใส่ใจสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังวิ่งคนที่กำลังเดินคนที่กำลังปั่นและคนที่กำลังนอนรู้ไหมคะว่าชีวิตของคนเรานั้นหมดไปกับการนอนถึง1ใน3ของชีวิตเลยนะคะสมมติว่าถ้าเกิดเราอายุ30ปีนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาเราหมดเวลากับการนอนไปแล้วถึง10ปีค่ะทำไมร่างกายมนุษย์ถึงต้องการการนอนมากขนาดนี้คะมันต้องมีเหตุผลบางอย่างสิลองนึกย้อนกลับไปนะคะตอนที่เราอยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยตอนนั้นนะคะก็ได้นอนนอนนอนแล้วก็นอนอย่างจุใจไปเลยนะคะสัตว์ต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องนอนไม่แพ้กับมนุษย์เลยอย่างสุนัขนะคะนอนวันนึงเนี่ยเฉลี่ยถึง14ชั่วโมงส่วนแมวเหมียวอยู่ที่15ชั่วโมงบางตัวนอนยาวชนะเลิศไปเลยอย่างมีโคอาล่านอนวันละ18ถึง22ชั่วโมงค่ะส่วนสัตว์บางชนิดอย่างแมวน้ำเนี่ยก็นอนได้ทั้งใต้น้ำแล้วก็บนบกด้วยอาบันเพิ่งเคยเห็นนะคะว่าแมวน้ำนอนใต้น้ำเป็นแบบนี้เองหลับแอ้งแม้งไปเลยนอกจากการนอนจะเป็นกิจวัตรที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตแล้วนะคะการนอนยังเป็นความสุขที่ไม่มีใครพรากจากเราไปได้ด้วยแต่มันก็น่าแปลกใจที่ว่าหลายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนแล้วก็อดนอนบ้างหรือนอนไม่เป็นเวลาบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์ตามมามากมายและกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะวันนี้เราจะมาปลดชนวนปัญหาการนอนกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริจสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้เราทุกคนได้อยู่ดีนอนดีกันติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: ก็พบว่าไม่กี่สัปดาห์หนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองเนี้ยก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: ใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมากเขาผิดปกติแล
0: ้วอุ้ยคุณหมอคะถูกใช่ไหมคะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะต้องนอนรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้วยตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงแก่ชราเราก็จะต้องนอน
1: อ
0: าบันก็เลยอยากจะให้คุณหมอช่วยทบทวนได้ไหมคะว่าการนอนสำคัญอย่างไรคะ
1: ความสำคัญเนี่ยถ้าเราไม่นอนจะเกิดอะไรขึ้นกับเราใช่ไหมครับความสำคัญอยู่ตรงนั้นในการศึกษาเนี่ยมันไม่สามารถจะทำในคนเราได้ที่จะจับคนเราเนี่ยมาอดนอนจนกระทั่งถึงที่สุดเนี่ยจะเกิดอะไร
0: ผิดจริยธรรมใช่ไหม
1: ใช่ครับมันก็มีการศึกษาในสัตว์ทดลองคือในหนูเนี่ยนะครับในหนูเนี่ยเขาก็เลยจับหนูเนี่ยมาอดนอนคือหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คลื่นสมองของหนูเนี่ยมันปรากฏว่าเป็นการนอนเนี่ยเขาจะทำมีวิธีการบางอย่างทำให้หนูเนี่ยตื่นก็พบว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่กี่สัปดาห์นะครับหนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองเนี่ยก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับในที่สุดก็ตายในการตายของหนูเนี่ยมันจะเป็นการตายลักษณะคล้ายๆกับระบบการเผาผลาญของร่างกายของหนูเนี่ยมันสูงผิดปกตินะครับ
0: ถ้างั้นแสดงว่าเวลาที่เราได้นอนเนี่ยระบบเผาผลาญเราได้พักผ่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็หลายๆระบบด้วยคล้ายๆกับว่าพอเราได้นอนระบบบางอย่างจะทำหน้าที่ของมันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหลั่งฮอร์โมนที่สร้างเสริมซ่อมแซมร่างกายหรืออะไรทำนองนี้นะครับจะทำหน้าที่มันได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าในคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีข้อมูลตรงๆได้นะครับเราก็จะมีการดูข้อมูลศึกษาในเชิงเรียกเชิงระบาดวิธีนะครับเก็บข้อมูลตามกันเลยว่าคนเราตามกัน5ปี6ปีเนี่ยนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้านอนจำนวนชั่วโมงนอนได้น้อยหรือจำนวนชั่วโมงนอนมากผิดปกตินะครับ
0: จะเป็นประจำก็เป็นปัญหากัน
1: เขาก็พบค่อนข้างชัดนะครับว่ากลุ่มที่นอนได้น้อยโดยเฉพาะยิ่งนอนได้น้อยเป็นประจำเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยได้แค่คืนละ5ชั่วโมงเนี่ยคืออัตราการเสียชีวิตเนี่ยจะสูงกว่าปกติเทียบกับกลุ่มคนที่นอนได้อยู่ประมาณสัก7ชั่วโมงรวมถึงกลุ่มคนที่นอนมากผิดปกติด้วย9ชั่วโมง10ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยอัตราการเสียชีวิตก็จะมากกว่ากลุ่มคนที่เฉลี่ยอยู่ที่7ประมาณนี้นะครับนี่ข้อมูลเบื้องต้น

0: ทางระบาดวิทยาที่ศึกษาในชุมชนนะครับ
1: นอนน้อยไปก็แย่นอนมากไปนี่ก็อันตรายเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: เพราะงั้นถ้าให้สรุปก็คือว่าการนอนเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือทำให้ระบบของเราได้พักผ่อนได้หยุดบ้าง
0: ใช่ครับ
1: ไม่งั้นเครื่องร้อนเกินไปเราก็จะแย่อย่างที่2ก็คือว่าช่วงเวลานอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ระบบสำคัญบางอย่างเช่นเรื่องของฮอร์โมนจะทำงานใช่ไหมคะจะเป็น2เหตุผลหลัก
0: ใช่นะครับ
1: พอคุณหมอพูดมาแบบนี้อบานเลยสงสัยค่ะว่าแล้วตกลงถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
0: คือการหลับของคนเราเนี่ยมันกำหนดด้วย2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพนาฬิกาชีวภาพเนี่ยภาพรวมของนาฬิกาชีวภาพจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะต้องตื่น
1: ค่ะ
0: แล้วก็เมื่อไหร่ที่ร่างกายเนี่ยมันจะมาถึงเวลาที่เรียกว่าหลับ
1: ค่ะ
0: นะครับจริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นนิดหนึ่งมันซับซ้อนว่านาฬิกาเองเนี่ยถามว่ามันบอกว่าเมื่อไหร่หลับไหมตัวนาฬิกาเองเนี่ยมันไม่ถึงกับบอกว่าเมื่อไหร่หลับแต่มันจะมีปัจจัยบางอย่างเมื่อถึงเวลาหนึ่งนาฬิกาจะสั่งให้อีกระบบหนึ่งอ่ะมาทำงานนาฬิกาชีวภาพเนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่พยายามสร้างความตื่นตื่นมากตื่นน้อยตื่นมากตื่นน้อยเป็นวงจรนะครับมันน่าแปลกตรงที่ว่าการตื่นของสมองที่ค่อนข้างชัดเจนมากเนี่ยอยู่ประมาณสักช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มถึง2ทุ่มเรียกว่าเป็นพีคเลย
1: ที่ตื่นเหรอคะ
0: ที่ตื่นสมอง alert มากแหละ
1: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยนะคะ
0: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยแหละเป็นอะไรที่หลายคนแล้วเดี๋ยวเราต้องประยุกต์ใช้คือว่าเนื่องจากว่าสมองช่วงนี้เป็นสมองที่ตื่นมากนะครับแต่มันจะมีปรากฏการณ์บางอย่างด้วยนาฬิกาเนี่ยแหละที่ไปทำให้สารบางตัวในร่างกายเนี่ยมันผลิตออกมาก็คือเมลาโทนินเมลาโทนินเนี่ยพอมันผลิตออกมามันจะสอดคล้องพอดีเมลาโทนินก็จะผลิตไอตอนที่พระอาทิตย์เริ่มตกดิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วโดยทั่วไปเมลาโทนินมันก็จะถูกยับยั้งด้วยแสงอาทิตย์อยู่แล้วพอพระอาทิตย์ตกดินก็ได้จังหวะที่นาฬิกาเนี่ยมันบอกให้เมลาโทนินเนี่ยสร้างเมลาโทนินเนี่ยก็เพราะมันไปมีหน้าที่ที่ไปยับยั้งการทำงานของนาฬิกาชีวภาพที่คอยผลิตการตื่นพอไปยับยั้งปุ๊บมันก็มีกระบวนการที่2ที่รอตัวอยู่ละนะครับพร้อมที่ทำให้เราหลับก็คือกระบวนการแห่งความสมดุลความสมดุลนี่หมายความว่าอย่างนี้นะครับในรอบ24ชั่วโมงของเราเนี่ยมันก็จะมีความสมดุลระหว่างจำนวนชั่วโมงตื่นกับจำนวนชั่วโมงหลับอยู่ละถ้าสมดุลเราอยู่ที่16กับ8
1: ค่ะ
0: คือตื่น16หลับ8ความสมดุลมันมีความหมายตรงที่ว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเราใช้ด้านใดด้านหนึ่งเช่นด้านตื่นมากเช่นเราตื่นสัก20ชั่วโมงนอนได้แค่4ชั่วโมงความสมดุลคือร่างกายมันจะจำมันจะไม่ยอมแล้วมันก็จะพยายามเก็บตกไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งให้มันครบเข้าสู่สมดุลใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการอดนอนทบไปเรื่อยๆเรื้อรังร่างกายก็จะจำเอาไว้มีโอกาสมันจะมาเก็บ
1: ตัวเลขติดลบสีแดงเยอะก็จะต้องไปทำให้มันกลับมา
0: ชดเชยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความสมดุลก็คือว่าทุกเวลาที่เราเริ่มตื่นตอนเช้าเนี่ยมันคล้ายกับจะมีสารตัวนึงที่เกี่ยวข้องกับระบบของสมดุลเนี่ยนะครับผลิตออกมาด้วยเป็นสารแห่งการทบเอาไว้พร้อมที่จะง่วง
1: อ้าวอย่างน
0: ี้เองคือมันคู่กันครับพอเวลาตื่นเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสารบางตัวผลิตพร้อมที่จะง่วงเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเป็นจุดสูงสุดพีคพอๆกันระหว่างตอนช่วงหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มที่ว่าสมองผลิตการตื่นมากสุดใช่ไหมครับไอสารเกี่ยวกับความง่วงก็สูงสุดเหมือนกันแต่เนื่องจากสมองการตื่นมันสูงสุดเนี่ยมันยังล้มการตื่นไม่ค่อยได้เมลาโทนินจะก็มาช่วยทำให้การตื่นลดฮวบลงไปพอลดฮวบปุ๊บไอตัวที่จ่ออยู่แล้วอะไอสมองสารเกี่ยวกับการหลับความง่วงอ
1: ะ
0: มันก็เลยเหมือนกับเขื่อนแตกทับโถมลงไปอีกทีนึงทำให้เราเนี่ยหลับได
1: ้
0: นั้นเมลาโทนินเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นการเปิดประตูการเปิดประตูความง่วงให้ความง่วงที่มันพยายามสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยจ่ออยู่แล้วก็กลับมาหลับได้เลยนะครับพอการง่วงถูกใช้ไปเรื่อยๆปริมาณก็จะเหลือน้อยลงสมองนาฬิกาชีวภาพก็จะผลิตการตื่นขึ้นมาอีกเราก็จะตื่นในตอนช่วงเวลาตอนเช้าเราพอดีทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้นะครับประเด็นคือว่าเมื่อกี้นี้ตอนใกล้ๆทุ่มใช่ไหมครับที่มัน alert สูง
1: ที่มัน
0: พีคสูงสุดเนี่ยมันก็มีนัยยะอยู่2นัยยะนัยยะที่1เนี่ยก็คือง่ายๆว่าใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมาก1ทุ่มเขาผิดปกติแล้ว
1: นั่นน่ะสิคะว่ากำลังพีคอยู
0: ่ใช่ใช่ครับเพราะว่าใครก็ตามที่ตอบตัวเองเนี่ยโอ้โหทุ่มหนึ่งฉันหลับได้สบายมากขอให้มีเวลาละกันทุ่มสองทุ่มเป็นช่วงที่ฉันหลับสบายหลับปุ๋ยเลยแสดงว่าเขามีปัญหาเรื่องอดนอนเรื้อรังอย่างรุนแรงอย่างมากทีเดียวเพราะจุดนั้นเป็นจุดที่พีคมากนะครับ
1: ประตูถาโถมตัวที่ทำให้ง่วงมา
0: ใช่ใช่ก็สามารถที่จะหลับได้โดยที่ว่านาฬิกาชีวภาพยังแอคทีฟมากสูงสุดอยู่เนี่ยนะครับประยุกต์อันที่สองก็คือว่าคนเราเนี่ยบางทีคิดการนอนเป็นแบบเช

0: เรื่องเลขคณิตคณิตศาสตร์นะครับสมมุติว่าเรานอน4ทุ่มเราตื่น 7-8 โมงเช้าแต่พรุ่งนี้มีธุระหรือต้องบินอย่างเงี้ยต้องตื่นตี3ตี4เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนั้นเลยเราก็มานอนเอาสักเลื่อนมา2ทุ่มเราก็จะได้ไปตื่นเอา ตี4โดยที่เราก็จำนวนเราอิ่มพอ
1: จำนวนชั่วโมงเท่าเดิม
0: เท่าเดิมเท่าเดิม
1: ก็ต้องโอเคสิ
0: ไม่โอเคร่างกายมันไม่ยอมนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราเลื่อนมา2ทุ่มเราไปโดนจังหวะที่สมองแอคทีฟพอดีใช่มั้ยครับสมองพีคอ่ะเขาตรงเนี้ยเราถูกกำหนดเป็นทางการว่าเป็นโซนที่ต้องห้ามแห่งการหลับนะครับเป็นโซนที่ว่าเข้าสู่การหลับไม่ได
1: ้
0: ถ้าใครเข้าสู่การหลับช่วงนี้ขยื่นเวลาหลับมาเร็วขึ้นเนี่ยโอกาสเหลือเกินที่เขาจะไม่หลับไปทั้งคืนเนี่ยสูงคิดว่าส่วนหนึ่งมันไปโดนเอาสมองช่วงตื่นพอดีนะครับคือเขาอาจจะนอนหัวค่ำไปนะครับความง่วงมันเป็นประตูนะครับพอมันเปิดเนี่ยแล้วเราไม่ยอมเข้าไปหามันเนี่ยมันจะปิดพอมันปิดปุ๊บแล้วเราก็ค่อยไปนอนก็คือเรานอนดึกขึ้นใช่ไหมครับหลายคนทีเดียวนอนไม่หลับละหลับก็ยากต่อให้ใช้ยานอนหลับด้วยนะครับหลับก็ยากหรือหลับแล้วก็จะหลับตื่นไปทั้งคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนเนี่ยนอนเร็วก็มีปัญหานอนดึกผิดเวลาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับมันก็เป็นทั้งสองอย่าง
1: แสดงว่าจริงๆคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพใช่ไหมคะว
0: ่
1: าแต่ละคนจะมีแพทเทิร์นเรื่องของเวลาการนอน
0: ของเขาเอง
1: ถ้าอย่างนั้นคือจริงๆคุณหมอก็น่ากำลังจะบอกว่าการนอนที่ดีเนี่ยคือนิสัยการนอนมากกว่าหรือเปล่าคะว่าเรานอนเป็นตามช่วงเวลาของนาฬิกาชีวภาพของเราถ้าเกิดว่าถึงช่วงเวลาที่เราต้องง่วงนอนประตูเปิดมาแล้วแต่เรายังไม่ยอมเดินเข้าประตูไปมัวเล่นมือถือส่องดูดาราของเราเนี่ยนาฬิกาชีวภาพเราก็จะรวนไปด้วยแล้วเราก็จะนอนไม่หลับอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: มีสิทธิ์เลยแหละครับจริงๆที่คุณอมรพูดทำให้ผมคิดได้ว่าคือการนอนที่ดีคือการเลือกเวลาการนอนของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับการทำงานของร่างกายในบริบทของการนอนของเราเนี่ยแหละอันนี้จะดีมากนะครับไม่ไปฝืนมันฝืนก็อย่างเช่นว่าไปนอนดึกผิดเวลาไปตัดเวลานอนเรานอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับหรือไปนอนเร็วผิดปกติเพื่อที่จะตื่นให้เร็วกว่าปกติอะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับสังคมมันบางทีมันก็บังคับเราในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเหมือนกันนะคร
1: ับ แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดอย่างที่สมมติว่าอาบันเนี่ยนอนไม่หลับเพราะว่าจะต้องบินวันต่อมาแต่อย่างนี้ถือว่าอาบันยังไม่เป็นโรคนอนไม่หลับใช่ไหมคะ
0: ยังครับเป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะเวลาที่เราใช้คำว่านอนไม่หลับเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่สภาวะเหนี่ยวนำเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างชั่วคราวเราปรับตัวได้เราก็หลับหรือเหตุการณ์ผ่านไปเราก็หลับ
1: อย่างเช่นว่าพรุ่งนี้เราจะต้องพรีเซนต์งานเนี่ยเครียดมากกังวลหรือจะต้องไปออกเดตอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ก็จะไม่หลับ
1: จะไม่หลับ
0: คือโรคนอนไม่หลับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับมันมี2ปัจจัยใช่ไหมครับมีเรื่องของความสมดุลการตื่นการหลับการทับถมของความง่วงนาฬิกาที่คอยกำหนดนะครับนี่เรื่องที่3นี่จะเป็นเรื่องที่ว่าพอทุกอย่างลงตัวละนาฬิกาก็ทำงานหน้าที่ของมันความสมดุลทางที่มันปุ๊บถึงจังหวะที่เราจะหลับมันมีปัจจัยเล็กๆอันที่3อันหนึ่งก็คือว่าสมองละสมองเนี่ยจะแบ่งกันเป็น2ค่ายค่ายนึงเนี่ยผลิตการตื่นอีกค่ายนึงผลิตการหลับนะครับพอคนเราจะหลับเนี่ยสมองผลิตการหลับจะกระตุ้นตัวเองขึ้นมาแล้วไปยับยั้งสมองผลิตการตื่นนะครับเพราะฉะนั้นคนนอนไม่หลับเนี่ยก็คือว่าถ้าทุกอย่างถึงเวลาลงตัวหมดแต่มาติดตรงสมองก็คือว่าสมองส่วนการตื่นของเขาไม่ค่อยลดระดับเพื่อให้สมองส่วนการหลับทำหน้าที่ได้เต็มที
1: ่ก็มัวแต่ตื่นพูดง
0: ่
1: ายก็เลยไม่ยอมหลับ
0: ใช่เหมือนกับคนเราเนี่ยมีเรื่องเข้ามาปังคิดไม่หยุดเนี่ยเรื่องมันแรงสำหรับเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสมองส่วนการตื่นมันทำหน้าที่มันครอบครองสมองส่วนการหลับที่มันทำหน้าที่มันได้ไม่เต็มที
1: ่
0: อันนี้ก็เป็นก็ผลออกมาคือนอนไม่หลับก็อาจจะเป็นแค่ครั้งคราวเฉพาะส่วนที่เราไปคิดนู่นคิดนี่ใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีอยู่อีกกลุ่มนึงไม่ว่าเขาจะคิดหรือไม่คิดก็แล้วแต่สมองส่วนที่ตื่นหรือการตื่นของเขาเนี่ยมันสูงมากกว่าสมองส่วนที่ทำหน้าที่หลับ
1: เป็นที่สมองของเขา
0: ใช่พวกนี้เราเรียกว่าโรคนอนไม่หลับละนะครับมันอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีเหตุการณ์เข้ามาพรุ่งนี้จะต้องมีประชุมไปสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยนะครับลักษณะพวกนี้เขาจะรู้ตัวว่ามันเป็นประจำตัวเขาเลยนะครับเรียกว่ามันเป็นหลายๆเดือน
1: แสดงว่าคือจะต้องเป็นตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่ช่วงอายุประมาณสัก30ขึ้นไปพวกนี้นะครับนอนก็ยังไงก็ไม่อิ่มหลับก็หลับยากก๊อกแก๊กเสียงก๊อกแก๊กรู้หมดเลยแล้วมันแปลกนิดเดียวกลุ่มพวกนี้ที่สังเกตนะครับก็คือว่าคนเราเวลาที่เรานอนไม่หลับแต่เป็นนอนไม่หลับเพราะมีเรื่องให้คิดเนี่ยพอเวลากลางวันเนี่ยร่างกายมันจะเพลีย

0: เนี่ย
1: ค่ะ
0: ระบบสมดุลเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาเรียกร้องหนี้การหลับ
1: ค่ะ
0: บางทีถ้ามีโอกาสตอนบ่ายเราหลับได้
1: ค่ะก็หน้าที่ทำงานเลยค่ะนั่งทำงานอยู่ตอนกลางวันนอนไป
0: หลับได้เพราะพวกนี้จะเป็นตัวบอกนึงว่าระบบสมดุลเนี่ยเขายังดีอยู
1: ่
0: นะครับเพียงแต่ว่าโอกาสในการใช้การนอนก็อาจจะสั้นลง
1: ค่ะ
0: นี่กลุ่มที่เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยต่อให้กลางวันก็ไม่หลับ
1: อุ้ย
0: เพราะสมองมันจะ alert นี่ครับมันจะตื่นตัวนั่นกลุ่มคนพวกนี้ลองถามเขาดูเขาจะบอกว่ากลางคืนก็ไม่หลับหลับก็หลับยากรู้ตัวตลอดหลับตื้นๆใครเข้าใครออกเปิดประตูใครพลิกตัวรู้หมดนะครับ
1: ทรมาน
0: แต่พอกลางวันเป็นไงกลางวันก็จะรู้สึกเพลียง่วงอยากนอนแต่พอลงไปนอนไม่หลับ
1: เวนี้น่าสงสารมาก
0: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติไงครับคือสมองส่วนที่คือความตื่นตัวของร่างกายโดยรวมเนี่ยมันสูงกว่าปกติแล้วมันไม่ลดระดับเพื่อให้การนอนเพราะคนไข้กลุ่มนี้ก็จะทรมานอันนี้จะเป็นความแตกต่างว่า
1: เป็นโรคแล้ว
0: โรคนอนไม่หลับกับการกับภาวะนอนไม่หลับชั่วคราว
1: อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะเฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะไปหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
0: คร
1: ับ แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: ติดยาเนี่ยคือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: แล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะใช้มันหยุดไม่หลับหรอกครับยากมากที่จะหลับสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวช
1: เฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะไปหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
0: ครับ
1: แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: อยากจะบอกนิดนึงหน่อยพูดถึงการเสพติดตรงนี้นิดนึงละเวลาที่เราต้องติดยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคำจำกัดความเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ความหมายกว้างๆก่อน อันที่1เลยเนี่ยติดใจติดใจอ่
1: ะ
0: จริงๆชีวิตเราเนี่ยมันติดใจหลายเรื่องนะรสชาติอาหารเนี่ยก็ติดใจละแต่เราไม่รู้สึกว่าเราเสพติดมันนะเราไม่รู้สึกว่ามันไม่ถูกจับเป็นกลุ่มเสพติดนะครับนี่อันที่หนึ่งเนี่ยยาไอ้ที่ว่าติดยาที่หนึ่งคือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: ใช้แล้วดี
1: ไหม
0: ก็รู้สึกว่าใช้ทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยไอ้การติดใจมันชนะไอ้ความกลัวก็จบนะครับก็คือใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับในกลุ่มที่สองเป็นอย่างนี้ไอ้การติดยาคือว่าการติดยานี่มันหมายถึงว่าร่างกายเนี่ยพอใช้ไปร่างกายต้องดื้อยาก่อนต้องดื้อฤทธิ์ของยาก่อนเคยใช้แล้วสมมุตินะครับว่าเคยใช้แล้ว1เม็ดช่วยได้ไปสักระยะนึง1เม็ดไม่ได้แล
1: ้
0: ว
1: ไม่อยู่แล้ว
0: ต้อง2ไปสักระยะต้อง3อันนี้เราเรียกว่าการดื้อในความหมายของการติดมันต้องมีเรื่องดื้อก่อน
1: ค่ะ
0: พอดื้อเสร็จเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็จะมาข้อย่อยอีกข้อนึงคือว่าพอหยุดใช้ปุ๊บมันจะมีอาการคล้ายๆกับขาดยาคำว่าขาดยาหนึ่งในอาการนั้นเนี่ยมันจะมีคำว่านอนไม่หลับเนี่ยเข้ามาด้วยหลายคนใช้วิธีอย่างนี้ทดสอบด้วยตัวเองอย่างนี้ว่าเขากินยาสมมติก็แล้วกันว่ากินยาช่วยนอนหรือยานอนหลับมาเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มัน
1: ค่ะดูซิว่า
0: หลับได้ไหม
1: หลับได้หรือยังล่ะจะไม่ต้องพึ่งยา
0: ใช่ไม่อยากจะพึ่งกินยาไม่อยากจะถูกครอบงำไม่อยากถูกวงการ
1: เ
0: นี่ยเราก็ไม่อยากชีวิตเราก็อยากถูกวงการจากใคร
1: ค่ะ
0: หยุดไม่หลับหรอกครับยังไงยากมากที่จะหลับเมื่อเราหยุดเนี่ยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือว่าพอเราหยุดปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยจะจ้อง
1: อ๋อจดจ่อยิ่งคิด
0: จะจ้องว่าคืนนี้ข้อสอบฉันทำผ่านไม่ผ่าน
1: ค่ะ
0: หรือที่ว่าฉันจะหลับด้วยตัวเองได้
1: สมองก็เลยยิ่งตื่น
0: ยิ่งเกิดยิ่งตื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่หลับพอไม่หลับเสร็จก็เลยทั้งตื่นตระหนกทั้งเสียขวัญทั้งตกใจว่าเราติดยาแน่แล้วเพราะว่าเราหยุดยา1คืนแล้วไม่หลับก็ต้องกลับมาใช้ใหม่พอกลับมาใช้ก็หลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่เราจะต้องลดยาที่ช่วยเรื่องการนอนเนี่ยบางทีมันก็จะมีปรากฏการณ์บางอย่างที่ในช่วงประมาณสักวัน2วันแรกเนี่ยได้ที่ทําให้นอนหลับไม่ดีแต่อย่าเพิ่งไปตกใจอันนี้เป็นภาพรวมนะครับพอไปสักระยะนึง5วัน7วันเนี่ยพอผ่านไปได้เนี่ยบางทีไอ้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปบางคนเนี่ยใช้ยากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการหลับเนี่ยแต่ใช้แบบไม่ได้มีการดื้อยาเลยคือเคยใช้ขนาดเท่าไหร่ก็อยู่ขนาดต่ําๆเท่านั้นอันนี้ก็ไม่น่าจะต้องแบบเป็นห่วงหรือว่ากลัวว่า สิ่งที่เรียกว่าติดยาแล้ว
1: เพราะว่าคำว่าดื้อยามันแปลว่าเท่าเดิมมันไม่ได้เลยต้องเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆ
0: ต้องมีสิ่งนั้นขึ้นมาก่อน
1: แต่บางคนก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มโดส
0: แค่นิดเดียวเองเขาก็อยู่เขาไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไปเจอปรากฏการณ์อย่างเงี้ยเขาลองหยุดดูแล้วมันไม่หลับก็เลยแปลว่าเขาติดยาแล้วอะไรทำนองเนี้ยเพราะในบางครั้งก็จะมีบางคนเหมือนกันที่บางทีลืมสังเกตเวลาลืมกินยาเนี่ยก็หลับได้
1: อ้าว
0: นะครับก็คือเราตื่นขึ้นมาอ้าวเมื่อคืนลืมกิน
1: ก็แสดงว่าเป็นปัจจัยที่เรื่องของอารมณ์
0: ใช่ว
1: ิ
0: ธ
1: ี
0: ใช่ครับวิธีจดจ้องเนี่ย
1: มีผลมาก
0: เพราะเราไม่สามารถจะสั่งให้เราหลับได้เราเนี่ยไม่สามารถสั่งให้เราหลับได้แล้วยิ่งเราไปจ้องเราเนี่ยว่าจะหลับไม่หลับเนี่ยผลออกมามันคือไม่หลับ
1: คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยคนไข้สามารถที่จะไม่ทานยาได้ไหมคะคือเขาสามารถหนึ่งคือมารักษาด้วยการที่ไม่ต้องทานยาหรืออย่างที่สองถ้าทานยาแล้วรู้สึกว่าอยากหยุดเองอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับไอแนวทางวิธีคิดหรือการตัดสินใจอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันคงต้องเริ่มพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยผมว่าประมาณ 40-50% เลยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวชนะครับโรคสมัยนี้ที่เขาพูดกันเยอะคือโรคซึมเศร้าโรคทางอารมณ์
1: ทำให้นอนไม่หลับเครียดกังวลใช่ไหมคะ
0: แต่พวกนั้นจะเป็นลักษณะแบบไม่หลับแบบมีรูปแบบของเขาอย่างซึมเศร้าเนี่ยนอนไม่หลับของเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าการนอนเนี่ยจะจบเร็วนะครับ
1: จบเร็วแปลว่าอะไร
0: บางว่าบางทีตื่นตีสามปุ๊บหลับต่อไม่ได้แล้วจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่จะมีหลับยากเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยแต่ตัวเด่นๆนะครับคือการนอนเรียกว่าการนอนครึ่งหลังเนี่ยมันจะจบแล้วมันต่อไม่ได้ละนะครับหรืออาจจะเป็นโรคของความวิตกกังวลอันนี้ก็จะมีลักษณะแบบว่าตั้งแต่ล้มตัวลงนอนเลยเนี่ยนอนหลับได้ไม่ดีอีกกลุ่มนึงที่เราจะต้องหาเหตุก็คือเป็นกลุ่มโรคอย่างอื่นเช่นเป็นโรคทางด้านร่างกายจะเป็นโรคทางด้านหัวใจโรคทางด้านปอดเองก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องการนอนหรือว่าบางครั้งโรคสมองเสื่อมก็ทำให้นอนไม่หลับได้หรือโรคบางโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นในเวลาที่หลับสมมติว่ามันต้องอาศัยการหลับถึงจะเกิดอย่างเงี้ยโรคนะครับเช
1: ่
0: นก็อย่างเช่นโรคหยุดหายใจในขณะหลับที่เป็นโรคกรนพวกนี้จะมาด้วยอาการง่วงง่ายผิดปกติไม่ค่อยมาด้วยอาการนอนไม่หลับมีบ้างเหมือนกันนะครับที่มาด้วยนอนไม่หลับนะครับเพราะมีการกรนแล้วหยุดหายใจเป็นพักๆแต่ส่วนใหญ่โดยอาการของเขาเนี่ยการหลับเขาจะรู้สึกเหมือนกับหลับได้นะครับแต่หลับนั้นไม่ลึก
1: คือคุณภาพการนอนไม่ดีแต่จำนวนชั่วโมงอาจจะได้เยอะ
0: ใช่ครับนอนเท่าไหร่ไม่พอเนี่ยพวกนี้จะนอนเท่าไหร่ไม่พอกลางวันก็จะง่วงง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาเหตุประเด็นก็คือว่าเวลาที่ไม่หลับปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็จะพยายามหาเหตุให้เจอให้ได้ที่สุดเท่าที่จะมากได้ว่าเหตุคืออะไรแล้วจัดการไปตามเหตุมันจะไม่ใช่เป็นสูตรตรงไปตรงมาว่านอนไม่หลับปุ๊บกินยานอนหลับ
1: เอายาไปกินซะ
0: ไม่ใช่นะครับเราต้องหาเหตุการรักษาเหตุทำให้การหลับนี่ดีกลุ่มโรคนอนไม่หลับจริงๆเนี่ยเนื่องจากยาที่เข้าไปรักษาแล้วมันหายสนิทเนี่ยมันยังไม่มีแต่ประเด็นคือเราจะทำยังไงที่ทำให้คุณภาพการหลับเนี่ยเขาเกิดขึ้นได
1: ้
0: สักระยะหนึ่งแล้วเราคงจะค่อยๆลดแล้วก็หยุดยาดูซิว่าร่างกายคือหมายความว่าไอ้ตัวร้ายตัวนั้นอ่ะมันหายไปแล้วหรือยังเท่านั้นเอง
1: ถ้างั้นจริงๆแสดงว่าในเรื่องของการรักษาเนี่ยก็จะต้องดูคุณหมอจะต้องดูก่อนว่าตกลงสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแล้วก็จะต้องแก้รักษาที่สาเหตุถ้าเกิดว่าการจัดการเหตุเนี่ยคือเป็นเรื่องของการให้ยาก็จะต้องมาคุณหมอก็จะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับคนไข้ว่าควรจะให้ในลักษณะไหนที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็เป็นยาในลักษณะไหนเพราะฉะนั้นความเชื่อที่เขาพูดกันมาว่ากินยานอนหลับแล้วติดแน่นอนสูญเสียอิสรภาพเนี่ยก็ไม่จริงเสมอไปจริงๆคุณหมอก็จะพยายามคอยดูแลแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆแบบนี้อยู่แล้วนะคะ
0: รวมยังมีอีกช่องทางนิดนึงก็คือว่าบางครั้งเราก็ต้องอาศัยวิธีอีกเทคนิคนึงเนี่ยเข้ามาช่วยในกลุ่มคนที่มีปัญหาที่เราต้องใช้ยาระยะยาวนะครับเราเอาใช้วิธีหลักการทำงานของการสมดุลของการตื่นการนอนเนี่ยนะครับมาเป็นตัวบำบัด
1: ไม่ใช่มันก็ให้กินยา
0: เป็นการบำบัดเป็นการบำบัดโดยที่เราไม่ได้ใช้ยาคือเรายังพบว่าความสมดุลของคนเราเนี่ยมันไม่ค่อยเสียกันง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่หลับอย่านอนแช่อยู่บนเตียงนานทำนองนี้นะครับ
1: เพื่อ
0: จะกำหนดให้การหลับของเราเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันตกผลึกเป็นเนื้อเดียวกันหนาแน่นกันมากขึ้นไม่ใช่เป็นนอนแช่แบบตื่นนะครับหรือหลักทั่วๆไปที่ใช้ในเรื่องการสมดุลเนี่ยคือว่าเวลาของการตื่นนอนเนี่ยสำคัญ
1: ค่ะ
0: ควรจะตื่นนอนเป็นเวลาก่อน สมมติว่าคือไม่ใช่ว่ามาชดเชยกันโอ้โหกว่าจะหลับได้เมื่อคืนตีสามเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันต้องตื่น10โมงไม่ได้
1: ไม่ต้องไปบวกชดเชย
0: ถ้าเกิดว่า8โมงเราเป็นคน8โมงต้องยอมที่จะต้องตื่น8โมงเพื่อคาดหวังว่าความง่วงมันจะมาถาโถมแล้วก็สุดท้ายคือเราอาจจะค่อยๆตัดคล้ายๆกับการเชื่อมโยงทางความคิดอะไรบางอย่างน้องเนี้ยเพราะบางคนก็จะเชื่อมโยงว่าพอเห็นเตียงนอนนี่โอ้โหน่ากลัวเลยมีความรู้สึกว่าไม่มีความสุขเราก็ต้องพยายามทำยังไงที่จะต้องเชื่อมเตียงให้มันลดความน่ากลัวลงไป
1: เป็นแสงอบอุ่นหลับสบาย
0: ใช่ครับเป็นมิตรเนี่ยเราต้องอาศัยวิธีเทคนิคพวกอย่างนั้นเนี่ยเข้ามาช่วยด้วย
1: ความค
0: ิ
1: ดทัศนคติต่างๆด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับที่ดีนะคะว่ามีสุขภาพที่ดีเนี่ยจากการนอนเป็นอย่างไรได้บ้างปัจจัยสาเหตุต่างๆของโรคนอนไม่หลับมีอะไรต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์จากกฤษสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ยินดีครับ
1: แล้ววันนี้นะคะรายการก็หมดเวลาลงแล้วแต่คราวหน้าเราจะไปปลดชนวนปวนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม
2: ่หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอนะคะทางเรามาชาแนลค่ะประจำวันจันทร์ที่5เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: และกุ๊กกี้จิรพิญญาปิติมนารีค่ะวันนี้เราลัดคิวคุณหมอมาตอบคำถามสุขภาพของคุณผู้ชม1ชั่วโมงเต็มนะคะตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกานั่นเอง
0: ใช่แล้วค่ะ1ชั่วโมงนี้จะทำให้คุณผู้ชมอยู่ใกล้ชิดอาจารย์หมอที่รามาแล้วก็ได้ปรึกษานะคะเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บได้แบบเต็มที่เลยวันนี้ท่านแรกที่อยู่กับเรานะคะอาจารย์หมอโสค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสกินเกียรติบุรณกุลจากภาควิชายุรศาสตร์นะคะสวัสดีอาจารย์หมอโสนะคะนี่ค่ะอาจารย์มาพร้อมกับเรื่องของโรคติดเชื้อเนาะวัคซีนนี่ยังถามกันได้แหละคนก็ยังคล่องใจกันอยู
1: ่
0: ใช่ค่ะค่ะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของโรคตานะคะคุณผู้ชมตรงท่านนี้เลยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์กิติกุลลีละวงจากสาขาวิชาโรคจอตาและวุ้นตาภาควิชาจักษุวิทยาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นอีกหนึ่งโรคฮอตฮิตนะคะของแฟนรายการเราสัปดาห์ที่แล้วมีคำถามรออยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้ใครที่มีคำถามแล้วอยากถามอาจารย์เนี่ยรีบถามตั้งแต่ตอนต้นรายการนะคะวันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมถามคำถามได้หมายเลขโทรศัพท์ค่ะที่023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางคุณผู้ชมเข้าไปที่แฟนเพจรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการด้วยคุณผู้ชมสามารถที่จะถามคำถามได้ด้วยตัวคุณผู้ชมเองแต่อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์นะคะหลายท่านกดแชร์รายการให้เราตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมถามคำถามนั้นอย่างน้อยที่สุดนะคะข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่จะให้กับอาจารย์หมออันนี้สำคัญค่ะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณผู้ชมเองด้วยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่เป็นยังไงมีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยหรือไม่อย่างไรเพราะว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ทำให้อาจารย์สามารถมีข้อมูลที่มากพอที่จะให้คำแนะนำกับคุณชมได้นะคะ
1: ใช่แล้วค่ะและย้ำเตือนกันอีกครั้งนึงนะคะว่าข้อมูลเหล่านี้ต้องเป็นข้อมูลของคุณผู้ชมที่มีอาการของโรคนะคะ
0: ใช่ถูกต้องค่ะเอาวันนี้ระหว่างรอคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านให้น้องกุ๊กกิ๊กถามคำถามเก็บตกกันก่อนดีกว่านะคะมีคำถามเก็บตกนะคะที่ฝากมานะคะ
1: ใช่แล้วค่ะมาที่คำถามแรกก่อนเลยมาจากคุณปานใจนะคะอายุ35ปีน้ำหนัก65กิโลกรัมส่วนสูง167เซนติเมตรนะคะคุณปานใจบอกว่าพอดีว่าเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยคือโดนไม้ปิงปองกระแทกใส่ตาซ้ายแบบแรงเลยนะคะแล้วพอส่องกระจกไปก็เหมือนจะมีรอยถากอยู่ที่ตาแต่ไม่รู้สึกเจ็บแล้วก็มองไปที่แสงก็เห็นหยากใยขึ้นมานะคะก็เลยอยากทราบว่าอาการแบบนี้เนี่ยอันตรายไหมคะคุณหมอ
0: ค่ะ
2: ก็จริงๆถ้าเป็นหยากใยรอยเนี่ยแล้วหลังจากทรอมาใหม่หล
0: ัง
2: จากโดนกระแทกใหม่ๆเนี่ยก็ผมว่าก็ควรจะตรวจนิดนึงดีกว่านะครับว่าอาจจะมีเลือดออกมีอะไรอย่างอื่นได
1: ้
2: แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรมากอาจจะเป็นมุ้นลูกตาเสื่อมอะไรก็ได้แต่ว่าไอ้ที่น่ากลัวคืออาจจะมีเลือดออก
1: ค่ะค่ะอาจารย์หมอเพราะว่าเขาบอกแต่เขาบอกว่ามันไม่รู้สึกเจ็บเลยอย่างเงี้ยค่ะอ
0: ัน
1: นี้คือเรื่องของอาการเนี่ยความหนักความเบาอยู่ที่ว่ารู้สึกเจ็บหรือไม่รู้สึกเจ็บอันไหนมีความอันตรายมาก
2: กว่าคะถ้ามีการเจ็บเนี่ยปวดเยอะๆเนี่ยน่าจะมีอันตรายมากกว่า
0: ค่ะ
1: ครับ
2: แต่ว่าบางอันมันก็จะไม่มีนะคะอย่างบางอันก็มาด้วยเรื่องตามัวเฉยๆแล้วก็เป็นเร็วอะไรอย่างเนี้ยอันนี้ก็บางทีมันอันตรายคือบางทีมันก็เป็นเรื่องของความไวว่าเออมันเร็วแค่ไหนยังไงประมาณนั้นด้วยครับ
0: ค่ะระหว่างที่รอคำถามสดๆจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะมีคำถามเก็บตกมากมายเลยคุณจินถามว่าถามเรื่องวุ้นตาเหมือนกันบอกว่าอาจารย์คะสามารถทำให้วุ้นในตาเนี่ยหายไปได้ไหมคะพออายุมากขึ้นวุ้นในตามันจะมากขึ้นตามไปด้วยไหมคะ
2: คือจริงๆวุ้นในตาเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เราเกิดแล้วนะครับแล้วจริงๆมันจะค่อยๆเสื่อมไปนะครับพอมันเสื่อมไปเยอะๆเนี่ยมันส่วนนึงมันจะกลายเป็นน้ำแล้วก็บางส่วนมันก็จะกลายเป็นคล้ายๆเป็นก้อนขึ้นมาก็ทำให้เรามีอาการเหมือนอะไรลอยไปลอยมาประมาณนั้นเพราะนั้นตามอายุแล้วจริงๆวุ้นตาเราจะลดลงไปเรื่อย
0: ๆ
2: ครับ
0: ค่ะแล้วพอวุ้นตามันลดลงมันจะส่งผลอะไรต่อการมองเห็นบ้าง
2: ก็อย่างที่บอกนะมันเหมือนพอมันจับตัวเป็นก้อนมันก็จะไปเหมือนไปบังแสงเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเหมือนเงาดำๆลอยไปลอยมาอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เรากลัวก็คือพอมันเสื่อมไปเยอะๆเนี่ยไอ้บางส่วนมันจะมีวุ้นบางส่วนที่มันยังติดกับไอ้จอตาแน่นอยู่นะครับแล้วเวลาบางครั้งเนี่ยมันก็มีการขยับมันก็จะไปดึงจอตาบางครั้งมันฉีกขาด

0: ได้
1: ค
0: นั
1: ่
0: ่น
1: ะ
0: คือสิ่งที่เรากังวลกับมัน
2: แต่มันป้องกันเช่นมันก็คือจะต้องลดลงไปในทุกๆคนถูกไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับ
2: ซึ่งก็คือทำอะไรไม่ได
0: ้ทำอะไรไม่ได้ยกเว้นว่าเออถ้ามันดึงแล้วมันมีการฉีกขาดอย่างที่ว่าเนี่ยเราอาจจะไปยิงเลเซอร์เพื่อกันไม่ให้มันมีปัญหาลุกลามอย่างอื่นไป
2: หรือว่าถ้ามันจะเกิดมันก็จะเกิด
0: ถ้ามันเกิด
2: เราทำอะไรไม่ได้
0: เกิดใช่ครับ
1: ค่ะนะคะแล้วก็มีคำถามจากคุณดวงฤทัยนะคะคุณดวงฤทัยถามว่าผ่าต้อกระจกมาแล้ว5เดือนค่ะตอนนี้เนี่ยมีอาการตามัวอีกถามว่ามันเป็นเพราะอะไรคะ
0: ก็มันเป็นได้หลายเรื่องเลยนะครับแต่
1: ค่ะมาจากหลายสาเหตุเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับอาจจะเป็นผลตั้งแต่ตอนผ่าตัดใหม่ๆซึ่งอันนั้นจริงๆเนี่ยเราก็จะเริ่มมีอาการมัวนิดหน่อยตั้งแต่หลังผ่าตัดบ้างนะครับหรือว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่มันเกิดมาทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็คงจะต้องกลับไปหาคุณหมอเขาดูให้หรือว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบเป็นสายตาผิดปกติอย่างเนี้ยคือเราใส่ถึงเราใส่เลนส์เทียมเข้าไปจริงแต่ว่ามันไม่สามารถพอดีได้ทุกคนบางครั้งมันก็ต้องใส่แว่นช่วยหรืออะไรบ้างอะไรประมาณเนี้ยครับเพราะนั้นถ้าไม่แน่ใจไปหาหมอดีกว่าครับ
2: ต้องกลับไปประเมินอีกทีแล้วก็หาสาเหตุ
0: ใช่ไหมอ
2: าจารย์ว่าเป็นจากอะไร
1: ค่ะตอนนี้เริ่มมีคำถามจากทางบ้านแต่ว่าทีมงานยังพิมพ์ไม่เสร็จนะขออนุญาตถามคำถามที่เรื่องตาก่อนนะคะบอกว
3: ่
1: าคุณน้องบอกว่าเปลือกตาค่ะแถวบริเวณหัวตามีปุ่มสีขาวๆนะคะลักษณะคล้ายปุ่มไขมันเลยถามว่ามันคืออะไรคะมันอันตรายไหมคะปล่อยไว้ได้ไหมคะ
0: ก็ไม่เห็นรูปนะครับจริงๆหมอตา
1: เขาชอบมีปุ่มขาวๆ
0: เ
1: คย
0: ต้องดูจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นตุ่มเขาเล็กบางทีก็คล้ายๆอย่างที่บอกกับเป็นคล้ายๆไขมันที่มันข้างอยู่นะครับก็จริงๆพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีอันตรายอะไร
1: นะครับ
3: คือเป็นแค่ไขมันเฉยๆอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: น่าจะประมาณอย่างนั้นแต่ว่า
2: จริงๆก็เห็นรูป
0: ให้ดีก็ไปให้ดูหรือว่ามันต้องมีรูปบ้างอะไรประมาณนี้ค
1: ่ะเรื่องตาอาจจะเป็นโรคเฉพาะนะคุณผู้ชมบางทีเป็นเม็ดเป็นอะไรเงี้ยไม่เห็นมันก็ไม่รู้จริงๆตอบไม่ได้จริงๆนะคะเอามาที่คำถามจากคุณนุชลีอันนี้ถ้าเป็นคนตาแห้ง
3: คุณ
1: นุชเนี่ยค่ะบอกว่าตาแห้งมากเลยค่ะหยอดน้ำตาเทียมเนี่ย10ครั้งต่อวันมีผลเสียไหมคะ
0: คือน้ำตาเทียมมันจะมี2แบบแบบนึงก็จะเรียกว่าแบบมีสารกันบูดพวกนี้พอมันมีสารกันบูดมันก็อาจจะมีผลกับตาเราเองได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่เราใช้แบบสารกันบูดเราก็ไม่ควรจะหยอดเกินวันละ4ครั้งนะครับทีนี้ถ้ามันเป็นแบบที่ไม่มีสารกันบูดเนี่ย โอเคมันเราก็สามารถที่จะหยอดได้มากกว่านั้นนะครับวันนึงหลายๆครั้งได้เลยตามที่เรามีอาการแต่ว่าก็หยอดเท่าที่จำเป็นดีกว่า
3: เพราะว่าหลายๆครั้งคือเหมือนเคยได้ยินมาบอกว่าถ้าหยอดน้ำตาเทียมบ่อยๆมันจะเหมือนกับทำให้เวลาปกติถ้าเราไม่หยอดตาเราจะแห้ง
2: เลยทันที
3: อย่างนี้ถูกไหมคะ
0: มันคือน้ำตาเทียมมันเหมือนยาที่ลดอาการเฉย
1: ๆ
0: นะครับเราไปแค่ลดอาการมันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายมันไม่รักษาอะไรมากมายก็สำคัญจริงๆสำหรับคนที่เป็นตาแห้งเนี่ยมันจะต้องหนึ่งคือต้องหาสาเหตุว่าสาเหตุจริงๆมันมาจากอะไรนะครับอันที่สองคือป้องกันไม่ให้มันแห้งมากขึ้นอาจจะหลีกเลี่ยงพวกลมพวกอะไรต่างๆอย่างเนี้ยที่มาโดนตาบางคนก็จะต้องมีการใส่แว่นใส่อะไรประมาณเนี้ยหรือว่าอาจจะต้องดูแลเรื่องของการติดเชื้ออะไรนิดหน่อยที่บริเวณเปลือกตาเราอะไรประมาณเนี้ยครับอ
1: ัน
0: นั้นน่าจะสำคัญกว่าด้วยนะครับ
1: มาที่คำถามเรื่องวัคซีนบ้างนะคะช่วงนี้คนสนใจเรื่องวัคซีนกันเยอะยิ่งมีการระบาดอีกแล้วนะคะ
3: มาอีกแล้ว
1: นะคะบอกว่าฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยเราควรรอฉีดหลังๆไหมคะเพราะว่าเผื่อว่ามันจะได้วัคซีนที่มันครอบคลุมโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆค่ะอาจารย
4: ์ก็จริงแล้วคือถามว่าการที่เราอยากจะรับวัคซีนเนี่ยมันก็ขึ้นกับหลายปัจจัยนะคะก็คือหนึ่งเราก็ต้องดูว่าหนึ่งเราเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่า
1: ค่ะ
4: ถ้าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นอะไรเช่นเป็นผู้สูงอายุไหมมีโรคร่วมไหมนะซ
1: ึ่
4: งเหล่านี้ก็คือถ้าติดเชื้อแล้วอาจจะเกิดรุนแรงได้อาจจะเกิดเสียชีวิตได้นะคะสองคือเราทำงานหน้าที่อะไรนะคะเราอยู่แต่บ้านเฉย
1: ๆ
4: หรือว่าเราเช่นบางคนเป็นแพทย์ด้วยเป็นแพทย์ต้องตรวจคนไข้ด้วยอันนี้คือเป็นความเสี่ยงคือลักษณะหน้าที่การงานที่เขามีความเสี่ยงที่เขาจะรับเชื้อติดเชื้อแล้วก็อาจจะเกิดรุนแรงได้นะคะนั้นถ้าสองกรณีนี้ก็คือไม่อยากให้รอ
1: ค่ะ
4: นะคะเพราะเราเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแต่ถ้าไม่ได้มี2กรณีนี้เช่นหนุ่มสาวๆนะคะโรคร่วมก็ไม่มีอาชีพก็ไม่ได้ทำอะไรพนักงานออฟฟิศทำงานไปหรือบางทีก็อยู่แต่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งถามว่าเรารอ

0: พอได้ไหมจริงๆก็คือก็ได้แต่จริงคืออยากจะบอกชักชวนทุกคนว่าจริงๆแล้ววัคซีนอยากให้ฉีดทุกคนนะคะก็คือเป็นความรับผิดชอบของส่วนตัวด้วยแล้วก็ความรับผิดชอบของส่วนรวมด้วยนะคะแต่ว่าการรับวัคซีนเนี่ยก็คือจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจนะคะแล้วก็จะยี่ห้อไหนแบบไหนก็ว่ากันอีกทีนึงนะคะแต่ถ้าโดยสรุปก็คือถ้ามีปัจจัยเสี่ยงไม่อยากให้ร
1: อค่ะอาจารย์มีโรคอะไรที่เป็นโรคแบบถ้าสมมติว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวเงี้ยเราตอนเนี้ยควรจะแบบอาจจะไม่ต้องฉีดหรืออะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะ
0: ก็จริงๆแล้วถ้ายกเว้นใช่ไหมคะถ้าจริงๆแล้วถามว่าก็จะค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่าแต่ถามว่ามันจะมีข้อมูลหรือเปล่าเท่านั้นเองแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราติดตามจะเห็นว่าในหลายๆสมาคมวิชาชีพก็จะออกมาคล้ายๆกับออกประกาศหรือว่าออกแนวทางปฏิบัติว่าในโรคของนั้นๆของสมาคมนั้นๆน่
1: ะ
0: ก็มักจะให้ฉีดอย่างเช่นถ้าใครเห็นเช่นอย่างสมาคมโรคเอสเองที่ตัวเองทำงานอยู่ก็บอกว่าคนไข้เอชไอวีเอง
1: ฉีดได้
0: หรือโรคเอสก็ฉีดได้นะคะโดยเฉพาะถ้าคนกินยาต้านคุมโรคเดิมโดยหลักการคือคุมโรคเดิมที่ตัวเองมีให้ดีก่อนแล้วคุณก็ฉีดได้หรือสมาคมโรคไตเองก็บอกว่าคนไตวายนะโรคไตเรื้อรังก็ฉีดได้เหมือนกันนะคะหรือสมาคมมะเร็งเองก็มีออกเหมือนกันนะคะว่าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเองก็สามารถฉีดใช่เหมือนกันแต่ว่าจะมีรายละเอียดเรื่องของการฉีดนิดนึงฉีดก่อนฉีดหลังอะไรประมาณนี้นะคะก็คือประมาณว่าควรจะถ้ารับเคมีบำบัดอยู่ก็รับให้เรียบร้อยก่อนอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดขนาดเพราะนั้นจะเห็นว่าสมาคมโรคหัวใจเองก็ออกมานะคะว่าผู้ที่เป็นโรคหัวใจเองก็ฉีดโดยเฉพาะมีความเสี่ยงก็ควรจะยิ่งฉีดด้วยแต่ว่าให้คุมโรคเดิมคุณให้ดีก่อนนะเพราะว่าสาเหตุอะไรทำไมถึงบอกให้ทุกคนที่มีโรคร่วมเนี่ยคุมโรคให้ดีก่อนเพราะว่าถ้าเผื่อฉีดวัคซีนมาเนี่ยแล้วเกิดเรื่องเราก็จะได้รู้ว่ามันเป็นจากตัวโรคที่มันคุมไม่ดีหรือเป็นจากวัคซีนนะคะอย่างถ้าเราได้ยินข่าวยกตัวอย่างพระที่ฉีดปุ๊บวันเดียวก็เสียชีวิตนะคะพอกดย้อนกลับไปก็คือตัวท่านเองมีโรคร่วมเยอะแล้วโรคร่วมนั้นไม่ได้กินยา
1: อย่างคุมโรคไม่ได้
0: ขาดยาไปหลายอย่างเพราะนั้นก็ทำให้โรคที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมันก็เกิดกำเริบหรือเกิดแย่ลงช่วงจังหวะพอดีที่กลับได้รับวัคซีนนะคะเพราะนั้นจะเห็นว่าจริงทุกๆสมาคมวิชาชีพที่เป็นแพทย์เนี่ยก็ออกประกาศมาในสมาคมของตัวเองอยู่แล้วนะคะนั้นก็จริงเราก็แนะนำให้ฉีดนะคะ
2: เพราะฉะนั้นหลักๆแล้วเนี่ยคือหลายๆคนบอกว่าพอเป็นโรคส่วนตัวเป็นโรคแบบโรคประจำตัวมันจะอันตรายไหมเงี้ยหลักๆคือต้องปรึกษาแพทย์ก่อนแล้วก่อนจะฉีดก็คือต้องมีการ
0: ทำคงก็คือโรคนั้นก็ต้องคุมให้คงที่โรคเดิมที่เรามีเบาหวานก็ต้องคงที่คุมดีไหมโรคหัวใจคุมที่คงที่อยู่หรือเปล่าคือไม่ใช่ยังเหนื่อยๆหอบๆอยู
2: ่อะไรเงี้ย
0: แล้วจะมาฉีดอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: งั้
0: นถ้าคงที่แล้วก็สุดท้ายก็ถามคุณหมอด้วยนะคะบางทีเราประเมินเองเราก็ไม่รู้ว่าจะให้ฉีดหรือเปล่าเพราะถ้าคุณหมอเจ้าของไข้ซึ่งดูแลกันมานานเนี่ยประเมินเราได้อยู่แล้วถ้าถามคุณหมอเลยนะคะก็บอกว่าฉีดได้คุณหมอบอกฉีดได้ก็เราก็จะได้ฉีดด้วยความสบายใจนะอย่างเช่นช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างไข้เอชไอวีก็มาถามตัวเองเยอะเหมือนกันผมฉีดได้ไหมก็ตอบไปเลยฉีดได้ฉีดได้ฉีดได้ทุกคนเพราะส่วนใหญ่ก็กินยาต้านคงที่อยู่แล้วภูมิต้านทานโอเคก็ฉีดได้เลยนะคะ
2: ค่ะมาที่คำถามจากทางบ้านทางหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างนะคะคุณป้าออนอายุ70ปีน้ำหนัก51นะคะส่วนสูง162คุณป้าบอกว่าโคเซียมใช่ไหมคะ
0: คือไม่แน่ใจว่าทางเจ้าหน้าที
1: ่โคเซียม
0: เจ้าหน้าที่เขียนถูกหรือเปล่า
1: น่าจะเป็นแคลเซียมไหมคะ
0: ตอนแรกเขียนโซเดียมแล้วแก้เป็นโคเซียมแล้วเลยแน่ใจว่าแคลเซียมไหม
2: ใช่แต่ว่าเขาบอกว่าเขาถ้ามีอาการ
0: เป็นซองๆคล้ายเกลือแร่
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็มีเยอะ
2: เมื่อยตรงข้อเข่าข้อศอกหรือว่ามือถ้าทานตัวเนี้ยเป็นซองๆคล้ายเกลือแร่เนี่ยให้รับประทานตอนเช้า1ซองประมาณ3เดือนจะหายจริงหรือเปล่าแล้วจะมีผลข้างเคียงไหม
0: แต่ว่าถ้าข้อมูลแค่นี้น่าจะตอบยาก
2: ใช
0: ่ดีที่สุดก็คือเขียนชื่อมาเลยว่าอะไรนะคะเดี๋ยวจะเช็คให้ว่าที่คุณเขียนมันคืออะไร
2: เพรา
0: ะ
2: บางที
0: มันมีชื่อการค้าชื่อยี่ห้ออะไรเงี้ยค่ะมันมีเยอะนะคะเพราะนั้นก็ถ้าไงอาจจะถามให้สะกดมาเลยว่าไอ้ซองมันเขียนว่าอะไรแล้วเดี๋ยวเราเช็คให้อีกทีว่ายี่ห้อนี้มันคือส่วนประกอบอะไรแล้วปรากฏว่ามันใช้ได้ไหมนะคะแต่เท่าที่ดูเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะได้ไม่น่าจะรักษาได้นะคะ
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอโสเรื่องของโรคติดเชื้อนะคะโรคเกี่ยวกับวัคซีนถามอาจารย์ได้แล้วก็อาจารย์หมอนะคะที่เชี่ยวชาญด้านเรื่องของโรคตานะคะอาจารย์ในแพทย์กิตติกุลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้เลยไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเริ่มเข้ามากันเยอะมากเลยไปที่คำถามจากคุณพรทิพย์ก่อนนะคะคุณพรทิพย์บอกว่าวันนี้เป็นวันดีนะคะสองขั้นเลยเพราะว่าอาจารย์หมอโสมมาด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากคำถามด้วยนะคะบอกว่าอยากเรียนถามอาจารย์หมอนะคะบอกว่าคุณหมอติดเล็บปลอมแล้วเป็นเชื้อราต้องหาหมอหรือสามารถรักษาเองได้ ติดปลอมเล็บ
2: ติดปลอมแล้วเป็นเชื้อรา
1: ค่ะ
0: แล้วที่บอกว่าเป็นหมอด้วยหรือเปล่า

0: ถามหมอ
1: ใช่ค่ะ
2: จริงแล้วถ้าเป็นเชื้อราจริงๆก็อยากให้ไปพบแพทย์นะคะว่ากินยาเชื้อราที่สำหรับรักษาเล็บจริงๆมีหลายแบบมีแบบยากินหรือเป็นแบบยาทายากินก็คือมันก็มีผลข้างเคียงด้วยนะคะแล้วก็เป็นยากินที่อาจจะตีกับยาตัวอื่นนะคุณหมอก็จะได้เช็คว่ามีผลกระตับด้วยน
1: ะคะ
2: เพราะฉะนั้นก็ไปพบแพทย์ก่อนดีกว่าแล้วก็บางทีคุณหมอก็จะมีตรวจพิเศษด้วยเช่นจะขูดบริเวณขูดแล้วก็จะไปดูแล้วก็ไปเพาะเชื้อด้วยว่ามันเป็นราชนิดไหนเพราะว่าราที่เป็นที่เล็บเนี่ยก็มีหลายแบบแล้วบางทียาที่ให้เนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงทีเดียวถ้าเราไปซื้อเองนะคะเพราะนั้นก็อยากให้ไปพบแพทย์ดีกว่า
1: ค่ะนะคะถ้าไปอย่างนี้คือต้องไปพบแพทย์ผิวหนัง
2: ค่ะ
1: นะคะหลายคนเข้าใจผิดว่าเอ๊ะพอเป็นเล็บแล้วมันดูแข็งๆไปกระดูกไม่ใช่
2: ค่ะไปหมอผิวหนัง
3: ต้องไปผิวหนังนะคะ
1: เอามาที่คุณถามจากคุณพัควาถามเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด-19นะคะบอกว่าฉีดวัคซีนโควิด-19จนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่แล้วเราไม่ต้องฉีดก็ได้ไหมครับเพราะคนที่ฉีดแล้วยังต้องใส่หน้ากากเหมือนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ยังไม่เคยฉีดเลยครับอายุ67ไม่เป็น NCD เลยถามว่าเนี่ยไม่ต้องฉีดก็ได้ไหม
2: ก็บางคนอาจจะได้ยินคำว่าภูมิคุ้มกันหมู่นะคะหรือว่าภาษาอังกฤษคือ herd immunity คือหมายความว่าในประชากรนั้นอ่ะมีสัดส่วนของประชากรส่วนหนึ่งซึ่งมีภูมิคุ้มกันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันในการฉีดวัคซีนหรือภูมิคุ้มกันจากการติดโรคโดยธรรมชาติก็ได้แล้วส่งผลโดยอ้อมป้องกันไปถึงประชากรกลุ่มที่เหลือที่ยังไม่ได้มีภูมิคุ้มกันนะคะเช่นสมมติว่าประชากรมี100คนอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่าฉีดวัคซีนสัก 70% เนี่ยอีก 30% ที่ไม่ฉีดเนี่ยก็จะสามารถป้องกันโรคโดยอ้อมจากคน 70% นี้ที่ฉีดวัคซีนได้อันนี้คือที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันหมู่นะคะแต่ถามว่าถ้าเราเลือกขอเป็น1ใน30นั้นได้ไหมที่ไม่อยากฉีดวัคซีนนะคะจริงแล้วถามว่ามันในท้ายที่สุดแล้วก็อาจจะมีคนบางกลุ่มที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้จริงๆนะคะเช่นมีโรคร่วมมากมายหรือโรคร่วมที่ไม่คงที่นะคะหรือเป็นมะเร็งก็รักษาอยู่ยังไม่หายขาดอะไรเงี้ยนะคะมันจะมีอยู่กลุ่มนึงที่เขาฉีดไม่ได้จริงๆอยากจะเก็บตรงนั้นน่ะจะเก็บ30ตรงนั้นน่ะให้สำหรับคนที่ฉีดไม่ได้จริงๆมากกว่านะคะสำหรับคนที่ไม่ได้มีข้อห้ามแล้วฉีดได้จริงๆอยากแนะนำให้ฉีดมากกว่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือถ้าคุณได้รับวัคซีนแล้วคุณอาจจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้
1: ไปได้
2: ใช่ไหมเรื่องของวัคซีนพาสปอร์ตที่เราได้ยินอันที่สองคือทางอย่างเช่นตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็จะเริ่มออกข้อปฏิบัติได้สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนเช่นคุณอาจจะจัดคอนเสิร์ตได้เฉพาะคนที่คือมีการรวมกลุ่มได้เฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนเท่านั้น
3: อ
2: ะไรอย่างนี้หรือว่าในกรณีอย่างเช่นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยถ้าคุณฉีดวัคซีนครบแล้วปรากฏด้านอุบัติเหตุไปตรวจคนไข
1: ้
2: ที่เป็นโควิดพอดีก็จะไม่ต้องกักตัวละเพราะอย่างนี้ค่ะมันจะมีข้อปฏิบัติที่มันจะชัดเจนมากขึ้นสำหรับคนที่ได้รับวัคซีนครบแล้วนะคะเพราะนั้นถามว่าถ้าเราไม่ได้รับวัคซีนเราก็อาจจะไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปต่างประเทศเจอระบาดที่เช่นไปใกล้ชิดก็กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องโดนสวอปต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อันนี้ก็คือแล้วแต่ที่เราจะคิดเอาแต่แนะนำว่าถ้าเราไม่ได้เป็นกลุ่มที่เป็นข้อห้ามจริงๆสำหรับวัคซีนอยากจะแนะนำทุกท่านให้ได้รับวัคซีนนะคะแต่ว่าจะเมื่อไหร่ยี่ห้อไหนก็คือแล้วแต่ความสมัครใจ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังให้ข้อมูลเรื่องโคเซียมมานะคะจันบอกว่าโคเซียมมันก็คือกลูโคซามีน
2: อ๋ออ
1: าจจะเป็นยี่ห้อของกลูโคซามีนเดี๋ยวขอไปที่คำถาม
3: อย่างนี้
1: คำถามแรกได้ไหมคะ
2: คือกลูโคซามีนนะคะจริงๆแล้วก็คือการกินกลูโคซามีนจริงๆอยากให้ประเมินโดยแพทย์ก่อนนะคะโดยเฉพาะแพทย์กระดูกหรือว่าแพทย์ที่เป็นเรียกว่าภาพบำบัดนะคะเพราะว่ามันจะมีคนไข้กลุ่มนึงที่กินแล้วก็ไม่เวิร์กก็มีนะคือถ้ากินแล้วไม่เวิร์กก็ไม่ต้องกินต่อนะคะมันอยากให้ประเมินโดยแพทย์เพราะว่าถ้ากินแล้วได้ผลเนี่ยคุณหมอก็จะเป็นคนสั่งต่อให้แต่ว่าเข้าใจว่าส่วนนึงบางท่านเนี่ยจะไปซื้อกินเองตามร้านขายยานะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ผลแล้วก็กินไปฟรีอ่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะนั้นอยากให้มาประเมินกับแพทย์นิดนึงก่อนว่ากลุ่มกลูโคซามีนเนี่ยมีผลไหมสำหรับการรักษาการปวดข้อนั้นๆนะคะ
3: ค่ะไปกันที่คำถามจากคุณสุนทรกันบ้างนะคะคุณสุนทรอายุ66ปีน้ำหนัก60ส่วนสูง178บอกว่าเป็นความดันอัตรา120 135นะคะแล้วก็มีไขมันด้วยกินยาต่อวันประมาณ15เม็ดค่ะ
1: โหเยอะมาก
3: แล้วใช่ค่ะแล้วในทีวีคือมีโฆษณาว่ามียาที่สามารถรักษาได้หลายโรคในเม็ดเดียวจริงหรือไม่ที่ยาเม็ดนึงจะรักษาได้ถึง20อย่างแล้วก็กินยาแก้ลมชักต่อเนื่องด้วยจะถามอาจารย์หมอว่าเป็นอะไรไหมยากาบาเพนตินใช่ไหมคะแล้วก็มียาแก้แพ้นอนหลับด้วย
2: เอาคำถามแรกก่อนละกันนะคะที่ถามว่าจริงๆแล้วมียาที่รักษาหลายๆโรคกลุ่มในเม็ดเดียวกันไหมจริงๆเขาก็พยายามทำนะคะเพื่อที่จะทำให้เช่นกินยาได้พอกินยาเม็ดน้อยลงก็ทำให้การกินยา

0: ได้สม่ำเสมอขึ้นไม่ลืมกินยานะคะแต่ว่าคงยังไม่มีว่าเอา15เม็ดหรือว่า20อย่างเนี่ยมารวมกันนะคะอย่างเช่นตอนนี้ที่มีแล้วแน่ๆอย่างเช่นถ้าเป็นโรคความดันอย่างเงี้ยเราจะต้องกินยา2กลุ่มหรือ2เม็ด3เม็ดเขาก็เอามารวมกันเป็นเม็ดเดียวอันนี้มีหรือยาเบาหวานที่เป็นคนละกลุ่มกันเขาก็เอามารวมเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะหรือตอนนี้เท่าที่มีเท่าที่ทราบก็จะมียาความดันรวมกับยาไขมันอันนี้2อย่างเนี่ยมีแน่ๆแล้ว
1: แล้วก็มีนี่มั้ยคะอาจารย์ยาต่อมลูกหมากใช่ไหมคะใช่ไหมคะ
0: แต่ว่า20อย่าง15อย่างที่ว่ายังไม่มี 2-3 อย่างนี่มีแล้วแน่นอนนะคะ 2-3 อย่างนี่มีแล้วแน่นอนนะคะเพราะนั้นก็คงอาจจะต้องรอเพราะว่าส่วนเนื้อคือมันไม่ใช่ว่ายาจะอะไรผสมกันก็ได้นะคะขึ้นกับพฤติกรรมบางทีผสมแล้วอาจจะไม่เท่าลูกอมอะไรเงี้ยก็คือไม่สามารถกินได้ต้องเป็นอมแทนอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นคงต้องรอในอนาคตว่าจะมีไหมนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของยาแก้ลมชักเนี่ยก็คือถามว่ากินต่อเนื่องเป็นอะไรไหมอันนี้ก็คือต้องให้คุณหมอประเมินนะคะเพราะส่วนใหญ่คนที่เป็นลมชักเนี่ยจะต้องกินยาเป็นปีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเขาจะมีข้อบ่งชี้ในการหยุดเช่นถ้าคุณไม่ได้ชักมาเท่านี้เท่านี้ปีติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะประเมินว่าหยุดได้ไหมนะคะก็คืออย่าหยุดเองนะคะแล้วก็ให้คุณหมอไปประเมินอีกทีนึงนะคะแต่ว่ากินนานๆเช่นถ้าเป็นอย่างเงี้ยน่าจะมีหลายโรคซึ่งคุณหมอคงจะนัดประจำอยู่แล้วนะคะเวลาคุณหมอที่นัดประจำว่าก็จะเช็คตับเช็คไตเป็นประจำอยู่แล้วเพราะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะ
1: คุณสุนทรไทยคุยเร็วๆเนาะทานยา15เม็ดเยอะมากอ่ะเยอะมากจริงๆนะคะมาที่คำถามจากคุณวรรณชนะถามเรื่องของตาค่ะคุณวรรณชนะอายุ44ปีหนัก59สูง170ซมนะคะเป็นเพศชายบอกว่าแพ้ยาเพนิซิลินมีอาการตาขาวมีเส้นเลือดแดงๆเยอะมากอยากทราบว่ามันมีผลต่อการมองเห็นไหมครับปัจจุบันเนี่ยน่าจะยังไม่มีแต่หมายถึงว่าถามว่าในอนาคตจะมีไหมแล้วการกินไข่ต้มจะช่วยให้ตรงตาขาวของเราไม่มีเส้นเลือดแดงๆคล้ายเส้นฟ้าผ่าเล็กๆได้ไหมครับ
2: ไม่น่าจะได้นะครับคือจริงๆเวลาแพ้ยาแล้วมีแดงๆเนี่ยอันหนึ่งที่เราต้องระวังก็คือมันแพ้ไปเยอะนะครับแล้วก็ทำให้เยื่อบุต่างๆนี่มันเสียไปได้นะครับก็อันนี้ก็อาจจะมีผื่นมีอะไรอย่างอื่นด้วยก็อันนี้ต้องระวังแล้วก็อันนี้อาจจะท้ายสุดอาจจะมีผลทำให้ตามันแห้งมากๆนะครับแล้วก็มีปัญหาได้เหมือนกันในกรณีที่แพ้ยารุนแรงจริงๆนะคร
1: ับ อาจารย์การที่เส้นเลือดแดงๆมันขึ้นที่รอบดวงตาเยอะนอกเหนือจากการแบบแพ้ยาแล้วมันยังมีสาเหตุอื่นๆเป็น
2: จริงๆมีได้เยอะเลยการอักเสบการอะไรต่างๆเป็นได้หมดเลยครับ
1: ค่ะไข่ต้มไม่ได้ช่วยให้ตรงตาขาว
2: ไม่
3: ได้ช่วยใช่ไหมคะ
1: ไม่ได้ช่วยอะไร
3: มันจะมี
2: ได้ช่วยอะไร
3: อาจารย์ขามันจะมีวิธีไหนที่แบบทำให้ตัวเส้นเลือดแดงๆนี้มันหายไปไหมคะ
2: ก็
3: บางคนเป็นเยอะแบบ
1: เป็นเยอะใช่ๆน่ากลัว
2: ขึ้นอยู่กับว่าเป็นจากอะไรนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นจากการอักเสบการอะไรนิดๆหน่อยๆอย่างเนี้ยเราก็อาจจะมียาบางอย่างที่เราหยอดแล้วทำให้เส้นเลือดมันติดตัวลงได้มันก็ลดอาการตาแดงลงไปได้แต่ว่าบางอันเนี่ยมันเป็นอาการแสดงของโรคที่มันรุนแรง
1: ค่ะ
2: นะครับอันนั้นมันต้องไปรักษาแบบจริงๆอย่างจัง
3: ค่ะ
2: ค่ะ
1: นี่ค่ะ
3: โอเคค่ะไปกันที่คุณอรวรรณกันบ้างนะคะคุณอรวรรณอายุ77ปีน้ำหนัก47ส่วนสูง158บอกว่าเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะถามว่าถ้ากินยาคุมจังหวะหัวใจโดยที่ไม่ได้ไปจี้หัวใจจะเป็นอะไรไหมหรือว่าไปจี้หัวใจดีกว่าคะอาจารย์
0: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ไม่เป็นอะไรค่ะแต่ขึ้นกับว่าเราอยากกินยาทุกวันหรือเปล่านะคะก็คือแค่ว่าถ้าเราเบื่อแล้วไม่อยากกินยาก็ไปจี
1: ้
0: แค่นั้นเองคือถ้าจี้แล้วก็คือการเต้นผิดจังหวะของหัวใจก็คือเกิดจากการนำไฟฟ้าในหัวใจที่ผิดปกติฉะนั้นการไปจี้คือแปลว่าเราไปตัดวงจรหรือไปเซตการนำไฟฟ้าของหัวใจใหม่นะคะเพราะนั้นก็คือถ้าไปจี้ก็คือแปลว่าพอมันหยุดหัวใจเต้นเป็นจังหวะดีเราก็ไม่ต้องกินยาขึ้นกับว่าถ้าเราคิดว่าเราต้องกินยาอื่นอยู่แล้วอันนี้ก็อีกเม็ดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าไม่เป็นไรก็กินไปนะคะแต่ถ้าแบบเบื่อไม่อยากกินแล้วอะไรเงี้ยก็คือจี้ได
1: ้
0: ก็ปรึกษาคุณหมออีกทีนึง
1: บอกว่าจี้กับช็อตไฟฟ้าต่างกันไหมคะ
0: คล้ายๆกันละค่ะก็คือจี้กับช็อตไฟฟ้า
1: ก็คือแบบเดียวกัน
0: แต่เขาใช้จี้มากกว่าเพราะมันเหมือนเข้าไปแล้วก็ไปจี้คือช็อตดูน่ากลัว
1: ดูน่ากลัว
3: ค่ะ
0: ช็อตไฟฟ้าจะเข้าใจเป็นเหมือนตอน CPR อันนั้นน่าจะเป็นอารมณ์ช็อตประมาณนั้นแต่นี่ก็คือเขามันจะเป็นเส้นลวดเองค่
1: ะ
0: เส้นลวดเข้าไปที่หัวใจแล้วก็ไปจี
1: ้
0: นะคะ
3: โอเค
1: ค่ะมันคือถามจากคุณเพนนีนะคะถามมาทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณเพนนีอายุ57ปีหนัก56สูง153คุณเพนนีบอกว่าตาเนี่ยเวลามองในระยะ10

0: เมตรจะรู้สึกเห็นเป็นภาพซ้อนไม่ชัดค่ะแบบนี้เรียกว่าสายตาเราผิดปกติหรือเปล่าคะพูดยากไหมคะอาจารย์แต่ระดับสายตาของแต่ละคนจะไม่
1: ได้เดี๋ยวบอกยากพอสมควรนะไอ้ความซ้อนเนี่ยบางทีมันเป็นแค่สายตามันไม่ชัดเฉยๆซึ่งโดยส่วนใหญ่อันนั้นเราก็ไปใส่แว่นใส่อะไรมันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันซ้อนแบบเห็นเป็นสองคนเลยจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องไปหาสาเหตุนะครับประมาณนั้น
0: ค่ะคือตอนอันนี้จริงๆเราต้องไปหาจักษุแพทย
1: ์คือถ้าเห็นเป็นสองเห็น
2: คน
1: หนึ่งเห็นเป็นสองคนเลยอันนี้ไม่ปกติอันนี้ต้องไปหาสาเหตุนะครับในคนอายุ50กว่าเนี่ยมีโอกาสที่จะมีปัญหาอย่างอื่นนะครับแต่ว่าถ้าอย่างที่บอกมันแค่ไม่ชัดมัน
2: ถ้าแบบแค่
1: เร
2: ื่อง
1: ม
2: ัวอย่างเรื่องสายตา
1: เป็นเรื่องสายตาได
2: ้แต่ถ้าซ้อนเลยแน่ส่วนใหญ่น่าจะมีพยาธิสภาพที่ต้องหา
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะค่ะมีคำถามนะคะจากคุณหนูแดงไม่แน่ใจว่าเรียกว่าโรคอะไรถามคุณหมอโสบอกว่าเคยเป็นกุ้ยเหลียนนะคะอาจารย์กุ้ยเหลียนแบร์ซินโดรมมีไหมอาจารย์
2: กีแรงบาเล่กีแรงบาเล่
0: ใช่ไหมกีแรงน่าจะเป็นกีแรงบาเล่ใช่ไหม
2: ใช
0: ่
2: ใช
0: ่นะคะบอกว่าที่หมอที่ดูแลแจ้งว่าฉีดไข้หวัดใหญ
2: ่
0: โรคนี้ก็จะไม่เป็นอีกถามว่าฉีดคุยได้ไหมคะ
2: เอออีกทีซิเอออีกที
0: อ่ะ
2: ก็เป็นโรคนี้อยู
0: ่บอกว่าเคยเป็น
2: โรคนี้
0: โรคนี้ใช่
2: แล้ว
0: นะแล้วก็หมอที่ดูแลแจ้งว่า
2: อ
0: ย่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ
2: ่
0: นะคะโรคนี้จะไม่เป็นอีกขอถามว่าฉีดโควิดได้ไหมฉีดวัคซีนโควิดได้ไหม
2: คืออย่างนี้ค่ะคือโรคกีแรงบาเล่เนี่ยชื่อภาษาเราจะเรียกย่อๆว่า GBS แล้วกันนะคะเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทที่ทำให้เกิดอาการอ่อนแรงนะคะซึ่งถามว่า GBS เนี่ยจริงๆเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะการติดเชื้อไวรัสรวมถึงไข้ไวรัสไข้หวัดใหญ่เองก็ทำให้เกิดกีแรงบาเล่ซินโดรมนี้ได้นะคะก็
0: ค
2: ือไวรัสส่วนอื่นก็ได้หรือตีนเองก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วเกิดกีแรงบาเล่ซินโดรมเนี่ยแล้วเกิดจากวัคซีนจริงๆเช่นเกิดภายใน2หรือ4สัปดาห์เนี่ยเราจะบอกว่าไม่ให้คุณฉีดอีกนะคะเพราะถือว่าเป็นเหมือนภาวะข้างเคียงที่รุนแรงจากการได้รับวัคซีนนะคะแต่ในทางกลับกันก็คือถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณติดเชื้อไข้หวัดใหญ่มาคุณก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้เหมือนกันนะคะถามว่าเพราะเวลาตัวเองแนะนำคนไข้เนี่ยคนไข้ส่วนหนึ่งก็คือจะไม่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพราะกลัวอ่อนแรงจากวัคซีนแต่ตัวเองจะบอกว่าการอ่อนแรงจืด GBS เนี่ยที่จะเกิดจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยคือ1ในล้านแต่การถ้าคุณติดเชื้อไวรัสโดยถึงติดเชื้อไข้หวัดใหญ่แล้วจะเกิดอ่อนแรงนี้คือ1ในแสน
0: ค่ะ
2: ซึ่งมากกว่า10เท่าถามว่าคุณอยากจะเลือกแบบไหนนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราเองคนไข้จะได้เห็นภาพว่าถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีนแล้วคุณเป็นโรคคุณก็เป็นโรคนี้ได้1ในแสนแต่ฉีดวัคซีนก็มีโอกาสเป็นอ่อนแรงนี้ได้แต่1ในล้านเอาไหนคะ1ในแสน1ในล้าน
3: ก็ต้อง1ในแสน
0: เอ้ย1ในล้านสิ
3: ใช่กว่า
2: พูดผิดคือดูน้อยกว่า
3: น้อย
2: นะอันนี้คือสิ่งที่เราแนะนำคนไข้แต่ว่าสมมติว่าถ้าฉีดวัคซีนไปแล้วเกิดเรื่องอ่อนแรงขึ้นมาเราก็จะแนะนำว่าไม่ให้ฉีดนะคะรวมถึงวัคซีนโควิดเองไอ้ถามเรื่องของวัคซีนโควิดใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: ว
0: ่
2: าฉีดได้ไหมคือวัคซีนโควิดเองก็มีรายงานว่ามีเกิดอ่อนแรงได้โดยเฉพาะของ AstraZeneca นะคะซึ่งมีรายงาน1รายที่คิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนนะคะนั้นโดยสรุปของที่ถามมาก็คือถ้าเป็น GBS หลังที่เคยเป็นหลังจากฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งคุณหมอยืนยันจะแนะนำว่าไม่อยากให้ฉีดนะคะว่ามันอาจจะเกิดเรื่องของกีแรงบาเล่ซินโดรมนี้อีกทีหนึ่งหลังจากวัคซีนก็ได้อันนี้คือที่มีรายงานแน่ๆคือของแอสตรานะคะแต่ถ้าเป็นวัคซีนเชื้อซิโนแวคอย่างเงี้ยยังไม่มีรายงานนะ
0: คะ
2: อันนี้ต้องรอข้อมูล
0: เนาะ
2: รอเดี๋ยวแต่ว่าก็แนะนำว่าอาจจะแนวโน้มไปทางไม่แนะนำให้ฉีด
0: ไม่ฉีด
2: นะคะถ้าเป็น GBS จริงจากวัคซีนนะ
0: คะ
2: ไม่ใช่ GBS จากโรคนะ
0: ค่ะ
2: ถ้า GBS จากโรคคือคนละเรื่
0: อง
2: นะคะคือถ้าติดเชื้อไวรัสก็เป็นอันนี้คนละเรื่อง
0: ค่ะ
3: เพราะคุณหมอเขาก็ยังไม่ได้แนะนำให้ฉีดอยู่แล้วตอนแรก
2: ใช่ค่ะ
3: โอเคค่ะไปกันที่คำถามจากคุณสุกันบ้างคุณสุถามว่าเป็นโรคชิคุณกุนยาสามารถเป็นซ้ำได้ไหมคะ
2: ก็ชิคุณกุนยาก็เป็นโรคติดเชื้อนะคะซึ่งเกิดจากชื่อภาษาไทยคือไข้เปิดข้อยุงลายนะคะก็คือตรงตามชื่อก็คือนำโดยยุงลายนะคะก็คือเหมือนไข้เลือดออกและยุงลายเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ทำให้เกิดไข้เฉียบพลันแล้วก็มีปวดตามข้อได้ก็เป็นลักษณะที่แยกได้ถ้ามีปวดข้อก็จะแยกได้ชัดจากไข้เลือดออกนะคะแต่ถ้าไม่ปวดข้อบางทีก็แยกกันยากนะคะเป็นซ้ำได้ไหมเป็นได้นะคะโรคติดเชื้อส่วนใหญ่พอเป็นแล้วหายแล้วก็เป็นซ้ำได้อีกนะคะ
3: ค่ะ
2: โรคยังไม่ได้ออกเลยยังเป็นซ้ำได้นะยุงกัดใหม่ก็เป็นใหม่
3: ใช่เพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะโดยเฉพาะแบบฝนตก
2: ดูใช่ช่วงนี้ฝนตกด้วยใช่ไหมคะเพราะนั้นต้องระวังเรื่องของเก็บแหล่งน้ำขังทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงให้เรียบร้อยนะคะเพราะนั้นถ้ากำจัดตรงนี้ได้ก็จะป้องกันได้3โรคเลยที่เราเคยได้ยินนะคะก็คือไข้เลือดออกไข้ปวดข้อยุงลายเดี๋ยวชื่อคุณย่าแล้วก็ซิก้า
0: ค่ะ
2: เพราะว่ามาแบบเดียวกัน
3: ค่ะ
2: นะคะ
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณมารุโกะสงสัยตัวเองบอกว่าเป็นคนที่ตัวอุ่นมากๆอุ่น

0: อาจารย์คือตัว
1: อุ่นเหมือนกัน
0: ตัวอุ่นกว่าคนอื่นไม่ได้ผิดปกติอะไร
1: ไม่ได้ผิดปกติอะไรเพราะตอนอย่างเคยไปตรวจร่างกายคุณหมอคนที่ตรวจให้บอกทำไมอาจารย์ตัวอุ่นจังอะไรเงี้ยแต่วัดแล้วก็ไม่มีไข้เหมือนกัน
0: เขาบอกนะอาจารย์ว่าเป็นเพราะอะไร
1: ไม่รู้
0: เนาะก็ไม่ผิดปกติเลยถ้าไม่ได้เจ็บไข้
1: ไม่ได้เป็นไข้นะ
0: นะไม่เป็นอะไรนะคะ
2: ใช่เพราะบางคนน่ะบอกว่าแบบเอ้ยตัวอุ่นเธอจะเป็นไข้แน่เลยแล้วก็ถ่ายเกินไปหรือเปล่าแล้วตัวอุ่น
0: แล้วก็มีคนชอบบอกว่าเออไปถ่ายปะแล้วเห
2: ็นมันจะได้ตัวมัน
0: ไม่เกี่ยว
2: จริงๆแล้วไม่เกี่ยว
1: คือมันจะมีภาวะเช่นในผู้สูงอายุอะค่
0: ะ
1: ท้องผูกเนี่ยทำให้ไข้ขึ้นได้เพราะนั้นเขาจะเขียนไว้ในตำราเลยอย่างเวลาเตงเรียนเนี่ยก็คือจะเขียนว่าถ้ามีไข้แล้วไม่ทราบสาเหตุในผู้สูงอายุแล้วหาหมดแล้วเนี่ยอีกอันนี้ต้องคิดถึงคือท้องผูก
0: ท้องผูก
1: แล้วบางทีก็พอให้ยาระบายถ่ายออกก็ไข้ลง
0: ค
1: ่ะไม่รู้ก็จะเอามาจากตรงนี้หรือเปล่าที่บอกว่าเอ๊ะมีไข้หรือเปล่าแต่ในคนไม่สูงอายุไม่แน่ใจว่ามีคนพูดถึงประเด็นนี้ไหมคะแต่ว่าในผู้สูงอายุเนี่ยมีพูดถึงไว้ชัดเจน
0: ค่ะไปที่คำถาม
2: คุณผู้ชมถาม
0: ขยับขึ้นไปนิดนึงนะคะคุณสมชาย
2: คุณสมชายใช่ค่ะถามเรื่องตาเลยนะคุณสมชายอายุ55ปีแล้วนะคะน้ำหนัก60สูง170บอกว่าอยากทราบว่าเวลามองหน้าคนแล้วเนี่ยมีจุดดำๆเคยไปหาหมอมาแล้วคุณหมอบอกว่าจอประสาทตาเสื่อมอยากทราบว่ามีวิธีการรักษาแบบไหนบ้างแล้วตาจะบอดไหมเพราะว่าตาฝ้าลงเรื่อยๆมองไกลเริ่มไม่เห็นแล้วแล้วก็เคยได้ยินเรื่องของการปลูกถ่ายเซลล์จอประสาทตามาอันนี้สามารถทำได้ไหมคะอาจารย์
3: ก็ไออาการที่มองเป็นจุดดำๆน่าจะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ตามัวลงนะครับถ้าคุณหมอบอกว่าจอตาเสื่อมก็จริงๆมันมีหลายอย่างแต่ว่าถ้าเป็นตามอายุเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยมันก็มีวิธีรักษาอยู่บ้างนะครับถ้าเป็นเยอะๆจริงๆเนี่ยคุณหมอก็อาจจะพิจารณาฉีดยาบางอย่างเข้าไปในลูกตานะครับก็อันนั้นก็ทำให้การมองเห็นเนี่ยมันอย่างน้อยค่อนข้างจะคงที่ได้ระดับหนึ่งนะครับในบางคนอาจจะดีขึ้นบ้างนิดหน่อยนะครับก็สำคัญคือพวกนี้มันอาจจะต้องฉีดบ่อยๆฉีดทุกเดือนอะไรประมาณอย่างนี้นะครับอันนั้นก็เป็นการรักษาที่ณปัจจุบันเราเชื่อว่าเป็นมาตรฐานทั่วๆไปถ้ามันรุนแรงพอนะครับส่วนในการถ่ายเซลล์จอตาเนี่ยณปัจจุบันมันยังไม่มีหลักฐานชัดเจนมากว่ามันได้ผลจริงนะครับก็ปัจจุบันบ้านเรายังไม่มีใครทำนะครับ
0: อันนี้คือเป็นต่างประเทศทำใช่ไหมคะอาจารย
3: ์ก็จะมีที่ต่างประเทศทำบ้างนะครับแล้วก็ที่เท่าที่เห็นมาก็บางคนเท่านั้นที่ได้ประโยชน
0: ์
3: นะครับประมาณนั้นก็อีกอันหนึ่งที่บอกว่าถามว่าตาบอดได้ไหมจริงๆโรคพวกนี้ก็ทำให้ตาบอดได้นะครับเพราะว่าหนึ่งคือนอกจากมันเป็นแล้วมันเป็นสองข้างได
0: ้
3: นะครับแล้วก็ทางเมืองนอกเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ทำให้คนตาบอดนะครับแต่ว่าณถึงวันนี้เนื่องจากมีการรักษาแล้วเนี่ยมันก็ผมว่ามันจะดีขึ้นเยอะนะครับถ้าเราคอยดูเราคอยอะไรอยู่มันก็พอจะช่วยตัวเองได้ระดับหนึ่งนะ
2: มันพอจะมีวิธีการที่จะป้องกันตรงนี้ไหมคะต้องฝึกการมองการอะไรอย่างเงี้ยไหมคะ
0: การเสื่อมของจอประสาทตายังไง
3: ดี
0: คะ
3: คือจริงๆบางคนเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของความเสื่อมอย่างเนี้ยบางทีมันจะมีไอ้พวกวิตามินบางอย่างที่มันอาจจะช่วยได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในส่วนตัวก็เชื่อว่าคนบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยขาดวิตามินพวกนี้เท่าไหร่
0: เพราะว่าไ
3: ม่ได้กินอาหารอะไรต่างๆพอสมควรอยู
0: ่
3: ก็ถ้าคิดว่าไอ้นั่นก็ควรจะให้คุณหมอช่วยประเมินให้ดีกว่าเพราะว่ามันก็เช่นนั้นมันก็จะใช้ยาโดยไม่จำเป็นซะเยอะแล้วพวกยาพวกนี้มันจะราคาค่อนข้างจะแพงกว่าปกตินิดนึงนะครับ
0: ค่ะเสื่อมแล้ว
3: โดยส่วนใหญ่มันไม่ค่อยจำเป็น
0: เนาะค่ะเสื่อมแล้วมักจะเสื่อมเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ยังไม่เสื่อมใช้งานดวงตาแบบทนุถนอมเขานะคะ
3: ก็มีอีกอันนึงที่ต้องให้นั่นก็คือเรื่องของการสูบบุหรี
0: ่เกี่ยวกับดวงตาด้วยค่ะ
3: คนที่เป็นโรคเนี่ยถ้าสูบบุหรี่แล้วไม่ดีเลยมันก็จะเป็นทำให้โรคมันเป็นเยอะมากขึ้น
2: จอประสาทตาเสื่อมเนี่ยนะคะ
0: มันไปส่งผลกันยังไงคะอาจารย์หลายคนจะสงสัยว่าคือน้องเสือจะหนีมันสูบเข้าไปปอดเปิดร่างกายแล้วแต่ว่าเหมือนกับ
1: ควันหรือเกี่ยวไหมอาจารย์
3: เป็นเกี่ยวกับพวกควันนะครับเขาเรียกเดี๋ยว
0: สารนิโคตินใน
3: คล้ายๆเอจจิ้งโปรเซสบางอัน
0: เขาเรียกกระบวนการเผาไหม
3: ้ออกซิเดชันบางอย่าง
0: อ
3: ะไรประมาณนี้ครับก็จะทำให้มีปัญหาพอสมควรได้เพราะฉะนั้นถ้าสูบบุหรี่เนี่ยควรจะต้องหยุดสูบประมาณนั้นเลย
1: นี่ถึงว่าที่เกี่ยวเครื่องกับจอประสาทตาเสื่อม
3: ใช่ครับ
2: ค่ะ
3: อันดับแรกเลยควรจะไปมองว่า

0: สูบบุหรี่อยู่หรือเปล่าแล้วก
1: ็
0: ถ้าสูบอยู่ก็ควรจะหยุด
2: ค่ะนะคะมาที่คำถามจากแฟนเพจบ้างนะคะค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมคุณอู๋บอกว่าเปลือกตาบนตกนะคะทำให้ต้องคอยเบิ่งตาเพื่อที่จะให้มองเห็นชัดขึ้นต้องรักษาอย่างไรดีหลายคนจะเป็นเวลาที่อายุสูงมากขึ้นนะอาจารย์ตกแล้วบางทีก็แบบขนตาไปทิ่มข้างในบางคนก็เป็นน้ำตาไหลตลอดเวลา
1: ตามอายุ
2: ใช่ทำยังไง
1: ตามอายุใช่ไหมเราจะรู้ได้ไงอาจารย์ว่าหนังตาตกเนี่ยเป็นเพราะอายุหรือเป็นเพราะโรค
0: ก็อันหนึ่งที่ต้องให้นั่นก็คือดูอาการว่าเออมันเป็นตลอดเวลาไหมหรือว่ามันเป็นบางครั้งบางคราวหรือว่าไปทำงานเยอะๆแล้วมันเหนื่อยขึ้นอย่างเง
2: ี้
0: ยก็จะเป็นโรคอันหนึ่งซึ่งปกติทางอันนี้ก็จะไปรักษาทางอายุรกรรมอะไรได้นะครับก็กินยากินอะไรได้นะครับส่วนถ้ามันเป็นจากตัวพยาธิสภาพในตาเตไอ้กล้ามเนื้อตาอะไรทั้งหลายเนี่ยบางทีมันพวกนี้ก็ต้องไปผ่าตัดนะครับขั้นแรกเลยคือสังเกตอาการก่อนอย่างที่ว่าตัวมันเป็นตอนไหนทำงานเหนื่อยๆแล้วเป็นหรือเปล่าหรือว่าตอนเช้าตอนเย็นมันมีความต่างกันไหมอะไรอย่างเนี้ยนะครับถ้าพบว่ามันโอเคมันไม่ต่างกันเลยมันเป็นอยู่ตลอดเหมือนกันหมดก็อาจจะต้องพิจารณาที่จะต้องไปผ่าตัดหรือไปแก้ไขนะครับก็มีการผ่าตัดได้หลายวิธีครับ
2: ค่ะหลายคนบอกว่าเออเดี๋ยวหนังตาตกแล้วไปทำตาสองชั้นดีกว่า
1: ใช่
2: มันใช่จริงไหมอาจารย์
1: มันต้องตรวจก่อน
0: ก็คือจริงๆมันเป็นหนังตามันย้อยลงมาหรือว่ามันเป็นการตกจริงๆซึ่งตรงนั้นต้องให้หมอตาเขาดูนิดนึงดีกว่านะครับก็เขาก็จะมีวิธีการผ่าตัดที่มันต่างกันนะครับถ้าไปผ่าเฉพาะทำตาสองชั้นถ้ามันเป็นเพราะกล้ามเนื้อตาม
1: ันไม่
0: ทำงานมันทำงานไม่ดีมันก็ไม่ได้ช่วยอะไร
1: นะครับคนอยากทำตาสองชั้นแล้วก็แถมถุงใต้ตาไปด้วย
2: จะได้สวยพอดี
3: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องปรึกษาแพทย์
2: ใช่ค่ะ
3: ถัดไปค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างนะคะจากคุณป้าสุนีอายุ66ปีนะคะคุณป้าบอกว่าวิตามินบีรวมมีผลดีผลเสียอย่างไรกินวันละ1เม็ดได้ไหมแล้วก็แคลเซียมคาร์บอเนตนะคะ 1,000 มิลลิกรัมกินวันละ1เม็ดหลังอาหารเช้าป้องกันกระดูกผุได้ไหมคะ
4: ก็อันแรกนะคะวิตามิน B จริงๆกินได้นะคะจริงที่กินวันละเม็ดก็ถือว่าน้อยนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คงไม่ได้เกิดอะไรนะ
3: คะ
4: แล้วก็แคลเซียมคาร์บอเนต 1,000 มิลลิกรัมก็วันละเม็ดก็เป็นขนาดปกติอยู่แล้วนะคะก็ถามว่าจะป้องกันกระดูกเราเรียกว่าเป็นกระดูกผุกระดูกพรุนอะไรประมาณนี้นะคะแต
3: ่
4: จริงแล้วถามว่าถ้าคุณป้าเพิ่งเริ่มกินเนี่ยอาจจะไม่ทันแล้วนะคะถ้าอายุ66เพราะว่าการป้องกันกระดูกพรุนเนี่ยมันต้องป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเช่นเราดื่มนมมาตั้งแต่เด็กไหมนะคะเราลูกดั้งเขาว่าคนที่ผอมก็จะกระดูกพรุนเยอะในอย่างเงี้ยไม่ดีเลยเป็นความเสี่ยงนี่ด้วยนะ
3: คนที่ผอมเนี่ยตอนเด็กกิ๊กทานนมแบบวันละลิตรแบบ
4: เหมือนกัน
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วทำไมคนผอมถึงกระดูกเสื่อมพรุนมาก
4: คือการศึกษาวิจัยที่เขาทำมาอาจจะเป็นเพราะว่าไม่แน่ใจคนผอมแอปพลายว่าเหมือนเสมือนว่าออกกำลังกายไม่เยอะคือการที่ไม่ออกกำลังกายก็เหมือนกับกระดูกไม่ได้มีการสร้างแล้วก็ทำลายอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นนะคะเพราะนั้นคือถามว่ากินได้ค่ะแคลเซียมกินได้แต่ถามว่าจะป้องกันไหมไม่รู้ถ้าคุณป้าเพิ่งเริ่มกินมันอาจจะช่วยไม่ทันละ
3: ค่ะ
4: เพราะว่าเรื่องของกระดูกบางทีมันต้องตั้งแต่
3: เด็ก
4: วัยรุ่นเลยนะคะแต่ถามว่าสองนี้กินได้ไหมได้ไม่มีผลเสียอะไรนะคะยกเว้นแคลเซียมบางคนกินก็จะท้องผูกนิดหน่อยนะคะส่วนวิตามิน B คิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไร
3: ทีนี้มีข้อความเพิ่มเติมมาใช่ค่ะ
2: เรื่องจอประสาทตานะคะอาจารย์ที่เสื่อมบอกว่าเลยนะคะน้องกุ๊กกิ๊ก
3: ไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าด้วยแต่ว่ามองหน้าคนอื่นแล้วคือเหมือนหน้าเขาดำค่ะไปมองหน้าคนอื่นแล้วหน้าดำคือหมอเคยบอกว่าเป็นจอประสาทตาเสื่อมเป็นกรรมพันธุ์จะมีวิธีรักษาไหมคะอาจารย
0: ์คนกินนี้นะครับก็ถ้าเป็นตามกรรมพันธุ์เนี้ยจริงๆส่วนใหญ่ไม่มีวิธีรักษาอะไรนะครับก็
3: ได้แต่ว่าต้องป้องกันใช
0: ่ลูกหลานเป็นเฉยๆแค่นั้นนะครับก
3: ็
0: ค่อยปรึกษาดูได้ว่าเออมันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนอะไรมันก็มีการถ่ายทอดหลายแบบนะครับโอกาสมันก็จะไม่ได้เยอะมากนะครับก็ประมาณนั้นแล้วก็มันมีวิธีการช่วยการมองเห็นบางอย่างคล้ายๆแบบเป็นเครื่องมือช่วยให้เราเห็นดีขึ้นบ้างอาจจะเป็นแว่นขยายหรืออะไรประมาณอย่างนี้ซึ่งสามารถช่วยให้เราพอมองเห็นหรือช่วยให้เราทำงานบางอย่างได้ประมาณนั้นก็ปรึกษาทางด้านที่เป็นเขาเรียกเป็นlow vision
3: ค่ะ
0: นะครับก็พอช่วยได้ครับแต่ว่าไอ้วิธีรักษาอย่างอื่นนะปัจจุบันโดยทั่วๆไปยังไม่มี
2: อันนี้อาจจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับคุณหมอทางด้านสายตาไปคอยตรวจอยู่เสมอๆนะคะ
3: ค่ะ
2: ไปที่คำถามจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลบอกว่าสวัสดีครับวันนี้อยากถามอาจารย์หมอโสครับคนที่มีอาการปวดเข่าอยู่ควรละเว้นการกินอาหารประเภทไหนมากที่สุดครับอายุ73ปีหนัก69สูง162ค่ะ
4: หนัก79สูง
3: 169
4: ผู้ชาย
2: ค่ะใช่อ่ะค่ะสูง162ค่ะอาจารย์
4: หนัก79
2: หนัก69สูง162
4: ผู้ชาย
2: ค่ะผู้ชายอ
4: ันนี้อันดับแรกเลยน้ำหนักเยอะเกินไปนะคะถ้าดูถ้าผู้ชายง่ายๆก็คือส่วนสูงลบ100นะคะอันนี้ก็ถือว่าน้ำหนักเกินเพราะว่าปวดเข่าต้องกลับไปก่อนว่าปวดเข่าเนี่ยมีจากสาเหตุอะไรนะคะส่วนใหญ่อันนี้ก็อายุ
2: 73
4: อายุก็ค่อนข้างสูงอายุแล้วนะคะแล้วก็น้ำหนักที่เกินนะคะส่วนใหญ่แล้วที่เจอได้บ่อยที่สุดก็คงจะเป็นเข่าเสื่อม
2: ค่ะ
4: นะที่เป็นจากการเสื่อมสภาพของตัวเช่นน้ำหล่อเข่าเองหรือตัวเข่าเองนะคะเพราะนั้นที่คำถามคือถามว่า
2: อาหารประเภทไหน
4: ประเภทอะไรไม่ควรกินนะคะจริงๆแล้วไม่ได้มีเฉพาะถ้าเป็นจากเข่าเสื่อมจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาหารเท่าไหร่ก็คือเกี่ยวข้องกับอายุความเสื่อมแล้วก็กิจกรรมอะไรที่เราทำลงน้ำหนักกับเข่ามากมันก็ทำให้เข่าเสื่อมเพราะนั้นน่าจะไปปรับเปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมนะคะในระดับแรกคือลดน้ำหนักนะคะนั้นคนที่น้ำหนักเกินเนี่ยลดน้ำหนักแค่ 2-3 กิโลเนี่ย
2: ดีขึ้น
4: เลยหายปวดเลยนะคนไข้หลายคนก็คือบอกว่าหายปวดอย่างชัดเจนนะคะเพราะนั้นอันที่2ก็คือหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือท่าทางที่ทำให้ปวดเข่ามากขึ้นนะคะเราจะได้ชะลอความเสื่อมของเข่านี้โดยสุดท้ายจะได้ไม่ต้องไปผ่าตัดเข่านะคะเช่นถ้าชอบนั่งยองๆน
2: ั
4: ่งขัดสมาธินะคะชอบงอเข่าถ้าที่งอเข่ามากๆจะทำให้ความดันในเข่าสูงและทำให้เข่ามันเสื่อมเร็วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบางคนชอบไปวัดนั่งขัดสมาธินั่งเพียบกับพื้นเนี่ยก็คือต้องเอาเก้าอี้ไปนั่งละนะแล้วก็อีกสุดท้ายคือการบริหารเข่าก็สามารถน่าจะหาได้ตามรามาชาแนล
2: ค่ะ
4: อ
2: ัน
4: นี้ก็สิ่งที่อยากให้ทำก่อนนะคะส่วนอาหารไม่ได้มีอะไรจำเพาะนะคะถ้าเป็นจากเข่าเสื่อม
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นยิ่งเป็นคนที่มีอายุมากต้องระวังเรื่องน้ำหนักด้วย
4: ใช่ไห
3: ม
4: คะถ้าถือว่าเกินไปเยอะหลาย
3: เกินไปเยอะอยู่ใช่ไหมคะ
4: 162ลบ101ก็ต้องหนัก62เอง
3: ค่ะ
4: อันนี้หนัก
3: 69
4: เกินมา
3: 7โลใช่ค่ะก็ต้องระวังดีๆนะคะถัดไปลงมาอีกค่ะอันนี้ถามแล้วคุณป้าสุนีถามไปแล้วนะคะ
2: ไปที่คุณป้าคุณ
3: ทาลงมาอีกนิดนึงค่ะมาที่คุณสมศรีค่ะคุณสมศรีอายุ80น้ำหนัก54สูง154บอกว่าเคยรักษารอกกระจกมาแล้วประมาณ4เดือนแต่ว่าหมอบอกว่าสายตาเอียงแล้วจะรักษาเรื่องของสายตาเอียงได้ยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์ครับไม่ทราบคุณสมศรีเคยผ่าไปหรือยังนะครับ
3: คือ
0: ถ้าผ่าไปแล้วเนี่ยก
4: ็แต่คำว่ารักษาอาจารย์มันก็ต้องผ่า
3: เคยรักษาแล้ว
0: เคยรักษา
3: ต้องกระจก4เดือนกว่
0: าก็อาจจะยังไม่ได
2: ้ไม่ผ่า
0: เลย
4: เพราะถ้าไม่
0: ก็รอดูไปก่อน
4: ถ้าไม่รักษามันก็ไม่น่าหายนะอาจารย
0: ์ก็ถ้าเกิดผ่าไปแล้วเนี่ยสายตาเอียงก็ง่ายสุดก็ใส่แว่นแก้ไข
2: แว่นที่ใส่คือแว่นอะไรคะอาจารย์แว่นสายตา
0: เป็นแว่นสายตาเอียง
2: เอียงเลย
0: ค่ะ
2: ก็แต่ว่าเหมือนว่าดวงตาก็จะเห็นปกติแต่ว่าไอ้ที่เอียงก็จะทำให้มันมาตรงคึบมากขึ้น
0: ใช่ครับคือคำว่าสายตาเอียงเนี่ยคือมันบอกว่ามันเป็นแกน2แกนนะครับเข้าใจว่าจะมีด้านนึงมันแกนนึงมันสั้นหรือมันอะไรอย่างเงี้ยสักแกนนึงอะไรประมาณนั้นก็รักษาก็ใส่แว่นแก้ตรงนั้นแต่ว่าเนื่องจากคนอายุเยอะเนี่ยแล้วก็ถ้าสายตาเอียงเยอะๆเนี่ยมันอาจจะปรับตัวยากนิดนึงนะครับซึ่งถ้ามันปรับตัวไม่ได้จริงๆเนี่ยในทางการแพทย์จริงๆมันก็มีวิธีที่จะลดไอ้สายตาเอียงบ้างนะครับก็มีการผ่าตัดบางอย่างแต่ว่ามันจะเหมาะหรือเปล่าก็คงต้องไปคุยกับคุณหมอนะครับว่ามันเป็นยังไงแค่ไหนยังไงมีปัญหาจริงหรือเปล่าแต่ว่าแนะนำว่าถ้าใส่แว่นได้ใส่แว่นเถอะครับไม่เป็นอะไรนะครับปรับตัวใช้เวลาปรับตัวนิดหน่อยนะครับประมาณนั้น
2: ไปที่คำถามจากคุณเยาวลักษณ์นะคะคุณเยาวลักษณ์อายุ60ปีเป็นเพศหญิงนะคะมีอาการเหมือนเห็นแสงแฟลชในดวงตาไม่ทราบเป็นอะไรคะใช้เป็นต้อกระจกหรือเปล่าคะ
0: ถ้าแสงแฟลชในดวงตาก็เมื่อกี้ที่เราคุยกันไปว่าเรื่องของวุ้นตาเสื่อมนะครับก็การที่เห็นแฟลชชิ่งเนี่ยก็เป็นจากที่เหมือนวุ้นลูกตาที่มันยังติดอยู่บางส่วนมันถูกไปดึงจอตาเรานะครับก็จะเห็นเป็นไฟแวบๆขึ้นมาแล้วก็พวกนี้อาจจะไปดึงจนจอตามันฉีกขาดได้เพราะฉะนั้นถ้ามีแฟลชชิ่งจริงๆหรือเห็นเหมือนแฟลชจริงๆก็ควรจะไปให้คุณหมอ ตรวจนิดนึงนะครับก็ประมาณนั้นนะครับถ้ามีปัญหามันฉีกขาดจริงก็ได้ยิงเลเซอร์หรือทำอะไรป้องกันไม่ให้มันมีปัญหา
3: เหมือนยังภาพ

0: ที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ภาพนี้คืออันนี้เป็นภาพดวงตาเนาะอัน
0: นี้เป็นภาพดวงตาปกติแต่เมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เห็นเหมือนข้างหลังมัน
1: ข้างหลังจอประสาทตา
2: ข้างใน
1: อันนี้คืออะไรคะอาจารย์พวกกล้าม
3: อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของจอตามันเสื่อมอันนี้น่าจะเป็นตามอายุแล้วมีเส้นเลือดผิดปกติอยู่นะครับที่พูดไปเมื่อกี้นี้ว่า
0: เส้นเลือดแดงเต็มเลยใช่ไหม
3: ว่าเรามีสมัยนี้เราก็จะมียาช่วยในแง่ของลดการสร้างเส้นเลือดพวกนี้ที่มันผิดปกติลงไปได้นะครับแต่ว่าต้องฉีดบ่อยอะไรประมาณนั้น
0: ถัดไปนะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณอาพรนะคะอายุ62ปีน้ำหนัก39ส่วนสูง147ค่ะบอกว่าทำต้อกระจกมา2ข้างเลยน้ำตาเทียมจะต้องใช้ออคคอนใช่ไหมคะได้ไหมปกติเนี่ยใช้ของโรงพยาบาลให้มาเพราะว่าใช้อันเดิมแล้วราคาแพงกว่า
1: ไปขอใช้อีกยี่ห้อที่เป็นทางเลือกได้ไหม
3: นะครับก็การผ่าต้อกระจกก็บางในบางคนก็อาจจะทำให้ตามันแห้งมากขึ้นได้นะครับทีนี้ถ้ามันมีอาการเนี่ยเราก็เป็นผมก็จะเลือกใช้น้ำตาเทียมแบบธรรมดาทั่วไปก่อนนะครับก็มีสารกันบูดนิดหนึ่งเพราะราคามันต่างกันค่อนข้างจะเยอะ
1: หมายถึงว่ามันจะมี2แบบคือแบบที่ใช้ในวันกันวันหมดไปกับเก็บไว้ได้1เดือนประมาณนั้นนะคะ
3: ขวดที่เป็นก็จะใช้แบบโดยส่วนตัวก็จะแนะนำให้ใช้แบบเป็นขวดก่อนถ้าเราใช้ไม่บ่อย
4: เพราะว่าถูกกว่า
3: เพราะว่าถูกกว่าเยอะมากนะครับ
4: แต่ว่าส่วนประกอบหรือประสิทธิภาพอะไรเนี่ยมัน
3: คล้ายๆกันเพียงแต่ว่ามันมีสารกันบุกนิดนึงทำให้เราไม่สามารถใช้ได้บ่อย
0: แล้วก็ต้องหยอดได้วันละไม่เกิน4ครั้งใช่ไหม
3: หยอดได้วันละไม่เกิน3ถ้าไม่มีอาการอะไรมากก็ประมาณนั้นเพราะค่าใช้จ่ายมันจะต่างกันค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่จำเป็นต้องหยอดมากกว่า4ครั้งเนี่ย
4: แนะนำอีกแบบนึง
3: ก็จำเป็นที่จะต้องใช้แบบไม่มีสารกันบูด
4: ก็ที่เป็นหลอดพลาสติกใสๆนะคะ
3: เพราะนั้นถ้าหยอดวันนึงไม่ถึง4ครั้งผมว่าก็ใช้ที่ให้โรงพยาบาลให้มาก็น่าจะใช้ได้ไม่ต้องไปเปลี่ยน
4: ถ้าไม่ถึง4ครั้งก็แปลว่าต้องแห้งไม่มากถูกไหมอาจารย
3: ์ค่ะ
4: ก็คือแห้งไม่มากก็ใช้แบบขวดไป
3: ครับโดยส่วนใหญ่ก็เป็นตามอากาศเฉยๆมันก็นิดๆหน่อยๆไม่รุนแรงมาก
1: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณดารินนะคะอยากเรียนถามคุณหมอว่าคนที่มีเส้นเลือดแดงแตกในลูกตาทำไมต้องผ่าตัดคะไม่ผ่าได้ไหมคะเส้นเลือดแดงแตกในลูกตามองไม่เห็นภาพเลยเราไม่รู้ว่าอาการที่ผู้ชม
3: คือมันจะมองมีอยู่2อย่างนะครับอันนึงก็คือสมมติว่าถ้ามันอยู่ที่เยื่อบุตาเราธรรมดาเนี่ยจ
1: ะ
3: ทำให้เรามองเห็นตาเราตาขาวเราออกเป็นสีแดงเยอะๆเนี่ยพวกนี้จริงๆเราไม่ต้องผ่าตัดนะครับอันนี้ก็ปล่อยไว้เฉยๆเลือดมันก็จะจางไปได้แต่ว่าถ้าเป็นในกรณีของข้างใน
4: ข้างนอกใช่ไหมอาจารย
3: ์ข้างนอกแค่ข้างหน่อยอันนี้อยู่ข้างนอกนะครับถ้าเส้นเลือดพวกนี้มันแตกมันมีเลือดแดงๆปื้นไปหมดเนี่ยอันนี้จริงๆมันค่อยๆจางหายไปได้เองไม่ต้องทำอะไรนะครับผมเข้าใจว่าถ้าต้องผ่าตัดคือเข้าไปอยู่ในตัวประสาทตาข้างในนะครับที่มีเลือดออกเยอะๆเลยนะครับอันนั้นก็อาจจะถ้าทิ้งไว้มันก็อาจจะมีการทำลายของจอประสาทตาหรือมีอะไรพอสมควรได้อันนั้นบางคนก็อาจจะจำเป็นต้องไปผ่าตัดนะครับหรือว่ามันก็อาจจะเลือดออกเยอะแล้วทำให้การมองเห็นเราไม่ดีเลยอันนั้นก็ไปตัดวุ้นไปตัดไอ้ตัวเลือดที่มันมักจะอยู่ในวุ้นตาออกมันก็จะเห็นดีขึ้นได้บ้างนะครับประมาณนั้น
0: ไปกันที่คำถามจากคุณพรค่ะอายุ70ปีนะคะน้ำหนัก59ส่วนสูง149บอกว่าลอกต้อเนื้อมา6เดือนแล้วแล้วก็มีอาการแสบตาอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรแล้วมีวิธีบรรเทาอาการแบบนี้ไหมคะอาจารย
3: ์คือจริงๆคนที่เป็นต้อเนื้อเนี่ยตอนหลังเราพบว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องตาแห้งส่วนหนึ่งด้วยนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าพอลอกไปแล้วมันมีปัญหาอะไรไหมแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของตาแห้งนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ใช้น้ำตาเทียมหรืออะไรไปประมาณนั้นแต่ว่าอาจจะมีเรื่องอย่างอื่นนะครับก็อันนั้นก็ไปให้คุณหมอดูอีกทีนึงดีกว่านะครับว่ามันมีสาเหตุอย่างอื่นหรือเปล่าเพราะว่าการเคืองตาหรืออะไรพวกนี้ก็มีได้หลายสาเหตุครับ
1: ค่ะโหคำถามวันนี้เยอะมากเลยมีเรื่องตาไหมคะถ้ามีเรื่องตาจะได้ให้ถามอาจารย์เลย
0: นี่ไง คุณปรีชาหรือเปล่าครับคุณปรีชาอายุ67
1: ยังถามไม่จบ
0: ยังถามไม่จบเลย
1: นะคะได้หนึ่งคำถามขออนุญาตมาที่คำถามนี้นะคะ
0: ก่อนเลย
1: คุณพรพันธ์เนี่ยบอกอายุ69ปีมีอาการเวียนหัวเมื่อหันหรือเคลื่อนไหวนั่งหรือนอนไม่มีอาการอะไรเกิดจากอะไรได้บ้างคะโรคประจำตัวคือเป็นโรคความดัน
4: ค
1: ือเวลาเคลื่อนไหว
4: อันดับแรกต้องดูก่อนว่าความดันที่เป็นอยู่คุมได้ดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าความดัน

0: คุมไม่ดีก็อาจจะทำให้เกิดอาการที่ว่านี้ได้
1: ค่ะ
0: เวียนศีรษะแต่ถ้าความดันคุมดีแล้วส่วนใหญ่ที่เราจะเจอกันก็คือเรื่องของหูเรื่องของไม่ว่าจะเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันที่เราได้ยินหรือว่าหินปูนในหูที่หลุดอะไรนะคะเพราะนั้นก็อันนี้ต้องไปตรวจฝั่งคุณหมอหูคอจมูกช่วยประเมินอีกทีหนึ่งนะคะอันนั้นก็หลักๆก็น่าจะเป็น2อย่างนี
1: ้ค่ะตามนี้นะคะไม่ได้แล้วใช่ไหมคะ
2: เวลาหมดแล้วนะคะ
3: หมดแล้ว
2: เสียดายค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะ
3: คะ
2: อาจารย์หมอโสแล้วก็อาจารย์หมอกิติคุณของเราด้วยขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านเลยขอบคุณผู้ชมด้วยสำหรับการติดตามรับชมรายการพบกับลัคคิวหมอรายการที่ทำให้คุณผู้ชมได้ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17 น.ถึง18 น.ทางรามาชแนลค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยจากมาตินและเรเนซองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง4 คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะหนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีทำได้

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เป็นไงบ้างครับความสามารถของเด็กๆนะครับนอกจากจะร้องแล้วก็เต้นได้แล้ววันนี้เราจะให้เขามาทําความสามารถอีกอย่างนึงนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์ในการวาดรูปต่อเติมนะครับมาพบกับเราเป็นประจำแบบนี้กับรายการอนุบาลสมองครับรายการที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆนะครับได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการนะครับมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นปริศนาที่เรามีให้นะครับและวันนี้ลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้ครับเป็นเส้นอยากเฉียงไปเฉียงมานะครับแบบนี้ให้เวลา1 2และ3นะครับหมดเวลาแล้วครับแล้วมาดูกันว่าเด็กๆทั้งบ้านนะครับที่กำลังคิดอยู่ตอนนี้กับเด็กๆที่นี่จะวาดรูปต่อเติมให้กลายเป็นอะไรบ้างนะครับเด็กๆอนุบาลชานสมรพร้อมจะไปวาดรูปไหมครับ
1: พร้อมอยู่แล้วค่ะ
0: พร้อมอยู่แล้วงั้นก็ไปประจำที่เลยไป

น้องทั้งบ้านครับกำลังสนุกเลยใช่ไหมครับแต่อย่าลืมนะครับเรามีเวลานะครับวาดไปพร้อมๆกับเราอนุบาลชานสมรที่อยู่ที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับมีเวลาจำกัดเร่งมือด้วยนะ

0: น้องๆทางบ้านครับเวลาจะหมดแล้วนะครับเร่งมือหน่อยเร็วๆๆๆ ตอนนี้พี่เซฟจะขอนับถอยหลังนะครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับโอ้โหหมดเวลาแล้วเสียดายจริงๆเลยเวลาหมดเร็วมากเลยแล้วเราก็มาถึงช่วงที่เราจะมาดูความคิดของเด็กๆกันนะครับและนี่คือผลงานของน้องไอรินนะครับอ้าวมองด้านไหนมองด้านไหนด้านนี้นะครับน้องไอรินครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: บ้านผีกระดูก
2: ฮะบ้านผีกระดูก
0: ว้ายมีคำว่าผีด้วยเป็นเรื่องของผีอธิบายหน่อยเรื่องนี้บ้านผีกระดูกมันมีอะไรอ่ะ
1: นี่ก็คือผีหัวกะโหลกนี่คือผีแตงโม
0: โอ้มีผีแตงโมด้วย
1: ผีจังกลึง
0: เป็นชื่อที่ไม่เคยได้ยินเลย
1: มันน่ากลัวนะ
0: แล้วเส้นที่เห็นเฉียงๆเนี่ยที่ตอนแรกพี่เซฟมีให้เนี่ยหนูวาดต่อเติมเป็นอะไรครับแถวเนี้ย
1: พวกนี้เหรอคะเป็นบ้านของผี
0: อ๋อทำเป็นบ้านของผีเหรอแล้วเส้นที่วนๆรอบๆนี่คืออะไรอะครับ
1: นี่ก็คือหลังคาแล้วนี่ก็คือไฟถ้าใครได้ขยับเข้ามาบนหลังคาจะโดนไฟช็อตทันที
0: อ๋อไฟนี่เป็นไฟฟ้านะไม่ใช่ไฟแบบเป็นเปลวไฟหรอ
1: ก็คือคุณยนต์ผี
0: นี่คือความคิดแบบเด็กๆนะครับของน้องไอรินนะครับเอาปรบมือให้ผลงานของน้องไอรินหน่อยนะครับและนี่คือผลงานของน้องเหนือนะครับน
3: ี่ไม่ใช่ผิดด้าน
0: เอาผิดด้านนะโอ้ยเอาด้านไหนด้านไหนด้านไหนเอาดูดีๆ
3: ตรง
0: ถูกหรือยังถูกหรือถูกแล้วนะครับผลงานของน้องเหนือภาพนี้มีชื่อว่า
3: ผีจอมขมียบ
0: ผีจอมขมียบนะครับผีจอมขมียบจอมขมียบแปลว่าอะไรครับ
3: จอมขมียบแปลว่าถ้าเข้าไปในป่าเราจะเจอน้ำแล้วพอน้ำอ่ะมันมีบันไดมาแล้วพอคนเดินก้าวไปหนึ่งมันก็จะลื่นแล้วมีปลาฉลามมาม
0: าทำอะไร
3: ผู้ช่วยเหลือของเขา
0: อ๋อมาช่วยเหลือนะครับ
3: อันนี้จะเป็นผีฮูดี
0: ้มีชื่อมาแปลกๆอีกแล้วนะครับ
3: ก็เป็นชื่อหนูเองและนี่ก็เป็นพวกชื่อของมันและอันนี้ก็เป็นผีเบบี้และนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นผีย้อย
0: ภาษาอะไรเนี่ย
3: ภาษาจีดี้แย
0: ่ดูปากชัดๆนะครับภาษาอะไรนะครับ
3: ยีดี้แย
0: ่คราวนี้มาถามเดี๋ยวจะวนกลับมานะตัวแรกชื่ออะไรปัง
3: หนูต้องเปลี่ยนชื่อเพราะว่ามันมีชื่อหลายช
0: ื่
3: อมันมีชื่อหลายชื่อ
0: ปรบมือให้กับผลงานปฏิปฏิแย่ของน้องเหนือด้วยปรบมือหน่อยเรามาดูผลงานของน้องคนที่3นะครับนั่นก็คือน้องทีเจนี่นะครับทีเจน้องทีเจตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
4: แซนต้าคอสของแมว
0: แซนต้าคอสของแมวนะครับในภาพนี้มีรูปอะไรบ้างครับ
4: มีแมวลากเลื่อน
0: แมวลากเลื่อนนะครับไหนคร
4: ับ แล้วมีต้นคริสต์มาส
0: ต้นคริสต์มาส
4: แล้วก็ของบันดา
0: ครับทำไมถึงคิดว่าเราจะวาดต้นคริสต์มาสกับมีแมวลากเลื่อนด้วยล่ะครับ
4: เพราะว่ามันดูเหมือนต้นคริสต์มาส
0: ครับ
4: แล้วก็มีแมวลากเลื่อนลากแซนต้าคลอสของแมว
0: อ๋อปกติแล้วสัตว์อะไรที่ลากเลื่อนของซานตาคอสนะครับ
4: ปกติมันจะเป็น
0: อะไร
4: กวางแต่นี่เป็นจินตนาการของอนุบาลชาสมอนนั่นเองค่ะ
0: โอ้คือปกติจะต้องเป็นกวางใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: จินตนาการมากมายเลยทีเดียวสำหรับน้องทีเจนะครับปรบมือให้น้องทีเจหน่อยนะครับต่อมาดูของน้องคนที่4นะครับน้องข้าวหอมครับผมน้องข้าวหอมครับภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
5: คนไปสวนสัตว์ค่ะ
0: คนไปสวนสัตว์นะครับไหนชี้ให้ดูหน่อยเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
5: คนก็เดินทางแล้วเสร็จแล้วก็มาดูฟาร์มจระเข
0: ้แล้วมีอะไรอีกครับ
5: ปลาโลมา
0: โลมานะครับโลมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วไปไหนอีก
5: แล้วก็
6: ปลาการ์ตูน
5: ปลาการ์ตูน
0: ใช่เหรอ
5: ใช
0: ่อ๋อใช่เหรออ ัน
5: นี้คือพี่อะน้อง
0: อ๋อมีพี่กับน้องด้วยแล้วมีอะไรครับ
5: มีอันนี้ก็กวาง
0: มีกวาง
3: แล้วก็ก้อนเมฆ
0: ก้อนเมฆนี่คือภาพคนกำลังไปสวนสัตว์นะครับปรบมือหน่อยคนสุดท้ายแล้วนะครับน้องต้นน้ำครับผลงานนี้มีชื่อว่า
3: Angry Bird กำลังเดินไปหาอาหาร
0: Angry Bird กำลังเดินไปหาอาหารนะครับอันไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
3: บ้านอยู่หลังภูเขาแล้วคนก็กำลังจะเอาอาหารมาให้ Angry Bird กิน
0: คนกำลังจะเอาอาหารมาให้ Angry Bird ตัวนี้กินแสดงว่าเขาเลี้ยง Angry Bird ไว้เขาไม่ได้ใส่ในกรงหรอครับ
3: ไม่ได้ใส่
0: ไม่ใส่ในกรงหรอครับแล้วเส้นเฉียงๆนี้จินตนาการว่าเป็นภูเขาเพราะอะไรครับมองเห็นยังไงถึงเป็นภูเขาครับ
3: เพราะเห็นแหลมๆข้างบนคร
0: ับ เห็นแหลมๆข้างบนเนี่ยนะครับจากเส้นที่เห็นเฉียงๆหยักๆนะครับน้องต้นน้ำจินตนาการให้เป็นภูเขานะครับแล้วก็ยังมีความคิดว่าถ้าเลี้ยง Angry Bird ไว้หรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับก็จะเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาตินะครับ
3: คร
0: ับนี่คือความคิดจากความคิดของเด็กอนุบาล นะครับปรบมือให้หน่อยครับท่านผู้ชมครับศิลปะไม่ใช่แค่การวาดรูปสวยนะครับแต่ยังช่วยในเรื่องของสมาธิและจินตนาการที่สำคัญคือความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆนะครับนี่ขนาดเด็กอนุบาลนะครับตัวแค่นี้เองยังมีความคิดที่ว่าต่อเติมเส้นสายได้อย่างหลากหลายต่างๆกันไปนะครับอย่าลืมนะครับคราวหน้าเด็กๆต้องรีบเตรียมอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมารอกับรายการของเราเลยนะครับอย่าลืมติดตามรายการอะไรอนุบาล
1: ชา
0: ญสมรนะครับเย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้

0: ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: อนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาด

0: เล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามซอสสินวันนี้ครับ
1: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์แล้วครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับใช้กรรไกรก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับที่คุณสามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาเพื่อใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กๆวาดเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอ่ะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับถ้าแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราไว้ใช้เล่นแต่เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับน้องก็ทำออกมา2ชิ้นถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาปึ๊บครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับไว้โยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับเราก็ จริงๆถ้าเกิดสมมติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาล่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจกันบ้างครับ
1: สอนศิลป์ inbox
0: เอาละตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนกับน้องมีย่าชอบดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงละกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1/2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาโตดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโอ้โหวาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิลแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินกับน้องมีย่านะครับfacebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์ดาเดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ถึงตอนนี้ฉันยอมแพ้เลยเธอยังจะพูดอีกเหรอว่าตัวเองไร้ค่าขอบอกเลยนะว่าเธอเจ๋งสุดๆไปเลย
1: พูดจริงๆเหรอ
2: โหยคนเราอะไรมันจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองได้ขนาดนั้นเดี๋ยวนะนึกออกแล้วว่าเคยเจอเธอที่ไหนที่ตอนงานมอบรางวัลนักเรียนดีไงเธอได้คะแนนสูงสุดในชั้นเรียนเลยนะโอ้ยตอนนั้นฉันยังอิจฉาเธอจะแย่
1: อิจฉาอิจฉาคนอย่างฉันจริงๆเหรอ
0: ไม่มีใครที่ไร้ค่าหรอกต้องมีใครสักคนแหละที่ชื่นชมเธออยู่ในใจแค่เธอไม่รู้เท่านั้นเอง
3: อ้าวทำไมมานอนตรงนี้ล่ะลูกเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอก
1: เอ๊ะ
3: ฮะ
1: ว้าวไม่เสียแรงที่พ่อกับแม่ทำงานหนักเพื่อหนูเก่งจริงๆเลยจ้ะดาวดวงน้อยของแม่
0: เธอชื่ออะไรเหรอ
1: ฉันชื่อดาวฉันชื่อดาว
4: เมื่อหลุดพ้นจากความมืดที่ครอบงำดวงดาวดวงนี้ก็จะได้กลับมาฉายแสงอีกครั้งและสว่างกว่าที่เคยนี่แหละผู้กล้าที่แท้จริง
5: ไทโย่และได้ผู้กล้าอีกคนแล้ว
2: ไม่ต้องโดนหัวโขกกันอีกแล้วเย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้
0: ยินดีด้วยนะดาว
4: เอาละรู้แล้วว่าดีใจกันแต่เราต้องรีบไปกันแล้วนะก่อนที่ปราดแห่งเงาจะได้น้ำหูแห่งไม้เมอไป
2: ฮะจริงด้วยมัวแต่โดนสะกดจิตจนลืมไปเลย
6: พวกเราไปก่อนนะผู้กล้าแห่งรูดแลนด
7: ์ลาก่อน
1: ไปนะ
0: เธออยากจะไปด้วยกันกับเรามะพลังของเธอต้องช่วยพวกเราได้มากแน่ๆถ้าเธอไม่รังเกียจฉันก็อยาก
1: ถ้าพวกเธอคิดว่าฉันพอจะช่วยอะไรได้บ้างแล้วก็
2: พอจะช่วยได้อะไรเล่าเธอเจ๋งขนาดนี้มันมีพวกเราเพิ่มขึ้นอีก3คนเลย
1: ก็ได้จ้ะ
6: แล้วก็ได้เพื่อนใหม่มาอีก1คน
4: ดีมากเอาละพวกเราทั้ง4ไปหาน้ำพุใหม่เมื่อกัน
2: เย

จ้าเป็นใครมาทำอะไรที่นี่หากเจ้าไม่คู่ควรแก่สิ่งที่อยู่ในห้องนี้จงจ่ายชีวีเป็นค่าผ่านทาง

0: ผมว่าเราน่าจะลงมาจนจะถึงปลายรากของอิกดราซิลแล้วนะครับน้ำพุไมเมอร์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
1: ที่กลางของรูทแลนด์ซึ่งก็คือที่ปลายรากนี่แหละ
0: ฮะแหมมาถึงโดยไม่รู้ตัวเลยแฮะ
2: ถ้าไม่นับอุปสรรคที่เราต้องผ่านมาเส้นทางนี้ก็ไม่ได้ลำบากอะไรเลยอ่ะแบบเนี้ยปราสาทแห่งเงาก็น่าจะหาเจอได้ไม่ยากนะครับ
1: ผู้แห่งไมเมอร์น่ะอยู่ในถ้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะมียักษ์สองตนคอยดูแลป้องกันผู้บุกรุกมาชิงน้ำมูกไมเมอร์ไป
3: เอ้ามียักษ์ช่วยปกป้องไว้อย่างนี้เราก็สบายแล้วสิครับ

0: แต่บางทีปราดแห่งเงาอาจจะผ่านยักษ์สองตัวนั้นไปได้อย่างสบายก็ได
1: ้ฮะ
2: ถ้าเราไปถึงแล้วเจอปราดแห่งเงาพอดีล่ะต้องเตรียมพร้อมเพื่อเหตุฉุกเฉิน
1: ไม่ต้องกลัวก็ตอนนี้เรามีผู้กล้าตั้ง4คนใช่ไหมต้นกล้าเอ้าต้นกล้าหัวทำอะไรอยู่เดี๋ยวก็ไม่ทันหรอก
3: อยากให้นายมีขามาเดินแบบเราดูบ้างจริง
4: ๆเมื่อไหร่จะถึงนะทำที่มียักษ์ยืนเฝ้าเนี่ย
5: ยักษ์สองตน
4: เหรอยักษ์สองตนก็ได้แหมพูดตกไปนิดเดียวเองอ่ะ
5: ไม่ใช่หมายถึงตรงหน้าเราน่ะยักษ์สองตนนั้น
1: จริงด้วยเย้ถึงแล
6: ้
1: ว
6: ย้ายพวกเจ้าเป็นใคร
7: อ๋อสวัสดีครับพวกเราคืออ
5: ะระวังฮ
7: ะฮะขอบคุณนะดาว
5: ไม่เคยมีใครขอบคุณเรามาก่อนเลย
6: พวกเจ้ามาทำอะไรที่นี
8: ่ใจเย็นๆนะครับพวกเราแค่จะมาห้ามปราดแห่งเงาไม่ให้ได้น้ำพุไมเมอร์ไปอ่ะ
6: หากเจ้าไม่คู่ควรแก่สิ่งที่อยู่ในห้องนี้จงจ่ายชีวีเป็นค่าผ่านทาง
7: โอ้ยพวกเรามาดีนะครับเราจะมาปกป้องน้ำพุไมเมอร์ยุ้ย
8: แบบนี้เราจะได้เข้าไปหาน้ำพุไมเมอร์หรอครับ
7: ขอเราเข้าไปหาน้ำ
0: หยุดอย่าพูดคำนั้นสังเกตสิว่าทุกครั้งที่พูดคำนั้นออกมาเจ้ายักษ์ก็จะยิงแสง
5: คำว่าอะไรเหรอ
9: ก็น้ำพุแห่งไมเมอร์ไง
1: บอกว่าอย่าพูดอย่าพูดเดี๋ยวก็โดนยิงล้ำเอ้านี่ยังไม่ได้พูดสักหน่อยนึง
6: อ้าวเหรอขอโทษขอโทษเราอยู่มานานแล้วหูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ได้ยินอะไรเป็นน้ำพุไมเมอร์ไปหมด
10: พวกเราไม่ได้พูด
6: เออจริงด้วย
5: ถ้าหูไม่ดีแบบนี้ก็แย่สิอย่างเนี้ยเราพูดเป็นคำที่เสียงคล้ายไม่ได้เลย
8: ไหนลองดูสิถ้าเราอยากจะใช้เทอร์โมมิเตอร์ล่ะ
7: ว่าแล้วเชียวหรือว่าอยากจะเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์ถ้าเห็นเสือไทเกอร
10: ์พอแล้ว
4: ขอโทษครับ
8: แล้วแบบนี้เราจะเข้าไปเอาน้ำน้ำพิเศษนั้นได้ยังไงอ่ะ
11: สงสัยล่ะส
10: ิมาตอนไหนอ่ะ
0: มาถูกจังหวะจริงๆในช่างสงสัย
5: นายช่างสงสัย
0: นี่คือผู้ที่นำสิ่งที่เราต้องการมาไว้ในห้องนี้ยังไง
11: หลังจากที่ฉันนำน้ำพุไมเมอร
8: ์เอ้าไม่ยิงเหรอ
11: ไม่หรอกก็ฉันเป็นคนสร้างเจ้ายักษ์สองตัวนี้ขึ้นมาเป็นผู้รักษาประตูนี้เอง
8: อ๋อ
11: หลังจากนั้นฉันก็ปิดผนึกประตูถ้ำไว้แล้วฉันก็สร้างกุญแจขึ้นมาซึ่งก็คือ
8: ฮะนี่
11: นี่นี่ก็คือกุญแจสู่น้ำพุไมเมอร์น้ำแห่งความรอบรู้ฉันใช้เครื่องหมายคำถามเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าความสงสัยก็คือกุญแจสู่ความรอบรู้และปัญญาดังนั้นสิ่งที่เหมาะจะใช้เป็นวัสดุในการสร้างกุญแจมากที่สุดก็ต้องเป็นรากของอิกดราซิลรากของต้นไม้แห่งปัญญานั่นเอง
10: โ
11: อ้ยึก
12: จึกเออจึกหูอ้าวอ้าวจึกเออเออจึกจึกจึกจึกจึกเออเออคือสงสัยมีคนมาอุดรูซะแล้วล่ะ
1: สนุกอะไรนักหนาเนี่ยนายช่าง
12: สงสัยล่ะสิโย่โฮโฮโ
3: ฮโฮเข้าไปให้โดนยิงยังไงมันไม่ได้ผลหรอกแต่มันไม่มีทางอื่นแล้วก็ต้องวิธีนี้เท่านั้นแหละ
5: น้ำพุใหม่มือ
12: ฮะ
5: ฮะ
12: ฮะ
7: น้ำพุสไลเดอร
12: ์
3: ดาวเอื้อ
5: รีบเร็วไม่ต้องห่วงเราจะล่อมันเอง
7: ใช่เราจะล่อมันเอง
5: แสงเลเซอร์

0: อยากกินเวเฟอร์
1: ไปพอ
0: ผักมีไฟเบอร์โอ้โหใจเบอร์เฮ้ยนึกไม่ออกแล้วอ่ะเฮ้ยไม่ต้องนึกแล้วพูดคำเดิมก็ยังได้ยังไงก็โดนยิง
2: จริงด้วยนี่นะน้ำผู้ไฟเบอร์

0: อนศิลป
1: ์หูหูหูหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเขาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับ
2: ผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับเพิ่มกับตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับ
1: คราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โจแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้นะก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับในการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่โตจะใช้
2: ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบนิดนึง
1: ตอนนี้โดนัทของเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบนิดนึง
3: แล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับ
1: สีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อย
4: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
1: ตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่ที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
0: สอนศิลป์อินบ็อก
1: ซ์เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับระบบอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรที่อยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้
1: พ
0: อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: ้นะคะเพราะว่าเราจะไปประดิษฐ์ของเล่นกันเพราะว่าถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้วันนี้คือรายการจิ๋วซ่าน
1: ักประดิษฐ์
0: วันนี้จะไปประดิษฐ์พี่กบกันพี่กบร้องยังไงนะประวัน
2: ครับ
0: พี่กบสีอะไรครับ
2: เขียว
0: สีเขียวไหนลองกระโดดแบบพี่กบให้ดูหน่อยดีโอ้โหกระโดดหลุดฉากไปแล้วแล้ววันนี้อุปกรณ์จะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
2: เกมกบน้อยกินแมลง
0: อุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
2: สีกระดาษ
0: ผู้กันจานสี
2: กาว
0: แกนกระดาษทิชชู
2: ่เชือก
0: กระดุมกับอุปกรณ์กันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเกมกบน้อยกินแมลงกันเลยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราจะใช้อันนี้เขาเรียกอะไรครับแกนกระดาษของประวันมีไหม
2: มี
0: คราวนี้เราจะมานี่

0: ทางนี้ประวันกดด้านท้ายของแกนกระดาษไหนกดสิครับและคราวนี้นะคะเราจะใช้ที่เย็บกระดาษ2มุมตรงนี้ประวันอยากลองใช้ครับต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะลองกดเข้าได้ไหมครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วส่วนตรงกลางนี้นะคะประวันเดี๋ยวเราต้องเว้นไว้ใส่เชือกแหละใช่ไหมเพราะเดี๋ยวต้องโยนนี้ใช่ไหมครับในขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรกันดีทาสีใช่ไหมทาสีพี่กบสีอะไรครับประวัน
1: กบสีเขียวค่ะ
0: กบสีเขียวครับมาเดี๋ยวเราจะทาสีเขียวที่ด้านนอกของตัวกบนะคะแล้วก็ใส่เองครับแล้วเดี๋ยวก็จะทาสีแดงที่ด้านในของตัวกบนะคะแล้วก็ทางที่ดีนะคะถ้าเกิดว่าให้เด็กๆเนี่ยเขาช่วยระบายสีน้ำแบบนี้ใส่เอี๊ยมกันเปื้อนให้เขาด้วยก็ดีเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเลอะเสื้อผ้าใช่ไหมประวัน
1: คร
0: ับประวันใส่เอี๊ยมแล้วใช่ไหมครับเอี๊ยมยีนด้วยเลอะยากเลยมา
1: ได้เสร็จแล
0: ้
1: ว
0: เฮ้ยทำไมเสร็จแล้วว้ารอบนี้ประวันชนะพี่ตูไปก่อนแล้ว 1-0 เลยพอเราทาสีเขียวแบบนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเรารอให้สีแห้งก่อนเดี๋ยวเรามาทาสีแดงข้างในแบบนี
1: ้แห้งแล้วเดี๋ยวเรามาทำสีแดงกัน
0: สีแดงกันแบ่งพี่ตูอันนึงได้ไหมครับ
1: ครับ
0: มาเราก็จะทาสีแดงข้างในนะคะให้เหมือนกับปากของกบนะเวลาเขาอ้าปากออกมาก็จะเป็นสีแดง
1: มองเสร็จแล้ว
0: ว้าโอเคเสร็จพร้อมกันเลยไหนโชว์ให้กล้องดูหน่อยซิไหนโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยนี่ทาเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องรอให้มันเป็นไงก่อนครับ
1: แห้ง
0: รอให้มันแห้งแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเรามาทำส่วนของตาพี่กบโดยใช้กระดาษสีขาวแบบนี้พี่กระตุกจะใช้ดินสอวาดวงกลมวงใหญ่ๆเลยนะ2วงหลังจากนั้นค่ะก็จะใช้กรรไกรตัดโอเคเสร็จแล้วนะคะ2วงแบบนี้พี่กระตุกก็จะใช้ปากกาเมจิกมาวาดเป็นตาดำข้างในของกบโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว
1: จะเสร็จแล้ว
0: จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วเหมือนกันนะเสร็จพร้อมกัน
1: พร้อมกันเลย
0: โชว์หน่อยโชว์หน่อยดูตาที่กบของประวานสีโอเคมา
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราจะมาวาดแมลงกันครับประวานวาดเป็นไหมเอ่ย
1: ครับ
0: วาดเป็นหรอแต่เดี๋ยวพี่ตูอยากจะวาดให้ดูก่อนนะ
1: วาดหัวใจ
0: วาดเป็นรูปหัวใจใช่ไหมครับไหนลองดิโดยเริ่มจากวาดเป็นรูปหัวใจกลมๆแบบนี้2วงเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องทำแมลงทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังหลังจากนั้นพี่ข้าวตูก็จะตัดใช้กรรไกรตัดหลังจากที่ตัดกระดาษได้2อันแบบนี้แล้วพี่กระตุกก็จะมาวาดลายให้กับแมลงขีดเส้นตรงๆแล้วก็สร้างปีกให้กับแมลงหลังจากนั้นพี่กระตุกจะใช้สีชมพูมาวาดเป็นลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วไหนโชว์หน่อย
1: นี่ไหนขอดูหน่อย
0: เนี่ยนะโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์เพื่อนๆหน่อยสินี่ถ้าเกิดว่าเราได้แมลงแบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้กระดุมมาติดที่ด้านหลังแบบนี้นะพอติดที่ด้านหลังแล้วเราก็จะเอาอีกตัวหนึ่งมาประกบแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้เชือกตัดความยาวเอาสักพอประมาณแล้วก็แปะลงไปตรงกลางแบบนี้แล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งหลังจากนั้นเราก็รอให้แห้งค่ะแล้วเราก็มาประกอบส่วนอื่นกันต่อคราวนี้เดี๋ยวเรามาทำขาของกบกันอ้าวแจกกระดาษขาของพี่กบคราวนี้เราต้องใช้สมาธิหน่อยนะพี่ฮาตูจะใช้ปากกาเมจิกสีดำมาวาดลายของขาเดี๋ยวเราจะวาดทั้งหมด4อันนะคะโอเคหลังจากนั้นเราก็ใช้กรรไกรตัดเลย นนี้ประวันกำลังทำอะไรครับ
1: ทำกบ2ขาครับ
0: ทำกบ2ขาแล้วพี่ตูทำให้อีก2ขาอ้าวเสร็จแล้วหรอไวจังเลยตอนนี้เราก็ได้ส่วนประกอบของกบครบแล้วนะคะเราก็มาเริ่มประกอบกันเลยเอาเชือกนะคะลอดเข้าไปข้างในแบบนี้เพื่อความแน่นยิ่งขึ้นพี่ข้าวตุ๊กก็จะทากาวไปที่ก้นของกบโอเคได้แล้วมาคราวนี้ติดตาครับประวันมาติดตามา
1: แป้นๆคือได้มาเลย
0: ได้ไหมครับง่ายไหม
1: นี่ก็มาใส่ขากบกัน
0: ถูกต้องกาวไหมครับนี่แมลงด้วยนี่ประวันไหนดูผลงานตัวเองสิ
1: สวยจัง
0: สวยจังเลยและนอกจากเราจะทำเป็นรูปกบน้อยได้แล้วเนี่ยน้องๆสามารถทำเป็นรูปสัตว์อื่นๆที่น้องๆชอบอย่างเช่นพี่กระต่ายสีชมพูตัวนี้คราวนี้เรามาลองเล่นกันครับประวันต้องเล่นยังไงนะ
1: เล่นโยนแล้วก็ให้มันแมวนเข้าปาก
0: ไหนลองเล่นซิโยแล้วก
1: ็ยังไม่ได้ทำเลย
0: ทำสิเฮ้ยได้ไหมเนี่ยอีกนิดเดียว
1: มันกระเด้งออกมาเข้าไม่เข้าอ่
0: ะไม่เข้าหรอลองเฮ้ย
1: เข้าแล้ว
0: หรอนอกจากเจ้าเกมกบน้อยกินแมลงเนี่ยจะเล่นสนุกแล้วนะคะจะมีประโยชน์อะไรอีกบ้างเดี๋ยวเราต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญกันค่ะและนี่คือคุณหมอแก้วตาลบมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญา สวัสดีค่ะอาจารย
2: ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประวัน
0: ประวันโชว์คุณหมอซีเล่นอะไรอยู่
2: เมื่อกี้แอบดูอยู่นะ
0: โอเค
2: เกือบได้ได้ยัง
0: เกือบได้แล้วพี่เอาขาเกี่ยวไปแล้วเดี๋ยวคราวนี้เรามาวัดพลังจากวงล้อแห่งพัฒนาการกันหนึ่ง

0: ากเลย
1: ยอดเยี่ยมมาก
0: แปลว่าได้ครบทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาเลยนะคะคุณหมอก่อนอื่นเลยค่ะอยากทราบว่าทำไมถึงได้ดาวพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยคะกับกิจกรรมนี
1: ้โอเคค่ะก็อย่างแรกนะคะเราพูดถึงตัวกิจกรรมก่อนนะคะตัวกิจกรรมเนี่ยเวลาที่เด็กได้ลงมือทำสิ่งต่างๆเนี่ยการใช้มือเนี่ยเป็นเรื่องของด้านร่างกายเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กในเรื่องของการทำศิลปะหรือว่าอาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านอันนี้เป็นเรื่องของร่างกายทั้งหมดนะคะแต่ความสำคัญเนี่ยอยู่ที่การที่มีพี่เข้าตูเนี่ยลงมาเล่นกับน้อง
0: ดูสำคัญยังไงคะ
1: โอ้ยสำคัญมากแล้วก็อยากจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าเวลาที่ทำกิจกรรมเนี่ยอย่าปล่อยให้เด็กนั่งทำคนเดียวถ้าเราลงมาทำด้วยอย่างเช่นที่พี่เข้าตูทำปุ๊บเนี่ยคราวนี้ได้สี่ดาวเลยได้สี่ดาวเพราะอะไรเราจะเห็นว่าพี่เข้าตูชวนน้องพูดคุยพี่เข้าตูมีความสุขในการที่อยู่กับน้องประวานตรงนี้ค่ะด้านอารมณ์ด้านสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาได้ครบหมดเลยทีนี้เรามาดูก่อนว่าด้านสติปัญญามันได้ได้ยังไงนะคะก็อย่างแรกเนี่ยด้านสติปัญญาเนี่ยมันก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือว่าในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ตอนที่ดูน้องเข้าตูเล่นกับน้องประวานเนี่ยเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่ประวานอาจจะทำไม่ค่อยได้เช่นว่าตัดไม่ค่อยได้สิ่งที่พ่อแม่ควรทำเนี่ยเวลาที่เด็กเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเข้าไปช่วยค่ะรอนิดนึงเอ๊ะดูซิว่าลูกเราเนี่ยจะแก้ปัญหายังไงนะคะเพราะฉะนั้นสมองของเด็กก็จะได้รับการพัฒนาผ่านที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่เข้าใจตรงนี้นะคะก็อีกเรื่องนึงก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะประวานเนี่ยโดยธรรมชาติของเด็กเนี่ยเขามีความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้วอย่างเช่นว่าตอนวาดรูปเนี่ยเขาอาจจะอยากวาดเพิ่มเติมอยากจะทำอะไรที่มันเป็นความคิดของเขาเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือเข้าตูไม่ได้ไปห้ามเลยเข้าตูเปิดโอกาสให้น้องอยากจะทำตรงไหนเนี่ยเราก็ให้อิสระน้องในการคิดตรงนี้เองอะค่ะที่ทางด้านสติปัญญาเนี่ยจะได้ไปเลยผ่านกิจกรรมง่ายๆที่เราลงมาให้เวลาเล่นกับน้องประวาน
0: แปลว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะลองปล่อยให้น้องลองคิดนอกกรอบมากกว่าที่เราลองกำหนดไว
1: ้เพิ่มอีกนิดนึงนะคะเวลาที่เราไม่โฟกัสที่เด็กเนี่ยเด็กก็ถ้าเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวไปเล่นมือถืออีกละเดี๋ยวกลับมาที่ลูกอีกละตรงนี้เองเนี่ยจะทำให้ลูกของเรามีปัญหาไม่นิ่ง
0: ไม่นิ่ง
1: ใช่เพราะว่าพ่อแม่ไม่นิ่งลูกก็เลยไม่นิ่งตาม
0: เหมือนกับต้นแบบของเขาไม่ทำตัวให้นิ่งเขาก็รู้สึกว่างั้นเขาก็ต้องทำแบบนี้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตอนที่เมื่อกี้เข้าตูทำกับน้องเนี่ยน้องจดจ่อแล้วน้องก็มีสมาธิแล้วก็มีเข้าตูอยู่ด้วยตรงนี้ค่ะเป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วก็เป็นปัญหาที่พบเยอะมากในเด็กปัจจุบันที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าเฮ้ยทำไมลูกไม่นิ่งคุณแม่นิ่งหรือยังตรงนี้เองค่ะ
0: แต่ว่าต้นแบบที่ดีก็จะทำให้ได้ลูกที่ดีไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะและสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่กำลังกังวลใจนะคะเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการของลูกว่าเอ๊ะตอนนี้เขาพัฒนาการช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกันหรือเปล่าเป็นไปตามวัยไหมแล้วก็จะส่งเสริมอย่างไรเนี่ยสามารถที่จะไปปรึกษาคุณหมอได้ที่คลินิกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: คลินิกอยู่ที่ไหนนะคะคุณหมออ
1: ยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะ
0: ที่ศาลายาใกล้ๆนี้เองนะคะสามารถที่จะเข้าไปปรึกษาได้เลยนะคะมีทีมให้คำแนะนำที่ครบทีมเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: และตอนต่อไปเราจะมาทำกระบองเพชรจากก้อนหินใช้ตกแต่งบ้านก็ได้อุปกรณ์ประกอบไปด้วยหินผิวเรียบๆแบบนี้สีกรวดผู้กันจานสีและกระถางต้นไม้ใบเล็กฝากถึงน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะอย่าลืมติดตามรายการของเราโดยการเข้าไปที่ www.youtube.com แล้วก็หาคำว่าม
2: หิดล
0: Kiss นะคะแล้วก็กดปุ่ม Subscribe นะคะเพียงเท่านี้ก็จะไม่พลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราแล้วแล้วนอกจากนี้ยังมีรายการสำหรับเด็กรายการอื่นๆที่ทั้งสนุกแล้วก็เหมาะสมกับวัยด้วยเพราะถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
3: ทำยังไงอยู่ครับ
0: พี่เข้าตัวรดน้ำต้นไม้ครับผมอยากทำไหม
3: อยากครับ
0: แต่ว่ากระบองเพชรไม่มีน้ำอ่ะเดี๋ยวมันจะที่มือประวานนะ
3: คร
0: ับ ได้ไหม
3: ครับ
0: ระวังนะครับไหนลองซิ
3: แบบนี้
0: ประวานกลัวน้ำไหมเนี่ย
3: ไม่กลัว
0: ไม่กลัวหรอแต่มันอันตรายมากเลยนะยังไงต้องระวังนะครับประวานพี่เข้าตัวจะทำกระบองเพชรแบบไม่มีน้ำอยากไปทำไหม
3: อยากครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์สำหรับกระบองเพชรไร้น้ำกันเลยค่ะ
4: ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
0: กระบองเพชรจากก้อนหิน
4: อุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
2: จานสีก้อ
5: ระถางต้นไม้ใบสิวคู่กันเราก็รู้จักกับอุปกรณ์ที่จะทำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกระบองเพชรกันเลยประวานอันดับแรกต้องทำอะไรก่อนครับ
6: ทาสีหินค่ะ
5: ทาสีหินนะครับไหนหินอยู่ไหนเนี่ยฮึบโอเค
7: ทาลงไปเลยทาให้ทั่วๆเลยนะคะ
8: แห้งไงก็ระบายสีเขียวกัน
5: โอเค
8: สีเขียวอ่อน2อันค่ะ
5: สีเขียวอ่อน2อันอ่ะทาโชว์เลยทาอันนี้พี่เขาตรงไม่ช่วยเลยนะเดี๋ยวให้น้องประวานทำคนเดียวเลย
8: ครับ
5: การที่เราทาสีขาวรองพื้นไปก่อนนะคะมันก็จะทำให้ปรับสีของหินเนี่ยให้มันทาได้ง่ายขึ้นพอเวลาเราทาสีเขียวเนี่ยมันก็จะเรียบเสมอกันได้ง่ายขึ้นนั่นเองและเดี๋ยวให้น้องประวานเนี่ยทาสีเขียวให้ครบทั้ง3อันก่อนนะคะแล้วก็รอให้แห้งแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเติมหนามกันค่ะ

0: ็จทั้ง3ก้อนแล้ว
1: เดี๋ยวเรามาแห้งกันเดี๋ยวเรามาทำหนามกันนะครับแห้งแล้วก็เอามาก็ทำหนามกัน
0: มาทำหนามกันเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนขนาดผู้กันนะคะเป็นขนาดที่เล็กลงเพราะว่าหนามเนี่ยมันเล็กมากถ้าเกิดว่าเราใช้ผู้กันอันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันจะไม่สวยเราต้องใช้ผู้กันอันเล็กนะคะจุดน้ำเนี่ยก็จุดทีละฝั่งนี่ประวันจุดหนึ่งด้านเสร็จแล้วเราก็ไปรอพักไว้ให้แห้งก่อนพอแห้งแล้วเนี่ยเราค่อยพลิกอีกด้านหนึ่งแล้วก็มาจุดใหม่แล้วก็รอให้แห้งเนี่ยด้านเดียวเห็นไหมนี่ก็จะไม่เลอะมือเท่าไหร่แล้วระหว่างรอให้แห้งนะคะเรามาทาสีกระถางกันดีไหมนี่มาให้ล้างผู้กันก่อนเปลี่ยนเป็นผู้กันใหญ่ดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: ผู้กันใหญ่อันนี้อันไหนของประวันนะผู้กันใหญ่เอาไปเช็ดทิชชู่ก่อนเช็ด
1: ต่อไปก็ไปทาสีฟ้า
0: สีฟ้า

0: ับประวันจะทำอันนี้เอาไปให้ใครหรอ
1: เอาไปให้หมาม้าครับ
0: เอาไปให้หมาม้าเหรอครับ
1: ครับ
0: ตั้งใจทำเลยละสีอันเนี้ย
1: ครับ
0: ต้องทาสวยๆเลยใช่ไหม
1: ครับไม่ให้มีรอยขาวเลย
0: ไม่ให้มีรอยขาวเลยใช่ไหม
1: คร
0: ับ ทาเนียนๆเลยนะ
1: ทำแบบนี้ไปก่อน
0: เรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะประวานเดี๋ยวเรามาประกอบลงถังกัน
1: ครับ
0: กระถางของเรา
1: ใส่หิน
0: ใส่หินเม็ดเล็กๆนะคะให้มีหลายๆสีนะสีขาวสีดำสีน้ำตาลหินพวกนี้นะคะก็หาซื้อได้เลยตามร้านที่ขายพวกของตกแต่งตู้ปลาเลยนะคะของตกแต่งสวนนะใส่ลงไปสักประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเราก็ใส่หินลงไปแล้วสักประมาณครึ่งหนึ่งนะคะอาประวานเดี๋ยวเราเอากระบองเพชรปักลงไปเลย
1: ครับ
0: ปักลงไปแล้วหินมันดูน้อยไปใช่ไหมครับเราก็ค่อยมาเติมหินใส่ลงไป
1: ใส่นิดนึงก็พอยังไม่นิด
0: คราวนี้นะคะหินด้านล่างเนี่ยมันก็จะฝังลงไปอยู่ในหินก็เล็กๆมันก็จะทำให้อยู่ทรงได้มากขึ้นเสร็จยังครับ
1: เสร็จแล้วครับ
2: กระบองเพชรที่ทำจากหินแล้วเนี่ยน้องๆสามารถวาดหินเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้เช่นแมลงเต่าทองผึ้งน้อยสีสวยหรือตัวการ์ตูนอะไรก็ได้ค่ะตามจินตนาการของน้องๆเลย
0: หลังจากที่เราทำกระบองเพชรไร้หนามกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใช้วงล้อแห่งพัฒนาการวัดพลังกันประวันมา1 2 3หมุน

0: ค่อยๆหยิบนะค่อยๆหยิบหยิบดาออกมาโอเคบ๊ายบายพี่บอลลูนไหนดูซิวันนี้ได้กี่ดาวดูสิคะ
1: 3ดาว
0: ได้3ดาวได้สติปัญญาได้อารมณ์แล้วก็ได้ร่างกายใช่ไหมนี่อยู่ตรงนี้โอเควันนี้ได้ดาวไป3ดวงแล้วการประดิษฐ์ของเราในวันนี้จะได้ประโยชน์อะไรเพิ่มอีกบ้างเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากคุณหมอแก้วตากันค่ะ
2: และนี่คือคุณหมอแก้วตานพมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คำว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญา
0: ผลงานกระบองเพชรไร้หนามของน้องประวานประวานจะให้ใครดีครับ
3: ให้มาม่าใช่ไหมคะ
0: อ
3: ๋
0: อให้มาม่าทำยังไงจริ
3: งแล้วประวานทำเองหรือเปล่าลูกหรือว่าพี่เข้าตูช่วย
1: ประวานทำเอง
3: ทำเองหมดเลยหรือเปล่า
1: ช่วยนิดนึง
3: ช่วยนิดนึงเหรอเก่งจังเลยประวาน
0: แบบนี้เขาก็จะได้ดาวเพิ่มแล้วใช่ไหมคะคุณหมอ
4: ใช่ค่ะในเรื่องของด้านสังคมอารมณ์ในเรื่องของการให้แล้วก็ในเรื่องของความอ่อนโยนที่รู้สึกว่าได้รับความรักจากคุณแม่นะค
0: ะค่ะประวานประวานคุณหมอมีอะไรจะให้อีกดวงนึงแหละไหนอายุเป็นเซฟคุณหมอติดให้
4: ครบ4ดวงเลยอึ๊บ
0: ให้คุณหมอสรุปให้ฟังดีกว่าว่าทำไมกิจกรรมการทำกระบองเพชรไร้หนามของเราเนี่ยถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลยค่ะ
4: อืมค่ะก็การที่เด็กได้ทำกิจกรรมลงมือทำก็ได้ในเรื่องร่างกายไปแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์มากเลยนะคะก้อนหินแต่ละก้อนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน
0: รูปทรงมันแตกต่างก
4: ัน ใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราวาดเนี่ยเราปล่อยให้เด็กอิสระว่าเขาอยากจะวาดแบบไหนไม่ต้องกำหนดลงไปชัดเจนนะคะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็อย่างที่เห็นก็คือเขารู้จักแบ่งปันอยากจะให้คุณแม่แล้วก็ได้รับในเรื่องของความรักความผูกพันจากคุณแม่ค่ะแต่ว่าความน่ารักของน้องประวานนะคะอยากจะเน้นอีกเรื่องนึงก็คือการรู้จักกราบไหว้นะคะจริงๆในเรื่องของเราคงไม่อยากให้เด็กเป็นเด็กฉลาดเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่เราอยากได้ก็คืออยากให้เขารู้จักในเรื่องของวัฒนธรรมไทยซึ่งเรื่องของวัฒนธรรมไทยเนี่ยอยากจะให้เน้นมากๆในเด็กไทยจริงๆค่ะ
0: ในวันนี้นะคะคุณแม่แล้วก็คุณหมอแก้วตาก็อยู่ด้วยกันแล้วคุณแม่อยากจะมีปัญหาอะไรที่อยากจะปรึกษากับคุณหมอแก้วตาไหมคะ
3: ค่ะวันนี้ก็มีปัญหาที่จะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของประวานนะคะคือประวานเขาเป็นเด็กค่อนข้างจะมีสมาธิสั้นค่ะคือทำอะไรทำได้แป๊บๆแล้วก็ต้องเปลี่ยนอย่างที่จะทำแล้วหรือว่ามีสมาธิอยู่ได้ไม่นานนะคะไม่ทราบว่าจะมีวิธีแก้หรือว่ามีวิธียังไงที่สามารถปรับเปลี่ยนนิสัยอย่างนี้ได้บ้างค่ะ
4: ก็จริงๆถ้าเราดูน้องประวานจริงๆน้องประวานมีจุดเด่นอยู่เยอะมากนะคะเขาก็เป็นเด็กน่ารักแล้วก็เป็นเด็กที่ชวนทำกิจกรรมอะไรเขาก็ยอมทำได้ง่ายนะคะเพียงแต่เราก็จะเห็นนิดหน่อยว่าเฮ้ยดูเขาแบบเวลาจะอาจจะกระโดดรถเต้นนิดนึงพี่ประวานต้องจับมือไว้นิดนึงอะไรต่างๆ
0: เขาเหมือนจะวอกแวกได้ง่าย
4: ใช่ค่ะก็ในเด็กวัยนี้นะคะอย่างแรกก็มันเป็นเรื่องปกติที่เขาอาจจะไม่นิ่งบ้างนิดหน่อยคุณแม่เห็นตอนที่เขามีสมาธิดีๆไหมคะตอนอยู่บ้านอ่ะมีช่วงไหนบ้าง
3: คะส่วนใหญ่จะเจอในเวลาที่เขาเขียนหนังสือระบายสีเขาจะมีสมาธิกับสิ่งที่เขาชอบอย่างเช่นเวลาประดิษฐ์เขาจะมีสมาธิมากๆเลยค่ะ
4: ใช่ค่ะอันนี้เราก็เห็นชัดนะตอนที่เขาทำงานประดิษฐ์เขามีสมาธิดีมากแต่ส่วนนึงเนี่ยก็ในเรื่องของสมาธินะคะก็เป็นเรื่องที่เจอบ่อยที่คุณพ่อคุณแม่ถามมานะคะก็อย่างแรกเลยเนี่ยเน้นเรื่องการออกกำลังกายเยอะๆถ้าเอาแบบง่ายๆนะคะเวลาเด็กได้ปลดปล่อยพลังออกไปเนี่ยเขาก็จะสงบลงได้ง่ายขึ้นอันนี้แบบง่ายๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในการออกกำลังกายเนี่ยส่วนนึงเนี่ยมันจะทำให้การกำกับร่างกายตัวเองอย่างเช่นว่าถ้าเราจะให้เด็กว่ายน้ำเนี่ยการที่สมองเขาต้องสั่งร่างกายก็คือแขนต้องขยับขาต้องตีพร้อมๆกันตรงนี้มันเป็นความสามารถพื้นฐานของสมองที่ต้องกำกับร่างกายตัวเองให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นพอแค่ถ้าเกิดกิจกรรมพวกออกกำลังกายเนี่ยเขายังทำได้ไม่ค่อยดีการกำกับตัวเองในขณะที่แบบไม่อยากทำกำลังหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยจะยิ่งกำกับร่างกายตัวเองได้ไม่ดีเพราะฉะนั้น ในเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็พบว่าเด็กไทยขาดอย่างมากค่ะขาดพื้นที่ไปออกกำลังกายหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ไปเน้นในเรื่องสติปัญญาไปเน้นโดยที่ลืมไปว่าพื้นฐานสมองอย่างแรกเนี่ยมันจะต้องมาเรื่องการออกกำลังกายก่อนเด็กถึงจะเป็นเด็กเรียนเก่ง
0: ต้องพัฒนาร่างกายก่อน
4: ใช่ค่ะเพราะเขาจะสามารถกำกับตัวเองจดจ่อในการทำสิ่งที่ไม่อยากทำเช่นจะต้องไปนั่งเรียนหนังสือในห้องเรียนที่ไม่อยากเรียนกับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของระเบียบวินัยที่บ้านอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูละอะไรที่เราอยากให้เด็กทำเราก็อาจจะต้องกำกับเขาเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็ต้องดูว่างานนั้นมันไม่ยากเกินไปถ้าเกิดมันนานเกินไปยากไปเขาอาจจะเบื่อได้ก็ในเรื่องการเลี้ยงดูก็เป็นเรื่องสำคัญ
5: ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าลูกอยู่ไม่นิ่งหรือเกิดอาการเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะอยู่ไม่เป็นสุขอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีวิธีแก้ยังไงคะ
4: ในเรื่องสำคัญที่บางครั้งเราลืมเนี่ยก็คือเรื่องของอารมณ์บางครั้งเนี่ยเขารู้สึกเหนื่อยเขารู้สึกหงุดหงิดเขาตื่นเต้นเขากังวลเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปดุและกำกับพฤติกรรมให้หยุดเดี๋ยวนี้ทำไมไม่นิ่งอีกแล้วจริงๆสิ่งที่ดีที่สุดก็คือความอ่อนโยนของคุณแม่ก็ความอ่อนโยนหมายถึงว่าใช้วิธีการกอดเขาแล้วก็อาจจะช่วยให้เขาค่อยๆสงบลงเป็นการที่เราพอช่วยให้อารมณ์เขารู้สึกสงบลงเนี่ยพฤติกรรมเขาจะเปลี่ยนเองงั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเขาจะดูอ่อนโยนอ
0: ย่างนี้เราเห็นได้ชัดเลยนะคะเพราะเขาจะดูนิ่งขึ้นดูอ่อนโยนขึ้น
4: แล้วก็เขาก็จะรู้สึกเชื่อฟังคุณแม่มากขึ้น
0: เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราอยากให้เขาเป็นยังไงเราก็ควรจะแสดงออกกับเขาแบบนั้นยิ่งเราไปก้าวร้าวกับเขาเขาก็ยิ่งก้าวร้าวกับเรา
4: ใช่เขาตัวเก่งมากเลย
0: ถ้าเราอ่อนโยนกับเขาแบบนี้เขาก็จะอ่อนโยนกับเราเหมือนกัน
4: เยี่ยมมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกครั้งที่เขามีพฤติกรรมแล้วเราดุเราเสียงดังมากๆใส่เขาเนี่ยแล้วเราคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนี่ยแน่นอนลูกจะเรียนแบบเราค่ะเพราะฉะนั้นความอ่อนโยนเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงมันอาจจะไม่เห็นผลทันทีนะว่าหุ้ยพอถ้าดุหรือว่าตีเนี่ยมันได้ผลทันทีเด็กหยุดทันทีด้วยความกลัวแต่มันไม่ยั่งยืน
0: ค่ะ
4: สิ่งที่เราต้องการคือความยั่งยืนก็คือความรักที่คุณแม่ให้กับเขา
0: ค่ะเรียกว่าวันนี้นี่ได้ประโยชน์หลายอย่างมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็อีกคนนึงนะคะต้องขอขอบคุณคุณแม่อีฟด้วยคุณแม่ของน้องประวายวันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์เชื่อว่าหลายๆครอบครัวเนี่ยจะได้ประโยชน์และสามารถนำปรับไปใช้ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe ที่ Mahidol Kids ที่ Mahidol Kids ของเรานะคะมีรายการสำหรับเด็กที่ทั้งสนุกเหมาะสมกับวัยแล้วก็ปลอดภัยสำหรับเด็กๆค่ะส่วนในครั้งหน้าเราจะผลิตของเล่นอะไรกันเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะและตอนต่อไปเราจะมาทำเกมปริศนาเถาวงกตอุปกรณ์ประกอบไปด้วยฝากล่องรองเท้าหลอดดูดน้ำลูกแก้วสีเมจิกกาวกรรไกรกระดาษสี
6: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
0: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
6: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
0: สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ธุรกิจเนี้ยมันมีคำว่าหยุดนิ่งจะเห็นว่าบริษัทเกิดขึ้นมาใหม่อะไรอะไรก็ชื่อโลจิสติกถ้าเราผลิตสินค้าแล้วไม่มีการนำจากที่ผลิตไปหาผู้บริโภคได้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสิ่งของประชาชนทุกอย่างตอนนี้ต้องเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

0: โลจิสติกอีกหนึ่งอาชีพที่แปลกใหม่สำหรับคนไทยแต่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างยิ่งหลายคนยังสงสัยว่าอาชีพนี้คืออะไรไปทำความรู้จักกับอาชีพนี้ให้มากขึ้นนักจัดการโลจิสติก
1: สวัสดีครับผมสุนทรศศรีกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกเราให้บริการครบวงจรเป็น one stop service นะครับเกี่ยวกับโลจิสติกครบวงจรเลย
0: คุณสุนทรศศรีผู้บริหารบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกจำกั

0: จากเด็กใช้แรงงานที่ท่าเรือคลองเตยสู่ผู้บริหารบริษัทด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่เชื่อว่าธุรกิจโลจิสติกจะต้องเติบโตในอนาคตแน่นอน
1: โลจิสติกทุกคนจะมองว่ามันคือการขนส่งแต่จริงๆแล้วโลจิสติกเนี่ยมีมากกว่าขนส่งขนส่งคือเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกเท่านั้นเอง

จากผู้ซื้อไปถึงผู้ขายเนี่ยเพื่อให้ลดต้นทุนให้มากที่สุดจะทำยังไงประหยัดค่าขนส่งจะทำยังไงให้ประหยัดเวลาหรือเราใช้กันง่ายๆคือว่าถูกต้องถูกเวลาถูกสถานที่และถูกเงินนี่คือนิยามของโลจิสติกส์ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นฮับด้านโลจิสติกส์ของในAC ปัจจุบันนี้โลจิสติกส์เนี่ยครอบคลุมทุกธุรกิจธนาคารก็ใช้โลจิสติกส์มาเกี่ยวข้องข้อมูลเอกสารต่างๆต้นทางถึงปลายทางตอนนี้จะทำยังไงให้เอกสารใช้น้อยที่สุดเร็วที่สุดร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆมี DC คือ Distribution Center เพื่อที่นำสินค้ากระจายไปแต่ละภูมิภาคให้ลดราคาได้มากที่สุดอาชีพนี้ผมบอกตรงว่าไม่มีเพราะว่ามันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตอนยังเด็กนะเราไม่มีเงินจบมาม .6 มาปุ๊บหางานทำเพื่อมีเงินใช้ในการเรียนก็พอดีมีคนที่รู้จักท่าเรือคลองเตยผมก็เลยขอไปทำงานกับเขากลางวันก็ขี่วินมอเตอร์ไซค์กลางคืนก็ไปทำงานข้างเรือถามว่าโหเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่พอทำมันก็ได้เงินตอนที่มาท่าเรือคลองเตยเนี่ยเด็กบ้านนอกเขาเมาผมไม่เคยเห็นตู้คอนเทนเนอร์มันใหญ่ขนาดนี้เรือมันใหญ่ขนาดนี้มันทำงาน24ชั่วโมงมันได้เงินกันเยอะแยะมากงานด้านนี้มันต้องโตแน่ๆในอนาคตซึ่งผมเห็นแล้วผมก็ต้องทำยังไงให้เรามาทำงานด้านนี้วันหนึ่งเราจะได้เป็นผู้บริหารด้านนี้ไหมเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือต้องเรียนออกจากบ้านมาตอนที่ม.6มีเงิน500บาทค่ารถ270ที่เหลืออยู่เราจะอยู่ยังไงให้ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าวันนี้จะต้องมีเงินถึงจะเรียนได้ณตอนนั้นคือเราเป็นแค่กรรมกรคนหนึ่งถ้าเรายังทำแบบนี้เราไม่เรียนหนังสือรับรองเราไม่โตขึ้นแน่นอนมีโอกาสพี่แนฟิตเขาขาดคนไปทำเอกสารผมก็เข้าไปทำเอกสารข้างในเขาให้ทำอะไรทำหมดเลยนะเพื่อเรียนรู้เพื่อหาเงินเอาตัวเองเรียนหนังสือให้ได้ถ้าเรือแหลมฉบังเปิดไม่มีใครมาที่แหลมฉบังเพราะว่าแหลมฉบังเปิดใหม่มันแห้งแล้งกันดานมากผมเป็นรุ่นแรกที่เข้ามาที่แหลมฉบังณตอนนั้นถ้าเรือแหลมฉบังใหญ่กว่าถ้าเรือคลองเตยเยอะมากหลังจากนั้นสักพักหนึ่งมหาลัยโบรุภาเขาเปิดคณะการจัดการด้านการขนส่งยังไม่ใช่คณะโลจิสติกส์ด้วย เราทำงานด้านนี้ผมไปสมัครสอบพอดีสอบได้อายุมากกว่าเพื่อนประมาณ9ปีแต่เราก็ต้องจริงล้นเรียนให้ได้ผมเรียนจนจบปริญญาตรีด้านโลจิสติกส์นะฮะจากที่ทำงานเดิมเราก็ขยับขึ้นตำแหน่งเราขยับขึ้นผมก็เลยว่าเอ๊ะอดทนอีก2ปีเรียนต่อปริญญาโทหน้าที่การงานเราก็สามารถที่จะไปสมัครที่จะโตขึ้นตามระดับผมอยู่สายเรือมาทั้งหมด10ปีนะฮะแล้วก็ไปอยู่บริษัทขนส่ง1ปีแล้วไปอยู่บริษัทด้าน ICD อีก2ปีนะหลังจากนั้นปุ๊บออกมาทำด้าน Warehouse อีก5ปีเบ็ดเสร็จทั้งหมด17ปีหลังจากนั้นปุ๊บผมออกมาทำมิ้วรันเปิดบริษัทกับเพื่อนแล้วก็มีผู้ใหญ่ชวนมาทำเป็นบริษัทเรือข้ามชาติเลยนะโลจิสติกส์ข้ามชาติเลยนะอยู่ได้2ปีอายุก็เยอะขึ้นประสบการณ์ก็มากขึ้นก็เลยมาหุ้นกันเปิดบริษัทเป็นบริษัทไทยโบฮีเมียนเวลาทำงานหรือว่าเวลาเรียนพยายามศึกษามันให้ละเอียดสมมติว่าเราเก่งด้านนี้โฟกัสไปด้านนี้ให้ทะลุโป่งก่อนอย่าทำว่ารู้อันนี้นิดหนึ่งรู้อันนี้นิดหนึ่งมันจะทำให้เรารู้ไม่จริงเพราะฉะนั้นเวลาทำงานด้านโลจิสติกส์เนี่ยคุณทำแวร์เฮาส์คุณต้องเรียนรู้เรื่องแวร์เฮาส์ให้เก่งพอเก่งปุ๊บเนี่ยคุณมาเรียนรู้เรื่องทรานสปอร์ตพอเรียนรู้เยอะปุ๊บเนี่ยเราก็จะมองโลจิสติกส์เป็นภาพรวมเวลาเขาพูดด้านไหนมาปุ๊บเรารู้เราสามารถตอบโจทย์ต่างๆได้เนี่ยเราจะโตและไปเร็วกว่าจะกล้าขึ้นมาถึงวันนี้ก็1ต้องอดทน

ถ้าตั้งใจทำจริงๆนะฮะแล้วก็ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเรียนอย่าบอกว่าทำไม่ได้ถ้าคุณยังไม่ลองทำในโลกนี้ถ้าเราตั้งใจทำจริงมีโอกาสมาคว้าและทำให้ได้ที่สำคัญคือถ้าเป็นผู้บริหารอย่าหวงความรู้อย่าคิดว่าสอนเขาแล้วเขาจะมาเก่งกว่าเราสร้างคนรุ่นใหม่มาแทนเราประเทศเราก็จะก้าวขึ้นถ้ามีคนที่มีความรู้มากขึ้น

0: เมื่อพูดถึงโลจิสติกหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงแค่เรื่องของการขนส่งเท่านั้นใช่ไหมแต่ความจริงแล้วโลจิสติกยังเกี่ยวข้องกับอะไรได้อีกหลายอย่างและนี่คือส่วนหนึ่งของงานด้านโลจิสติกแพคเกจจิ้งการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อมาใช้บรรจุสินค้า Warehouse Management การจัดการคลังสินค้า Distribution Center ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง
1: ซึ่งเรายกตัวอย่างณตอนนี้ที่ร้อยลูกค้ามาสมมติเป็นเรื่องของลานตู้ดับแรกเนี่ยคือเราต้องวางแผนว่าสิ่งที่เรามีอยู่เพียงพอกับลูกค้าที่ต้องการไหมใช้เวลาในการทำงาน24ชั่วโมงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องมีการแบ่งงานเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งคุยกันสบงานกันประชุมร่วมกันว่าใครรับผิดชอบตัวไหนงานไหนอะไรต่างผมก็จะเป็นคนคิดแล้วก็ส่งงานมอบงานให้กับหัวหน้างานแต่ละแผนกไปดำเนินการหน้าที่ของตัวเองเมื่อเรารู้คอสทั้งหมดปุ๊บเราก็จะมาทำแล้วว่าคอสที่เราได้กับราคาที่เราเสนอไปมันได้ไหมทำแล้วกำไรหรือขาดทุนทีมงานผมเองก็ต้องมากลุ่มคอสของตัวเองที่มีอยู่ว่าบริหารยังไงก็ได้ให้อยู่ในตัวเลขตรงนั้นสำคัญที่สุดก็คือบริษัทที่เราเปิดขึ้นมาตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มไหนถ้าไม่มีทีมตลาดเราอยู่กับจุดเฉยๆลูกค้าวิ่งมาหาบอกเลยว่าหางานยากปัจจุบันเราต้องเข้าหาลูกค้าแข่งขันกันวัดกันตรงไหนเราไม่ใช่ว่าไปเอาราคาต่ำสุดใครราคาต่ำสุดคนนั้นได้งานจริงๆแล้วถ้าเกิดทำแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าธุรกิจด้านโลจิสติกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเอาโซลูชันเอาผลงานเอาอะไรที่ดีสุดไปให้เขาดูการทำราคาต่ำไม่ใช่ว่าได้สิ่งที่ดีเสมอไปเพราะฉะนั้นทำงานไงก็ได้ให้มันลูกค้าพอใจบริษัทไม่ขาดทุนทำงานไม่เกิดปัญหาพนักงานที่สำคัญสุดพนักงานพอใจด้วยคุณสมบัติของคนที่มาทำงานด้านนี้ขอเพียงเดียวคือ1รักองค์กรใจในเรื่องของการให้บริการนะฮะลบแอททิจูดในเรื่องของว่าถ้าเราไปทำไปปุ๊บมันจะได้อะไรกลับมาเงินเดือนเราจะขึ้นไหมนู่นนี่นั่นทั้งหมดถ้าคุณทำดีรับรองเงินเดือนขึ้นงานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยขอจริงๆสำคัญที่สุดขอให้ทำเต็มที่ศึกษางานเขาเรียกว่าถ้าเราใส่ใจกับงานนะรับรองไม่ว่าคุณทำงานด้านไหนนะรับรองว่ามันจะดีแน่นอนยิ่งปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เวลาทำงานทุกคนทำงานไม่ถึง 100% หรอก 30% ผมเชื่อเนี่ยนั่งเล่นโทรศัพท์กันทำงานด้านโลจิสติกอย่านั่งอยู่กับที่อย่าอยู่กับโต๊ะแล้วนั่งเทียนทำงานต้องออกไปดูหน้างานโลจิสติกคือมันจะมีงานโอเชียนต่างๆที่ต้องแก้ปัญหาตลอดไม่มีหยุดนิ่งนะฮะเราจะต้องไม่กลัวปัญหาจะต้องโฟกัสเข้าไปแก้ปัญหาของมันใครจะได้ที่มาทำด้านโลจิสติกเพียงศึกษาตั้งใจรับรองผมเชื่อว่าทุกคนทำได้โลจิสติกมันมีหลายแบบมากมีทั้งแวร์เฮ้าส์ทรานสปอร์ตเรื่องบุ๊กกิ้งเรือเรื่องคัสตอมพยายามเรียนรู้ให้เยอะคุณจะเป็นผู้นำในด้านโลจิสติกในอนาคตตอนนี้ต่างชาติเองเขาให้ความสำคัญด้านนี้มากสิงคโปร์เป็นเบอร์หนึ่งด้านโลจิสติกเพราะอะไรเขาใช้คนในการทำงานเขาใช้สมองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำงานในการใช้สมองให้มากขึ้นเวลาเราแน่นเราความรู้เราแน่นเรารู้เราไปคุยที่ไหนต่างๆลูกค้าเขาเชื่อถือมีโซลูชันทำตอบให้เขาได้ปุ๊บรับรองโลจิสติกที่คุณทำมันก็จะเริ่มประสบความสำเร็จดับแรกที่คำถามที่เยอะที่สุดก็คือจบแล้วไปทำงานอะไรได้บ้าง

เงินเดือนเท่าไหร่ถ้าจบด้านโลจิสติกส์ไม่ต้องห่วงว่าไม่มีงานทำมีเยอะแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณจะเลือกงานไหมโลจิสติกส์เนี่ยมันสิ้นสุดไหมณตอนนี้มันไม่มีสิ้นสุดคำว่าตำแหน่งนะครับที่สูงสุดก็คือเจ้าของบริษัทนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็คือบริษัทข้ามชาติต่างๆเนี่ยภาษาสำคัญที่สุดเมื่อก่อนเองผมก็ไม่ได้เรื่องภาษาเลยส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าที่คุยหรือว่าต่างๆใครเก่งด้านภาษานะฮะจะไปเร็วมากเพราะว่าตอนนี้โลจิสติกส์เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยมันออกไปทั่วโลกคือโลจิสติกส์เองเนี่ยมันไม่มีคำว่ายึดติดว่าจบอยู่ตรงนั้นแต่เวลาทำงานจริงมันเจออุปสรรคเยอะแยะมากมายเจอปัญหาที่เข้ามาถ้าเรามีหลีดทางเวลาปุ๊บแต่บางอันเราควบคุมไม่ได้ฝนตกน้ำท่วมรถติดสารพัดพวกนี้เรื่องโลจิสติกส์เนี่ยพวกนี้มาเกี่ยวข้องกับปัญหาหลักเลยอย่างทางสปอร์ตเนี่ยบางที24ชั่วโมงงานดึกๆปัญหาปุ๊บเราก็ต้องออกมาแก้ปัญหาทุกอย่างมันจะต้องมีแก้ไขปัญหาให้ได้

0: สวัสดีครับชื่อนายศิรภาสปานสมสวยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยมอบูรพาคณะโลจิสติกสาขาการจัดการโลจิสติกชั้นปีที่3ครับเพราะเป็นสาขาใหม่แล้วก็สายการงานมันกว้างครับเปิดกว้างครับให้เราสามารถหาลู่ทางทำงานได้เยอะครับผมอยากทำงานทางด้านแวร์เฮาส์ครับผมแวร์เฮาส์ก็จะเป็นงานแบบทางด้านจัดสินค้าโครงคลังเช็คสต็อกสินค้าคอยควบคุมสินค้าภายในครับชอบงานที่มันลงมือปฏิบัตินะครับผมเลยคิดว่าแวร์เฮาส์มันเหมาะสมกับคนตอนนี้ประเทศไทยก็กำลังมาแรงนะครับทางด้านโลจิสติกเพราะว่าเราได้มีการใช้เรือขนส่งสินค้านำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นนะ
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรพันธ์เอี้ยผ่าค่ะกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยบูรพาคณะโลจิสติกสาขาการจัดการโลจิสติกชั้นปีที่3ค่ะหนูเองอ่ะเป็นคนที่ชอบอะไรที่แปลกใหม่อยากเรียนคณะที่แปลกใหม่สายงานที่แปลกใหม่ก็เลยตัดสินใจไปซื้อหนังสือแอดมิชชั่นมาแล้วก็หาดูคณะแล้วมาเอะใจเอ้ยคณะโลจิสติกไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นคณะเดียวในประเทศไทยด้วยนะตอนนั้นนะคะเป็นคณะโลจิสติกเพราะว่าแบบที่มหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยจะอยู่ในสาขามากกว่าแต่คือที่เนี่ยเป็นคณะที่เดียวอยากเป็นแพลนเนอร์ค่ะในเดือนนี้ใช้วัตถุดิบขนาดไหนเยอะแค่ไหนในการเข้าลายการผลิตเราก็สามารถไปคุยกับซัพพลายเออร์เพื่อขอสั่งซื้อวัตถุดิบมาเข้าลายการผลิตแล้วเป็นการหาเซฟตี้สต็อกก็พวกแบบสินค้าคงคลังสำรองไว้ต้องใช้ความคิดอยู่เสมอตลอดเวลาคือค่ะความคิดได้ลดแล่นตลอด
2: สวัสดีครับผมอาจารย์กรลาวังรองคณบดีคณะโลจิสติกปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการนิสิตครับในเชิงของประวัติศาสตร์นะครับโลจิสติกคนที่คิดเอาระบบตรงนี้มาใช้ก็คือกองทัพของอเมริกานะครับเพราะเขามีกองทัพมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกใช่ไหมครับนั่นเรื่องของการส่งกำลังบำรุงทั้งหลายนั้นถามว่ามันใหม่ไหมคณะนี้ตั้งมาปีนี้เป็นปีที่17คือถ้า17ปีผมว่ามันก็คงไม่ใหม่สักเท่าไหร่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าโดยคนทั่วไปก็อาจจะยังรู้จักมันน้อยหน่อยนะครับคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ามันคือขนส่งเพราะว่าขนส่งมันเห็นค่อนข้างชัดเราเห็นเรือเราเห็นรถยนต์เราเห็นเครื่องบินแต่ขณะที่กระบวนการอื่นๆมันเป็นเหมือนนามธรรมนะครับเช่น warehouse การจัดการคลังสินค้าจริงๆมันมี activity ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ10กว่า activity ทั้งกระบวนการจัดการโลจิสติกถึงค่อนข้างที่จะ popular ขึ้นมาในยุคสัก10ปีที่ผ่านมาค่อนข้างมากเพราะเขาสามารถที่จะลดต้นทุนกระบวนการผลิตลงได้เยอะมากโดยที่เขาไม่ต้องไปลดคุณภาพของสินค้าคณะโลจิสติกนะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพานะครับเรามีระดับปริญญาตรีเนี่ยตอนนี้นะครับ4สาขาอันดับแรกก็เป็นสาขาวิชาวิทยาการเดินเรืออันนี้ก็ซัพพอร์ตเพื่อไปอยู่ทำงานบนเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศนะครับสาขาที่2เป็นสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพณิชย์นาวีก็เป็นอุตสาหกรรมที่ไปตอบโจทย์ทางด้านของท่าเรือต่างๆนะครับด้านธุรกิจเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศทางด้านธุรกิจของอู่ต่อและซ่อมเรือนะครับสาขาที่3คือสาขาการจัดการโลจิสติกนะครับมีทั้งแวร์เฮาส์มีทั้งจัดซื้อซึ่งตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไปกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างต้องการกลุ่มนี้มากนะครับและสาขาที่4น้องใหม่ก็คือสาขาการค้าระหว่างประเทศและการ

0: ็นสาขาที่เขาจะเน้นในส่วนของการติดต่อการค้าระหว่างประเทศ
1: ปี1จะเป็นการปูพื้นฐานของมัธยมครับปี2นะครับเราจะเรียนเป็นวิชาของคณะครับผมก็จะเรียนเป็นวิชาพื้นฐานที่ควรเรียนในโลจิสติกส์นะครับ
2: ส่วนปี3นี้จะเป็นวิชาคณะทั้งหมดมีวิชาทรานสปอร์ตวิชาเฟรตวิชาแวร์เฮาส์วิชากลยุทธ์ออกแบบกลยุทธ์วิชาการตลาดวิชาการจัดซื้อจัดหาปี4จะฝึกสหกิจค่ะฝึกสหกิจนี้คือเป็นการฝึก4เดือนขึ้นไปแล้วก็จะมีการทำโปรเจกต์จบด้วยสำหรับคนที่ชอบก็น่าจะเป็นคนที่ชอบคิดค้นชอบพยากรณ์แบบมีเหตุผล
1: ก็คิดว่าน้องๆควรฝึกคำนวณเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าวิชาที่เรียนที่นี่ก็มีแต่คำนวณเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ควรฝึกภาษามากขึ้นเพราะว่าเราต้องใช้ในการซื้อขายต่างประเทศนะฮะก็ต้องเอามาใช้ประยุกต์ใช้ครับผม
0: คือเรารับเฉพาะวิทย์คณิตและสิ่งคำนวณนะครับณปีนี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของการคือรับตรงของมหาวิทยาลัยบูรพากับแอดมิชชั่นนะครับซึ่งส่วนของเด็กวิทย์คณิตก็จะเป็นแกดแพท1แพท2นะครับถ้าเป็นสิ่งคำนวณก็แกดกับแพท1อีกสิ่งหนึ่งที่ปวกพลัสเข้ามาก็คือเรื่องของ GPA อันนี้ก็ต้องสะสมกันมาตั้งแต่มาปลายครับว่าสะสมบารมีกันได้มากขนาดไหนครับ
1: สำหรับคณะโลจิสติกผมเข้ามาด้วยวิธีแอดมิชชั่นครับผมก็เตรียมตัวสอบด้วยการอ่านหนังสือไปเรียนพิเศษนะครับบางทีก็ปริ้นพวกข้อสอบมาฝึกทำครับผมข้อสอบก็แกะแผดทั่วไปครับก็เคล็ดลับเหรอผมก็ฝึกทำมั้งครับฝึกทำบ่อยๆเยอะๆก็น่าจะได้ครับผม
2: เวลาทำข้อสอบแอดมิชชั่นใช่ไหมคะถ้าเราเนี่ยลังเลแบบข้อนี้เฮ้ยไม่มั่นใจว่าจะตอบอะไรดีไปทำข้ออื่นก่อนค่ะแล้วก็ค่อยกลับมาทำทีหลังก็ได้เพราะว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเป็นการลดต้นทุนเวลาอย่างนึง
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านโลจิสติกสถาบันที่เปิดสอนนี้คณะโลจิสติกมหาวิทยาลัยบูรพาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกระหว่างประเทศภาควิชาพาณิชยศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: เมื่อเรียนจบแล้วคุณจะไปทางไหนคุณจะไปยังไงคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะหาตัวตนที่ใช่ของคุณเองแล้วก็ไปทางของคุณแล้วก็พัฒนาเองต่อไปนะครับเพราะนั้นก็ถ้าชอบการที่จะได้บริหารจัดการโลจิสติกส์ก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่แนะนำนะครับ
4: อย่าไปยึดติดอยู่กับอาชีพเดิมๆที่ต้องวิศวะอย่างเดียวจะต้องบัญชีจะต้องเป็นอะไรต่างๆแต่ตอนนี้คือโลจิสติกส์เนี่ยมีงานแน่นอนส่วนใหญ่ทุกคนกลัวว่าเรียนด้านนี้แล้วไปทำงานอะไรทำงานด้านไหนถ้าน้องๆหรือเยาวชนยังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรลองเข้ามาศึกษาลองมาเรียนกับมันดูรับรองโลจิสติกส์จะให้คุณให้อะไรกับคุณเยอะมาก
2: สำหรับตัวออยเองออยคิดว่าออยเลือกถูกมากค่ะเพราะว่ารู้สึกสนุกกับการเรียนคือออยเป็นคนชอบคิดรู้สึกว่าได้คิดตลอดเวลาได้ลงพอได้ลงมือทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่จริงๆค่ะนะสาขานี
0: ้บางทีการที่ใช้การจัดการโลจิสติกที่มันเหมาะสมถูกที่ถูกเวลามันทั้งลดต้นทุนมันทั้งทำให้การทำงานมันง่ายขึ้นมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูสมูทขึ้นด้วยการนำหลักการของโลจิสติกมาใช้มันเนี่ยบางครั้งหลายๆเรื่องก็เอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองเปิดโลกทัศน์ค่อนข้างยก
4: เรื่องโลจิสติกเนี่ยมันผูกพันกับผมตั้งแต่ผมเริ่มทำงานนะฮะจนปัจจุบันนี่คือโลจิสติกเต็มตัวแล้วในหัวใจผมในการผมคือเกี่ยวโลจิสติกถามว่าผมรู้เรื่องโลจิสติกเยอะไหมณตอนนี้เองผมยังรู้ไม่เยอะเพราะมันต้องมีอะไรที่เข้ามาเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นต้องศึกษาไปเรื่อยๆถ้าใจมันอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะแล้วทำงานกับมันแล้วมีความสุขรับรองมันก็จะออกมาดีเองผมชอบงานด้านนี้
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200

0: ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้
1: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะโน้นัฐการประสบสายพรกุลนะคะก็ในวันนี้นะคะเราจะพูดคุยถึงเรื่องการเรียนรู้ของเด็กๆซึ่งก็จะเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆทั้ง6ไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะรวมไปถึงรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนการเรียนรู้ต่างๆก็มีส่วนสำคัญมากเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กๆแต่ละคนก็จะมีรูปแบบมีสไตล์ในการเรียนรู้แตกต่างกันด้วยนะคะและในวันนี้นะคะรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากรับเชิญทั้ง2ท่านค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันนะคะท่านอาจารย์ดิษกรกุลธรค่ะท่านเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบเรื่องของการศึกษานะคะรวมถึงคุณแม่อีก1ท่านที่เป็นตัวแทนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายๆครอบครัวให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะคุณแม่ปรีชยายุทธะเสรีนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์แล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะเรียกชื่อคุณแม่สั้นๆว่าคุณแม่นันนะคะก่อนเรียนถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะว่าจริงๆแล้วสำหรับเด็กไทยเนี่ยปัจจุบันรูปแบบการเรียนการสอนต่างๆนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: ตอนนี้เด็กไทยนี่อยู่ในสภาพซึ่งน่าสงสารมากๆนะครับเพราะว่าถูกบังคับให้ทำตามที่เด็กไม่อยากทำนะครับอย่าง UN นะครับหรือสหประชาชาติเนี่ยก็จะมีข้อกำหนดไว้ว่าเด็กเนี่ยควรจะได้รับการพักผ่อนที่พอเพียงเด็กควรจะได้รับการเล่นคือได้รับการบ้านที่น้อยหน่อย
0: ะ
1: นะครับแล้วให้มีเวลาเล่นมีเวลาพักผ่อน
0: อย่างล่าสุดประเทศไทยเราเองก็ยังมีออกบอกออกมาเตือนเลยนะ

0: ค่ะว่าอยากให้ลดการบ้านเด็กไทยให้น้อยลงหน่อยค่ะ
1: ใช่แล้วควรจะลดชั่วโมงเรียนลงด้วยแล้วลดเนื้อหาลงด้วยครับ
0: และสำหรับสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กไทยในปัจจุบันล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย
1: ์คือสื่อการเรียนการสอนนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสื่อของเด็กเนี่ยก็ควรอย่าง BBL เนี่ย Brain Based Learning เนี่ยก็คือต้องใช้สื่อที่ธรรมชาติที่สุดนะครับแล้วอย่าไปเร่งรัดเรื่องจะต้องเก่งเด็กจริงๆนะเขาเกิดมาเก่งอยู่แล้วแต่เมื่อเราสอนผิดวิธีเด็กก็จะโง่ไปเลย
0: โอ้ค่ะ
1: แน่นอน
0: สอนผิดวิธีความฉลาดเด็กก็ลดลงมาเลย
1: เสียไปเลยครับ
0: อาจารย์คะและอย่างเรื่องของสื่อการเรียนการสอนของเด็กไทยในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าเห็นว่าเด็กๆแต่ละคนก็ชอบสื่อที่แตกต่างกันเรียนรู้จากสื่อต่างๆได้หลากหลายแตกต่างกันด้วยอะค่ะ
1: ใช่ครับสื่อในปัจจุบันเนี่ยแตกต่างกับสื่อเมื่อสมัยผมเป็นเด็กเยอะเลยนะครับมีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งiPad มีทุกๆอย่าง
0: เทคโนโลยีเอามาใช้เยอะมากด้วยนะคะ
1: แต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยพวกสื่อทั้งหลายเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยหรือผู้ใหญ
0: ่
1: ในประเทศเนี่ยควรจะคัดเลือกนะครับว่าสื่อบางอย่างเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อเด็กแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างในบางประเทศอย่างเยอรมันเนี่ยได้ทราบว่าการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในโรงเรียนอนุบาลหรือประถมต้นเนี่ยเป็นอันตรายกับสมองอย่างมีระบบ Wi-Fi เนี่ยนะครับซึ่งเด็กมาใช้แท็บเล็ตเนี่ยปรากฏว่าประเทศที่เจริญทั้งหลายเนี่ยพยายามยกเลิก Wi-Fi ออกมาเพราะว่าตัวสมองเนี่ยเขายังมีเปลือกสมองคือกะโหลกเนี่ยยังบางอยู
0: ่
1: เพราะฉะนั้นคลื่นของ Wi-Fi เนี่ยเข้าไปทำร้ายในสมองนะครับ
0: ขึ้น Wi-Fi ที่เราใช้ในคอมพิวเตอร์ในโทรศัพท
1: ์
0: ถ้ามีเด็กเล็กๆอยู่ก็ส่งผลต่อสมองเด็กๆได้ด้วยเหรอคะสื่อที่ลูกๆของคุณแม่ชอบนี่เป็นอะไรบ้างคะ
2: จะเป็นวิดีโอมากกว่าสมัยก่อนนะคะเป็น ABC แล้วก
0: ็
2: ก็ไก่ก็ไข่อะไรเงี้ย
0: ค่ะ
2: แล้วก็จะเป็นหนังการ์ตูน
0: ค่ะ
2: หนังการ์ตูนต่างๆก็
0: อย่างพวกหนังสือหรือว่าของเล่นอะไรต่างๆเหล่าน
2: ี้ของเล่นก็จะ
0: ชอบอะไรบ้างคะ
2: เป็นพวกหุ่นยนต์แล้วก็รถบังคับ
0: เด็กผู้ชายก
2: ็
0: จะชอบแนวนี้
2: จะเป็นรถบังคับมากกว่า
0: ค่ะอย่างคุณแม่ได้ใช้หนังสือกับน้องๆเป็นประจำทุกวันไหมคะหรือว่าเป็นเวลาไหนบ้างที่คุณแม่บอกว่าน้องๆชอบหนังสือมากเลย
2: ก็ชอบทุกวัน
0: ค่ะ
2: ก็จะอ่านจะพาเขาอ่านทุกวันถ้าเรามีเวลานะคะ
1: จะดีนะครับเพราะว่าคุณแม่เป็นผู้นำในการอ่านหนังสือเล่านิทานบางทีลูกยังเล็กๆเนี่ยเขายังอ่านไม่ได้แต่ว่าให้รักว่าเขาได้ฟังนิทานจากหนังสือเล่าซ้ำได้เพราะเด็กเขาฟังได
0: ้โหฟังดูแล้วจริงๆสื่อมีหลากหลายเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงสื่อต่างๆติดแต่ละคนก็ชอบแตกต่างกันด้วยแต่ว่าสื่อการสอนนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเรามี VTR ที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอนต่างๆแล้วก็เป็นห้องเรียนหลากสไตล์ที่มีการเรียนผ่านสื่อต่างๆด้วยค่ะส่วนการตอบสนองของเด็กๆจะเป็นยังไงชอบหรือไม่ชอบจะแสดงท่าทีและการตอบรับยังไงกันบ้างไปชมจาก VTR ตัวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ุณเคยทราบหรือไม่ว่าบุตรหลานของคุณหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองชอบการเรียนรู้แบบไหนจริงอยู่ที่เราทุกคนเรียนรู้ผ่านอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ว่าข้อมูลจะมาในรูปแบบใดเราก็สามารถรับรู้และเรียนรู้ได้ทั้งสิ้นแต่หากเราสังเกตให้ดีจะมีข้อมูลบางรูปแบบที่เรารับรู้ได้ง่ายและรวดเร็วกว่าข้อมูลบางรูปแบบอาจนับได้ว่าเป็นความชอบเฉพาะตัวที่แต่ละคนมีแตกต่างกันไปแต่หากเรารู้สไตล์ที่ตัวเองชอบเราก็สามารถหาวิธีเรียนรู้ที่เหมาะกับตัวเองและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้จดจำของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นได
1: ้เธออยู่ตาไม่รู้เธออยู่หนใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไร
2: สังเกตว่าเดี๋ยวนี้ในชั้นเรียนอนุบาลส่วนใหญ่ครูจะนำก่อนสอนด้วยเพลงหรือให้เด็กๆมีส่วนร่วมอะไรก่อนหรือเปล่าคะอาจารย์
3: ก่อนด้วยกันฮะการเรื่องจังหวะเรื่องการเต้นนะฮะยิ่งการกระโดดเนี่ยสำคัญสำหรับเด็กแล้วก็ที่จริงแล้วอย่าลืมว่าเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับเขาจะทนเรียนอยู่ที่เดียวกันเนี่ยไม่เกิน15นาที
1: Makes the care together la la la la la la la la la
3: อันนี้ก็จะดูว่ามีเด็กบางคนเนี่ยเขา
2: ไม่ค่อยจะร่วมมือกับคุณครูสักเท่าไหร่นะคะ
3: ที่เป็นอย่างเงี้ยก็แสดงอาการไม่สนุกเขาเริ่มเบื
2: ่อการที่เขาไปกวนหรือว่าไม่ทำตามหร
3: ือเขาอย่างนี้ครับครูต้องไวกว่านี้ครูต้องสังเกตเห็นว่าถ้าเขาทำอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาไม่สนุกละเล่นมาซ้ำหลายที
1: สวัสดีสวัสดียินดีที
0: ่น้องพลายแกล้งเพื่อนอีกแล้วนะคะ
1: เจอและฉัน
0: สำหรับกิจกรรมแรกในห้องเรียนดนตรีเราจะให้น้องๆแต่ละคนแสดงท่าทางและให้เพื่อนๆทำตามเราไปดูกันสิคะว่าเด็กแต่ละคนจะทำท่าอะไรกัน
4: เดี๋ยววันนี้เราจะออกกำลังกายกันเอาอะไรก่อนดีไปนอนกันไหมถ้าพร้อมแล้วทั้งหมดลุกขึ้นยืนฟึ๊บวงกลมทิ้งไว้นะพลาย
0: น้องพัดเบาค่ะ
4: เบานะแคล่ว
3: เราไปดีสังเกตเด็กก็คือมองที่ตานะครับเราจะเห็นประกายเขาว่าเขาเอาด้วยไหมอันนี้เป็นตัวเช็คเลยนะครับเด็กแต่ละคนเนี่ย
2: ถ้าเขาเริ่มไม่ค่อยสบตาครูแล้วคุณไม่ค่อยสบตาตอนที่คุณพ่อคุณแม่สอนอันนี้เราทำยังไง
3: ต้องเปลี่ยนโหมดฮะเอาไปเล่นข้างนอกหรือว่าแทนที่จะให้ครูสอนเนี่ยให้ต้นไม้สอนอาจจะเอาไมโครโฟนไปใส่ไว้ต้นไม้เขาจะแปลกใจไง
2: แล้วทำไมต้นไม้พูดได
3: ้มีอะไรสอนก็คือมีเรื่องประหลาดนะมันต้องประหลาดจริงๆนะ
0: แม้สนุกกันใหญ่เลยนะคะเด็กๆ
4: ใครทำตามใครได้บ้าง
0: เราลองมาเปลี่ยนรูปแบบการเรียนกันบ้างนะคะดูสิว่าน้องๆจะมีพฤติกรรมอย่างไร
4: มือง้าได้เอาจับเดี๋ยวนะเท้าจับกันได้นะโอเคเท้าถึงเปล่าโอเคเท้าสู้ได้ปะ
3: ที่จริงแล้วการบาลานซ์ส่วนนี่สำคัญนะครับเพราะว่าสมองส่วนเซเรเบลลัมที่อยู่ตรงท้ายทอยเนี่ยจะเป็นตัวที่สร้างเซลล์สมองสร้างไฟฟ้าถ้าเด็กเล่นมากๆเนี่ยต่อไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยหลงทางเพราะจะบาลานซ์จะขับรถขี่จักรยานขับมอเตอร์ไซค์ขับรถได้ดีนะครับแล้วก็มีการเซน เซนเซอร์ได้ดีหมายก็ว่าในระหว่างเด็กเนี่ยเขาได้เล่นจำนวนมากพอเป็นพันชั่วโมงนี่เป็นการที่ครูบังคับให้เด็กไปทำแบบนี้ซึ่งจริงๆอ่ะครูต้องมีของเล่นหลายๆอย่าง
2: และให้เลือกเลยอิสระอยากเล่นอะไรเล่นอย
3: ่
2: างนั้นใช่ไหมคะ
3: แล้วเราก็สังเกตดู
2: ค่ะ
5: ลูกไม้ใบไม้สด
4: ใช่มันหล่นมาจากไหนอ่ะ
5: สวยปะ
4: สวยมาก
5: ว้าว
0: เด็กแต่ละคนก็มีความชอบที่แตกต่างกันคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมสังเกตลูกๆของตัวเองนะคะเพื่อที่จะออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมและให้การเรียนรู้ของลูกเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ

ชมคะในช่วงนี้นะคะเราก็ได้ทั้งชมวิดีอาร์แล้วก็ได้รู้ว่าห้องเรียนหลักสไตล์ต่างๆก็มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆแต่ละคนแตกต่างกันด้วยนะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์กันให้ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะถึงวิธีการออกแบบเครื่องมือต่างๆรวมถึงการใช้สื่อและเครื่องมือต่างๆกับเด็กๆอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

0: กลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะแล้วก็ได้เห็นเราด้วยว่าเด็กๆแต่ละคนนั้นมีสไตล์การเรียนรู้ที่แตกต่างกันชอบการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของสื่อรวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนนั้นมีผลต่อเด็กๆมากและจริงๆแล้วการออกแบบการเรียนการสอนหรือสื่อแบบไหนจะทำให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเต็มศักยภาพตามพัฒนาการในขั้นวัยนั้นๆของเด็กๆเขาอะคะอาจารย
1: ์ครับก็คือเด็กแต่ละคนเนี่ยก็คงจะสนใจไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสื่ออย่างที่เรียกว่าเขาเรียกว่าวะโมเดลนะครับก็คือการเห็นนะครับการเห็นเป็นสื่อภาพเป็นได้ดูหนังดูอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ใช้ได้ดีมากดีกว่าสมัยโบราณ
0: ที่มันไม่มีเป็นภาพ
1: เป็นหนังนี่แหละ
0: นะครับ
1: แล้วหนังนี่มันก็ควรจะสนุกด้วยน
0: ะ
1: ไม่ใช่หนังเอาแต่วิชาอย่างเดียวไม่สนุกนะครับ
0: โอ้ยอย่างงี้ก็แสดงว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์บางอย่างก็มีประโยชน์สำหรับเด็กสามารถดูได้ด้วยแต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ต้องดูด้วยพูดคุยกันไปด้วยนะคะอย่างคุณแม่เองใช้สื่อต่างๆเหล่านี้กับน้องๆบ้างไหมคะ
2: ก็ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: หลานก็ติดการ์ตูน
0: ดูการ์ตูนด้วยค่ะ
2: ติดแบบไม่ยอมไปไหนถ้าเปิดการ์ตูนนะเขาจะนั่งอยู่กับที่เลย
1: อันนี้ก็เป็นผลเสียนะครับเพราะว่า
0: ใช้จนติดไปเลยแล้วก็ไม่ยอมไปไหนถ้าปิดทีวีอารมณ์เสียไหมคะแม่อารมณ์เสียเลย
1: เพราะว่าตอนนี้ถ้าดูการ์ตูนอยู่เนี่ยสมองจะปิดนะครับสมองไม่มีการพัฒนาเนื่องจากติดการ์ตูนการที่ไปนั่งดูจอ VTR เฉยหรือว่าดูคอมพิวเตอร์ซึ่งมันมีรังสีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ควรจะให้น้อยแล้วก็ต้องระวังเรื่องคลื่นโดยเฉพาะ Wi-Fi นะครับ
0: โอ้มีคลื่นที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กๆเป็นอันตรายด้วยเหรอคะ
1: อันตรายเข้าไปหรือถึงสมอง
0: คลื่นจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้อะไรบ้างที่ทำอันตรายสมองหรือทำอันตรายตัวเด็กๆเองได้บ้างคะ
1: ตอนนี้แรงๆก็คือ Wi-Fi นะคร
0: ับ
1: คือเครื่องที่มาใหม่แล้วก็อันที่อันตรายอีกอันก็คือโทรศัพท์มือถือ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยมันเป็นคลื่นไมโครเวฟ
0: ค่ะ
1: มันจะทำให้สมองเนี่ยมันร้อนแล้วก็มันจะบวมแล้วก็จะเป็นมะเร็ง
0: นะที่ผมมีผม
2: แ
0: น่น
2: อ
0: น
2: แล้วยังเด็กที่เด็กและผู้ใหญ่ล่ะค่ะ
1: ด้วยกันนะครับมีครับเพราะมันมีคลื่นเพราะฉะนั้นต้องมีเวลาใช้จำกัดแล้วก็อยู่ในระยะที่น่าจะปลอดภัยก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะอันที่2คือเสียง
0: ค่ะ
1: เสียงเนี่ยมันมีระบบประสาทเนี่ยที่เข้าไปจูนในสมองเสียงที่ดีก็สามารถทำให้เด็กนี่ฉลาดได้เลยนะครับ
0: แล้วเราจะใช้เสียงแบบไหนที่ว่าดีสำหรับเด็กๆล่ะคะ
1: อันนี้มันต้องลึกซึ้งนิดนึงนะครับเป็นเสียงอาจจะเพลงบางอย่างอาจจะเป็นคำพูดเด็กบางคนนะคุณแม
0: ่
1: ซนมากนะครับแล้วเฮี้ยวมากเลยเพียงแต่ครูเอามานั่งตักกอดทีแล้วก็มองหน้ามองเข้าไปที่ตาครับความจริงหนูว่าเป็นเด็กดีรู้ไหมหนูเป็นเด็กน่ารักรู้ไหมพูดเขาทุกวันพูดเขาทุกวันเขาจะเป็นคนดีในอนาคตนะครับนี่คือความอวยพรจากพ่อและแม่แล้วจากคุณครู
0: เห็นว่าวาจาของคนที่เด็กรักทั้งพ่อแม่ทั้งครูศักดิ์สิทธิ์มากพ
1: ู
0: ดยังไงเด็กก็จะเป็นแบบนั้น
1: แน่นอนอย่างเช่นเด็กหกล้มปุ๊บเรามาเป่านะเสียงเนี่ยจะทำให้เด็กนี่หายเพี้ยงหายเขาหายเลยนะเขาหายแล้วเขาวิ่งไปได้เลยนะครับหรือว่าสื่อบางตัวเนี่ยอย่างเช่นตัวอักษรหรือตัวสัญลักษณ์หรือการเขียนเนี่ย

0: สำหรับเด็กเล็กๆเนี่ยค่อนข้างอันตรายเพราะว่าใน BBL เนี่ยเราจะไม่ให้เด็กสัมผัสกับสัญลักษณ์พวกนี
1: ้
0: ตัว A B C D เหมือนกันนะครับเลข2ก็คือยกนิ้วมา2มีหิน2ก้อนนี่คือ BBL
1: ค
0: ือเรียนด้วยสมองเพราะว่าท่องจำเนี่ยเป็นของที่มนุษย์คนอื่นเขาคิดภาษาเด็กไม่เคยคิดแต่ที่เรียนรู้มาเนี่ยเพราะว่าแม่สื่อสารตั้งแต่เล็ก
1: ๆ
0: อยู่ในท้องก็ได้ยินแม่พูดแต่ว่าการไปเรียนภาษาแปลกๆภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาอะไรเนี่ยเรียนนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้วิธีการส่งสื่อเนี่ยเข้าไปสร้างเซลล์ในสมองเนี่ยตั้งแต่ยังอยู่ในท้องนะครับเราอย่าเพิ่งด่วนเพราะในสหรัฐเนี่ยเขาคิดค้นว่าเด็กที่จะเรียนภาษานั้นได้นะครับต้องเรียนที่7ขวบนะครับห้ามเรียนก่อนเพราะว่ามันจะทำลายสมองส่วนสร้างสรรค์ของมนุษย์ไปจินตนาการจะไม่มีถ้าคุณเอาเรื่องที่เขาไม่รู้เรื่องไปให้โดยเฉพาะให้เด็กเขียนหนังสือหัวเหลี่ยมเนี่ยเด็กก็จะร้องไห้ร้องไห้
1: อ
0: ีกเขาไม่ชอบการเขียนหนังสือแต่ถ้าไปชวนเขาวาดรูปแน่นอนชอบวาดรูปเพราะฉะนั้นทำไมคุณครูไม่สอนวาดตัวหนังสือล่
1: ะ
0: นะครับเริ่มจากการวาดวาดอะไรก็ได้และอีกอย่างนึงคือเรื่องการลงมือทำนะครับวาร์กโมเดลเนี่ยการลงมือทำสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นการเซตสมองซีกซ้ายและซีกขวาพร้อมกันเพราะสมองคนเรามี2ซีกซีกซ้ายคือจัดระเบียบนะครับซีกขวาคือจินตนาการนะครับในการที่ได้ลงมือทำอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่บอกว่าตอนนี้นะให้หนูนะช่วยพ่อแม่ซักเสื้อผ้าซักกางเกงในเขาชินดีมากเลยนะซักแล้วเอาไปทิ้งใหม่ๆมันอาจจะเลอะเราต้องขยันไม่ใช่ว่าแม่ว่าการซะเองนะไม่เอาเดี๋ยวเลอะฉันทำซะเองไม่เอาล้างจานไม่เป็นไรแตกไม่เป็นไร
1: แล้วคุณแม่เองล่ะคะเคยให้ลูกซักผ้าหรือช่วยทำงานบ้านอะไรบ้างไหมคะ
2: เคยค่ะเคยซักผ้าถูบ้าน
1: ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็เขาก็ทำ
1: แต่ชอบเลย
2: ก็ทำไม่สะอาดก็ชอบถูบ้านมากกว่าซักผ้าไม่ชอบ
0: แล้วจริงๆแล้วเด็กเขาอยากจะทำเพราะว่าเขาภูมิใจแต่ที่เขาไม่อยากทำเนี่ยนะครับก็เป็นวัยหนึ่งที่เขาไม่อยากทำแต่เขาจะอยากทำตอนวัย7ขวบ8ขวบ
1: ลูกหนูลูกน้อง2ขวบค่ะแม่กวาดบ้านน่ะทําข้าวหกอะไรเงี้ยไปกวาดบ้านมาแย่งไม้กวาดไปเลย
0: เนี่ย
1: ก็เลยช่วงนี้ก็อยากทําเลยแล้วโน้ตเองก็ไปซื้อแบบไม้กวาดเด็กๆเด็กเล่นมาให้ไม่เอาค่ะจะเอาแบบแม่เท่านั้น
2: ก็หลานที่บ้านนะคะแม่ก็ทําเค้กเขาจะแย่งแม่ก็ทํา
1: ค่ะ
0: ครับก็จะเป็นวัยนึงพอวัยต่อไปแล้วจะไม่ได้แล้วเขาไม่เอาละ
1: ค่ะ
0: เฉยแล้วนะครับเขาจะทำวิธีอื่นแล้วก็กิจกรรมทั้งหลายที่ควรจะให้ลูกทำนะครับไม่ว่าจะจัดบ้านช่วยกันจดมิเตอร์ไฟนะเพราะว่าจะเป็นการประหยัดไฟได
1: ้
0: มันเป็นกิจกรรมที่ต้องลงมือทำทั้งสิ้นตอนนี้ถ้าทำบ่อยๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับสมองเรามันจะเกิดเขาเรียกว่า gray matter ก็คือสมองส่วนที่มีสีเทาตรงนี้ตรงหน้าผากจะหนาขึ้นพอหนาขึ้นเนี่ยเด็กคนนี้ก็จะมีความมั่นคงมีบุคลิกภาพมั่นคงมีสติมั่นคงเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ดีก็ร้องไห้จะเป็นคนที่แบบเผชิญโลกได้ดีเนื่องจากเขาตัดสินใจบ่อยไงต้องตัดสินใจตลอดเวลาจากง่ายไปยากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำโปรเจกต์ใหญ่ๆพ่อแม่ต้องให้โอกาสให้ลูกตัดสินใจด้วยตัวเอง
1: ฟังดูแล้วจริงๆการเรียนรู้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ห้องเรียนเนี่ยเป็นไปได้หลากหลายสไตล์หลากหลายรู
0: ปแบบ
1: แม้แต่การทำงานบ้านอย่างที่อาจารย์บอกแล้วเราจะทราบได้ยังไงคะว่าเด็กคนนี้ลูกของเราชอบการเรียนรู้แบบนี้หรือเหมาะกับการเรียนรู้หรือสื่อการสอนแบบนี้ล่ะคะอาจารย์
0: สำคัญมากๆเลยนะครับเขาเรียกว่าฉันทะเด็กแต่ละคนนะมีฉันทะคือความพอใจหรือเขาเรียกพรสวรรค์เนี่ยไม่เหมือนกัน
1: ค
0: ุณครูเนี่ยไม่ค่อยทันหรอกนะครับ
1: อาจจะดูเด็ก
0: แม่จะต้องรู
1: ้ค่ะ
0: จะดูเลยแต่ที่โรงเรียนเนี่ยจัดเป็นชมรมได
1: ้
0: คือเอาเด็กสมมติชอบศิลปะมารวมเป็นชมรมแล้วก็หาครูศิลปะพาไปเที่ยวขอศีลเรื่องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะให้ลูกเนี่ยได้เห็นหลายๆอย่างนะครับแล้วก็โรงเรียนด้วยนะครับคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยได้เห็นว่าเขาผลิตอะไรยังไงหรือว่าพาไปดูตลาดว่าเขาขายของยังไงนะครับพาไปดูซิบึงอันนี้ทำไมมันน้ำมันเน่าหรือว่าไปดูซิในที่วัดมีอะไรหลวงพ่อสอนอะไรปัจฉาเป็นยังไง

0: ั้งหมดเนี่ยรอบตัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือโรงเรียนเนี่ยสามารถจัดการให้สิ่งที่รอบๆตัวเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เด็กจะให้ความสนใจนะครับ
1: ทุกอย่างเป็นการ
0: ทุกอย่างเป็นการเรียนรู้เลยนะว่าเราจะนำเสนอยังไงนะครับ
1: ต้องมีรูปแบบที่น่าสนใจให้เด็ก
0: ก็ที่จริงอ่ะพ่อแม่ควรจะเข้าโรงเรียนไปเรียนวิธีสอนลูกก่อนสั้นๆนะครับให้รู้แนวทางว่าเราจะใช้อะไรบ้างแล้วไม่ควรจะให้เห็นอะไรบ้าง
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นในช่วงท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆบ้านเลยค่ะที่อยากจะให้เด็กๆเรียนรู้ยังมีความสุขสนุกแล้วก็เกิดประสิทธิภาพได้เต็มที่ด้วยค่ะ
0: ครับก็ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับทุกท่านผมพูดในนามของสมมุติว่าผมย่อตัวเป็นเด็กนะ ก็เราอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้าใจมนุษย์ตัวเล็กๆมากขึ้นกว่านี้นะครับอย่าพยายามไปฝากลูกเข้าโรงเรียนที่เรียนแบบโหดนะครับหรือว่าเด็กไม่มีความสุขเพราะว่าพ่อแม่คิดฝันว่าลูกจะได้เป็นเจ้าคนในคนนะครับเดี๋ยวนี้มันหมดสมัยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ในอังกฤษเปลี่ยนไปแล้วนะครับว่าเราไม่ต้องการทำเป็นเจ้าคนในคนแล้วเราต้องการที่จะทำอาชีพเราอย่างมีความสุขการเรียนหนังสือก็คือการทำงานที่มีความสุขถ้าเราทำงานแบบเราเล่นนะครับเรามีความสุขทุกวันเนี่ยมันไม่ดีกว่าเหรอชีวิตเราจนแก่เลยนะเราก็จะมีความสุขจากการเล่นทำงานส่วนเงินที่ได้มันเป็นแค่รางวัลเท่านั้นแต่ใจเราเนี่ยมันเราได้ทำสำเร็จไง
1: ค่ะ
0: เราไม่ได้ทำตามคำสั่งคนอื่นเราทำอย่างความฝันของเราก็ฝากนะครับความฝันของมนุษย์เนี่ยมันทำให้ชีวิตเนี่ยมีความหมายก็ขอให้มีจินตนาการมีแรงผลักดันมากๆที่จะพัฒนาประเทศและพัฒนาจิตใจของตัวเอง
1: ค่ะแม้วันนี้ได้รับความรู้มากมายเลยนะคะในเรื่องของสื่อการเรียนรู้ต่างๆรวมถึงการออกแบบการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและก็ความสุขที่สุดสำหรับเด็กๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะท่านอาจารย์ดิษกรกุลธรนะคะท่านเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบการศึกษารวมถึงคุณแม่ปรีชยายุทธเสรีด้วยค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะโอ้โหจริงๆเรื่องราวของการเรียนรู้ของเด็กๆนั้นสำคัญมากๆอยู่ตลอดเวลาได้ผ่านการกระทำการเล่นต่างๆนะคะซึ่งเด็กแต่ละคนมีสไตล์การเรียนรู้หรือว่ารูปแบบที่ชื่นชอบแตกต่างกันออกไปด้วยก็อย่าลืมทำความรู้จักกับรูปแบบหรือสไตล์ของลูกเราที่ชอบด้วยนะคะ
0: แล้วก็เข้าใจลูกเราด้วย
1: ค่ะเข้าใจอย่างดีที่สุดเลยนะคะเพื่อที่จะได้ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตัวของลูกเองได้อย่างดีที่สุดด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

มัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: การนอนที่ผิดวิธีก็ส่งผลต่อริ้วรอยบ้างเหมือนกัน
1: รู้สึกว่าเรามีตีนกาแต่เราอยู่ป.6คือมันเป็นรอยยับอยู่ตรงเนี้ย
0: เป็นรอยยิ้ม
1: ใช่แล้วพอโตขึ้นมามันหายไป
0: เพราะอะไรคะ
1: รู้จักคุณหมอ
0: นอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องเกี่ยวกับคนที่ชอบปาร์ตี้ค่ะคุณหมอ
2: ไปคนนี้ใช่ไหมคะคนนี้ใช
0: ่คนน
2: ี้มัน
1: ทำไมคนนี้ล่ะครับ
2: การสูบบุหรี่แอลกอฮอล์หรือพวกมลภาวะมลพิษต่างๆพวกนี้มันทำให้เกิดพวกอนุมูลอิสระการที่เรามีอนุมูลอิสระมากขึ้นก็แปลว่าร่างกายเราต้องมีการซ่อมแซมตัวเอง
1: ถ้าเกิดเรานอนเอาหน้าฝั่งนึงให้มันพับลงไปคืนนี้นอนฝั่งนี้อีกคืนนึงนอนฝั่งนึงมันต้องเล็กแน่ๆเลยช่วยบ้างไหมครับคุณหมอ
2: แต่มันก็เล็กแค่ตอนเราลุกขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: เวลาเราเลือกผลิตภัณฑ์เราก็ยังไม่เจอผลิตภัณฑ์ที่ถูกสักทีเพราะหนูเราต้องทาออยล์ต้องเช็ดด้วยออยล์ปุ๊บเรารู้สึกหน้ามันละเรามันแล้วก็จะไม่รู้สึกสบายก็ต้องหาอะไรที่ทำให้หน้าแห้งอีกมันเหมือนมีหลายความรู้สึกบนหน้าหน้าก็เลยเหมือนแบบแยกเข้าไปใหญ่เลย
2: อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเขายังไม่เจอผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจ
3: สวยหล่อขอเจ
0: อสวัสดีค่ะซาร่าค่ะกลับมาพบกับรายการสวยหล่อขอสืบค่ะรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปสืบทุกเรื่องราวความสวยความหล่อเราจะกลับมาตามหาความจริงกันอีกครั้งค่ะซาร่าจะมาเปิดเผยความจริงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยแขกรับเชิญสวยหล่อที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยของเราในวันนี้มาค้นหาความจริงไปพร้อมๆกันค่ะกับประเด็นในวันนี้ค่ะการลดริ้วรอยนั่นเองมีเรื่องไหนที่เป็นประเด็นอยู่บ้างเดี๋ยวเราจะมาสืบไปพร้อมๆกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการนอนตะแคงบ่อยๆทำให้เกิดริ้วรอยได้

จริงไหมการดื่มแอลกอฮอล์ยิ่งหน้าแก่ครีมลดริ้วรอยต้องใช้กี่กระปุกถึงจะลดได้เท่ากับการเลเซอร์จริงหรือไม่ที่ริ้วรอยบนใบหน้าสามารถบอกโรคได้การทำอัลตราเลเซอร์ฟิลเลอร์บนอะไรที่ลดริ้วรอยได้ดีที่สุดเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาตามหาความจริงไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับใครที่รู้สึกว่าหน้าของเราแก่ก่อนวัยมีริ้วรอยบนใบหน้าหรือตีนกามาก่อนวัยอันควรนะคะวันนี้คุณหมอจะมาคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับ

0: สวยหล่อในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันค่ะในเรื่องการลดริ้วรอยนั่นเองวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติค่ะจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเพ็ญพันธ์วัฒนไกรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่กับเราในวันนี้พร้อมกับแขกรับเชิญค่ะณภัทรค่ะสวัสดีมีคำถามเยอะมากเกี่ยวกับริ้วรอยเพราะว่าหลายๆคนก็รู้สึกว่าบางคนเกิดริ้วรอยในช่วงนี้ก่อนวัยอันควรกันเยอะมากเลยค่ะคุณหมอ
1: ใช่ค่ะ
0: ถามณภัทรก่อน
2: ทำไม
0: มีความรู้สึกไง
2: ก
0: ็ต้องถามความรู้สึกของคุณอินฟลูเอนเซอร์นิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องการลดริ้วรอยคุณไปมีประสบการณ์อะไรมาบ้างไหม
2: เคยนะคือผมตั้งแต่เด็กแล้วอะเป็นคนแบบ facial expression เยอะมากเวลาที่เรายิ้มหรือเวลาที่เราหัวเราะอย่างเงี้ยแต่แฮ่เงี้ยเราก็รู้สึกว่าเรามีตีนกลางแต่เราอยู่ป.6 คือเป็นรอยยับอยู่ตรงเนี้ย
0: เป็นรอยยิ้ม
2: ใช่แล้วพอโตขึ้นมามันหายไป
0: เพราะอะไรคะ
2: รู้จักคุณหมอคุณหมอนำสิ่งนี้ให้นะ
0: ครับใช่ค่ะเพราะว่าในยุคสมัยนี้ก็มีนวัตกรรมหลายอย่างที่ช่วยให้ริ้วรอยของเราลดลงได้เยอะใช่ไหมคะคุณหมอวันนี้นะคะถามคุณหมออย่างแรกเลยหลายๆคนบอกว่าการพักผ่อนที่เพียงพอเนี่ยจะช่วยให้ผิวเราดีขึ้นแต่ใครจะรู้ไหมคะว่าการนอนที่ผิดวิธีก็ส่งผลต่อริ้วรอยบ้างเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้นะคะกับประเด็นที่ว่านอนตะแคงบ่อยๆทำให้เกิดริ้วรอยได้จริงหรือไม่คะคุณหมอ
1: ค่ะจริงๆก็การนอนหลับพักผ่อนที่ดีนะคะมันก็เป็นผลกับสุขภาพทั้งร่างกายทั้งจิตใจนะคะแต่แบบที่คุณซาร่าบอกเลยนะคะว่าถ้าเรานอนในท่าที่ไม่เหมาะสมนะคะเช่นนอนตะแคงนะคะหรือว่าท่าที่มีการกดการเสียดสีการถูไถใบหน้านะคะกับแม้แต่ปลอกหมอนหรือที่นอนที่มันเนื้อผ้ามันหยาบก็สามารถทำให้เกิดริ้วรอยได้นะคะแต่บางครั้งเนี่ยจริงๆก็คือมันอาจจะทำยากกว่านั้นที่จะนอนนิ่งๆไปเลยนะคะ
2: ก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
1: แต่ว่าพยายามให้แบบว่าสองด้านมันเท่าๆกันหรือนอนหงายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าตะแคงก็อาจจะต้องมีการกลับข้างบ้างอย่าให้มันกดข้างใดข้างหนึ่งมากเป็นพิเศษนะคะการนอนคว่ำหน้าลงไปอันนี้แน่นอนมันก็ทำให้มันบูบี้กดแล้วก็เสียดสีไปหมดนะคะมันก็มีผลได
0: ้
1: ถ้าเราทำเป็นระยะเวลานานๆนะคะ
2: คือตอนเด็กๆเนี่ยอ้วนมากตอนแบบขึ้นปีหนึ่งใหม่ๆก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเรานอนเอาหน้าฝั่งหนึ่งอ่ะให้มันทับลงไปคืนนี้นอนฝั่งนี้อีกคืนนึงนอนฝั่งนึงมันต้องเล็กแน่ๆเลย
0: ให้มันแบนเข้าหากัน
2: ช่วยบ้างไหมครับคุณหมอ
1: แต่มันก็เล็กแค่ตอนเราลุกขึ้นมาใช่ไหมคะพอเราทั้งวันแรงโน้มถ่วงมันลงเนาะแก้มันก็จะย้วยลงมานะคะจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เราเลี่ยงไม่ได้อ่ะนะคะแต่เราพยายามป้องกันนะคะอย่างที่บอกพยายามให้มันเท่าๆกัน
0: นั่นก็อีกเป็นปัจจัยนึงนะคะสำหรับการนอนที่บอกว่าอ่ะนอนเท่าพอให้เพียงพอแต่ว่าถ้านอนผิดวิธีก็ส่งผล
2: แล้ววิธีถูกต้องล่ะครับคุณหมอเราต้องนอนอย่างไรถึงจะเป็นวิธีการนอนที่ไม่เกิดริ้วรอยบนหน้าของเรา
1: จริงๆจะถามว่านอนยังไงถ้าเกิดทำได้จริงๆเลยนะมันจะดีมากเลยนะคือถ้าเรากลางวันเราห้อยถูกไหมเราย้อยลง
0: เ
1: ราก็ควรจะห้อยหัวลงใช่ไหมถ้าเป็นหมายถึงว่าถ้าห้อยหัวลงเหมือนค้างคาวเนาะแต่มันเป็นไปไม่ได้
2: มัน เป็นไปไม่ได้
1: แต่ถ้าทำได้มันจะดีถูกต้องไหมเพราะมันก็ตรงข้ามแรงน้องถ่วงนอนหงายนะคะหรือว่าถ้าเกิดคนติดนอนตะแคงเนี่ยก็คิดว่าควรจะสลับนะคะให้มันมีความเท่ากันใช่ค่ะนอนหงายก็น่าจะดีนะคะ
0: อีกกรณีนึงก็คือหาหมอนมาหนุนที่หมอนหนุนคอที่ไม่ให้เราตะแคง
1: ให้มันฟิกซ์เลย
2: ช่วยไหมครับอย่างนั้น
1: แต่ว่ามันจะนอนหลับสบายไหมอะถ้าสบายการรับหลอดบ้านนอนหลับพักผ่อนมีความสุขมันก็เป็นความสบายอย่างถ้าสบายแล้วสวยก็โอเคนะคะ
0: อันนั้นเป็นปัจจัยนึงที่ส่งผลต่อริ้วรอยนอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องเกี่ยวกับคนที่ชอบปาร์ตี้ค่ะคุณหมอ
1: ไปคนนี้ใช่ไหมคะคนนี้หรือเปล่า
0: ใช่คนน
2: ี้มันทำไมคนนี้ทำนี่ล่ะครับ
0: ชอบปาร์ตี้ชอบแบบดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ผมนี่เลิกงานกลับบ้านดื่มน้ำส้มนอน
0: อุ้ยหูน้ำส้มอะไรน้ำส้มผสม
2: เดี๋ยวพูดดีกว่า
0: ถามคุณหมอเลยการดื่มแอลกอฮอล์ทำให้หน้าแก่จริงไหมคะ
1: จริงๆอยากจะบอกว่าการดื่มแอลกอฮอล์มันไม่ได้มีผลดีอะไรกับร่างกายเลยสักส่วนนึงเลยอ่ะนะคะทีนี้ถามว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับหน้าใช่ไหมคุณบอกว่ามันเกี่ยวอะไรโอเคตับนะเราก็เชื่อได้ว่ามันทำให้มีผลกับตับใช่ไหมคะแต่ว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจริงๆเคยสังเกตว่ามันจะปัสสาวะบ่อยด้วยเน
0: า
1: ะมันจะทำให้เราแบบบางทีเราก็แบบอาจจะเกิดผิวขาดน้ำได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยการดื่มแอลกอฮอล
2: ์
1: การสูบบุหรี่อันนี้ไม่ทราบสูบด้วยไหมคะไม่การสูบบุหรี่แอลกอฮอล์หรือพวกมลภาวะมลพิษต่างๆพวกเนี้ยมันทำให้เกิดพวกอนุมูลอิสระการที่เรามีอนุมูลอิสระมากขึ้นก็แปลว่าร่างกายเราต้องมีการซ่อมแซมตัวเองซึ่งจริงๆคนเรามันเกิดทุกวันอยู่แล้วนะคะการใช้ชีวิตของเราเนี่ยการตากแดดการเดินไปเดินมาการที่เรากินอาหารย่อยอาหารมันเกิดอนุมูลอิสระอยู่แล้วนะคะร่างกายเราก็มีการซ่อมแซมตัวเองทุกวันแต่ถ้าเกิดเรามีอะไรที่ทำให้เกิดมากขึ้นแน่นอนร่างกายเราจะซ่อมแซมไม่ทันมันก็จะเกิดความส

0: เสื่อมได้มากกว่านะคะก็เกิดผิวที่มันมีริ้วรอยนะคะอาจจะมีหน้าตาที่ไม่สดใสนะคะ
1: ค่ะ
0: เป็นต้น
1: เพราะฉะนั้นก็เลยมีการทานอาหารที่มีสารต้านอิสระเยอะ
0: ใช
1: ่พวกวิตามินซี
0: ใช่ค่ะ
1: พวกเดี๋ยวนี้ก็มีอาหารเสริมที่ช่วยดูแล
0: จริงๆอยากจะบอกพวกวิตามินซีวิตามินอีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็มีทั้งรับประทานแล้วก็มีชนิดทาได้นะคะทาที่ผิวหนังเราก็มีค่ะ
1: นี่ก็ได้ฟังมาเป็นปัจจัยหลักๆที่หลายๆคนคิดว่าอาจส่งผลต่อริ้วรอยไหมแต่ที่สำคัญที่สุดเราไม่สามารถที่จะฝืนอายุของเราได้ยังไงวันหนึ่งริ้วรอยของเราก็ต้องมาตามวัยแน่นอนทีนี้วิธีป้องกันดีกว่าเพื่อเป็นการชะลอเพราะว่ายังไงเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าทุกคนต้องมีริ้วรอยใช่ไหมคุณหมอ
0: ใช่ค่ะ
1: ครีมลดริ้วรอยต้องใช้กี่กระปุกถึงจะลดได้เท่ากับการเลเซอร์อะไรเงี้ยคะ
0: โอเคนะคะอยากจะบอกว่าครีมลดริ้วรอยเอาเป็นครีมบำรุงที่เราควรจะใช้ในทุกวันดีไหมคะเอาที่ทุกคนควรจะใช้นะคะอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของกันแดดถูกต้องไหมคะเพราะว่าเราก็คงจะต้องโดนแดดนะคะยกเว้นคนที่ทำงานกลางคืนเนาะก็ต้องโดนแดดอันนี้เราทราบอยู่แล้วนะคะว่าแสงแดดทำให้เกิดริ้วรอยทำให้ผิวเสื่อมนะคะทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ทำให้ผิวคล้ำขึ้นได้นะคะก็ควรจะใช้ผลิตภัณฑ์กันแดด
2: กันแดดนี่คือต้องทาทั้งตัวไหมหรือว่าทาเฉพาะแค่หน้าหรือถ้าผมใส่แขนยาวผมก็ไม่ต้องทาแขนก็ได้หรือเปล่า
0: ใช่ทีนี้การกันแดดมันก็มีหลายวิธีนะคะอันที่คนมักจะนึกถึงอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้ครีมกันแดดนะคะแต่จริงๆมันยังมีวิธีอื่นๆที่ดีที่คุณณภัทรบอกเช่นการใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดนะคะไม่ลืมเรื่องของดวงตาและดวงตาก็สำคัญนะทำให้เกิดต้อกระจกต้อเนื้ออะไรได้นะเราก็ต้องใส่แว่นกันแดดนะคะหมวกปีกกว้างกางร่มได้นะคะสำหรับครีมกันแดดเราแนะนำให้ใช้ตรงบริเวณที่เราไม่สามารถใช้อย่างอื่น
2: เช่
0: นเรา
2: ไม่สาม
0: ารถเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ก็อาจจะได้เคยเห็นไหมแบบคนที่อยู่กลางทะเลทรายเขาก็จะโคกเหลือแต่ลูกตาเนาะแต่บ้านเราก็คงไม่เหมาะนะยกเว้นว่าแบบไปเดินห้างไม่อยากให้เขารู้ว่าคืนซาร่าก็ได้อย่างนั้นนะได้หรือเปล่าได้อย่างนั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงบริเวณที่ใช้วิธีอื่นก็ต้องไม่ลืมเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ป้องกันได้ดีราคาไม่แพงนะคะครีมกันแดดนะคะอันที่สองก็คือครีมบำรุงผิวที่เหมาะกับสภาพผิวนะคะเช่นถ้าเราเป็นคนผิวแห้งแน่นอนก็ต้องใช้ตัวที่เพิ่มความชุ่มชื้นที่มากๆนะคะหรือถ้าเราเป็นคนมีสิวนะคะก็ใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนั้นหรือว่าถ้าเกิดเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องรอยดำจุดด่างดำก็ต้องใช้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่อาจจะลดการสร้างเม็ดสีเป็นต้นนะคะทีนี้ถามว่าต้องใช้นานเท่าไหร่นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าปัญหาอะไรเป็นมานานแค่ไหนนะคะมีอะไรที่เราจะแบบสวยขึ้นมาทันทีมั้ยเร็วแบบแป๊บเดียวอ่ะภายในมีมั้ยม
1: ี 2-3 วันอะไรอย่างเงี้ย
0: 1วันมีมั้ย
1: มีโฆษณาม
0: ี1วันมีนะเมื่อกี้นี่แบบมาเนี่ยสภาพนี่คือดูไม่ได้เมคอัพทาปุ๊บอันนี้คือของไม่จริงถูกมั้ยมันโบกไปเท่านั้นอะไรที่เร็วอ่ะไม่จริงเช่นทาแล้วหน้าขาวทันทีเป็นไปไม่ได้นั่นคือโบกใช่มั้ยทาแป้งทาไว้ทาอะไรที่ขาวๆน
1: ะ
0: ก็ต้องใช้เวลานะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลานานเท่าไหร่ถ้าเราแบบโหอายุ50ไม่ดูแลมันเลยอะนะมันก็แน่นอนต้องใช้เวลานานขึ้นนะคะการลดเม็ดสีนะโดยทั่วไปอะต้องมีการผลัดของเก่าแล้วก็ลดการสร้างเม็ดสีใหม่โดยทั่วไปประมาณ1เดือนนะคะถ้าเกิดเป็นเรื่องของคอลลาเจนเนี่ยพวกนี้ต้องใช้เวลากว่าจะสร้างขึ้นมาคือจริงๆใช้ไป1เดือนอาจจะถ้าเราตัดชิ้นเนื้อไปส่องกล้องจุลทรรศน
1: ์
0: เราอาจจะเห็นวันเพิ่มขึ้นแต่การที่เราจะเห็นด้วยตาเปล่าว่าคนนี้แบบดูดีขึ้นก็อาจจะต้องใช้เวลานะ2เดือน3เดือนถึง1ปีจะได้ผลไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใช้ครีมบำรุงเนี่ยหมอสนับสนุนให้ใช้นะคะขอผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานนะคะตามปัญหาผิวของเราแล้วก็ใช้ต่อเนื่องสม่ำเสมออย่าไปหวังแบบหูมันจะว้าวทันที
2: ก็คือต้องใช้เป็นไลฟ์ไทม์ไปเลย
0: อันนี้ก็เหมือนกับการดูแลเราจะต้องมีการดูแลตลอดชีวิตใช่ไหมเหมือนกับเราออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าแบบทำ
2: วันสองวัน
0: แล้วก็เลิกแล้วอีกเดือนเว้นไปอะไรอย่างงี้ฉันก็ต้องทำอย่างสม่ำเสมอทุกๆอย่างนะไม่อยากจะบอกเรื่องผิวหนังเรื่องการออกกำลังกายสุขภาพสมองเราต้องใช้สมองทุกวันนะเนาะไม่ใช่นอนอะไรอย่างนี้นะก็ทุกอย่างมันต้องเป็นการดูแลระยะยาวนะคะอันนี้ก็คือให้ใช้วิธีการดูแลเน
2: า
0: ะ
2: แล้วตัวครีมที่คุณหมอแนะนำไม่ใช้ควรจะต้องใช้ครีมอะไรบ้าง
0: ก็คือ
2: คร
0: ีมเยอะมาก
2: ดีดีไวเจอร์เต็มไปหมดเลยงงไปหมดเลย
0: ที่บอกขึ้นอยู่กับปัญหานะคือถ้าเราโดนแดดก็ใช้กันแดดน
1: ะ
0: อนุมูลอิสระถ้าแน่นอนเราเกิดเนาะเราอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้ผลเรื่องของไวท์เทนนิ่งก็ใช้แบบนั้นหรือว่าคนที่มีริ้วรอยก็อาจจะเลือกผลิตภัณฑ์ซึ่งมีตัวที่ลดริ้วรอยทีนี้อุ๊ยมันเยอะไปหมดนะไม่รู้จะทำเป็นปัญหามัน10อย่างอะทั้งดำทั้งรอยทั้งแห้งก็อาจจะสลับ
2: เดียว
0: อาจจะสลับเน
2: า
0: ะอาจจะใช้วิธีสลับ โรเทตบ้างเนาะแทนที่จะทา10อย่างเช่นอย่างถามว่าเออแบบกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวเหนียวอ่ะมันก็อร่อยแบบเราจะกินแต่ข้าวเหนียวทุกเราอยากต้องสลับเราสลับมัน

0: ทุกอย่างมีดีมีประโยชน์แต่เราสลับนะคะ
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคนป
0: ั
1: ญหาแต่ละคนผิวแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันดังนั้นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการป้องกันและบำรุงสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวยังไงก็สามารถมาปรึกษาคุณหมอก็จะดีที่สุดนะคะในการหาทางแก้ไขแต่แน่นอนที่สุดสำหรับใครที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเดี๋ยวช่วงหน้าให้คุณหมอมาไขข้อสงสัยกันค่ะสวยหล่อสู่ช่วงที่3นะคะกับสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้ค่ะที่เราจะมาไขข้อสงสัยกันในเรื่องของการลดริ้วรอยค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีนวัตกรรมหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมากมายทางการแพทย์นะคะที่สามารถช่วยลดเรือนริ้วรอยได้ในเวลาอันสั้นแต่จะมีวิธีไหนบ้างเดี๋ยวมาถามคุณหมอค่ะริ้วรอยบนใบหน้าก่อนดีกว่าว่าสามารถบ่งบอกถึงโรคของเราได้ไหมคะคุณหมอ
0: จะบอกว่าเป็นริ้วรอยมันเกิดจากโรคอะไรเลยนะมันคงไม่ใช่หรอกส่วนใหญ่มันเป็นจากกรรมพันธุ์เนาะก็เป็นส่วนสำคัญนะคะต้องดูว่าพ่อแม่เราแก่แบบไหนนะคะบางคนก็เห็นไหมบางคนอายุเยอะแล้วหน้าจะย้วยหนังเยอะนะบางคนก็จะตอบเนื้อหายอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็กรรมพันธุ์ก็เป็นส่วนนึงซึ่งจริงๆเราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะอีกอันนึงก็คือสาเหตุภายนอกซึ่งเรากล่าวไปแล้วนะคะนี่ก็สาเหตุของริ้วรอยแต่ถ้าถามว่าผิวหนังเราบ่งบอกโรคบางอย่างได้ไหมก็น่าอาจจะได้นะคะเช่นเรามองไปแบบตัวเหลืองตาเหลืองเนี่ยก็เป็นโรคตับเนาะหรือถ้าเกิดผิวแห้งมากบางครั้งก็อาจจะเป็นพวกโรคไตหรือว่าโรคของต่อมไร้ท่อบางชนิดเป็นต้นนะคะ
1: ขาดน้ำด้วยใช่ไหมผิวแห้ง
0: ใช่อาจจะเป็นไปได้นะคะ
1: งั้นถามคุณหมอเลยค่ะว่าผิวหน้าที่ดีเราควรที่จะรู้สึกแบบไหน
0: ผิวหน้าที่ดีเราก็ต้องรู้สึกสบายอ่ะผิวเราต้องรู้สึกสบายไม่ตึงอ่ะไม่แห้งไม่ตึงไม่แสบ
2: เพราะบางครั้งเราสครับหน้ามาโอ้หน้าตึงมากเลยอันนี้ก็คือไม่ดี
1: เรานึกว่าแบบยิ่งถูยิ่งดีหรือเปล่ายิ่งแบบสะอาดหรือเปล่า
2: ผมเป็นเมื่อก่อนตอนที่เพิ่งเริ่มรู้จักการใช้โฟมล้างหน้าใหม่ๆตอนที่เราเพิ่งโตนะก็แบบพยายามถูแล้วโอ้โหมันต้องตึงมากมันต้องแบบคลีนมากอย่างเงี้ยมันผิดใช่ไหม
1: แล้วอย่างในโฆษณาที่ฟอง
0: คือแต่ตึงนี่สักพักนึงจะไม่ค่อยสบายหน้าไหมอะค่ะรู้สึกไหมพอมันตึงแล้วก็จะรู้สึกแห้งๆแล้วก็บางคนก็จะเหมือนอาจจะแพ้ง่ายนะคะหรือบางคนแบบนวดหน้าเป็นไหมมันตอนนวดมันสบายแต่หลังจากนั้นอ่ะกลับไปมันเหมือนไม่ค่อยสบายอ่ะบอกนี่ชูเคยเป็นไหมคะหรือไม่เป็น
1: เป็นค่ะเป็นหนูเคยเป็นเหมือนกันแบบหนูจะรู้สึกแห้งคือหนูเป็นคนแพ้ง่ายหนูรู้สึกว่าแพ้ง่ายแล้วเป็นสิวเยอะอันนี้คือที่เห็นก็คืออาจจะโดนเมคอัพกบไปเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็มาสำรวจตัวเองว่าโอเคเวลาเราเลือกผลิตภัณฑ์เราก็ยังไม่เจอผลิตภัณฑ์ที่ถูกสักทีเพราะหนูเราต้องทาออยล์ต้องเช็ดด้วยออยล์ปุ๊บเรารู้สึกหน้ามันละเรามันแล้วก็จะไม่รู้สึกสบายก็ต้องหาอะไรที่มันทำให้หน้าแห้งอีกมันเหมือนมีหลายความรู้สึกบนหน้าหน้าก็เลยเหมือนแบบแยกเข้าไปใหญ่เลย
0: อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเขายังไม่เจอผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจหมอจะบอกคนไข้เสมอว่าการหาผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจนี่มันเหมือนการหาเนื้อคู่นะมันไม่ง่ายคุณต้องพยายามเสาะแสวงหาให้ได้มันต้องมีอันนึงที่มันเหมาะกับเราแต่เมื่อไม่เจอก็ไม่ท้อถอยต้องค่อยๆปรับดูว่ามันไม่ถูกกับเราเพราะอะไรหน้าเราเป็นสภาพแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องลองอ่ะลองผิดลองถูกเนาะเหมือนหาเนื้อคู่อ่ะ
1: หนูลองเยอะมากตั้งแต่กระปุกแพงจนไปถึงแบบอ่ะเป็นแค่น้ำมันมะพร้าวอะไรเงี้ยก็ยังเคย
0: คือแพงก็ไม่ได้แปลว่าจะดีใช่ไหม
1: การที่จะได้เจอผลิตภัณฑ์ดีๆที่เหมาะกับผิวหน้าเราแล้วไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือสิวหรือริ้วรอยอย่างเงี้ยเหมือนเจอเนื้อคู่จริงๆ
2: ที
1: ่
2: สุดเลย
1: พูดแล้วแบบอยากเจอมากนะตอนนี้ก็คง
2: อยากเจอต้อง
0: ลองอยากเจอเนื้อคู่
1: อยากเจอเน
0: ื้
1: อคู่
0: เนื้อคู่กับเนื้อคู่จริงๆใช่ไหม
1: ทั้งสองอย่างเลยค่ะก็อย่างที่บอกนะว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยเรื่องการดูแลความสะอาดเรื่องผิวพรรณต่างๆเพราะว่าแน่นอนเราคงจะล้างแค่น้ำเปล่าทุกวันไม่ได้ต้องเจอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่เหมาะกับตัวคุณและอย่างนี้คุณหมอมีวิธีแนะนำไหมคะในการดูอย่างไรที่เป็นการหลีกเลี่ยงการแพ้ของเราเช่นบางตัวที่มันเป็นสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
0: คือจริงๆสำหรับตัวทำความสะอาดผิวเนี่ยหมอคิดว่าไม่ต้องไปซื้ออะไรที่มี10ส่วนผสมนะเพราะจริงๆช่วงที่สัมผัสหน้าเรามันสั้นเนาะมันก็ล้างลงท่อใช่ไหมแพงบางทีแพงเนาะแล้วก็แป๊บเดียวลงท่อละเพราะนั้นมันไม่ได้แบบอะไรที่ทิ้งไว้ที่หน้าเราต้องการวัตถุประสงค์แค่ชะล้างอย่างอ่อนโยนแค่นั้นเองนะคะเพราะนั้นจริงๆก็เลือกอย่างที่บอกเหมาะกับผิวเรานะคะแล้วก็จริงๆควรจะอ่อนโยนเนาะไม่เอาเอียดๆไม่เอาฟองเยอะฟองเยอะลองคิดดูมันดูดีใช่ไหมใส่โฟมสวยแต่โอ้โหฟองฟอดเลยจริงมันไม่ต่างกับแฟบกับยาล้างจานนะฟองเยอะๆอ่ะใช่ไหม
2: คือฟองฟอดเลยคือไม่แต่ว่าฟองเยอะจะสะอาดกว่าไม่เกี่ยว
0: มันสะอาดแต่มันสะอาดเกินไปจะแห้งมันจะชะล้างทุกสิ่งอย่างไปอ่ะถูกไหมคะเราไม่ได้ต้องการอย่างนั้นใช่ไหมเราไม่ได้แบบมันล้างจานหรือซักผ้าใช่ไหมหน้าเราอ่ะเราต้องการจะชะล้างแค่สิ่งสกปรกซึ่งมันไม่ได้มากมายอ่ะถูกไหมคะถ้าเราล้างมากเกินไปมันก็จะล้างสิ่งดีๆน้ำมันดี

0: อะไรอย่างเงี้ยออกไปด้วยมันก็จะแห้งตึงนะคะ
1: อาหารเสริมบ้างดีกว่าค่ะคุณหมอเรื่องการรับประทานคุณหมอมีวิธีแนะนำไหมคะว่าเราควรที่จะกินอะไรให้เยอะที่สุดเพื่อเป็นการทำให้ผิวเราดีไม่ว่าจะเป็นผิวรูปแบบไหนก็ตามจะแห้งหรือจะมันคุณควรที่จะดูแลตัวเองแบบนี้นะ
0: คือจริงๆสำหรับหมอนะคะหมอคิดว่าคนเราต้องกินอาหารได้ครบหมู่นะคะถ้าทานได้ครบหมู่ก็อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องมีอาหารเสริมนะคะแต่บางครั้งอาจจะมีความจำเป็นเช่นเรารู้สึกว่าช่วงนี้เราจะมีอนุมูลอิสระเยอะนะคะยกตัวอย่างเช่นเราตากแดดเยอะเราอดนอนมากช่วงนี้หรือว่าเครียดกินเหล้าเที่ยวคืนเยอะมันก็อนุมูลอิสระเยอะ
2: ทำไมมาฝั่งนี้ล่ะคะ
0: จะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ต่อต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นเช่นวิตามินซีวิตามินอีคิวเทนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรากินเสริมมันคือเสริมเนาะแต่มันไม่ใช่หลักมันไม่ใช่อาหารหลักมันก็คืออาหารหลักกินครบหมู่นะคะแต่บางคนก็อาจจะแบบมีไดเอทแปลกๆสมัยนี้ก็อาจจะขาดสารอาหารบางอย่างก็อาจจะต้องเสริมไปก็คงต้องดูเป็นคนๆไปแล้วก็ดูเป็นช่วงอะค่ะ
2: ครับแล้วพวกวิตามินอย่างนี้เรากินได้ต่อเนื่องไหมครับที่คุณหมอบอกอ่ะ C D E Q 10อะไรนะหรือว่าควรกินไปแค่ช่วงๆเราพักตับพักไตได้
0: คือจริงๆอยากจะบอกมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแบบขนาดว่าเรากินมากสูงแค่ไหนโดสแค่ไหนสะสมหรือไม่สะสมซึ่งวิตามินแต่ละตัวนี่จะต่างกันแต่โดยทั่วไปเราคิดว่ากินแล้วแบบคนคงต้องมีลืมบ้างกินบ้างอะนะคะก็คิดว่ามันลืมบ้างกินบ้างพักบ้างก็ได้
2: ก็ไม่จำเป็นต้องแบบฉันต้องกินกินกินกินเข้าไปเยอะมากมันก็ไม่ได้แปลว่าดี
0: ใช่ก็บางชนิดมันก็ขับออกไปแต่ว่าบางชนิดถ้าขับออกไปมันอาจจะทำให้เกิดตกตะกอนเกิดนิ่วได้เป็นต้นนะคะมันก็ไม่ใช่ว่าปลอดภัยซะเลยทีเดียวนะคะ
2: อันนี้พูดถึงวิธีการบำรุงแล้ว
1: แล้วก็น้ำดื่มเยอะๆนี้ช่วยไหมคะ
0: น้ำดื่มเยอะๆมันก็ดีอยู่แล้วนะคะดื่มน้ำมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่อันตรายมากไปก็ปัสสาวะบ่อยแค่นั้นเองก็ทำให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นแต่ถ้าเกิดคนที่ผิวแห้งจริงๆบางทีดื่มมันก็ไม่พอมันไม่ได้มาที่ผิวหน้านะคะก็ต้องใช้มอยเจอร์ทาจากภายนอกช่วยด้วยนะคะ
1: หนูเคยได้ยินนะคะเวลาดื่มกาแฟเยอะทำให้หน้าเขียวด้วยเหมือนกันเขียวไหมคะ
0: เพราะว่าดื่มกาแฟมันทำให้เราปัสสาวะบ่อยขึ้นรู้สึกไหมคะบางคนจะปัสสาวะมากขึ้นเหมือนพวกเหล้าก็อาจจะทำให้เราสูญเสียน้ำได้มากขึ้นนะคะ
1: ก็คล้ายกับแอลกอฮอล์ประมาณ
2: เพราะฉะนั้นน้ำก็ดื่มเข้าไปเถอะมันไม่ได้มีข้อเสีย
0: ไม่แพงเน
2: า
0: ะ
2: จะพูดถึงเรื่องของการบำรุงไปแล้วแล้วถ้าเกิดอยากจะได้ช็อตคัทเลยครับ
0: ก็เป็นไปแล้วเนาะแบบว่ามันเป็นไปแล้วแก่ไปแล้วอะไรเงี้ยทำยัง
1: ไงเนาะต้องการแก้ไขแบบเร่งด่วน
0: ใช่
1: กับประเด็นที่ว่านี่เลยเลเซอร์ฟิลเลอร์โบทอะไรลดริ้วรอยได้ดีที่สุดคะคุณหมอ
0: คือจริงๆต้องบอกเลยว่าแต่ละมันเคยได้ยินทั้งเลเซอร์ทั้งฟิลเลอร์ทั้งโบทอะมันก็เราได้ยินมันมามากมายนะแสดงว่ามันไม่เคยได้ยินว่าแบบเลเซอร์ดีที่สุดแสดงว่าทุกอันอะเขาก็มีข้อดีข้อเด่นของเขานะเราต้องมาดูเรื่องของริ้วรอยหรือปัญหาของเรามันคือตรงไหนนะอย่างเช่นที่เมื่อกี้คุณณภัทรบอกเด็กๆก็ยิ้มเยอะเป็นคนตีนกาขึ้นอันนี้ก็เป็นริ้วรอยซึ่งเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อใช่ไหมเช่นบางคนแบบนั่งคอมหรือต้องขมวดคิ้วเนาะหรือบางคนทำงานนั่งโต๊ะแล้วแบบมีคนมาติดต่อก็ต้องเงยหน้าขึ้นไปก็จะเกิดริ้วรอยตรงหน้าผากอันนี้ก็จะเป็นริ้วรอยซึ่งเกิดจากกล้ามเนื้อเราก็ต้องแก้โดยยาซึ่งลดการทำงานของกล้ามเนื้อก็คือตัวโบทูลินท็อกซิตนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกฟิลเลอร์อันนี้ก็จะเป็นจากตัวเนื้อเยื่อเราหายไปนะคะ
2: เป็นร่องเป็นอะไร
0: เช่นแบบคนอายุเยอะขึ้นบางคนก็แก้มต่อเนาะ
1: มีร่องแก้ม
0: ก็ใช้เติมเสริมตรงนั้นหรือบางคนปากบางเล็กนิดเดียวเนาะก็อยากจะทำให้มันใหญ่ขึ้นก็ต้องฟิลเติมมันเข้าไป
1: เติมขมับด้วย
0: ใช่ไหมขมับขมับมันต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นลักษณะริ้วรอยหรือความแก่ส่วนตัวเลเซอร์เนี่ยมันก็มีทั้งเลเซอร์ที่กระตุ้นคอลลาเจนสำหรับในคนที่มีริ้วรอยเล็กๆรูขุมขนกว้างนะคะหรือเลเซอร์ที่ลดพวกเม็ดสีบางคนพออายุเยอะขึ้นริ้วรอยมันเกิดจากฝ้ากระก็ต้องแก้ด้วยเลเซอร์นะคะหรือตอนนี้มันก็จะมีแม้แต่อัลตราซาวด์นะคะที่ทำให้กระชับหนังหน้าที่มันหย่อนย้วยเคล็ดๆก็กระชับให้มันตึงขึ้นเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับริ้วรอยของแต่ละคนนะคะ
2: ดูเลเซอร์มีเยอะมากนะมีอะไรบ้าง
0: เยอะมาก
2: ที่เราคุ้นๆมีเทอร่าเทอร์มา
0: เยอะมาก
1: ทิโก
0: ะอันนี้ก็จะเป็นทิโกะ
1: ทิโกะ
0: เยอะมาก
2: เยอะมาก
0: คือก็จะไปเรื่อยๆ
1: มีหลายนวัตกรรมมากตอนนี้คุณ
2: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกที่เหมาะกับสิ่งที่เรา
0: ปัญหาของเราใช่อะไรที่ทำให้เราดูดีอะไรที่เป็นปัญหาของเราก็ต้องเลือกที่เหมาะสมมันไม่สามารถที่จะแบบเลเซอร์หนึ่งเครื่องทำได้10-20อย่างไม่ใช่ก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับปัญหาของคนไข้
2: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเรื่องกล้ามเนื้อโบไปถ้าเกิดอยากจะเติมร่องต่างๆก็ใช้ฟิลเลอร์แต่ว่าถ้าอยากจะไปแก้ไขในเรื่องของการยกกระช ับขึ้นไป
0: ถูกต้องยกกระชับอาจจะเป็นพวกอัลตราซาวด์หรือคลื่นวิทยุอะไรมันก็จะกระชับหนังเนา
1: ะ
0: หรือพิโคนี่ก็จะลดเม็ดสีหรือว่ากระตุ้นการสร้างคอลลาเจน
1: อ
0: ันนี้ก็เราก็ต้องเลือกใช้หรือบางคนเป็นรอยแดงๆอ่ะรอยแดงสิวก็ต้องใช้เลเซอร์ที่ลดรอยแดง
2: ครับ
0: นะคะ
2: คือตั้งแต่คุยออกมาคุณหมอพูดคำว่าคอลลาเจนบ่อยมากมันสำคัญกับร่างกายเรามากเลยไหมครับคุณหม
0: อจริงๆคอลลาเจนกับอีลาสตินนะเคยได้ยินใช่อีลาสตินก็ทำให้เกิดอีลาสติซิตี้จริงๆมันไม่ได้แค่ผิวหนังเราเนี่ยมันอยู่ตามเส้นเลือดด้วยนะเคยเห็น
1: ข้อกระดูก
0: ใช่พวกนี้มันก็จะมีหมดนะเนาะเพราะฉะนั้นมันก็คือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มันช่วยทำให้ร่างกายเราเป็นรูปเป็นร่างขึ้น
1: อ
0: ่ะ
1: สุดท้ายแล้วเราก็ปฏิเสธอายุไขของเราไม่ได้แต่ก็อย
2: ู่
1: เราแค่ต้องการที่จะรู้วิธีการแล้วก็เคล็ดลับในการที่จะชะลอไม่ให้ริ้วรอยมันเกิดก่อนวัยอันควรเท่านั้น
0: แล้วก็ไม่ให้เกิดมากกว่าวัยควรด้วยถูกต้องไหมไม่ให้เกิดก่อนวัยแล้วไม่ให้เกิดมากกว่าวัย
1: นะคะเพื่อเป็นการให้เรามีความมั่นใจในตัวเองไปไหนมาไหนเราจะได้ถือว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองที่ดีนั่นเองก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆสำหรับการที่ทุกคนต้องการความรู้เกี่ยวกับการลดริ้วรอยในวันนี้นะคะก็ถือว่าคุณหมอได้มาไขข้องใจให้เราได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปเดี๋ยวเราให้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับริ้วรอยคุณหมออยากจะแนะนำยังไงดีคะ
0: จริงๆก็คือริ้วรอยอย่างที่บอกนะคะมันก็เกิดขึ้นตามวัยต้องเกิดทุกคนนะคะทำยังไงให้มันไม่เกิดก่อนวัยหรือมากกว่าวัยนะคะก็อย่างที่บอกแล้วนะคะการพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารให้ครบหมู่นะคะการดูแลบำรุงการหลีกเลี่ยงแสงแดดการใช้ครีมบำรุงที่เหมาะสมกับสภาพผิวนี่คือทำระยะเวลายาวนานเลยนะคะส่วนถ้าใครมีปัญหาว่ามันเกิดขึ้นแล้วจะทำยังไงนะคะก็ต้องเลือกใช้นวัตกรรมช่วยที่เหมาะสมกับปัญหาของเราในสถานที่ที่ปลอดภัยนะคะโดยที่มีแพทย์แนะนำที่เหมาะกับสภาพผิวเรานะคะมันไม่ใช่ว่าทำแล้วจะดีหมดนะคะมันก็บางทีมันก็ทำไม่ดีมันก็แย่กว่าเดิมก็มีนะคะก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพที่มีความปลอดภัยแล้วก็มีมาตรฐานนะคะในนวัตกรรมใหม่ๆนะคะ
1: นะคะก็เป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะคะก็คือการปรึกษาคุณหมอนั่นเองนะคะและตอนนี้ก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถรักษาได้ตรงจุดในข้อบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้นและสำหรับผิวแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันด้วยยังไงก็ปรึกษาแพทย์จะดีที่สุดนะคะอ่ะวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเพ็ญพันธ์วัฒนไกรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะที่มาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องริ้วรอยไปด้วยกันนะคะหวังว่าเราจะได้มีโอกาสผิวหน้าตึงคุณอย่าลืมนะวันนี้กลับไปหกสูง
2: กลับไปนอนตีลังกาเลย
1: กลับไปนอนตีลังกา
0: จะไม่มีใครมาหาหมอเลยหรอคะอันนี้เขาจะไปดูแลตัวเองเลยนะตีลังกาใช่ไหม
2: แล้วเดี๋ยวจะกลับมาปรึกษาคุณหมอด้วยว่าผมไปตีลังกาหกสูงมาแล้วเอ๊ะทำไมต้องควรเพิ่มเติมอะไรอีกเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกไปแล้วว่าเราจะต้องรู้ข้อบกพร่องของเราก่อนเราค่อยๆมาปรับไปให้มันดียิ่งขึ้น
1: ใช่แล้วค่ะก็อย่าลืมสังเกตตัวเองดีๆนะคะสังเกตผิวของคุณค่ะเพราะว่ามันจะอยู่กับคุณไปอีกนานสำหรับวันนี้พวกเรา3คนต้องลาไปก่อนครั้งหน้านะคะจะพาไปสืบเรื่องความสวยความหล่อเรื่องอะไรห้ามพลาดค่ะแต่สำหรับวันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนกับรายการ
3: สวยหล่อขอสืบ
1: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระเด็งแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนอดนอนบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์และกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะ

0: เมื่อกี้หันไปทางไหนก็เห็นแต่คนใส่ใจสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังวิ่งคนที่กำลังเดินคนที่กำลังปั่นและคนที่กำลังนอนรู้ไหมคะว่าชีวิตของคนเรานั้นหมดไปกับการนอนถึง1ใน3ของชีวิตเลยนะคะสมมติว่าถ้าเกิดเราอายุ30ปีนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาเราหมดเวลากับการนอนไปแล้วถึง10ปีค่ะทำไมร่างกายมนุษย์ถึงต้องการการนอนมากขนาดนี้คะมันต้องมีเหตุผลบางอย่างสิลองนึกย้อนกลับไปนะคะตอนที่เราอยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยตอนนั้นนะคะก็ได้นอนนอนนอนแล้วก็นอนอย่างจุใจไปเลยนะคะสัตว์ต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องนอนไม่แพ้กับมนุษย์เลยอย่างสุนัขนะคะนอนวันนึงเนี่ยเฉลี่ยถึง14ชั่วโมงส่วนแมวเหมียวอยู่ที่15ชั่วโมงบางตัวนอนยาวชนะเลิศไปเลยอย่างมีโคอาล่านอนวันละ18ถึง22ชั่วโมงค่ะส่วนสัตว์บางชนิดอย่างแมวน้ำเนี่ยก็นอนได้ทั้งใต้น้ำแล้วก็บนบกด้วยอาบันเพิ่งเคยเห็นนะคะว่าแมวน้ำนอนใต้น้ำเป็นแบบนี้เองหลับแอ้งแม้งไปเลยนอกจากการนอนจะเป็นกิจวัตรที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตแล้วนะคะการนอนยังเป็นความสุขที่ไม่มีใครพรากจากเราไปได้ด้วยแต่มันก็น่าแปลกใจที่ว่าหลายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆการนอนแล้วก็อดนอนบ้างหรือนอนไม่เป็นเวลาบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์ตามมามากมายและกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะวันนี้เราจะมาปลดชนวนปัญหาการนอนกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริจสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้เราทุกคนได้อยู่ดีนอนดีกันติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: ก็พบว่าไม่กี่สัปดาห์หนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองนี้ก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: ใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมากเขาผิดปกติละ
0: อุ้ยคุณหมอคะถูกใช่ไหมคะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะต้องนอนรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้วยตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงแก่ชราเราก็จะต้องนอน
1: อ
0: าบันก็เลยอยากจะให้คุณหมอช่วยทบทวนได้ไหมคะว่าการนอนสำคัญอย่างไรคะ
1: ความสำคัญเนี่ยถ้าเราไม่นอนจะเกิดอะไรขึ้นกับเราใช่ไหมครับความสำคัญอยู่ตรงนั้นในการศึกษาเนี่ยมันไม่สามารถจะทำในคนเราได้จะจับคนเราเนี่ยมาอดนอนจนกระทั่งถึงที่สุดเนี่ยจะ
0: ผิดจริยธรรมใช่ไหม
1: ใช่ครับมันก็มีการศึกษาในสัตว์ทดลองคือในหนูเนี่ยนะครับในหนูเนี่ยเขาก็เลยจับหนูเนี่ยมาอดนอนคือหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คลื่นสมองของหนูเนี่ยมันปรากฏว่าเป็นการนอนเนี่ยเขาจะทำมีวิธีการบางอย่างทำให้หนูเนี่ยตื่นก็พบว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่กี่สัปดาห์นะครับหนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองเนี้ยก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับในที่สุดก็ตายในการตายของหนูเนี่ยมันจะเป็นการตายลักษณะคล้ายๆกับระบบการเผาผลาญของร่างกายของหนูเนี่ยมันสูงผิดปกตินะครับ
0: ถ้างั้นแสดงว่าเวลาที่เราได้นอนเนี่ยระบบเผาผลาญเราได้พักผ่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็หลายๆระบบด้วยคล้ายๆกับว่าพอเราได้นอนระบบบางอย่างจะทำหน้าที่ของมันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหลั่งฮอร์โมนที่สร้างเสริมซ่อมแซมร่างกายหรืออะไรทำนองนี้นะครับจะทำหน้าที่มันได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าในคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีข้อมูลตรงๆได้นะครับเราก็จะมีการดูข้อมูลศึกษาเนี่ยในเชิงเรียกเชิงระบาดวิทยาเนี่ยนะครับเก็บข้อมูลตามกันเลยว่าคนเราตามกัน5ปี6ปีเนี่ยนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้านอนจำนวนชั่วโมงนอนได้น้อยหรือจำนวนชั่วโมงนอนมากผิดปกตินะครับ
0: แต่เป็นประจำก็เป็นปัญหากัน
1: เขาก็พบค่อนข้างชัดนะครับว่ากลุ่มที่นอนได้น้อยโดยเฉพาะยิ่งนอนได้น้อยเป็นประจำเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยได้แค่คืนละ5ชั่วโมงเนี่ยคืออัตราการเสียชีวิตเนี่ยจะสูงกว่าปกติเทียบกับกลุ่มคนที่นอนได้อยู่ประมาณสัก7ชั่วโมงรวมถึงกลุ่มคนที่นอนมากผิดปกติด้วย9ชั่วโมง10ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยอัตราการเสียชีวิตก็จะมากกว่ากลุ่ม คนที่เฉลี่ยอยู่ที่7ประมาณนี้นะครับนี่ข้อมูลเบื้องต้นในทาง ระบาดวิทยาที่ศึกษาในชุมชนนะครับ
0: นอนน้อยไปก็แย่นอนมากไปนี่ก็อันตรายเหมือนกัน
1: ใช่ใช่ใช่คร
0: ับถ้างั้นถ้าให้สรุปก็คือว่าการนอนเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือทำให้ระบบของเราได้พักผ่อนได้หยุดบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นเครื่องร้อนเกินไปเราก็จะแย่อย่างที่2ก็คือว่าช่วงเวลานอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ระบบสำคัญบางอย่างเช่นเรื่องของฮอร์โมนจะทำงานใช่ไหมคะจะเป็น2เหตุผลหลัก
1: ใช่นะคร
0: ับพอคุณหมอพูดมาแบบนี้อาบานเลยสงสัยค่ะว่าแล้วตกลงถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพ เนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: คือการหลับของคนเราเนี่ยมันกำหนดด้วย2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพนาฬิกาชีวภาพเนี่ยภาพรวมของนาฬิกาชีวภาพจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะต้องตื่นแล้วก็เมื่อไหร่ที่ร่างกายเนี่ยมันจะมาถึงเวลาที่เรียกว่าหลับนะครับจริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นนิดหนึ่งมันซับซ้อนว่านาฬิกาเองเนี่ยถามว่ามันบอกว่าเมื่อไหร่หลับไหมตัวนาฬิกาเองเนี่ยมันไม่ถึงกับบอกว่าเมื่อไหร่หลับแต่มันจะมีปัจจัยบางอย่างเมื่อถึงเวลาหนึ่งนาฬิกาจะสั่งให้อีกระบบหนึ่งอะนาฬิกาชีวภาพเนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่พยายามสร้างความตื่นตื่นมากตื่นน้อยตื่นมากตื่นน้อยเป็นวงจรนะครับมันน่าแปลกตรงที่ว่าการตื่นของสมองที่ค่อนข้างชัดเจนมากเนี่ยอยู่ประมาณสักช่วงทุ่มทุ่มถึง2ทุ่มเรียกว่าเป็นพีคเลย
0: ที่ตื่นเหรอคะ
1: ที่ตื่นสมองอะเลิร์ตมาก
0: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยนะ
1: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยเป็นอะไรที่หลายคนแล้วเดี๋ยวเราต้องประยุกต์ใช้คือว่าเนื่องจากว่าสมองช่วงนี้เป็นสมองที่ตื่นมากนะครับแต่มันจะมีปรากฏการณ์บางอย่างด้วยนาฬิกาเนี่ยแหละที่ไปทำให้สารบางตัวในร่างกายเนี่ยมันผลิตออกมาก็คือเมลาโทนินเมลาโทนินเนี่ยพอมันผลิตออกมามันจะสอดคล้องพอดีเมลาโทนินก็จะผลิตไอตอนที่พระอาทิตย์เริ่มตกดิน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วโดยทั่วไปเมลาโทนินมันก็จะถูกยับยั้งด้วยแสงอาทิตย์อยู่แล้วพอพระอาทิตย์ตกดินก็ได้จังหวะที่นาฬิกาเนี่ยมันบอกให้เมลาโทนินเนี่ยสร้างเมลาโทนินเนี่ยก็เพราะมันไปมีหน้าที่ที่ไปยับยั้งการทำงานของนาฬิกาชีวภาพที่คอยผลิตการตื่นพอไปยับยั้งปุ๊บมันก็มีขบวนการกระบวนที่2ที่รอตัวอยู่ละนะครับพร้อมที่ทำให้เราหลับก็คือกระบวนการแห่งความสมดุลความสมดุลนี่หมายความว่าอย่างนี้นะครับในรอบ24ชั่วโมงของเราเนี่ยมันก็จะมีความสมดุลระหว่างจำนวนชั่วโมงตื่นกับจำนวนชั่วโมงหลับอยู่ละถ้าสมดุลเราอยู่ที่16กับ8
0: ค่ะ
1: คือตื่น16หลับ8ความสมดุลมันมีความหมายตรงที่ว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเราใช้ด้านใดด้านหนึ่งเช่นด้านตื่นมากเช่นเราตื่นสัก20ชั่วโมงนอนได้แค่4ชั่วโมงความสมดุลคือร่างกายมันจะจำมันจะไม่ยอมแล้วมันก็จะพยายามเก็บตกไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งให้มันครบเข้าสู่สมดุลใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการอดนอนทบไปเรื่อยๆหลังเรื้อรังร่างกายก็จะจำเอาไว้มีโอกาสมันจะมาเก็บ
0: ตัวเลขติดลบสีแดงเยอะก็จะต้องไปทำให้มันกลับมา
1: ไปชดเชยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความสมดุลก็คือว่าทุกเวลาที่เราเริ่มตื่นตอนเช้าเนี่ยมันคล้ายกับจะมีสารตัวนึงที่เกี่ยวข้องกับระบบของสมดุลเนี่ยนะครับผลิตออกมาด้วยเป็นสารแห่งการทบเอาไว้พร้อมที่จะง่วง
0: อ้าวอย่างนี้เอง
1: คือมันคู่กันครับพอเวลาตื่นเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสารบางตัวผลิตพร้อมที่จะง่วงเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเป็นจุดสูงสุดพีคพอๆกันระหว่างตอนช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มที่ว่าสมองผลิตการตื่นมากสุดใช่ไหมครับไอสารเกี่ยวกับความง่วงก็สูงสุดเหมือนกันแต่เนื่องจากสมองการตื่นมันสูงสุดเนี่ยมันยังล้มการตื่นไม่ค่อยได้เมลาโทนินจะก็มาช่วยทำให้การตื่นลดหวบลงไปพอลดหวบปุ๊บไอตัวที่จ่ออยู่แล้วอะไอสมองสารเกี่ยวกับการหลับอะความง่วงอะมันก็เลยเหมือนกับเขื่อนแตกทับโถมลงไปอีกทีนึงทำให้เราเนี่ยหลับได
0: ้
1: นั้นเมลาโทนินเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นการเปิดประตูการเปิดประตูความง่วงให้ความง่วงที่มันพยายามสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยจ่ออยู่แล้วก็กลับมาหลับได้เลยนะครับพอการง่วงถูกใช้ไปเรื่อยๆปริมาณก็จะเหลือน้อยลงสมองนาฬิกาชีวภาพก็จะผลิตการตื่นขึ้นมาอีกเราก็จะตื่นในตอนช่วงเวลาตอนเช้าเราพอดีทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้นะครับประเด็นคือว่าเมื่อกี้นี้ตอนใกล้ๆทุ่มใช่ไหมครับที่มัน alert สูง
0: ที่มัน
1: พีคสูงสุดเนี่ยมันก็มีนัยยะอยู่2นัยยะนัยยะที่1เนี่ยก็คือง่ายๆว่าใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมาก1ทุ่มเขาผิดปกติแล้ว
0: นั่นน่ะสิคะเพราะกำลังพีคอยู
1: ่ใช่ใช่ครับเพราะว่าใครก็ตามที่ตอบตัวเองเนี่ยโหทุ่มหนึ่งฉันหลับได้สบายมากขอให้มีเวลาละกันทุ่มสองทุ่มเป็นช่วงที่ฉันหลับสบายหลับปุ๋ยเลยแสดงว่าเขามีปัญหาเรื่องอดนอนเรื้อรังอย่างรุนแรงอย่างมากทีเดียวเพราะจุดนั้นเป็นจุดที่พีคมากนะครับ
0: ตูถาโถมตัวที่ทำให้ง่วงมา
1: ใช่ใช่ก็สามารถที่จะหลับได้โดยที่ว่านาฬิกาชีวภาพยังแอคทีฟมากสูงสุดอยู่เนี่ยนะครับประยุกต์อันที่สองก็คือว่าคนเราเนี่ยบางทีว่าคิดการนอนเป็นแบบเชิงเลขคณิตศาสตร์นะครับสมมติว่าเรานอน4ทุ่มแล้วเราตื่น 7-8 โมงเช้าแต่พรุ่งนี้มีธุระต้องบินอย่างเงี้ยต้องตื่นตี3ตี4เพราะเนี่ยอยากกันนั้นเลยเราก็มานอนเอาสักเลื่อนมา2ทุ่มเราก็จะได้ไปตื่นเอา ตี4โดยที่เราก็จำนวนเราอิ่มพอ
0: จำนวนชั่วโมงเท่าเดิม
1: เท่าเดิม
0: ก็ต้องโอเคสิ
1: ไม่โอเคร่างกายมันไม่ยอมนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราเลื่อนมา2ทุ่มเราไปโดนจังหวะที่สมองแอคทีฟพอดีใช่ไหมครับสมองพีคอะ ตรงเนี้ยเราถูกกำหนดเป็นทางการว่าเป็นโซนที่ต้องห้าม แห่งการหลับนะครับเป็นโซนที่ว่าเข้าสู่การหลับไม่ได
0: ้
1: ถ้าใครเข้าสู่การหลับช่วงนี้ขยื่นเวลาหลับมาเร็วขึ้นเนี่ยโอกาสเหลือเกินที่เขาจะไม่หลับไปทั้งคืนเนี่ยสูงคิดว่าส่วนหนึ่งมันไปโดนเอาสมองช่วงตื่นพอดีนะครับ คือเขาอาจจะนอนหัวค่ำไปนะครับความง่วงมันเป็นประตูนะครับพอมันเปิดเนี่ยแล้วเราไม่ยอมเข้าไปหามันเนี่ยมันจะปิดพอมันปิดปุ๊บแล้วเราค่อยๆไปนอนก็คือเรานอนดึกขึ้นใช่ไหมครับหลายคนทีเดียวนอนไม่หลับละหลับก็ยากต่อให้ใช้ยานอนหลับด้วยนะครับหลับก็ยากหรือหลับแล้วก็จะหลับๆตื่นๆไปทั้งคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนเนี่ยนอนเร็วก็มีปัญหานอนดึกผิดเวลาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับมันก็เป็นทั้งสองอย่าง
0: แสดงว่าจริงๆคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพใช่ไหมคะว
1: ่
0: าแต่ละคนจะมีแพทเทิร์นเรื่องของเวลาการนอน
1: ของเขาเอง
0: ถ้าอย่างนั้นคือจริงๆคุณหมอก็น่ากำลังจะบอกว่าการนอนที่ดีเนี่ยคือนิสัยการนอนมากกว่าหรือเปล่าคะว่าเรานอนเป็นตามช่วงเวลาของนาฬิกาชีวภาพของเราถ้าเกิดว่าถึงช่วงเวลาที่เราต้องง่วงนอนประตูเปิดมาแล้วแต่เรายังไม่ยอมเดินเข้าประตูไปมัวเล่นมือถือส่องดูดาราของเราเนี่ยนาฬิกาชีวภาพเราก็จะรวนไปด้วยแล้วเราก็จะนอนไม่หลับอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
1: มีสิทธิ์เลยล่ะครับจริงๆที่คุณอมรพูดทำให้ผมคิดได้ว่าคือการนอนที่ดีคือการเลือกเวลาการนอนของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับการทำงานของร่างกายในบริบทของการนอนของเราเนี่ยแหละอันนี้จะดีมากนะครับไม่ไปฝืนมันฝืนก็อย่างเช่นว่าไปนอนดึกผิดเวลาไปตัดเวลานอนเรานอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับหรือไปนอนเร็วผิดปกติเพื่อที่จะตื่นให้เร็วกว่าปกติอะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับสังคมมันบางทีมันก็บังคับเราในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเหมือนกันนะคร
0: ับ แล้วอย่างนี้ถ้าเกิด อย่างที่สมมติว่าอาบันเนี่ยนอนไม่หลับเพราะว่าจะต้องบินวันต่อมาแต่อย่างนี้ถือว่าอาบันยังไม่เป็นโรคนอนไม่หลับใช่ไหมคะ
1: ยังครับเป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะเวลาที่เราใช้คำว่านอนไม่หลับเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่สภาวะเหนี่ยวนำเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างชั่วคราวเราปรับตัวได้เราก็หลับหรือเหตุการณ์ผ่านไปเราก็หลับ
0: อย่างเช่นว่าพรุ่งนี้เราจะต้องพรีเซนต์งานเนี่ยเครียดมากกังวลหรือจะต้องไปออกเดตอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ก็จะไม่หลับ
0: จะไม่หลับ
1: คือโรคนอนไม่หลับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับมันมี2ปัจจัยใช่ไหมครับมีเรื่องของความสมดุลการตื่นการหลับการทับถมของความง่วงนาฬิกาที่คอยกำหนดนะครับนี่เรื่องที่3นี่จะเป็นเรื่องที่ว่าพอทุกอย่างลงตัวละนาฬิกาก็ทำงานหน้าที่ของมันความสมดุลทางที่มันปุ๊บถึงจังหวะที่เราจะหลับมันมีปัจจัยเล็กๆอันที่3อันหนึ่งก็คือว่าสมองละสมองเนี่ยจะแบ่งกันเป็น2ค่ายค่ายหนึ่งเนี่ยผลิตการตื่นอีกค่ายหนึ่งผลิตการหลับนะครับพอคนเราจะหลับเนี่ยสมองผลิตการหลับจะกระตุ้นตัวเองขึ้นมาแล้วไปยับยั้งสมองผลิตการตื่นนะครับเพราะฉะนั้นคนนอนไม่หลับเนี่ยก็คือว่าถ้าทุกอย่างถึงเวลาลงตัวหมดแต่มาติดตรงสมองก็คือว่าสมองส่วนการตื่นของเขาไม่ค่อยลดระดับเพื่อให้สมองส่วนการหลับทำหน้าที่ได้เต็มที
0: ่ก็มัวแต่ตื่นพูดง
1: ่
0: ายๆก็เลยไม่ยอมหลับ
1: ใช่เหมือนกับคนเราเนี่ยมีเรื่องเข้ามาปังคิดไม่หยุดเนี่ยเรื่องมันแรงสำหรับเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสมองส่วนการตื่นมันทำหน้าที่มันครอบครองสมองส่วนการหลับบางทีมันทำหน้าที่มันได้ไม่เต็มที
0: ่
1: อันนี้ก็เป็นก็ผลออกมาคือนอนไม่หลับนอนไม่หลับก็อาจจะเป็นแค่ครั้งคราวเฉพาะส่วนที่เราไปคิดนู่นคิดนี่ใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีอยู่อีกกลุ่มนึงไม่ว่าเขาจะคิดหรือไม่คิดก็แล้วแต่ส่วนที่ตื่นหรือการตื่นของเขาเนี่ยมันสูงมากกว่าสมองส่วนที่ทำหน้าที่หลับ
0: เป็นที่สมองของเขา
1: ใช่พวกนี้เราเรียกว่าโรคนอนไม่หลับละนะครับมันอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีเหตุการณ์เข้ามาพรุ่งนี้จะต้องมีประชุมไปสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยนะครับลักษณะพวกนี้เขาจะรู้ตัวว่ามันเป็นประจำตัวเขาเลยนะครับเรียกว่ามันเป็นหลายๆเดือน
0: แสดงว่าคือจะต้องเป็นตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่ช่วงอายุประมาณสัก30ขึ้นไปพวกนี้นะครับนอนก็ยังไงก็ไม่อิ่มหลับก็หลับยากก็แก๊กเสียงก็แก๊กรู้หมดเลยแล้วมันแปลกนิดเดียวกลุ่มพวกนี้ที่สังเกตนะครับก็คือว่าคนเราเวลาที่เรานอนไม่หลับแต่เป็นนอนไม่หลับก็มีเรื่องให้คิดเนี่ยพอเวลากลางวันเนี่ยร่างกายมันจะเพลียระบบสมดุลเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาเรียกร้องหนี้การหลับบางทีถ้ามีโอกาสตอนบ่ายเราหลับได
0: ้ก็หน้าที่ทำงานเลยค่ะนั่งทำงานอยู่ตอนกลางวันนอนไป
1: หลับได้เพราะพวกนี้จะเป็นตัวบอกนึงว่าระบบสมดุลเนี่ยเขายังดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าโอกาสในการใช้การนอนก็อาจจะสั้นลงนี่กลุ่มที่เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยต่อให้กลางวันก็ไม่หลับ
2: อุ้ย
1: เพราะสมองมันจะ alert นี่ครับมันจะตื่นตัวงั้นกลุ่มคนพวกนี้ลองถามก็ดูเขาจะบอกว่ากลางคืนก็ไม่หลับหลับก็หลับยากรู้ตัวตลอดหลับตื้นๆใครเข้าใครออกเปิดประตูใครพลิกตัวรู้หมดนะครับ
0: ทรมาน
1: แต่พอกลางวันเป็นไงกลางวันก็จะรู้สึกเพลียง่วงอยากนอนแต่พอลงไปนอนไม่หลับ
0: เวนี้น่าสงสารมาก
1: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติไงครับคือสมองส่วนที่คือความตื่นตัวของร่างกายโดยรวมเนี่ยมันสูงกว่าปกติแล้วมันไม่ลดระดับเพื่อให้การนอนเพราะคนไข้กลุ่มนี้ก็จะทรมานอันนี้จะเป็นความแตกต่างว่า
0: เป็นโรค
1: โรคนอนไม่หลับกับการกับภาวะนอนไม่หลับชั่วคราว
0: อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะเฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะไปหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลยแล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
1: ติดยาที่หนึ่งคือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
0: ใช้แล้วดี
1: แล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มันหยุดไม่หลับหรอกครับยากมากที่จะหลับสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวช
0: เฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
1: ครับ
0: แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
1: อยากจะบอกนิดนึงหน่อยพูดถึงการเสพติดตรงนี้นิดนึงละเวลาที่เราต้องติดยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคำจำกัดความเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ความหมายกว้างๆก่อน
0: อ
1: ันที่1เลยเนี่ยติดใจติดใจอ่
0: ะ
1: จริงๆชีวิตเราเนี่ยมันติดใจหลายเรื่องนะรสชาติอาหารเนี่ยก็ติดใจละแต่เราไม่รู้สึกว่าเราเสพติดมันนะเราไม่รู้สึกว่ามันไม่ถูกจัดเป็นกลุ่มเสพติดนะครับนี่อันที่หนึ่งเนี่ยยาไอ้เรียกว่าติดยาที่หนึ่งคือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
0: ใช้แล้วดี
1: ใช้แล้วดีมันก็รู้สึกว่าใช้ทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยไอ้การติดใจมันชนะไอ้ความกลัวก็จบนะครับก็คือใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับในกลุ่มที่สองเป็นอย่างนี้ไอ้การติดยาคือว่าการติดยานี่มันหมายถึงว่าร่างกายเนี่ยพอใช้ไปร่างกายต้องดื้อยาก่อนต้องดื้อฤทธิ์ของยาก่อนเคยใช้แล้วสมมุตินะครับว่าเคยใช้แล้ว1เม็ดช่วยได้ไปสักระยะนึง1เม็ดไม่ได้ละ
0: ไม่อยู่แล้ว
1: ต้อง2ไปสักระยะต้อง3อันนี้เราเรียกว่าการดื้อในความหมายของการติดมันต้องมีเรื่องดื้อก่อน
0: ค่ะ
1: พอดื้อเสร็จเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็จะมาข้อย่อยอีกข้อนึงคือว่าพอหยุดใช้ปุ๊บมันจะมีอาการคล้ายๆกับขาดยาคำว่าขาดยาหนึ่งในอาการนั้นเนี่ยมันจะมีคำว่านอนไม่หลับเนี่ยเข้ามาด้วยหลายคนใช้วิธีอย่างนี้ทดสอบด้วยตัวเองอย่างนี้ว่าเขากินยาสมมติก็การว่ากินยาช่วยนอนหรือยานอนหลับมาเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มัน
0: ค่ะดูซิว่า
1: หลับได้ไหม
0: หลับได้หรือยังเราจะไม่ต้องพึ่งยา
1: ใช่ไม่อยากจะพึ่งกินยาไม่อยากจะถูกครอบงำไม่อยากถูกวงการ
0: เ
1: นี่ยเราก็ไม่อยากชีวิตเราก็อยากถูกวงการจากใคร
0: ค่ะ
1: หยุดไม่หลับหรอกครับยังไงยากมากที่จะหลับเมื่อเราหยุดเนี่ยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือว่าพอเราหยุดปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยจะจ้อง
0: อ๋อจดจ้อง
1: ว่าคืนนี้ข้อสอบฉันทำผ่านไม่ผ่าน
0: ห
1: รือที่ว่าฉันจะหลับด้วยตัวเองได้
0: สมองก็เลยยิ่งตื่น
1: ยิ่งเกิดยิ่งตื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่หลับพอไม่หลับเสร็จก็เลยทั้งตื่นตระหนกทั้งเสียขวัญทั้งตกใจว่าเราติดยาแน่แล้วเพราะว่าเราหยุดยาหนึ่งคืนแล้วไม่หลับก็ต้องกลับมาใช้ใหม่พอกลับมาใช้ก็หลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่เราจะต้องลดยาที่ช่วยเรื่องการนอนเนี่ยบางทีมันก็จะมีปรากฏการณ์บางอย่างที่ในช่วงประมาณสักวันสองวันแรกเนี่ยได้ที่ทำให้นอนหลับไม่ดีแต่อย่าเพิ่งไปตกใจอันนี้หมายถึงภาพรวมนะครับพอไปสักระยะหนึ่ง5วัน7วันเนี่ยพอผ่านไปได้เนี่ยบางทีไอ้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปบางคนเนี่ยใช้ยากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการหลับเนี่ยแต่ใช้แบบไม่ได้มีการดื้อยาเลยคือเคยใช้ขนาดเท่าไหร่ก็อยู่ขนาดต่ำๆเท่านั้นอันนี้ก็ไม่น่าจะต้องแบบเป็นห่วงหรือว่ากลัวว่าสิ่งนี้เรียกว่าติดยาแล้ว
0: เพราะว่าคำว่าดื้อยามันแปลว่าเท่าเดิมมันไม่ได้เลยต้องเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆ
1: ต้องม
0: ี
1: สิ่งนั้นขึ้นมาก่อน
0: แต่บางคนก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มโดสของยา
1: คนแค่นิดเดียวเองเขาก็อยู่เขาไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไปเจอปรากฏการณ์อย่างเงี้ยเขาลองหยุดดูแล้วมันไม่หลับก็เลยแปลว่าเขาติดยาแล้วอะไรทำนองเนี้ยเพราะในบางครั้งก็จะมีบางคนเหมือนกันที่บางทีลืม สังเกตเวลาลืมกินยาเนี่ยก็หลับได้
0: อ้าว
1: นะครับก็คือเราตื่นขึ้นมาอ้าวเมื่อคืนลืมกิน
0: ก็แสดงว่าเป็นปัจจัยที่เรื่องของอารมณ์
1: ใช่วิธีใช่ครับวิธีจดจ้องเนี่ย
0: มีผลมาก
1: เพราะเราไม่สามารถจะสั่งให้เราหลับได้เราเนี่ยไม่สามารถสั่งให้เราหลับได้แล้วยิ่งเราไปจ้องเราเนี่ยว่าจะหลับไม่หลับเนี่ยผลออกมามันคือไม่หลับ
0: คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยคนไข้สามารถที่จะไม่ทานยาได้ไหมคะคือเขาสามารถหนึ่งคือมารักษาด้วยการที่ไม่ต้องทานยาหรืออย่างที่สองถ้าทานยาแล้วรู้สึกว่าอยากหยุดเองอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับไอแนวทางวิธีคิดหรือการตัดสินใจอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันคงต้องเริ่มพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยผมว่าประมาณ 40-50% เลยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวชนะครับโรคสมัยนี้ที่เขาพูดกันเยอะคือโรคซึมเศร้าโรคทางอารมณ์
0: ทำให้นอนไม่หลับเครียดกังวลอะไรด้วยใช่ไหมคะ
1: แต่พวกนั้นจะเป็นลักษณะแบบไม่หลับแบบมีรูปแบบของเขาอย่างซึมเศร้าเนี่ยนอนไม่หลับของเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าการนอนเนี่ยจะจบเร็วนะครับ
0: จบเร็วแปลว่าอะไร
1: บางว่าบางทีตื่นตีสามปุ๊บหลับต่อไม่ได้แล
0: ้
1: วจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่จะมีหลับยากเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยแต่ตัวเด่นๆนะครับคือการนอนเรียกว่าการนอนครึ่งหลังเนี่ยมันจะจบแล้วมันต่อไม่ได้แล้วนะครับหรืออาจจะเป็นโรคของความวิตกกังวลอันนี้ก็จะมีลักษณะแบบว่าตั้งแต่ล้มตัวลงนอนเลยเนี่ยนอนหลับได้ไม่ดีอีกกลุ่มนึงที่เราจะต้องหาเหตุก็คือเป็นกลุ่มโรคอย่างอื่นอย่างเช่นเป็นโรคทางด้านร่างกายจะเป็นโรคทางด้านหัวใจโรคทางด้านปอดเองก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องการนอนหรือว่าบางครั้งโรคสมองเสื่อมก็ทำให้นอนไม่หลับได้หรือโรคบางโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นในเวลาที่หลับสมมติว่ามันต้องอาศัยการหลับถึงจะเกิดอย่างเงี้ยโรคนะครับ
0: เช่
1: นก็อย่างเช่นโรคหยุดหายใจในขณะหลับที่เป็นโรคกรนพวกนี้จะอาการง่วงง่ายผิดปกติไม่ค่อยมาด้วยอาการนอนไม่หลับมีบ้างเหมือนกันนะครับที่มาด้วยนอนไม่หลับนะครับเพราะมีการกรนแล้วหยุดหายใจเป็นพักๆแต่ส่วนใหญ่โดยอาการของเขาเนี่ยการหลับเขาจะรู้สึกเหมือนกับหลับได้นะครับแต่หลับนั้นไม่ลึก
0: คือคุณภาพการนอนไม่ดี
1: แต่หลับไม่เต็ม
0: จำนวนชั่วโมงอาจจะได้เยอะ
1: ใช่ครับนอนเท่าไหร่ไม่พอเนี่ยพวกนี้จะนอนเท่าไหร่ไม่พอกลางวันก็จะง่วงง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาเหตุประเด็นก็คือว่าเวลาที่ไม่หลับปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็จะพยายามหาเหตุให้เจอให้ได้ที่สุดเท่าที่จะมากได้ว่าเหตุคืออะไรแล้วจัดการไปตามเหตุมันจะไม่ใช่เป็นสูตรตรงไปตรงมาว่านอนไม่หลับปุ๊บกินยานอนหลับ
0: ยาไปกินซะ
1: ไม่ใช่นะครับเราต้องหาเหตุการรักษาเหตุทำให้การหลับนี่ดีกลุ่มโรคนอนไม่หลับจริงๆเนี่ยเนื่องจากยาที่เข้าไปรักษาแล้วมันหายสนิทเนี่ยมันยังไม่มีแต่ประเด็นคือเราจะทำยังไงที่ทำให้คุณภาพการหลับเนี่ยเขาเกิดขึ้นได
0: ้
1: สักระยะหนึ่งแล้วเราคงจะค่อยๆลดแล้วก็หยุดยาดูซิว่าร่างกายคือหมายความว่าไอ้ตัวร้ายตัวนั้นอ่ะมันหายไปแล้วหรือยังเท่านั้นเอง
0: ถ้างั้นจริงๆแสดงว่าในเรื่องของการรักษาเนี่ยก็จะต้องดูคุณหมอจะต้องดูก่อนว่าตกลงสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแล้วก็จะต้องแก้รักษาที่สาเหตุถ้าเกิดว่าการจัดการเหตุเนี่ยคือเป็นเรื่องของการให้ยาก็จะต้องมาคุณหมอก็จะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับคนไข้ว่าควรจะให้ในลักษณะไหนที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็เป็นยาในลักษณะไหนเพราะฉะนั้นความเชื่อที่เขาพูดกันมาว่ากินยานอนหลับแล้วติดแน่นอนสูญเสียอิสรภาพเนี่ยก็ไม่จริงเสมอไปจริงๆคุณหมอก็จะพยายามคอยดูแลแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆแบบนี้อยู่แล้วนะคะ
1: รวมยังมีอีกช่องทางนิดนึงก็คือว่าบางครั้งเราก็ต้องอาศัยวิธีอีกเทคนิคนึงเนี่ยเข้ามาช่วยในกลุ่มคนที่มีปัญหาที่เราต้องใช้ยาระยะยาวนะครับเราเอาใช้วิธีหลักการทำงานของการสมดุลของการตื่นการนอนเนี่ยนะครับมาเป็นตัวบำบัด
0: ไม่ใช่มันก็ให้กินยา
1: เป็นการบำบัดเป็นการบำบัดโดยที่เราไม่ได้ใช้ยาคือเรายังพบว่าความสมดุลของคนเราเนี่ยมันไม่ค่อยเสียกันง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่หลับอย่านอนแช่อยู่บนเตียงนานทำนองนี้นะครับ
0: เพื่อ
1: จะกำหนดให้การหลับของเราเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันตกผลึกเป็นเนื้อเดียวกันหนาแน่นกันมากขึ้นไม่ใช่เป็นนอนแช่แบบตื่นนะครับหรือหลักทั่วๆไปที่ใช้ในเรื่องการสมดุลเนี่ยคือว่าเวลาของการตื่นนอนเนี่ยสำคัญ
0: ค่ะ
1: ควรจะตื่นนอนเป็นเวลาก่อนสมมุติว่าคือไม่ใช่ว่าประชดเชยกันโอ้โหกว่าจะหลับได้เมื่อคืนตีสามเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันต้องตื่น10 โมงไม่ได้
0: ไม่ต้องไปบวกชดเชย
1: ถ้าเกิดว่า8 โมงเราเป็นคน8 โมงต้องยอมที่จะต้องตื่น8 โมงเพื่อคาดหวังว่าความง่วงมันจะมาถาโถมแล้วก็สุดท้ายคือเราอาจจะค่อยๆตัดคล้ายๆกับการเชื่อมโยงทางความคิดอะไรบางอย่างนอนเนี่ยเพราะบางคนก็จะเชื่อมโยงว่าพอเห็นเตียงนอนนี่โอ้โหน่ากลัวเลยมีความรู้สึกว่า
2: ไม่มีความสุขเราก็ต้องพยายามทํายังไงที่จะต้องเชื่อมเตียงให้มันลดความน่ากลัวลงไป
0: เป็นแสงอบอุ่นหลับสบาย
2: ใช่ครับ
0: เป็นมิตร
2: เนี่ยเราต้องอาศัยวิธีเทคนิคพวกอย่างนั้นเนี่ยเข้ามาช่วยด้วย
0: ความค
2: ิ
0: ดทัศนคติต่างๆด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับที่ดีนะคะว่ามีสุขภาพที่ดีเนี่ยจากการนอนเป็นอย่างไรได้บ้างปัจจัยสาเหตุต่างๆของโรคนอนไม่หลับมีอะไรต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์จากกฤษสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
2: ยินดีครับ
0: แล้ววันนี้นะคะรายการก็หมดเวลาลงแล้วแต่คราวหน้าเราจะไปปลดชนวนปวนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: เอ่ยแต่ยาซะแล้ว
1: ได้ยังไงแล้วเมื่อกี้คุณหมอก็พูดว่าดูแลตัวเองนะครับ
2: โอ้โหแม่
1: ดูสิเขาห่วงแม
2: ่หนักแล้วอ่ะ
3: รู้สึกเป็นห่วงแม่แกมากเลยนะปีนี้ดูเพ้อไปเยอะเลยวะ
4: แม่ผมพี่ไม่ใช่หมอที่โรงพยาบาลรามาหล่ออย่างเดียวนะครับบุรุษพยาบาลที่โรงพยาบาลรามาก็หล่อเหมือนกันครับผมนี่มีพอย
5: แต่ถ้าเกิดจะให้หล่อที่สุดในรามานะต้องแผนกนี้เลยครับ ER
1: เห็นแล้วหัวใจจะวาย
5: หล่อใช่ไหมแม
1: ่กลัว
2: ลงมาก็อีจะหัก
6: หมอนี่ชอบหมอติดหม
2: อโอ้โหโอ้โหเป็นไรอะ
5: โอ้โหล้มเป็นธรรมชาติมากเลยมีพ้อยขาด้วย
1: เหมือนนางเอกเกาหลีเลยนะ
2: โอ้ย
4: ที่ผมแถมรับคุณนี่ไม่ใช่แล้วนะผมกลัวมะม่วงอกร่วง
1: อกร่องปะเนี่ย
4: อ๋อใช่ใช่ก็คือกลัวมะม่วงอกร่องมันร่วงไงแล้วเดี๋ยวไม่ได้กินเดี๋ยว
1: โอ้โหที่แท้ก็ห่วงกินนึกว่าห่วงทัน
5: เดี๋ยวคุณอิง
2: ค่ะ
5: เมื่อกี้นะเห็นคุณอิงเดินเซไปเซมานี่อย่าบอกนะว่าเมาแต่หัววันเลย
7: ก็แก้สองขวด
1: แก่ค่ะหยอกค่ะหยอกเปล่าค่ะก็คือมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยถนัดอะค่ะเพราะว่ามันเดินบนส้นสูงอิงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร
4: ่ค่ะปกติผมก็ไม่เห็นคุณเคยใส่ส้นสูงอยู่อย่างนี้อยู่แล้วอะแล้วคุณจะซ้อมทำไมอะ
1: ทำไมคุณต้องทำตามฉันด้วยเนี่ยอ๋อฉันก็แค่ว่าคือจริงๆอิงต้องซ้อมไป

0: ต่แม่ก็บอกว่าอิงสวยที่สุดในอำเภออ๋อ
1: แล้วในอำเภอมีกี่คนครับคุณอิง
0: มี2คนฉันกับแม่พอใจไหมแล้วทุกคนในอำเภอก็เห็นด้วยค่ะแล้วก็ส่งชื่ออิงไปในกองประกวดแล้วอ่ะอิงก็เลยต้องฝึกเดินบนส้นสูงทุกวันเลยค่ะ
1: เอางี้ไหมถ้าเผื่อคุณอิงเดินบนส้นสูงไม่ถนัดเนี่ยก็ลองมาหัดเดินบนไม้ต่อขาแทนที
2: เฮ้ยฉันเคยเห็นไอ้การเล่นแบบนี้เล่นไม้ทงเทงอะไรอะที่สูงสูงแล้วขึ้นไปยืนอย่างเงี้ยนะแล้วอีกก็จะเดินอย่างงี้เฮ้ยโดดเด่นแน่นอน
3: จะได้นี่สองคนเนี่ยหยุดกวนได้แล้วถ้าไม่ช่วยเขาเนี่ย
2: เนี่ย
3: น้องอิงไม่ต้องกลัวเลยนะรู้ไหมว่าคุยอยู่กับใคร
2: ตัวเองยังไม่รู้เลยเป็นใครจะมาถามคนอื่นเขา
3: ฉันเคยเป็นนางงามเก่ากว่ามาแล้ว18มงกุฎนะจ๊ะ
2: โอ้โห18มงกุฎนี่ฟังจากตำแหน่งแล้วน่าแจ้งตำรวจจับ
3: นี่ฉันกวาดมงกุฎมาแล้วทั่วประเทศค่ะ
0: จริงเหรอคะพี่ปา
3: ไม่จริงแต่พี่เนี่ยเคยปั้นน้องๆรุ่นน้องนะให้เป็นนางงามมาแล้วและครั้งนี้แหละพี่จะปั้นน้องอิ่มให้เป็นนางงามดับจังหวะให้ได้เลย
0: พี่มีหวัง
2: พอมีสิทธิ์เ
0: นอะมีหวังนะคะ
2: ดูเขาดูเขานี่ดูโบกมืออำลาตำแหน่งนี่นี่ดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งโต๊ะโต๊ะโต๊ะตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งสิบนิ้วพนมอากาศลมวันธาท่าน
3: เป็นตลกไปแล้วเนี่ย
2: ไม่ต้องปรากฏนางงามหรอกไปปรากฏตลกเถอะนางงามหนังลุ่งนางงามหนังลุ่งตอนเนี่ยอ้อเอ้ออ้อเอ้ออ้อ
0: ไม่หย
2: ุ
0: ดแล้วไม่หยุดแล้วเนี่ย
2: นาน้องอยู่ไหนนาน้องอยู่ไหน
3: นาน้องอยู่

0: ทบ1ผัด1เย้
1: แต่ป้าไม่ใช่เกณฑ์ทหารอุ้ยนี่มันคือคีย์เวิร์ดของนางงามนางงามจับคำถามอะไรมาได้ต้องเอามาขยายความให้ได้ภายใน60วินาทีเพื่อเป็นการแบบว่าทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยมีความเฉลียวฉลาดไหวพริบปฏิภาณเริ่มได้
2: ได้คำถามว่าอะไร
0: คุณอิงจับได้คำว่าทุเรียนครับ
3: ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะทุเรียนเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่เราควรจะส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกกันนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องทุเรียนแล้วค่ะเราก็จะมีรายได้มหาศาลเข้าประเทศเราเลยล่ะค่ะ
1: น้องอิงพูดแบบนี้ไม่ได้เลยนะมันดูแบบดูไม่น่าสนใจอ่ะ
2: ทำไมอ่ะคุณอิงก็ตอบดีออกไม่ให้ตอบแบบนี้จะให้ไปตอบแบบไหนอ่ะ
1: นี่ดูแล้วนำไปใช
2: ้พอแล้วตอบคำถาม
1: มันต้องยิ้มก่อนขอบคุณสำหรับคำถามค่ะทุเรียนมีความหมายนะคะเป็นผลไม้ที่สำหรับเอาไว้ไหว้ครูค่ะหนามทุเรียนเปรียบเสมือนความหลักแหลมนะคะแล้วเปลือกทุเรียนถ้าเรานำพาไปลอยน้ำนะคะมันก็จะเหมือนเรือจ้างค่ะที่จะพานักเรียนเนี่ยส่งไปถึงฝั่งได้นะคะส่วนภูทุเรียนนะคะก็จะหมายถึงสติปัญญาที่สูงค่ะภูกระดึงสูงไหมคะสูงค่ะภูชีฟ้าสูงไหมคะ
4: ส
1: ูงค่ะพูดถึงภูก็จะหมายถึงความน่ารักจะเปรียบเสมือนกับหมีภูก็ได้ค่ะ
3: อุ้ย
0: ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ
2: เป็นไง
0: คือโหจะตอบแบบนี้นะฉีกแน่นอนพี่
2: ฉีกแนววงการประกวด
0: ฉีกสัตว์ภายทิ้งเลยตอบอะไรมั่วซั่วหมดเลยพี่ปาเอามาลงก็ได้ไง
2: เนาะเด้ๆๆถ้าเรื่องตอบคำถามนี่ต้องให้ผมสอนเพราะสมัยเรียนอ่ะผมมีคาถานามแล้วว่าเทพแห่งการตอบคำถามไปเดี๋ยวๆๆเฮ้ยไปไหน
3: ม
2: านี่ก่อน
3: มันไม่ได
2: ้โ
1: อ้โหหรือเปล่า
2: โมดไม่เชื่อเหรอปะโถถ้าไม่เชื่อลองดูได้เลยเพราะอย่างผมเนี่ยนะถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บรู้ปั๊บตอบปั๊บปั๊บปุ๊บ
1: โอ้โหอับดุลเอ้ย
2: เอ้ย
1: มายัง
2: มาแล้ว
1: มายัง
2: มาแล้ว
1: อับดุลเอ้ย
2: เอ้ย
1: ถามอะไรตอบได
2: ้ตอบได
1: ้มายัง
2: ยัง
1: อ่ะ
2: อย่าถามบ่อยสิโอ้ย
1: อับดุลเอ
2: ้
1: ย
2: เอ
0: ้ยพอแล้วเอ้ยไปด้วยเลยไม่ใช่อับดุลที
2: ่นี่อย่าให้เคิร์มสิ
1: เอาจริงเลยนะฉันจะทดสอบคำถามด้วยหมวดสุภาษิตคำพังเพลิน
2: ได้

0: ขี่ช้าง
1: จับแน่นๆนะ
0: เห็นช้างขี
2: ่อีเหม็นจัง
0: ตำน้ำพริก
2: เชฟเผ็ด
0: เพื่อนกินหาง่าย
1: เพื่อนตายไปงานศพมันด้วย
3: เออผมว่าพี่สองคนพอดีกว่านะในเรื่องของถามเนี่ยคุณอิงเขาฉลาดอยู่แล้วแหละยังไงเขาตอบได้อยู่แล้ว
4: ใช่ถูกต้อง
3: เนี่ย
1: โอเคแค่เชิญตอบ
0: ถ้าอย่างนั้นขั้นนี้ค่ะขั้นต่อไปเป็นการเดิน
4: ไม่เอาแล้วค่ะพี่ปาคือตอนนี้เดินจนแบบว่าสุดแล้วเมื่อยมากมันขาลอยค่ะแล้วก็มันซ้อมส้นสูงเยอะไม่ไหวแล้วค่ะพี่ปาเหนื่อยแล้วอู้หูลอยมากลอยขาลอยขาลอยจริง
5: จับไว้ดีจับไว้ดีคุณ
4: ฟองไม่จริงโอ้ขาลอยอีกแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมมีวิธีแก้ขาลอยให้คุณเองครับใช่
0: มาแล้วค่ะไหนใครอยากได้วิธีแก้ขาลอยคะโอ้โ
5: หนี่คงจะยากอะตัวเองยังเดินขาลากมาเลย
4: หูยพี่เดี๋ยวนี้มามุกเน
0: า
4: ะ
0: แกล้งใช่ไหมคะเนี่ยเป็นขาลอยเลยอยากทำบ้าง
4: โอ้โหไม่ใช่ขาลอยคือแบบเมื่อเช้าอะค่ะคืออิงอะซ้อมบนส้นสูงทั้งวันเลยแล้วก็แบบมันปวดขามากก็เลยขาลอยอะค่ะมันมีวิธีแก้ไหมคะ
0: ถ้าอย่างนั้นง่ายเลยค่ะเดี๋ยวจะมีท่าให้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขานะคะแล้วก็รวมไปถึงน่องด้วย
4: นะคะ
0: จะทำให้ไม่ปวดน่องเวลาใส่ส้นสูงได้ด้วยค่ะงั้นไปดูกันเลยค่ะ
5: เฮ้ยนี่นี่ห้องนี้ที่มันหักนิ้วเลยนี
0: ่ค่ะเดี๋ยววันนี้มาออกกำลังกายนะคะสำหรับคนที่ใส่ส้นสูงกันนะคะเดี๋ยวเริ่มที่ท่าแรกได้เลยค่ะหยิบผ้าขนหนูขึ้นมาค่ะ
6: ผ้าขนหนู
0: แล้วก็กระดกเท้าค่ะยกขึ้นมาหนึ่งข้างยกข้างขวาขึ้นมาได้เลยค่ะกระดกขึ้นมาโอเค
6: แล้วก็ทำหนักเฉียงหน่อยนะ
0: ใช่ค่ะของนะคะที่ปลายเท้าตัวตรงขาตรงเขาไม่ง
6: อ
0: ถ้าไม่ไหวจริงๆจับที่ปลายผ้าได้เลยท่านี้จะยืดเหยียดน่องนะคะแล้วก็ต้นขาด้านหลังนะคะหลังตรงด้วยค้างไว้ 15-20 วิเหมือนเดิมถ้าใครยังไหวค้างไว้ถึง30วินาทีได้เลยค่ะ
6: ตรงไหมหลังตรงไหม
0: ถูกต้องค่ะเข่าตรงด้วยเหยียดตรงโอเคเก่งมากค่ะค้างไว้หายใจเข้าออกปกตินะคะตึงไหมคะน้อง
6: ฮะ
0: ตึงไหมคะ
6: ตึงสิโอ้โหตึงตึงเด๋เลยเนาะตึงดิ่งเลยอ่ะโอ้โหดีมากเลยน้องพลอย
0: เดี๋ยวลองเปลี่ยนข้างกันบ้างดีกว่า
6: เดี๋ยวก่อนน้องพลอยก่อนจะเปลี่ยนข้างจะถามว่าแปลผ้านี่มาจากไหนอ่ะเอาผ้ามาจากไหน
0: ไปขโมยเขามาค
6: ่
0: ะ
6: ใช่ผ้าของป้าตุ๊กหรือเปล่าที่บ้านพี่ไหมที่บ้านป้าตุ๊กไหม
0: ผ้าหายหรือเปล่า
6: ได้กินหมดได้กินหมาก
0: อุ้ย
6: ได้กินหมากอ่ะได้กินว่า
0: ชื่อ
6: ดมด้วยอุ้ยน้องพลอยเนี่ยเอาข้างต่อไปข้างซ้าย
0: ข้างซ้ายนะคะ
6: ข้างซ้ายต้องหันเหมือนเดิมไหมหันอ๋อหันทางนี้นะ
0: หันทางนี้ได้ค่ะ
6: โอเค
0: เหยียดขาตรงกระดกเท้าขึ้น
6: ฟึ๊บ
0: หลังตรงด้วยโอเคค่ะ
6: โอ้โห
0: ตึงไหมคะ
6: ตึงดิ่ง
0: ถ้าอยากเพิ่มความตึงได้อีกดึงเข้ามาหาตัวให้มากที่สุดค่ะ
6: โอ้โหตั้งแต่ข้างนี้ได้
0: ตัวตรงนะคะ
6: ปึ๊บ
0: ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้อันนี้จะผ่อนคลายนะคะสำหรับคนใส่ส้นสูงเนี่ยน่องจะตึงนะคะรวมไปถึงต้นขาด้านหลังก็ตึงด้วยเหมือนกัน
6: โอเค
0: โอเคค่ะ
6: นับเท่าไหร
0: ่15วินาทีไหวไหมเอ่ย
6: ได ้ไม่น้องพลอยได้พี่ไม่ได
0: ้โอเคค่ะเดี๋ยวไปลองทำบ่อยๆกันต่อไปเป็นท่าที่สองเนา
6: ะ
0: เรามีลูกบอลเดี๋ยววันนี้จะใช้ลูกบอลในการกลิ้งนะคะวางลูกบอลลงที่พื้นแล้วใช้เท้าเนี่ยวางลูกบอลแล้วเหยียบลงไปค่ะฝั่งขวากันได
6: ้
0: โอเคอ่ะค่อยๆไล่ค่ะไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นไล่ไล
6: ่ชิวชิว
0: ขอตัวนะคะ
6: โอ้ยมาน้องพลอยไม่ได้ไล่น้องพลอยไล่ลูกบอลน้องพลอยไล่ขึ้นไล่ลง
0: โอเคค่ะอ่ะไล่ขึ้นลง
6: หลังตรงไหม
0: หลังตรงเหมือนเดิมค่ะ
6: ชิวเอาไหมชิว
0: โอเคอ่ะไล่ขึ้นขึ้นลง
6: เนี่ยไม่ฟังเอาชิวไหม
0: อ่ะมาค่ะ
6: ชิวชิวอันนี้สบายอ่ะอันนี้แบบว่าทำไปพูดไปได้
0: ใช่ค่ะท่านี้จะยืดกล้ามเนื้อบริเวณใต้เท้าค่ะ
6: นี่จั๊กกะจีดีที่เขาว่าใต้ฝ่าเท้าจะเป็นแบบศูนย์รวมศูนย์รวมอะไรนะ
0: เส้นเลือดหลอดเลือดหลายๆเลยค่ะ
6: ศูนย์รวมเส้นเลือดเน
0: า
6: ะ
0: ใช่ค่ะจะทำให้ผ่อนคลายมากขึ้นอันนี้สามารถทำได้เรื่อยๆเลยค่ะ 15-20 วินาทีก็ได้หรือว่า30วินาทีขึ้นไปได้เลยไม่เกิน1นาทีเนาะค่อยๆไล่ถ้าอยากเพิ่มน้ำหนักหรือว่าเพิ่มให้มันนวดมากอีกก็คือกดแรงกดเท้าเราลงไปหนักอีกเหมือนเดิม
6: เนาะ
0: ค่ะเอาเท่าที่ตึงนะคะ

0: รู้สึกเจ็บนะ
1: ไม่เจ็บไม่เจ็บ
0: โอเคอ่ะเปลี่ยนข้าง
1: มาเปลี่ยนข้าง
0: วางไว้เหมือนเดิมนะคะ
1: จ้าแล้วไม่คิวไปไหนไม่คิวอ่ะ
0: ไปแล้วค่ะ
1: ไม่คิวกับช็อกไปไหนลูกพร้อม
0: โ
1: อเคไหมน้องพลอย
0: โอเคค่ะ
1: โอเคไหมไม่พี่อย่าโอเคไหม
0: ใช่ค่ะสบายเท้าไหมคะใส่ส้นสูงบ่อยๆอย่าง
1: นี้ใช่ใช่เพราะว่ามันข้างใต้ไปเดี๋ยวเป็นศูนย์รวมเส้นเลือดเส้นประสาทอย่างนี้ใช่ไหม
0: ถูกต้องค่ะแล้วยิ่งใส่ส้นสูงบ่อยๆเนี่ยตรงใต้เท้าเนี่ยตึงแน่นอนอยู่แล้วถ้าได้ยืดบ้างบ่อยๆทุกวันอย่างเงี้ยสามารถทำงานใส่รองเท้าส้นสูงทำงานได้อย่างสบายๆได้เลย
1: แล้วถ้าในกรณีที่เราไม่มีหาลูกบอลอย่างเงี้ยไม่ได้เนี่ยเราใช้ลูกอะไร
0: เดินตามหินได้เหมือนกันค่ะมันจะมีแบบตามพื้นตามอะไรเงี้ย
1: เพื่อให้ฝักทำอะไรก็ได้ที่แบบว่า
0: เป็นการนวดฝ่าเท้า
1: ฝ่าเท้ามันรู้สึกว่า
0: คลุกคลักคลุกคลักตามพื้นถนนลูกรังอันนั้นเจ็บตามหินโอเคค่ะสบายพอแล้วเน
1: า
0: ะ
1: โอเค
0: อ่ะเดี๋ยวท่าต่อไปเราจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อน่องมันดีกว่าเพื่อให้มันทนต่อแรงหรือว่าทนต่อการเดินที่ต้องใส่ส้นสูงนานๆนะคะวางเท้าเหมือนเดิมค่ะกลางขากว้างเท่าช่วงสะโพกนะคะแล้วค่อยๆขย่งขึ้นค้างไว้5วินาทีและลงทำบ่อยๆ15ครั้ง2ค่อยๆลงขึ้นเก่งค้างไว้
1: อันนี้ให้ได
0: ้ค่อยๆลง
1: 20นาทีเลยเนี่ย
0: เดี๋ยวหนูจะดูนะคะว่าเมื่อยจริงหรือเปล่า
1: แต่ก็ไม่สั่น
0: ใช่ค่ะแต่ถ้ายืนอย่างเงี้ยจะสั่นมากขึ้นเพราะว่ามีน้ำหนักตัวเราเริ่มด้วยเนาะแต่ถ้าคนที่อยากสบายๆแล้วก็นั่งดูทีวีไปด้วยกระดกไปด้วยเลย
1: ใช่อย่างนี้นะสบายเลยประตุกทำสบายเลยประตุกชอบนั่งดูช่องรามาชาแนลอยู่แล้วใช่ปะล่ะ
0: งั้นเหมาะเลย
1: แล้วก็ดูไปแล้วก็เราก็กุ๊บกุ๊บกุ๊บยกไปเน
0: า
1: ะแล้วเล่น
0: คอ
1: นเ
0: ท
1: นต
0: ์
1: ได้เมื่อยเราก็มาทำอย่างนี้ได้เนา
0: ะ
1: ประต
0: ุ
1: กเนี่ยดีดี
0: ขาครบไหมคะ
1: ขาฮะครบสิมีสองข้าง
0: สองข้างใช่ไหมอ่ะขย่งขึ้นลงเรื่อยๆเหมือนเดิ
1: ม
0: โอเคค่ะนอกจากจะทำให้ฝึกสมองแล้วจะทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงด้วยเหมือนกัน
1: เพราะว่าคนผู้สูงอายุเนี่ยต้องฝึกสมองเวลาเล่นไพ่เล่นไพ่เราก็ทำมันก็จะเมื่อยนั่งใช่ไหมล่ะฝ
0: ึ
1: กสมองร้องคาราโอเกะคุณหมอ
0: เยี่ยมเลยงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนท่าต่อไปดีกว่าย
1: ังมีอีกเหรอ
0: มีอีกท่านึงค่ะคลายกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะเหยียดเท้ามาด้านหน้ากระดกส้นเท้าค้างไว้ค่ะหลังตรงนั่งหลังตรงนะแล้วเดี๋ยวค่อยๆเอามือค่อยๆไต่ลงไปค่ะไต่ลงไป
1: คุณคุ้นใส่แล้วคุ้นใส่แล้ว
0: ค่อยๆไต่ลงไปหลังตรงนะคะ
1: คุ้นคุ้นใส่แล้ว
0: ไต่ลงไปเอาเท่าที่ไหวนะคะโดยที่หลังยังตรงอยู่นะคะถ้าคนที่เอื้อมไปถึงสุดเนี้ยเรียกว่าผิดท่าแล้วเพราะอันนี้จะเป็นการยืดหลังแทน
1: อ
0: ันนี้เราต้องการยืดต้นขาด้านหลังเนาะค่อยค่อยยืดไป
1: หลังตึงขาตึงได้แค่นี
0: ้แอนก้นขึ้นฮึบเปิดหน้าอก
1: ฮึบ
0: โอเคค่ะค้างไว้15-20วินาทีเหมือนเดิ
1: ม
0: ท่านี้จะยืดต้นขาด้านหลังนะคะ
1: ใช่ตึงเลยเน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าการที่ตึงน่องด้วยเนี่ยอาจจะมาจากการตึงต้นขาด้านหลังด้วยเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าการยืดเนี่ยก็ควรยืดทั้งร่างกายก็ยิ่งดีเลยค่ะถ้ามีเวลาเนาะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ยืดต้นขาด้านหลังรวมไปถึงน่องได้เลย
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวเปลี่ยนข้างกันบ้างดีกว่า
1: โอ้โห
0: นั่งเหมือนเดิมเหยียดเท้ากระดกค่ะใช่ค่ะ
1: โอเค
0: หลังตรงเอามือค่อยๆไต่ลงไปค่ะค่อยๆไต่ลงไปไต่ลงไปให้สุดเอาเท่าที่ตึงโดยที่หลังยังตรงอยู่นะคะ
1: เท่านี้แหละ
0: ตามองที่ด้านหน้าได้เลย
1: มองอะไรจ๊ะ
0: ตามองพื้นได้เลยจ้ากระดกเท้าค้างไว้เหมือนเดิมนะรู้สึกตึงตรงไหนไหมคะโอ้ไม่ได้ยินด้วยไม่น่าจะตึงที่ขาแล้วล่ะค่ะ
1: ฮะอะไรนะพูดอะไรนะน้องพลพูดอะไรนะ
0: โอเคค่ะโอเคตึงตรงไหนคะตึงตรงไหนคะชัดเจนเลยค่ะคุณผู้ชมหาหมอไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะไม่ใช่ถ้างั้นจบตะคิวกิน
1: ตะคิวกินตึงน้องพลอยว่างไหมเดี๋ยวเราต้องเอาขาขึ้นเข้ามา
0: โอเคค่ะ
1: ฮึบ
0: โอเคค่ะโอ้โหดีมากเลยค่ะคือแบบขาสปีดได้ไม่ลอยแล้วนะคะ
2: ยังค่ะ
0: วิธีนี้ดีมากขอบคุณมากเลยนะคะ
2: หายแล้วใช่ไหม

0: อย่างนั้นเราต้องไปซ้อมกันต่อยังไงต้องคว้ามงกุฎนางงามมาให้ได
1: ้แต่ผมว่าไม่ต้องดีกว่าคุณอิงไม่ต้องซ้อมให้เมื่อยแล้วเดี๋ยวเป็นขาลอยเอง
2: ทำไมอ่ะ
1: ผมเตรียมมงกุฎไว้ให้คุณอิงแล้ว
3: เป็นไง
2: จะได้มงกุฎ
3: เด
2: ี๋
3: ยว
2: มัน
3: ดีดี
2: พี่ปาเราซ้อมใส่มงกุฎใส่ใส่กระพายด้วย
4: มาแล้วครับผม
0: เท้าเอว
4: รับมงกุฎมงกุฎสำหรับผู้ประกวดในครั้งนี
2: ้ขอบคุณค่ะ
4: ถือด้วยครับ
5: รับโล่ด้วย
2: ดีมากเลยค่ะ
3: รับโล่ก็เห็นโล่ตัวเองเห็นโล่ตัวเอง
5: บอกแล้วไงว่าเนี่ยไม้วิเศษดูดิขนาดไม่แตะยังตื่นเลยโอ้ยเจ๋งจริงๆเลยนะไม้วิเศษ
1: เจ๊ถีบพี่ก้าแรงขนาดนี้พี่ก้าไม่ตื่นแล้วล่ะ
2: พี่ก้า
1: ทางจะไปแล้ว
2: พี่ก้า
6: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อุ๋มหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
8: ่หนูดีทำได้
7: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
8: หนูดีทำได้
7: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
8: หนูดีทำได้
7: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
8: หนูดีทำได
7: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
8: หนูดีทำได
7: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
8: หนูดีทำได
7: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
8: หนูดีทำได้
7: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
8: ่หนูดีทำได้
7: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
8: หนูดีทำได
7: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
8: หนูดีทำได
7: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
8: หนูดีทำได
7: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
8: หนูดีทำได
7: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
8: หนูดีทำได้
7: หนูดีทำได้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหม

0: ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงชะงงชะงง
5: เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
5: เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
5: เอาเฮ้
4: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
5: เฮ้เอาเฮ
4: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
5: เฮ้เอาเฮ
4: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
4: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
5: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
5: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
4: หนูดีทำได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194

0: ายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y พูดถึงความเร็วและความท้าทายแล้วนะครับรุ่นจะเป็นของที่เข้ากับวัยรุ่นมาอย่างมากโดยเฉพาะแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเธอมีความสามารถเรื่องความเร็วที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนเธอจะเร็วจะแรงแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรู้จัก

0: เรานัดน้องมินนี่วันนี้นะครับผมเป็นสถานที่ที่เด็กวัยรุ่นที่ชอบในกีฬาผ่านผมเนี่ยชอบมาเล่นกันมากเลยครับแล้ววันนี้ครับน้องมินนี่เขาบอกว่าเขามาเล่นที่นี่กับเพื่อนเขาครับเดี๋ยวเราจะไปหาน้องเขากันครับและตอนนี้ครับเราอยู่กับน้องมินนี่แล้วนะครับนี่คือแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมน้องมินนี่อายุเท่าไหร่ครับ
1: 14
0: ปีตอนนี้น้องมินนี่เป็นนักแข่งใช่ไหมนักแข่งอะไร
1: แข
0: ่งกูคาร์ดใช่ไหมครับได้ข่าวว่าน้องเนี่ยไปกวาดถ้วยรางวัลมาเยอะมากๆแล้วตอนนี้เรามีถ้วยรางวัลอยู่กับตัวกี่ใบแล้วครับ
1: ก็100กว่า
0: ฮะจริงไหมเนี่ย100มีถ้วยรางวัล100กว่าใบอยู่ที่บ้านครับแปลว่าชนะมาเยอะมากๆล่าสุดนี้ชนะที่ไหนมาครับ
1: พัทยา
0: พัทยาครับพัทยานี่คือเป็นการแข่งแบบไหนเล่าให้พี่ฟังสิ
1: จะมีแบบแข่ง3รอบในวันก็จะมีควอลิฟายแล้วก็มี
0: ควอลิฟายแล้วมี
1: ควอลิฟายจากอันดับที่1ที่1เสร็จก็แข่งเสร็จก็เป็นที่2ที่2เสร็จก็เป็นไฟนอล
0: โหทำไมมินนี่ถึงชอบเล่นกีฬาที่ผ่านผมแล้วชอบเล่นกีฬาที่มันมีความเร็วอะครับ
1: ก็สนุกดีค่ะ
0: อือ
1: ก็
0: แล้วคุณพ่อเป็นนักแข่งครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: คุณพ่อเป็นนักแข่งด้วยเลยเล่นตามคุณพ่อ
1: พ่อบังคับให้เล่น
0: พ่อบังคับให้เล่นเหรอแล้วใจเราชอบไหมเนี่ยก็ชอบนี่ยังไงไม่เรียกว่าบังคับแล้วเราอยากเล่นเองใช่ปะเราต้องเจอความเร็วตอนที่เราเจอแบบที่เราต้องเล่นความเร็วไปเร็วๆอ่ะเราสึกไง
1: ชิวๆ
0: เออชิวๆด้วยแปลว่ามินนี่ไม่กลัวความเร็วเลยมินนี่เห็นว่าเป็นความเร็วเนี่ยเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นถูกไหม
1: ค่ะ
0: เฮ้ย

0: พูดถึงกีฬาโกคาร์ทเนี่ยเราเล่นมากี่ปีแล้วครับ
1: 4 ปี
0: แล้วใน4ปีเนี่ยเราฝึกหนักแค่ไหน
1: ก็ตอนเด็กๆก็จะฝึกครั้งละ

0: หลายครั้งต่ออาทิตย
1: ์อาทิตย์หนึ่งนี่กี่ครั้งได้ครับ
0: ก็ตอนเด็กๆก็ประมาณ 2-3 ครั้งต่ออาทิตย
1: ์ประมาณ 2-3 ครั้งต่ออาทิตย์ใช่ไหมครับฝึกซ้อม1ครั้งเนี่ยเราใช้เวลานานแค่ไหนครับ
0: ก็ขับแบบประมาณเลิกเรียนก็ไปสัก4โมงถึงแบบ2ทุ่มอะไร
1: 4โมง2ทุ่มก็5 6 7 8ก็มาวันละ4ชั่วโมงเลยใช่ไหมซ้อมก็ถือว่าหนักเหมือนกันนะซ้อมวันละ4ชั่วโมงเนี่ยปกติกีฬาความเร็วกีฬารถยนต์หรือกีฬาโกคาร์ทอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะผู้ชายเล่นมีผู้หญิงที่เล่นเหมือนเราเนี่ยเยอะไหมครับ
0: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีเลยเหรอคือในทีมที่เราแข่งมาคือมีแต่ผู้ชายเลยเหรอจริงปะเนี่ยแล้วเราชนะมา100กว่าครั้งแล้วแล้วตอนนี้คืออายุแค่14ทำไมเก่งจังเลยอ่ะสอนพี่หน่อยดิได้ไหมพี่ไม่เคยขับเลยเนี่ยไม่เคยขับแข่งกูค้างจริงจริงจังเลยสอนพี่ได้ปะงั้นเดี๋ยวเราไปที่สนามกูค้ากัน
0: โอเค
1: โอเคก็เดี๋ยวเราจะไปที่สนามโกคาร์ทกันนะครับเราจะไปดูกันว่าเนี่ยน้องมินนี่คนนี้ครับตอนอยู่ในสนาม

0: รถโกคาร์ทเนี่ยเขามีแบ่งเป็นรุ่นไหมเวลาแข่ง
1: มีค่ะ
0: แบ่งกันยังไงครับ
1: จะมีรุ่นเด็กรุ่นเราแล้วก็มีรุ่นใหญ่อีก
0: อ๋อรุ่นเด็กรุ่นเรารุ่นใหญ่แต่ว่าเราอยู่รุ่นที
1: ่2
0: รุ่นที่2คือรุ่นอะไร
1: รุ่น12ถึง
0: 15อ๋อคือเขาแบ่งเป็นอายุถูกไหมครับ12 15แล้วถ้ารุ่นผู้ใหญ่ไงอายุ
1: ผู้ใหญ่ก็15ขึ้นไป
0: 15ขึ้นไปครับแล้วรถอย่างเงี้ยมีความแรงเท่าไหร่เรารู้มั้ย
1: 130ได้มั้งคร
0: ับ130มีแรงกว่านั้นมั้ย
1: มี
0: แรงเท่าไหร่ครับอย่างเช่นประมาณเท่าไหร่
1: 150
0: อ๋อ150อะไรประมาณนี้ใช่มั้ยครับแล้วทำไมเราถึงขับรถ130แล้วขับรถ150ไม่ได้อ่ะ
1: ตัวเล็ก
0: อ๋อตัวเล็กก็คือต้องตัวใหญ่กว่านี้อีกแปลว่าเป็นนักกีฬาโกคาร์ทเนี่ยเราต้องเตรียมร่างกายด้วยใช่มั้ยครับต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง
1: ต้องออกกำลังกาย
0: ต้องออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อเหรอครับนอกจากออกกำลังกายและเตรียมร่างกายแล้วเนี่ยเสื้อผ้าก็ต้องมียูนิฟอร์มของการเป็นแข่งโกคาร์ทถูกไหมครับอันนี้คือยูนิฟอร์มส่วนตัวเลยปะพอจับผ้าดูแล้วผ้าหนามากอันนี้คือมันเป็นเซฟตี้หรือว่าอะไรแล้วอย่างเงี้ยเวลาล้มขึ้นมาหรือเวลากระแทกพื้นขูดกับพื้นเงี้ยมันจะช่วยป้องกันยังไงได้บ้างครับ
1: ก็กันไฟ
0: กันไฟด้วยถ้าเราล้มไปกับพื้นหรือเรียกว่าอะไรอะถูกับพื้นมันก็จะไม่เกิดไฟแล้วก็มันจะป้องกันการกระแทกของร่างกายด้วยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โอเคสุดยอด

0: ูดถึงการแข่งขันเนี่ยเราเคยเกิดอุบัติเหตุบ่อยแค่ไหนครับ
1: ก็ถ้าใหญ่สุดก็2รอบ
0: 2รอบรอบใหญ่เล่าให้ฟังกันนะว่าใหญ่แค่ไหน
1: ก็ครั้งแรกปีนกำแพงแล้วก็คว่ำ
0: ครั้งแรกปีนกำแพงแล้วเขาคว่ำ
1: ใช่
0: แล้วเป็นไงบ้างอ่ะ
1: งง
0: แล้วเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายหรือเปล่า
1: ไม่
0: ด้วยปีนกำแพงตอนนั้นขับเร็วแค่ไหนครับ
1: ตอนนั้นไม่เร็วตอนนั้นแค่ออกโค้งมาแล้วก็ปีนกำแพง
0: อ๋อแล้วที่บอกว่าหนักๆอีกครั้งนี่คืออะไร
1: ครั้งนึงก็คว่ำที่ฝรั่งเศส
0: ไปแข่งที่ฝรั่งเศสแล้วคว่ำคือแข่งอยู่แล้วคว่ำเหรอ
1: ซ้อม
0: ซ้อมอยู่แล้วก็คว่ำตอนนั้นเป็นไงบ้างครับ
1: ตอนนั้นก็งง
0: คว่ำในลักษณะแบบไหน
1: คว่ำก็คว่ำแค่คนออกมาอย่างนี้แล้วหนูก็มาเร็วมากแล้วหนูก็ปีนหัวเขาแล้วก็พลิก
0: นะคว่ำก็คือรถเขาเหมือนขับมาปาดหน้าอย่างนี้เหรอ
1: ใช
0: ่แล้วก็ปีนเขาแล้วก็พุ่งข้างบนมีพลิกคว่ำอย่างนั้นน่ะ
1: รถมันก็คว่ำแล้วมันก็ปุ๊บ
0: แล้วตอนนั้นเราอยู่ตรงไหน
1: ตอนนั้นเราอยู่บนรถอ
0: ยู่บนรถแล้วพอรถคว่ำมันก็ทับเราดิ
1: ไม่ทับเราคว่ำดีแล้ว
0: อ๋อคือกลับมายืนปกติแล้วใช่ไหมโหตอนนั้นเป็นไงบ้างอ่ะ
1: งง
0: แต่ก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรโหเราถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากคนนึง
2: ฟังเรื่องราวของเธอไปแล้วนะครับตอนนี้ผมชักจะสงสัยแล้วล่ะครับว่าคุณแม่คุณพ่อถึงสนับสนุนให้น้องมินนี่มาเล่นกีฬาที่ผาดโผนและอันตรายแบบนี้ครับทำไมคุณพ่อถึงให้น้องมินนี่เล่นอยู่ครับ
3: ข้อหนึ่งก็คืออุปกรณ์เรื่องความปลอดภัยเนี่ยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นที่รองคอหมวกกันน็อกชุดแข่งเนี่ยมันได้มาตรฐานหมดแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยในเรคคอร์ดแล้วเนี่ยในโกคาร์ทเนี่ยมันไม่มีอะไรการที่รถแข่งเนี่ยที่จะเกิดอุบัติเหตุแรงๆเนี่ยสิ่งที่อย่าง

0: ตัวผมเองเนี่ยประสบการณ์มา
1: ครับ
0: คือชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้รถไม่ไฟไหม้
1: โอเค
0: เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยที่เสียชีวิตกันเยอะๆที่เป็นอุบัติเหตุหนักๆเนี่ยก็คือเวลาชนแล้วหมดสติแล้วก็รถก็ไฟไหม้
1: อ๋อคือคนหนีออกมาไม่ได้
0: ตรงนั้นเนี่ย
1: ไม่มีแน่นอนใช่ไหม
0: ไม่มีแน่นอน
1: โอเคครับ
0: มันไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นการแข่งรถเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเตรียมพร้อมหมดไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการแข่งขันกรรมการสนามอย่าลืมใช่ว่าบนในสนามเนี่ยคุณวิ่งอยู่น้องวิ่งอยู่300
1: ครับ
0: ผมวิ่งอยู่300
1: ครับ
0: 5มันดิฟกันแค่5
1: ครับ
0: งั้นการกระแทกกันเนี่ยมันเป็นความเร็วที่ไม่ต่างกันสิ่งที่จะอันตรายก็คือเราไปชนอะไรที่เป็นจุดนิ่ง
1: ๆ
0: นะอย่างบนถนนเนี่ยอย่างรถตัวอย่างเนี่ยทั่วไปที่อุบัติเหตุเนี่ยเพราะว่ามีรถตัดหน้
1: าม
0: ีรถช้ากว่าเยอะ
1: ครับ
0: คนที่ขับ120ไปชน60ผลต่างมันก็60แล้ว
1: โอเค
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: อย่างในสนามเนี่ยความเร็วแต่ละรุ่นเขาก็วางกติกามาให้รถมันวิ่งกันสูสีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในสนามเนี่ยปลอดภัย 99%
1: แล้วมันต่างกันยังไงครับขับในสนามกับขับข้างนอก
0: บนถนนตัวแปรอย่างอื่นเยอะมีฟุตปาดอย่างน้องเนี่ยขับโกคาร์ทในสนามหรือว่าขับรถยนต์ในสนามเนี่ยเวลาน้องหมุนทีนึงแหกโค้งทีนึง
1: ครับ
0: หรือจะเสียหลักเสียการทรงตัวเบรกไม่อยู่ทีนึงอย่างน้อยน้องก็ต้องไปฟาดฟุตปาด
1: ครับ
0: ดวงไม่ดีไปฟาดไฟเสาไฟฟ้าดวงไม่ดีไปฟาดไฟไฟฟ้าข้างคนขับนั่นคือเรียบร้อยใช่ไหมในสนามไม่มีพวกนี้ไม่มีเพราะดูมอเตอร์ GP สิเขาจะล้มด้วยความเร็วสัก200กว่าเขาก็แค่ไถไปแล้วก็ชุดก็ถลอก
1: แล้วชุดพวกนั้นก็คือมันป้องกันอยู่แล้วถูกไหมครับ
0: ใช่ใช่ไม่เอาว่าเนื้อไม่มีถลอกเลย
1: จริง
0: เ
1: หรอครับ
0: เอาว่าเนื้อไม่มีถลอก
1: คือเพราะว่าชุดมันต้องหนามาก
0: ใช่
1: เพราะว่าเซฟตี้คือ 100% แน่นอน
0: ใช่แล้วทุกอย่างต้องการเป็นการต้องผ่านแอปพรูฟหมดไม่ใช่อยู่ๆจะไปซื้อหมวกทั่วไปหรือซื้อชุดทั่วไปแล้วก็ลงไปแข่งได้เลยไม่ใช่ทุกอย่างต้องแอปพรูฟหมด
1: เพราะว่าการแข่งเงี้ยมันถึงจะเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมแต่มันก็มีความปลอดภัยสูงมากๆ
0: ใช่ผมมีลูกสาวคนเดียวเนี่ยผมก็คงจะไม่เอาลงมาเสี่ยงตรงนี้แล้วครับ
1: เพราะว่าคุณพ่อต้องมั่นใจอยู่แล้วว่ากีฬานี้มันโอเค
0: ใช่ใช่และอีกอย่างนึงการที่ไปขับรถแข่งอย่างน้อยเขาก็ได้ประสบการณ
1: ์
0: ที่จะใช้ชีวิตบนถนนในอนาคตนั้นเขาเวลารถเสียหลักรถหนุนรถตัดหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
1: เขาเจอมาหมดแล้ว
0: ตัดสินใจได้ดีกว่าคนที่ไม่เคยขับแน่นอน
1: ครับ
0: วันการแข่งขันเนี่ยจะเทียบกับแข่งวันเท่านี้แล้วก็ไปแว้นไปซิ่งกันบนถนนมันไม่เหมือนกันคนที่มาแว้นบนถนนเนี่ยเราก็เข้าใจนะเขาอยากจะมีทางออกเขาไม่มีที่ไป
1: ครับ
0: ในวัยนั้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นถ้าคนชอบกีฬาเกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนั้นทุกคนเขาไม่มีที่ออกเท่านั้นเองเพียงแต่ถ้าผู้ใหญ่หรือภาครัฐเนี่ยก็ควรจะหาที่หาทางให้เขาไปที
1: ่หมายความว่าถ้าคนที่ชอบขับความเร็วแว่นๆเรามาขับอะไรนี้ดีกว่า
0: วันนี้เวลานี
1: ้ปลอดภัยกว่าแน่นอน
0: แน่นอน
1: พอได้ฟังแบบนี้แล้วผมชักสนใจและอยากจะลองขับรถโกคาร์ทดูบ้างแล้วสิครับงั้นวันนี้ครับเราอยู่กับแชมป์โกคาร์ททั้งทีผมจะให้น้องมินนี่มาเป็นพี่เลี้ยงให้ผมสักรอบครับไหนสอนพี่ขับหน่อย
2: ก็นั่ง
1: นั่งนั่งยังไงครับโอ้คุณน้องเขาดูเท่จังเลยอ่ะแล้วนี่ยังไงต่อถ้าเราจะสตาร์ทเครื่องทางซ้ายยังไง
2: ดึง
1: ดึงดึงอะไรครับไหนไหนเอาเนี่ยเหรอแล้วดึงเสร็จแล้วก็คือมันก็จะไหลไปเลยเหรอว่าต้องทำไง
2: เหยียบ
1: อ๋อต้องเหยียบก่อนใช่ไหมมันไม่ได้ไหลไปเองใช่ปะไหนอันไหนอันไหนเบรกไหนคันเร่งอ่ะ
2: อันนี้เบรกอ
1: ันนี้เบรกเอาเบรกคือซ้ายถูกปะขวาคันเร่งก็คือว่าเราเหยียบเนี่ยเราต้องเหยียบแบบผ่อนๆว่าเหยียบไปเลย
2: แล้วแต่
1: เอาแล้วแต่ด้วยโหแล้วเวลาถึงโค้งทำไงอ่ะ
2: เบรก
1: เบรกแล้วเบรกตอนเบรกต้องเหยียบคันเร่งด้วยไหมไม่คือพอถึงโค้งมันก็คือเหยียบเบรกแล้วก็
2: ต้องเหยียบแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง
1: ต้องเหยียบแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเหยียบพร้อมกันไม่ได้อ๋อโอเคคันนี้มันพวกนี้มันดิฟได้ปะดิฟได้ด้วยดิฟยังไง
2: ก็แค่เลี้ยว
1: ฮะ
2: ก็แค่เลี้ยว
1: ก็แค่เลี้ยวมันจะดิฟเลยหรอ
2: เลี้ยวแรงแรง
1: เลี้ยวแรงแรงด้วยมันแล้วมันมีโอกาสแบบมีด้วยอีกพี่ไม่ทำละไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเราลองขับดูนะครับเดี๋ยวขอไปเอาหมวกมาใส่ก่อนนะครับ

พอได้ลองขับดูแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นของคู่กันของวัยรุ่นอย่างเราเลยครับแต่จะว่าไปทำไมเราถึงชื่นชอบความตื่นเต้นและความท้าทายช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมหาคำตอบร่วมกันครับ

0: รายการ Gen Y ของเราวันนี้ครับได้เดินทางพบคุณหมอครับเพื่อมาทำความเข้าใจและหาคำตอบครับว่าทำไมวัยรุ่นถึงชอบความเหนือและความท้าทายครับแล้ววันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอเคครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณท็อป
0: คุณหมอครับทำไมวัยรุ่นถึงชอบความเร็วครับ
1: อ๋อครับจริงๆเรื่องของวัยรุ่นกับความเร็วก็เป็นของคู่กันนะครับแต่จริงๆนอกจากเรื่องของความเร็วแล้วเนี่ยกิจกรรมท้าทายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาหรือการที่ทำกิจกรรมไปเดินป่าปีนเขาหรือไปเที่ยวท่องเที่ยวอะไรต่างๆที่มันทำให้วัยรุ่นเขารู้สึกว่าตัวของเขาเองนั้นสามารถทำได้สามารถสำเร็จกับมันพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่วัยรุ่นเขาต้องการนะครับเพราะว่าวัยรุ่นเองเขาเป็นวัยที่เขาต้องการการยอมรับเขารู้สึกอยากให้คนรอบข้างเขาเห็นว่าเขาสามารถทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได
0: ้นะครับแล้วทำไมต้องแข่งรถนะครับไม่เข้าใจ
1: ทำไมต้องแข่งรถใช่ไหมครับอันนี้สิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของกลุ่มสังคมที่เขาอยู่เป็นส่วนใหญ
0: ่
1: นะครับเราพบว่ากลุ่มเด็กวัยรุ่นที่เข้าไปอยู่กลุ่มสังคมแบบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเขาอาจจะขาดการยอมรับจากกลุ่มอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจากครอบครัวของเขาหรืออาจจะเป็นกลุ่มสังคมที่โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นคุณครูเพื่อนกลุ่มอื่นหรือครอบครัวเนี่ยผลักไสออกไปแล้วก็เพราะว่าจริงๆกลุ่มที่มีพฤติกรรมเกเรหรือแว่นต่างๆเหล่านี้เราก็อาจจะมีพฤติกรรมเกเรหรืออันธพาลรวมด้วยนะครับอย่างเช่นกลุ่มนี้ก็มักจะกลับบ้านดึกไม่ค่อยกลับบ้านออกไปค้างคืนข้างนอกบ่อยๆหรืออาจจะมีพฤติกรรมโดดเรียนหนีเรียนอย่างเงี้ยครับจริงๆทางจิตแพทย์เราก็จะเรียกเป็นทับทางแพทย์นะครับวิชาการว่าเป็นคอนดักดิสออเดอร์นะคร
0: ับดิสออเดอร์คอนดักดิสออเดอร
1: ์ก็มีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้อง
0: ครับ
1: นะไม่ว่าจะเป็นตัวความเป็นวัยรุ่นเอง
0: ครับ
1: นะความเป็นวัยรุ่นเองก็จะมีเรื่องของการที่คิดอะไรอาจจะไม่รอบคอบอาจจะไม่ได้คิดถึงผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคต
0: ครับ
1: อันนี้ก็เลยเรื้อรังไปถึงเรื่องของสังคมเหมือนกันนะครับที่อาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการเรียนหรือให้ความสำคัญกับเรื่องของความสำเร็จในด้านวิชาการมากเกินไปโดยที่ทำให้เด็กกลุ่มนี้หรือกลุ่มอื่นๆนะครับที่อาจจะไม่ได้เก่งทางด้านวิชาการมากนะก็อาจจะรู้สึกขาดการยอมรับรู้สึกว่าคนเขาไม่เก่งหรือไม่มีความสามารถเขาก็ต้องไปค้นหาทางอื่นๆเพื่อจะทำให้เป็นที่ยอมรับแล้วก็รวมถึงกลุ่มอื่นๆที่เขาจะยอมรับเขาด้วยเหมือนกัน
0: วัยรุ่นบางกลุ่มที่เขาไปใช้ความเร็วในสถานที่ที่มันไม่ควรใช้อะอย่างเช่นแบบไปขับรถเร็วๆในถนนกลางคืนอะไรทางหลวงหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ครับตอกซอกซอยนะครับก็จริงๆอันนี้ก็เป็นเหมือนกับกิจกรรมท้าทายของเขาของคนในกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับว่าการไปทำให้มีเสียงดังหรืออาจจะทำให้ตรงนั้นอาจจะเป็นบริเวณที่เข้าถึงน้อยของตำรวจหรือคนอื่นๆอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเลือกนะตรงจุดนั้นๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เขาก็มักจะทำในบริเวณเวลากลางคืนมากกว่าเพราะจริงๆตอนกลางวันก็คงทำได้ยากลำบาก
0: เข้าใจครับ
1: หลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นรถติดหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็อย่างนี้เขาก็อาจจะบางคนกลุ่มนี้ก็จะนอนดึกใช่ไหมครับเพราะเขาก็แข่งกันดึกตื่นก็สายหน่อยแล้วก็จะไปถึงเวลารวมตัวกันก็เลยอาจจะเป็นเวลานั้นเป็นส่วนใหญ่นะครับ
0: แต่การที่เขาแข่งรถกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้แข่งกันเงียบรถบางคันก็เจาะท่อหรือมีเสียงดังเป็นกลุ่มใหญ่สร้างความอาจจะสร้างความโกลาหลเกิดขึ้นหรือปิดถนนอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำไมเขาต้องทำแบบนั้นนะคร
1: ับ ครับจริงๆก็เป็นการช่วยเหลือกันและกันในกลุ่มของเขา
0: เป็นการช่วยเหลือกันและกันในกลุ่มของเขา
1: ใช่ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งการเจาะท่อหรือทำให้มีเสียงดังเนี่ยมันก็ทำให้คนในกลุ่มเนี่ยรู้สึกว่ายอมรับเขาเพราะว่าเขาก็เหมือนกับโดดเด่น
0: เหมือนเป็นสิ่งที่เขาภูมิใจนี่แหละ
1: เป็นสิ่งที่เขาภูมิใจ
0: อ๋ออย่างนั้นเลยเหรอครับ
1: แล้วเขาก็สนับสนุนเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเท่หรือทำได้ดีอย่างนี้นะ
0: ก็เพราะว่าคนในกลุ่มของเขาทั้งหมดชอบเหมือนกัน
1: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางจิตวิทยาเราก็เรียกว่าเป็นการสนับสนุนทางสังคม
0: อ๋อไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามแต่ถ้าสนับสนุนกันเขาก็จะทำนี่แหละ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะมากขึ้นเมื่อเขาได้พฤติกรรมเหล่านี้ได้รับการยอมรับ
0: คือวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่เขาไปขับรถมอเตอร์ไซค์เป็นเด็กแว้นหรือแข่งรถกันเนี่ยเวลาเขาไปทำเนี่ยเขาไม่ใส่หมวกกันแน่นอนผมเดาว่าเขาไม่ใส่หมวกกันน็อกกันแน่นอนแล้วเขาใช้ค

0: ความเร็วแล้วก็แข่งกันในที่ที่ไม่ปลอดภัยเขาไม่กลัวเรื่องอุบัติเหตุหรือการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บบ้างหรอครับ
1: อันนี้นี่ส่วนหนึ่งของวัยรุ่นเองแล้วนะครับอย่างที่บอกเขาว่าอาจจะไม่ได้คิดหน้าหรือคิดหลังอย่างรอบคอบนี่นะครับเขาก็คิดว่าอุบัติเหตุเหล่านี้ก็คงไม่เกิดกับเขาหรอกหรือถึงเกิดก็คงไม่เป็นอะไรหรอกอย่างนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งเนาะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือถ้าเขาใส่หมวกกันน็อกเขาใส่อะไรต่างๆเนี่ยกลุ่มหรือเพื่อนในสังคมของเขาก็คง
0: ไม่ยอมรับเขา
1: ไม่ยอมรับเขาแล้วเขาก็คงหาว่าเขาไม่เข้มแข็งเขาดูป๊อดหรือเปล่าไม่กล้าหรือเปล่าอันนี้ก็ทำให้เขายิ่งไม่มีพฤติกรรมที่น่าจะเกิดขึ้นเนาะอย่างเช่นการป้องกันความปลอดภัยนะครับ
0: คือบางคนเชื่อว่าเนี่ยถ้าเป็นเด็กแว้นแล้วก็แข่งกันแล้วยังหนีตำรวจได้อีกเนี่ยจะยิ่งเท
1: ่
0: ถึงกับขั้นบางครั้งถึงกับแบบไปล่อตำรวจเพื่อที่จะให้ตำรวจมาวิ่งเราแล้วถ้าหนีได้คือจะเท่มาก
1: อ
0: ันนี้คือผมไม่รู้จะอธิบายกับมันยังไงคุณหมอช่วยหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ครับจริงๆก็คงเหมือนเป็นกิจกรรมท้าทายหนึ่งในกลุ่มของเขาอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็อาจจะให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้มากโดยที่อาจจะไม่ได้คำนึงว่าจริงๆการหนีตำรวจนี่นอกจากจะเกิดอุบัติเหตุได้แล้วเนี่ยการถูกจับกุมอย่างนี้เนาะก็อาจจะยิ่งส่งผลต่อครอบครัวหรือตัวเขาเองได้อย่างมากอย่างเงี้ยนะครับ
0: คือมันค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรถ้าเป็นผู้ความรู้สึกผมนะคือมันค่อนข้างจะแน่นอนเลยว่าถ้าคุณหนีตำรวจคุณโดนถ้าคุณหนีไม่รอดคุณโดนจับได้มันเข้าคุกอยู่แล้วอะ
1: ครับ
0: ทำไมเขาถึงคิดตรงนี้ไม่ได้ล่ะครับ
1: จริงๆเขาคงทราบอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเขาก็เห็นว่าการที่เขาหนีรอดได้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่มันท้าทายอย่างมาก
0: ก็คือท้าทายและเป็นการยอมรับของคนในกลุ่มเขาแค่นั้นเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเรื่องของการยอมรับในกลุ่มนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ
0: ที่สุด
1: ในกลุ่มนี้เกี่ยวกับเรื่องปัญหาเด็กแว้นน
0: ี่
1: อยากให้มองว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปลายเหตุนี่นะครับ
0: ปลายเหตุเหรอครับ
1: ปลายเหตุเพราะว่าที่ยิงเลยก่อนที่เขาจะไปสู่เด็กแว้นเนี่ยเขาก็จะมักมีเหตุนำมาก่อนมากมายไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากตัวเขาครอบครัวหรือสังคมอย่างที่พูดถึงไปเมื่อตอนต้นการแก้ปัญหาทั้งตัวของเขาเองหรือครอบครัวของเขาหรือสังคมของเขาเนี่ยก็เลยมีความสำคัญแล้วก็น่าที่จะป้องกันปัญหานี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าเมื่อเข้าสู่ตรงจุดนั้นแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บางคนก็อาจจะท้อหรือเหนื่อยเพราะว่าเขาก็คงพยายามมาหลายอย่างแล้วหรือบางคนครอบครัวอาจจะไม่มีความพร้อมที่จะนำเขามาเข้าสู่กระบวนการรักษาหรือการดูแลอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นจริงๆคุณพ่อคุณแม่รวมถึงสังคมก่อนก็อย่าเพิ่งท
0: ้
1: อ
0: แปลว่าคุณพ่อคุณแม่มีส่วนสำคัญมากๆในการเปลี่ยนตรงนี
1: ้ใช่ครับเพราะจริงๆการที่เขาได้รับการยอมรับจากครอบครัวเนี่ยจริงๆก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะป้องกันปัญหาต่างๆได้นะครับแล้วก็จริงๆนอกจากนี้ก็คนในสังคมเหมือนกันถ้ามองว่าเรื่องของที่เขาเกิดเนี่ยตรงนี้มันมีที่มาที่ไปแล้วก็คงไม่ดุว่าหรือตำหนิอย่างเดียวเนาะเพราะการดุว่าหรือตำหนิหรือโทษอะไรเงี้ยก็คงทำให้เขาตัวเขาเองก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาเป็นปัญหา
0: ไม่ถูกยอมรับไปอีก
1: ไม่ถูกยอมรับไปอีกเขาก็ยิ่งจะทำมีเรื่องมีพฤติกรรมเหล่านี้มากขึ้นหรือนำไปสู่ปัญหาต่างๆที่มันมากขึ้นไปอีก
0: ตะกี้คุณหมอว่าคนกลุ่มนี้เขาต้องเข้ามาทำการรักษาคนกลุ่มนี้เขาเป็นคนป่วยแล้ว
1: จริงๆก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดเรียกว่ารักษานะครับแต่ก็คงมาประเมินเพราะว่าในปัจจุบันทางจิตแพทย์เองเนาะหรือคุณหมอที่เขาดูแลวัยรุ่นเขาก็ดูแลหลากหลายครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าตัวของคนกลุ่มนี้เองบางครั้งก็มีภาวะหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิสั้นหรือซึมเศร้าหรือการได้ใช้สารเสพติดอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ
1: กลุ่มคนพวกนี้ก็ถ้ามีก็ควรจะได้รับการช่วยเหลือหรือรักษาไปแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วก็สังคมปกติเราก็จะให้คำแนะนำกับคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เกี่ยวข้องกับเขาว่าจะช่วยเหลือเขาต่ออย่างไรทำอย่างไรให้เขากลับคืนสู่สังคมที่น่าจะดีแล้วก็ยอมรับเขาได
0: ้ครับมันมีทางออกที่จะให้คนกลุ่มนี้ไปหาการยอมรับจากที่อื่นได้บ้างไหมครับ
1: จริงๆก็มีมากมายเลยครับเราแล้วเพราะว่าเด็กๆที่บางครั้งอาจจะไม่ได้มีความสามารถทางวิชาการหรือการเรียนมากนักบางคนก็เก่งเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการแข่งขันความเร็วนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าก็น่าจะไปทำในที่ที่เหมาะสมที่เขามีการจัดไว้สำหรับแข่งขันกันเพราะนอกจากที่จะมีการจัดให้แข่งขันกันอย่างเหมาะสมเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยนะแล้วก็จะมีเรื่องของกฎกติกาที่มันจะช่วยให้เขาปลอดภัยด้วยเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็น่าจะได้รับการยอมรับมากขึ้นจากสังคมที่กว้างขึ้นนอกจากสังคมที่เป็นกลุ่มของเขาด้วยนะครับ
0: อยาก จะให้คุณหมอแนะนำ

0: ครอบครัวที่มีวัยรุ่นหรือมีลูกที่อยู่มีกลุ่มอยู่ในกลุ่มนี้ครับเป็นเด็กแว้นอะไรเงี้ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอะไรให้เขาบ้างครับ
1: ครับสำหรับครอบครัวที่มีลูกที่มีปัญหาเหล่านี้แล้วนะครับจริงๆก็อยากจะให้ลองย้อนกลับมาดูในครอบครัวของตัวเองก่อนนะครับว่าเอ๊ะอะไรคุณพ่อคุณแม่จะมีอะไรที่สามารถช่วยเหลือหรือดึงลูกกลับมาได้บ้างส่วนหนึ่งบางคนอาจจะท้อหรือเหนื่อยหรือโกรธหรือไม่พอใจลูกเราอย่างมากแล้วตรงนี้ยิ่งมีส่วนที่ทำให้การยอมรับของคุณพ่อคุณแม่กับตัวลูกเนี่ยมันน้อยลงหรือทำได้ยากหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่บางคนยังไม่ได้มีทางออกก็การมาปรึกษาก่อนอันนี้ก็อาจจะเป็นทางออกหนึ่ง
0: การปรึกษาคุณหมอใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับเป็นทางออกหนึ่งเนาะคุณพ่อคุณแม่สามารถปรับตัวแล้วก็ค่อยๆมองหาจุดดีอื่นๆของลูกแล้วก็พยายามดึงเขากลับมาด้วยจุดดีเหล่านั้นแล้วก็ส่งเสริ
0: ม
1: ให้เกิดการยอมรับลูกตรงจุดนั้นได้มากขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ลองทำดูก่อนได้นะครับ
0: ก็หมายความว่าจากที่วัยรุ่นเนี่ยเขาจะไปภูมิใจในการที่เขาเป็นเด็กแว้นแต่เวลาคุณพ่อคุณแม่ควรดึงเขากลับมาสร้างความภูมิใจให้เขาในครอบครัวเขาเองเพื่อให้เขาได้มีที่อยู่ของเขาถูกไหมครับ
1: ได้ครับรวมถึงคนอื่นๆในครอบครัวก็สำคัญเหมือนกันนะครับ
0: ความเร็วที่ผิดที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาสำหรับวัยรุ่นอย่างพวกเราเลยนะครับการห้ามอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรแต่ถ้าลองเปิดใจให้รับฟังรวมทั้งแนะนำโทษและผลเสียอย่างต่างๆมาน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับรายการของเรายังมีเรื่องราวของวัยรุ่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการ Gen Y สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูป
3: รูปนาม
2: นามารู
4: ปเย้แล้วเจ้านาย
5: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
4: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วน
6: มีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ้านายได้มาที่กำแพงเมืองทิศเหนือด้วย
7: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
5: เฮ้ย
8: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
5: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
9: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวกเราต้องไปทำงานก่อนแล้วไปเร็วค่ะ
1: เจ้าค่ะ
9: นักเดินทางทั้งสี่คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย

0: ผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
2: กินป่ะป่ะ
3: กินป่ะ
2: กินป่ะ
4: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคง

0: พอแล้วก็ไม่ฟังอ่ะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
1: กลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะ
2: เอ๊ะขอบคุณมากเนาะแล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
1: กลาปะกลาปะกลาปะ
2: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
3: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
2: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
3: เข้ามาเอาสิโจปัน
2: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
4: จะปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
2: ปล่อยข้าปล่อยข
3: ้
2: า
3: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
0: เอ
4: ๋แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
2: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี้ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
4: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
0: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
4: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
5: โอ
6: ้โหพลังสามารถทิฐินี่สุดยอดไปเลย
0: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
2: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
3: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
2: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้าข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
3: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
2: อะจริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
3: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
2: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
3: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
2: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
3: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจ เพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้น

0: จึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
1: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับนามที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
0: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
1: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
0: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
1: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่ๆ
0: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
1: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันแล้วก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
0: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
1: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
2: เจ้าปั่นจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: บัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้ว

0: จะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
2: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
1: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
3: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
1: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
2: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
1: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
2: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
1: ่
4: ะ
1: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
2: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงเป็นที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
1: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
2: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
1: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
3: พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
2: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
3: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5: อิงฟ้า
1: เป็นยังไงบ้าง
6: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
5: แผ่นดินถล่ม
6: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นาทีและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นาทีและในเวลา 18:01 นาทีเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาที ในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเรามาพบกันค่ะในตอนเช้าแบบนี้กิจกรรมแรกของเราคือกิจกรรมอะไรคะถูกต้องเลยค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปพูดคุยหรือว่าสนทนากันเราจะต้องมาทำอะไรกันก่อนคะจะต้องมาร้องเพลงสวัสดีก่อนถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาร้องเพลงสวัสดีกันค่ะเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะมาร้องเพลงสวัสดีไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3สวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักเลยค่ะน่ารักมากค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาทำกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวของเราเลยค่ะเด็กๆนะคะอาจจะพูดคุยหรือว่าสนทนานะคะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวที่โรงเรียนของเราหรือว่าสิ่งต่างๆรอบตัวที่บ้านของเด็กๆหรือว่าระหว่างทางที่เด็กๆมาโรงเรียนก็ได้ค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรเด็กๆก็สามารถออกมาเล่าให้กับคุณครูพัชแล้วก็เพื่อนๆฟังได้นะคะคุณครูพัชค่ะจะลองขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะชีหมอหมอชีหมอหมอชีน้องคนไหนถึงจะเหมาะชีน้องข้าวหอมค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องข้าวหอม
0: น้องข้าวหอมค่ะ
1: น้องข้าวหอมค่ะ
0: น้องข้าวหอมค่ะสิ่งต่างๆรอบตัวที่น้องข้าวหอมสังเกตเห็นคืออะไรคะ
1: เจอตำรวจ
0: เจอคุณตำรวจเจอที่ไหนคะ
1: เจอที่โรงเรียน
0: เจออยู่ที่หน้าโรงเรียนแล้วคุณตำรวจกำลังทำอะไรอยู่คะ
1: มาจับโจร
0: มาจับโจรแล้วคุณตำรวจที่อยู่หน้าโรงเรียนของเราเขามาทำอะไรลูก
1: พาเด็กๆข้ามถนน
0: ถูกต้องเลยพาเด็กๆข้ามถนนค่ะถ้าเด็กๆนะคะสังเกตเห็นคุณตำรวจที่อยู่หน้าโรงเรียนของเราค่ะคุณตำรวจนะคะมาดูแลเด็กๆในการข้ามถนนนั่นเองแล้วเวลาที่เจอคุณตำรวจจะต้องทำยังไงคะ
1: สวัสดี
0: ต้องสวัสดีด้วยน่ารักมากเลยเพราะว่าไม่ใช่แค่เด็กๆเจอคุณครูและเด็กๆสวัสดีนะคะเด็กๆเจอผู้ใหญ่คนอื่นๆหรือว่าเจอคุณตำรวจค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถกล่าวทักทายด้วยคำว่า

0: สวัสดีได้ค่ะเหมือนกับที่น้องข้าวหอมบอกเลยว่าเจอคุณตำรวจก็สวัสดีค่ะด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วเช้าวันนี้น้องข้าวหอมรับประทานอาหารเช้ามาแล้วหรือยังลูก
1: มาแล้ว
0: รับประทานมาแล้วค่ะ
1: รับประทานมาแล้วค่ะ
0: วันนี้น้องข้าวหอมรับประทานอาหารเช้ากับอะไรมาคะ
1: กับหมู
0: กับหมูหมูอะไรเอ่ย
1: หมูทอด
0: หมูทอดใครทำให้น้องรับประทานคะ
1: แม
0: ่คุณแม่อร่อยไหมคะอร่อยปรบมือให้น้องข้าวหอมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะใครดีนะคุณครูพัฒน์ให้กล่องของขวัญเด็กๆค่ะกล่องเล็กก่อนนะกล่องของขวัญกล่องใหญ่กล่องของขวัญกล่องใหญ่มากเลยคุณครูพัฒน์ขอมอบให้ให้น้องอาก้าครับน้องอาก้าหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยลูกสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
2: ครับ
0: น้องอาก้าครับสิ่งต่างๆรอบตัวที่น้องอาก้าสังเกตเห็นคืออะไรลูก
2: อาหาร
0: เห็นอะไรนะคะ
2: อาหาร
0: ทหารเห็นที่ไหนคะ
2: เห็นหน้าโรงเรียน
0: เห็นที่หน้าโรงเรียนถูกต้องเลยค่ะเพราะในช่วงนี้นะคะโรงเรียนของเราค่ะก็มีการทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองค่ะก็จะมีทหารนะคะมาอยู่ที่โรงเรียนเราทำกิจกรรมต่างๆค่ะเด็กๆก็เลยจะสังเกตเห็นทหารนั่นเองแล้วมีอะไรที่น้องอาก้าสังเกตเห็นอีกบ้างลูก
2: ตำรวจ
0: เห็นตำรวจเห็นที่ไหนคะ
2: ที่หน้าโรงเรียน
0: เห็นที่หน้าโรงเรียนแล้วเช้าวันนี้น้องอาก้าได้เดินข้ามถนนกับคุณตำรวจหรือเปล่าคะเดินข้ามถนนกับคุณตำรวจด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วน้องอาก้ามีเรื่องอะไรที่อยากจะเล่าให้คุณครูพัฒน์แล้วก็เพื่อนๆฟังอีกไหมคะเรื่องอะไรลูก
2: กินข้าว
0: เรื่องกินข้าวหรือว่าการรับประทานอาหารจะเล่าว่าอะไรคะเช้าวันนี้หนูรับประทานอาหารเช้ามาแล้วใช่ไหมคะวันนี้รับประทานอาหารเช้ากับอะไรมาลูก
2: หมู
0: หมูหมูอะไรคะ
2: หมูทอด
0: หมูทอดเอ๊แล้วนอกจากมีหมูทอดแล้วมีอะไรอีกคะ
2: ไข
0: ่มีไข่ด้วยไข่อะไรลูก
2: ไข่เจียว
0: ไข่เจียวแล้วน้องอาก้าชอบรับประทานผลไม้ไหมครับผลไม้อะไรที่น้องอาก้าชอบรับประทานลูก
2: สตรอเบอรี
0: ่สตรอเบอรี่รสชาติเป็นยังไงคะ
2: เปรี้ยว
0: เปรี้ยวแล้วมีผลไม้อะไรที่หนูชอบอีกไหมลูก
2: แอปเปิ้ล
0: ชอบรับประทานแอปเปิ้ลด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆคะปรบมือให้น้องอาก้าด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะก็สามารถนะคะพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวที่เด็กๆสังเกตเห็นได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะเมื่อคุณครูพัฒน์ค่ะสอบถามเรื่องราวต่างๆนะคะเด็กๆก็สามารถสนทนาโต้ตอบกับคุณครูพัฒน์ได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะกำมือแบมือกำมือแบมือ

0: cầm cầm cầm cầm cầm cầm mẹ mẹ mẹ cầm cầm cầm mẹ ให้เอามือมาไว้ที่ตักค่ะแต่ใครจอกมายกมือค่ะน้องค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: น้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยค่ะสิ่งต่างๆรอบตัวที่น้องหมุยหมุยสังเกตเห็นคืออะไรลูกสังเกตเห็นอะไรคะ
1: คุณตำรวจ
0: สังเกตเห็นคุณตำรวจแล้วสังเกตเห็นอะไรอีกลูก
1: เห็นพี่ทหาร
0: เห็นพี่ทหารด้วยเอ๊ะแล้วเช้าวันนี้น้องหมุยหมุยได้ไปที่ร้านข้าวมันไก่ของน้องหมุยหมุยไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปเอ๊ะที่ร้านข้าวมันไก่ของน้องหมุยหมุยมีอะไรบ้างคะ
1: ไก
0: ่มีไก่อะไรบ้างลูก
1: ไข่เจียว
0: มีไข่เจียวด้วยแล้วมีอะไรอีกคะ
1: ข้าวมันไก
0: ่ข้าวมันไก่มีอะไรอีกบ้างลูก
1: ผลไม้
0: มีผลไม้ด้วยเอ๊ะที่น้องหมุยหมุยเห็นผลไม้คือผลไม้อะไรคะ
1: ส้มค่ะ
0: มีส้มมีอะไรอีกคะ
1: แอปเปิ้ลค่ะ
0: แอปเปิ้ลหมดหรือยังลูก
1: หมดแล้วค่ะ
0: หมดแล้วแสดงว่าที่ร้านของน้องหมุยหมุยนะคะมีอาหารด้วยแล้วก็มีผลไม้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเช้าวันนี้น้องหมุยหมุยรับประทานอาหารเช้ามาแล้วหรือยังลูก
1: รับมาแล้ว
0: รับประทานมาแล้วค่ะ
1: รับประทานมาแล้วค่ะ
0: วันนี้หนูรับประทานอะไรมาลูก
1: ข้าวมันไก
0: ่รับประทานข้าวมันไก่อร่อยไหมคะ
1: อร่อยค่ะ
0: แล้วรับประทานหมดจานหรือเปล่าลูก
1: หมดค่ะ
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องหมุยหมุยได้ค่ะน้องหมุยหมุยนะคะบอกว่าน้องหมุยหมุยนะคะสังเกตเห็นอะไรบ้างที่โรงเรียนของเรารวมถึงที่ร้านของน้องหมุยหมุยหรือว่าที่บ้านของน้องหมุยหมุยด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะยังได้พูดคุยค่ะเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเช้าด้วยเด็กๆต้องอย่าลืมเลยนะคะว่าเวลาที่เด็กๆจะมาโรงเรียนค่ะเด็กๆก็จะต้องรับประทานอาหารเช้าก่อนที่จะมาโรงเรียนด้วยค่ะถ้าเด็กๆไม่รับประทานอาหารเช้ามาจะเป็นยังไงคะใช่เลยเด็กๆก็จะปวดท้องนั่นเองดังนั้นถ้าเด็กๆนะคะไม่อยากปวดท้องและอยากจะมีแรงหรือว่ามีพลังงานนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆค่ะเด็กๆก็จะต้องรับประทานอาหารเช้าก่อนที่จะมาโรงเรียนด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปพูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวของเด็กๆค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะอาจจะชวนเด็กๆพูดคุยในเรื่องราวใกล้ตัวต่างๆก็ได้ค่ะเมื่อคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

คุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวของเด็กๆค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะอาจจะชวนเด็กๆพูดคุยในเรื่องราวใกล้ตัวต่างๆก็ได้ค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่คุณครูผัดนะคะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันมาค่ะคุณครูผัดนะคะได้ยินเสียงเด็กๆปลายทางนะคะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันด้วยค่ะคุณครูผัดก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูผัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะของคุณครูผัดเพิ่มอีก2คนค่ะเอ๊ะใครดีนะคนต่อไปชีหมอหมอชีหมอหมอชีน้องคนไหนถึงจะหมอชีน้องน้องบาสค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
2: ชื่อน้องบาสครับ
0: น้องบาสครับน้องบาสครับสิ่งต่างๆรอบตัวที่น้องบาสสังเกตเห็นคืออะไรลูก
2: สนามเด็กเล่น
0: เห็นสนามเด็กเล่นเห็นที่ไหนคะ
2: ที่โรงเรียน
0: เห็นที่โรงเรียนเอ๊แล้วน้องบาสไปเล่นสนามเด็กเล่นชอบเล่นอะไรลูก
2: สไลเดอร
0: ์ชอบเล่นสไลเดอร์หรือว่ากระดานลื่นนั่นเองแล้วมีอะไรที่น้องบาสชอบเล่นอีกไหมคะ
2: ชิงช้า
0: ชอบเล่นชิงช้า

0: แล้วเวลาที่เล่นชิงช้าน้องบัสแกว่งชิงช้าแรงๆได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ต้องแกว่งยังไงลูก
1: ช้าช้า
0: ต้องแกว่งช้าช้าแล้วก็เบาๆถูกต้องเลยเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะเล่นชิงช้าแล้วแกว่งแรงๆอาจจะทำให้เด็กๆเกิดอันตรายได้แล้วมีอะไรที่น้องบาชอบเล่นอีกไหมลูกชอบเล่นอะไรคะ
1: มาโยกเยก
0: ชอบเล่นมาโยกเยกยอดเยี่ยมเลยครับแล้วเช้าวันนี้ก่อนที่จะมาโรงเรียนน้องบาสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่หรือยังลูก
1: สวัสดีแล้ว
0: สวัสดีครับแล้วน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะก่อนที่เด็กๆจะมาโรงเรียนค่ะเด็กๆก็จะต้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆด้วยนะคะเหมือนกับน้องบาสเลยที่บอกว่าเช้าวันนี้นะคะก่อนที่จะมาโรงเรียนก็สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่แล้วค่ะปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะน้องบาสนะคะบอกว่าสิ่งต่างๆรอบตัวที่น้องบาสสังเกตเห็นก็คือสนามเด็กเล่นของโรงเรียนเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนค่ะให้เด็กเอามือวางไว้บนตักเลยค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะมาด้านนี้เลยหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องกันค่ะ
0: น้องกันค่ะน้องกันขาสิ่งต่างๆรอบตัวที่น้องกันสังเกตเห็นคืออะไรลูก
1: คือรถไฟติด
0: อะไรนะคะ
1: คือรถติด
0: อ๋อเห็นรถติดใช่ไหมคะแล้วตอนที่น้องกันเห็นรถติดน้องกันเห็นอะไรบ้างลูก
1: เห็นรถตู้
0: เห็นรถตู้เห็นอะไรอีกคะ
1: เห็นรถเล็กๆ
0: อะไรนะลูก
1: เห็นรถเล็ก
0: ๆเห็นรถคันเล็กๆใช่ไหมคะเป็นรถอะไรคะ
1: เป็นรถเก็บ
0: รถอะไรนะลูก
1: เป็นรถเก็บ
0: เป็นรถคันเล็กๆสีอะไรนะคะ
1: เป็นรถสีเทา
0: เป็นรถสีเทาแล้วนอกจากเห็นรถคันเล็กๆแล้วเห็นอะไรอีกลูก
1: หนูเห็นรถตู้สีขาว
0: ๆเห็นรถตู้สีขาวๆด้วยแล้วมีอะไรที่หนูสังเกตเห็นอีกไหมคะเห็นอะไรลูก
1: มอเตอร์ไซค
0: ์เห็นมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์นั่นเองหมดเรื่องเอ่ย
1: มีรถเครื่อง
0: มีรถเครื่องใช่ไหมคะรถเครื่องก็คือรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์นั่นเองแสดงว่าน้องการต้องเห็นรถจักรยานยนต์หลายคันเลยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องการได้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะที่ออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะรวมถึงชื่นชมเด็กๆปลายทางด้วยค่ะโดยคุณครูนะคะก็สามารถผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะเพื่อให้เด็กๆค่ะได้ฝึกความกล้าแสดงออกและฝึกทักษะทางการพูดค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วคุณครูพัดได้ยินเสียงเด็กๆปลายทางบอกว่าพร้อมแล้วเช่นเดียวกันค่ะเรานะคะจะมาทบทวนเครื่องให้จังหวะของเรากันก่อนเลยค่ะนี่ค่ะเด็กๆคืออะไรคะกรองถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกรองนั่นเองวันนี้นะคะคุณครูพัดก็จะใช้กรองเป็นเครื่องให้จังหวะของเราค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาฟังจังหวะที่เราใช้ในการเคลื่อนไหวกันค่ะเด็กๆตั้งใจฟังแล้วบอกคุณครูนะคะว่าจังหวะที่เด็กๆได้ยินคืออะไรเด็กๆปลายทางก็อย่าลืมบอกคุณครูปลายทางด้วยนะคะว่าจังหวะที่เด็กๆได้ยินจากคุณครูพัดคือจังหวะอะไรค่ะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังนะ

เด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าจะต้องเคลื่อนไหวแบบช้าช้าถูกต้องค่ะแล้วจังหวะต่อไปคือจังหวะอะไรตั้งใจฟังค่ะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะเร็วจะต้องเคลื่อนไหวแบบเร็วๆแต่ถ้าคุณครูพัดให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะอะไรลูกจังหวะหยุดเด็กๆก็จะต้องหยุดเคลื่อนไหวอยู่ในท่านั้นทันทีเลยตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะได้หาพื้นที่ในการเคลื่อนไหวของตนเองค่ะโดยเด็กๆนะคะจะต้องระวังอะไรบ้างลูกถูกต้องเลยต้องระวังเพื่อนๆแล้วก็ระวังโต๊ะกับเก้าอี้ในห้องเรียนของเราด้วยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองค่ะเด็กๆปลายทางมาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะคุณครูพัดนับ1ถึง5ค่ะ1 2 3 4 5หยุดแล้วค่ะตอนนี้เด็กๆได้พื้นที่ของตนเองกันแล้วหรือยังเอ่ยใครตัวชิดติดกับเพื่อนขยับออกมาได้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันค่ะเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่เด็กๆต้องอยู่กับที่ของตนเองนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันเลยค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องบาสครับน้องบาสทำท่าอะไรลูกทำท่าอะไรนะครับออนทำท่าหมุนมือยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันต่อค่ะอยู่กับที่ก่อนนะลูกนะ

0: จังหวะหยุดค่ะหยุดนิ่งเลยน้องมีอาน้องมีอาทำท่าอะไรลูก
1: ทำท
0: ่านกบินยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันค่ะโดยการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะคะคุณครูค่ะจะให้เด็กๆค่ะเคลื่อนไหวไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเราเลยตอนนี้เด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วเดี๋ยวเด็กๆปลายทางนะคะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันค่ะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะโอ้โหน้องกวินหยุดนิ่งเลยน้องกวินครับน้องกวินทำท่าอะไรลูก
1: ทำท่ารถ
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อค่ะ

จังหวะหยุดค่ะน่ารักมากค่ะคุณครูพัชสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆปลายเท้าก็หยุดนิ่งเช่นเดียวกันค่ะมีเด็กๆปลายเท้าคนไหนทำท่าทางอะไรสามารถครูปลายเท้าได้นะคะเดี๋ยวคุณครูพัชลองถามเด็กๆของคุณครูก่อนค่ะน้องมิมุ้ยทำท่าอะไรนะคะทำท่ายีราฟยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันอีกหนึ่งครั้งค่ะ

0: จังหวะหยุดค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะมานั่งที่เก้าอี้ของตนเองก่อนค่ะมานั่งที่เก้าอี้เลยนะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะนั่งหรือยังคะนั่งหรือยังครับนั่งแล้วครับยอดเยี่ยมเลยน้องสแตมป์นั่งด้านนั้นได้เลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัทค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวกันแต่ว่าเราค่ะจะมาเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามนั่นเองเด็กๆคะเด็กๆอยากทราบหรือเปล่าว่าเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามจะเป็นอย่างไรคุณครูนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะมา1คนค่ะเด็กๆที่ออกมายืนหน้าห้องจะเป็นผู้นำนะคะเด็กๆสามารถทำท่าทางต่างๆได้เลยสำหรับเด็กๆที่อยู่ข้างในเป็นผู้ตามเพื่อนที่เป็นผู้นำทำท่าอะไรเด็กๆที่เป็นผู้ตามก็ทำท่าทางตามเพื่อนเลยเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะยืนขึ้นที่เก้าอี้ของตนเองเลยเดี๋ยวเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามกันค่ะใครจะมาเป็นผู้นำคนแรกเลยครูพัดดูก่อนให้เด็กๆเอายืนตัวตรงเลยน้องขนมหวานค่ะเชิญเลยค่ะมาด้านนี้เลยน้องขนมหวานจะมาเป็นผู้นำก่อนนะคะเด็กๆที่อยู่ข้างในเป็นผู้ตามนะน้องขนมหวานจะทำท่าอะไรคะทำท่าแบบนี้ท่านี้คือท่าอะไรคะ
1: เป็ด
0: ท่าอะไรคะลูก
1: เป็ด
0: ท่าเป็ดเดี๋ยวน้องขนมหวานลองทำให้เพื่อนๆดูอีกหนึ่งครั้งค่ะทำแบบไหนคะทำแบบนี้เพื่อนๆที่อยู่ด้านในเป็นผู้ตามเด็กๆทำท่าตามน้องขนมหวานเลยแล้วเป็ดร้องยังไงคะ
1: แคว
0: แควแควเด็กๆไหนลองทำเสียงเป็ดเหมือนน้องขนมหวานสิแควแควยอดเดียวเลยค่ะปรบมือให้น้องขนมหวานเลยค่ะคนต่อไปค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องเดมี่ค่ะมาด้านนี้เลยค่ะน้องเดมี่จะทำท่าไหนดีคะทำท่ากวางทำแบบไหนลูกอ๋อแบบนี้เด็กๆคะน้องเดมี่บอกว่าจะทำท่ากวางแบบนี้ค่ะเด็กๆทำตามน้องเดมี่เลยยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องเดมี่ด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะที่จะออกมาเป็นผู้นำนะคะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามได้ค่ะคุณครูพัฒน์จะขอตัวแทนเด็กๆขอคุณครูพัฒน์คนต่อไปเลยค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องกวินครับน้องกวินมาด้านนี้เลยลูกน้องกวินจะทำท่าอะไรครับ
2: ทำท
0: ่าออกกำลังกายท่าไหนครับลูกอ๋อแบบนี้ใช่ไหมครับเด็กๆทำตามน้องกวินเลยย้ำท่าแบบนี้ใช่ไหมลูกทำตามน้องกวินเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะทำมือแบบไหนด้วยคะทำมือแบบนี้ด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะใครดีนะน้องอองฟองค่ะทำท่าอะไรดีคะลูก
3: ทำท่าฉลาม
0: ทำท่าฉลามทำแบบไหนคะทำแบบนี้โอ้โหทำแบบนี้แล้วทำไงต่อคะแล้วก็ว่ายน้ำไปว่ายน้ำมาแบบนี้ใช่ไหมคะเด็กๆลองทำท่าฉลามเหมือนน้องอองฟองเลยค่ะปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาเป็นผู้นำอีกหนึ่งคนค่ะใครดีนะให้เด็กๆยืนตัวตรง ไหนใครจะออกมาเป็นผู้นำยกมือน้องขนุนครับน้องขนุนมาด้านนี้เลยน้องขนุนจะทำท่าอะไรลูก
3: ทำท
0: ่าออกกำลังกายทำท่าไหนครับทำท่าแบบนี้เด็กๆทำตามน้องขนุนเลยยอดเยี่ยมเลยครับปรบมือให้น้องขนุนด้วยค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูผัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะนั่งลงนะคะเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะเด็กๆนั่งลงได้เลยในท่าที่เด็กๆรู้สึกสบายเลยค่ะถ้าเด็กๆคนไหนชิดติดกับเพื่อนเด็กๆขยับได้นะเด็กผู้หญิงอย่าลืมเอากระโปรงปิดขาด้วยนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะพร้อมไหมเอ่ยมาเลยค่ะ

เด็กๆคะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันค่ะให้เด็กๆนะคะนั่งขัดสมาธิให้เรียบร้อยเลยค่ะเด็กผู้หญิงอย่าลืมเอากระโปรงปิดขาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันค่ะทำท่าทางตามคุณครูนะลมหายใจเข้า

qua, đằng sai trầm yên, đằng na pa ca, anh ba mau. เด็กๆเอามือวางไว้บนตักแล้วหลับตาค่ะเด็กๆค่อยๆหลับตาลงเลยนะคะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนั่งที่ของตนเองเลยนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะนั่งหรือยังครับเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเราค่ะได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันนะคะโดยเราค่ะได้เคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามนั่นเองคุณครูผัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆด้วยค่ะที่เด็กๆนะคะสามารถเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามได้ค่ะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะที่ออกมาเป็นผู้นำและผู้ตามค่ะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรม

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมที่3ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆคะเด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าสัปดาห์นี้เราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะถูกต้องเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยผลไม้ค่ะคุณครูพัดนะคะได้ยินเสียงเด็กๆปลายทางค่ะตอบกันมาเสียงดังฟังชัดเช่นเดียวกันค่ะแสดงว่าทั้งเด็กๆของคุณครูพัดและเด็กๆปลายทางนะคะจดจำหน่วยการเรียนรู้ของเราได้ค่ะเดี๋ยวเด็กๆพูดทบทวนชื่อหน่วยการเรียนรู้อีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะหน่วยอะไรคะหน่วยผลไม้ถูกต้องเลยค่ะและวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของการรับประทานผลไม้นั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้กันค่ะวันนี้คุณครูพัดก็มีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยเอ๊เด็กๆคะข้อตกลงของเราเวลาที่เราจะฟังนิทานคืออะไรคะเด็กๆจะต้องนั่งแบบไหนลูกนั่งจุ๊ๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องนั่งจุ๊ๆนั่งให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้าเด็กๆคุยกันเสียงดังเด็กๆจะได้ยินเสียงครูพัดไหมคะไม่ได้ยินดังนั้นเด็กๆก็จะต้องนั่งให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ส่งเสียงดังด้วยเด็กๆทำได้ไหมคะเด็กๆปลายทางทำได้ไหมคะทำได้น่ารักมากค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังค่ะเด็กๆตั้งใจฟังนะนิทานเรื่องตัวฉันคือใครเรื่องโดยด็อกเตอร์พลกรราชแก้วพรสอนพรหมวาดและเจสาวิยะดาสิงภาพโดยปรีดาปัญญาจันทร์ตัวฉันกลมๆสีน้ำตาลเนื้อในสีขาวรสหวานกระรอกน้อยชอบมานานรสหวานของลำไยตัวฉันกลมๆสีเหลืองเนื้อในสีขาวรสหวานกระรอกน้อยชอบมานานรสหวานของลองกองตัวฉันกลมๆสีม่วงเนื้อในสีขาวรสหวานกระรอกน้อยชอบมานานรสหวานของมังคุดตัวฉันกลมๆสีส้มเนื้อในสีส้มรสหวานกระรอกน้อยชอบมานานรสหวานของส้มตัวฉันกลมๆสีเขียวมีลายเนื้อในสีแดงรสหวานกระรอกน้อยชอบมานานรสหวานของแตงโมตัวฉันกลมๆมีสีเขียวรสไม่หวานแต่มีรสเปรี้ยวกระรอกน้อยกัดนิดเดียวกระรอกน้อยไม่ชอบรสเปรี้ยวของมะยมเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆนิทานที่คุณครูพัดนำมาฝากนิทานเรื่องอะไรนะตัวฉันคือใครถูกต้องค่ะแล้วเด็กๆคะจำกันได้ไหมคะว่าในนิทานของคุณครูพัดมีผลไม้อะไรบ้างคะมีอะไรนะคะมีมะยมมีอะไรอีกลูกมีลองกองมีอะไรอีกคะมีมังคุดมีอะไรอีกลูกมีแตงโมแตงโมเนื้อข้างในสีอะไรคะสีแดงถูกต้องเลยค่ะแล้วเด็กๆคะจำกันได้ไหมคะว่ากระรอกน้อยของเราชอบผลไม้ที่มีรสอะไรนะรสหวานมีใครจำได้ไหมคะว่าผลไม้ที่มีรสหวานมีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูลองขอตัวแทนเด็กๆออกมาตอบดีกว่าเอามือไว้ที่ตาก่อนค่ะไหนใครจอบมายกมือค่ะน้องยาดินดาค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาค่ะน้องมีอาค่ะผลไม้ที่มีรสหวานที่น้องกระลอกชอบมีอะไรบ้างคะ
1: มีลองกอง
0: มีลองกองมีอะไรอีกลูก
1: ก้อย
0: อะไรนะคะ

0: ล้วย
1: อะไรนะลูก
0: มังคุด
1: มังคุดแล้วมีอะไรอีกคะ
0: มีแตงโม
1: แตงโม
0: มีมังคุด
1: มีมังคุดด้วยถูกต้องเลยค่ะน้องกระรอกน้อยชอบผลไม้ที่มีรสอะไรนะคะ
0: หวาน
1: รสหวานถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องมีอาหรือว่าน้องยาลินดาเนี่ยค่ะยอดเยี่ยมเลยเอ๊มีใครจำได้อีกไหมนะว่ากระรอกน้อยชอบรับประทานผลไม้อะไรอีกบ้างใครดีนะเอามือไว้ที่ตักค่ะใครจะมายกมือค่ะน้องขนมหวานค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อขนมหวานค่ะ
1: ชื่อน้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานคะในนิทานของเรากระรอกน้อยชอบผลไม้ที่มีรสชาติเป็นยังไงลูก
2: หวาน
1: รสชาติหวานถูกต้องเลยแล้วผลไม้ที่กระรอกน้อยชอบมีอะไรบ้างคะ
2: มังคุด
1: มีมังคุดมีอะไรอีกลูก
2: ส้ม
1: ส้ม
2: แตงโม
1: แตงโมมีอะไรอีกไหมคะ
2: ลองกอง
1: ลองกองยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าน้องขนมหวานนะคะฟังนิทานจากคุณครูพัดแล้วก็จำได้ด้วยว่าในนิทานมีผลไม้อะไรบ้างที่กระรอกน้อยชอบปรบมือให้น้องขนมหวานด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะเพราะว่ามีผลไม้หนึ่งชนิดค่ะที่กระรอกน้อยไม่ชอบเอ๊ะเด็กๆจำได้หรือเปล่านะว่าคืออะไรเด็กๆจุ๊บๆคำตอบไว้ก่อนนะเดี๋ยวคุณครูพัดจะลองถามเด็กๆดูค่ะใครดีนะเอามือไว้ที่ตาก่อนค่ะเอามือจับหูไหนใครจะออกมายกมือน้องหมุยหมุยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องหมุยหมุยค่ะ
1: น้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยค่ะผลไม้อะไรที่กระรอกน้อยไม่ชอบคะ
3: ต้นมะยมค่ะ
1: ต้นมะยมถูกต้องเลยแล้วมะยมของเรามีรสชาติเป็นยังไงลูก
3: เปรี้ยวค่ะ
1: เปรี้ยวถูกต้องเลยค่ะลูกเพราะว่าที่กระรอกน้อยนะคะไม่ชอบกินหรือว่าไม่ชอบรับประทานมะยมเพราะว่ามีรสชาติเปรี้ยวนั่นเองปรบมือให้น้องหมุยหมุยได้ค่ะนี่นะคะก็คือนิทานที่คุณครูพัดนำมาฝากค่ะนิทานที่คุณครูนำมาฝากนะคะก็จะเป็นนิทานเกี่ยวกับผลไม้นั่นเองเพราะว่าในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆค่ะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับผลไม้ค่ะแล้วเด็กๆทราบหรือเปล่าคะว่าถ้าเด็กๆนะคะรับประทานผลไม้จะมีประโยชน์อย่างไรบ้างคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของการรับประทานผลไม้ค่ะโดยคุณครูนะคะก็มีสื่อการเรียนรู้มาฝากเด็กๆด้วยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะพาเด็กๆค่ะไปเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของผลไม้กันค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆนี่นะคะก็คือประโยชน์ของผลไม้ที่คุณครูค่ะจะนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะเด็กๆลองสังเกตที่ภาพแรกของเราเลยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆบอกว่าเห็นเด็กผู้ชายกำลังยืนทำท่าร่างกายแข็งแรงเลยถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือจะทำให้ร่างกายแข็งแรงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะร่างกายแข็งแรง
4: ร่างกายแข็งแรง
1: อีกหนึ่งครั้งค่ะร่างกายแข็งแรงถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพเด็กๆที่ร่างกายแข็งแรงค่ะเพราะถ้าเด็กๆนะคะรับประทานผลไม้จะทำให้ร่างกายของเด็กๆแข็งแรงนั่นเองนอกจากนั้นนะคะผลไม้บางชนิดค่ะเมื่อเด็กๆรับประทานเข้าไปนะคะจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆทำให้เด็กๆค่ะเป็นหวัดได้ยากยิ่งขึ้นด้วยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้มาสังเกตที่ภาพต่อไปของเรากันค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆ
5: พวกเราทักทาย
1: ภาพอะไรคะ
5: พวกเราทักทาย
1: โอ้ถูกต้องเลยค่ะเป็นภาพของคนที่กำลังนั่งขับถ่ายหรือว่าเข้าห้องน้ำอยู่นั่นเองเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะรับประทานผลไม้ค่ะก็จะช่วยในการขับถ่ายค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะช่วยขับถ่าย
4: ช่วยขับถ่าย
6: อีกหนึ่งครั้งค่ะช่วยขับถ่ายถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กๆนะคะรับประทานผลไม้ค่ะก็จะช่วยในการขับถ่ายนั่นเองเอแล้วประโยชน์ของผลไม้ที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆหมดแล้วหรือยังคะยังไม่หมดเด็กๆลองสังเกตที่ภาพต่อไปค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าเด็กๆสังเกตเห็นเป็นภาพอะไรคะ
7: แต่งหน้า
6: เด็กๆบอกว่าเขากำลังแต่งหน้าอยู่หรือเปล่านะเด็กๆคิดว่าเป็นภาพอะไรอีกคะนอกจากเด็กๆคิดว่าเขากำลังแต่งหน้าแล้วมีใครคิดว่าเป็นภาพอะไรอีกลูกภาพนี้นะคะก็เป็นภาพประโยชน์ของผลไม้ค่ะที่ช่วยบำรุงผิวพรรณนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาอ่านหนังสือกันค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์จะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนนะคะพร้อมไหมคะบำรุงผิวพรรณเด็กๆลองอ่านตามคุณครูอีกหนึ่งรอบค่ะบำรุงผิวพรรณถูกต้องเลยค่ะภาพนี้คือภาพอะไรนะคะใช่แล้วค่ะเป็นประโยชน์ของผลไม้อีกหนึ่งอย่างนั่นเองก็คือช่วยในการบำรุงผิวพรรณค่ะถ้าเด็กๆนะคะรับประทานผลไม้ก็จะทำให้ผิวพรรณของเด็กๆดีนั่นเองแต่ว่าประโยชน์ของผลไม้ของครูหมดแล้วหรือยังคะยังไม่หมดยังเหลืออีกหนึ่งภาพที่คุณครูนะคะนำมาให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะภาพนี้เลยค่ะเด็กๆภาพอะไรคะเด็กๆบอกว่าเห็นเป็นภาพดวงตาหรือว่าตาของเรานั่นเองเด็กๆคิดว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรลูกถูกต้องเลยเด็กๆบอกว่าเป็นภาพเกี่ยวกับการบำรุงสายตาหรือทำให้ร่างกายของเราหรือว่าดวงตาของเราแข็งแรงค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาอ่านหนังสือเลยเด็กๆตั้งใจฟังคุณครูก่อนนะคะบำรุงสายตาอีกหนึ่งครั้งค่ะบำรุงสายตาถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือประโยชน์ของผลไม้นั่นเองค่ะซึ่งนี่นะคะก็เป็นประโยชน์ของผลไม้บางส่วนเท่านั้นค่ะที่คุณครูนะคะนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะเวลาที่เด็กๆรับประทานผลไม้นะคะก็จะมีประโยชน์กับร่างกายของเราหลากหลายอย่างเลยอย่างเช่นที่คุณครูนำมาฝากค่ะมีอะไรบ้างนะคะทำให้ร่างกายของเราเป็นยังไงลูกทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะรับประทานผลไม้ค่ะก็จะช่วยให้ร่างกายของเด็กๆนะคะมีภูมิคุ้มกันและทำให้เด็กๆค่ะไม่เป็นหวัดนั่นเองมีเด็กๆคนไหนที่ชอบเป็นหวัดหรือเปล่าคะ
8: หนูไม่เป็น
6: ถ้าเด็กๆคนไหนนะคะที่เป็นหวัดบ่อยหรือว่าไม่สบายบ่อยค่ะเด็กๆนะคะสามารถรับประทานผลไม้ค่ะเพื่อช่วยนะคะในการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆเด็กๆนะคะจะได้ไม่เป็นหวัดง่ายนั่นเองนอกจากจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วประโยชน์ของผลไม้ของเรามีอะไรอีกนะคะช่วยอะไรนะคะลูกนอกจากจะอร่อยแล้วทำอะไรอีกคะทำให้ร่างกายของเราเป็นยังไงลูกร่างกายแข็งแรงแล้วช่วยอะไรอีกคะเด็กๆเวลาที่เด็กๆค่ะรับประทานเข้าไปนะคะจะช่วยในการขับถ่ายนั่นเองเพราะว่าอาจจะมีเด็กๆบางคนที่ขับถ่ายยากนะคะเด็กๆค่ะก็ควรที่จะรับประทานผลไม้นะคะเพื่อช่วยในการขับถ่ายให้กับเด็กๆนั่นเองเอเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะลองสอบถามเด็กๆดูนะคะว่าเด็กๆจำกันได้หรือเปล่าว่าไม้ของเรานะคะมีประโยชน์อย่างไรบ้างและเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะลองถามเด็กๆด้วยค่ะว่าผลไม้อะไรที่เด็กๆชื่นชอบกันค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของการรับประทานผลไม้ค่ะหรืออาจจะเชิญชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลไม้ที่เด็กๆชื่นชอบได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆของคุณครูพัดเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องเกรซค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
9: ชื่อน้องเกดค่ะ
6: น้องเกดค่ะน้องเกดค่ะประโยชน์ของผลไม้มีอะไรบ้างคะ
8: มีอะไรบ้างนะ
10: แตงโม
8: มีแตงโมใช่ไหมคะที่เป็นผลไม้น้องเกดชอบรับประทานแตงโมใช่ไหมคะแล้วมีผลไม้อะไรที่น้องเกดชอบอีกลูก
10: มังคุด
8: มังคุดแล้วน้องเกดรู้หรือเปล่าคะว่าเวลาที่เรารับประทานผลไม้จะมีประโยชน์ยังไงบ้างคะ
10: ร่างกายแข็งแรง
8: ถูกต้องเลยถ้าเรานะคะรับประทานผลไม้ก็จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงนั่นเองและผลไม้ที่น้องเกดชอบเมื่อสักครู่นี้ที่น้องเกดบอกไปมีแตงโมแล้วก็มังคุดมีอะไรอีกบ้างไหมคะ
10: ส้ม
8: ส้มส้มที่น้องเกดเคยรับประทานรสชาติเป็นยังไงคะ
10: หวาน
8: หวานยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าน้องเกดก็ชอบรับประทานผลไม้ใช่ไหมลูกปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเด็กๆคะอย่าลืมข้อตกลงของเรานะคะเวลาที่เด็กๆยกมือให้เด็กๆยกมือขึ้นสูงๆแล้วเด็กๆส่งเสียงดังหรือเปล่าเอ่ยไม่ส่งเสียงดังนะคะอีกหนึ่งครั้งค่ะคุณครูพัชจะสังเกตเด็กๆนะเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องไม้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
11: น้องไม้ค่ะ
8: น้องไม้ค่ะน้องไม้คะผลไม้เวลาที่เรารับประทานเข้าไปแล้วจะมีประโยชน์ยังไงลูก
11: บำรุงสายตา
8: บำรุงสายตาถูกต้องเลยเอ๊แล้วตาของเราอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้ไหนเด็กๆลองเอามือแตะที่ตาให้ครูดูหน่อยได้ไหมคะถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือตาของเด็กๆนั่นเองถ้าเด็กๆรับประทานผลไม้ก็จะช่วยในการบำรุงสายตาด้วยแล้วน้องไม้ชอบรับประทานผลไม้ไหมคะ
11: ชอบค่ะ
8: ผลไม้อะไรที่น้องไม้ชอบรับประทานคะ
11: ส้ม
8: ส้ม
11: แล้วก็แก้วมังกร
8: แล้วก็ชอบรับประทานแก้วมังกรด้วยมีผลไม้อะไรที่หนูชอบอีกไหมคะ
11: แล้วก็แตงโม
8: ชอบรับประทานแตงโมด้วยหมดหรือยังเอ่ยผลไม้ที่หนูชอบ
11: ยัน
8: ยังมีอะไรอีกคะ
11: มีแก้วมังกร
8: แก้วมังกรอะไรอีกลูก
11: อะไร
8: อะไรนะคะอ๋อชอบรับประทานกล้วยแสดงว่าน้องไม้ชอบรับประทานผลไม้หลายอย่างเลยทั้งกล้วยส้มแตงโมแล้วก็แก้วมังกรด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องไม้ด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กอีกหนึ่งคนค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องอองฟองค่ะมาด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
12: สว
8: ั
12: สดีค
8: ่
12: ะ
8: ชื่อน้องอะไรคะ
13: น้องฟองค่ะ
8: น้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะผลไม้มีประโยชน์ยังไงบ้างลูก
13: ช่วยการขับถ่าย
8: ช่วยในการขับถ่ายถูกต้องเลยค่ะแล้วน้องอองฟองชอบรับประทานผลไม้ไหมคะ
13: ชอบ
8: ชอบค่ะ
13: ชอบค่ะ
8: ผลไม้อะไรที่น้องอองฟองชอบบ้างคะ
13: แอปเปิ้ล
8: แอปเปิ้ลมีอะไรอีกลูก
13: แก้วมังกร
8: แก้วมังกร
13: ส้ม
8: ส้มมีผลไม้อะไรที่หนูชอบอีกไหมคะ
13: กล้วย
8: กล้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆของคุณครูพัฒน์นะคะรับประทานผลไม้กันได้หลายคนเลยปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆด้วยนะคะที่สามารถ
6: ออกมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของการรับประทานผลไม้ได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังบอกชื่อผลไม้ที่เด็กๆชอบรับประทานได้อีกด้วยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะก็ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันค่ะที่สามารถออกมานะคะพูดคุยเกี่ยวกับประโยชน์ของการรับประทานผลไม้ได้ค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของการรับประทานผลไม้นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะทราบประโยชน์ของการรับประทานผลไม้อย่างนี้แล้วนะคะเด็กๆก็ต้องอย่าลืมรับประทานผลไม้ด้วยนะคะร่างกายของเด็กๆจะได้เป็นยังไงคะแข็งแรงถูกต้องเลยค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะชวนเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูผัดค่ะก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะมาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมของมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆยกมือขึ้นมาเลยค่ะ2ข้างเลยแต่ว่าให้เด็กกำมือไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำท่าทางเพื่อขยับมือแล้วก็นิ้วมือของเราไปพร้อมกันค่ะเด็กๆปลายทางมาเตรียมความพร้อมไปพร้อมๆกันเลยนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรอีกรอบหนึ่งนะคะกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราในวันนี้นะคะเหมือนที่คุณครูได้บอกเด็กๆไปเมื่อสักครู่เลยค่ะว่าคุณครูมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมค่ะเริ่มจากกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆนะคะสามารถหยิบกระปุกดินน้ำมันนะคะและแผ่นรองปั้นค่ะมาปั้นสิ่งต่างๆนะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะแต่ว่าเด็กๆนะคะอย่าลืมนำผลงานมาเล่าให้กับคุณครูได้ฟังด้วยนะคะสำหรับคุณครูปลายทางค่ะถ้าหากไม่มีดินน้ำมันนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นดินเหนียวหรือว่าแป้งโดได้ค่ะกิจกรรมที่2ของเราค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆนะคะสามารถใช้สีเทียนวาดภาพนะคะตามจินตนาการของเด็กๆได้ค่ะเด็กๆนะคะอย่าลืมนำผลงานมาเล่าให้กับคุณครูปลายทางได้ฟังและให้คุณครูปลายทางนะคะได้จดบันทึกด้วยค่ะเด็กๆของคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องอย่าลืมนำผลงานมาเล่าให้กับคุณครูได้ฟังเพื่อจดบันทึกด้วยนะคะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะกิจกรรมพิมพ์ภาพจากฟองน้ำนั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะก็จะมีอุปกรณ์มาให้เด็กๆได้รู้จักกันด้วยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาสังเกตที่อุปกรณ์ของคุณครูกันก่อนเลยค่ะเริ่มจากอุปกรณ์แรกของเราเลยค่ะนี่ค่ะเด็กๆคืออะไรคะกระดาษถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองค่ะโดยเรานะคะควรใช้เป็นกระดาษแข็งค่ะเพราะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ใช้สีน้ำนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะคืออะไรลูกแผ่นรองนุ่มถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือแผ่นรองนุ่มนั่นเองค่ะเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเราค่ะคืออะไรคะถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือสีน้ำค่ะที่คุณครูนะคะใส่ไว้ที่ฟองน้ำนั่นเองมีสีน้ำสีอะไรบ้างคะสีเหลืองและสีแดงถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อมาของเรากันค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะฟองน้ำถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือฟองน้ำนั่นเองอุปกรณ์ต่อมาของเราค่ะคืออะไรคะนี่นะคะคือจานกระดาษค่ะที่คุณครูนะคะได้นำมาตัดเป็นรูปผลไม้ต่างๆนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีผลไม้อะไรบ้างมีอะไรบ้างคะ

0: มีอะไรลูก
1: แอปเป
0: ิ้ลถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือแอปเปิ้ลนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันค่ะภาพอะไรคะถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือแตงโมค่ะแต่ว่าภาพผลไม้ของครูยังไม่หมดนะคะมีอะไรอีกคะอะไรลูก
1: มะม
0: ่
1: วง
0: ถูกต้องเลยค่ะและอีกหนึ่งภาพค่ะเด็กๆภาพอะไรเอ่ย
1: กล
0: ้วยถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือกล้วยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกภาพโครงร่างผลไม้ได้ตามความสนใจของเด็กๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาแนะนำอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างค่ะคืออะไรเอ่ยผ้าเช็ดมือถูกต้องเลยค่ะถ้าหากมือของเด็กๆนะคะเลอะเด็กๆก็สามารถใช้ผ้าเช็ดมือในการเช็ดทำความสะอาดได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูผัดนะคะจะมาสาธิตวิธีการทำกิจกรรมพิมพ์ภาพจากฟองน้ำให้เด็กๆเก็บกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะเด็กๆค่ะก็จะต้องเลือกนะคะภาพโครงร่างที่คุณครูได้จัดเตรียมไว้ให้เลยค่ะเป็นภาพอะไรดีนะภาพอะไรดีนะอ๋อเด็กๆบอกว่าเอาเป็นภาพแอปเปิ้ลใช่ไหมคะได้เลยค่ะคุณครูพัดก็จะหยิบภาพแอปเปิ้ลมาค่ะและให้เด็กๆนะคะนำไปวางไว้บนกระดาษค่ะโดยกระดาษของเด็กๆจะต้องวางบนไหนเอ่ยบนแผ่นรองนุ่มถูกต้องเลยค่ะคุณครูนะคะเมื่อวางจานกระดาษที่เป็นภาพโครงร่างผลไม้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูค่ะก็จะนำฟองน้ำนะคะไปกดลงบนสีน้ำได้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะกดลงไปเลยกดลงไปแบบนี้ค่ะสีของสีน้ำนะคะก็จะติดมาที่ฟองน้ำของเราเลยค่ะและให้เด็กๆนะคะจับที่จานกระดาษค่ะและกดลงไปนะคะบริเวณที่เป็นรูปของผลไม้เลยค่ะแบบนี้เลยแบบนี้ค่ะฟองน้ำนี้เลอะสีแดงแล้วจะต้องไว้ที่ไหนเอ่ยไว้ที่สีแดงเดี๋ยวคุณครูจะลองยกกระดาษขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคุณครูพัดได้เป็นภาพอะไรค่ะภาพอะไรคะภาพแอปเปิ้ลถูกต้องเลยค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมนี้ไหมเอ่ยอยากทำเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมนี้ได้ค่ะแต่ว่าผลงานนี้นะคะเป็นผลงานที่เราใช้สีน้ำเมื่อทำเสร็จแล้วจะต้องนำไปตากถูกต้องเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ทำกิจกรรมกันเอ๊ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างลูกมุมอะไรบ้างคะมุมหนังสือมุมอะไรอีกคะมุมดนตรีและมุมสุดท้ายของเราคือมุมอะไรคะ
1: เกมการศึกษา
0: ถูกต้องเลยค่ะมุมเกมการศึกษานะคะเด็กๆค่ะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้เด็กๆได้เลยค่ะแต่ว่าเด็กๆนะคะอย่าลืมเลยเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินคุณครูพัดร้องเพลงเด็กๆจะต้องช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเด็กๆของครูพัดตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมอะไรคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วมาเข้าแถวได้เลยค่ะ